ก็ไม่ต้องพิจารณาต่อไปแต่หากครบองค์ประกอบภายนอกจึงค่อยพิจารณาข้อ3ข้อ3ดูว่าการกระทําของแดงตามข้อ1และข้อ2ที่กล่าวมานั้นครบองค์ประกอบภายในของความผิดในเรื่องนั้นๆหรือไม่หากไม่ครบองค์ประกอบภายในก็ไม่ต้องพิจารณาต่อไปแต่ถ้าครบองค์ประกอบภายในก็จะต้องพิจารณาข้อ4ต่อไปข้อ4ดูว่าผลของการกระทําของแดงในที่นี้ก็คือความตายของดำสัมพันธ์กับการกระทําของแดงตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทํากับผลหรือไม่หากสัมพันธ์กันแดงก็จะต้องรับผิดในผลที่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่สัมพันธ์กันแดงก็ไม่ต้องรับผิดในผลนั้นแต่รับผิดเพียงเท่าที่ได้กระทําไปแล้วก่อนเกิดผลนั้นขึ้นนักศึกษาครับตามตัวอย่างเรื่องแดงยิงดำเนี่ยจะเห็นได้ว่าการกระทําของแดงครบองค์ประกอบที่กฎหมายมาตรา288บัญญัติไว้เพราะข้อ1แดงมีการกระทําเพราะแดงเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สํานึกมีข้อสังเกตอย่างนี้นักศึกษาไม่มีข้อเท็จจริงว่าแดงละเมอหรือแดงเป็นลมบ้าหมูเป็นต้นนะครับเพราะนั้นจึงต้องถือว่าการที่แดงยิงดำแดงมีการกระทําหลังจากนั้นก็พิจารณาข้อ2ต่อไปข้อ2การกระทําของแดงครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดตามมาตรา288ทุกประการอยากจะฝากนักศึกษาไว้ในที่นี้นะครับว่าความผิดอาญาแต่ละฐานนั้นโดยหลักแล้วองค์ประกอบภายนอกเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ส่วนคือส่วนที่1ผู้กระทําส่วนที่2การกระทําและส่วนที่3วัตถุแห่งการกระทํานักศึกษาครับตามตัวอย่างแดงคือผู้กระทําการใช้ปืนยิงคือการกระทําส่วนดํานั้นคือวัตถุแห่งการกระทําดังนั้นการกระทําของแดงต่อดําครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดตามมาตรา288ทั้ง3ส่วนเลยต่อไปจึงพิจารณาข้อ3ข้อ3การกระทําของแดงครบองค์ประกอบภายในของความผิดตามมาตรา288นักศึกษาเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา59วรรค1ที่บัญญัติว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทําโดยเจตนาดังนั้นเมื่อนํามาปรับกับมาตรา288จึงต้องเข้าใจว่ามาตรา288เนี่ยมีความหมายว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแดงมีเจตนาฆ่าดําหลักมีว่าจะถือว่าผู้กระทํามีเจตนากระทําความผิดฐานใดๆได้ก็ต่อเมื่อข้อกผู้กระทํารู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานนั้นๆนักศึกษาครับหลักในข้อกเนี่ยอาจารย์นํามาจากมาตรา59วรรค3และข้อขผู้กระทําประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นหลักในข้อขอเนี่ยนักศึกษาอาจารย์นํามาจากมาตรา59วรรค2ขออธิบายนะครับว่าแดงมีเจตนาฆ่าดําเพราะข้อกแดงรู้ว่าการกระทําของตนเป็นการฆ่าผู้อื่นฝากนักศึกษาเป็นข้อสังเกตไว้ว่ากรณีไม่ใช่เรื่องแดงและดําเข้าไปล่าหมูป่าแล้วก็แดงยิงดําโดยเข้าใจว่าเป็นหมูป่าไม่ใช่เรื่องเช่นนั้นเพราะฉะนั้นตามข้อกเนี่ยแดงรู้ว่าการกระทําของตนเป็นการฆ่าผู้อื่นและต่อไปดูข้อขอแดงประสงค์ต่อผลผลในที่นี้คือความตายของดําข้อเท็จจริงระบุว่าแดงใช้ปืนยิงไปที่หน้าอกอันเป็นอวัยวะสําคัญของดําแสดงว่าแดงประสงค์ให้ดำตายนักศึกษาด้วยเหตุนี้
เราจึงสรุปได้ว่าแดงมีเจตนาฆ่าดำฝากนักศึกษาไว้ด้วยนะครับว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นเจตนาฆ่าประเภทประสงค์ต่อผลต่อไปจึงพิจารณาข้อ4ข้อ4ผลของการกระทำสัมพันธ์กับการกระทำตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลผลของการกระทำซึ่งในที่นี้ก็คือความตายของดำเนี่ยเห็นได้ชัดว่าสัมพันธ์กับการกระทำของแดงเพราะความตายของดำเป็นฝากนักศึกษาพิจารณาคำนี้ด้วยผลโดยตรงจากการกระทำของแดงเนื่องจากว่าถ้าแดงไม่ยิงดำดำก็จะไม่ตายเพราะฉะนั้นกล่าวได้ว่าความตายของดำเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของแดงจึงเห็นได้ว่าการกระทำของแดงต่อดำนั้นครบองค์ประกอบที่กฎหมายมาตรา288บัญญัติไว้ทุกประการตามโครงสร้างข้อ1และโครงสร้างข้อย่อยข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ4ตามที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วอย่างไรก็ตามนักศึกษาอาจารย์ก็จะฝากเป็นข้อสังเกตแก่นักศึกษาไว้นะครับว่าถึงกระนั้นนักศึกษาก็จะด่วนสรุปว่าแดงต้องรับผิดตามมาตรา288โดยทันทียังไม่ได้เพราะนักศึกษาจะต้องพิจารณาโครงสร้างความรับผิดในข้อ2และข้อ3ต่อไปโครงสร้างข้อ2การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดซึ่งหมายความว่าหากมีกฎหมายยกเว้นความผิดผู้กระทำก็จะไม่ต้องรับผิดแม้การกระทำของเขาจะครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติตามโครงสร้างข้อ1ทุกประการก็ตามนักศึกษาอาจารย์ขอยกตัวอย่างของกฎหมายยกเว้นความผิดเรื่องหนึ่งซึ่งนักศึกษาก็คงจะได้ยินได้ฟังกันอย่างคุ้นเคยก็คือเรื่องการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ความว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิดให้นักศึกษาสังเกตนะครับว่ามาตรา68เนี่ยลงท้ายด้วยคำว่าผู้นั้นไม่มีความผิดแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วผู้กระทำก็ไม่มีความผิดอาจารย์ขอยกตัวอย่างอย่างนี้นักศึกษาครับเรื่องแดงยิงดำเนี่ยถ้าเรามีข้อเท็จจริงปรากฏเพิ่มเติมว่าเหตุที่แดงยิงดำเนี่ยก็เพราะดำก่อเหตุขึ้นก่อนด้วยการจะยิงแดงแดงกลัวตายจึงหยิบปืนของแดงมายิงดำซะก่อนดำจึงถูกแดงยิงตายนักศึกษากรณีเช่นนี้แม้การกระทำของแดงจะครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติตามโครงสร้างข้อ1และข้อย่อยๆของข้อ1ทั้ง4ข้อก็ตามแต่แดงก็ไม่ต้องรับผิดในความตายของดำตามมาตรา288เพราะอะไรเพราะมีกฎหมายยกเว้นความผิดให้แก่แดงตามโครงสร้างข้อ2กล่าวคือการกระทำของแดงต่อดำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา68บัญญัติไว้ดังนั้นแดงจึงไม่มีความผิดฝากนักศึกษาเป็นข้อสังเกตไปด้วยในเรื่องการใช้ถ้อยคำเมื่อแดงไม่มีความผิดแดงก็ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา288นักศึกษากฎหมายยกเว้นความผิดตามโครงสร้างข้อ2เนี่ยอาจจะเรียกอีกในหนึ่งได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้กฎหมายยกเว้นความผิดตามโครงสร้างข้อ2หรือที่เราเรียกกันว่าผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้เนี่ยมีบัญญัติในมาตราต่างๆในประมวลกฎหมายอาญาอ
ีกหลายมาตราด้วยกันเช่นการทำแท้งที่เข้าเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายยามาตรา305เป็นต้นนอกจากนั้นแล้วกฎหมายยกเว้นความผิดอาจจะบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้เช่นมาตรา1347บัญญัติว่าเจ้าของที่ดินอาจตัดรากไม้ซึ่งรุกเข้ามาจากที่ดินติดต่อและเอาไว้เสียเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อเท็จจริงที่ว่าเจ้าของที่ดินตัดรากไม้ของผู้อื่นในกรณีดังกล่าวเจ้าของที่ดินก็ไม่ต้องรับผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เพราะประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1347ยกเว้นความผิดให้หรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือให้อำนาจเจ้าของที่ดินกระทำการดังกล่าวได้อาจารย์ขอยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกสักมาตราหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือมาตรา1567วงเล็บ2มาตรา1567วงเล็บ2เนี่ยบัญญัติว่าผู้ใช้อำนาจปกครองมีสิทธิ์ทำโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนนักศึกษาการที่บิดามารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเนี่ยลงโทษบุตรด้วยการใช้ไม่เรียวตีบุตรผู้เยาว์ตามสมควรเน้นนะฮะตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนบิดามารดาก็ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา391ซึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา391เนี่ยบัญญัติว่าผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมีข้อสังเกตว่าแม้การกระทำของบิดามารดาเนี่ยจะครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติตามมาตรา391แต่บิดามารดาก็ไม่มีความผิดเพราะอะไรครับเพราะมีกฎหมายแพ่งมาตรา1567วงเล็บ2ยกเว้นความผิดให้แก่บิดามารดากล่าวอีกในหนึ่งก็คือบิดามารดามีอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1567วงเล็บ2ที่จะกระทำได้ดังนั้นเมื่อการกระทำไม่เป็นความผิดบิดามารดาก็ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา391กฎหมายยกเว้นความผิดตามโครงสร้างข้อที่2เนี่ยอาจจะบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้เช่นในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา83วรรค2ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทำการจับกุมคนร้ายที่หลบหนีที่จะใช้วิธีทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการในการจับดังนั้นถ้าคนร้ายขับรถหลบหนีการจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงยางที่ล้อรถคนร้ายจนยางแตกเพื่อให้รถหยุดการกระทำไม่เป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ในเรื่องนี้มีคำพิพากษาฎีกาที่699/2502ได้วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วเท่าที่อาจารย์ได้กล่าวมาเนี่ยเป็นของกรณีการกระทำมีกฎหมายยกเว้นความผิดตามโครงสร้างข้อที่2มีข้อสังเกตนักศึกษาว่าแม้ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดก็จะวินิจฉัยไปเลยว่าบุคคลต้องรับผิดในทางอาญาทันทีไม่ได้นะครับนักศึกษานักศึกษาจะต้องดูต่อไปตามโครงสร้างข้อ3ว่าการกระทำนั้นมีกฎหมายยกเว้นโทษหรือไม่โครงสร้างข้อ3การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษนักศึกษาการกระทำที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติตามโครงสร้างข้อ1และเป็นการกระทำที่ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดตามโครงสร้างข้อ2ถ้ามีกฎหมายยกเว้นโทษ

ผู้กระทําแม้ว่าจะมีความผิดแต่เขาก็ไม่ต้องรับผิดทั้งนี้ก็เพราะว่ามีกฎหมายยกเว้นโทษกฎหมายที่ยกเว้นโทษให้แก่การกระทําต่างๆที่เป็นความผิดเนี่ยมีหลายกรณีด้วยกันเช่นการกระทําความผิดด้วยความจําเป็นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา67เช่นการกระทำความผิดของเด็กอายุไม่เกิน15ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73และมาตรา74เป็นต้นอาจารย์ขอยกตัวอย่างอย่างนี้ดำขู่ว่าจะยิงแดงถ้าแดงไม่ทำร้ายร่างกายขาวแดงกลัวจะถูกยิงตายจึงทำร้ายร่างกายขาวขาวถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บนี่คือเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเช่นนี้แม้แดงจะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายขาวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295แต่ก็จะรับการยกเว้นโทษเพราะอะไรครับเพราะเป็นการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นตามมาตรา67อนุมาตรา1มาตรา67เนี่ยบัญญัติไว้อย่างนี้นักศึกษาผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจำเป็นอนุมาตรา1หรือวงเล็บ1เพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้และมาตรา67ก็ยังมีบัญญัติไว้ในอนุมาตรา2เรียกว่าหรืออนุมาตรา2เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อภัยอันตรายนั้นตนไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตนในมาตรา67วรรคท้ายบัญญัติไว้ว่าถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตัวอย่างที่อาจารย์ยกคือกรณีที่ว่าดำขู่ว่าจะยิงแดงถ้าแดงไม่ทำร้ายร่างกายขาวเนี่ยแล้วแดงกลัวจะถูกยิงตายจึงทำร้ายร่างกายขาวขาวบาดเจ็บกรณีเช่นนี้การกระทําของแดงต่อขาวนั้นเป็นความผิดฐานทําร้ายร่างกายตามมาตรา295แต่ว่าเนื่องจากเป็นการกระทําความผิดด้วยความจําเป็นตามมาตรา67วงเล็บ1มาตรา67วงเล็บ1ตรงที่บัญญัติไว้ว่าเพราะอยู่ภายใต้อํานาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ผลก็คือเมื่อการกระทํานั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแดงก็ไม่ต้องรับโทษการกระทําของแดงต่อขาวถือว่าไม่เกินสมควรแก่เหตุเพราะดําขู่ว่าจะยิงแดงถ้าแดงไม่ทําร้ายร่างกายขาวภัยอันตรายที่แดงก่อให้เกิดขึ้นแก่ขาวนั้นน้อยกว่าภัยอันตรายที่แดงจะได้รับหากดํายิงแดงในกรณีเช่นนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการกระทำโดยจำเป็นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุเพราะฉะนั้นแม้การกระทำของแดงต่อขาวจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295แต่ว่าแดงก็จะรับการยกเว้นโทษตามมาตรา67อาจารย์ย้ำอีกครั้งนะครับนักศึกษาว่าตามมาตรา67วงเล็บ1ที่บัญญัติว่าเพราะอยู่ภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้กฎหมายยกเว้นโทษในกรณีอื่นๆยังมีอีกหลายกรณีนะครับเช่นการกระทำความผิดของคนวิกลจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา65การกระทำความผิดของผู้มึนเมาตามมาตรา66นะครับตามเงื่อนไขที่มาตรา66บัญญัติไว้การกระทำความผิดตามคำสั่งที่มิชอบโดยกฎหมายของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา70การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในบางฐานความผิดระหว่างสามีภรรยาตามมาตรา71วรรคแรกนักศึกษาครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของโครงสร้างความรับผิดในทางอาญาอาจารย์ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งในตอนท้ายนี้นะครับนักศึกษาว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อโครงสร้างข้อ1การกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติโครงสร้างข้อ2การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดและโครงสร้างข้อ3การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ

ฝากนักศึกษาไว้นะครับว่าในการวินิจฉัยความรับผิดในทางอาญานั้นถ้าดำเนินไปตามโครงสร้างเป็นข้อๆไปทั้ง3ข้อเนี่ยก็จะทำให้การวินิจฉัยเป็นไปโดยมีขั้นตอนและไม่สับสนนักศึกษาครับที่บรรยายมานี้ก็เป็นภาพรวมของโครงสร้างความรับผิดในทางอาญาอาจารย์ขอเน้นให้นักศึกษาศึกษาเอกสารจากหน่วยการสอนทำกิจกรรมท้ายเรื่องด้วยนะครับและในท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนสวัสดีครับนักศึกษา

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
4: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
4: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
7: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
8: น้องก็พูดถูกครับ
9: ไม่โกงด้วยหรอ
10: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
12: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ตอนที่ 2.1 นะครับก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นจะมีรายละเอียดที่สำคัญก็คือแนวคิดทั่วไปว่าด้วยเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ฐานอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนะครับนะฮะในส่วนแรกนะครับที่จะกล่าวถึงก็คือในเรื่องที่ 2.1.1 แนวคิดทั่วไปว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นอาจจะกล่าวได้ว่าสังคมทุกสังคมเนี่ยจะประกอบไปด้วยคน2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนั้นก็ถือได้ว่าเป็นคนส่วนใหญ่นะครับที่เป็นผู้ถูกปกครองหรือผู้ตามกับคนกลุ่มที่2นั้นก็คือคนส่วนน้อยนะครับซึ่งทําหน้าที่ในการปกครองนะครับพัฒนาการที่ต่อเนื่องมาก็ทําให้นะครับสถาบันที่ทําหน้าที่ในการเป็นผู้ปกครองนั้นเนี่ยถูกวิวัฒนาการขึ้นจนกลายเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์คำว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ประกอบไปด้วยคำสองคำด้วยกันนะครับคำแรกก็คือคำว่าสถาบันกับคำที่2ก็คือคำว่าพระมหากษัตริย์คำว่าสถาบันนั้นจะหมายถึงองค์กรหรือองค์การนะครับนะที่ก่อกำเนิดรักษาปกป้องแบบแผนพฤติกรรมนะครับและทำหน้าที่สัมพันธ์กับกิจกรรมในการปะทะสังสรรค์ปฏิสัมพันธ์ต่อสังคมแล้วก็กลายเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสัมพันธ์กับการจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมครับกับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่ากษัตริย์หรือพระมหากษัตริย์นั้นนะครับก็จะมีคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความหมายในเรื่องของคำว่าจักรพรรดิในเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินนะครับนะฮะรวมกระทั่งถึงเจ้าชีวิตนะครับธรรมราชานะครับนะฮะก็ยังมีคำอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องเช่นกาลิบเจ้าหลวงหรือเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะเพราะนั้นคำว่าพระมหากษัตริย์นะครับโดยรากศัพท์ของมันนั้นนะครับจึงมีความหมายถึงสถาบันทางการเมืองการปกครองที่ผู้นำนั้นสืบทอดอำนาจมาโดยสายโลหิตแล้วก็เป็นสถาบันทางการเมืองที่ผู้ปกครองสืบทอดอำนาจการปกครองโดยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อมวลชนนะครับสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายส่วนตั้งแต่ในเรื่องของฐานะของพระมหากษัตริย์นะครับในฐานะของการเป็นบุคคลที่เท่าเทียมกันอย่างเช่นในสมัยกลางเป็นหัวหน้าชุมชนอย่างเช่นในสมัยนครรัฐกรีกนะครับเอเธนส์ในสมัยโบราณเหล่านี้เป็นต้นนะครับรวมกระทั่งถึงแนวคิดในเรื่องของฐานะเป็นเทพเช่นฟาโรห์หรือสมมติเทพเทวราชาของเขมรเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะลักษณะสำคัญก็คือการเป็นสถาบันทางการเมืองที่อยู่เหนือสถาบันอื่นการเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความชอบธรรมการเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีการสืบทอดทางสายโลหิตเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะแต่ละประเทศอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอย่างเช่นกรณีของซาอุดิอาระเบียนั้นก็จะใช้มีการกำหนดให้พระอนุชาที่มีอาวุโสสูงสุดนั้นเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแทนพระมหากษัตริย์นะครับที่เสด็จสวรรคตไปหรือกรณีของมาเลเซียนะครับที่ก็จะใหนะครับสุลต่านแต่ละรัฐผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นพระมหากษัตริย์นะครับดำรงตำแหน่งวาระคราวละ5ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะแนวคิดของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นก็จะมีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับนะฮะตั้งแต่สมัยกรีกนะครับนะอย่างเช่นเพลโตอริสโตเติลนะครับซิเซโรนะครับซึ่งอยู่ในสมัยของโรมันนะครับนะแล้วก็สมัยกลางอย่างเช่นเซนต์อควินัสเซนต์ออกัสตินเหล่านี้เป็นต้นนะครับจนกระทั่งถึงสมัยของการพูดถึงในเรื่องของการสถาปนารัฐชาตินะครับอย่างเช่นโทมัสฮอปส์หรือชองโบแดงเหล่านี้เป็นต้นในโลกตะวันออกเองก็มีการให้ความสำคัญแล้วก็ให้คุณค่ากับสถาบันกษัตริย์นะครับหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ตัวอย่างเช่นแนวคิดของกาวติละนะครับหรือว่ากรณีของฮั่นเฟยจื้อเหล่านี้เป็นต้นสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีพัฒนาการต่อเนื่องอย่างยาวนานนะครับแล้วก็กลายเป็นสถาบันที่เป็นผู้ปกครองที่มีความชอบธรรมสูงสุดแล้วก็มีพัฒนาการที่ต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่อดีตนะครับผ่านมาหลายยุคหลายสมัยอย่างต่อเนื่องและยาวนานความน่าสนใจของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นยังมีความเกี่ยวข้องกับนะครับในตอนที่ 2.1.2 ก็คือฐานอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับในส่วนของนะครับปัจจัยนะครับทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมฐานอำนาจทางด้านการเมืองนะครับก็อย่างเช่นในเรื่องของฐานอำนาจที่มาจากราชวงศ์และเครือญาตินะครับฐานอำนาจที่มาจากสถาบันทางการเมืองอื่นฐานอำนาจทางกฎหมายและกฎบนเทียนบานแล้วก็ฐานอำนาจจากต่างประเทศฐานอำนาจทางด้านเศรษฐกิจก็อย่างเช่นจากการครอบครองทรัพย์สินและปัจจัยการผลิตทั้งหลายและฐานอำนาจทางด้านสังคมก็อย่างเช่นฐานอำนาจทางด้านศาสนานะครับจากการเป็นผู้ตามทางสังคมหรือการเป็นผู้กำหนดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างเช่นกรณีของพระเจ้าเฮนรี่ที่8นะครับที่ตั้งแองกลิกันเชิร์ชในอังกฤษหรือกรณีของนะครับ

อิริยาภิกษุซึ่งก็ได้บุกเบิกธรรมยุทธนิกายและต่อมาพระองค์ท่านก็เสด็จถลึกถวัลยราชสมบัติเป็นรัชกาลที่4ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้นักปกครองระบอบประชาธิปไตยฐานอำนาจที่มาจากประชาชนก็ถือได้ว่าเป็นฐานอำนาจที่มีความสำคัญในประเด็นสุดท้ายแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีแนวคิดที่สำคัญอยู่ด้วยกันหลายแนวคิดในกรณีของประเทศไทยนั้นนะครับแนวคิดของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นอาจจะแบ่งออกได้ไป2แนวคิดใหญ่ๆด้วยกันนะครับนะแนวคิดอันแรกนั้นก็คือการปกครองนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบราชาธิปไตยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นองค์รวมนะครับของสถาบันทั้งมวลนะครับนะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดซึ่งอาจสามารถแบ่งออกได้เป็นนะครับรูปแบบในเรื่องของปิตุราชาหรือพ่อปกครองลูกอย่างที่ปรากฏในสมัยสุโขทัยแล้วก็มีในสมัยนะครับต่อเนื่องด้วยมาจนกระทั่งนะครับถึงปัจจุบันนักคิดพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมราชานะครับพระราชาผู้ทรงธรรมทั้งหลายนะครับอย่างเช่นในหลวงรัชกาลที่9นะครับนะฮะแล้วก็แนวคิดนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์แบบเทวราชาซึ่งได้รับอิทธิพลจากพราหมณ์ฮินดูต่อเนื่องเรื่อยมานะครับแล้วก็นะครับแนวคิดทั้ง2ตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นแนวคิดที่ผสมผสานแล้วก็กลายเป็นที่มาของแนวคิดที่สำคัญต่อเนื่องมานะครับแล้วก็แนวคิดอีกอันนึงนะครับก็คือแนวคิดสถาบันกษัตริย์หรือสถาบันพระมหากษัตริย์แบบสมบูรณาญาสิทธิราชอาจจะกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นอย่างแท้จริงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่5ของเรานะครับนะฮะแล้วก็พระองค์ก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีกอันนึงนะครับก็คือแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอย่างกรณีของไทยก็คือหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นอกจากนี้ก็ยังมีแนวคิดอื่นที่สำคัญนะครับนะก็คือแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของอนุรักษ์นิยมนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญต่อเนื่องด้วยเรามาคุยกันต่อครับในตอนที่ 2.2 สถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับโดยในส่วนนี้เนี่ยเราแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด4เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับนะฮะเรื่องแรกที่สุดเลยก็คือเรื่องที่ 2.2.1 ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัยอาจจะกล่าวได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนั้นถือกำเนิดขึ้นในช่วงของการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยจากการรวบรวมนะครับบ้านเมืองจนเป็นเอกราชและเป็นอิสระนะครับแล้วก็อาณาจักรสุโขทัยก็ถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช1781จากการนะครับรวมกลุ่มของชุมชนแล้วก็กลายเป็นสังคมขนาดปานกลางนะครับแล้วก็กลายเป็นการรวมกันนะครับในลักษณะของการเป็นอาณาจักรที่เป็นอิสระนะครับถือกำเนิดขึ้นจากการที่เกิดสุญญากาศแห่งอำนาจจากการที่อาณาจักรมองโกแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาก็ทำให้อาณาจักรขอมนั้นเสื่อมสลายลงขณะเดียวกันนะครับนะฮะอาณาจักรพม่านะครับนะฮะก็ไม่สามารถที่จะแผ่ขยายอำนาจอิทธิพลได้เนื่องจากอยู่ใกล้กับเขตอำนาจอิทธิพลของมองโกเพราะนั้นช่องว่างหรือสุญญากาศแห่งอำนาจตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้อาณาจักรสุโขทัยนั้นสามารถถือกำเนิดขึ้นได้นะครับนะบริเวณลุ่มน้ำยมนะครับอาณาจักรสุโขทัยนั้นนะครับเกิดขึ้นจากการรวบรวมบ้านเมืองนะครับแล้วก็มีลักษณะของการที่นะครับนะพยายามที่จะเป็นเอกราชทางการเมืองนะครับมีการสถาปนาอำนาจทางการเมืองต่างๆเกิดขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์นั้นมีลักษณะเป็นเจ้าหรือว่าเป็นขุนนะครับโดยกำเนิดขณะเดียวกันก็ต้องการสร้างความเป็นเอกราชทางวัฒนธรรมก็เลยมีการประดิษฐ์ในเรื่องของอักษรไทยเกิดขึ้นมีการรับพุทธศาสนานะครับนะนิกายเถรวาทต่างๆเหล่านี้เข้ามานะครับซึ่งทำให้แตกต่างจากอาณาจักรเขมรหรืออาณาจักรของโบราณนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจสำหรับอาณาจักรสุโขทัยก็คือรูปแบบการปกครองแบบครอบปกครองลูกนะครับนะฮะซึ่งถือได้ว่าเป็นเสมือนพระมหากษัตริย์นั้นเป็นเสมือนหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นำคนสำคัญที่นำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วก็นะครับประชาชนก็เหมือนบุตรนะครับที่ต้องรับฟังนะครับความคิดเห็นนะครับอะไรต่างๆของผู้ปกครองก็มีการสั่นกระดิ่งถ้าหากมีปัญหามีข้อร้องเรียนต่างๆเกิดขึ้นนะครับการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนั้นนะครับจะมีลักษณะสำคัญก็คือเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลนะครับในด้านเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าอาณาจักรสุโขทัยนั้นมีลักษณะที่ไม่อุดมสมบูรณ์เท่าอยุธยาเนื่องจากห่างไกลทางทะเลอะไรต่างๆก็เลยเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่ทำให้อาณาจักรสุโขทัยนั้นเสื่อมอำนาจในเวลาต่อมานั่นเองสำหรับเรื่องที่ 2.2.2 นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยานั้นเราอาจจะกล่าวได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยานั้นถือกำเนิดขึ้นจากพระเจ้าอู่ทอง
ในการรวบรวมแผ่นดินในการสร้างอาณาจักรจากการรวบรวมกันของสามเมืองก็คืออู่ทองสุพรรณภูมิแล้วก็ละโว้จะตั้ง

เป็นอาณาจักรขึ้นในปีพุทธศักราช1893นะครับในช่วงปลายสมัยสุโขทัยนั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็นะครับพระเจ้าอู่ทองนะครับถือได้ว่าเป็นปฐมบรมกษัตริย์พระองค์แรกนะครับที่ได้สร้างอาณาจักรอยุธยาขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนะเมื่อนะครับพระบรมราชาธิราชที่2หรือว่าขุนหลวงพะงั่วได้ไปตีนะครับนครธมมาก็ได้รับอิทธิพลแนวคิดเทวราชาจากเขมรนะครับนะในปีพุทธศักราช1974นะครับนะแล้วก็เสริมสร้างนะครับแนวคิดเทวราชานะครับให้กับราชสำนักอยุธยาเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั้นนะครับนะพระองค์ท่านก็มีบทบาทที่สำคัญในการที่จะจัดวางรูปแบบการบริหารนะครับนะฮะแล้วก็มีการจัดตั้งการปกครองที่เป็นจตุสดมนะครับหรือว่าจตุสดมทั้ง4ที่เรียกว่าเวียงวังคลังนานะครับนะฮะแล้วก็มีสมุหานายกสมุหกลาโหมนอกจากนี้นะครับนะฮะก็ยังมีการปฏิรูปการปกครองอีกหลายครั้งอย่างเช่นพระมหาธรรมราชาเองนะครับนะฮะก็ได้มีการก่อกำเนิดระบบ3วังก็คือวังหน้าวังหลวงแล้วก็วังหลังเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะการแผ่ขยายอำนาจของพม่าก็ทำให้กรุงศรีอยุธยานั้นเสียเอกราช2ครั้งโดยในครั้งแรกนั้นนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นทรงกอบกู้เอกราชไว้ได้สำเร็จแล้วก็ทรงปฏิรูปการปกครองนะครับปรับปรุงการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันแนวคิดเทวราชาเองก็ส่งเสริมให้พระมหากษัตริย์นั้นทรงมีพระราชอำนาจอย่างเด่นชัดนะครับนะฮะแล้วก็นำไปสู่การก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมีการนำแนวคิดในเรื่องของระบบศักดินาเข้ามาใช้นะครับนะอย่างกว้างขวางนะครับในเวลาต่อมานั่นเองหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปีพุทธศักราช2310นะครับนะฮะพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับนะก็มีบทบาทที่สำคัญในการกอบกู้เอกราชจนนำมาสู่นะครับการเข้าสู่นะครับเนื้อหาของเราในเรื่องที่ 2.2.3 ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์สมัยธนบุรีนะครับพระมหากษัตริย์นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงธนบุรีนั้นนะครับนะฮะก็นำโดยพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือว่าพระเจ้าตากนะครับหรือพระเจ้าตักสินมหาราชเนี่ยก็ทรงเป็นขุนนางคนสำคัญในสมัยอยุธยาและก็ทรงมีบทบาทสำคัญในการกอบกู้เอกราชนะครับหลังจากที่เสียให้กับพม่าเพียงระยะเวลาไม่ถึง1ปีนะครับนะฮะเราก็สามารถสร้างบ้านแปลงเมืองได้นะครับนะฮะก็ตั้งเมืองโรงใหม่ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรความน่าสนใจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงธนบุรีเป็นผลมาจากนะครับรูปแบบการปกครองในสมัยนั้นนะครับที่สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับจะมีลักษณะเหมือนผู้นำชุมนุมนะครับในการที่จะสถาปนาตัวเองนะครับขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับแม้ว่ารูปแบบจะถอดแบบมาจากอยุธยาแต่ก็มีสาระสำคัญที่แตกต่างไปจากอยุธยาอย่างมากนะครับเพราะผู้นำนั้นจะต้องมีบารมีในการที่จะรวบรวมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวหรือความเป็นผึกแผ่นให้เกิดขึ้นกับภายในอาณาจักรหลังจากที่พระเจ้าตากนะครับนะฮะเสด็จสวรรคตแล้วนะครับนะฮะก็นำไปสู่การถือกำเนิดขึ้นของนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ในเรื่องที่ 2.2.4 นะครับนะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นก็ทรงมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างบ้านแปลงเมืองในขณะนั้นแล้วก็ทรงนำรูปแบบนะครับการปกครองนำวิธีการปกครองทั้งหมดเนี่ยมาจากอยุธยานะครับมีการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะฮะหรือว่านะครับวัดพระแก้วนะครับมีการสร้างภูเขาทองนะครับซึ่งเป็นการจำลองอยุธยามาโดยตรงนะครับแล้วก็มีการวางกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมาย3ดวงเกิดขึ้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับสงครามกฎหมายที่สำคัญแล้วก็ทรงมีปฐมบรมราชโองการที่ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาจะปกป้องขอบขันทศีมาจะดูแลประชาชนและมนตรีและพระองค์ท่านก็มีบทบาทที่สำคัญในการสร้างบ้านแปลงเมืองต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงสมัยพระพุทธเลิศล่านภไรนะครับพระองค์ท่านก็มีบทบาทที่สำคัญในการที่จะนะครับค้าขายกับต่างประเทศเป็นยุคของวรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ฟื้นฟูพุทธศาสนาอย่างเด่นชัดนะครับโลกเข้าสู่ยุคใหม่ประเทศไทยก็เข้าสู่ยุคใหม่อย่างชัดเจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนะครับทรงสร้างประเทศไทยเป็นรัฐสมัยใหม่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนะซึ่งก็ทรงนะครับมีบทบาทสำคัญในการสร้างประเทศไทยอย่างกว้างขวางพูดง่ายๆก็คือว่าในขณะที่รัชกาลที่5สร้างรัฐแต่นะครับรัชกาลที่6สร้างชาตินะครับนะมีธงใต้ลงมีอะไรต่างๆเป็นสัญลักษณ์นะครับและความเปลี่ยนแปลงที่กระแสต่อเนื่องเรื่อยมานะครับก็นำมาสู่นะครับการที่นะครับกลุ่มข้าราชการทหารและพลเรือนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศนั้นไม่พอใจกับระบบการปกครองแบบเดิมก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาครับเรามาคุยกันต่อครับนะครับถึงต

ที่ 2.3 สถาบันพระมหากษัตริย์ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ถึงพ.ศ. 2500ครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องย่อยด้วยกันนะครับนะเรื่องแรกก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วงพ.ศ. 2475ถึง2490และช่วงที่2นะครับก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วงพ.ศ. 2490ถึง2500ครับสำหรับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องที่ 2.3.1 นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วงพ.ศ. 2475ถึง2490นั้นอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นยุคสมัยที่มีความสำคัญอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นั้นนะครับนะภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับนะอย่างเด็ดชัดนะครับนะฮะแล้วก็พระองค์ท่านเองเนี่ยนะครับก็เคยเสนอแนวคิดอันนี้ไปแต่คณะอภิรัฐมนตรีนั้นนะครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับจนกระทั่งเกิดผู้ก่อการขึ้นในเวลาต่อมานั่นเองนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ก็คือการถือกำเนิดขึ้นของรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับในที่เรียกว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพ.ศ. 2475นะครับนะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการถือกำเนิดขึ้นของสถาบันทางการเมืองอื่นที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถาบันรัฐบาลหรือว่าสถาบันรัฐสภาต่างๆเหล่านี้นะครับและก็รับเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อความเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะและภายหลังเองเนี่ยนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเมืองการปกครองหลายอย่างด้วยกันนะครับตัวอย่างที่สำคัญก็คือการยกเลิกคณะอภิรัฐมนตรีแล้วก็สภากรรมการองคมนตรีการยุบการปกครองระบบมณฑลที่เรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลจนกระทั่งนำไปสู่การยกเลิกมณฑลเทศาภิบาลทั้งหมดในปี2476เหลือแต่จังหวัดกับอำเภอเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆส่วนตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์การที่จะให้นะครับค่าใช้จ่ายต่างๆกับสถาบันพระมหากษัตริย์เหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะก็มีการลดจำนวนเงินเพราะว่าอยู่ในช่วงของวิกฤตทางเศรษฐกิจเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีความคิดในการปฏิรูปหลายๆส่วนด้วยกันนะครับแต่หลายส่วนก็ไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งนะครับเกิดกบฏบวรเดชเกิดขึ้นนะครับนะแล้วก็ส่งผลนะครับกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนนะครับจนนำไปสู่การที่พระองค์ท่านนั้นประกาศสละราชสมบัติเมื่อทรงไปรักษาพระเนตรที่อังกฤษเมื่อวันที่2มีนาคม2477ที่ประชุมของรัฐสภานะครับนะก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ได้มีการเสนอชื่อนะครับนะฮะให้เจ้านายนะครับนะเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปก็มีการทูลเชิญนะครับพระเจ้าวรงค์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติขึ้นเป็นในหลวงรัชกาลที่8นะครับพระองค์ท่านนั้นนะครับก็เป็นยุวกษัตริย์นะครับนะฮะพระองค์ที่2นะครับองค์แรกก็คือในรัชกาลที่5ก็เลยทำให้จำเป็นที่จะต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับนะแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ได้มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จำนวนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่นะครับในระหว่างนี้นะครับพระองค์ท่านเองเนี่ยนะครับก็นะครับยังเป็นยุวกษัตริย์ก็เลยศึกษานะครับนะฮะอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับนะฮะแล้วก็เป็นตลอดนะฮะระยะเวลาอันยาวนานพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะครับของในรัชกาลที่8นะครับนะฮะที่สำคัญประการหนึ่งนะครับก็คือว่านะครับบ้านเมืองของเราในช่วงระยะเวลานั้นอยู่ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2นะครับพระองค์ท่านก็ได้มีโอกาสเสด็จกลับมานะครับเยี่ยมเยียนนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวไทยและพระองค์ท่านก็เสด็จไปที่เยาวราชเหล่านี้เป็นต้นเมื่อพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตในปี2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ขึ้นแทนนับเป็นช่วงระยะเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างมากจากการที่จอมพลป.พิบูลสงครามนะครับกลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งนะครับอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งในปี2491ถึง2500นะครับก็มีนัยยะให้เห็นถึงการที่คณะราษฎรหรือคณะราษฎรเหล่านี้เนี่ยกำลังกลับเข้ามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับก็ทำให้ในปี2500นั้นนะครับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็ทำการรัฐประหารจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วก็ทำให้ประเทศของเรานั้นนะครับนะฮะก็ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยของความเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมาความน่าสนใจนะครับนะฮะของในหลวงรัชกาลที่9ตลอดรัชสมัยก็คือว่าพระองค์ท่านนั้นได้มีโอกาสกลับมานะครับนิวัตกับประเทศไทยอย่างเป็นการถาวรในปี2493และพระองค์ท่านก็มีโครงการพระราชดำริหลายโครงการนะครับที่เป็นประโยชน์กับประเทศกับประชาชนอย่างมาก

พระองค์ท่านนั้นได้เสด็จนะครับเยือนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นครั้งแรกหลังจากที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติมาเป็นเวลาร่วมๆเกือบ10ปีนะครับนะในปี2498นะครับนะและภาพอันหนึ่งที่คนไทยนะครับจำภาพได้ดีนะครับก็คือภาพที่คุณป้าคนหนึ่งหรือคุณยายคนหนึ่งได้ถวายดอกไม้ให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่อำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นภาพนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงการที่พระองค์ท่านเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประสงค์นิกรกับราษฎรนะครับสมกับที่นะครับนะเมื่อตอนที่พระองค์ท่านนั้นมีประสูติการขึ้นนะครับนะที่สหรัฐอเมริกาในขณะนั้นเนี่ยนะครับนะฮะในหลวงรัชกาลที่9นะครับประสูติที่เมืองเคมบริดจ์นะครับรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาในขณะนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะให้พระนามว่าอะไรนะครับก็มีการคุยกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงให้พระนามในหลวงรัชกาลที่9ว่าภูมิพลแปลว่าพลังของแผ่นดินนะครับพระองค์ท่านเองเนี่ยก็ได้ประพฤติจริยวัตรนะครับได้อย่างงดงามตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญในช่วงที่บ้านเมืองนั้นมีปัญหาอย่างมากมายนะครับนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาที่อำนาจทางการเมืองอยู่ในมือของจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วก็นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่างๆนะครับแต่ขณะเดียวกันความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาก็เริ่มเข้ามาแล้วครับแล้วก็ครั้นเนี่ยความขัดแย้งในเรื่องของอุดมการณ์ในช่วงสงครามเย็นก็เข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างมากนะครับนะฮะแล้วก็มีการนะครับยกเลิกรัฐธรรมนูญมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาใช้2475อีกครั้งหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับบ้านเมืองก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญแต่พระราชจริยวัตรนะครับอันงดงามของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับแผ่ไพศาลไปอย่างนะครับตลอดระยะเวลานะครับในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอย่างมากสำหรับประเทศครับผมเรามาคุยกันต่อครับนะครับถึงตอนสุดท้ายของเราก็คือตอนที่ 2.4 นะครับก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่พุทธศักราช 2500 จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่มีความสำคัญมากๆโดยแบ่งออกได้เป็น4เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วงพ.ศ. 2500ถึง2520 2520ถึง2540 2540ถึง2559แล้วก็2559ถึงปัจจุบันนะครับนะฮะในเรื่องแรกนะครับที่เราจะกล่าวถึงในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับนะก็คือเรื่องที่ 2.4.1 นะครับก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วงพ.ศ. 2500ถึง2520อาจกล่าวได้ว่าการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวันที่16กันยายน2500นั้นนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับนะฮะนัยยะอันแรกที่สุดเลยก็คือการสิ้นสุดอำนาจของจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งเท่ากับว่าแกนนำของคณะราษฎรคนสุดท้ายนั้นนะครับนะหมดอำนาจทางการเมืองลงโดยสมบูรณ์นะครับนะฮะสิ่งที่จอมพลสฤษดิ์ทำนะครับก็คือจอมพลสฤษดิ์ทำหน้าที่ในการฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนะครับนะฮะบทบาทที่สำคัญของจอมพลสฤษดิ์ในขณะนั้นนะครับนะฮะก็คือนะครับนำแนวคิดนะครับการปกครองในสมัยก่อนนั้นกลับเข้ามาผสมผสานกับการปกครองของประเทศไทยมีการยกย่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างกว้างขวางนะครับนะฮะมีการนะครับดำเนินการในลักษณะของการที่ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับอันนึงที่น่าสนใจนะครับนะฮะก็คือการที่นะครับจอมพลสฤษดิ์ใช้คำว่ากองทัพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ทรงนะครับแล้วก็ยกย่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับนะฮะให้ทรงเป็นผู้นำมาเป็นจอมทัพไทยนะครับนะฮะและขณะเดียวกันนั้นก็ส่งเสริมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นนะครับเสด็จพระดำเนินเดินทางไปเยือนต่างประเทศนะครับนะเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักนะครับและก็ด้วยที่พระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับนะที่มีจริยวัตรที่งดงามในหลวงกับสมเด็จราชินีนะครับก็ตรัสได้หลายภาษาอย่างมากก็ทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยนั้นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนะครับนะฮะอย่างมากมายนะครับในขณะนั้นขณะเดียวกันนะครับนะฮะก็ในด้านเศรษฐกิจนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นก็ส่งสนพระราชฤทัยนะครับนะในท้องถิ่นทุรกันดารทรงเยี่ยมเยือนราษฎรอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับมีบารมีนะครับอย่างกว้างขวางนะครับมีโครงการหลวงมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างมากมายและขณะเดียวกันนั้นก็ส่งนะครับพระราชทานนะครับวันปีใหม่นะครับพรปีใหม่ให้นะครับของขวัญปีใหม่และ

ขณะเดียวกันก็ทรงพระราชทานปริญญาบัตรอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมานะครับนะฮะบ้านเมืองก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการรุกรานของคอมมิวนิสต์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ทรงมีบทบาทที่สำคัญในการที่จะต่อสู้กับคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังเหตุการณ์วันเสียงปืนแตกนะครับซึ่งก็ทำให้นะครับสถาบันพระ

2516พระองค์ท่านนั้นก็ดับทุกข์ให้กับราษฎรนะครับนะฮะนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันก็นะครับให้นะครับผู้มีอำนาจทางการเมืองในขณะนั้นเนี่ยนะครับออกนอกประเทศนะครับเพื่อไม่เกิดการเผชิญหน้าเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะแล้วก็เมื่อมีความขัดแย้งทางการเมืองนะครับในหลายครั้งเองเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงมีบทบาทที่สำคัญในการคลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับในประเด็นต่อไปหรือในหัวข้อต่อไปนะครับที่เราจะคุยกันต่อนะครับนะฮะก็คือในส่วนของนะครับนะฮะเรื่องที่ 2.4.2 ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วงพ.ศ. 2520ถึง2540ในช่วงระยะเวลาตรงนี้นั้นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับนะก็มีความรุนแรงทางการเมืองเกิดขึ้นมาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับมีการรัฐประหารภายหลังเหตุการณ์6ตุลาคม2519นะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเป็นหลักชัยนะครับในการที่จะนำแนวคิด 66/23 เข้ามาใช้ในการคลี่คลายปัญหาคอมมิวนิสต์ด้วยการเมืองนำหน้าการทหารและเมื่อมีเหตุการณ์พฤษภาธมินเกิดขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็มีบทบาทที่สำคัญในการคลี่คลายสถานการณ์นะครับทำให้เหตุการณ์ทั้งหมดจบลงและสงบลงนะครับอย่างรวดเร็วนะครับนะฮะและขณะเดียวกันนั้นนะครับนะฮะนะครับพระองค์ท่านก็ยังมีบทบาทที่สำคัญอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่ 2.4.3 สถาบันพระมหากษัตริย์ช่วง2540ถึง2559ในช่วง2540นั้นเรามีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับเกิดขึ้นภายหลังจากวิกฤตการทางการเมืองเกิดขึ้นมาหลายครั้งขณะเดียวกันในด้านเศรษฐกิจนั้นนะครับนะฮะนะครับเราก็เผชิญกับวิกฤตการทางเศรษฐกิจจนกระทั่งเข้าสู่ IMF พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นนะครับทรงให้นะครับข้อคิดกับประสบนิกรชาวไทยในเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเสื้อของท่านนั้นดำริแนวคิดนี้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ2520แล้วจากการแพร่ขยายของทุนนิยมแล้วก็เห็นถึงความผิดปกตินะครับในระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นพระองค์ท่านก็ทรงสมพระราชทานแนวคิดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ถูกนะครับนำมาใช้อย่างกว้างขวางหลังวิกฤตการเศรษฐกิจในปี2540นะครับนะฮะแต่ได้ว่าเป็นขวัญและกำลังใจในประชาชนที่ประชาชนนั้นนะครับเดือดเนื้อร้อนใจอย่างมากนะครับนะฮะนะครับก็สมกับดังปาราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่บอกว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามหลังจากนั้นนะครับนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็เสด็จสวรรคตนะครับเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่งของประสบนิกรชาวไทยนะครับนะฮะหลังจากนั้นนะครับนะเราก็มาเข้าเรื่องนะครับในตอนเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องที่ 2.4.4 ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วงพุทธศักราช2559ถึงปัจจุบันนะครับภายหลังการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะครับนะฮะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจึงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นทรงเป็นรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงมีปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปอันแสดงถึงพระราชปณิธานของพระองค์ที่สืบสารรักษาและต่อยอดจากในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะและประสงค์นิกรอย่างอเนกอนันต์ทรงเยี่ยมเยียนดูแลพระสงฆ์นิกรอนาประชาราษฎร์อย่างต่อเนื่องพระบรมสารุวงศ์ต่างประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีบทบาทที่สำคัญในการเยี่ยมเยียนราษฎรดูแลพระสงฆ์นิกรอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าก่อให้เกิดประโยชน์อเนกอนันต์แก่พระสงฆ์นิกรอย่างตลอดไปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการที่สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นทรงมีบทบาทอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคมและทรงนะครับประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการซึ่งก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้ากับประเทศอย่างมากสะท้อนให้เห็นถึงการที่สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีบทบาทในสังคมไทยตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลนะครับ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในหลากหลายด้านด้วยกันครับคุณผู้ชมจะได้รับรู้รับทราบตระหนักรวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับทางเดินเท้าที่ประดับไปด้วยเสารูปหงส์ท่ามกลางธรรมชาติแห่งนี้นะครับอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดนนทบุรีครับใช่แล้วล่ะครับผมมาถึงเกาะเกร็ดนั่นเองครับชุมชนกลางแม่น้ำที่มีเชื้อสายมอญมีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผารวมถึงประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งที่นี่ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับที่ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสายนะครับโดยเฉพาะในวันหยุดเนี่ยต้องบอกว่าคับคั่งเลยทีเดียวครับเอาละครับที่นี่ครับ Green Focus จะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับการท่องเที่ยวที่นี่นะครับเราจะรู้ว่าเมื่อการท่องเที่ยวมาสู่เกาะเกร็ดแล้วจะส่งผลกระทบในด้านใดหรือไม่อย่างไรครับแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักกับเกาะเกร็ดแห่งนี้กับน้องกรีนกันก่อนเลยครับในช่วง Green View

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้น้องกรีนมาแนะนำให้รู้จักกับเกาะเกร็ดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งน้องกรีนเชื่อว่าเมื่อเอ่ยชื่อเกาะเกร็ดขึ้นมาภาพจำที่หลายท่านนึกถึงน่าจะเป็นภาพเจดีย์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาองค์นี้องค์เจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมย่อมุมสีขาวผูกด้วยผ้าแดงลักษณะเจดีย์ไม่ได้ตั้งตรงอย่างเช่นเจดีย์ทั่วไปนะครับแต่เอียงไปด้านหนึ่งเนื่องจากดินใต้ฐานนั้นสุดตัวลงจากการกัดเซาะของน้ำนั่นเองครับคุณผู้ชมครับการที่องค์เจดีย์มูเตาอยู่ในลักษณะเอียงๆแบบนี้ก็กลายเป็นจุดเด่นที่ทำให้น้องกรีนและอีกหลายหลายท่านรู้จักและจดจำเกาะเกร็ดได้นั่นเองใช่ไหมครับ
1: เกาะเกร็ดนะครับเป็นสภาพเป็นเกาะนะฮะมีแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบเกาะเนี่ยเกิดจากการ

0: ุดนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเกาะธรรมชาตินะครับเกิดในสมัยอยุธยาตอนปลายนะฮะมีการขุดซึ่งในส่วนที่มันเป็นคอคอดนะฮะก็เดิมทีเนี่ยกว้างไม่เท่าไหร่นะปัจจุบันเนี่ยโดยสภาพของกระแสน้ำที่กัดเซาะทำให้กลับกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งเขาเรียกว่าคลองรักเก็ดนะฮะ
1: การขุดคลองรักเก็ดเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาประโยชน์ก็คือเพื่อย่นระยะทางการเดินเรือไปมาระหว่างปากน้ำเจ้าพระยาถึงกรุงศรีอยุธยานั่นเองครับจากเดิมเมื่อเริ่มขุดคลองกว้าง6วาจนเวลาผ่านไปเกือบ300ปีคลองที่ขุดก็กลายเป็นแม่น้ำใหญ่ที่โอบล้อมเอกลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมของคนเกาะเกร็ดไว้ครับเกาะเกร็ดหรือตำบลเกาะเกร็ดในปัจจุบันมีพื้นที่ 2,625 ไร่แบ่งการปกครองเป็น7หมู่บ้านครับ
0: สภาพทางสังคมของเกาะเกร็ดนะฮะก็จะมี3เชื้อชาติด้วยกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยชาวมอญลามันนะฮะดั้งเดิมก็ซึ่งก็จะมีชาวมอญลามันแล้วก็ชาวไทยพุทธทั่วไปนะฮะก็จะเป็นชนส่วนมากในเกาะเกร็ดนี้นะครับแล้วก็อีก 15% เนี่ยก็จะเป็นชาวมุสลิมนะครับเราอยู่ด้วยกัน3เชื้อชาติอย่างไม่มีปัญหานะครับวัฒนธรรมที่โดดเด่นของเกาะเกร็ดเนี่ยก็คือเราเอาวัฒนธรรมมอญลามันเป็นจุดขายนักท่องเที่ยวต่างๆก็จะเข้ามาเพื่อจะมาดูศิลปะตรงเนี้ยศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเครื่องปั้นของเกาะเกร็ดนะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะฮะเป็นเครื่องปั้นสีแดงๆนะครับจะผิดกับเครื่องปั้นทั่วไปของที่อื่นของเกาะเกร็ดจะเป็นปั้นอิฐปั้นเป็นดินสีแดงๆนะครับก็มีคุณภาพและสวยงาม
2: เมื่อก่อนนะจะปั้นเป็นกระถางปลูกต้นไม้นะเมื่อก่อนจะเป็นกระถางปลูกต้นไม้เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนจากกระถางต้นไม้ใหญ่ๆมาเป็นถ้วยชามมาแกะสลักจากมูลค่าจากเมื่อก่อนใบละ10บาทมาแกะสลักแล้วใบ30 40เผาเสร็จแล้วครับบางทีเป็นชุดก็ชุดละ 2-300 นะครับจากเพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้น

ก่อนเกาะเกร็ดไม่มีคนมาท่องเที่ยวเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนก่อนแล้วครับคือคนมาเที่ยวเยอะการมาเที่ยวที่เกาะเกร็ดนี่ก็เที่ยวในเชิงอนุรักษ์แล้วมีภูมิปัญญาชาวบ้านคือ1เครื่องปั้นดินเผาเที่ยวชมเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็อย่างที่วัดบารมียิ่งกาว่าเนี่ยก็มีเจดีย์เอียงเป็นสัญลักษณ์ในการท่องเที่ยวของเกาะเกร็ดนะครับแล้วอย่างพาไปชมสวนทุเรียนแล้วอย่างที่วัดเนี่ยก็มีพระประจำจังหวัดตั้งอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมีวัดอารามหลวงคันโทที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้ารัชกาลที่ 5ท่านสร้างไว้เดี๋ยวที่ตะก่อนชื่อวัดปากอ่าวนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นวัดปรมัยยิกาวาส

นอกจากเครื่องปั้นดินเผาแล้ววัฒนธรรมของชาวมอญเรามันก็เรื่องอาหารครับอาหารโดดเด่นตรงนี้เนี่ยผมขอยกตัวอย่างเช่นหนอกลานะฮะเป็นพืชที่ขึ้นตามคลองอยู่แถวเกาะเกร็ดมีเยอะชาวมอญเรามันก็นำมาปรุงอาหารไปผสมกับทอดมันทอดมันทั่วไปจะเป็นทอดมันปลากรายนะครับแต่ของเกาะเกร็ดเนี่ยก็จะผสมเอาหนอกลาเนี่ยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆซอยๆนะครับไปผสมกับทอดมันด้วยทำให้รสชาติของทอดมันเนี่ยกรอบหวานแล้วก็ละมุนเนื้อปลานะครับ

0: ึงเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นซึ่งที่อื่นไม่มีนะนอกจากทอดมันออกลาแล้วเนี่ยยังมีขนมหวานขนมมงคลที่ขึ้นชื่อนะฮะก็ยังเป็นกลุ่มของแม่บ้านของกลุ่มขนมหวานขนมมงคลนะครับทำกันอยู่แล้วก็ได้รับความนิยมเช่นขนมจ่ามงกุฎทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะฮะก็จะมีที่เกาะเกร็ดทำกันอยู่พอประมาณนะครับกลุ่มแม่บ้านทำกันและส่งออกขายทั่วประเทศเหมือนกันครับ
1: ทางสัญจรภายในเกาะที่นำไปสู่ย่านที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำการเกษตรและวัดวาอารามนั้นมีลักษณะเป็นเส้นทางขนาดเล็กผู้คนบนเกาะสัญจรไปมาด้วยการเดินปั่นจักรยานหรือรถจักรยานยนต์เท่านั้นครับที่เกาะเกร็ดจึงเงียบสงบแล้วก็ไม่มีมลพิษทางอากาศครับ
0: สภาพของเราเนี่ยเป็นเกาะนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวต้องข้ามด้วยเรืออย่างเดียวนะครับบนเกาะเนี่ยก็จะไม่มีมลภาวะทางรถยนต์นะครับสภาพภูมิประเทศก็เป็นแม่น้ำล้อมรอบนะครับเรื่องสภาวะทางกายภาพทางมลภาวะทางเสียงอาจจะมีนิดหน่อยในเรื่องของมอไซค์นะครับแต่ส่วนเรื่องมลภาวะเกี่ยวกับควันพิษเนี่ยรับรองตรงนี้เรายังเป็นปอดที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเยี่ยมนะครับ

0: คุณผู้ชมครับเกาะเกร็ดนะครับมีความโดดเด่นทั้งทางธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมจึงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไหลเวียนเข้ามาที่เกาะกลางผืนน้ำของจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ครับและช่วงต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูชาวชุมชนเกาะเกร็ดเขารับมือกับสภาพสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วง Green Shot ครับจังหวัดนนทบุรีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวโดยเปิดเกาะเกร็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2540ระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนให้เปลี่ยนไปตามกระแสอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1: เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยข้อดีเนี่ยแน่นอนประชาชนจะได้รับอานิสงส์จากการท่องเที่ยวก็คือเขาจะมีอาชีพเราจะนำผลิตผลทางการเกษตรมาขายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับทำให้มีรายได้ทุกบ้านทุกครัวเรือนที่อยู่ริมทางเขาก็จะเปิดร้านขายของคอยจะเป็นของฝากที่ระลึกขนมหวานอะไรทอดมันนกกระลาหลายๆบ้านก็ทำกันแล้วก็ทำให้มีอาชีพมีรายได้ครับ
2: สวัสดีค่ะหนองนาคาร้านแม่ทองเติมเป็นชาวบ้านประจำเกาะอยู่ที่เกาะเกร็ดเราเนี่ยค่ะจากเดิมเมื่อก่อนเราก็ขายเกาะเกร็ดเราก็จะมีบ้านขายกันเล็กๆน้อยๆขายขนมกันเล็กน้อยแต่ขายชาวบ้านด้วยกันแล้วก็ฝรั่งที่มาขี่จักรยานเล่นพอปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยก็พัฒนาใหญ่โตเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็อันดับหนึ่งของจังหวัดนนท์แล้วนะคะก็นักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นร้านค้าเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพในการที่เราจะทำขนมขายให้ลูกค้าก็เพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นสิ่งดีที่ช่วยให้ชุมชนชาวเกาะเกร็ดเนี่ยพูดง่ายๆลืมตาอ้าปากแต่ชาวบ้านธรรมดาก็วันเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาไปทำงานเสาร์ที่ก็เปิดหน้าบ้านขายของ
3: พูดกันงงๆนะแต่ก่อนนั้นเศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นสมัยต้มยำกุ้งนะครับที่อื่นนะครับที่อื่นเนี่ยไอ้นั่นหมดเลยครับแย่หมดเลยแต่เงินล้านไหลเข้าเกาะเกร็ดครับอย่างผมเนี่ยทำแต่ก่อนผมเกาะเกร็ดยังไม่เป็นท่องเที่ยวนะผมมีหนี้ถึงแสน2แสน3แสนแล้วติดลบด้วยแล้วก็นอกระบบด้วยแต่มาเมื่อเกาะเกร็ดมามีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยภายใน2ปีผมปลดหนี้หมดเลย
4: นักท่องเที่ยวมาเกาะเกร็ดนะจะมีผลดีคือนำรายได้ให้แก่หมู่บ้านของเกาะเกร็ดจะเอารายได้มาใช้เกี่ยวกับบริหารจัดการงานต่างๆของในเกาะเกร็ดนะครับ
1: ส่วนข้อเสียเนี่ยถึงแม้ต้องยอมรับว่า

0: จากการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของขยะบ้างนะซึ่งเกิดจากกิจกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาช็อปมาซื้อก็ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับ
1: ก็อยากให้มาแล้วก็ช่วยรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมขยะมูลฝอยนำมานำกลับไปด้วยเพราะว่าเราเป็นเกาะแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบไม่มีรถขยะมาเก็บทุกวันอย่างทางกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลต่างๆที่รถสามารถเข้าถึง
0: ในการจัดการขยะของเราในแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งต้องยอมรับนะฮะเรื่องมลภาวะที่การใช้กล่องโฟมปัจจุบันเนี่ยซึ่งหลายๆที่ก็รณรงค์ก็แหล่งท่องเที่ยวของเกาะเกร็ดก็เหมือนกันพยายามรณรงค์ให้กับพ่อค้าร้านค้าต่างๆงดใช้กล่องโฟมนะฮะในส่วนในเรื่องของขยะทั่วไปเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยหน้าร้านต่างๆเนี่ยก็จะไม่ยอมให้เราตั้งถังขยะละซึ่งปฏิเสธว่าไม่ดีไม่สวยอันเนี้ยในเมื่อไม่ตั้งถังขยะแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจะไปทิ้งที่ไหนฉะนั้นเราก็ต้องรณรงค์ว่าเมื่อไม่ให้เราตั้งถังขยะทุกร้านจะต้องรับขยะจากนักท่องเที่ยวจากนักบริโภคผู้บริโภคนะครับก็พยายามรณรงค์ตรงนี้ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากร้านค้าเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้มาเที่ยวเกาะเกร็ดถ้าท่านไม่เห็นถังขยะท่านก็บอกฉันฝากทิ้งขยะด้วยเขาก็จะรับขยะท่านไปจากมือท่านครับ
2: ถึงแม้ไม่ได้ตั้งภาชนะรับขยะมูลฝอยบริเวณหน้าร้านค้าแต่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดก็ได้จัดเตรียมภาชนะรับขยะไว้ตามจุดสาธารณะทั่วไปเพื่อรับขยะจากนักท่องเที่ยว
1: เวลาที่มีขยะนำมานะคะถ้าเดินสละเวลาเสียเวลานิดนึงเดินเข้าไปลึกๆตามซอยข้างในเราชาวบ้านก็จะอนุญาตเปิดถังขยะไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เททิ้งตรงนั้นได้ค่ะก็เดินหน่อยนึงถือว่าชมสวนแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ
3: เรื่องขยะเขาก็ทิ้งเป็นที่เป็นทางนะครับไม่มีปัญหาเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลเขารับผิดชอบอยู่นะครับคือขยะนี่ก็เก็บทุกวันอย่างวันเสาร์นี่เว้นวันหนึ่งไม่เก็บวันอาทิตย
0: ์เรื่องของขยะตกค้างทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นอยู่แล้วจะต้องบริหารจัดการขยะนะครับซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าจะปล่อยปละละเลยให้มีขยะตกค้างในท้องถิ่นนะฮะเราก็จำเป็นต้องบริหารตรงนี้ไม่ให้ขยะตกค้าง

0: ะมีพนักงานจัดเก็บขยะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะเวลาประมาณตีห้าครึ่งถึงสามโมงเนี่ยจัดเก็บขยะทุกวันฮะจัดเก็บเสร็จแล้วก็เอามาลงเรือเสร็จแล้วไปขึ้นตรงท่าวัดกลางเกตจะมีรถมารับที่วัดกลางเกตนะครับไปจัดแจงที่ไปที่ที่บ่อขยะที่บางใหญ่ครับ
1: กิจกรรมการท่องเที่ยวในเกาะเกร็ดจะคึกคักมากในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือในวันเสาร์อาทิตย์นะครับในวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นภาระของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดที่จะต้องเก็บรวบรวมขยะทุกถุงมาตรงบริเวณท่าเรือและไล่ออกจากเกาะเกร็ดเพื่อส่งต่อให้แก่รถขนขยะของเทศบาลนครปากเกร็ดต่อไปครับ
2: แต่ละทุกเดือนเนี่ยเราจะโดยพนักงานของอบต.เองของท้องถิ่นเองเนี่ยก็จะถึงแม้เราจะมีพนักงานเก็บทุกวันอยู่แล้วนะฮะเก็บกวาดทุกวันอันนี้โดยนโยบายของผู้บริหารนโยบายของผู้ว่าเรื่องของจังหวัดสะอาดเนี่ยเราก็ต้องออกไปทำกิจกรรมร่วมกันโดยไปเก็บขยะเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะกำหนดอยู่สองวันนะครับก็แม้แต่ตัวปลัดเองก็ต้องออกไปเก็บกับเขาด้วยนะครับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเป็นนโยบายจังหวัดสะอาดด้วยนะครับ

0: นโยบายกำจัดขยะอีกอย่างหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกล็ดก็คือการตั้งกองทุนบริหารจัดการขยะโดยรับซื้อวัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลได้จากสมาชิกนั่นเองครับ
1: ขยะเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าจะดูว่าเป็นสิ่งที่ไร้ค่าไม่มีประโยชน์จริงๆแล้วขยะเนี่ยเมื่อเรานำไปแยกแล้วไปขายเนี่ยนำไปแยกมันจะเกิดประโยชน์ก็คือว่านำไปรีไซเคิลอะไรได้เนี่ยเราก็ทำฉะนั้นเราจะปล่อยให้เป็นขยะไปทิ้งเสียไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ไม่ใช่แล้วแต่เนี้ยก็เราก็รณรงค์เราไปดูงานที่อื่นมาโดยที่ว่านำมาเอาตัวอย่างที่อื่นเนี่ยมาเป็นค่าว่าเอามาจัดทำที่อบต.เราโดยที่ตั้งเป็นกองทุนบริหารจัดการขยะนะครับโดยให้ชาวบ้านเนี่ยนำขยะมาขายให้กับเรานะครับ
0: คุณผู้ชมครับเมื่อเกาะเกร็ดถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจนได้รับความนิยมความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมก็ตามมาส่งผลต่อชุมชนทั้งด้านบวกและด้านลบโดยช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงชาวเกาะเกร็ดก็ได้เรียนรู้และปรับสมดุลระหว่างการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมกับกระแสธุรกิจเพื่อให้เกาะเกร็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความมั่นคงและยั่งยืนครับ
2: อยากให้มาเที่ยวเกาะเกร็ดแหล่งท่องเที่ยวน้ำจืดแห่งแรกของเมืองไทยแล้วนะคะมีแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบการเดินทางง่ายมากแล้วก็ปลอดภัยค่ะมีวัฒนธรรมไทยรามันให้ชมแล้วก็ศิลปะของชาวไทยช่วงสงกรานต์เทศกาลต่างๆมีทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ร.5เชิญมาชมกันนะคะมาเรียนรู้วัฒนธรรมเกาะเกร็ดกันค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเมื่อมาถึงดินแดนถิ่นรามันทั้งทีครับต้องไม่พลาดกับไอเดียดีๆแน่นอนนะครับแต่จะเป็นไอเดียดีอะไรนั้นต้องไปพบกับน้องกรีนกันเลยครับในช่วงกรีนไอเดีย

0: เกาะเกร็ดคราวนี้ก็จะได้เห็นไอเดียดีๆที่ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกนะครับนั่นก็คือภาชนะใส่เครื่องดื่มที่ทำจากดินเผาสีแดงเหล่านี้สำหรับพี่ๆน้องๆที่มาเที่ยวเกาะเกร็ดมาไหว้พระหรือเดินซื้อสินค้าจนเหนื่อยอ่อนแล้วถ้าหากว่าต้องการซื้อเครื่องดื่มเพื่อดับกระหายก็ขอเสนอให้ทดลองใช้ภาชนะใส่น้ำที่ทำจากดินเผานะครับเพราะเท่ากับเราช่วยส่งเสริมงานหัตถกรรมของชาวเกาะเกร็ดแล้วก็ยังช่วยลดปริมาณขยะสติกอีกด้วยครับ
1: ภาชนะใส่น้ำถ้าท่านมาจากที่อื่นจากฝั่งกรุงเทพนะเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นใส่แก้วนะฮะเป็นการซื้อน้ำดื่มทีนึงเนี่ยโอ้โหจะเกิดมลภาวะต้องมีเกิดขยะต้อง3ชิ้นนะครับ1ถุงหิ้วเป็นถุงพลาสติก2หลอด3เป็นถ้วยพลาสติกถ้วยเนี่ยจะรีไซเคิลไม่ได้นะขายก็ไม่ได้นะถ้วยแต่ถ้าท่านมาก่อเกตจะเป็นภาชนะที่เครื่องปั้นดินเผานะฮะเป็นของซึ่งปั้นในเกาะเกร็ดเองนะครับเป็นเมื่อท่านดื่มน้ำเสร็จท่านก็เอาถ้วยภาชนะตัวนี้กลับไปบ้านไปปลูกต้นไม้ตั้งไว้ตามขอบหน้าต่างได้ประโยชน์อีกด้วยครับ

ช่างปั้นที่นี่เขาปั้นโอ่งปั้นกระถางหรือสิ่งของขนาดใหญ่แต่เดี๋ยวนี้การใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นน้อยลงทางออกของช่างปั้นก็คือเปลี่ยนเป็นปั้นผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กลงเช่นของที่ระลึกของประดับตกแต่งรวมทั้งภาชนะใส่น้ำที่ออกแบบและดัดแปลงให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นครับแม้ดูแล้วก็น่าใช้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมของน้องกรีนก็มีตามนี้ล่ะครับ

0: รีนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ต้องขอขอบคุณน้องกรีนนะครับกับสาระดีๆในช่วงกรีนไอเดียมากครับคุณผู้ชมครับเมื่อการท่องเที่ยวทำให้เกาะเกร็ดเปลี่ยนไปนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วนครับก็ได้ร่วมมือกันครับในการจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแต่ก็ยังคงรักษาและอนุรักษ์ความงดงามและความดั้งเดิมของเกาะเกร็ดเอาไว้ผมก็เชื่อว่าที่นี่นะครับเป็นเสน่ห์อย่างนึงที่ดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลเข้ามาที่นี่แหละครับก็ต้องขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนที่สนใจมาเที่ยวเกาะเกร็ดแห่งนี้ครับเราต้องสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ด้วยการท่องเที่ยวอย่างอนุรักษ์นั่นเองครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับสามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ครับแล้วพบกับผมกับกรีนโฟกัสได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลบางคูรัตตั้งอยู่ที่บ้านลาดกระเฉดตำบลบางคูรัตอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีมีคุณลุงทองสุขอาจหยุดเป็นประธานที่นี่จะเป็นเรื่องราวของการทำการเกษตรตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนคือการทำนาปลูกข้าวที่ต้องประสบปัญหากับการต่อสู้กับชุมชนเมืองที่ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ปลูกข้าวของชาวนาในตำบลนี้ชุมชนจะร่วมกันแก้ปัญหานี้อย่างไรติดตามได้ในรายการ Green Focus เรื่องพอเพียงพอเพียงพอกับลุงทองสุขค่ะ

0: ทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788

สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับสนับสนุนกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจสำหรับตอนที่1นะครับเราจะคุยกันเรื่องของความเป็นมาและความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจเรามาดูกันนะครับในแนวคิดเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของความเป็นมาและความสำคัญนะครับส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประเภทของเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจสำหรับความเป็นมาและความสำคัญนะครับในกระบวนการทางธุรกิจเนี่ยมีสิ่งที่เราสนใจอยู่4ตัวด้วยกันนะครับก็เริ่มจากอะไรครับเริ่มจากคุณภาพหรือ quality นะครับเราสนใจว่าคุณภาพนั้นเนี่ยจะเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่านะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของ time to market หรือว่าเวลาจะสามารถผลิตได้ทันกับความต้องการกับปริมาณหรือไม่นอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ cost หรือว่าต้นทุนนะครับว่าต้นทุนเนี่ยมันสามารถทำให้บริษัทมีกำไรและลูกค้าจะสามารถจ่ายในราคาที่เราตั้งไว้ไหมนะครับอันที่4นะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของ performanceนะครับในทางธุรกิจนะครับความสามารถในการปรับเปลี่ยนความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจและอุตสาหกรรมนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับ ในการเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีนะครับเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เราเลยเรียกว่าเป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมคำว่าเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เนี่ยก็คือว่าทำให้ลดแรงงานคนแล้วก็สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตนอกจากนั้นเนี่ยยังเพิ่มความสามารถในการผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นนะครับในการปฏิวัติครั้งแรกเนี่ยครั้งที่1ก็คือเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเครื่องจักรขอโทษครับเปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนเนี่ยไปสู่การใช้เครื่องจักรหรือใช้กลไกนะครับเราก็สามารถลดแรงงานสัตว์แรงงานคนมาใช้กลไกได้ผ่านพลังงานน้ำนะครับพลังงานไอน้ำการเผาไหม้ของถ่านหินนะครับแล้วก็เกิดการไปวัดครั้งที่2ก็คือเรามีสายพันธุ์การผลิตนะครับโดยที่พลังงานเราก็สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องและถัดมาในการไปวัดอุตสาหกรรมครั้งที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์และระบบการผลิตที่ใช้หุ่นยนต์และก็เป็นระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้งานนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตในครั้งที่3และปัจจุบันเนี่ยที่กำลังดำเนินอยู่นะครับก็เป็นการปฏิวัติครั้งที่4ซึ่งเป็นเรื่องของการเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเข้ามาช่วยประสานในกระบวนการผลิตในทุกส่วนนอกจากจะเป็นในเรื่องของความเป็นอัตโนมัติก็ยังเพิ่มความฉลาดขึ้นมาด้วยนะครับเราจะพบว่ามีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์มีเรื่องของข้อมูลที่ถูกนำมาวิเคราะห์ถูกนำมาใช้ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นะครับซึ่งในแต่ละเทคโนโลยีที่มาเกี่ยวข้องก็มีเรื่องของการจัดการนะครับที่เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นการใช้สายพันธุ์ทางการผลิตการใช้ระบบแบบToyota นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า Lean นะครับหรือว่าเป็นการระบบแบบที่เรียกว่ายืดหยุ่นเป็น Flexible Manufacturing System นะครับหรือว่าถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของ Reconfigurable นะครับการปรับเปลี่ยนสายการผลิตให้สอดคล้องเหมาะสมแล้วก็สามารถทันกับความต้องการของ product life cycle หรือว่าอายุของผลิตภัณฑ์ที่สั้นลงนะครับจนมาสู่ปัจจุบันก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่า cloud based manufacturing system นะครับก็คือมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์มีการใช้ข้อมูลที่มีการสื่อสารกันผ่านระบบ cloud นะครับ

ันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลนะครับ information technology นะครับที่เข้ามามีบทบาททำให้เกิด new manufacturing industry ได้เพราะว่าในการผลิตแบบเดิมเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของต้นทุนแรงงานนะครับแล้วก็มีความต้องการที่จะเปลี่ยนให้ผลิตภัณฑ์มีความใหม่อยู่ตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยอายุของผลิตภัณฑ์ก็จะเรื่อยนะครับนอกจากนั้นก็ต้องมีส่วนต่างๆที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันกับความต้องการที่มากขึ้นของลูกค้านะครับต้องการความหลากหลายต้องการความมีเอกลักษณ์เฉพาะอย่างนะครับดังนั้นข้อมูลพวกนี้เนี่ยก็จะมาช่วยให้อุตสาหกรรมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นแบบใหม่ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเปรียบเทียบนะครับในอดีตกับปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ในอดีตก็เป็นเมนเฟรมนะครับปัจจุบันก็จะเป็น personal computer ระบบฐานข้อมูลเมื่อก่อนเป็นกระดาษตอนนี้ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการสืบค้นเมื่อก่อนใช้ความชำนาญของบุคลากรนะครับต้องมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็นระบบข้อมูลนะครับที่สามารถเซิร์ชหาข้อมูลได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับก็เชื่อมต่อทีละน้อยแล้วก็ช้านะครับมีข้อจำกัดในการเชื่อมโยงนะครับต้องใช้สายลากปัจจุบันก็ข้อมูลทีละมากๆนะครับใช้พร้อมกันหลายๆคนก็สามารถทำงานได้นะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับสารสนเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับทางอุตสาหกรรมนะครับเมื่อก่อนระบบเซ็นเซอร์ก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะครับเป็นเทมเพอเรเจอร์มีข้อมูลที่ออกมาเป็นตัวเลขต้องใช้ปุ่มในการปรับต่อมาก็เป็นระบบดิจิตอลที่สามารถเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประมวลผลได้เลยนะครับสำหรับอุปกรณ์การบันทึกข้อมูลเมื่อก่อนอาจจะต้องบันทึกลงเอกสารใช้คนเขียนตอนนี้ก็ใช้การสื่อสารผ่านดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับทำให้ข้อมูลเนี่ยสามารถผ่านไปในระบบทางสายหรือว่าระบบทางการสื่อสารไร้สายได้เลยนะครับระบบควบคุมเมื่อก่อนก็จะมีเพียงแค่ PLC Fuzzy Logic หรือว่า Neural Network นะครับปัจจุบันก็จะมีอินเทอร์เน็ตOf things นะครับมี artificial intelligence และมี machine learning ที่ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของกระบวนการผลิตได้ถัดมาครับในเรื่องของการทำงานทางวิศวกรรมนะครับเมื่อก่อนก็ใช้ประสบการณ์นะครับใช้คนในการคำนวณปัจจุบันก็ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาในการคำนวณเรามีซอฟต์แวร์ต่างๆที่มาช่วยในการวางแผนช่วยในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์แล้วก็ช่วยในการจัดการการผลิตสำหรับรูปแบบการผลิตนะครับในอดีตเราก็จะผลิตแบบที่เรียกว่า mass production นะครับผลิตทีละมากๆแต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนไปเป็น mass customization ที่สามารถที่จะให้ความหลากหลายตามความต้องการของลูกค้าได้นะครับถัดมาในส่วนของการทดสอบนะครับเราต้องเมื่อก่อนก็ต้องทดสอบด้วยผลิตภัณฑ์จริงแต่ว่าปัจจุบันเราก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์นะครับให้มีการทดสอบชนทดสอบการเสียหายผ่านคอมพิวเตอร์นะครับส่วนการแก้ปัญหาก็ต้องใช้คนมานั่งรวมหัวคุยกันนะครับแต่ในปัจจุบันเราก็สามารถที่จะสื่อสารทางไกลได้ใช้คอมพิวเตอร์มาส่วนร่วมให้ข้อมูลในการตัดสินใจก่อนที่จะต้องใช้คนทำการแอปพรูฟอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับด้านการผลิตนะครับก็เราต้องใช้เครื่องจักรนะครับใช้แรงงานแล้วก็จะต้องทำไงให้มันคุ้มค่านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยแรงงานเราสามารถทุ่นแรงได้โดยเครื่องจักรทำให้ผลิตได้24ชั่วโมงนะครับ7วันไม่ต้องหยุดพักเลยนะครับก็ทำให้ลดสินค้าคงคลังนะครับแล้วก็ลดชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิตนะครับหรือว่าเรียกว่า work in process นะครับการไหลของสารสนเทศนะครับก็แน่นอนเมื่อก่อนก็ต้องใช้กระดาษติดไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ในแต่ละแผนกทำการกรอกข้อมูลนะครับปัจจุบันก็ใช้เซ็นเซอร์ใช้ระบบบาร์โค้ด RFID ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้แต่ใช้ image processing เพื่อให้สามารถแคปเจอร์แล้วก็ประมวลผลรู้ว่าข้อมูลเกี่ยวข้องกับอะไรผลิตภัณฑ์อยู่ในล็อตไหนนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับการใช้ข้อมูลสารสนเทศเข้ามาช่วยในทางธุรกิจช่วยในการออกแบบและช่วยในการผลิตซึ่งก็นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่ลูกค้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของตอนนี้นะครับเป็นความสำคัญแล้วก็ความเป็นมาเราไล่ตั้งแต่การเป็นอุตสาหกรรมไปสู่ในเรื่องของรายละเอียดของเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้นะครับ

ครับสำหรับตอนที่2นะครับตอนนี้เราจะคุยกันเรื่องของประเภทของเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจโดยทั่วไปนะครับเราจะมี2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันที่เป็นประเภทของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกนำมาใช้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่2ก็จะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันหรือเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับในส่วนของเทคโนโลยีนะครับ6เรื่องนี้ก็ยกมานะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้มากมายนะครับแต่ก็จะยกตัวอย่างที่มีความสำคัญแล้วก็มีบทบาทอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของเครือข่ายไร้สายแล้วก็เทคโนโลยีดาวเทียมอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการสื่อสารของข้อมูลนะครับเทคโนโลยีถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบตรวจจับนะครับหรือการ detection นะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะควบคุมคุณภาพแล้วก็ตรวจดูความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ที่ออกมานะครับก็ให้มันตรวจสอบอัตโนมัติแล้วก็แจ้งว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับถัดมาก็จะเป็นเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สนเทศนะครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งนะครับก็จะช่วยในเรื่องของโลจิสติกนะครับในเรื่องของการ tracking รถบรรทุกที่นำไปส่งให้กับลูกค้านะครับถัดมาก็จะเป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติและการควบคุมหรือที่เรียกว่าออโตเมชันนะครับในระบบการผลิตนอกจากใช้คนแล้วในปัจจุบันและอนาคตนะครับก็จะมีการใช้เครื่องจักรที่เป็นเครื่องจักรอัตโนมัติและสายการผลิตที่มีการทำงานโดยที่ใช้คนน้อยที่สุดหรืออาจจะไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับในเทคโนโลยีถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการผลิตรวมทั้งการสร้างต้นแบบของผลิตภัณฑ์ด้วยความรวดเร็วนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดการที่จะใช้เครื่องจักรอัตโนมัติก็จำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่เป็นดิจิทัลนะครับข้อมูลดิจิทัลเนี่ยก็ได้จากการสร้างแบบจำลองที่เป็นรูปร่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของผลิตภัณฑ์หรือว่ารูปร่างของตัวแม่พิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับแล้วก็ส่วนต้นแบบก็จะเป็นพวกที่เรียกว่าเป็น 3D printing นะครับเป็นเครื่องพิมพ์3มิติที่สามารถเอาข้อมูลดิจิทัลแล้วก็ปริ้นออกมาเป็นรูปร่างได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการรู้จำเสียงหรือว่าคำพูดนะครับต่อไปในกระบวนการสั่งงานก็จะสั่งงานผ่านเสียงแทนที่ต้องการพิมพ์ผ่านคีย์บอร์ดนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เสียงได้ดังนั้นเนี่ยระบบการรู้จำเสียงรู้จำความหมายก็มีความสำคัญนะครับถัดมาครับในเรื่องของแอปพลิเคชันมีอะไรบ้างที่มีความสำคัญนะครับอย่างแรกเลยก็คือระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์นะครับลูกค้ามีความสำคัญจะเก็บข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนทำอย่างไรแล้วก็ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรนะครับวัสดุนะครับบุคลากรเครื่องจักรเราจะวางแผนอย่างไรเพื่อให้ทันกับความต้องการหรือว่าดีมานด์ของลูกค้านะครับถัดมาก็เป็นระบบการผลิตแบบบูรณาการทางคอมพิวเตอร์หรือว่าซิมนะครับคอมพิวเตอร์อินทิเกรเต็ดแมนูแฟคเจอริงในระบบการผลิตในสายการผลิตจำเป็นจะต้องรู้ข้อมูลระหว่างกันนะครับตั้งแต่ทางเข้าจนถึงทางออกนะครับจากวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ถัดมาสุดท้ายก็เป็นระบบมัลติมีเดียนะครับเทคโนโลยีความจริงเสมือนความจริงเสริมหรือว่าความจริงผสมอันนี้ก็น่าจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะครับที่เป็นการใช้ดิจิทัลคอนเทนต์เข้ามาช่วยในการผลิตไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารหรือว่าการตัดสินใจแบบเสมือนนะครับเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นโมเดลทางคอมพิวเตอร์ได้ดังนั้นเนี่ยข้อมูลพวกนี้ก็ถูกนำมาใช้เพื่อที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งหมดก็เป็นประเภทของเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเราอาจจะดูและอ่านจากสื่อจากแหล่งการเรียนรู้ที่เพิ่มเติมได้นะครับ

ในตอนที่3นะครับเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจซึ่งจะประกอบกันด้วย2เรื่องนะครับที่เป็นหัวเรื่องย่อยข้างในก็คือเทคโนโลยีดิจิทัลในการติดต่อสื่อสารและการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับของสารสนเทศส่วนเรื่องที่2ก็จะเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับเรามาใน

เรื่องย่อยเรื่องแรกก่อนนะครับเทคโนโลยีดิจิทัลในการติดต่อสื่อสารและการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเครื่องมือในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นดีไวซ์ต่างๆหรือแม้แต่เป็นเครื่องจักรอุปกรณ์หรือแม้แต่ของใช้ในบ้านเช่นตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรต่างๆก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านสายนะครับการสื่อสารผ่านข้อมูลที่เป็นบลูทูธนะครับหรือว่าการสื่อสารที่ผ่าน Wi-Fi นะครับหรือแม้แต่การสื่อสารที่ผ่านคลื่นไมโครเวฟผ่านสัญญาณรับดาวเทียมและส่งมานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่สามารถติดต่อสื่อสารนะครับที่สามารถส่งข้อมูลกันได้คราวนี้เรามาดูนะครับเขาก็จำแนกนะครับเป็น4กลุ่มย่อยด้วยกันเป็นแพนเป็นแลนเป็นแมนแล้วเป็นแวนนะครับซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยก็จะพิจารณาตามความไกลนะครับส่วนของแพนที่เป็นบุคคลเนี่ยนะครับก็จะใกล้ๆนะครับเมตร2เมตรห่างกันนะครับไม่เกิน5เมตรหรือว่าไม่เกิน10เมตรถ้าเป็นแลนเนี่ยก็จะ10เมตร100เมตรหรือ1กิโลนั้นเป็นแลนนะครับส่วนแมนที่เป็นระดับเมืองเนี่ยก็เป็น10กิโลขึ้นไปแต่ถ้าเป็นแวนที่มีขนาดไกลนะครับวายนะครับก็ระดับประเทศระดับทวีปก็จะห่างกันเป็น100กิโลเมตรหรือว่า1,000กิโลเมตรนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยหรือว่าขนาดของเครือข่ายและเทคโนโลยีเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้สิ่งเราคุ้นเคยนะครับระบบเครือข่ายส่วนบุคคลก็เรียกว่าแพนนะครับ Personal Area Network ก็จะเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เรามีเมาส์มีคีย์บอร์ดแล้วก็ติดผ่านสายนะครับบางครั้งอาจจะมีลักษณะผ่านสัญญาณที่เป็นบลูทูธก็สามารถที่จะทำได้อันนี้ก็จะเป็นระยะใกล้ๆนะครับถ้ามันไกลขึ้นเรื่อยๆสัญญาณก็จะไม่ดีมีปัญหานะครับอันนี้เป็น local area network นะครับหรือว่า LAN ก็สำหรับในออฟฟิศในหน่วยงานที่เป็นแต่ละชั้นเนี่ยเราก็จะมีวง router นะครับที่เสียบต่อผ่านเซิร์ฟเวอร์หรือผ่านตัว switcher อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ LAN นะครับถัดมาครับระดับที่เป็นเมืองนะครับ metropolitan area network นะครับองค์กรระหว่างองค์กรในเมืองก็ต้องมีการลากสายไฟเบอร์ออปติกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสายโทรศัพท์สายสื่อสารนะครับเพื่อจะเชื่อมโยงกันได้แล้วก็สุดท้ายก็เป็นระดับที่ไกลนะครับเป็นประเทศกับประเทศหรือว่าทวีปก็ต้องผ่านสายไฟเบอร์ออปติกนะครับที่ผ่านทางทะเลหรือแม้แต่จะผ่านทางสัญญาณดาวเทียมเป็นต้นนะครับผ่านคลื่นไมโครเวฟอันนี้ก็ทำให้สามารถที่จะสื่อสารในระยะทางไกลได้คราวนี้เรามาดูตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการการผลิตนะครับก็คือ MES นะครับ Manufacturing Execution System นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสื่อสารระหว่าง Shop Floor แล้วก็ส่วนขององค์กรนะครับในระบบการผลิตเนี่ยเราก็จะใช้ MES นะครับที่ทำการสื่อสารระหว่าง Shop Floor นะครับได้ข้อมูลแล้วก็มาวางแผนในกระบวนการผลิตทราบสถานะในการทำงานหรือว่าวางแผนในการซ่อมบำรุงนะครับดูค่า OEE เพื่อจะดูประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็ไปสู่ในระบบ Inventory ในระบบองค์กรนะครับแล้วก็ดูเรื่องของต้นทุนเพื่อที่จะพยากรณ์สิ่งที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดูดีมานด์และการผลิตให้สอดคล้องกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น CAPP นะครับ Computer Aided Process Planningอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบช่วยในการวางแผนกระบวนการผลิตซึ่งเราก็ต้องเอามาวางแผนนะครับว่าในแต่ละขั้นตอนจะต้องใช้ material เท่าไหร่มีเครื่องจักรเท่าไหร่มีคนเท่าไหร่แล้วก็วางแผนเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตและเวลาในการผลิตรวมถึงวันในการผลิตและก็สิ่งที่จะต้องบำรุงรักษาซึ่งจะต้องมีการหยุดพักการทำงานของเครื่องจักรเพื่อจะซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนอะไหล่ที่สึกหรอเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น CIM นะครับหรือ SIM นะครับเราก็เป็นระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการผลิตก็จะต้องมีการสื่อสารข้อมูลกันทราบสถานะ real time ของจำนวนที่ผลิตได้จำนวนที่ผลิตเสียนะครับแล้วก็เอาข้อมูลความต้องการมาวางแผนอย่างละเอียดนะครับใน shop floor ถัดมานะครับก็จะเป็นระบบ ERP นะครับหรือเรียกว่าระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรนะครับซึ่งเราก็ต้องดูทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นมิติของลูกค้านะครับ customer relation management นะครับ

มิติของซัพพลายเออร์ที่ต้องส่งอุปกรณ์ส่งวัตถุดิบให้เรานะครับซัพพลายเออร์รีเลชั่นแมเนจเมนต์นะครับดูมิติในเรื่องของตัวการออกแบบนะครับดูในเรื่องของEnterprise ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรนะครับค่าใช้จ่ายต้นทุนนะเงินทุนต่างๆในกระบวนการผลิตแล้วก็ไปสู่ในเรื่องของ Service นะครับที่ต้องเกี่ยวข้องกับลูกค้าและตัวผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเราผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าก็จะมีแดชบอร์ดหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องในทุกมิติเพื่อให้สามารถที่จะประมวลผลแล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องรวดเร็วนะครับและมีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบการจัดการข้อมูลวงจรผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีอายุของมันนะครับเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นนะครับออกแบบนะครับผลิตใช้งานมันจนไปสู่ในเรื่องของการทำลายหรือว่ายกเลิกผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะครับเพื่อนำไปสู่วงจรของการรีไซเคิลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมันก็จะมีข้อมูลของรูปร่างที่ผ่านการออกแบบโดยคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมันก็จะระบุรายละเอียดต่างๆว่าใช้กี่ชิ้นแต่ละชิ้นเกิดจากวัสดุอะไรผลิตขึ้นเองหรือว่ารับจากซัพพลายเออร์มาประกอบต้นทุนแต่ละชิ้นส่วนมีต้นทุนเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ในสต็อกเท่าไหร่อย่างไรนะครับก็จะมีข้อมูลเหล่านี้เกิดขึ้นครับสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับจริงๆก็มีอยู่หลายๆตัวมากเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าอ่านในเอกสารคำสอนได้ตัวอย่างก็จะมีเรื่องของการใช้ 3D Printing นะครับในกระบวนการการใช้นาโนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานนะครับการใช้คอมพิวติ้งการใช้ AIการใช้ Internet of Things นะครับเพื่อในการสื่อสารของผลิตภัณฑ์ของชิ้นส่วนของเครื่องจักรการที่จะมี Big Data ในการมาวิเคราะห์นะครับการใช้ระบบ Augmented Reality Virtual Reality เข้ามาช่วยให้การสื่อสารดีมากยิ่งขึ้นการใช้ Simulation Technique หรือว่าการที่จะพยากรณ์ข้อมูลล่วงหน้าและการใช้หุ่นยนต์ที่มีความก้าวหน้ามีความซับซ้อนนะครับที่สามารถทำงานได้มากกว่ามนุษย์ทั่วไปนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่เราดึงให้พวกเราได้เห็นนะครับแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราสามารถอัปเดตได้จากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็แหล่งการเรียนรู้ที่ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมไว้ให้นะครับ

ครับในตอนที่4นะครับเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อย2หัวข้อด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของกรณีศึกษานะครับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการติดต่อสื่อสารและการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในการจัดการกระบวนการซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าไปอ่านในรายละเอียดนะครับในเอกสารคำสอนนะครับซึ่งมีข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับอย่างแรกเลยนะครับกรณีแรกที่มีข้อมูลในตัวเอกสารนี่ก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษาข้อที่1นะครับหัวข้อที่1ก็คือบริษัทเยฟนะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับที่แนะนำทางด้านอาหารมีการรีวิวเรื่องของร้านค้าร้านอาหารนะครับซึ่งใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์นำไปสู่การพัฒนาตัวการบริการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริการในเรื่องของการซ่อมแซมนะครับของบ้านหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆซึ่งก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เขาให้เซอร์วิสเนื่องจากเอาข้อมูลมาวิเคราะห์และเห็นความต้องการของลูกค้านะครับที่สามารถต่อยอดธุรกิจได้นอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของกรณีศึกษาที่2นะครับ Tencent Cloud นะครับ Tencent นี่ก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนนะครับซึ่งในกรณีศึกษาเนี่ยก็จะมีบริษัทFalcon นะครับที่เป็นบริษัทลูกนะครับนำเอาเทคโนโลยีทางด้าน Cloud Computing นะครับแล้วก็ Industry 4.0 หรือว่าอุตสาหกรรม 4.0 นะครับมาทำให้เป็นระบบออโตเมชันที่มีความฉลาดถัดมาก็จะเป็นกรณีศึกษาที่3นะครับก็จะเป็นบริษัท IDC Premier นะครับซึ่งเขาก็มีการนำเอาระบบ Cloud เข้ามาใช้แล้วก็ระบบการตัดสินใจผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์นะครับเพื่อทำให้ประสิทธิภาพของบริษัทดียิ่งขึ้นคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในการจัดการกระบวนการกรณีแรกก็จะเป็นเรื่องของ Big Data นะ

ครับแล้วก็ AI นะครับเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างประสบการณ์ที่ดีนะครับซึ่งในรายละเอียดนั้นก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับธนาคารนะครับ JP Morgan นะครับหรือว่าสินค้าเกี่ยวกับ Campbell Soup นะครับ

วัสสันนะครับที่เป็นตัวปัญญาประดิษฐ์ที่ IBM พัฒนาขึ้นทำให้การโฆษณาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถที่จะสร้างเมนูอาหารให้กับเฉพาะคนได้เลยว่าในตู้เย็นมีอะไรเหลือบ้างแล้วเขาก็จะส่งเมสเสจตอบกลับนะครับเพื่อให้ทำอาหารกับตัวซุปของเขาที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเขานะครับหรือว่ากรณีศึกษาถัดมานะครับที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับฟูจิสึสมาร์ทออโตเมชั่นสมาร์ทแฟคทอรี่นะครับซึ่งบริษัทก็จะเป็นระบบออโตเมชันทั้งหมดนะครับก็จะมาเกี่ยวข้องในกระบวนการที่กระบวนการผลิตในทุกส่วนนะครับเอา AI เข้ามาช่วยเอาการตัดสินใจเข้ามาช่วยนะครับทำให้ระบบการทำงานและการทำงานของบุคคลกับเครื่องจักรกับเครื่องจักรเนี่ยทำงานได้รวดเร็วถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายที่เป็นกรณีศึกษาที่3ก็จะเป็นAS 5G นะครับกับบริษัทอมรอนก็จะมีการใช้อุตสาหกรรม 4.0 เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในระบบการผลิตซึ่งก็ผ่านการสื่อสารในระบบ 5G ที่มีความรวดเร็วนะครับทำให้เราสามารถที่จะทราบข้อมูลเรียลไทม์หรือว่าสามารถควบคุมการทำงานแบบเรียลไทม์ได้ผ่านเครือข่ายไร้สายนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในกรณีศึกษาในส่วนนี้นะครับทั้งหมดก็เป็นกรณีศึกษานะครับที่เกี่ยวข้องกับในตอนนี้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการจัดการในระบบซึ่งใช้เทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็ใช้ AI เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราสามารถที่จะอ่านในรายละเอียดจากเอกสารแล้วก็แหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้เพิ่มเติมได้

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในหน่วยที่2นี้นะคะเราจะมาดูที่ความสําคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศนะคะและองค์การระหว่างประเทศที่สําคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูที่ความสําคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ

่อนนะคะทรัพย์สินทางปัญญาโดยหลักแล้วเนี่ยเป็นไปตามหลักดินแดนนะคะซึ่งจุดมุ่งหมายที่สําคัญของหลักดินแดนนี้เนี่ยก็เพื่อให้การรับรองอํานาจอธิปไตยของประเทศต่างๆนะคะในการที่จะคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศของตัวเองนะคะเราจึงสามารถกล่าวได้ว่าในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยสิทธิ์ต่างๆที่แต่ละประเทศให้การรับรองคุ้มครองนะคะจะมีความเป็นอิสระจากกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการคุ้มครองวัตถุแห่งสิทธิ์อันเดียวกันก็ตามดังนั้นเนี่ยผลงานทางปัญญาของบุคคลนะคะที่ได้ถูกคิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่เนี่ยก็ย่อมจะขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆนะคะซึ่งการที่อาจจะมีประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าให้การคุ้มครองแต่ว่าให้การคุ้มครองในระดับที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการปกป้องสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของผลงานทางปัญญาได้นะคะทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากการที่กฎหมายให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพียงภายในเขตอำนาจอธิปไตยของตัวเองเท่านั้นเนี่ยย่อมไม่เพียงพอต่อการคุ้มครองผลงานทางปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่สามารถแพร่กระจายออกไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็จะก่อให้เกิดปัญหาการลอกเลียนแบบนะคะแล้วก็มีการกระทำละเมิดสิทธิบัตรกันในต่างประเทศขึ้นซึ่งปัญหานี้เองเนี่ยก็เลยนําไปสู่การจัดทําความตกลงระหว่างประเทศนะคะที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมาหลายฉบับนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทําขึ้นในลักษณะที่เป็นความตกลงแบบพหุภาคีนะคะซึ่งก็จะมีความเป็นเอกภาพมากกว่าความตกลงในลักษณะที่เป็นทวิภาคีทั้งนี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาจากความตกลงระหว่างประเทศนะคะที่มีเนี่ยเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆนะคะก็จะเป็นไปเพื่อสร้างมาตรฐานขั้นต่ำนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเป็น minimum standards นะคะของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศหรือในบางความตกลงเนี่ยอาจจะเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะในการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในหลายๆประเภทในหลายๆประเทศนั่นเองนะคะในส่วนขององค์การระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศเนี่ยจะมีอยู่2องค์การระหว่างประเทศด้วยกันนะคะที่มีความสําคัญค่อนข้างมากนะคะซึ่งก็คือองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO นะคะและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือว่า WIPO นั่นเองนะคะซึ่งความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยต่างก็อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ2องค์การนี้ถ้าเราลองมาดูที่องค์การการค้าโลกนะคะหรือว่า WTO เนี่ยจริงๆแล้วเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ทําหน้าที่กํากับดูแลการค้าระหว่างประเทศในระดับพหุภาคีโดยทําหน้าที่เป็นเวทีในการเจรจาลดอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้าต่างๆนะคะรวมถึงได้มีการจัดทํากฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนให้การค้าของโลกเนี่ยมีความเสรีมากยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เท่าเทียมกันซึ่งในนั้นเนี่ยก็มีประเทศสมาชิกรวมทั้งสิ้น164ประเทศนะคะซึ่งรวมไปถึงประเทศไทยด้วยโดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะคะประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกเนี่ยจะต้องยอมรับแล้วก็ปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือที่เราเรียกกันว่าความตกลง TRIPS นะคะซึ่งความตกลง TRIPS เนี่ยได้มีการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ประเทศสมาชิก WTO เนี่ยจะต้องปฏิบัติตามเอาไว้ซึ่งความตกลง TRIPS เนี่ยถือว่าเป็นความตกลงระหว่างประเทศนะคะที่ครอบคลุมด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างกว้างขวางที่สุดนะคะโดยครอบคลุมตั้งแต่ในเรื่องของสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าการออกแบบด้านอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์การออกแบบผังภูมิวงจรรวมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวมไปถึงข้อสนเทศที่ไม่เปิดเผยนอกจากนี้เนี่ยความตกลง TRIPS เองนะคะก็ยังกําหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกเนี่ยมีพันธกรณีในการที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาอื่นๆนะคะอย่างเช่นอนุสัญญากรุงเบิร์นและอนุสัญญากรุงปารีสนะคะซึ่งเป็นอนุสัญญาที่มีมาก่อนความตกลง TRIPS อีกด้วยนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศภายใต้องค์การการค้าโลกเนี่ยจะได้มีการกล่าวถึงในหน่วยที่3ต่อไปนะคะในส่วนขององค์การระหว่างประเทศอีกองค์การนึงนะคะที่มีความสําคัญไม่แพ้กันก็คือองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือว่า WIPO นั่นเองนะคะ WIPO เนี่ยมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากนะคะในการเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีความตกลงระหว่างประเทศนะคะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ WTO เนี่ยรวมทั้งสิ้น26ฉบับซึ่งครอบคลุมประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์และก็สิทธิข้างเคียงนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยสาระสำคัญและรายละเอียดของการคุ้มครองในแต่ละความตกลงเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะในบางความตกลงอย่างเช่นในอนุสัญญากรุงเบิร์นเนี่ยก็จะได้มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำหรือว่า minimum standards ในการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรมเอาไว้นะคะเพื่อให้ประเทศสมาชิกเนี่ยมีมาตรฐานอย่างเดียวกันในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในขณะที่บางความตกลงอย่างเช่นในสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรในพิธีสารมาดริดเนี่ยต่างก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบในการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในการขอรับการคุ้มครองในต่างประเทศนะคะโดยที่ผู้ขอเนี่ยสามารถยื่นคำขอรับการคุ้มครองที่ประเทศของตนเองได้เลยโดยไม่ต้องเตรียมคำขอสำหรับการยื่นในแต่ละประเทศโดยตรงซึ่งก็จะทำให้กระบวนการในการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆในต่างประเทศเนี่ยเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าบางความตกลงเนี่ยก็มีขึ้นมาเพื่อสร้างมาตรฐานขั้นต่ำนะคะในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศหรือในบางความตกลงเนี่ยก็มีขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในหลายๆประเทศนั่นเองค่ะค่ะในส่วนที่2นะคะเราจะมาพูดถึงความตกลงระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่สำคัญนะคะความตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกนะคะซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมก็คืออนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะคะซึ่งได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี1884นะคะแล้วก็มีจำนวนสมาชิกด้วยกันเนี่ยรวมทั้งสิ้น179ประเทศนะคะซึ่งอนุสัญญากรุงปารีสเนี่ยก็ได้มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมทุกประเภทนะคะอันได้แก่สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าชื่อทางการค้าการออกแบบทางอุตสาหกรรมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการแข่งขันธรรมนะคะซึ่งเมื่อเราพิจารณาจากบทบัญญัติที่อยู่ภายใต้อนุสัญญากรุงปารีสเนี่ยก็จะพบว่าอนุสัญญากรุงปารีสเนี่ยได้มีการกำหนดหลักการพื้นฐานบางประการนะคะที่ประเทศภาคีเนี่ยจะต้องรับไปปฏิบัตินะคะซึ่งเรียกกันว่าเป็นมาตรฐานขั้นต่ำหรือว่าเป็น minimum standards นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยอนุสัญญากรุงปารีสเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างมากนะคะต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเนื่องจากว่าได้กำหนดหลักการพื้นฐานที่สำคัญเอาไว้นะคะโดยประเทศภาคีสมาชิกเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปออกกฎหมายภายในเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่อนุสัญญากรุงปารีสเนี่ยได้บัญญัติเอาไว้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถกล่าวได้ว่าอนุสัญญากรุงปารีสเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญนะคะของการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมระหว่างประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะในอนุสัญญากรุงปารีสนะคะได้มีการกำหนดหลักการที่สำคัญ4ประการด้วยกันนะคะเพื่อเป็นมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมระหว่างประเทศอันได้แก่หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติหลักการให้สิทธิ์ที่จะขอรับการคุ้มครองก่อนหลักความเป็นอิสระของสิทธิ์และหลักการบังคับให้มีการนำสิทธิบัตรไปใช้งานภายในประเทศเดี๋ยวเราลองมาดูหลักการที่1 นะคะก็คือหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติภายใต้หลักการนี้เนี่ยบุคคลทุกคนนะคะที่มีสัญชาติของประเทศภาคีแห่งอนุสัญญากรุงปารีสเนี่ยจะต้องได้รับการปฏิบัติและได้รับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจากประเทศภาคีอื่นๆเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันกับความคุ้มครองที่คนชาติของประเทศภาคีนั้นได้รับนะคะหรือกล่าวในอีกในนึงก็คือประเทศภาคีของอนุสัญญากรุงปารีสเนี่ยมีพันธกรณีที่จะต้องให้สิทธิ์และความคุ้มครองแก่บุคคลที่มีสัญชาติของประเทศภาคีอื่นเช่นเดียวกับที่ให้สิทธิ์และความคุ้มครองแก่คนชาติของตนเองโดยที่จะมีการให้สิทธิพิเศษแก่คนชาติของตนเหนือกว่าคนชาติของประเทศภาคีอื่นไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติเนี่ยจึงได้ถูกนำมาใช้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกีดกันคนต่างชาตินะคะโดยกฎหมายภายในของประเทศภาคีแห่งอนุสัญญากรุงปารีสเนี่ยจะมีลักษณะเป็นการกีดกันสิทธิ์ของคนที่มีสัญชาติของประเทศภาคีอื่นไม่ได้นะคะอย่างเช่นจะกำหนดให้สิทธิบัตรที่ถือครองโดยคนชาติของตนเองเนี่ยมีอายุการคุ้มครองที่ยาวนานกว่าสิทธิบัตรที่ถือครองโดยคนชาติของประเทศภาคีอื่นไม่ได้ค่ะในหลักการที่สองนะคะก็คือหลักการให้สิทธิ์ที่จะขอรับการคุ้มครองก่อนหรือว่า right of priority นะคะได้มีการกำหนดว่า
ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับการคุ้มครองสำหรับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่ได้ขอรับสิทธิ์ไว้ในประเทศภาคีใดประเทศภาคีหนึ่งแล้วเนี่ยสามารถที่จะมาขอรับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเดียวกันนั้นเนี่ย

ในประเทศภาคีอื่นๆได้อีกนะคะหากได้ยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเช่นถ้าเป็นในกรณีของสิทธิบัตรการประดิษฐ์เนี่ยจะต้องยื่นคำขอภายใน12เดือนนะคะนับจากวันที่มีการยื่นคำขอครั้งแรกดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าหลักการให้สิทธิ์ที่จะขอรับการคุ้มครองก่อนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนะคะในการที่จะสร้างระบบการคุ้มครองสิทธิบัตรระหว่างประเทศขึ้นมาด้วยการยินยอมให้มีการขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะคะดังนั้นเนี่ยหลักการนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ขอรับสิทธิบัตรเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าสามารถช่วยทําให้ผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยได้รับการคุ้มครองในหลายๆประเทศในเวลาเดียวกันได้ค่ะหลักการที่3นะคะก็คือหลักความเป็นอิสระของสิทธิ์ภายใต้หลักการนี้นะคะสิทธิเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่ออกโดยรัฐภาคีแต่ละรัฐนั้นเนี่ยก็จะมีความเป็นอิสระจากกันนะคะถึงแม้ว่าการออกสิทธิ์เหล่านั้นเนี่ยจะได้กระทําเพื่อให้การคุ้มครองแก่การคิดค้นหรือการประดิษฐ์อันเดียวกันก็ตามก็คือว่าการให้สิทธิบัตรและความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรที่ออกโดยประเทศภาคีของอนุสัญญากรุงปารีสเนี่ยจะมีเป็นอิสระจากกันนะคะแล้วก็จะขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆและในหลักการที่4นะคะก็คือหลักการบังคับให้มีการนําสิทธิบัตรไปใช้งานภายในประเทศภายใต้หลักการนี้นะคะนอกเหนือจากหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิบัตรเนี่ยที่จะต้องเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างสมบูรณ์และอย่างชัดแจ้งแล้วเนี่ยยังรวมไปถึงหน้าที่ในการนําเอาการประดิษฐ์เนี่ยไปใช้งานภายในประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยก็จะต้องตอบแทนการที่รัฐให้สิทธิ์เด็ดขาดนะคะด้วยการนําเอาการประดิษฐ์ไปใช้งานภายในประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมนะคะดังนั้นหากมีกรณีที่ผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยไม่ได้นําเอาการประดิษฐ์ภายใต้สิทธิบัตรเนี่ยไปใช้งานรัฐก็สามารถที่จะใช้มาตรการทางกฎหมายในการที่จะบังคับให้มีการใช้งานในสิทธิบัตรได้นะคะอย่างเช่นมาตรการบังคับใช้สิทธิ์และมาตรการรีบคืนสิทธิบัตรซึ่งในประเด็นนี้เองเนี่ยอนุสัญญากรุงปารีสนะคะได้มีการกําหนดเงื่อนไขในการที่ประเทศภาคีเนี่ยจะสามารถบังคับใช้มาตรการดังกล่าวได้เอาไว้นะคะทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไม่ต้องการให้ประเทศภาคีเนี่ยใช้มาตรการบังคับให้มีการใช้งานในสิทธิบัตรเนี่ยตามอําเภอใจค่ะนอกจากอนุสัญญากรุงปารีสแล้วนะคะก็ยังมีความตกลงระหว่างประเทศอีกหลายฉบับนะคะที่ช่วยส่งเสริมให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมระหว่างประเทศเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะสอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรหรือที่เราเรียกกันว่าสนธิสัญญา PCT นะคะ PCT เนี่ยเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของผู้ขอรับสิทธิบัตรนะคะที่ต้องการขอรับการคุ้มครองในหลายๆประเทศโดยผู้ขอเนี่ยสามารถยื่นคำขอระหว่างประเทศเพียงครั้งเดียวได้นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีประเทศภาคีสมาชิกเนี่ยรวมทั้งสิ้น157ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะที่ได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในปี2552แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะระบบ PCT เนี่ยไม่ใช่ระบบการจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศดังนั้นเนี่ยการที่คำขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศใดที่ได้รับอนุมัติจากการจดทะเบียนในประเทศหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการจดทะเบียนในประเทศอื่นๆด้วยโดยอัตโนมัติการจะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่เนี่ยยังคงขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆอยู่นั่นเองนะคะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะระบบ PCT เนี่ยก็สามารถช่วยอำนวยความสะดวกนะคะให้แก่ผู้ที่ต้องการขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรในหลายๆประเทศได้เป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าผู้ขอนะคะสามารถเลือกขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรได้ในประเทศที่เป็นสมาชิก PCT ผ่านการยื่นคำขอเพียง1ฉบับใช้1ภาษาแล้วก็ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวนะคะซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ขอนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะในการขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรในหลายๆประเทศนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพิธีสารมาดริดหรือว่ามาดริดโปรโตคอลนะคะซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศในลักษณะเดียวกันกับPCT นะคะโดยเป็นความตกลงที่มีขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะคะให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการที่จะไปขอรับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศนะคะผ่านการยื่นคำขอจดทะเบียนเพียงคำขอเดียวโดยที่ผู้ขอเนี่ยสามารถยื่นคำขอที่สำนักงานต้นทางของประเทศผู้ขอได้เลยนะคะโดยไม่จำเป็นจะต้องไปยื่นคำขอในแต่ละประเทศโดยตรงนะคะซึ่งในจุดนี้เองเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ขอเนี่ยได้รับความ

รวมนะคะประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะในการยื่นคำขอซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีประเทศภาคีสมาชิกเนี่ยเป็นจำนวน130ประเทศนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะที่ได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในปี2560ค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับความตกลงระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิ์ข้างเคียงที่สำคัญนะคะเราจะมาเริ่มกันที่อนุสัญญากรุงเบิร์นเพื่อการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรมนะคะอนุสัญญากรุงเบิร์นเนี่ยได้รับการจัดทำขึ้นนะคะในปี1886นะคะแล้วก็มีประเทศสมาชิกเนี่ยรวมทั้งสิ้น181ประเทศนะคะซึ่งจุดมุ่งหมายหลักๆของอนุสัญญากรุงเบิร์นเนี่ยก็เพื่อต้องการให้มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและก็มีมาตรฐานอย่างเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยอนุสัญญากรุงเบิร์นจึงได้มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำนะคะที่ประเทศภาคีของอนุสัญญาเนี่ยจะต้องให้การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์เอาไว้ดังนั้นเนี่ยเราจึงถือได้ว่าอนุสัญญากรุงเบิร์นเนี่ยเป็นความตกลงระหว่างประเทศในระดับพหุภาคีนะคะที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งอนุสัญญากรุงเบิร์นนะคะได้วางหลักการที่สำคัญ4ประการนะคะได้แก่หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติและหลักการคุ้มครองที่เป็นอิสระหลักการที่2ก็คือหลักการคุ้มครองโดยอัตโนมัตินะคะหลักการที่3ก็คือมาตรฐานขั้นต่ำในการคุ้มครองและหลักการสุดท้ายก็คือการจัดตั้งสหภาพเบิร์นตามหลักการที่1นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติและหลักการคุ้มครองที่เป็นอิสระนะคะภายใต้หลักการนี้เนี่ยประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญาเบิร์นนะคะจะต้องให้การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในประเทศภาคีของอนุสัญญาในลักษณะเดียวกันกับที่ให้การคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ของคนชาติตัวเองนะคะหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติตามอนุสัญญากรุงเบิร์นนี้เนี่ยเป็นการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์โดยไม่จำเป็นจะต้องคำนึงว่าประเทศที่เกิดแห่งงานนั้นเนี่ยจะให้การคุ้มครองงานดังกล่าวหรือไม่เพียงใดนะคะตัวอย่างเช่นประเทศ A และประเทศ B เนี่ยต่างก็เป็นประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญากรุงเบิร์นในกรณีที่ประเทศ A เป็นประเทศที่เกิดแห่งงานลิขสิทธิ์เนี่ยประเทศ B ก็ต้องคุ้มครองงานดังกล่าวนั้นในลักษณะเช่นเดียวกันกับที่คุ้มครองงานลิขสิทธิ์ของคนชาติตัวเองนะคะโดยไม่จําเป็นจะต้องคํานึงว่าประเทศ A เนี่ยจะได้ให้การคุ้มครองงานดังกล่าวหรือไม่เพียงใดนะคะซึ่งหลักการนี้เองเนี่ยเป็นหลักการคุ้มครองที่เป็นอิสระจากการคุ้มครองของประเทศที่เกิดแห่งงานหรือว่าหลักการ Independence of Protection นั่นเองค่ะในส่วนหลักการที่2นะคะก็คือหลักการคุ้มครองโดยอัตโนมัตินะคะภายใต้หลักการนี้เนี่ยประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องให้การคุ้มครองงานดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขในการให้การคุ้มครองนะคะอย่างเช่นจะต้องไม่มีการไปกําหนดเงื่อนไขว่าจะต้องมีการจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งการคุ้มครองหรือว่าไม่มีการกําหนดเงื่อนไขที่จะต้องให้ไปชําระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยเงื่อนไขต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถมีได้นะคะเนื่องจากว่าประเทศต่างๆเนี่ยก็จะต้องให้การคุ้มครองงานดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขหรือว่าโดยอัตโนมัตินั่นเองหลักการที่3นะคะก็คือมาตรฐานขั้นต่ำในการคุ้มครองอนุสัญญากรุงเบิร์นเนี่ยได้มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำหรือว่า minimum standards นะคะในการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรมเพื่อให้การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะและก็ต้องการทำให้การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมและศิลปกรรมในประเทศต่างๆเนี่ยมีความเป็นเอกภาพหรือว่ามีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันนั่นเองซึ่งวิธีการนี้นะคะได้ถูกนำมาใช้ในอนุสัญญากรุงเบิร์นตั้งแต่ฉบับแรกนะคะจนถึงฉบับแก้ไขต่างๆโดยเมื่อเราพิจารณาถึงอนุสัญญาที่แก้ไขในแต่ละฉบับโดยในภาพรวมนะคะเราจะเห็นได้ว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่ประเทศภาคีอนุสัญญาจะต้องปฏิบัติตามนั้นเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวอย่างเช่นประเภทของงานและสิทธิ์ที่ให้การคุ้มครองเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนุสัญญาที่มีแก้ไขในแต่ละฉบับและหลักการประการสุดท้ายนะคะก็คือมีการจัดตั้งสหภาพเบิร์นหรือว่าเบิร์นยูเนียนขึ้นนะคะแนวความคิดในเรื่องของสหภาพเบิร์นเนี่ยปรากฏในอนุสัญญากรุงเบิร์นตั้งแต่ฉบับแรกนะคะจนถึงฉบับแก้ไขเลยนะคะโดยสหภาพเบิร์นเนี่ยมีขึ้นมาเพื่อก่อให้เกิดความผูกพันอย่างถาวร นะคะระหว่างประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาด้วยกันนะคะโดยผลของการก่อตั้งสหภาพเบิร์นที่สำคัญเนี่ยก็อย่างเช่นถึงแม้ว่าบางประเทศเนี่ยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเบิร์นและบางประเทศเนี่ยได้ออกจากการเป็นภาคีของอนุสัญญาสหภาพเบิร์นเนี่ยก็จะยังคงอยู่ต่อไปนะคะ

หรือแม้ว่าในกรณีที่จะมีการแก้ไขอนุสัญญากรุงเบิร์นสหภาพเบิร์นเนี่ยก็จะยังคงอยู่ต่อไปนั่นเองนะคะนอกจากอนุสัญญากรุงเบิร์นนะคะก็ยังมีอีกอนุสัญญานึงนะคะที่มีความสําคัญนะคะเป็นอันดับ2รองจากอนุสัญญากรุงเบิร์นก็คืออนุสัญญาลิขสิทธิ์สากลนั่นเองนะคะซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์นะคะซึ่งเมื่อเราพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง2อนุสัญญานี้นะคะเราจะพบว่าอนุสัญญาลิขสิทธิ์สากลเนี่ยได้กําหนดหลักเกณฑ์และบรรทัดฐานในการคุ้มครองลิขสิทธิ์เอาไว้ในลักษณะเดียวกันกับอนุสัญญากรุงเบิร์นนะคะแต่ว่าจะมีระดับการคุ้มครองที่ต่ํากว่าระดับการคุ้มครองที่อนุสัญญากรุงเบิร์นเนี่ยได้มีการกําหนดเอาไว้ทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้ประเทศที่ไม่ต้องการจะเข้าร่วมในอนุสัญญากรุงเบิร์นอันเนื่องมาจากเหตุผลที่ว่าไม่ต้องการผูกพันตามพันธกรณีที่ค่อนข้างเข้มงวดนะคะได้มีโอกาสเข้ามาเข้าร่วมในอนุสัญญาฉบับนี้ได้นะคะซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่มีหลักการแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากกว่าแทนนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอนุสัญญากรุงโรมนะคะว่าด้วยการคุ้มครองนักแสดงผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงและองค์การแพร่เสียงแพร่ภาพนะคะซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่กำหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิข้างเคียงแยกต่างหากจากระบบการคุ้มครองลิขสิทธิ์เอาไว้นะคะโดยในขณะที่มีการจัดทำอนุสัญญากรุงโรมนั้นเนี่ยณตอนนั้นนะคะนานาประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากเท่าใดนักนะคะเนื่องจากว่าณขณะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกเสียงและการแพร่เสียงแพร่ภาพเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่อนุสัญญากรุงโรมเนี่ยมุ่งจะให้การคุ้มครองเนี่ยยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรนะคะแต่ต่อมาเนี่ยสถานการณ์ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากว่าประเทศต่างๆเนี่ยได้หันมาให้ความสนใจต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของความตกลงฉบับนี้มากยิ่งขึ้นนะคะอันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และการโทรคมนาคมนะคะก็เลยทำให้มีประเทศที่ตัดสินใจมาเข้าร่วมในอนุสัญญาฉบับนี้เพิ่มมากขึ้นในภายหลังนะคะและโดยในภาพรวมในปัจจุบันนะคะนอกจากอนุสัญญากรุงเบิร์นอนุสัญญาลิขสิทธิ์สากลและอนุสัญญากรุงโรมแล้วเนี่ยก็ยังมีความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆที่สําคัญอีกหลายฉบับนะคะที่ได้จัดทําขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานการคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆนะคะอย่างเช่นในสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือว่า WIPO Copyright Treaty หรือว่า WCT นะคะซึ่งสนธิสัญญาฉบับนี้เนี่ยได้เกิดมาจากความพยายามในการผลักดันนะคะให้มีการแก้ไขปรับปรุงสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์โดยเฉพาะในประเด็นในเรื่องของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในทางเทคโนโลยีนะคะอันเนื่องมาจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะซึ่งสนธิสัญญา WCT เนี่ยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะยกระดับการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลนะคะให้มีความทันสมัยแล้วก็สอดคล้องกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะคะโดยมีการเพิ่มระดับการคุ้มให้แก่งานลิขสิทธิ์มากกว่าที่อนุสัญญากรุงเบิร์นเนี่ยได้มีการกำหนดไว้นะคะอีกทั้งยังสร้างหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศนะคะเพื่อที่จะให้เข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและสภาพสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบันด้วยค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีประเทศภาคีสมาชิกอยู่รวมทั้งสิ้น115ประเทศนะคะรวมถึงประเทศไทยนะคะซึ่งก็ได้เข้ามาเป็นภาคีสมาชิกเมื่อปี2565นะคะนอกเหนือจากสนธิสัญญา WCT นะคะก็ยังมีสนธิสัญญาอีกฉบับนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือสนธิสัญญามาราเคชนะคะซึ่งสนธิสัญญาฉบับนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงหนังสือนิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆนะคะให้กับคนตาบอดผู้พิการทางการมองเห็นหรือผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์นะคะซึ่งในสนธิสัญญาฉบับนี้เนี่ยได้มีการกําหนดข้อยกเว้นและข้อจํากัดด้านลิขสิทธิ์ที่ให้องค์กรที่ได้รับอนุญาตเนี่ยสามารถที่จะนำงานอันมีลิขสิทธิ์ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ของประเทศภาคีสมาชิกเนี่ยนำมาทำซ้ำหรือว่าดัดแปลงในรูปแบบพิเศษนะคะสำหรับคนตาบอดหรือว่าผู้พิการทางการมองเห็นได้นะคะอย่างเช่นเอามาจัดทำเป็นหนังสืออักษรเบรลล์เอามาทำเป็นหนังสือเสียงนะคะรวมถึงการเผยแพร่สำเนาให้ผู้พิการได้โดยที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใดค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็มีประเทศเข้าร่วมในสนธิสัญญามาราเก

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: คว้าชัยมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับท่านผมพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
6: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมในรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา41218กฎหมาย

พาณิชย์และธุรกิจหนึ่งเป็นชุดวิชาที่มีการปรับขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะเป็นการผสมกันระหว่างกฎหมายพาณิชย์1และพาณิชย์2เดิมนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหาในหน่วยที่2หน่วยที่2เป็นเรื่องของสัญญาซื้อขาย1สัญญาซื้อขาย1เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3ตอนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นเรื่องของความทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายนะครับตอนที่2เป็นคำมั่นสัญญาซื้อขายเสร็จขาดสัญญาจะซื้อจะขายและตอนที่3เป็นหน้าที่และสิทธิของผู้ซื้อครับนักศึกษาครับในส่วนของความทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายนั้นเนี่ยในส่วนแรกเลยนะครับผมจะพูดถึงเรื่องของลักษณะของสัญญาซื้อขายลักษณะของสัญญาซื้อขายเนี่ยประกอบไปด้วยหลักการ3เรื่องส่วนแรกครับสัญญาซื้อขายเนี่ยเป็นสัญญาต่างตอบแทนตรงนี้จําง่ายๆครับนักศึกษาคําว่าสัญญาต่างตอบแทนเนี่ยนั่นก็หมายความว่าในส่วนของผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยต่างก็เป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าลูกหนี้เป็นลูกหนี้ในส่วนของการที่จะต้องชําระราคาอย่างเดียวนะครับลูกหนี้เนี่ยก็เป็นเจ้าหนี้ในการเรียกให้ผู้ขายผู้ซื้อเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าหนี้ไม่ใช่เฉพาะที่จะจ่ายเงินอย่างเดียวก็เป็นนี่ในส่วนที่เรียกให้ผู้ขายเนี่ยส่งมอบทรัพย์สินที่ทำการขายให้ด้วยเช่นเดียวกันครับในส่วนของผู้ขายเนี่ยนอกเหนือจากการเป็นเจ้าหนี้ในการเรียกให้ลูกในการเรียกให้ผู้ซื้อเนี่ยชำระราคาแล้วก็มีความเป็นลูกหนี้ในการที่จะต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายเนี่ยให้แก่ผู้ซื้อด้วยเช่นกันนั่นก็คือลักษณะแรกเลยของสัญญาซื้อขายเนี่ยเป็นสัญญาต่างตอบแทนต่างตอบแทนหมายความว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างก็เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกันครับต่อมาครับลักษณะต่อมาของสัญญาซื้อขายคือผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ในแห่งทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อเนี่ยทั้งนี้นักศึกษาครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา458หลักการในการโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยใช้หลักที่เรียกว่าเป็นสัญญาเดี่ยวคำว่าสัญญาเดี่ยวก็คือมาตรา458เนี่ยบัญญัติเอาไว้ถึงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อที่ขายเนี่ยนะครับโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะทำสัญญาซื้อขายกันนั่นก็หมายความว่าการโอนกรรมสิทธิ์กับการส่งมอบเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันนะครับตกลงซื้อขายกันเมื่อไหร่นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับตามมาตรา458กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายเนี่ยจะโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะทำสัญญากันไม่จำเป็นต้องส่งมอบก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องชำระราคาก็ได้การไม่ส่งมอบการยังไม่ส่งมอบการยังไม่ชำระราคาเนี่ยมันจะก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามมาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดของผู้ซื้อผู้ขายเดี๋ยวผมจะขอกล่าวถึงในช่วงหลังที่เรียกว่าสิทธิยึดหน่วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายหรือยึดหน่วงราคาก่อนอื่นนะครับจะต้องยังไม่ส่งหมดนะครับยังไม่ชำระราคาหมดหรือยังไม่ส่งมอบทรัพย์สินที่ขายเนี่ยจนหมดหรือไม่ส่งเลยก็ได้นะครับการไม่ส่งเลยเนี่ยมันจะก่อหรือไม่ชำระราคาเนี่ยมันจะก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วงแก่ทั้งสองฝ่ายครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตกลงกันเสร็จเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปอย่างผู้ซื้อตั้งแต่ขณะทำสัญญาครับต่อมาครับผู้ซื้อตกลงจะใช้ราคานักศึกษาสังเกตดูกฎหมายใช้คำว่าจะนะครับจะใช้ราคานั่นก็หมายความว่ายังไม่ต้องใช้ราคาจริงก็ได้เพียงแค่ผู้ซื้อตกลงยอมตกลงว่าจะใช้ราคาเนี่ยก็ถือได้ว่ามีลักษณะของสัญญาซื้อขายแล้วต่อมาคำว่าราคาตกลงจะใช้ราคาเนี่ยก็คือโดยหลักๆแล้วก็จะเป็นเงินเป็นเรื่องของการชำระหนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เป็นเงินตราก็ได้อาจจะเป็นพวกตั๋วเงินนะครับหรือเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เนี่ยก็อยู่ในความหมายของราคาได้เช่นกันครับความทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายต่อมาเนี่ยเรากำลังจะพูดถึงทรัพย์สินที่ซื้อขายปกติทรัพย์สินที่ซื้อขายเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายประเภทง่ายๆเลยนะครับ
ที่พูดถึงกันบ่อยๆและมีความสำคัญก็คืออสังหาริมทรัพย์ประการแรกเลยนะครับอสังหาริมทรัพย์สองคือสังหาริมทรัพย์และสามคือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเนี่ยจะใช้หลักการเดียวกับประการแรกจะใช้หลักการที่เทียบเคียงกับกรณีของอสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดในเรื่องของแบบและหลักฐานการบังคับคดีที่แตกต่างกันทรัพย์สินที่ซื้อขายเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะแบ่งออกเป็นทรัพย์สินที่ซื้อขายได้กับขายไม่ได้นะครับประการแรกทรัพย์สินที่ซื้อขายได้เนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นทรัพย์สินสามารถที่จะส่งมอบให้แก่กันได้หรือมีกฎหมายรองรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่กำหนดให้ลิขสิทธิ์เนี่ยที่สามารถทำการซื้อขายทำการโอนต่อกันได้หรือแม้แต่ที่ดินที่แม้จะยังไม่มีหนังสือแสดงถึงเอกสารการเป็นการเป็นกรรมสิทธิ์เช่นน.ส.4หรืออะไรก็ตามนะครับบรรดาที่ดินมือเปล่าที่ยังไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นน.ส.33กไก่สค.1เนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายได้ครับต่อมาครับทรัพย์สินอะไรที่ซื้อขายไม่ได้ทรัพย์สินที่ซื้อขายไม่ได้กฎหมายใช้คำว่าทรัพย์นอกพาณิชย์นะครับคำว่าทรัพย์นอกพาณิชย์เนี่ยแบ่งย่อยๆออกเป็น2อย่างก็คือ1ถือไม่ได้โดยตัวสภาพของตัวทรัพย์สินนั่นเองท้องฟ้าแสงแดดสายลมพวกนี้นะครับทรัพย์นอกพาณิชย์ไม่สามารถที่จะเมื่อมันถือเอาไม่ได้เนี่ยก็ทำการซื้อขายไม่ได้ประการที่2ครับทรัพย์นอกพาณิชย์มีความหมายถึงทรัพย์สินที่ไม่สามารถโอนได้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่สามารถโอนได้โดยถูกต้องตามกฎหมายนั่นก็คือบรรดาสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1303สาธารณสมบัติของแผ่นดินมีหลายประเภทนะครับมีหลายประเภทรวมไปถึงกรณีของที่วัดที่ธรณีสงฆ์นะครับรวมไปถึงสิทธิที่กฎหมายห้ามโอนเช่นพวกบำเหน็จบำนาญตรงนี้นะครับหรือแม้แต่การที่กฎหมายเฉพาะเนี่ยห้ามโอนเอาไว้นะครับเช่นที่ดินสปกนะครับพวกนี้นะครับรวมไปถึงสิ่งที่เป็นทรัพย์ที่ผิดกฎหมายอื่นๆพวกยาเสพติดหรือพวกอาวุธปืนที่มีกฎหมายห้ามเอาไว้เป็นต้นนั่นคือประเภทของทรัพย์สินที่ซื้อขายแบ่งออกเป็นซื้อขายได้กับซื้อขายไม่ได้นั่นเองครับขออนุญาตเปรียบเทียบสัญญาซื้อขายกับสัญญาอื่นๆสัญญาซื้อขายเปรียบได้กับหลายสัญญานะครับถ้าดูตามเอกสารการสอนแต่ผมขออนุญาตยกมาเฉพาะบางสัญญาที่มีลักษณะที่เป็นการเปรียบเทียบกันให้เห็นถึงภาพความชัดเจนของสัญญาซื้อขายมากยิ่งขึ้นประการแรกครับเปรียบเทียบกับสัญญาขายฝากจริงๆแล้วขายฝากเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของซื้อขายนั่นเองหลักการใช้หลักการเดียวกันนะครับเมื่อตกลงซื้อฝากเสร็จกรรมสิทธิ์โอนนะครับขายฝากเนี่ยมันก็จะทำให้ขายฝากเนี่ยมีความแตกต่างกับจำนองเนี่ยจำนองมันไม่ใช่เรื่องของกรรมสิทธิ์โอนนะครับจำนองเป็นเพียงเรื่องของหลักประกันแต่ขายฝากเนี่ยกรรมสิทธิ์จะโอนไปยังผู้ซื้อฝากเพียงแต่ว่าขายฝากแตกต่างกับซื้อขายทั่วๆไปในแง่ที่ว่าขายฝากเนี่ยจะเป็นลักษณะของสัญญาที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ขายสามารถที่จะใส่ไถ่นะครับทรัพย์สินของตัวเองคืนได้เมื่อไหร่ก็ตามสัญญาที่มีซื้อขายที่มีลักษณะที่ผู้ขายสามารถที่จะไถ่ทรัพย์สินคืนได้เนี่ยก็จะไม่ใช่ซื้อขายปกติแต่จะเป็นสัญญาที่เรียกว่าขายฝากครับต่อมาเปรียบเทียบสัญญาซื้อขายกับแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นเรื่องของการต่างก็โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่กันแตกต่างกับซื้อขายก็คือทรัพย์สินกับราคาแต่แลกเปลี่ยนก็คือทรัพย์สินกับทรัพย์สินนั่นเองนะครับจำง่ายๆอย่างนี้นะครับต่อมาครับเปรียบเทียบซื้อขายกับการให้นะครับการให้อันนี้ค่อนข้างง่ายนะครับเป็นการให้ก็คือเป็นการโอนทรัพย์สินให้โดยเสน่หาโดยที่อีกฝ่ายเนี่ยยอมรับเอาก็คือไม่ตอบแทนนะครับตัวผู้รับให้ก็รับเอามาไม่มีการตอบแทนไม่ว่าจะเรื่องของทรัพย์สินถ้าตอบแทนในเรื่องของทรัพย์สินก็จะกลายเป็นแลกเปลี่ยนถ้าตอบแทนในเรื่องของราคาก็จะกลายเป็นใช้แต่ถ้ารับอย่างเดียวนะครับรับเอาอย่างเดียวโดยที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยให้โดยเสน่หาตรงนี้เป็นสัญญาให้ครับต่อมาเทียบกับสัญญาเช่าทรัพย์เช่าทรัพย์เป็นสัญญาที่ไม่ใช่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
แต่เป็นกรณีที่ตัวผู้เช่าเนี่ยได้รับมอบนะครับสิทธิการครอบครองเป็นการรับมาซึ่งสิทธิการครอบครองในทรัพย์สินซึ่งเช่าจากผู้ให้เช่าโดยจ่ายค่าตอบแทนในสิ่งที่เรียกว่าค่าเช่านะครับค่าเช่าและตอบแทนมาด้วยการได้สิทธิครอบครองก็ไม่เป็นเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์นั่นเองสุดท้ายครับอาจจะเป็นการเทียบกับซื้อขายเทียบกับการเช่าซื้อเช่าซื้อจะมีลักษณะที่เป็นสัญญาที่ผสมผสานกันระหว่างเช่าทรัพย์กับคำมั่นว่าจะขายในแง่ที่ว่าเมื่อตัวผู้เช่าซื้อนะครับเช่าไปเสร็จผ่อนครบงวดชำระกันเสร็จกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สินที่ทำการเช่าซื้อเนี่ยก็จะโอนตกมาเป็นของผู้เช่าซื้อสุดท้ายนะครับตัวผู้เช่าก็อาจที่จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ทำการเช่าครบงวดแล้วก็ได้แต่ในตอนที่ทำสัญญากันเนี่ยเป็นการทำสัญญาที่เรียกว่าเช่าซื้อตรงนี้ครับนักศึกษาท่านผู้ชมครับมันอาจจะมีความแตกต่างกันในแง่ที่ว่าถ้าสมมุติเนี่ยมีการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาซื้อทีวีมาเครื่องหนึ่งนะครับซื้อทีวีมาเครื่องหนึ่งจากกี่นิ้ว5นิ้ว50นิ้ว60นิ้วก็ตามเนี่ยปรากฏพอซื้อมาเสร็จเนี่ยคนซื้อกับทางร้านก็กำหนดกันในการผ่อนนะครับเช่นเครื่องหนึ่งนะครับ15,000ผ่อนเดือนละ 1,000 บาท15เดือนก็เอาทีวีมาดูก่อนปัญหาคือดูไปดูมาสัก 2-3 เดือนแล้วเอาทีวีไปขายพอเอาทีวีไปขายเนี่ยมันก็เกิดข้อพิจารณาว่าแล้วไม่ผ่อนต่อสัญญาที่ผู้ซื้อทีวีจากร้านเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้อกันแน่ถ้าหากว่าเป็นสัญญาซื้อขายเนี่ยกรรมสิทธิ์จะเป็นของคนที่ผ่อนอยู่นะครับเป็นการซื้อขายเงินผ่อนนะครับนั่นก็คือทางร้านเนี่ยจะไปแจ้งความว่ายักยอกทรัพย์อะไรไม่ได้เพราะกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นของตัวคนซื้อที่ผ่อนอยู่แต่ถ้าเป็นเช่าซื้อเนี่ยกรรมสิทธิ์ยังเป็นของทางร้านอยู่กรรมสิทธิ์จะโอนต่อเมื่อผ่อนครบงวดนะครับตรงนี้มันก็เป็นความแตกต่างกันที่ทำให้มันพันไปสู่คดีอาญาที่ต้องมองในเบื้องต้นว่าสัญญาที่ทำกันเนี่ยเป็นสัญญาซื้อขายผ่อนส่งหรือสัญญาเช่าซื้อกันแน่ครับเอาละครับในตอนที่2เนี่ยขอมาพูดถึงเรื่องของคำมั่นในการซื้อขายก่อนคำมั่นในการซื้อขายเนี่ยคำมั่นเนี่ยเราถือได้ว่าเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับเราถือได้ว่าเป็นคำเสนออย่างหนึ่งเนี่ยผูกพันผู้ให้คำมั่นมันจะเป็นมีผลเป็นการซื้อขายต่อเมื่ออีกฝ่ายเนี่ยบอกกล่าวความจำนงว่าจะซื้อขายให้สำเร็จและคำบอกกล่าวเนี่ยได้ส่งไปถึงผู้ให้คำมั่นเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือหลักการตามมาตรา454นอกเหนือจากนี้นะครับในส่วนของคำมั่นเนี่ยกฎหมายต้องการคือหลักฐานครับหลักฐานก็จะเป็นไปตามมาตรา456วรรค2หลักฐานในเรื่องของคำมั่นเนี่ยจะใช้รวมกับสัญญาจัดซื้อจัดขายนั่นก็คือจะต้องมีการลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดมีการวางประจำหรือการชำระหนี้บางส่วนก็จะมีผลที่จะใช้ในการฟ้องบังคับตามคำมั่นได้หลักการนี้ตามมาตรา456วรรค2ใช้รวมกันไม่ว่าจะเป็นสัญญาจัดซื้อขายหรือคำมั่นถ้าอยากที่จะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ว่าจะเป็นสัญญาจัดซื้อขายหรือคำมั่นต้องมี3อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีประกอบไปด้วยหลักฐานที่เป็นลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดหรือ2นะครับวางประจำมัดจำนั่นเองหรือ3ชำระหนี้บางส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถใช้ในเรื่องของการฟ้องบังคับคดีได้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาจัดซื้อขายหรือคำมั่นในการซื้อขายครับต่อมาครับสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะครับสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดคำว่าสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเนี่ยเป็นคำทางกฎหมายครับนักศึกษาในกฎหมายในประมวลกฎหมายมาตรา455เนี่ยกฎหมายใช้คำว่าสัญญาซื้อขายสำเร็จบริบูรณ์ในตัวบทนะครับในบทบัญญัติใช้คำว่าสัญญาซื้อขายสำเร็จบริบูรณ์แต่คนที่เรียนกฎหมายเรียนทั้งกฎหมายเนี่ยจะไม่มีใครเลยถ้าไม่มีใครเลยนะครับที่ใช้คำว่าสัญญาซื้อขายสำเร็จบริบูรณ์ต่างก็ใช้คำว่าสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดคำว่าสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเนี่ยมันจะเป็นคำที่ใช้เทียบกับอีกสัญญาหนึ่งที่เรียกว่าส
ัญญาจัดซื้อขายหรือสัญญาจัดซื้อจัดขายเวลาเราจะดูว่าสัญญานั้นเป็นสัญญาซื้อขายสำเร็จซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือสัญญาจัดซื้อจัดขายนั้นเขาให้ดูเจตนาของคู่สัญญาครับเจตนาก็คือคู่สัญญาเนี่ยนะครับมีเจตตั้งใจที่จะไปจดทะเบียนกันทีหลังหรือเปล่าถ้าตั้งใจที่จะไปจดทะเบียนกันทีหลังเนี่ยสัญญานั้นจะเป็นสัญญาจะซื้อจะขายแต่ถ้าไม่มีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนกันในภายหลังนะครับตกลงกันในการซื้อขายโดยที่ไม่พูดถึงไม่ได้มีเจตนาในการจดทะเบียนกันในภายหลังเราจะเรียกสัญญานั้นว่าสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะครับสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2อย่างครับ1คือสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่มีแบบกับที่ไม่มีแบบสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่มีแบบเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรา456วรรคเนี่ย456วรรค1เนี่ยกฎหมายกำหนดแบบเอาไว้สำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะครับสัญญาสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษประกอบไปด้วยเรือมีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปแพนะครับใช้อาศัยและสัตว์พาหนะซึ่งสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ2482นะครับช้างม้าวัวควายล่อลาสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเมื่อจะมีการทำการซื้อขายเรือหรือแพหรือสัตว์มีความสำคัญเทียบเท่ากับการซื้อขายที่ดินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกฎหมายกำหนดแบบเอาไว้ว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สัญญานี้จึงจะสมบูรณ์ไม่เป็นโมฆะครับส่วนที่2สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่ไม่มีแบบนะครับนั่นก็คือสังหาริมทรัพย์ทั่วไปครับสังหาริมทรัพย์ทั่วไปแต่ยังไงก็ตามสังหาริมทรัพย์ที่ตกลงซื้อขายกันตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปถ้าอยากที่จะใช้ในการฟ้องร้องบังคับคดีได้ต้องมีหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีตามมาตรา456วรรคครับไม่ว่าจะเป็นหลักฐานลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดการวางประจำหรือการชำระหนี้บางส่วนถ้ามีการตกลงซื้อขายสังหาริมทรัพย์กันตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปถ้าหากว่าต้องการหลักฐานในการบังคับคดีก็ต้องใช้หลักฐานเช่นนี้แต่ถ้าต่ำกว่านี้นะครับไม่ต้องการแบบไม่ต้องมีหลักฐานอะไรเลยนะครับตกลงซื้อขายกันครับต่อมาครับเป็นสัญญาจัดซื้อขายที่ผมได้กล่าวมาในคู่หนึ่งนะครับมาช่วงก่อนหน้านี้ว่ามีเสร็จเด็ดขาดก็มีจัดซื้อขายการที่มีสัญญาจัดซื้อขายเนี่ยนั่นก็หมายความว่าคู่สัญญามีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนโอนกันในภายหลังในเบื้องต้นให้ดูก่อนนะครับว่าเมื่อมีการทำสัญญาซื้อขายเนี่ยคู่สัญญามีเจตนาจะโอนกันไปจดทะเบียนโอนกันในภายหลังหรือไม่ถ้ามีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนโอนกันในภายหลังสัญญานั้นเรียกว่าสัญญาจัดซื้อจัดขายบ้างก็เรียกว่าสัญญาจัดซื้อขายนะครับได้หมดนะครับแต่ถ้าไม่มีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนโอนกันในภายหลังเนี่ยสัญญานั้นจะเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะครับซื้อขายเสร็จเด็ดขาดสัญญาจัดซื้อขายคำมั่นในการซื้อขายอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คือถ้าต้องการหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีก็ต้องใช้หลักบทบัญญัติตามมาตรา456วรรค2นะครับมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด2คือวางประจำหรือ3ชำระหนี้บางส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีครับต่อมาครับเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์หลักการในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยอย่างที่ผมกล่าวไว้ในตอนแรกก็คือเราใช้หลักสัญญาเดียวตามมาตรา458มาตรา458เนี่ยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะทำสัญญาซื้อขายกันหลักก็คือตกลงกันเมื่อไหร่นะครับกรรมสิทธิ์โอนเมื่อนั้นครับแต่ยังไงก็ตามครับนักศึกษาครับอาจจะมีบางกรณีนะครับที่บทบัญญัติได้บัญญัติมาตรา459บัญญัติเอาไว้ว่าพวกสัญญามีเงื่อนไขสัญญาซื้อขายที่มีเงื่อนไขหรือมีเงื่อนเวลาเนี่ยกรรมสิทธิ์จะยังไม่โอนไปจนกว่า
เป็นไปตามเงื่อนไขหรือกำหนดเงื่อนเวลานั้นนั่นก็คือถ้าไม่มีกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลากรรมสิทธิ์จะโอนไปตาม458แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คู่สัญญามีการกำหนดเงื่อนไขหรือกำหนดเงื่อนเวลาเอาไว้กรรมสิทธิ์จะยังไม่โอนนะครับจนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกำหนดเงื่อนเวลานั้นครับต่อมาครับมาตรา460 460เนี่ยจะเป็นเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์เช่นกันซึ่งแบ่งออกเป็นทรัพย์สินที่ยังไม่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งถ้ายังไม่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งเนี่ยตาม405 460วรรค1เนี่ยกรรมสิทธิ์จะยังไม่โอนจนกว่าจะได้มีการหมายนับช่างตวงวัดเมื่อหมายนับช่างตวงวัดเสร็จแล้วกำหนดตัวทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วเนี่ยนะครับกรรมสิทธิ์จึงจะโอนครับในขณะที่ใน400มาตรา460วรรค2นะครับทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วแต่ยังจะต้องมีการหมายนับช่างตวงวัดอีกนะครับนั่นก็คือกำหนดไว้แล้วว่าจะซื้ออะไรที่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วถ้ายังต้องการที่จะนับช่างตวงวัดเนี่ยก็ต้องทำตรงนั้นก่อนเพื่อที่จะได้รู้ราคาเมื่อรู้ราคาเสร็จกรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปครับทีนี้ครับนักศึกษาถ้ามีการซื้อเหมานะครับเช่นเหมามะพร้าวทั้งสวนเหมาทุเรียนทั้งสวนเลยเนี่ยกำหนดว่าสวนนี้เอาหมดเลยนะครับเป็นเงิน500,000บาทอะไรเช่นนี้นะครับคำถามคือต้องนับหรือเปล่านะครับต้องนับไม่จำเป็นต้องนับหลักการก็คือถ้าซื้อเหมาเสร็จเนี่ยกรรมสิทธิ์โอนมาเลยโอนทันทีตั้งแต่ขณะทำสัญญาตามมาตรา458ไม่ต้องใช้460ครับเพราะการซื้อเหมาซื้อขายเหมาเนี่ยมันเป็นการที่ไม่จำเป็นต้องมานับมาช่างตวงวัดอะไรกันเสร็จนะครับเหมาไปเลยทางสวนจำนวนทั้งหมดนี้นะครับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เราตกลงกันเรียบร้อยกรรมสิทธิ์โอนตั้งแต่ขณะทำสัญญากันครับนักศึกษาครับมาส่วนแรกในตอนที่3ผมจะกล่าวถึงหน้าที่ของผู้ซื้อหน้าที่ของผู้ซื้อเนี่ยมี2ประการหน้าที่ของผู้ซื้อในประการแรกก็คือการรับมอบทรัพย์สินและใช้ราคาซึ่งทางนี้เป็นไปตามมาตรา486นะครับผู้ซื้อก็คือรับมอบทรัพย์สินและจ่ายเงินนั่นเองคือใช้ราคาหน้าที่ของผู้ซื้อในประการที่2ก็คือออกค่าขนส่งนะครับถ้าหากว่ามีการซื้อของที่มีการขนส่งทรัพย์สินไปในที่อื่นนอกจากสถานที่ที่ทำการชำระหนี้ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องออกค่าขนส่งถ้าหากว่าจะต้องมีการขนส่งตามมาตรา464ครับต่อมาครับเป็นหน้าที่ของเป็นสิทธิของผู้ซื้อในประการสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมีหลักการในเรื่องของสิทธิยึดหน่วงของผู้ซื้อผู้ซื้อเนี่ยจะมีสิทธิยึดหน่วงได้เนี่ยก่อนอื่นผู้ซื้อจะยังต้องไม่จ่ายราคาไปทั้งหมดหรือไม่จ่ายเลยก็ได้นะครับการที่ผู้ซื้อยังไม่ชำระราคาทั้งหมดหรือชำระราคาไปเพียงแค่บางส่วนเนี่ยมันก่อให้เกิดสิทธิกับผู้ซื้อที่เรียกว่าสิทธิยึดหน่วงถ้าหากว่าผู้ซื้อจ่ายไปครบแล้วนะครับถ้าจ่ายไปครบแล้วนะครับผู้ซื้อจะไม่มีซึ่งสิทธิยึดหน่วงนั่นก็คือเมื่อมีการซื้อขายกันเสร็จแล้วทรัพย์สินเนี่ยมีปัญหาเมื่อไหร่นะครับผู้ซื้อยึดหน่วงไม่ได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ชำระเลยหรือชำระไปเพียงแค่บางส่วนผู้ซื้อมีสิทธิยึดหน่วงได้สิทธิยึดหน่วงของผู้ซื้อเนี่ยเกิดใน2กรณีครับ1เมื่อผู้ซื้อพบเห็นความชำรุดบกพร่องตามมาตรา488นะครับผู้ซื้อสามารถที่จะยึดหน่วงราคานะครับไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนได้ถ้าหากว่าทรัพย์ที่ซื้อมาแล้วเนี่ยผู้ซื้อเห็นว่ามีความชำรุดบกพร่องเมื่อพบถึงความชำรุดบกพร่องนะครับจะต้องยังไม่จ่ายนะครับหรือยังไม่จ่ายทั้งหมดนะครับถ้ายังไม่จ่ายคือไม่ต้องจ่ายยึดหน่วงเอาไว้หรือจ่ายไปบางส่วนแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ยังไม่จ่ายสามารถที่จะยึดหน่วงเอาไว้นะครับจนกว่าผู้ขายจะหาประกันที่สมควรได้คำว่าประกันที่สมควรก็คือหาหลักประกันที่มันคุ้มกับความเสียหายหลักประกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้ำประกันการอะไรก็ตามนะครับเป็นแบงก์การันตีเป็นอะไรก็ได้จำนำจำนองอะไรก็ได้ถ้าหากว่าทรัพย์สินที่ซื้อขายเนี่ยมีมูลค่าค่อนข้างเยอะต่อมาครับสิทธิยึดหน่วงของผู้ซื้อในประการที่2ก็คือเมื่อผู้ซื้อถูกขู่ว่าจะฟ้องคดีโดยบุคคลภายนอก
หรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่าจะถูกขู่ว่าฟ้องคดีโดยบุคคลภายนอกตามมาตรา498นะครับ

เมื่อไหร่ก็ตามซื้อมาแต่ซื้อที่ดินหรือซื้ออะไรนะครับปรากฏว่าหมู่คนภายนอกเนี่ยมาขู่ว่าที่ดินตรงนี้เป็นของเขาหรือเขามีสิทธิ์ที่จะอ้างสิทธิ์เหนือกว่าเช่นนี้ได้เนี่ยผู้ซื้อนะครับก็สามารถที่จะใช้สิทธิยึดหน่วงได้เช่นกันก็คือ

ที่เกิดจากการข่มขู่ผู้ซื้อเนี่ยให้หมดไปเพื่อที่ผู้ซื้อจะได้เคลียร์เงินตรงนี้เพื่อที่จะปล่อยสิทธิยึดถือไปนะครับยังไงครับนักศึกษาก็คิดว่าไม่ยากจนเกินไปในส่วนของหน่วยที่2ในเรื่องของสัญญาซื้อขายหนึ่งเนี่ยยังไม่จบเท่านี้นะครับยังมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเราจะพบกันในหน่วยที่ในชุดวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ1ต่อไปครับครับสวัสดีครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีค่ะมาถึงหน่วย12นะคะกลยุทธ์การจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดบริการนะคะในตอนที่2เราจะมาดูกันถึงการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายกันค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะซึ่งในหน่วยนี้และตอนนี้นะคะวัตถุประสงค์ก็คืออยากให้ทุกท่านนะคะเมื่อดูวิดีโอจบแล้วได้เข้าใจถึงการกระจายศูนย์บริการต่างๆหรือพื้นที่การให้บริการนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะค่ะเรามาดูกันถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันดีกว่าค่ะว่าการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่เข้ามามีส่วนร่วมหรือว่ามีอิทธิพลนะคะ

อย่างแรกก็แน่นอนว่าต้องมีตั้งแต่ทำเลที่ตั้งของการให้บริการค่ะไม่ว่าจะเป็นแหล่งชุมชนนะคะหรือการเดินทางการอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะและรูปแบบของช่องทางการจัดจำหน่ายของตลาดบริการเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอย่างแรกค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายแบบทางตรงนั่นเองนะคะทางตรงก็คือผู้รับบริการและผู้ให้บริการนะคะเจอกันซึ่งหน้าหรือว่ามีการให้บริการกันแบบตรงไปตรงมาโดยไม่มีอะไรเป็นตัวกลางนะคะอย่างเช่น call center ค่ะเมื่อเราโทรไปเพื่อขอรับบริการจาก call center call center ก็จะเป็นผู้ที่ให้บริการเราโดยตรงนะคะหรือว่าจะเป็นสื่อสังคมหน้าเพจเว็บไซต์ต่างๆนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคหรือว่าผู้รับบริการเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารได้โดยตรงกับตัวธุรกิจหรือตัวแบรนด์สินค้ากันเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะแบบทางอ้อมนะคะทางอ้อมก็คือมีคนกลางเข้ามาขั้นกลางหรือว่ามีในหน้านะคะมีตัวแทนจำหน่ายนะคะโดยพ่อค้าคนกลางต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เข้ามาเป็นตัวกลางในการระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการนะคะก็จะมีบทบาทตั้งแต่นะคะเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้านะคะก็คืออาจจะรับบริการนั้นมาและมาส่งต่อบริการนั้นให้กับผู้รับบริการได้นะคะมีการเจรจาต่อรองค่ะมีการโอนกรรมสิทธิ์นะคะแล้วก็มีการให้ข้อมูลทางการตลาดรวมไปถึงทำการส่งเสริมการตลาดด้วยนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างบริการเช่นบริษัทท่องเที่ยวหรือบริษัททัวร์นะคะที่มีตัวแทนจำหน่ายก็จะเป็นตัวแทนของทัวร์นั่นเองนะคะที่เข้ามาตั้งแต่ทำการตลาดนะคะมีการส่งเสริมการตลาดทำประชาสัมพันธ์นะคะทำให้เรารู้จักการท่องเที่ยวณที่ต่างๆนะคะและมีการให้ข้อมูลแต่สถานที่นั้นๆหรือว่าเป็นโรงแรมที่เราจะเข้าพักก็ได้นะคะอย่างเช่นเว็บไซต์ในการจองที่พักไม่ว่าจะเป็น agoda booking com นะคะทำหน้าที่ตั้งแต่ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมเอ่ยลงแอดโฆษณานะคะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมต่างๆพร้อมกับทำการจองนะคะผ่านเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งก็ถือว่าอย่างเว็บไซต์ Agoda หรือ booking.com ก็เป็นตัวกลางหรือเป็นคนกลางในการที่จะให้บริการกับโรงแรมต่างๆนั่นเองค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะมีกลยุทธ์อย่างไรนะคะอย่างแรกค่ะเราสามารถที่จะเพิ่มนะคะรูปแบบช่องทางการจัดจำหน่ายได้นะคะยกตัวอย่างง่ายๆที่เห็นได้ชัดก็คือสถาบันทางการเงินนะคะเราจะเห็นว่าจากเมื่อก่อนมีแค่แบงก์แต่ปัจจุบันรูปแบบนะคะก็มีเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นออนไลน์แบงกิ้งนะคะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะคะหรือว่ามีการเพิ่มตู้ไปตามสถานที่ต่างๆด้วยเช่นกันนะคะอย่างที่2ค่ะการกระจายศูนย์บริการและพื้นที่การบริการค่ะแน่นอนว่า เมื่อการบริการเนี่ยมีอยู่เนี่ยนะคะทำให้ผู้รับบริการเนี่ยคำนึงถึงการเดินทางความสะดวกสบายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าการให้บริการเนี่ยมันทำให้ผู้บริโภคเกิดความลำบากนะคะหรือต้องเดินทางไปไกลแสนไกลเพื่อรับบริการเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหานะคะหรือว่าเป็นอุปสรรคให้กับธุรกิจนั้นเพราะฉะนั้นธุรกิจก็อาจจะต้องมีการขยายนะคะศูนย์บริการนะคะยกตัวอย่างเช่นไปรษณีย์ไทยในปัจจุบันนะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้จะมีศูนย์บริการเล็กๆน้อยนะคะตามห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือว่าเป็นป๊อปอัพสโตร์ที่เกิดขึ้นนะคะตามตึกรามบ้านช่องบริเวณชุมชนใกล้เคียงของเรานะคะอย่างที่3ค่ะมีการหาตัวแทนจำหน่ายในแต่ละส่วนของตลาดนะคะการหาตัวแทนจำหน่ายค่ะก็เป็นเหมือนตัวแทนของตัวธุรกิจเองนะคะและยังสามารถที่จะลดต้นทุนได้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มการขยายนะคะการให้บริการกับลูกค้านะคะอย่างที่4ค่ะอาจจะเป็นการร่วมทุนกันนะคะการร่วมทุนกันก็เป็นการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มลูกค้านะคะแล้วก็เพิ่มกำไรรายได้นะคะและอย่างที่5ค่ะเป็นการลงทุนแบบแฟรนไชส์ที่เราอาจจะเห็นกันได้อย่างทั่วไปนะคะหลายรูปแบบหลายแบรนด์เลยนะคะที่ทำแฟรนไชส์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะหรือว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีแฟรนไชส์ที่เป็นการซักอบรีดกันมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นการลงทุนในรูปแบบแฟรนไชส์นั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะแฟรนไชส์ที่ได้รับรางวัลในปี2022นะคะก็อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ดูไม่ว่าจะเป็นไก่ย่าง5ดาวก็มีนะคะหรือว่าเป็นเชสเตอร์กริลก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าแฟรนไชส์ในปัจจุบันเนี่ยหรือในอดีตเนี่ยก็มีการเติบโตกันมากขึ้นก็คือมีหลายๆแบรนด์นะคะเข้ามาให้ความสนใจในการขยายช่องทางในการจัดจำหน่ายในการให้บริการทางด้านนี้ด้วยนะคะอีกอย่างนึงค่ะการกระจายศูนย์บริการและพื้นที่

การให้บริการค่ะรูปแบบของการส่งมอบบริการจะเห็นได้ว่าอาจารย์ยกตัวอย่างเว็บไซต์ Amazon นะคะเป็นเว็บไซต์ที่คล้ายๆ Shopee นะคะคล้ายๆ Lazada ก็คือเป็นตลาดกลางออนไลน์ที่ผู้บริโภคสามารถเข้ามารับบริการในเกือบจะทุกบริการในการซื้อสินค้าและบริการในทุกรูปแบบเลยก็ว่าได้นะคะลูกค้าสามารถรับบริการนะคะโดยการเดินทางไปหาผู้ให้บริการก็ได้เช่นอาจารย์ยกตัวอย่างร้านนวดร้านสระผมนะคะเราสามารถที่จะเราจำเป็นลูกค้าเนี่ยจำเป็นต้องเดินทางไปที่สถานที่บริการใช่ไหมเอ่ยเพื่อรับบริการนะคะหรือผู้ให้บริการสามารถเดินทางไปส่งมอบให้บริการถึงสถานที่ที่ลูกค้าอยู่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นบริการทางด้านการจัดสวนใช่ไหมคะการจัดเวดดิ้งหรือว่าการจัดบริการต่างๆที่ผู้ให้บริการเนี่ยดำเนินมาถึงลูกค้าเองนะคะอย่างที่3ค่ะผู้รับบริการและผู้ให้บริการใช้เครื่องมือเป็นตัวกลางนะคะก็อย่างออนไลน์แบงกิ้งที่ใช้แอปพลิเคชันเป็นตัวกลางในการให้บริการจากธนาคารแล้วเราก็รับบริการจากธนาคารนะคะการส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าค่ะเรามาดูกันว่าการส่งมอบนะคะในสมัยก่อนเราอาจจะมองถึงตัวธุรกิจเป็นหลักแต่ณปัจจุบันค่ะเราเป็นแบบoutside in ค่ะเป็นการตลาดแบบจากภายนอกสู่ภายในก็คือเป็นการเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะคะและตอบสนองความต้องการนั้นให้ได้นะคะดังนั้นนักธุรกิจค่ะก็จะต้องนะคะศึกษาถึงความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะให้บริการได้อย่างตรงจุดนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยได้รับบริการอย่างพึงพอใจนะคะแน่นอนว่าเราก็จะต้องดูว่าลูกค้าต้องการอะไรบางเจ้าลูกค้าต้องการความรวดเร็วเป็นหลักนะคะลูกค้าบางประเภทไม่สนใจความเร็วแต่ต้องการความสะดวกและคุณภาพที่เป็นเลิศนะคะทีนี้เราก็ต้องศึกษาแล้วว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรามีความพึงพอใจยกสิ่งใดเป็นอันดับแรกนะคะการส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าค่ะเราก็สามารถแบ่งรูปแบบออกเป็นต่างๆนะคะตามประโยชน์ที่ได้อย่างแรกนะคะลูกค้าแบบรูปแบบประโยชน์ค่ะก็คือคำนึงถึงประโยชน์เป็นหลักนะคะไม่สนใจว่าสถานที่จะเป็นที่ใดแต่ขอให้สินค้าที่ได้มาเป็นสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะคะยกตัวอย่างเช่นอยากจะสั่งเค้กนะคะ5ชั้นไปให้เพื่อนนะคะไม่สนใจว่าจะเป็นอย่างไรแต่ขอให้สุดท้ายแล้วเนี่ยได้เค้กที่อร่อยได้เค้กที่5ชั้นโดยที่ไม่ล้มนะคะหรืออย่างที่2ค่ะการบริการลูกค้าแบบประโยชน์ของสถานที่ลูกค้าคำนึงถึงสถานที่เป็นหลักค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายนะคะอาจจะเป็นความใกล้เป็นหลักก็คือลูกค้ายอมจ่ายตังค่ะแต่ขอให้ใกล้ไว้ก่อนนะคะอย่างที่3ค่ะเป็นการบริการแบบผลประโยชน์ทางด้านเวลาค่ะต้องขอประหยัดเวลาสามารถทำได้24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็คือใช้เวลามาเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกค่ะศึกษาก่อนว่าลูกค้าของเรานะคะมีความต้องการสิ่งใดเป็นสิ่งแรกนะคะแล้วเราถึงจะส่งมอบบริการนั้นให้กับลูกค้าได้อย่างตรงจุดและตรงเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการค่ะถามว่าจะดูได้อย่างไรนะคะยังมี 3W กับ 1H นะคะอย่างแรกค่ะ W แรกก็คือ Whatนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าการบริการของเราคืออะไรนะคะถ้าการบริการของเรานะคะคือการทำผมนะคะเราก็ต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเราอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่า what คืออะไรนะคะอย่างที่สองก็ต้องรู้ว่า where นะคะสถานที่ค่ะที่เราจะให้บริการเป็นอย่างไรนะคะอย่างที่สามก็คือ whenและเมื่อไหร่ที่เราจะให้บริการได้นะคะการเปิดปิดร้านค้าหรือเราสามารถให้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะและ H 1ตัวก็คือ How เมื่อเรารู้แล้วว่าสินค้าบริการคืออะไรนะคะส่งมอบบริการที่ไหนนะคะอย่าลืมว่าจะดูว่าแล้วจะส่งอย่างไรนะคะอาจจะใช้เครื่องมือกลางเป็นตัวขนส่งหรือเปล่าหรือการส่งมอบบริการนั้นเป็นการส่งมอบแบบทางตรงตัวต่อตัวเลยก็ว่าได้นะคะและนี่ค่ะก็เป็นช่องทางนะคะการจัดจำหน่ายของตลาดบริการของเรานั่นเองนะคะก็คือจบไปในตอนที่2นะคะหวังว่านักศึกษาทุกท่านนะคะที่ดูวิดีโอจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะในถึงช่องทางการจัดจำหน่ายนี้นะคะวันนี้อาจารย์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมาถึงตอนที่3กันแล้วนะคะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการตลาดของตลาดบริการค่ะเรามาดูกันว่าในตลาดบริการนะคะการส่งเสริมการตลาดจะมีลักษณะอย่างไรนะคะ
อาจารย์ก็หวังว่าหลังจากที่นักศึกษาทุกท่านนะคะได้มีการดูวิดีโอนี้จบแล้วนะคะจะสามารถอธิบายได้ถึงกลยุทธ์ค่ะที่จะใช้ในการบูรณาการนะคะการส่งเสริมการตลาดนะคะในการทำธุรกิจนะคะในตลาดบริการได้ค่ะมาดูกันสิ่งแรกค่ะว่าการบูรณาการการส่งเสริมการตลาดของบริการคืออะไรนะคะในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรือที่เราเรียกกันว่า Integrated Marketing Communication นะคะหรือว่า IMC นั่นเองนะคะมันก็คือการวางแผนค่ะการผสมผสานนะคะรูปแบบการสื่อสารต่างๆนะคะในที่ธุรกิจทำกันนะคะเพื่อผสมผสานนะคะและส่งมอบไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารนะคะหรือว่าเป็นตัวประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะเพื่อให้ตัวแบรนด์หรือตัวธุรกิจนั้นบำรุเป้าหมายนะคะที่จะสื่อสารให้กับผู้บริโภคนั่นเองค่ะและในการสื่อสารนะคะเราก็จะใช้เครื่องมือต่างๆนะคะเข้ามาเป็นตัวช่วยให้การส่งเมสเซจหรือว่าคอนเทนต์นี้นะคะเข้าถึงตัวผู้บริโภคหรือผู้รับบริการนั่นเองค่ะถามว่าในการสื่อสารและการส่งเสริมการตลาดนะคะเราประกอบไปด้วยสิ่งใดบ้างแน่นอนว่าอย่างแรกนะคะคือการโฆษณาค่ะหลักๆเลยนะคะเมื่อเรามีบริการที่ดีแล้วมีสินค้าแล้วเราก็จะต้องเปล่าประกาศบอกให้ทุกคนรู้ซึ่งที่เราเรียกกันว่าการโฆษณานั่นเองนะคะแต่การโฆษณาในที่นี้ก็ยังรวมไปถึงพนักงานขายนะคะแรกก็มีการทำงานแบบตลาดทางตรงนะคะและมีการส่งเสริมการขายนะคะพร้อมกับการประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวสื่อสารหรือที่เราเรียกกันว่าแบรนด์หรือโลโก้ต่างๆนั่นเองค่ะและทั้งหมดทั้งอย่าง6อย่างนี้นะคะเป็นการบูรณาการการส่งเสริมการตลาดแปลว่าเมื่อธุรกิจตั้งขึ้นแล้วไม่สามารถเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างเดียวแต่จะเป็นการดีถ้าเราบูรณาการทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันนะคะค่ะแล้วหน้าที่ล่ะคะของกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดในตลาดบริการคืออะไรอย่างแรกค่ะหน้าที่ในการติดต่อด้วยบุคคลค่ะอาจารย์ชี้ให้เห็นไปแล้วนะคะว่าเมื่อกี้นะคะมีที่พนักงานขายพนักงานขายค่ะก็คือการติดต่อด้วยตัวบุคคลนะคะมิได้มีหน้าที่เพียงแค่ขายสินค้าอย่างเดียวนะคะแต่เขาคือผู้ที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้บริโภครวมไปถึงนะคะเป็นการเปล่าประกาศหรือประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะมีโปรโมชั่นต่างๆเกี่ยวกับตัวสินค้านั้นด้วยค่ะอย่างที่สองค่ะหน้าที่ในการชักจูงลูกค้านะคะหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะให้หันมาบริการนะคะหันมาใช้บริการสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารนะคะเราเลือกได้ว่าเราจะใช้พนักงานขายนะคะเป็นคนสื่อสารเราจะใช้ช่องทางทางการตลาดใดๆนะคะเป็นตัวชักจูงให้กับผู้บริโภคนะคะเข้ามารับบริการของเราค่ะและอย่างที่3ค่ะมีการสร้างนะคะประสบการณ์ให้กับลูกค้าจะเห็นได้ว่าการบริการบางอย่างนะคะมีกิจกรรมหรือจัดกิจกรรมทางการตลาดเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญนะคะหรือว่าใครที่เล่น Facebook กันอย่างมากๆก็จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะมีการชักจูงใช่ไหมคะให้มีการกดไลค์กดแชร์หรือว่ามีการเล่นเกมเพื่อรับของรางวัลนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ในการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าค่ะอย่างที่4ค่ะหน้าที่ในการติดต่อกับลูกค้าแบบตัวต่อตัวนะคะปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายเองนะคะแต่ยังมีช่องทางโดยใช้เครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บไซต์หรือเพจต่างๆที่ทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการได้นะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดนะคะกลยุทธ์การบูรณาการการส่งเสริมการตลาดกับการสร้างแบรนด์นะคะจะเห็นได้ตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายมือถือต่างๆ AAS 2หรือ DTAC นะคะจะเห็นได้ว่ามีความเหมือนก็คือการให้สัญญาณแต่ความแตกต่างที่ใช้ก็มีเช่นไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆนะคะที่ AAS นำมาใช้หรือ True นำมาใช้หรือ DTAC นำมาใช้นะคะเขาก็พยายามสร้างความแตกต่างไม่ว่าจะด้วยราคาสินค้านะคะหรือว่าจะเป็นตัวพรีเซนเตอร์นะคะหรือว่าตัวโปรโมชั่นนะคะหรือการส่งเสริมการขายนั่นเองค่ะอย่างที่2นะคะกลยุทธ์ด้านการเพิ่มคุณค่าหรือการ added value เข้าไปนะคะบางครั้งนะคะจะเห็นได้ว่าใครที่เป็นสมาชิกของ AAS นะคะก็จะได้บัตรที่เรียกว่า Serenade ใช่ไหมคะไม่ว่าจะไปห้างสรรพสินค้าใดๆก็สามารถจะจอดรถได้ในที่พิเศษนะคะอันนี้ก็จะเป็นการหนึ่งในกลยุทธ์ในการเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้รับบริการนะคะและอย่างที่3ค่ะ
กลยุทธ์ทางด้านการผสมผสานค่ะก็เป็นการผสมผสานทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างนะคะด้านคุณค่าหรือว่าการผสมผสานการใช้สื่อต่างๆเข้ามาร่วมด้วยนะคะตรงนี้เป็นกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการตลาดที่

ำให้เรามีความแตกต่างจากคู่แข่งนะคะและผู้รับบริการก็รู้สึกว่าอยากจะเข้ามาเลือกธุรกิจของคุณเป็นผู้ให้บริการค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะให้เห็นชัดๆถึงการส่งเสริมการตลาดค่ะของตลาดบริการนะคะหวังว่านักศึกษาจะเข้าใจเนื้อหากันโดยถ่องแท้แล้วถ้าอยากจะเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งสามารถเข้าไปอ่านและศึกษากันได้ในเอกสารประกอบการเรียนการสอนกันต่อได้เลยวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแล้วมาถึงในตอนที่4กันแล้วนะคะในเรื่องของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ตลาดบริการค่ะเรามาดูกันว่า CRM นะคะการจัดการลูกค้าสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกธุรกิจเนี่ยจะต้องรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติกันเลยทีเดียวค่ะหวังว่าเมื่อนักศึกษาทุกท่านนะคะดูวิดีโอจบแล้วนะคะจะอธิบายได้ถึงกลยุทธ์นะคะการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของตลาดบริการกันได้ค่ะมาดูกันที่ความหมายก่อนว่าการจัดการลูกค้าสัมพันธ์นะคะในตลาดบริการหมายถึงอะไรค่ะการจัดการลูกค้าสัมพันธ์นะคะก็หมายถึงการบูรณาการนะคะเครื่องมือทางธุรกิจนะคะอิเล็กทรอนิกส์นะคะและกระบวนการนะคะในการให้บริการลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นการขายนะคะหรือการตลาดทางตรงนะคะหรือการจัดการทางด้านบัญชีกระบวนการในการสั่งซื้อนะคะการสนับสนุนการให้บริการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกกระบวนการเลยนะคะตั้งแต่ก่อนที่ลูกค้าจะซื้อกันเลยทีเดียวจนถึงเมื่อลูกค้าซื้อเสร็จแล้วนะคะก็ยังไม่จบภารกิจนะคะก็จะต้องมีการจัดการลูกค้าสัมพันธ์กันต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความเข้าใจการรับรู้ที่ดีและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเกิดความจงรักภักดีต่อตัวธุรกิจนั่นเองค่ะเรามาดูถึงกลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในตลาดบริการกันนะคะอย่างแรกค่ะการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีกลุ่มเป้าหมายนะคะเป็นคนกลางหรือตัวแทนในการตลาดบริการนั่นเองนะคะแน่นอนว่าธุรกิจบริการนะคะบางธุรกิจเนี่ยเราต้องอาศัยคนกลางนะคะหรือว่าตัวแทนจำหน่ายนะคะเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลยุทธ์นี้เนี่ยเราก็อาจจะมีการให้ส่วนลดทางการค้านะคะเช่นอาจจะมีส่วนลดทางการซื้อหรือการส่วนลดเพื่อการจัดการแสดงสินค้าให้นะคะเช่นสมมุติว่าอาจารย์ขายผลิตภัณฑ์คอลลาเจนชนิดหนึ่งนะคะแล้วถ้าสมมุติอาจารย์มีตัวแทนในการขายเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะจัดเป็นการจัดแสดงโชว์สินค้านี้นะคะหรือทำการส่งเสริมการตลาดให้เพื่อที่ตัวแทนเนี่ยจะได้ลดต้นทุนในการที่จะกระจายสินค้าหรือว่าลดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์นะคะอย่างที่สองค่ะอาจจะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ณแหล่งรับบริการเลยก็ได้นะคะสมมุติว่าตัวแทนจำหน่ายอาจารย์อยู่ตามภูมิภาคปริมณฑลอาจารย์ก็อาจจะจัดไล่ตามจังหวัดเลยนะคะเพื่อเป็นการช่วยหรือว่าส่งเสริมหรือว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับตัวแทนจำหน่ายของเรานะคะอย่างที่3การแข่งขันการขายและสิ่งที่จูงใจค่ะอาจจะมีสิ่งจูงใจที่ว่าเมื่อตัวแทนขายได้ถึงยอดเท่าไหร่นะคะก็จะมีผลลัพธ์หรือของรางวัลให้นะคะและ4ค่ะการจัดโปรแกรมฝึกอบรมการขายค่ะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองทุกครั้งเลยดีกว่านะคะตัวแทนการขายก็เหมือนเป็นตัวแทนของธุรกิจหรือตัวแทนของแบรนด์สินค้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ขายต่อของเราหรือตัวกลางของเราจำเป็นที่จะต้องมีการรับรู้และเข้าใจนะคะผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจนั้นอย่างถ่องแท้ท่วนทีให้เหมือนกับเป็นเจ้าของกิจการเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวธุรกิจเองเนี่ยก็อาจจะมีการจัดโปรแกรมฝึกอบรมการขายคือทั้งให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการขายให้กับตัวแทนจำหน่ายนั้นด้วยค่ะอย่างที่2นะคะกลยุทธ์นะคะก็คือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าคนสุดท้ายนะคะอย่างแรกกลุ่มเป้าหมายเราคือตัวแทนใช่ไหมเอ่ยอย่างที่2ลูกค้าสัมพันธ์เราคือลูกค้าของเราที่แท้จริงเลยนะคะกลยุทธ์นี้เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มช่องทางนะคะในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็น call center ต่างๆใช่ไหมคะหรือว่าเว็บไซต์หรือเพจที่ทำให้ลูกค้าสามารถสอบถามหรือร้องเรียนในสิ่งที่ได้รับบริการไปนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆก็ได้นะคะอย่างที่3ค่ะการให้บริการแถมเพิ่มเติมเช่นมีการแถมของฟรีลดราคานะคะคืนเงินนะคะหรือการชิงโชคนะคะก็คือเป็นกิจกรรมทางการตลาดต่างๆที่ทำให้ลูกค้าที่เมื่อซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ใช่ซื้อสินค้าแล้วจบแต่เรายังมีการบริการเพิ่มเติมให้เมื่อคุณกลับมาซื้อครั้งที่2เราอาจจะลดราคาให้หรือมีการคืนเงินใน

การซื้อครั้งที่2ก็ได้นะคะกลยุทธ์การพัฒนาช่องทางที่สามารถเข้าถึงลูกค้าโดยตรงได้นะคะก็มีดังนี้ค่ะอย่างแรกก็คือการให้บริการนะคะหลังการขายซื้อแล้วไม่จบค่ะแต่คุณซื้อแล้วคุณจะเป็นลูกค้าเราตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นการบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่อาจจะต้องมีความซับซ้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะคอมพิวเตอร์นะคะเครื่องจักรนะคะตู้เย็นหรือเครื่องใช้ต่างๆนะคะที่ปริมาณราคาซื้ออาจจะสูงนะคะเพราะฉะนั้นการบริการหลังการขายถือว่าเป็นหนึ่งในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับบริการของเรานั่นเองค่ะอย่างที่2ค่ะการให้บริการผ่าน call center นะคะลูกค้าจะรู้สึก อุ่นใจมากขึ้นถ้าสามารถที่จะโทรติดต่อไปที่ call center แล้วได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนตั้งแต่ก่อนซื้อเลยนะคะว่าสินค้าที่เราจะซื้อตรงตามความต้องการหรือเปล่าและเมื่อซื้อไปแล้วเกิดปัญหาใดๆก็สามารถที่จะติดต่อ call center ได้นะคะและอย่างที่3ค่ะการให้บริการณจุดขายแน่นอนว่าสินค้าบางประเภทลูกค้าอาจจะดูจากผ่านออนไลน์แต่อยากจะไปซื้ออยากจะไปจับสินค้าจริงๆณจุดขายนะคะเพราะฉะนั้นการบริการณจุดขายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใครซื้อโทรศัพท์มือถือณปัจจุบันนะคะไม่เพียงซื้อเสร็จแต่อาจจะมีการบริการมีการสอนการใช้นะคะหรือมีการถ่ายโอนข้อมูลให้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในการบริการณจุดขายค่ะลักษณะของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของตลาดบริการนะคะอย่างแรกค่ะเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ด้วยรางวัลค่ะเช่นเมื่อซื้อสินค้าจำนวนเท่านี้จะมีของแถมแบบลิมิเต็ดให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะหรืออย่างที่สองการสร้างความสัมพันธ์ด้วยการผูกพันตามเงื่อนไขสัญญาค่ะยกตัวอย่างถ้าคุณซื้อครบ 2,000 บาทนะคะคุณอาจจะได้รับกิฟต์วอยเชอร์นะคะเพิ่มเติมในการเข้าบริการต่างๆเพิ่มเติมอย่างเช่นโรงแรมนะคะยกตัวอย่างเช่นจองห้องพักนะคะครบ3ครั้งก็อาจจะมีกิฟต์วอยเชอร์ให้คุณสามารถไปรับบริการในการนวดแผนไทยได้ในโรงแรมนั่นเองนะคะอย่างที่3ค่ะการสร้างความสัมพันธ์ด้วยมูลค่าเพิ่มนะคะจะเห็นได้ว่ายกตัวอย่างเช่นสถาบันทางการเงินต่างๆนะคะ SCB นะคะก็อาจจะมีช่องทางพิเศษให้ใครที่ถือบัตรระดับนี้ขึ้นไปนะคะสามารถเข้าไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ในห้างดังๆได้นะคะหรือว่าอย่างเช่นสายการบินต่างๆนะคะถ้าคุณเดินทางโดยbusiness card นะคะคุณสามารถที่จะใช้บริการรับรองหรือว่า lounge ก่อนในการเดินทางขึ้นเครื่องได้นะคะนี่ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งที่ลูกค้าซื้อบริการนั้นไปค่ะและอย่างที่4ค่ะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ด้วยการให้ความรู้นะคะบางครั้งการบริการนะคะอย่างเช่นเราความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวแทนนะคะอาจจะมีการคอร์สอบรมนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะพาเขาไปดูต้นทางของการผลิตหรือโรงงานที่ผลิตเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้กับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าตัวแทนจำหน่ายของเราได้เข้าใจถึงตัวสินค้าและบริการของเรามากขึ้นนะคะลักษณะของการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้าในตลาดบริการนะคะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดอย่างแรกนะคะ City Reward นะคะเมื่อคุณสะสมคะแนนแล้วเนี่ยทาง City Reward ก็จะมีการเพิ่มแต้มให้ถึง5เท่านะคะหรือไม่ว่าจะเป็นบางคนที่ชอบดื่มกาแฟทานก็มีการสะสมดาวใช่ไหมคะจนถึงขั้นที่คุณจะได้เป็นดาวระดับทองก็คืออาจจะเป็นระดับโกนะคะก็จะมีการให้ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดอาจจะมีการให้กาแฟฟรีนะคะหรือว่าในทุกปีใหม่นะคะก็จะมีสมุดไดอารี่ประจำปีส่งมอบให้ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นรอยัลการ์ดนะคะในการเดินทางสายการบินต่างๆนี่ก็เป็นตัวอย่างของลักษณะการสร้างความสัมพันธ์ในลูกค้าของตลาดบริการนั่นเองค่ะทีนี้กลยุทธ์สัมพันธภาพนะคะในวงจรผลิตภัณฑ์นะคะในแต่ละช่วงผลิตภัณฑ์แน่นอนว่าการสร้างความสัมพันธ์ก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะนักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียดได้ในเอกสารการเรียนการสอนนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นถ้าสินค้านั้นๆเป็นบริการในขั้นแนะนำคนอาจจะยังไม่รู้จักบริการนี้นะคะก็ปริมาณการค้าขายอาจจะยังน้อยในตลาดอยู่นะคะการสร้างความสัมพันธ์หรือพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้บริโภคเนี่ยก็อาจจะต้องมีการพัฒนาให้สูงอาจจะมีการใช้กลยุทธ์ทางการขายเข้ามานะคะนโยบายธุรกิจก็อาจจะเป็นการสร้างความแตกต่างให้คนรับรู้ถึงตัวสินค้าก่อนได้นะคะพัฒนาไปจนถึงถ้าวงจรชีวิต

0: ผลิตภัณฑ์ไปถึงขั้นอิ่มตัวนะคะวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ก็อาจจะลดลงเพราะว่าได้มีการสร้างความสัมพันธ์กันตั้งแต่ในขั้นแนะนำตัวของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แล้วนะคะและนี่ค่ะก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้ในหลากหลายโปรแกรมนะคะหนึ่งในโปรแกรมที่เราใช้เรียกว่าโปรแกรมความภักดีก็คือเราจะทำอย่างไรที่เมื่อเราสร้างความสัมพันธ์แล้วแต่เป็นความสัมพันธ์ในระยะยาวนะคะเราก็จะเรียกโปรแกรมนี้ว่าโปรแกรมความภักดีทำได้ใน3ทางก็คืออย่างแรกโปรแกรมที่ช่วยในการประหยัดนะคะดูจากวิธีการสะสมนะคะตัวอย่างในหน้าจอจะเห็นว่าบัตรสะสมเมื่อกินน้ำครบ10แก้วแถมฟรี1แก้วนวดครบ10ครั้งมีการนวดฟรี1ครั้งนะคะเป็นการช่วยประหยัดในครั้งต่อๆไปนะคะแต่ก็เป็นการรักษาลูกค้าไว้ในระดับเดียวกันด้วยอย่างที่2เป็นโปรแกรมแบบสมาชิกจะเห็นได้ว่าบางสินค้าบางประเภทนะคะเราจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นสมาชิกใช่ไหมคะแต่เมื่อคุณเป็นสมาชิกแล้วคุณก็จะได้รับบริการที่แตกต่างออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเครือโรงแรมนะคะบอนวอยนะคะคุณเข้าพักครบจำนวนที่เขากำหนดไว้ก็จะได้เป็นสมาชิกบอนวอยนะคะในขั้นพรีเมียมในการพักแต่ละครั้งก็อาจจะมีการซอฟต์ดริงก์เสิร์ฟไปถึงห้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างที่3ค่ะโปรแกรมสัมพันธภาพทางการตลาดนะคะสัมพันธภาพในที่นี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่สามารถรักษาผู้บริโภคให้อยู่กับเราได้โดยตลอดเลยนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติคุณมีตัวแทนจำหน่ายคุณอาจจะมีช่องทางที่ทำให้ตัวแทนของคุณเนี่ยสามารถสื่อสารติดต่อกับคุณได้อย่างตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะหรืออาจารย์ยกตัวอย่างเช่น Shopee หรือ Lazada จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เป็นเพียงตลาดขายสินค้าอย่างเดียวแต่ในตลาดนั้นยังมีเกมให้เราได้คอยเล่นก็คือคอยสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะทุกวันที่15ถ้าเข้ามาเล่นเกมคุณอาจจะได้กิฟต์วอยเชอร์ในการส่งฟรีอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ดูกันว่าธุรกิจของคุณเหมาะสมกับโปรแกรมความภักดีแบบไหนแต่เชื่อว่าผู้รับบริการนะคะเมื่อได้รับบริการได้รับโปรแกรมความภักดีนี้ไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าจะได้การตอบรับหรือว่าความพึงพอใจที่มากขึ้นกว่าการขายสินค้าและบริการอย่างทั่วไปค่ะและเมื่อมาถึงตรงนั้นแล้วก็อย่าลืมว่าเมื่อเราเนี่ยนะคะให้บริการลูกค้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องมาดูว่าลูกค้าเนี่ยเกิดความพึงพอใจกับสิ่งที่เราให้บริการไปแล้วหรือเปล่านะคะจึงทำนำมาสู่นะคะการประเมินผลนะคะในการส่งเสริมการตลาดที่เราทำไปค่ะอย่างแรกค่ะประเมินผลด้านการสื่อสารเรามาดูกันก่อนว่าสื่อสารออกไปแล้วลูกค้านะคะได้รับรู้ถึงตราสินค้าหรือเปล่านะคะเข้าใจถึงตัวบริการของเราอย่างแท้จริงหรือเปล่านะคะมีความชอบเพิ่มขึ้นไหมและมีการบอกต่อไหมนะคะตรงนี้สามารถดูได้จากไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์หรือการคอมเมนต์การรีวิวต่างๆนั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งคือการประเมินประสิทธิผลทางด้านการขายค่ะแน่นอนว่าตอนแรกเป็นการรับรู้อย่างที่2รับรู้แล้วเกิดยอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะวิเคราะห์ได้ตั้งแต่ยอดขายหรือว่าส่วนครองตลาดที่เกิดขึ้นค่ะอย่าลืมว่าไม่ว่าจะทำธุรกิจใดๆหรือว่าทำลงเงินลงทุนในการส่งเสริมการตลาดอะไรไปแล้วอย่าลืมที่จะประเมินผลกันนะคะว่าสิ่งที่เราทำไปเกิดผลตรงตามเป้าประเด็นหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เกิดผลที่ดีพอก็จะได้มีการปรับปรุงนะคะและนี่ค่ะก็เป็นการจัดการลูกค้าสัมพันธ์นะคะในตลาดบริการค่ะหวังว่านักศึกษาทุกท่านนะคะจะเข้าใจในเบื้องต้นกันมากขึ้นแต่เพื่อความมั่นใจในการสอบอย่าลืมไปอ่านเอกสารประกอบการเรียนการสอนกันด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
5: ปลัดอำเภอ
4: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
5: นักธุรกิจ
4: นักการเงิน
5: นักการธนาคาร
4: นักการตลาด
5: นักการบัญชี
4: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
5: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
4: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย

0: ใหญ่สุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะมาถึงตอนที่3ของหน่วยที่13นะคะว่าด้วยเรื่องของการกลยุทธ์การกระบวนการบริการนะคะในตอนที่3นี้คือเรื่องของการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริการของลูกค้าค่ะนะคะจาก2ตอนแรกที่เราพูดถึงว่าเราจะต้องออกแบบนะคะในเรื่องของกระบวนการบริการยังไงพอท้ายที่สุดสิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่คุณออกแบบมานั้นลูกค้ายอมรับหรือเปล่าลูกค้าสะดวกใจที่จะใช้บริการหรือเปล่านะคะทีนี้นะคะเราก็มาดูนะคะในเรื่องของการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริการของลูกค้ากันนะคะเนื่องจากบริการเนี่ยมันมีอยู่หลายชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่บริการทุกชนิดที่จะให้ลูกค้าเนี่ยมีส่วนร่วมบริการนั้นเนี่ยนะคะเท่าๆกันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงแบ่งนะคะการมีส่วนร่วมของลูกค้าในกระบวนการบริการนะคะออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่แรกก่อนก็คือนะคะกระบวนการบริการนะคะที่ลูกค้ามีส่วนร่วมในระดับต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพนักงานเนี่ยจะเป็นคนที่กำหนดนะคะการปฏิบัติการนะคะไปตามระบบงานบริการเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่มีส่วนร่วมนะคะหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการตรงนี้เนี่ยนะคะน้อยมากๆนะคะเหมือนอย่างการทำอาหารเนี่ยนะคะในร้านอาหารลูกค้าก็ไม่เคยที่จะเข้ามาดูถึงในครัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในครัวก็ลุยไปเลยค่ะอยากทำอะไรก็ทำไปนะคะขอให้อาหารเนี่ยออกมาเนี่ยเสร็จทันเวลาแล้วก็นะคะมีรสชาติมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการก็พอแล้วนะคะอาจจะหม้อเนี่ยเก่าเกินไปหน่อยนะคะบริเวณเนี่ยคับแคบเกินไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าลูกค้าเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เข้ามาเห็นนะคะส่วนอันที่สองนะคะลูกค้าเนี่ยมีส่วนร่วมในการบริการนะคะอยู่ในระดับปานกลางนะคะลูกค้าเนี่ยเริ่มมีส่วนเข้ามานะคะกำหนดในเรื่องของการบริการด้วยนะคะเพราะว่าในกระบวนการบริการนั้นนะคะต้องอาศัยปัจจัยนะคะความชอบความต้องการของลูกค้าเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการบริการนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการถามไถ่ลูกค้านะคะจะต้องมีเรื่องของการที่เอาข้อมูลนะคะจากลูกค้าเนี่ยไปใช้นะคะเพื่อที่จะสร้างการบริการที่ถูกใจลูกค้าอย่างแท้จริงนะคะอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีนะคะหรืออย่างเช่นการดีไซน์นะคะในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์นะคะที่จะใช้ในการควบคุมนะคะข้อมูลของบริษัทนะคะของธุรกิจของลูกค้าก็ต้องอาศัยข้อมูลว่านะคะระบบการบัญชีของลูกค้าเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าไม่มีข้อมูลตรงนี้นะคะธุรกิจในเรื่องของการสร้างซอฟต์แวร์นะคะเพื่อที่จะสร้างระบบคอมพิวเตอร์ให้กับลูกค้าเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะทำงานให้ได้สมบูรณ์แบบนะคะหรือทำไปนะคะระบบก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าก็ได้นะคะและแบบที่3ค่ะนะคะก็คือนะคะลูกค้าเนี่ยนะคะมีส่วนร่วมในการบริการอยู่ในระดับสูงนะคะซึ่งการที่ลูกค้าเนี่ยนะคะ อยู่ในการบริการเนี่ยนะคะพูดง่ายๆว่าลูกค้าเป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งของการบริการเลยทีเดียวค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะลูกค้าถ้าไม่ปฏิบัตินะคะหรือปฏิบัติผิดวิธีนะคะจากในกระบวนการนะคะลูกค้าจะไม่ได้สิ่งที่ตัวเขาต้องการสิ่งที่เห็นชัดมากๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการเรียนนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าลูกค้านะคะไม่ลูกค้าเนี่ยนะคะ

ไม่สนใจเรียนไม่ใส่ใจทำแบบฝึกหัดนะคะตามที่ผู้สอนเนี่ยกำหนดเอาไว้นะคะลูกค้าก็ไม่ได้ในเรื่องของความรู้นะคะถ้าเช่นเดียวกับที่ ผู้สอนเนี่ยนะคะตั้งใจที่จะมอบความรู้ตรงนั้นให้ได้นะคะหรืออย่างเรื่องของการสอนโยคะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือลูกค้าเนี่ยนะคะก็จะต้องพยายามนะคะทำตามขั้นตอนต่างๆนะคะอย่างพิถีพิถันอย่างเคร่งครัดนะคะแม้กระทั่งนะคะอย่างบางอันเนี่ยนะคะพูดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยนะคะไม่ปฏิบัติตามกระบวนการบริการอาจจะถึงกับเป็นอันตรายได้อย่างเช่นเรื่องของการสอนดำน้ำอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมีขั้นตอนนะคะแล้วถ้าลูกค้าไม่ทำตามนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันตรายมากอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนะคะอ่ะทีนี้นะคะส่วนที่สำคัญนะคะในการที่เราเนี่ยนะคะจะประสานในเรื่องของกระบวนการบริการกับลูกค้าเนี่ยนะคะมีอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือนะคะจุดล้มเหลวหรือ failure point นะคะในเรื่องของ failure point เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ลูกค้าเนี่ยนะคะก็จะ เสียอารมณ์นะเกิดความไม่พึงพอใจนะคะแล้วก็อาจจะมีการตำหนิติเตียนนะคะซึ่งทำให้ธุรกิจบริการเนี่ยนะคะก็ เสียภาพพจน์เสียในเรื่องของความนิยมนะคะแล้วก็นะคะอาจจะต้องนะคะทำงานชดใช้นะคะซึ่งทำให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดผลดีต่ออะไรเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นนะคะจุดล้มเหลวเนี่ยนะคะเราต้องพยายามนะคะแก้ไขปัญหาให้ได้หรือป้องกันไม่ให้เกิดได้ก็จะยิ่งดีแต่อย่างไรก็ตามนะคะนะคะในการปฏิบัติงานนะคะเราต้องยอมรับว่าจุดล้มเหลวอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าเมื่อไรก็ตามแล้วก็ไม่ว่าการบริการนั้นจะทำซ้ำมาแล้วนะคะกี่ครั้งก็ตามด้วยค่ะนะคะทีนี้ในการแก้ไขจุดล้มเหลวของการบริการเนี่ยนะคะมันแก้ได้ที่ตัวลูกค้าและแก้ได้ในตัวของธุรกิจนะคะเริ่มตั้งแต่อันแรกก่อนนะคะก็คือการอบรมให้ความรู้กับลูกค้านะคะเพื่อที่จะอธิบายว่าถ้าคุณต้องการคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการนะคะคุณจะต้องฟอลโล่ตามนะคะปฏิบัติตามกระบวนการของการบริการต่างๆเหล่านี้นะคะอย่าแตกแถวนะคะอย่าแบบนึกเอาเองว่าทำอะไรก็ทำได้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยด้วยความไม่รู้ของลูกค้าหรือด้วยความที่ไม่มีคำตักเตือนนะคะลูกค้าก็ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ทำให้เกิดจุดแห่งความล้มเหลวขึ้นมานะคะแต่อันที่สองเนี่ยนะคะเราก็บอกได้ว่านะคะในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะจัดการกับกลุ่มจับจุดล้มเหลวเนี่ยนะคะก็คือเราเนี่ยนะคะจะต้องเก็บข้อมูลรายละเอียดอันนี้คือธุรกิจบริการจะต้องทำเองนะคะคือเก็บข้อมูลรายละเอียดในเรื่องของความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเกิดตรงไหนบ่อยๆนะคะเกิดขึ้นจากอะไรอ๋อตรงเนี้ยนะคะเกิดขึ้นจากความที่ว่านะคะมีทางแยก2ทางนะคะแล้วไม่มีป้ายบอกลูกค้าก็เลยไม่รู้นะคะหรือว่านะคะกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ลูกค้าสับสนนะคะเพราะมีขั้นตอนมากเกินไปนะคะเราสามารถรวบเอาขั้นตอนย่อยๆเนี่ยนะคะให้มันเป็นขั้นตอนใหญ่อันเดียวได้ไหมนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยนะคะไม่เกิด เหตุที่ทำให้เกิดความล้มเหลวต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะทีนี้นะคะอย่างที่ เล่าให้ฟังว่านะคะการแก้ไขความล้มเหลวเนี่ยนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ต้องทำแต่จะดีกว่าเยอะถ้าเราป้องกันไม่ให้ความล้มเหลวต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกนะคะเพราะฉะนั้นอันแรกก่อนเลยนะคะนะคะออกแบบการมีส่วนร่วมในกระบวนการของลูกค้าเสียใหม่นะคะเพราะว่านะคะในหลายๆครั้งเนี่ยนะคะลูกค้าเองเนี่ยแหละนะคะที่จะมีส่วนที่จะทำให้เกิดความล้มเหลวในการบริการตรงนั้นขึ้นได้นะคะอย่างเช่นนะคะในอาหารจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ปกติเนี่ยก็คือจะมีอาหารวางไว้นะคะแล้วลูกค้าเนี่ยก็จะเข้ามาตักนะคะนั่นคือสภาวะปกติแต่พอมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นมาปั๊บนะคะก็นะคะเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีค่ะนะคะอย่างเช่นลูกค้าที่จะเข้ามานะคะตักอาหาร1ต้องใส่แมสก์ก่อน2ต้องใส่ถุงมือนะคะก่อนที่จะสัมผัสกับทัพพีหรืออะไรก็ตามที่จะตักอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งบางที่เนี่ยนะคะยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าลูกค้าไม่สามารถที่จะเดินไปตักอาหารเองได้เลยใช้วิธีการ
สั่งพนักงานแทนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีการเรียกพนักงานนะคะแล้วก็โอเคนะคะรอบนี้ต้องการอะไรนะคะก็ให้ไปตักมาให้นะคะเพื่อป้องกันนะคะว่าสารคัดหลั่งในตัวของลูกค้าเนี่ยนะคะเกิดจะปนเปื้อนกับอาหารขึ้นมานะคะซึ่งจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคนะคะนั่นก็คือขั้นตอนที่นะคะเราจะต้องสร้างเพิ่มขึ้นมาค่ะเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยนะคะมีความปลอดภัยนะคะทีนี้นะคะการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะทำให้นะคะป้องกันความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครก็ตามนะคะที่ไปหาหมอนะคะแล้วก็จะต้องเอ็กซเรย์นะคะก็พอถ่ายเอ็กซเรย์เสร็จนะคะเจ้าหน้าที่ในห้องเอ็กซเรย์เนี่ยนะคะก็จะต้องมอบฟิล์มเอ็กซเรย์ให้กับคนไข้แล้วคนไข้เนี่ยจะต้องถือมาให้คุณหมอก็จะมาเปิดส่องดูในห้องนะคะตรวจว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะกับจุดตรงนี้ทำไมถึงเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาได้แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะนะคะใช้วิธีการก็คือว่าเมื่อถ่ายเอ็กซเรย์เสร็จภาพนั้นจะถูกส่งเข้าไปในคอมพิวเตอร์ในห้องของตรวจของคุณหมอท่านนั้นทันทีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เอาฟิล์มไปวางลืมไว้ที่ไหนก็ตามนะคะหรือตรวจครั้งหน้านะคะต้องเอาฟิล์มมาด้วยนะนะคะก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะข้อมูลทั้งหมดนั้นอยู่ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะในข้อที่3นะคะเราอาจจะต้องจัดการกับพฤติกรรมบางอย่างของลูกค้านะคะเพื่อที่ไม่ว่าจะเป็นการบอกกล่าวล่วงหน้านะคะหรือจะเป็นเรื่องของการตักเตือนนะคะก็ตามนะคะเพื่อป้องกันความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นนะคะ อย่างเช่นนะคะท่านนักศึกษาเนี่ยนะคะไปงานหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยเขาแต่งตัวกันเรียบร้อยหมดเลยนะคะแต่นักศึกษาเนี่ยใส่กางเกงขาสั้นไปนะคะแล้วก็ลากรองเท้าแตะไปด้วยนะคะคนที่อายไม่ใช่ใครคือตัวคุณเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณนะคะจะไม่แต่งตัวให้ผิดแผกไปจากคนที่อยู่ในงานนั้นนะคะในการ์ดเชิญควรจะระบุว่าควรแต่งกายแบบไหนนะคะอย่างเช่นแต่งกายสุภาพอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งในเรื่องของตรงนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ไม่เกิดความเก้อเขินนะคะทั้งตัวเจ้าของงานแล้วก็ตัวคนที่แต่งตัวเนี่ยนะครับผิดแผกไปจากคนอื่นด้วยนะคะกลยุทธ์ข้อที่4คือส่งเสริมสังคมความเป็นลูกค้านะคะในเรื่องของการสร้างสังคมความเป็นลูกค้าเนี่ยคือให้ลูกค้าเนี่ยควบคุมกันเองนะคะหมายความว่ายังไงนะคะในระบบออนไลน์นะคะเราสามารถที่จะส่งข้อมูลข่าวสารไปบอกก่อนได้นะคะว่านะคะลูกค้านะคะวิธีการปฏิบัตินะคะเข้าไปนะคะอย่าลืมบัตรประชาชนเป็นอันขาดนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าจะไปฉีดวัคซีนนะคะลืมบัตรประชาชนไม่ได้นะนะคะอันเนี้ยนะคะก็จะเตือนเข้าไปนะคะในเว็บไซต์นะคะหรืออาจจะสร้างระบบนะคะพี่เลี้ยงนะคะก็คือคนที่ให้บริการนะคะก็คือคนที่เคยเป็นลูกค้ามาก่อนอย่างคนที่เคยไปปฏิบัติธรรมนะคะมาก่อนนะคะก็จะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ที่จะเข้าไปปฏิบัติธรรมในรุ่นหลังๆนะคะที่จะทราบว่านะคะจะต้องเอาอะไรไปนะคะจะต้องทำตัวยังไงนะคะเพราะว่าอย่างในคอร์สปฏิบัติธรรมหลายๆอันเนี่ยนะคะก็จะมีการสั่งห้ามนะคะกลยุทธ์ข้อที่5นะคะคือปรับปรุงพื้นที่การบริการค่ะนะคะอย่างเช่นนะคะบางบริเวณนะคะที่ลูกค้าบางรายเนี่ยเราทราบเลยว่าจะเป็นคนไข้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นผู้สูงอายุนะคะที่อาจจะต้องนั่งรถเข็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็ไม่ควรที่จะทำในลักษณะที่เป็นขั้นบันไดแต่เราควรจะทำเป็นพื้นลาดนะคะเพื่อที่จะทำให้สามารถเข็นรถเข็นเนี่ยนะคะผ่านจุดตรงนั้นไปได้ไม่ใช่จะต้องมายกรถเข็นกันทุกรอบนะคะเพราะว่าตรงนั้นเป็นบันไดนะคะก็นะคะเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าก่อนได้เลยค่ะนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะ ก็จะเห็นได้อีกอย่างหนึ่งว่านะคะในปัจจุบันนะคะลูกค้าเนี่ยนะคะสามารถที่จะเลือกนะคะเข้ามาใช้บริการนะคะในเรื่องของธุรกิจบริการเนี่ยนะคะในเวลาทำการแล้วก็นอกเวลาทำการนะคะแล้วก็นะคะบางครั้งลูกค้าก็อาจจะเจอกับสภาวะที่โอ้โหลูกค้าด้วยกันเนี่ยแออัดมากๆนะคะแล้วก็อาจจะเจอในสภาวะที่ทำงานได้สบายๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยเกิดการใช้เทคโนโลยีการบริการตนเองนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความสะดวกที่จะใช้บริการนะคะไม่ว่านะคะ
ในเวลาใดก็ตามนะคะอยู่สถานที่ไหนก็ตามสามารถที่จะโอนเงินไปช่วยคนประสบภัยน้ำท่วมได้อะไรประมาณนั้นนะคะหรือสามารถที่จะทำรายการนะคะจ่ายค่าโทรศัพท์ได้โทรศัพท์จะได้ไม่ถูกตัดนะคะการใช้เทคโนโลยีการบริการตนเองเนี่ยนะคะในปัจจุบันจึงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายนะคะเพราะว่านะคะการบริการตนเองเนี่ยนะคะทำให้เราไม่ต้องรอคิวนะคะเราสามารถที่จะกำหนดนะคะในเรื่องของการบริการให้กับตนเองได้นะคะแล้วก็นะคะในงานบริการหลายอย่างนะคะที่พูดง่ายๆว่าหาคนทำงานยากหรือเกินนะคะเราก็จะใช้วิธีการในการที่จะให้ใช้เทคโนโลยีบริการตนเองไปเลยนะคะโดยไม่ต้องผ่านนะคะพนักงานหรือบุคลากรที่ให้บริการค่ะนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะการเรียกแท็กซี่นะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็คือต้องไปยืนริมถนนนะคะร้อนๆแดดร้อนจี๋เลยนะคะแล้วก็นะคะยืนโบกนะคะหาแท็กซี่แล้วก็ต้องส่องดูให้ดีๆว่าแท็กซี่คนนี้และรถคันนี้นะคะมีคนนั่งอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ในปัจจุบันนี้นะคะเราสามารถใช้แอปพลิเคชันนะคะที่จะเรียกแท็กซี่นะคะในเวลาที่คุณต้องการแล้วก็มาจอดในสถานที่ที่คุณต้องการได้นะคะหรืออย่างเช่นนะคะในการกดเงินสดนะคะจากตู้ ATM ในอดีตนั้นนะคะเราจะต้องมีบัตร ATM ค่ะนะคะบางคนลืมบัตรนะคะบางคนลืมรหัสนะคะบางคนทำบัตรหายนะคะต่างๆนานานะคะซึ่งก็เป็นปัญหาทำให้การบริการเนี่ยนะไม่ครบถ้วนนะคะหรือบางคนนั้นกดผิดอ้าวนะคะโดนเครื่อง ATM เนี่ยยึดบัตรไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ก็เลยใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการกดเงินสดนะคะโดยใช้นะคะในเรื่องของแอปพลิเคชันนะคะของธนาคารนะคะ e-banking นะคะในการทำงานนะคะแล้วจัดการโดยผ่านสมาร์ทโฟนค่ะนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็ทับจะเรียกได้ว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของเรานะคะทุกคนเนี่ยออกจากบ้านก็ต้องติดโทรศัพท์ไปด้วยทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ทำรายการไปเลยนะคะผ่านโทรศัพท์นี่แหละนะคะคราวนี้เทคโนโลยีที่เราจะใช้ในการบริการตนเองเนี่ยนะคะนอกเหนือจากการที่เราเนี่ยนะคะจะใช้พวกนะคะแมชชีนอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือในเรื่องของระบบนะคะที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะคุณอาจจะใช้นะคะสังคมของลูกค้าด้วยกันเองก็ได้นะคะโดยการใช้ชุมชนออนไลน์ค่ะนะคะในปัจจุบันนี้นะคะการบริการตนเองหลายครั้งเนี่ยเกิดขึ้นนะคะจากการที่เราเนี่ยสามารถที่จะดูประสบการณ์ของลูกค้าคนอื่นที่เคยใช้บริการนี้มาแล้วนะคะซึ่งที่เราเรียกกันว่ารีวิวค่ะอ่านรีวิวนะคะว่าถ้าเราจะไปขอวีซ่านะคะไปประเทศนี้เนี่ยนะคะเราจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะคะในชุมชนออนไลน์อย่างเช่น .com เนี่ยโอ้มีคนเขียนละเอียดมากละเอียดแบบประเภทที่เรียกว่าแทบจะละเอียดกว่าที่สถานทูตเขียนให้คุณอีกนะคะบอกเลยว่าคุณจะต้องขึ้นตึกไปตัวไหนขึ้นลิฟต์ตัวไหนคุณจะต้องติดต่อคนที่ใส่แว่นนะนะคนนั้นเนี่ยนะจะทำรายการให้คุณได้อย่างรวดเร็วนะคะคุณควรต้องไปก่อนกี่โมงนะคะจะมีรายละเอียดละเอียดมากๆเลยทีเดียวนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณนะคะสำหรับคนที่นะคะโพสต์เอาไว้นะคะทีนี้นะคะระบบบริการตนเองฟังดูแล้วดีนะคะฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหคล่องแคล่วคล่องว่องไวนะคะทำอะไรได้อย่างใจตัวเองทุกอย่างแต่จริงๆแล้วนะคะระบบการบริการตนเองก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นเดียวกันค่ะนะคะข้อดีของการบริการตนเองก็คือนะคะสะดวกนะคะคุณควบคุมการใช้บริการได้ด้วยตัวเองอย่างเช่นนะคะกดเงินอ่ะ 5,000 อุ๊ยๆไม่เอานะคะเยอะไปเดี๋ยวเงินหมดนะคะเอาเปลี่ยนใหม่นะคะคุณสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะถ้าสมมติว่าคุณไปเบิกเงินที่ธนาคารคุณเขียนใบเบิกไปแล้วนะคะแล้วพนักงานเค้าโปรเซสไปแล้วเนี่ยนะคะคุณก็นะคะไม่สามารถที่จะควบคุมได้นอกจากว่าคุณคิดว่า 5,000 มันเยอะไปเอา 3,000 คุณต้องฝาก 2,000 นั้นกลับเข้าไปในธนาคารนะเสียเวลารออีกนะคะแต่นะคะถ้าสมมติคุณใช้แอปพลิเคชันคุณสามารถเปลี่ยนได้ด้วยปลายนิ้วของคุณเลยนะคะเราไม่ต้องเสียค่ารถเราไม่ต้องเสียค่าเดินทางไม่ต้องแต่งตัวออกจากบ้านนะคะซึ่งทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะจากการใช้ระบบการบริการตนเองนะคะและนอกจากนั้นนะคะพนักงานที่ให้บริการเราเนี่ยนะคะธนาคารนะคะเดียวกันแต่ต่างสาขานะคะพนักงานนะคะก็ไม่เหมือนกันเพราะพนักงานก็เป็นมนุษย์ไงคะ
นะคะในเรื่องของนะคะการให้บริการนะคะสโคปของแต่ละคนที่จะให้นะคะหรือแม้กระทั่งความช่วยเหลือนะคะความมีจิตบริการของแต่ละคนก็แตกต่างกันรวมทั้งวิธีการของแต่ละคนก็อาจจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะข้ามในส่วนของตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าแมชชีนนะคะหรือในเรื่องของเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันทำตามขั้นตอนของมันไปนะคะมันไม่มีอารมณ์มันไม่ได้มีความรู้สึกนะคะมันก็ไม่มีอะไรที่จะไบแอสหรือเกิดข้อลำเอียงขึ้นมาได้คราวนี้เรามาดูข้อเสียนะคะข้อเสียจากการใช้ระบบการบริการตนเองนั่นก็คือนะคะบริการล่มอันนี้เนี่ยนะคะที่บริการล่มแล้วล่มระหว่างการใช้นะคะแล้วเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินทองนะคะลูกค้าจะตกใจมากตัดบัญชีฉันไปแล้วนะคะแต่เงินยังไม่ออกมาเลยตายแล้วนะคะแล้วฉันจะไปทำยังไงเนี่ยฉันต้องไปแจ้งความหรือเปล่านะคะนอกจากนั้นนะคะเวลาเกิดปัญหาขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะโดนบัตร ATM บัตร ATM เนี่ยโดนตู้เนี่ยยึดไปนะคะกว่าจะจัดการได้เนี่ยคุณต้องไปที่สาขาคุณต้องไปทำนู่นทำนี่นะคะหลายสเต็ปนะคะซึ่งไปมาแล้วใช้ระบบบริการตนเองมีปัญหาหนักไปซะยิ่งกว่าการที่นะเข้าไปที่ธนาคารแล้วทำรายการด้วยซ้ำไปนะคะปัญหาการปฏิบัติงานคู่ขนานนะคะระหว่างการบริการตนเองและการบริการแบบเผชิญหน้านะคะซึ่งพอถึงจุดหนึ่งการบริการตนเองอาจจะมีปัญหามนุษย์จะต้องเข้ามาช่วยนะคะพนักงานจะต้องเข้ามาช่วยทีนี้นะคะในบางระบบไม่มีการเซตพนักงานเข้ามาช่วยนะคะพูดง่ายๆก็คือนะคะปล่อยให้ลูกค้าเนี่ยเผชิญชะตากรรมเองอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลูกค้าก็จะรู้สึกแย่นะคะรู้สึกว่านะคะระบบการบริการตนเองเนี่ยนะคะมันเชื่อถือไม่ได้เอาซะเลยนะคะเอแล้วถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราจะทำยังไงคะนะคะที่จะตัดสินใจจะเอาระบบการบริการตนเองมาใช้หรือเปล่านะคะประการที่หนึ่งค่ะคุณต้องนะคะทราบก่อนว่าความเสถียรของระบบบริการตนเองนั้นมีไหมนะคะอย่างเช่นไฟดับปุ๊บนะคะระบบมันจะล่มสลายลงไปหมดเลยหรือเปล่านะคะเงินยังไม่ออกมาแต่ตัดบัญชีไปแล้วนะคะให้ลูกค้าเนี่ยนะมาแจ้งความนะคะมาทะเลาะเบาแว้งกันอยู่หน้าเคาน์เตอร์ให้กับคุณหรือเปล่านะคะหรือตรงนั้นเนี่ยไฟมันตกบ่อยถ้าไฟตกเนี่ยนะคะระบบมันจะมีปัญหาไหมนะคะการทดแทนกันได้ของการบริการด้วยบุคคลกับการบริการตนเองนะคะคือบางครั้งเนี่ยนะคะบางธุรกิจบริการตัดสินใจว่ามีทั้ง2อย่างไปเลยเพราะว่าอะไรนะคะอย่างเช่นการซื้อกองทุนที่ธนาคารกองทุนนี้มีผลตอบแทนยังไงดีหรือไม่ดีเนี่ยนะคะลูกค้าจะสะดวกใจที่จะคุยกับที่ปรึกษาทางการเงินแต่สามารถที่จะเลือกไปทำรายการเองได้นะคะเช่นนะคะเกิดเห็นกองทุนที่น่าสนใจขึ้นมาตอน2ทุ่มนะคะแบบทำยังไงดีแล้วเนี่ยนะคะอยากจะรู้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะโทรถามนะคะในกรณีที่มีความสนิทสนมกับนะคะผู้ที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะคะหลังจากนั้นก็มาทำรายการเองได้นะคะโดยไม่ต้องเข้าไปที่สาขานะคะไม่ต้องเข้าไปที่ธนาคารเองนะคะมีระบบสำรองค่ะนะคะเมื่อระบบการบริการล่มนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยระบบบริการตนเองหลายๆอันนะคะพอเกิดปัญหาขึ้นมาทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าไม่ได้มีการสร้างแผนสำรองเอาไว้เลยนะคะว่าเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้นะคะลูกค้าตกใจลูกค้าแบบเกิดความไม่สะดวกแล้วเราจะทำยังไงต่อนะคะไฟโลไฟมันดับนะคะฟ้าผ่าเปรี้ยงนะคะปรากฏว่าระบบทุกอย่างเนี่ยล่มสลายนะคะเราจะสามารถใช้ระบบแมนนวลนะคะคือเรียกขานชื่อกันทีละคนเนี่ยอย่างเก่าได้หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเห็นได้ว่านะคะถ้าธุรกิจบริการเนี่ยคิดให้รอบคอบนะคะก็จะสามารถสร้างระบบการบริการตนเองเนี่ยนะคะที่มีประสิทธิภาพได้แต่อย่างไรก็ดีลูกค้านะคะก็ไม่ได้ง่ายนะคะว่านะคะจะยอมรับระบบการบริการตนเองได้ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นประการที่หนึ่งค่ะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าก่อนนะคะอย่างเช่นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกว่าที่ลูกค้าจะเข้าไปใช้ระบบนะคะ e-banking เนี่ยนะคะคนเนี่ยนะก็กลัว
ตายละนะคะเดี๋ยวถูกลักเงินในบัญชีเนี่ยจะทำยังไงนะคะซึ่งคุณก็จะต้องนะคะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นการทำรายการต่างๆนั้นนะคะจะต้องการข้อมูลจากลูกค้าซึ่งผู้นี้ว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยนะคะทำแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเงินคุณไม่ได้หายไปง่ายๆแน่นอนนะคะแล้วระบบเนี่ยมีการป้องกันการแฮกนะคะอย่างดีแล้วนะคะคุณต้องเข้าใจพฤติกรรมและนิ

ัยของลูกค้าค่ะนะคะอย่างเช่นนะคะลูกค้าที่เป็นนะคะผู้สูงอายุนะคะอาจจะเป็นคนที่ยอมรับระบบบริการตนเองได้นะคะยากหน่อยนะคะหรือทำอะไรช้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำรายการแล้วนะคะแป๊บเดียวอ่ะนะคะคุณไม่ทำรายการ

0: รายการเกินเวลาที่ต้องการนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะลูกค้าก็ไม่ไหวค่ะนะคะเพราะไม่สะดวกสำหรับลูกค้านะคะทำการทดสอบก่อนนะคะนะคะแล้วก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยนะคะอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทำยังไงนะคะอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าคุณตั้ง ATM ไว้นะคะแล้วถูกรถเนี่ยชนนะคะหรือรถหรือเสาไฟฟ้าเนี่ยล้มทับนะคะหรือแม้กระทั่งอย่างเช่นเกิดปัญหาของไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยนะคะจะทำยังไงคะแล้วก็นะคะเรื่องของการที่เราเนี่ยนะคะจะต้องประชาสัมพันธ์ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริการตนเองเนี่ยนะคะอย่างทั่วถึงซะก่อนนะคะอย่างเช่นนะคะตอนที่กว่าที่รัฐบาลไทยนะคะจะให้คนไทยเนี่ยนะคะใช้ระบบพร้อมเพย์ได้นะคะก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งแล้วก็ต้องอธิบายว่ามันสะดวกยังไงมันมีประโยชน์ยังไงนะคะ เวลาถ้าคืนเงินภาษีนะนะคะมันคืนเข้าบัญชีได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่งนะคะพิลีพิไลว่าเอามารับเช็คจากรับเช็คนะคะต้องเอาไปเข้าสาขาจากสาขาต้องรอให้เงินเข้าบัญชีโอ้นะคะอีกหลายวันเลยทีเดียวแต่อันนี้เนี่ยนะคะถ้าคุณเสียภาษีเกินไว้นะคะมันโอนคืนเข้าให้ได้เลยทันทีอย่างเงี้ยนะคะสอนวิธีการใช้ระบบบริการตนเองต้องสอนค่ะนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้คุ้นเคยนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยนะคะอาจจะประมาทอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยได้ทดลองใช้นะคะสังเกตได้นะคะว่านะคะเวลาที่ใช้เริ่มใช้บริการ e-banking ใหม่ๆพนักงานธนาคารนะคะจะเดินออกมานะคะอยู่กับลูกค้าเลยที่ตู้ ATM นะคะแล้วก็สอนให้ลูกค้าเนี่ยใช้นะคะยังไงนะคะหรือตู้ ADM ในการฝากเงินนะคะก็จะยืนอยู่เป็นพี่เลี้ยงนะคะให้ลูกค้าเนี่ยนะคะสามารถที่จะทำรายการได้นะคะแล้วก็เกิดประสบการณ์นะคะเกิดความมั่นใจในการใช้บริการครั้งต่อไปนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมนะคะว่านะคะระบบการบริการตนเองเนี่ยนะคะบางครั้งมันก็อาจจะมีข้อบกพร่องหรือมันอาจจะไม่ครอบคลุมนะคะในเรื่องของความต้องการของลูกค้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นในระยะยาวเราควรพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะทำให้นะคะระบบบริการตนเองนั้นนะคะมีประโยชน์สำหรับลูกค้านะคะมากที่สุดค่ะนะคะและนั่นก็คือนะคะทั้งหมดของตอนที่3การมีส่วนร่วมกระบวนการบริการลูกค้านะคะของหน่วยที่13กลยุทธ์กระบวนการบริการอย่าลืมอ่านเอกสารประกอบการสอนของชุดวิชาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
3: ทะเลมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 788

สวัสดีค่ะหน่วยที่14นะคะเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์สภาวะทางกายภาพของตลาดบริการนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในชุดวิชา32476การตลาดสถาบันและการตลาดบริการนะคะซึ่งในหน่วยนี้เราก็จะมีเนื้อหาอยู่ทั้งหมดถึง3ตอนด้วยกันค่ะนะคะและเราก็ขอเริ่มในตอนที่1นะคะตอนที่1นะคะเป็นเรื่องของบทบาทและองค์ประกอบของสภาวะกายภาพนะคะของการบริการนะคะอะไรคือสภาวะทางกายภาพนะคะ

สภาวะทางกายภาพเนี่ยนะคะเป็น P ตัวสุดท้ายนะคะของการตลาดบริการนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า physical evidence นะคะซึ่งมันมีความหมายถึงเรื่องของนะคะสถานที่ในการบริการนะคะเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะรวมไปถึงการแต่งตัวนะคะยูนิฟอร์มของบุคลากรผู้ให้บริการนะคะบรรยากาศแสงสีเสียงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ลูกค้าจะได้สัมผัสจากการบริการนั้นนะคะด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ทั้งหมดเลยนะคะและนะคะคนที่จะได้สัมผัสกับสภาวะทางกายภาพของการบริการเนี่ยยังมีอีกคนนึงนั่นก็คือตัวผู้ให้บริการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจึงเป็นองค์ประกอบนึงที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะนะคะบทบาทและองค์ประกอบของสภาวะทางกายภาพของการบริการนั้นนะคะการที่เราจะจัดให้นะคะอย่างเช่นสถานที่บริการของเรานั้นนะควรจะทาสีอะไรนะควรจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างรูปทรงของอาคารการตกแต่งจะเป็นยังไงเนี่ยนะคะเรามีคนปัจจัยที่เราจะต้องคำนึงถึงหลายประการเริ่มหน้าอันที่1 นั่นก็คือลูกค้าค่ะนะคะลูกค้าเนี่ยนะคะต้องการนะคะสภาวะทางกายภาพแบบไหนเขาคุ้นเคยนะคะกับลักษณะในลักษณะแบบไหนนะคะเพราะว่านะคะ อย่างเช่นเรื่องของการที่เราเนี่ยเดินเข้าไปนะคะในคลินิกนะคะรักษาโรคแห่งหนึ่งแล้วพบว่าโหสกปรกจังเลยเนี่ยรูปโต๊ะฝุ่นบานเลยนะคะแล้วก็หันไปตรงนี้เอ้าทำไมมีขยะกองอยู่อะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะไม่โอเคนะคะคนที่สองที่เราจะพูดถึงนะคะที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือคนที่ให้บริการนะคะเพราะว่านะคะprocess ต่างๆในการให้บริการหรือกระบวนการเนี่ยนะคะมันจะต้องสะดวกนะคะเราบุคลากรต่างๆที่เป็นผู้ให้บริการเนี่ยต้องสามารถทำงานได้โดยสะดวกในพื้นที่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในพื้นที่ที่เรียกได้ว่านะคะทำงานนะคะแล้วไม่สะดวกนะคะบุคลากรก็อาจจะให้บริการได้ไม่เต็มที่นะคะนอกจากนั้นตัวกระบวนการในการทำงานเองนะคะกระบวนการนั้นมีความซับซ้อนมากน้อยเพียงใดนะคะกระบวนการบางอย่างนั้นนะคะเป็นfront office นะคะบางอันนั้นเป็น back office คือนะคะลูกค้าเห็นแล้วไม่เห็นนะคะซึ่งกระบวนการบางอย่างที่ลูกค้าเนี่ยเห็นนะคะคุณต้องระวังในเรื่องของสภาวะทางกายภาพให้มากแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกระบวนการที่ลูกค้าจะไม่ได้เห็นนะคะเราก็นะคะสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับตัวผู้ปฏิบัติการหรือผู้ให้บริการเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะคะอาจจะไม่สวยไม่งามแต่ต้องทำงานได้สะดวกสบายนะคะนอกจากนั้นนะคะการจัดการสภาวะทางกายภาพยังต้องคิดถึงด้วยว่านะคะงบประมาณของตัวธุรกิจเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะคะอย่างเช่นเครื่องมือราคาแพงสำหรับคลินิกขนาดเล็กหรือโรงพยาบาลขนาดเล็กน่าจะไม่ไหวอ่ะน่าจะไม่จำเป็นที่จะต้องนะคะลงทุนถึงขนาดนั้นแล้วอาจจะนะคะแนะนำให้ไปใช้บริการที่นะคะโรงพยาบาลใหญ่นะคะหรือศูนย์นะคะที่ให้บริการทางการแพทย์แล้วก็นำเอาข้อมูลเนี่ยนะคะมาให้นะคะที่โรงพยาบาลเล็กๆนั้นเนี่ยนะคะอีกทีนึงนะคะและสุดท้ายก็คือแผนกลยุทธ์การตลาดนะคะถ้าเราจะต้องการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะที่ยินดีที่จะจ่ายเงินให้เราในราคาสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาวะทางกายภาพต้องดูดีเขาอุตส่าห์เสียเงินตั้งเยอะนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าสมมติว่านะคะลูกค้าของคุณเนี่ยนะคะเป็นลูกค้าที่สนใจความประหยัดนะคะคุณก็อาจจะลดนะคะในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือนะคะหรือความหรูหรานะคะของสภาวะทางกายภาพนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยนะคะเกิดความรู้สึกว่ามันตรงกับสิ่งที่เขาต้องการนะคะอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยมีงบประมาณในการรับประทานอาหารกลางวันนะคะอยู่ไม่เกิน100บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านที่จัดอย่างหรูหราจนเกินไปลูกค้าก็อาจจะเข้าใจผิดนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่กล้าเข้าอ่ะนะคะเพราะว่าน่าจะอาหารน่าจะต้องแพงแน่ๆเลยอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งก็ทำให้นะคะธุรกิจบริการเนี่ยนะคะเกิดความขัดแย้งนะคะในเรื่องของกลยุทธ์ที่วางไว้นะคะกับสภาวะทางกายภาพที่ปรากฏกับสายตาลูกค้าค่ะทีนี้นะคะในเรื่องของบทบาทนะคะของสภาวะทางกายภาพของธุรกิจบริการเราจึงสามารถที่จะนะคะสรุปออกมาได้ว่านะคะสภาวะทางกายภาพเนี่ยนะคะเป็นบรรจุภัณฑ์ของการบริการนะคะ
พราะว่าถ้าเราเห็นสภาวะทางกายภาพเราสามารถที่จะเดาได้นะคะประมาณหนึ่งนะคะว่าเราจะได้รับบริการแบบไหนนะคะอย่างเช่นนะคะการที่คุณเข้าไปนะคะ walk in เข้าไปในโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วล็อบบี้เนี่ยนะคะโอ้โหแบบเก่ามากเลยนะคะแล้วก็สภาวะดูไม่ดีนะคะคุณก็น่าจะเดาได้นะว่าห้องพักมันจะดูดีหรือเปล่าอ่ะนะคะเพราะว่าสถานที่รับแขกเนี่ยนะคะมันยังดูย่ำแย่เลยด้วยซ้ำไปนะคะสภาวะทางกายภาพต้องเอื้ออำนวยความสะดวกในการให้บริการค่ะนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าใครเคยไปซื้อหนังสือนะคะที่ร้าน B2S นะคะก็จะเห็นได้ว่าพอซื้อหนังสือเสร็จนะคะคุณก็ต้องมาจ่ายเงินนะคะแล้วเขาก็จะมีบริการห่อปกให้สำหรับคนที่อยากออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีนะคะเพื่อที่จะเอาไปเบิกในที่ไหนก็ตามนะคะหน่วยงานต่างๆนะคะที่จะต้องทำงานตามกระบวนการที่เล่าให้ฟังนี้นะคะจะถูกรวมอยู่ด้วยกันนะคะหลังอยู่ข้างๆพอจ่ายเงินเสร็จปั๊บนะคะแคชเชียร์จะส่งหนังสือให้กับแผนกห่อปกเลยทันทีนะคะแล้วคนที่จะออกใบกำกับภาษีก็อยู่ข้างหลังนะคะรวมกันอยู่ด้วยกันนะคะสามารถที่จะจัดให้เป็นพื้นที่เดียวกันได้นะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันสะดวกต่อการจัดการเรื่องของกระบวนการบริการด้วยนะคะข้อที่3ค่ะสภาวะทางกายภาพต้องช่วยประสานนะคะการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและบุคลากรผู้ให้บริการได้นะคะเพราะว่านะคะในเรื่องของการสื่อสารนะคะว่าลูกค้าเนี่ยจะได้รับบริการแบบไหนอย่างไรนะคะเราสามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดนะคะหรือคำอธิบายนะคะที่ยาวยืดยาดเลยนะคะคือเห็นปุ๊บการเห็นภาพเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะบอกได้มากกว่านะคะในการที่จะมานั่งอ่านรายละเอียดหรือมาการพูดให้ฟังโดยซ้ำไปนะคะและสภาวะทางกายภาพเนี่ยนะคะมันบอกความแตกต่างที่คุณจะได้รับที่ลูกค้าจะได้รับจากการบริการเนี่ยนะคะอย่างชัดเจนอย่างเช่นภาพนี้เป็นต้นนี่คือร้านส้มตำเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะส้มตำนะคะในภาพหนึ่งนะคะทางด้านซ้ายมือของคุณนั้นนะคะคุณจะเห็นได้เลยว่านะคะมันบอกเลยว่านะคะเป็นบริการนะคะในราคาที่ไม่แพงมากนะคะเป็นราคาชาวบ้านนะคะแล้วก็สภาวะแวดล้อมนั้นก็คือนะคะน่าจะเป็นร้านที่อยู่ข้างถนนนะคะหรืออยู่ในเพิงนะคะซึ่งก็นะคะดูธรรมดาธรรมดาเรียบๆง่ายๆแต่อีกร้านนึงเนี่ยนะคะเราจะมองเห็นเลยว่าเขาพยายามตกแต่งร้านเขาพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่นะคะมีโคมไฟนะคะช่วยทำให้เกิดแสงสว่างทำให้เกิดบรรยากาศของความที่ว่าอาหารที่ออกมาเนี่ยนะคะจะชวนรับประทานมากขึ้นนะคะทีนี้นะคะในเรื่องขององค์ประกอบต่างๆของสภาวะทางกายภาพของการบริการนั้นมีอะไรบ้างนะคะมีอยู่หลายประการเลยค่ะไล่ตั้งแต่อันที่หนึ่งนั่นก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกเนี่ยคือตึกคืออาคารคือสถานบริการที่เรานะคะมองเห็นจากภายนอกขับรถผ่านยังเห็นเลยนะคะจอดรถยังไม่ทันเดินเข้าไปก็เห็นแล้วนะคะว่าเป็นยังไงนะคะที่จอดรถนะคะมีมากนะน้อยแค่ไหนนะคะเป็นแค่นะคะโรยกรวดธรรมดานะคะหรือว่าพื้นดินนะคะหรือว่าเป็นซีเมนต์นะคะมีร่มให้อย่างดีนะคะมีที่จะช่วยทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเดินได้โดยสะดวกนะคะมันก็สามารถที่จะมองเห็นได้โดยยังไม่ต้องเข้าไปในprocess หรือกระบวนการในการบริการเลยด้วยซ้ำนะคะกับอันที่สองนะคะในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะในเรื่องของการตกแต่งภายในอันนี้เราต้องเข้าไปในสถานบริการก่อนเราถึงจะเห็นนะคะอย่างเช่นนะคะการตกแต่งสถานที่ด้วยศิลปะแบบไหนอุปกรณ์นะคะเขาวางจัดวางนะคะในลักษณะที่เป็นอย่างไรและแน่นอนค่ะนะคะสิ่งที่มีตัวตนอื่นๆนะคะอย่างเช่นนะคะนามบัตรนะคะโลโก้นะคะหรือเครื่องหมายการค้านะคะแบบฟอร์มนะคะของพนักงานนะคะโบรชัวร์เมนูนะคะหรือข้าวของที่ต้องใช้ในกระบวนการบริการนะคะอย่างเช่นนะคะผ้าเช็ดตัวนะคะสบู่นะคะแชมพูต่างๆนะคะของห้องพักในโรงแรมเนี่ยนะคะหรือในร้านอาหารเนี่ยเขาใช้จานค่ะชามแบบไหนนะคะเขาใช้แก้วน้ำแบบไหนมันก็จะเป็นเรื่องที่จะบ่งบอกนะคะในเรื่องของสภาวะทางกายภาพของการบริการนะคะอย่างเช่นนะคะทั้งหมดนี้นะคะ
พูดถึงอ่ะนะคะอย่างเช่นอาคารนะคะเห็นไหมคะ

นะคะเราก็เห็นได้เลยว่าโอ้อันนี้เนี่ยนะคะเป็นอาคารที่นะคะแสดงถึงความนะคะเป็นความร่วมสมัยนะคะอาคารแห่งนี้เนี่ยก็เป็นร้านอาหารนะคะเป็นโรงแรมด้วยนะคะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่านะนะคะเป็นที่ที่นะคะเป็นสถานที่ที่เราจัดให้กลมกลืนกับจังหวัดนะคะพระนครศรีอยุธยานะคะในเรื่องของการตกแต่งภายในนะคะเมื่อคุณเข้าไปในโรงแรมแห่งนี้นะคะคุณก็จะเห็นค่ะนะคะว่านะคะการจัดเตียงนอนนะคะในการจัดนะคะห้องพักนะคะสำหรับแขกที่จะเข้ามาใช้บริการเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะมีความกว้างขวางพอกับความต้องการของคุณหรือไม่นะคะรวมไปถึงนะคะในเรื่องของสิ่งของต่างๆที่ใช้ในกระบวนการบริการนะคะความที่ว่านะคะโรงแรมแห่งนี้เนี่ยมีห้องอาหารด้วยนะคะนะคะก็นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างอันนึงนะคะของการจัดร้านการจัดจานอาหารนะคะให้เกิดความน่ารับประทานนะคะแล้วก็มีความเป็นท้องถิ่นด้วยนะคะก็จะมีบนกุ้งเผาในตัวในจานกุ้งเผาเนี่ยก็จะมีใบตองรองนะคะเพื่อที่จะทำให้มองเห็นภาพได้ว่านะคะเขาเนี่ยตั้งใจนะคะในการจัดอาหารนะคะเพื่อสำหรับให้บริการให้กับลูกค้าด้วยนะคะคราวนี้นะคะเราจะมาถึงในเรื่องของการบริหารจัดการองค์ประกอบของสภาวะทางกายภาพของการบริการค่ะนะคะสิ่งหนึ่งที่จะเป็นปัญหานะคะตลอดมาสำหรับธุรกิจบริการก็คือพื้นที่น้อยนะคะพื้นที่น้อยแต่ต้องให้บริการที่ครบครันแล้วก็สร้างความพอใจให้กับลูกค้านะคะสองภาพนี้นำเสนอการใช้พื้นที่ที่น้อยแต่เกิดประโยชน์ครบครันนะคะอย่างภาพทางซ้ายมือนะคะพูดถึงนะคะห้องพักนะคะของGuest House แห่งหนึ่งนะคะในต่างประเทศซึ่งเขาเนี่ยจะใช้พื้นที่จากห้องใต้หลังคาค่ะนะคะด้วยความที่ห้องนี้เนี่ยแคบมากนะคะความกว้างของห้องนะคะมีประมาณ2เมตรครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็วางเตียง2เตียงนะคะในลักษณะที่ต่อกันตามยาวนะคะแล้วก็จะมีทางเดินทางเดินเนี่ยกว้างเนี่ยนะคะไม่ถึงเมตรดีเลยด้วยซ้ำนะคะส่วนห้องน้ำเนี่ยนะคะพอดีไม่เห็นจากภาพนี้ก็คืออยู่สุดทางของอีกอันหนึ่งนะคะก็คือง่ายๆก็คือพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่แคบๆยาวๆแต่เขาก็สามารถที่จะจัดห้องที่มันน่ารักได้นะคะแล้วก็ใช้หน้าต่างนะคะโดยเปิดนะคะออกไปรับแสงแดดนะคะแล้วก็สามารถที่จะระบายอากาศได้นะคะจากตรงห้องใต้หลังคาตรงนั้นนะคะหรืออีกภาพหนึ่งทางขวามือเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาพนะคะที่ได้แสดงถึงนะคะในเรื่องของการจัดนะคะที่นั่งของลูกค้าในร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะนะคะอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะแต่ความที่ว่าลูกค้าเยอะและพื้นที่เนี่ยมีน้อยนะคะก็ทำที่ให้เกิดนะคะการนั่งของลูกค้าเนี่ยเป็น2ชั้นขึ้นมาได้นะคะก็นะคะสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าเพราะพื้นที่ในเมืองนั้นนะคะก็ทราบกันดีนะคะว่าค่าเช่าเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะคะนั่นคือทั้งหมดของตอนที่1นะคะของหน่วยที่14นะคะซึ่งกล่าวถึงในเรื่องของบทบาทและองค์ประกอบของสภาวะทางกายภาพบริการค่ะสวัสดีค่ะตอนที่2ของการพัฒนาภูมิพื้นที่การให้บริการนะคะในเรื่องของการพัฒนาภูมิพื้นที่การให้บริการเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของกลยุทธ์การจัดการสภาวะทางกายภาพของการตลาดบริการค่ะคำว่าภูมิพื้นที่คืออะไรเอ่ยนะคะภูมิพื้นที่นั้นนะคะเราบอกว่ามันเป็นเรื่องของการที่ตกแต่งบริเวณนะคะพื้นที่ของการให้บริการนะคะซึ่งจะคิดถึงตัวผู้ให้และตัวผู้รับบริการนะคะซึ่งภูมิพื้นที่ที่ดีควรจะตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยอยากจะมาใช้บริการอีกและตัวบุคลากรผู้ให้บริการเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้อย่างสะดวกนะคะซึ่งคำว่าภูมิพื้นที่เนี่ยนะคะอาจจะฟังแล้วค่อนข้างจะสับสนกับคำว่าภูมิทัศน์นะคะคำว่าภูมิทัศน์จะหมายถึงสิ่งที่มองเห็นอย่างเดียวซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภูมิพื้นที่นะคะซึ่งภูมิพื้นที่นั้นจะมีความหมายที่กว้างกว่าคำว่าภูมิทัศน์นะคะคราวนี้เราจะมาดูในเรื่องของนะคะการพัฒนาภูมิพื้นที่การให้บริการนะคะซึ่งเราบอกว่านะคะภูมิพื้นที่การให้บริการของบริการแต่ละอย่างนั้นไม่เหมือนกันนะคะซึ่ง
ในบางครั้งเนี่ยนะคะบริการบางอย่างนะคะเราเนี่ยนะคะ บอกว่านะคะกระบวนการที่เกิดขึ้นนะคะลูกค้าไม่ได้เห็นเลยนะคะเราจึงเรียกมันว่าภูมิพื้นที่การให้บริการสำหรับการบริการระยะไกลนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยนะคะจะต้องมีส่วนร่วมด้วยเป็นอย่างมากนะคะถึงขั้นที่ว่าต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเราเรียกว่าภูมิพื้นที่การให้บริการสำหรับการบริการตนเองหรือนะคะระบบเซลฟ์เซอร์วิสนั่นเองค่ะนะคะและอันที่3นะคะก็คือผสมระหว่าง1กับ2เข้าด้วยกันนะคะซึ่งเราเรียกว่าภูมิพื้นที่การให้บริการสำหรับการบริการระหว่างบุคคลนะคะเรามาดูนะคะภาพกันเลยนะคะภาพนี้นะคะเห็นแล้วนะคะอะไรนะคะนี่คือโรงประปาค่ะนะคะน้ำที่เป็นน้ำดิบคือเห็นตรงกลางที่เป็นสีน้ำตาลนะคะนั่นคือน้ำดิบจากคลองประปานะคะแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการผ่านขั้นตอนต่างๆจนกลายเป็นน้ำประปาให้เราใช้นะคะภาพเหล่านี้นะคะลูกค้าไม่ได้เห็นลูกค้าเห็นอีกทีนึงตอนไหนคะตอนเปิดก๊อกแล้วก็ได้น้ำใสๆเนี่ยออกมาใช้นะคะทีนี้นะคะในขั้นตอนของการบริการตนเองนะคะเห็นไหมคะนะคะซึ่งในเรื่องของการที่จะให้บริการตนเองได้นั้นนะคะก็จะต้องมีขั้นตอนต่างๆนะคะของการที่เราเนี่ยจะซื้อบัตรโดยสารนะคะรถไฟฟ้า BTS นะคะซึ่งเขาก็จะมาบอกไล่เป็นทีละขั้นตอนเลยว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะแล้วคุณต้องกดเบอร์อะไรเบอร์สถานีที่คุณจะไปนั้นคือเบอร์อะไรนะคะทำยังไงบ้างนะคะอันนี้เนี่ยต้องง่ายต้องเป็นอะไรที่เข้าใจได้ง่ายๆสำหรับลูกค้ามากๆนะคะแล้วก็ต้องดูแล้วเนี่ยสบายตาดูสวยงามพอสมควรนะคะในการที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการด้วยนะคะและนะคะแบบที่3แบบ interperson เนี่ยนะคะระหว่างบุคคลเนี่ยนะคะมีทั้ง2แบบเลยค่ะนะคะนั่นก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างแบบที่1กับแบบที่2นะคะแบบที่1นะคะก็คือนะคะลักษณะก็คือภาพทางซ้ายมือของคุณนะคะนั่นก็คือในห้องผ่าตัดซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะคนไข้จะไม่ได้เห็นนะคนไข้จะถูกวางยาหรืออะไรซะก่อนที่จะเคลื่อนเข้ามาจุดนี้ที่จะทำหัตถการนะคะอย่างเช่นผ่าไส้ติ่งทำนู่นทำนี่นะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะบริเวณต้องสะดวกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะคะความสว่างของห้องนะคะแต่ภาพทางขวามือนะคะนี่คือห้องที่คนไข้จะได้เข้ามาพักฟื้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าภาพนี้นะคะคนไข้เนี่ยแน่นอนคนไข้จะนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ย1วัน1คืนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะไม่มีความน่ากลัวนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของภูมิพื้นที่ในแบบที่2นะคะเพราะฉะนั้นนะคะแบบที่3เท่ากับ1บวก2นะคะคราวนี้เราจะเข้ามาสู่ในเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับนะคะสภาวะทางกายภาพในภูมิพื้นที่การให้บริการของเราค่ะนะคะซึ่งปัจจัยที่เราจะต้องใช้นะคะในการตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับสภาวะทางกายภาพนะคะในภูมิพื้นที่นั้นไล่ตั้งแต่อันที่1นะคะทำเลที่ตั้งนะคะบริการบางอย่างนั้นควรอยู่ใกล้ๆกันเข้าไว้นะคะอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะในเรื่องของนะคะสปาเนี่ยนะคะที่จะอยู่ในนะคะโรงแรมนะคะเพราะว่าจะได้ให้บริการลูกค้าเนี่ยนะคะได้สะดวกนะคะแผนผังของสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะหรือในเรื่องของการที่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะลูกค้าเนี่ยนะคะจะสามารถได้ใช้บริการตามที่ตัวเองเนี่ยต้องการมากหรือเปล่ามีการวางจัดวางแบบไหนนะคะอย่างเช่นนะคะการรับประทานอาหารแบบปิ้งย่างเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องดูดควันนะคะควันจะได้ไม่ตลบอบอวนไปทางร้านนะคะการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับลูกค้านะคะอย่างเช่นลูกค้าชาวเอเชียซึ่งโดยสรีระแล้วขาเนี่ยค่อนข้างสั้นเพราะฉะนั้นเก้าอี้ที่เหมาะสมก็คือเก้าอี้ที่ไม่สูงจนเกินไปนะคะและการออกแบบกระบวนการบริการที่เหมาะสมนะคะที่จะทำให้นะคะงานบริการนั้นสามารถเป็นไปได้โดยราบรื่นค่ะนะคะนี่ก็คือภาพตัวอย่างนะคะนั่นก็คือนะคะอย่างเช่นเรื่องของนะคะเตาปิ้งย่างนะคะที่ก็จะมีเครื่องดูดควันนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าสมมุติว่าลูกค้าเห็นเลยเนี่ยนะคะเราจะจัดบริเวณยังไงก็ได้นะคะขอให้ทำงานได้สะดวกแล้วกันนะคะแต่ถ้าสมมุติว่า
เราเนี่ยต้องการเพิ่มกระบวนการที่จะสร้างความ

พอใจให้กับลูกค้านะคะอย่างเช่นลูกค้าสายการบินที่เตรียมตัวที่จะขึ้นไปนะคะใช้บริการบนเครื่องบินเนี่ยนะคะเราก็อาจจะมีลาวช์นะคะหรือห้องรับรองนะคะที่จะให้ลูกค้าเนี่ยนั่งพักนะคะแล้วก็นะคะทำธุระต่างๆอย่างเช่นส่งข่าวสารต่างๆนะคะไปให้บรรดาคนที่เกี่ยวข้องซะก่อนนะคะในกระบวนการพัฒนาภูมิพื้นที่การให้บริการนะคะนะคะเราจะพบว่าเราจะมีขั้นตอนนะคะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะอยู่หลายขั้นตอนด้วยกันเริ่มในอันแรกก็คือการกําหนดมิติของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะคะไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงสถานที่ควรใหญ่และเล็กขนาดไหนนะคะถ้าคุณเคยถอยรถเข้าซองที่มีขนาดเล็กมากๆนะคะคงจะเข้าใจตรงนี้เลยว่ามันอึดอัดนะคะเราจะต้องระวังตัวแจนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่านะคะมันยากจังเลยนะครั้งหน้าจะมาใช้บริการดีไหมเนี่ยนะคะการมีเครื่องหมายต่างๆสัญลักษณ์ต่างๆที่จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยนะคะเข้าใจและสามารถเดินตามกระบวนการในการบริการเข้าไปให้ได้นะคะขั้นตอนที่2เนี่ยคือการจัดสิ่งแวดล้อมโดยรวมซึ่งก็แล้วแต่ลูกค้าแต่ละประเภทนะคะอย่างที่บอกแล้วนะคะนะคะการจัดสถานที่ที่หรูหรานะคะไม่ได้หมายความว่าตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มได้นะคะเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะนะคะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าแต่ละประเภทนั้นต้องการอะไรนะคะขั้นที่3คือเราจะต้องกําหนดนะคะระดับในการตอบรับภายในนะคะว่าลูกค้าเนี่ยจะรู้สึกยังไงลูกค้าจะพอใจหรือไม่พอใจเห็นแล้วเนี่ยเร้าใจให้ใช้บริการหรือเปล่านะคะหรือว่านะคะลูกค้าเนี่ยรู้สึกถึงการเนี่ยที่เข้ามาถูกควบคุมนะคะจากระบบการบริการตรงนั้นเนี่ยมากน้อยเพียงไหนนะคะขั้นตอนที่4นั้นนะคะเราจะพูดถึงการตอบรับภายในนะคะที่เกิดขึ้นกับตัวลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะที่เกิดขึ้นในการรับบริการนั้นนะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับความสบายนะคะหรือไม่สบายนะคะทางสรีระนะคะของผู้ที่เข้าไปรับบริการตรงนั้นและขั้นที่5ค่ะการโต้ตอบเชิงพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งก็จะพูดถึงนะคะในเรื่องของพฤติกรรมส่วนบุคคลของตัวลูกค้าเองนะคะแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของการที่ลูกค้าแต่ละคนนะคะสามารถที่จะสื่อสารกันหรือตัวผู้ให้และผู้รับบริการจะสื่อสารกันได้ดีเพียงใดด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะคะอย่าง2ภาพนี้เนี่ยนะคะก็จะแสดงให้เห็นนะคะ อย่างห้องอาหารจีนเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการชุมนุมกันนะคะของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะบรรยากาศก็จะสวนเสฮฮานะคะเสียงเพลงก็อาจจะดังนิดนึงนะคะแล้วก็แสงสว่างจ้าเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นบรรยากาศห้องอาหารนะคะอยู่บนยอดตึกเนี้ยนะคะก็ควรจะมีความโรแมนติกนิดนึงเสียงดนตรีเนี่ยนะคะก็อาจจะเบาแผ่วลงหน่อยนึงนะคะเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับการบริการที่จะได้รับนะคะคราวนี้นะคะคนที่เข้าสู่กระบวนการบริการเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีทุกคนตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่คนแก่นะคะคนพิการก็ควรที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะใช้นะคะพื้นที่ในการบริการหรือมารับบริการได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อการอำนวยความสะดวกนะคะให้กับทุกคนนะคะจึงเป็นที่มาของแนวคิดของอารยสถาปัตย์นะคะอารยสถาปัตย์เป็นการออกแบบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการต่างๆและผลิตภัณฑ์ให้สามารถรองรับได้ทุกคนนะคะซึ่งบางคนเนี่ยนะคะเขาจะไปไหนค่อนข้างลำบากมากอย่างเช่นเขาเป็นผู้พิการนะคะขาเขาเนี่ยเขาเดินไม่ได้หรือคนแก่เนี่ยนะคะที่ไม่สามารถที่จะขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องออกแบบที่เผื่อคนเหล่านี้ด้วยซึ่งหัวใจสำคัญของการออกแบบเนี่ยต้องมีความสะดวกต้องมีความปลอดภัยต้องนะคะเป็นทำทั่วถึงคือทุกคนสามารถที่จะมาใช้บริการนะคะในธุรกิจบริการหรือสถานที่บริการนั้นได้โดยเท่าเทียมกันนะคะอย่างเช่นนะคะภาพที่ปรากฏนี้นะคะจะเห็นได้ว่านะคะห้องน้ำสำหรับผู้พิการหรือคนแก่นะคะจะมีราวที่จะพยุงตัวขึ้นมาได้นะคะมีลิฟต์นะคะที่จะเข็นรถเข็นให้คนพิการหรือคนแก่เนี่ยสามารถใช้บริการของรถไฟฟ้า BTS ได้นะคะหรือการที่จะใช้บันไดนะคะก็จะต้องมีทางลาดนะคะที่จะเข็นคนที่ไม่สามารถเดินได้นะคะขึ้นไปนะให้ถึงสถานที่บริการที่ต้องการด้วยทั้งหมดนี้คือเนื้อหาที่อยู่ในตอนที่2ว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาพื้นที่การให้บริการของหน่วยที่14กลยุทธ์สภาวะทางกายภาพของตลาดบริการค่ะ

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของกลยุทธ์ของบุคลากรบริการนะคะในเรื่องของการตลาดบุคลากรเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญหนึ่งนะคะในเรื่องของการดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดต่างๆดังนั้นนะคะองค์กรต่างๆจึงให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการเป็นอย่างยิ่งนะคะก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่านะคะบุคลากรบริการเนี่ยหมายความว่ายังไงนะคะบุคลากรบริการเนี่ยก็คือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะกับกิจกรรมต่างๆในการดําเนินงานของกิจการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ทักษะความรู้หรือว่าในเรื่องของความสามารถในการปฏิบัติงานต่างๆเพื่อให้กระบวนการการตลาดเนี่ยดำเนินการไปอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงที่สุดค่ะสำหรับบุคลากรบริการนะคะก็ถ้าเราจะระบุความสำคัญนะคะความสำคัญของบุคลากรบริการเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะความสำคัญของบุคลากรบริการเนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่เป็นผู้ที่นำส่งบริการให้กับลูกค้าหากเราไม่มีบุคลากรบริการนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะนำส่งสินค้าหรือบริการหรือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องไปให้กับลูกค้าได้นะคะบุคลากรจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าซึ่งก็นำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้านั่นเองนะคะบุคลากรบริการเนี่ยเป็นตัวแทนขององค์กรแล้วก็เป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าขององค์กรรวมถึงตราผลิตภัณฑ์ขององค์กรด้วยนะคะบุคลากรบริการก็คือถือว่าจึงนับว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นต้นทุนหลักที่องค์กรจะต้องดูแลนะคะมากที่สุดขององค์กรโดยเฉพาะเรื่องของการบริการนะคะสำหรับหลักของการจัดการบุคลากรเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของการบริการนะคะก็จะมีหลักสำคัญนะคะอยู่หลายประการนะคะประการที่แรกก็คือการเลือกบุคลากรที่ดีที่สุดในที่นี้หมายถึงอะไรคะคำว่าดีที่สุดก็คือเป็นผู้ที่สามารถที่จะนำส่งสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าได้อย่างพึงพอใจสูงสุดเพราะฉะนั้นกระบวนการในการเลือกสรรแล้วก็ในเรื่องของการที่จะคัดเลือกให้กับบุคลากรบริการเข้าองค์กรนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่องค์กรจะให้ความสำคัญนะคะหลักประการที่2ก็คือจะต้องให้การศึกษาแล้วก็ฝึกอบรมบุคลากรบริการที่เราคัดเลือกเข้ามาเพื่อให้สามารถดำเนินงานต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการบริการได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะคะประการที่3ก็คือจะต้องมีการสนับสนุนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆหากบุคลากรบริการที่ให้บริการลูกค้าเนี่ยมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคต่างๆกิจการก็ต้องมีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงสามารถให้บริการได้อย่างดีที่สุดนะคะประการที่4นะคะก็คือเรื่องของการจูงใจและให้รางวัลนะคะในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์หรือว่าบุคลากรขององค์กรนั้นนะคะเพื่อให้เขาสามารถที่จะอยู่กับองค์กรได้อย่างมีความสุขแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจกับให้กับบุคลากรต่างๆเราต้องมีการจูงใจแล้วก็มีเรื่องของการให้รางวัลต่างๆอย่างเหมาะสมนะคะในเรื่องของบุคลากรบริการนะคะคุณสมบัติที่สำคัญนะคะที่ต้องบุคลากรบริการจะต้องมีนะคะก็ประการแรกก็คือจะต้องมีจิตบริการคำว่าจิตบริการคืออะไรคะคำว่าจิตบริการก็คือมีความสามารถในการที่จะให้บริการได้อย่างมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะคะซึ่งก็คือเป็นคุณสมบัติอีกตัวนึงนะคะที่เป็นคุณสมบัติของบุคลากรบริการนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์กับลูกค้าก็คือจะต้องบอกลูกค้าในเรื่องของคุณสมบัติของบริการหรือสินค้าขององค์กรได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่โกหกลูกค้านะคะแล้วก็ให้บริการลูกค้าได้อย่างจริงใจนะคะแล้วก็ประการที่3ก็คือจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถความว่าความรู้ความสามารถก็คือความรู้ความสามารถในการให้บริการที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของสินค้าหรือบริการที่เรานำเสนอให้กับลูกค้านะคะแล้วก็รวมถึงก็ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดเชิงกลยุทธ์ก็คือมีความสามารถในการวางแผนหรือว่าทำงานอย่างเป็นระบบนะคะ

นอกจากนี้นะคะคุณสมบัติของบุคลากรบริการก็ยังมีนะคะเรื่องของการเป็นผู้มีทักษะในการสื่อสารเพราะว่าในเรื่องของการให้บริการเนี่ยจะต้องอาศัยการสื่อสารหรือว่าการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพราะฉะนั้นบุคลากรบริการก็ต้องมีความสามารถในการที่จะสื่อสารให้กับลูกค้าให้มีความเข้าใจได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะบุคลากรบริการจะต้องเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความกระตือรือร้นหมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าจะต้องมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่ลูกค้าความต้องการลูกค้าซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเราก็ต้องมีสามารถที่จะให้บริการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าได้นะคะแล้วนอกจากนั้นบุคลากรบริการก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ก็คือสามารถที่จะพัฒนานะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ใหม่ๆนำเสนอสิ่งที่ดีๆให้กับลูกค้านะคะโดยที่ไม่ยึดติด กับของเก่าๆหรือว่าสิ่งที่เป็นเรื่องดั้งเดิมนะคะถ้าลูกค้ามีความต้องการอะไรใหม่ๆเราก็ต้องสามารถที่จะมีความคิดที่จะนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมกับความต้องการลูกค้าได้นั่นเองนะคะและนอกจากนั้นนะคะบุคลากรบริการจะต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะเพราะว่าหากลูกค้าเนี่ยที่ได้รับบริการเนี่ยได้มีผู้ให้บริการที่มีความสุขนะคะแล้วก็รู้สึกดีกับการให้บริการเนี่ยก็ลูกค้าก็จะมีความสุขไปด้วยแล้วก็ได้รับความพึงพอใจด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของการสรรหาแล้วก็เลือกสรรบุคลากรบริการที่มีความคุณสมบัติดังกล่าวที่เราได้พูดไปแล้วนะคะกระบวนการในการสรรหาแล้วก็เลือกสรรบุคลากรเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น3ขั้นตอนนะคะโดยที่ขั้นตอนที่1นะคะก็คือเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการวางแผนแล้วก็การสรรหาแล้วก็เลือกสรรบุคลากรบริการค่ะซึ่งขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะว่าการจะได้มาซึ่งบุคลากรบริการที่มีความตรงกับความเป้าหมายหรือว่าวัตถุประสงค์ขององค์กรได้นะคะเราต้องมีกระบวนการในการวางแผนก่อนนะคะว่าเราจะต้องการบุคลากรบริการแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการในการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเริ่มจากการที่เราต้องกำหนดผู้รับผิดชอบในเรื่องของการเลือกสรรบุคลากรนะคะว่าใครเป็นผู้ที่จะทำกระบวนการนี้นะคะในการเลือกสรรบุคลากรแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์งานว่างานหรือตำแหน่งงานที่บุคลากรบริการนั้นจะเข้ามานั้นจะต้องมีอะไรคะงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้างนะคะรวมถึงกำหนดรายละเอียดของตำแหน่งงานนั้นๆ นะคะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะความรู้ความสามารถหรือว่าคุณสมบัติพิเศษต่างๆนะแล้วก็มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการเลือกสรรว่าเราต้องการเลือกสรรมาจำนวนเท่าไหร่นะคะหรือว่าตำแหน่งงานนั้นเนี่ยมีความต้องการความสามารถคุณสมบัติเฉพาะอะไรบ้างนะคะเราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่ให้ตรงกับเรื่องของการเลือกสรรของเรานะคะแล้วก็กำหนดกลยุทธ์ในการเลือกสรรนะว่าเราจะเลือกจากแหล่งภายในหรือว่าแหล่งภายนอกหรือว่าเราจะเลือกจากอะไรคะบุคลากรแบบไหนนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการกำหนดกลยุทธ์นะคะมีวิธีการในการเลือกสรรอย่างไรนะคะจากนั้นก็จะมาสู่ขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนในเรื่องของการสรรหาบุคลากรบริการหลังจากที่เรากำหนดวางแผนทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราจะเลือกสรรอย่างไรนะมีวิธีการยังไงนะคะเราก็จะเริ่มจากขั้นตอนในเรื่องของการสรรหาบุคลากรบริการซึ่งในการสรรหาบุคลากรบริการเนี่ยอาจแบ่งได้เป็น2แหล่งนะคะที่เราจะสรรหาได้ก็คือจากแหล่งภายในแล้วก็แหล่งภายนอกนะคะสำหรับแหล่งภายนอกก็คือเรื่องของการรับสมัครงานนะอาจจะไปที่บริษัทจัดหางานหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการลงผ่านเว็บไซต์หรือว่าลงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือมาจากแหล่งภายนอกนะหรืออาจจะเป็นเรื่องของสถาบันการศึกษาต่างๆที่เราไปตามที่มีการจัดเรื่องของการคัดเลือกจากอะไรครับนักศึกษาที่กำลังจะจบอะไรเงี้ยนะคะเพื่อเราจะได้ดูว่ามันมีคุณสมบัติที่เหมาะสมยังไงนะคะอันนี้คือแหล่งภายนอกนะคะส่วนแหล่งภายในก็คือเป็นการสรรหาจากบุคลากรภายในขององค์กรเองไม่ว่าจะมาจากตำแหน่งงานอื่นหรือว่ามาจากหน่วยงานอื่นที่อยู่ภายในองค์กรนะคะหรืออาจจะมาจากผู้บริหารนะคะอาจจะมีการโยกย้ายมาสู่ตำแหน่งงานนั้นๆนะคะนั่นคือแหล่งภายในนะคะหลังจากที่เราทราบแล้วว่าเราจะมาจากแหล่งใดนะคะเราก็ทำการเลือกสรรบุคลากรบริการเป็นขั้นตอนที่3นะคะก็คือเริ่มจากการที่มีการกันกรองใบสมัครต่างๆนะคะว่ามีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมหรือว่าตรงตามที่ประกาศหรือว่าตรงตามที่องค์กรต้องการหรือไม่นะคะแล้วก็มีการสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อเป็นการกันกรองเบื้องต้นนะคัดเฉพาะบุคคลที่น่าจะมีแนวโน้มหรือมีความเป็นไปได้ในการที่จะเข้ามาสู่ตำแหน่งงานนั้นๆนะคะแล้วก็มีการสัมภาษณ์โดยละเอียดนะเพื่อที่จะสามารถที่จะบ่งบอกถึงแนวคิดของผู้ที่จะเป็นผู้สมัครที่ตรงความต้องการจริงๆนะคะแล้วก็มีการทดสอบอาจจะทดสอบในเรื่องของอะไรคะ
ความรู้ความสามารถต่างๆอาจจะมีเป็นการวิธีการสอบแบบข้อเขียนหรือว่าอาจจะมีการทดสอบเรื่องของทักษะต่างๆนะแล้วก็มีการตรวจสอบการอ้างอิงเพราะว่าก่อนที่เราจะนำบุคลากรนั้นเข้ามาเป็นบุคลากรของบริษัทนะหรือองค์กรได้เนี่ยเราต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าแบบเขามีที่มายังไงนะคะซึ่งก็คืออาจจะมาจากบริษัทคู่แข่งหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆเพราะนั้นเราก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็ทำการตัดสินใจเลือกนะคะอันนี้คือขั้นตอนกระบวนการของการเลือกสรรบุคลากรนะคะซึ่งก็จะมีขั้นตอนกระบวนการที่ค่อนข้างเป็นระบบนะคะตอนนี้เรามาดูรายละเอียดของในเรื่องขั้นตอนที่ตั้งแต่ขั้นตอนที่1 นะคะก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์งานการวิเคราะห์งานคืออะไรคะการวิเคราะห์งานก็คือการกำหนดกิจกรรมหรือว่าหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของแต่ละงานว่าแต่ละตำแหน่งงานนั้นน่ะจะต้องมีหน้าที่หรือมีอะไรคะมีกิจกรรมที่จะต้องทำอะไรบ้างมีการทำงานอย่างไรมีการปฏิบัติงานยังไงนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบของแต่ละงานมีความรับผิดชอบระดับไหนนะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะรู้ได้ว่าแต่ละตำแหน่งนั้นเนี่ยมีขอบเขตครอบคลุมในเรื่องของความรับผิดชอบอะไรบ้างนะซึ่งตรงนี้นะก็คืออาจจะระบุไปถึงเรื่องของบุคลิกภาพนะของผู้ที่จะเป็นบุคลากรบริการว่าตำแหน่งงานนั้นๆเนี่ยจะต้องมีบุคลิกภาพอย่างไรนะคะแล้วก็รวมถึงความชำนาญพิเศษต่างๆนะสำหรับการพรรณนางานนะคะหลังจากที่เราวิเคราะห์งานแล้วเราก็ทราบแล้วว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยมีคุณสมบัติจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งนั้นแล้วก็เริ่มลงรายละเอียดของตัวตำแหน่งงานนั้นๆว่าหน้าที่ที่ชัดเจนหรือหน้าที่ที่เป็นเฉพาะนะของแต่ละตำแหน่งงานนั้นน่ะมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะเพื่ออะไรคะในเรื่องของการพัฒนางานก็เพื่อที่จะสามารถที่จะลดความขัดแย้งในระหว่างแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละตำแหน่งงานได้นะคะนะรวมถึงจะทำให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถที่จะกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการทำงานได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการประเมินผลในการทำงานในภายหลังด้วยนะคะสำหรับการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนะคะก็คือหลังจากที่เราทราบแล้วว่าพัฒนางานแล้วว่ามีรายละเอียดของงานอย่างไรนะคะในแต่ละตำแหน่งก็อาจจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะนะคะในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเนี่ยก็คือเรื่องของการระบุความสามารถนะของแต่ละตำแหน่งงานว่าความสามารถหรือทักษะที่เขาจะต้องมีอะไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นทักษะในเรื่องของการสื่อสารทักษะในเรื่องของการขายทักษะในเรื่องของการให้บริการต่างๆนะคะเราก็ต้องระบุให้ชัดเจนนะคะความรู้ที่เขาจะต้องมีนะคะในเรื่องความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือความรู้ในเรื่องของบริการนั้นๆนะคะว่าบริการนั้นจะต้องอะไรคะต้องการความรู้อะไรบ้างสำหรับบุคลากรบริการเหล่านั้นนะคะแล้วก็รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลพิเศษอาจจะมีแต่ละตำแหน่งงานเนี่ยบางตำแหน่งอาจจะมีคุณสมบัติเฉพาะพิเศษนะว่าจะต้องอะไรอย่างเช่นสมมติบุคลากรในเรื่องของการเป็นผู้ให้บริการบนเครื่องบินเนี่ยอาจจะต้องมีความสูงหรือว่ามีเรื่องของรูปร่างนะอะไรต่างๆที่เหมาะสมนะคะที่ในเรื่องของการสามารถให้บริการได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคุณสมบัติพิเศษที่จะต้องระบุด้วยนะคะแล้วก็ความเต็มใจในการให้บริการนี่ก็คือจิตบริการนั่นเองนะคะเราต้องก่อนที่จะรับบุคลากรบริการเหล่านั้นเข้ามาเป็นบุคลากรขององค์กรนะเราต้องมีการทดสอบหรือว่าสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าเขามีความเต็มใจในการให้บริการในตำแหน่งงานนั้นๆจริงนะคะซึ่งปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในเรื่องของคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเนี่ยเราก็มักจะระบุนะคะในเรื่องของประสบการณ์เรื่องของระดับการศึกษาต่างๆนะคะรวมถึงความเต็มใจในการเดินทางเช่นบางตำแหน่งเนี่ยอาจจะต้องมีการเดินทางไปอะไรคะไปตามสถานที่ต่างๆเพราะนั้นเราก็ต้องมีการระบุให้ชัดเจนเพื่อจะได้เป็นข้อตกลงเบื้องต้นตั้งแต่แรกก่อนที่จะรับบุคลากรเหล่านั้นเข้ามาทำงานนะคะว่าอาจจะต้องมีการเดินทางนะหรือว่ามีการที่จะต้องออกจากสถานที่พักตัวเองเนี่ยไปในระยะเวลาหนึ่งเนี้ยเพราะนั้นคือเขาก็ต้องมีความอะไรคะเขาต้องทราบตรงนี้เบื้องต้นก่อนเพื่อเขาจะได้อะไรคะสามารถที่จะปรับตัวเองได้ว่าสามารถที่จะเต็มใจที่จะให้เข้ามาสู่ตำแหน่งงานนั้นๆหรือไม่นะคะรวมถึงการย้ายที่อยู่บางทีจะต้องมีการอะไรคะไปประจำในประเทศหรือในจังหวัดที่อาจจะต้องไกลจากสถานที่ปัจจุบันของเขานะคะก็ต้องมีความเต็มใจในเรื่องเหล่านี้นะคะแล้วก็เรื่องของทักษะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลว่าเขามีทักษะในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลยังไงเพราะว่าในเรื่องของการให้บริการเนี่ยต้องมีกับการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือมีการปฏิสัมพันธ์กับระหว่างกันของบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของทักษะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่

ที่ดีด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของทักษะการสื่อสารนะเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆนะคะเรื่องของในเรื่องของการบริการแล้วก็รวมถึงอะไรคะความจูงใจในตนเองก็หมายถึงอะไรคะความที่เขาอะไรคะมีความคิดว่าเขาสามารถที่จะไปสู่ระดับที่สูงขึ้นหรือว่ามีนะคะมีความกระตือรือร้นที่จะนะคะทำงานได้อย่างเต็มที่เพื่อจะไปสู่ความก้าวหน้าของตัวเองนะคะแล้วก็ความสามารถในการทํางานโดยอิสระเพราะบางทีในเรื่องของการให้บริการเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานหรือไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงบางทีเนี่ยเขาจะอาจจะต้องไปนะคะเดินทางหรือว่าไปติดต่อลูกค้าเนี่ยเพียงคนเดียวอย่างเงี้ยเพียงลําพังเพราะฉะนั้นเขาต้องมีความสามารถในการที่จะทํางานโดยเพียงลําพังได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติทั่วๆไปที่เรามักจะระบุไว้ในเรื่องของการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนะคะต่อมาในเรื่องจากเรื่องของการสรรหาบุคลากรบริการนะคะเราก็จะมาดูว่าการสรรหาบุคลากรบริการคืออะไรนะคะการสรรหาบุคลากรบริการเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่จะนําเอาผู้สมัครที่สมัครเข้ามานะคะเป็นบุคลากรเนี่ยให้ได้เนื้อจำนวนที่เพียงพอกับที่องค์กรต้องการนะคะรวมถึงเราก็จะเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการเลือกสรรต่อไปนะคะในเรื่องของการสรรหาบุคลากรบริการนะคะขั้นตอนแรกก็คือจะต้องเริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงค์ในการสรรหาก่อนว่าเราต้องการตําแหน่งงานแบบไหนนะคะเราต้องการจํานวนเท่าไหร่นะคะเราต้องการในเวลาใดนะคะตรงนี้ก็เรื่องของวัตถุประสงค์เราต้องกําหนดให้ชัดเจนก่อนนะจากนั้นก็ทําการอะไรคะระบุรายละเอียดของตําแหน่งงานนะคะว่าตําแหน่งงานที่เราต้องการสรรหานั้นน่ะมีรายละเอียดในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะความรู้ความสามารถคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งต่างๆนะรวมถึงประสบการณ์หรือว่าคุณสมบัติพิเศษต่างๆที่เราต้องการนะคะเมื่อเราระบุรายละเอียดเสร็จแล้วนะคะดำเนินการในเรื่องของการสรรหาบุคลากรบริการตามขั้นตอนกระบวนการที่ถูกต้องนะคะสำหรับในเรื่องของแหล่งที่มาในเรื่องของการสรรหาบุคลากรบริการที่เราได้กล่าวเบื้องต้นแล้วนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของการสรรหาเนี่ยเราอาจจะมาได้จาก2แหล่งใหญ่ๆก็คือแหล่งภายนอกแล้วก็แหล่งภายในนะคะสำหรับแหล่งภายในบริษัทนะคะก็ได้แก่ผู้ที่บุคคลที่อยู่ภายในบริษัทเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพนักงานปัจจุบันนะหรือว่าผู้บริหารนะที่อยู่ในบริษัทนะคะหรือได้มาจากการสับเปลี่ยนโยกย้ายภายในบริษัทนะคะนี่คือมาจากแหล่งภายในนะคะส่วนแหล่งที่มาที่เป็นแหล่งภายนอกนะคะก็คือได้มาจากข้อมูลต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นมาจากสถาบันการศึกษานะบริษัทจัดหางานหรือว่าอาจจะได้มาจากพนักงานของบริษัทคู่แข่งนะหรือว่าบริษัทที่ไม่ใช่คู่แข่งอะไรเงี้ยนะคะก็คือได้มาจากภายนอกนั่นเองนะแล้วก็ได้มาจากลูกค้าบางทีอาจจะได้รับการแนะนําจากลูกค้าของบริษัทนะคะรวมถึงพวกสมาคมธุรกิจต่างๆนะคะค่ะสำหรับตอนที่1 นะคะก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อไปค่ะค่ะหลังจากที่เราทราบแล้วนะคะเรื่องของกระบวนการในการเลือกสรรของบุคลากรบริการนะคะเราก็ต้องมาเข้าสู่ขั้นตอนในเรื่องของการเลือกสรรจริงๆนะคะว่าในเรื่องของบุคลากรบริการเราจะมีกระบวนการในการเลือกสรรอย่างไรนะคะเรามาดูเรื่องของกระบวนการในการเลือกสรรบุคลากรนะคะก่อนอื่นมาดูความหมายของการเลือกสรรบุคลากรบริการนะคะหลังจากที่เราทราบแล้วว่าเราจะต้องมีการคัดเลือกบุคลากรบริการอย่างไรนะคะมาจากแหล่งไหนนะคะเราก็ต้องมีกระบวนการอย่างเป็นระบบนะคะในเรื่องของการเลือกสรรหรือตัดสินใจเลือกบุคลากรบริการที่เรามีการอะไรคะคัดเลือกเข้ามานะจากผู้สมัครต่างๆนะคะแล้วก็เลือกเป็นผู้สมัครเหล่านั้นนะที่เป็นบุคลากรบริการที่เราเลือกจริงๆนะคะที่สามารถที่จะสามารถให้บริการได้อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรได้อย่างแท้จริงนะคะกระบวนการในการเลือกสรรบุคลากรนะคะจะมีอยู่3ระยะนะคะก่อนอื่นนะคะเราเริ่มต้นจากระยะแรกนะคะคือระยะในการเตรียมการนะคะระยะในการเตรียมการคืออะไรคะคือระยะในการตรวจสอบใบสมัครต่างๆนะรวมถึงประวัติส่วนตัวของผู้สมัครนะคะในรายละเอียดต่างๆที่ผู้สมัครกรอกมานะคะในใบสมัครนะว่ามีความเป็นไปได้หรือว่ามีความแท้จริงอย่างไรนะคะเพื่อเราจะได้สามารถกันกรองเบื้องต้นนะคะก่อนจะนำสมัครเข้าสู่กรรมการในเรื่องของการตัดสินนะคะเพื่อพิจารณาว่าผู้สมัครรายใดรายหนึ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้สมัครที่น่าจะดีนะหรือเปล่าหรือว่าเป็น
ป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่นะคะนี่คือกระบวนการเรื่องของระยะการเตรียมการนะคะหลังจากระยะเตรียมการนะคะเราก็เข้าสู่ระยะที่เป็นเรื่องของระยะในการประเมินในการเลือกสรรนะคะ

เป็นการที่จะกําหนดนะหรือว่าดําเนินการกระบวนการต่างๆนะด้วยวิธีการที่เหมาะสมนะคะเพื่อประเมินผู้สมัครที่เราคัดเลือกเบื้องต้นเข้ามานะคะว่ามีความเหมาะสมในตําแหน่งงานนั้นๆนะคะตรงตามวัตถุประสงค์หรือตรงตามตําแหน่งงานรายละเอียดของงานที่เรากําหนดไว้หรือไม่นะคะรวมถึงสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของเราหรือไม่นะคะหลังจากที่เรามีระยะประเมินแล้วนะคะก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายก็คือระยะในเรื่องของการตัดสินเลือกสรรนะคะเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าผู้สมัครรายใดที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดในตําแหน่งงานนั้นๆนะคะให้ตรงตามอะไรคะวัตถุประสงค์ที่เรากําหนดไว้อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ทําการแจ้งผลให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทราบนะคะกระบวนการในการเลือกสรรบุคลากรนะคะก็มี3ระยะดังกล่าวข้างต้นไปแล้วนะคะเราก็มาดูรายละเอียดนะคะในเรื่องของกระบวนการในการเลือกสรรบุคลากรในระยะเตรียมการนะคะก็คือเรื่องของการพิจารณาประวัติส่วนตัวนะแล้วก็ใบสมัครของผู้สมัครนะคะว่าเขามีอะไรคะมีประวัติส่วนตัวหรือว่าในรายละเอียดต่างๆเนี่ยตรงตามที่เราต้องการหรือไม่นะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการสัมภาษณ์นะคะอาจจะเป็นการสัมภาษณ์เบื้องต้นนะคะแล้วก็สัมภาษณ์โดยละเอียดนะคะต่อไปนะจากนั้นก็ทําการทดสอบอาจจะมีการทดสอบด้วยอะไรคะข้อสอบที่เป็นข้อเขียนหรือข้อสอบในการวัดเรื่องของอะไรคะทักษะต่างๆนะที่กําหนดไว้นะคะเราทําการทดสอบแล้วก็ถ้าหากผู้สมัครรายใดที่ผ่านการทดสอบนะคะเราก็นะคะทำการตรวจสอบภูมิหลังต่างๆนะคะว่าเขามีภูมิหลังต่างๆอย่างไรประวัติต่างๆที่ผ่านมาเรื่องของการทํางานที่ผ่านมาของเขานะคะเป็นอย่างไรนะว่าน่าจะมีความอะไรคะน่าเชื่อถือหรือว่าไว้วางใจได้แค่ไหนนะที่จะมาเป็นอะไรคะบุคลากรบริการขององค์กรนะแล้วก็ถ้าผู้สมัครรายใดที่ได้รับการคัดเลือกหรือว่าเป็นผู้ที่น่าจะเป็นผู้ที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ทําการให้เขาไปตรวจร่างกายอาจจะมีการเพราะว่าเนื่องจากเรื่องของการบริการเนี่ยต้องมีความใกล้ชิดกับลูกค้านะคะหรือมีความใกล้ชิดกับบุคคลต่างๆเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องมีการตรวจร่างกายในเรื่องต่างๆนะที่อาจจะต้องมีเรื่องโรคแฝงต่างๆที่เราจะต้องมีการกระบวนการต่างๆให้เหมาะสมนะคะเพื่อให้ได้บุคลากรบริการที่ทั้งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีทักษะในการบริการที่ดีด้วยนะคะแล้วก็ตัดสินใจเลือกนะแล้วก็ทําการจ้างงานอาจจะมีการทําสัญญาอะไรต่างๆตามระบบของบริษัทนะค่ะในการเลือกสรรบุคลากรบริการนะคะเราจะมีข้อพิจารณาที่สําคัญอยู่หลายประการนะคะก็คือบุคลากรบริการเนี่ยต้องมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การนะคะรวมถึงคุณลักษณะขององค์การด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงวัฒนธรรมขององค์การนะคะว่าในเรื่องขององค์การเราจะต้องมีวัฒนธรรมต่างๆแต่ละองค์การก็จะมีวัฒนธรรมของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นบุคลากรบริการก็ต้องสามารถที่จะทํางานอยู่ในองค์การที่มีวัฒนธรรมเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็มีการตระหนักขององค์การที่มีต่อบุคลากรในการเลือกสรรแล้วต้องตระหนักว่าบุคลากรบริการเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นมีการอะไรคะวางแผนในเรื่องของการพัฒนาฝึกอบรมให้บุคลากรบริการนั้นน่ะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสุขในการทํางานนะคะสภาพแวดล้อมองค์การก็มีความสําคัญนะคะที่เราต้องพิจารณานะคะว่าองค์การนั้นนอกจากวัฒนธรรมองค์การแล้วนะคะสภาพแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานนะและเรื่องของการบังคับบัญชาต่างๆนะคะที่ในเรื่องของการเป็นยังไงมีการทํางานอย่างไรเนี่ยสภาพแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ก็จะมีผลกับเรื่องของการคัดบุคลากรบริการที่สามารถที่จะสอดคล้องต้องกันกับสภาพแวดล้อมขององค์กรด้วยนะคะรวมถึงจรรยาบรรณแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การเพราะบางองค์การเนี่ยอาจจะมีการอะไรคะแสดงถึงความรับผิดชอบของสังคมในการรับบุคลากรที่อาจจะเป็นผู้พิการหรือว่าผู้ที่อะไรคะสามารถที่จะทํางานได้นะถึงแม้ว่าร่างกายอาจจะไม่ได้แข็งแรงหรือว่าสมประกอบนะคะเราก็สามารถที่จะรับมาเพื่อเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะแล้วก็รวมถึงข้อกฎหมายนะคะข้อกําหนดทางกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆในเรื่องของการจ้างงานนะคะตรงนี้เราต้องพิจารณาทั้งหมดเหล่านี้นะคะสำหรับในเรื่องของบุคลากรบริการหลังจากที่เราเลือกสรรเข้ามาแล้วนะคะสิ่งที่มีความสําคัญที่เราไม่สามารถละเลยได้นะคะก็คือเรื่องของการจูงใจบุคลากรบริการให้เขาสามารถทํางานได้อย่างมีความสุขมีความก้าวหน้าในการทำงานนะคะแล้วก็มีขวัญกำลังใจในการทำงานนะคะสำหรับในเรื่องของการจูงใจบุคลากรบริการนะคะเราเริ่มจากการตั้งแต่การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานแล้วก็การบังคับบัญชานะเพื่อให้สามารถทุกอย่างเนี่ยเป็นมาตรฐานให้บุคลากรบริการเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องนะให้เขาทราบล่วงหน้าว่าเขาต้องทำอะไรบ้างนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะ
ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการจูงใจด้วยนะคะรวมถึงสิ่งจูงใจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งจูงใจภายนอกสิ่งจูงใจภายในนะคะสิ่งจูงใจภายนอกนะคะก็ได้แก่เรื่องของค่าจ้างนะคะเรื่องของค่าในหน้าต่างๆนะที่เป็นโบนัสให้เขารวมถึงค่าโบนัสนะคะแล้วก็รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่เขาจะได้รับนะอาจจะเป็นเรื่องของการอะไรคะท่องเที่ยวเรื่องของอะไรคะของที่จะเป็นการจูงใจให้เขาให้เขารู้สึกว่าเขามีนะคะมีความก้าวหน้าหรือมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะรวมถึงการเลื่อนตำแหน่งนะคะนี่คือสิ่งจูงใจภายนอกส่วนสิ่งจูงใจภายในก็คือเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้เป็นตัวเงินนะคะหรือว่าไม่ได้เป็นแบบลักษณะของรายได้นะคะที่เขาจะได้รับนะแต่เป็นสิ่งจูงใจที่ทำให้เขารู้สึกถึงความอะไรคะภาคภูมิใจต่างๆนะคะให้เขาซึ่งประกอบด้วยเรื่องของความรู้สึกอะไรส่วนตัวต่างๆนะโดยที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ไม่ใช่ตัวเงินนะก็คือเรื่องของความพึงพอใจในงานความมีสละหรือความภาคภูมิใจนะรวมถึงชื่อเสียงต่างๆซึ่งการจูงใจบุคลากรเนี่ยนอกจากเรื่องของสิ่งจูงใจต่างๆแล้วนะคะก็ต้องมีเรื่องของการนะคะสร้างขวัญกำลังใจให้เขาในการที่เขาให้เขาทำงานด้วยความสุขนะคะคือเราก็ต้องมีการขจัดความเบื่อหน่ายของบุคลากรบริการซึ่งอาจจะมีการนะคะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความสุขเช่นอาจจะมีนะคะมีสถานที่หรือว่ามีอะไรคะจุดพักผ่อนให้เขานะมีเรื่องของการอะไรคะเบรกเป็นระยะหรือว่ามีอะไรคะมีอุปกรณ์อะไรต่างๆให้เขานะคะผ่อนคลายนะความเครียดในการทำงานต่างๆนะคะอีกอันหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีความสุขในการทำงานก็คือเรื่องของการสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรบริการนะซึ่งหลักการในการสร้างความมีส่วนร่วมให้กับบุคลากรบริการนะคะก็มีหลักพื้นฐานอยู่4ประการนะคะก็คือเรื่องของการมุ่งเน้นลูกค้านะคือสร้างความอะไรคะให้เขาตระหนักถึงเรื่องของการมุ่งเน้นลูกค้าให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดนะคะเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ์แล้วก็สร้างความเป็นผู้นำนะให้เขารู้สึกว่าเขาอะไรคะสามารถที่จะวางแผนในการทำงานของตัวเองได้นะคะแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าเขาอ่ะมีอิสระในการทำงานนะคะความเป็นผู้นำให้กับเขานะเขาสามารถที่ทำงานได้ด้วยตัวเองนะคะเรื่องของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแล้วก็การเรียนรู้ก็คือให้เขาอะไรคะให้เขามีระบบบริษัทต้องมีระบบในการที่เขาให้สามารถที่จะปรับปรุงการทำงานหรือมีกระบวนการที่เขาสามารถที่จะสร้างการเรียนรู้เช่นอาจจะให้เขามีการฝึกอบรมเพิ่มเติมนะคะในส่วนที่เขายังขาดอยู่หรือว่าในส่วนที่เขาอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นมานะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของการให้อำนาจแล้วการทำงานเป็นทีมเพราะว่าการทำงานอะไรคะการทำงานเป็นทีมซึ่งอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเวลาไปให้บริการลูกค้าอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องให้บริการเป็นทีมก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีการอะไรคะประเมินผลหรือมีการนะคะมีการทำงานเป็นทีมทำให้เขาสามารถที่เขารู้สึกว่าเขาไม่โดดเดี่ยวนะคะนอกจากความมีอิสระที่เขาสามารถทำงานได้หรือว่าคิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเองได้แล้วเขาก็ต้องสามารถที่จะให้มีความอะไรปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นด้วยนะคะในการทำงานคือสร้างความทำงานเป็นทีมนั่นเองนะคะและหนึ่งในนั้นนะคะที่เราจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอะไรคะมีการจูงใจแล้วก็สร้างความมีส่วนร่วมให้เขานะคะก็คือการที่เขาสามารถที่จะรับรู้นะมีการเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นก็คือเรื่องของการฝึกอบรมบุคลากรบริการนะคะการฝึกอบรมเนี่ยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดีขึ้นนะคะให้เขามีอะไรคะมีความรู้ความสามารถที่เขายังขาดอยู่นะคะทำให้เขารู้สึกว่าเขาแบบสามารถที่จะให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้นจากความรู้ที่เขาได้รับจากการฝึกอบรมนะคะแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากรบริการให้ดีขึ้นด้วยนะคะและการฝึกอบรมก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการควบคุมให้ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรบริการเนี่ยเป็นไปตามที่แนวทางที่องค์กรกำหนดด้วยนะคะค่ะและก็เมื่อเราทำงานนะคะเรื่องบุคลากรบริการเนี่ยทุกตำแหน่งงานก็ต้องมีเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะเพื่อที่จะทดสอบว่าเขาอะไรคะหรือเป็นการประเมินผลว่าเขาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามที่เป้าหมายหรือว่าตามวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่นะคะซึ่งมาตรฐานในเรื่องของการประเมินผลนะคะเราสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะคือกลุ่มแรกคือมาตรฐานเชิงปริมาณนะคะมาตรฐานเชิงปริมาณคือมาตรฐานที่สามารถที่จะอะไรคะวัดได้เป็นตัวเลขนะคะซึ่งมาตรฐานเชิงปริมาณก็คือมาตรฐานที่แสดงผลการทำงานในรูปของหน่วยนะหรือจำนวนเงินนะหรือว่ารูปแบบอื่นๆที่สามารถเปรียบเทียบเชิงปริมาณได้หรือวัดค่าเป็นตัวเลขได้นั่นเองนะตัวอย่างเช่นเรื่องของอัตราส่วนกำไรต่อหน่วยนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนนะนี่ก็จะเป็นตัวที่สามารถเป็นมาตรฐานที่เรียกว่าเป็นเชิงปริมาณสามารถวัด
ค่าได้หรือว่าเปรียบเทียบได้นะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีมาตรฐานเชิงคุณภาพนะคะที่เราสามารถที่จะประเมินบุคลากรนะคะโดยใช้มาตรฐานเชิงคุณภาพตรงนี้มาตรฐานเชิงคุณภาพก็ตรงข้ามกับมาตรฐานเชิงปริมาณก็คือไม่สามารถวัดค่าเป็นตัวเลขได้นะซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพพนักงานที่ไม่สามารถ

คะก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของกระบวนการในการเลือกสรรบุคลากรบริการเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรบริการที่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเลือกสรรแล้วก็การสรรหาตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญที่นักผู้บริหารเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญด้วยนะคะ

0: ใครสนใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับได้เวลานัดหมายกับรายการสมาร์ทกรีนกับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลครับคุณผู้ชมครับพืชเมืองหนาวก็ต้องปลูกในที่ที่มีอากาศหนาวหรือว่าบนภูเขาสูงนั่นเองครับแต่ก็ยังมีอีกสถานที่นึงนะครับที่เขาสามารถที่จะปลูกพืชเมืองหนาวนี้ในพื้นที่ราบและที่ที่มีอากาศร้อนแน่นอนครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนี่เองคุณผู้ชมคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าอยู่ที่ไหนและเป็นพืชเมืองหนาวอะไรไปติดตามกันครับในช่วงเช็คอิน
1: ดีว่านมฟาร์มหรือฟาร์มเทพนมตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์21อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเกิดจาก2พี่น้องคุณอ๊อฟณัฐชัยและคุณอาร์ตธีรพัฒน์อึ้งศรีวงศ์
2: สวัสดีครับผมอ๊อฟณัฐชัยอึ้งศรีวงศ์ครับ
3: สวัสดีครับผมอาร์ตธีรพัฒน์อึ้งศรีวงศ์ครับ
2: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มเทพนมครับ
1: ฟาร์มเทพนมเป็นฟาร์มฮอปแห่งแรกในประเทศไทยเกิดขึ้นเพราะต้องการท้าทายความเชื่อที่ว่าฮอปปลูกได้เฉพาะในเมืองหนาวเท่านั้นเรามารู้จักกับต้นฮอปกันก่อนนะคะฮอปเป็นพืชไม้เลื้อยชนิดหนึ่งที่ชอบอากาศหนาวและแสงแดดส่วนใหญ่นิยมปลูกในประเทศเมืองหนาวดอกฮอปมีคุณสมบัติพิเศษเสมือนสารกันบูดแบบธรรมชาติมี

0: สชาติขมและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งแต่ละสายพันธุ์หรือพื้นที่ในการปลูกจะมีกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปค่ะ
1: คุณผู้ชมครับพี่ออฟและพี่อาร์ตนั้นเขาได้ออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เองครับโดยนำมาปรับใช้ในฟาร์มของตนเองโดยทำการศึกษาแล้วก็ทดลองจนได้ออกมาเป็นองค์ความรู้ที่นำมาปรับใช้ในฟาร์มได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบมากครับซึ่งระบบที่ได้นั้นนะครับก็เป็นระบบที่สามารถควบคุมปัจจัยการปลูกฮอปนั่นเองครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับในช่วงซูมอินที่นั่งอยู่กับผมนี้นั่นก็คือคุณอ๊อฟและคุณอาร์ตนะครับซึ่งเป็น2พี่น้องที่เป็นเกษตรกรฟาร์มฮอปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเขากันนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ก็เริ่มต้นนะครับทำไมถึงเลือกที่จะปลูกฮอปอะครับ
3: ก่อนที่จะมาทำฟาร์มฮอปนะครับก็ทั้งผมและคุณอาร์ตก็คือทำตัวบริษัทซอฟต์แวร์มาก่อนนะครับพัฒนาแอปพลิเคชันบนซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นพวก Android, iPhone หรือก่อนหน้านั้นก็คือก่อนที่จะมาทำตัวฟาร์มเนี่ยก็ทำบริษัทซอฟต์แวร์อยู่ประมาณ14ปีครับเมื่อสัก
1: ครับ
3: แล้วก็หยุดไปเมื่อสัก5ปีที่แล้วครับ
1: ก็แสดงว่าตอนเรียนนี่ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับเกษตรเลยครับ
3: ไม่เรียนเกี่ยวกับเกษตรเลยครับ
1: แล้วก็ทำงานเกี่ยวกับ IT มาตลอดถูกไหมครับ
3: ใช่ครับ
1: แล้วยังไงถึงพลิกกลับมาเป็นเกษตรกรได้ครับ
3: ก็เรื่องอะไรดีเกิดจากความชอบความสนใจของเราครับคือก่อนหน้าที่จะมาทำฟาร์มฮอปผมก็ตอนที่ยังทำงานบริษัทซอฟต์แวร์อยู่เนี่ยครับก็เริ่มจะปลูกผักพวกผักกินเองก่อนผักสลัดไฮโดรโปนิกผักออร์แกนิกอย่างเงี้ยครับคือลองปลูกดูก็คือตอนนั้นช่วงแรกคือมี ลูกแล้วภรรยาอยากให้ปลูกผักกินเองให้มันปลอดสารอย่างเงี้ยครับก็เริ่มลองช่วยกันปลูกดูอะไรเงี้ยครับทีนี้พอปลูกพวกผักไปแล้วก็เราก็ลองปลูกไปเรื่อยปลูกผักสลัดปลูกแตงกวาปลูกมะเขือเทศปลูกแตงโมอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆข้าวโพดข้าวโพดอะไรเงี้ยนะครับก็คือก็ลองไปเรื่อยๆแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นฟาร์มนะคือเหมือนทำกินเองในครอบครัวมากกว่าแล้วก็พอได้ไป เรียนการทำผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ต้องใช้ฮอปเป็นตัวหลักเนี่ย
1: uh-huh.
3: แล้วเราก็ซึ่งตอนนั้นก็ยังทำงานอยู่นะครับแล้วเราก็ดูแล้วเราก็เลยลองสั่งเงาของฮอปเนี่ยจากต่างประเทศมาลองปลูกดูปรากฏว่าปลูกแล้วมันก็ได้ผลออกดอกได้ก็เลยเริ่มมาตั้งใจจริงจังว่าเราจะทำตัวฟาร์มฮอปเนี่ยครับ
1: แต่ว่าฮอปเนี่ยเป็นพืชเมืองหนาวถูกไหมครับแล้วก็ในสภาพของประเทศไทยเนี่ยก็ร้อนมากเลย
3: ครับ
1: ก็ต้องความแตกต่างในการปลูกนี้เห็นชัดไหมฮะ
3: ก็คือช่วงแรกที่เอาเข้ามาเลยนะครับแล้วก็อ่านบทความอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันต้องใช้อากาศเย็นถึงจะออกดอกเลยได้ช่วงแรกเนี่ยผมก็ไปใช้ห้องนอนเก่าๆห้องนึงเปิดแอร์25องศาลองปลูกดูอะไรเงี้ยครับใช้ไฟจำลองดูให้มันออกดอกได้ก็เห็นว่ามันโอเคมันออกดอกได้ดีเหลือเต็มห้องไปหมดอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยลองปลูกข้างนอกดูครับปลูกข้างนอกดูก็ไม่ได้คุมอุณหภูมิไม่อะไรปรากฏว่ามันก็ยังออกดอกได้อยู
1: ่
3: ได้ดีอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็ยังออกได้อยู่ก็เลยโอเคเราก็เลยทำเป็นโรงเรือนขึ้นมาเพื่อจะปลูกจริงจังแล้วตัวนี้ก็คือเราก็ควบคุมอุณหภูมิควบคุมน้ำพืชปุ๋ยให้มันสามารถจะเอาพืชเมืองหนาวมาปลูกในเมืองไทยได้คือจริงๆฮอปเนี่ยถ้าปลูกข้างนอกมันอย่างที่บอกในเมืองไทยมันก็ปลูกได้แต่ว่าดอกที่ออกเนี่ยมันจะไม่ได้คุณภาพที่ดีไม่ได้ผลผลิตที่ดีครับและการใช้โรงเรือนการใช้อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราควบคุมสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้ดีขึ้นได้ครับการปลูกถามว่าการปลูกให้มันออกดอกได้ในเมืองไทยเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นก็คือมันปลูกต้นไม้ทั่วไปถ้าเราใส่ใจอะไรมันก็ออกดอกได้แต่ว่าการจะใช้เอาดอกเพื่อจะไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างยากก็คือมันต้องค่อยๆเรียนรู้ต้องค่อยๆปรับวิธีการปลูกไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้คุณภาพครับ
1: ระยะเวลาของการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาเนี่ยนานไหมครับ
3: อย่างที่ของฟาร์มเรานะครับเราใช้เวลาประมาณจากเริ่มปลูกในกระถางจนออกดอกเนี่ยด้วยระบบไฮโดรโปนิกเนี่ยประมาณ4เดือนเราจะเก็บ เกี่ยวได้1รอบนะครับฉะนั้นปีนึงเราจะได้ประมาณ3รอบนะครับก็คือไม่ได้นานมากครับ
1: อันนี้คือต้นพันธุ์นึงนี่คือให้ผลผลิตยาวนานแค่ไหนครับ
3: ตามธรรมชาติของฮอปแล้วเนี่ยมันอยู่ได้ถ้าปลูกในดินในต่างประเทศนะที่ยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยอยู่ได้10ถึง20ปีอยู่แล้วมองง่ายๆคือเหมือนเป็นองุ่นที่เขาปลูกกันนานๆเก็บรอบนึงแล้วก็ตัดเก็บไปมันก็แตกมาใหม่
1: ด้วยความที่เป็นนัก IT มาก่อนด้วยเนี่ยก็ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของการทำการเกษตรอยู่แล้วแล้วที่ฟาร์มแห่งนี้ครับได้นำเทคโนโลยีอะไรมาใช้บ้างครับ
3: หลักๆที่นี่ที่ใช้คือเราเน้นเรื่องลดจำนวนคนนะครับก็คือเราทำเป็นระบบสมาร์ทฟาร์มในแบบของฟาร์มแล้วก็คือเราไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องอะไรคือเราใช้แรงงานคนเนี่ยในการดูแลมันอะให้น้อยที่สุดก็คือเราเป็นระบบน้ำอัตโนมัติพร้อมกับปุ๋ยก็คือลงเรือเราเนี้ยคือทำงานได้โดยไม่ต้องใช้คนเลยก็คือน้ำปุ๋ยคอยเติมให้อากาศร้อนเมื่อไหร่แล้วควบคุมอุณหภูมิมีการพ่นหมอกโดยอัตโนมัติทั้งหมดไม่ต้องสั่งผ่านมือถือไม่ต้องสั่งผ่านคอมพิวเตอร์ใดๆทั้งสิ้นก็คือปล่อยไว้เนี่ยมันทำงานอัตโนมัติทั้งหมดนะครับก็คือเป็นจุดหลักที่ ที่เราเอา IT มาใช้ในส่วนนี้ครับก็คือควบคุมทุกอย่างให้มันเติบโตได้ตั้งแต่เริ่มเพราะวันแรกมันจะมีเหมือนเป็นโปรแกรมของมันเองของคอมพิวเตอร์มันเองเลยว่าอาทิตย์แรกให้ปุ๋ยเท่านี้อาทิตย์ที่สองให้ปุ๋ยเท่านี้คือมันจะทำคือเราไม่ต้องเอามือไปจับไม่ต้องไปแตะอะไรเลยก็คือปล่อยไป4เดือนเนี่ยมันจะทำเองทั้งหมด
1: ข้อดีครับของการนำเทคโนโลยีมาใช้นี่คือยังไงครับมันสามารถแบบกำหนดระยะเวลาได้ชัดเจนอย่างนี้หรือเปล่าครับ
3: อย่างแรกก็คือเราอย่างที่บอกก็คือลดจำนวนคนแน่นอนเราไม่ต้องใช้คนมาดูแลในส่วนนี
1: ้ครับ
3: อย่างที่สองคือมันมีความแม่นยำการให้น้ำให้ปุ๋ยในแต่ละรอบเนี่ยเรากำหนดได้ว่าจะให้กระถางไหนกี่มิลลิลิตรเลยคือมันละเอียดมากแล้วดูแล้วถ้าเกิดเอาข้อจริงถ้าเกิดต้นมันจะโตไม่ดีรอบหน้าเราก็สามารถปรับตัวโปรแกรมให้มันดีขึ้นได้เราพัฒนาต่อได้เหมือนว่าเรามีข้อมูลทั้งหมดเก็บไว้อยู่แล้วว่ารอบนี้เราปลูกยังไงแม่นยำแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดไม่โอเคปุ๋ยดูแล้วโตช้าโตเร็วหรือมีปัญหาอะไรรอบหน้าก็ปรับแล้วก็แก้ที่ตัวโปรแกรมทีเดียวแล้วก็ลงไปใหม่แล้วคือมันก็สามารถทำซ้ำได้เรื่อยๆครับตัวซอฟต์แวร์ตัวโปรแกรมมันเรายังพัฒนาอยู่ทุกวันมันมีโอกาสมีปัญหาได้หรือมันยังโตไม่ดีพอแล้วก็ฮอปครับแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันก็มีความต้องการไม่เหมือนกันบางต้นอาจจะต้องการปุ๋ยเยอะบางต้นต้องการปุ๋ยน้อยบางต้นต้องการ pH บางต้นต้องการ pH สูงคือแต่ละโปรแกรมแต่ละซอฟต์แวร์ที่เรารันแต่ละของแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันสมมติเราทำอันนี้เสร็จสมมติเราจะเปลี่ยนสายพันธุ์เพื่อจะให้กลิ่นที่แตกต่างกันรสชาติที่แตกต่างกันเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้ปรับให้มันเหมาะของแต่ละสายพันธุ์อยู่ครับ
1: ก็คือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่คิดค้นเองแล้วก็ทำกันเองด้วยไหมครับ
3: ครับก็เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเองครับคือผมเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ตอนที่ปลูกผักสลัดแล้วครับตัวซอฟต์แวร์เนี่ยคือที่เราเริ่มปลูกผักสลัดเป็นไฮโดรโปนิกส์ก็กล่าวว่ามันจะไม่ต้องทำอะไรมากเราตอนนั้นก็คืออย่างที่บอกพัฒนาซอฟต์แวร์วิศวะวิศวกรซอฟต์แวร์พัฒนาซอฟต์แวร์เคเรชั่นครับเราก็คิดว่าเราปลูกผักถ้าปลูกผักช่วงแรกที่ปลูกเนี่ยเราไม่ได้ปลูกลงดินเลยเราปลูกไฮโดรโปนิกทั้งหมดเรากะว่าเราไม่ต้องทำอะไรมันมากเราก็ตั้งโปรแกรมตั้งอะไรไว้เราไปทำงานได้กลับมามันก็ยังโตได้อยู
1: ่
3: เราก็เลยแต่พอปลูกไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่ดีไฮโดรโปนิกเช่นปั๊มพังน้ำแห้งอะไรเงี้ยน้ำอุณหภูมิร้อนไปช่วงแรกนะผมก็เริ่มพัฒนาพวกเซ็นเซอร์ใส่ไปในถังปุ๋ยวัดนู่นวัดนี่คือวัดค่าคือแล้วก็เจนเนอเรชันตัวนั้นขึ้นมาแล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจนมาถึงทำจนเป็นฟาร์มฮอปเนี่ยเราก็ใช้ซอฟต์แวร์ตัวเดิมที่พัฒนาก็คือเราพัฒนามาจากตัวทำสลัดของเราเองก่อนแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆก็คือหลักการจริงๆแล้วมันก็แค่การวัดค่าปุ๋ยว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าอุณหภูมิมันร้อนไปหรือเปล่าสำหรับผักแต่ละชนิดแล้วก็ที่เหลือมันก็แค่การควบคุมเปิดปิดปั๊มน้ำปั๊มพ่นหมอกวาล์วต่างๆแค่นั้นเองคือจริงๆระบบสมาร์ทฟาร์มของเราคือแค่วัดค่าด้วยเซ็นเซอร์อะไรสักอย่างแล้วก็ไปปิดเปิดปั๊มปิดเปิดวาล์วแค่นั้นไม่มีอะไรแตกต่างกันจะทำโรงใหญ่โรงเล็กก็มันก็ลักษณะเดียวกันครับทั้งนั้นก็คือเราก็พัฒนาต่อจากของเดิมมาทั้งหมดหลักการของตัวซอฟต์แวร์มันไม่ค่อยมีอะไรนะต้องบอกก่อนคือมันก็เป็นแค่ตั้งเงื่อนไขธรรมดาว่าถ้าอุณหภูมิมันเกิน แต่ฮอปเนี่ยเกิน35องศาก็ให้พ่นหมอกแต่ต้องมีแดดด้วยอะไรเงี้ย
1: ความแตกต่างระหว่างตอนที่ทำงานแบบเป็นไอทีหรือว่าเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยกับการที่มาคุกคีกับเรื่องของการเกษตรเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยอะแล้วมันลงตัวกันยังไงไหมครับ
3: ก็อย่างที่เห็นชัดๆก็คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นไอทีนะครับพวกเวลามีปัญหามีอะไรเงี้ยเราหาข้อมูลได้ไม่ยากคือมันมีอินเทอร์เน็ตเราสามารถเสิร์ชอินเทอร์เน็ตได้ว่าปัญหาอย่างนี้สมมติเราเขียนโปรแกรมไม่มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถcopy ตัว error code ไปเสิร์ชใน Google ได้วิธีแก้ปัญหามีฝรั่งตอบแล้วอย่างนี้เคยเป็นอะไรเงี้ยคือถ้าเราสามารถแก้ได้ง่ายกว่าทำเกษตรก็คือเวลาเรามีปัญหาขึ้นมาจริงเนี่ยเราต้นไม้มันไม่ได้มี error code ไม่มีอะไรมันอาจจะแสดงออกที่ใบแสดงออกที่การไม่เติบโตหรืออยู่ดีๆมันตายขึ้นมาเฉยๆหรือมีโรคแมลงที่เราไม่รู้เนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรการแก้ปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลนานแล้วก็ต้องอ่านเยอะกว่ามากเพราะเราต้องมานั่งดูว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นที่อะไรโดยเฉพาะเราปลูกอย่างฮอปเนี่ยเป็นพืชต่างถิ่นคือเป็นพืชเมืองหนาที่มาปลูกเนี่ยแล้วก็ปลูกในไฮโดรโปนิกด้วยเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันจะน้อยมากๆมันจะหาอ่านยากมากเราต้องหาพืชอื่นหาอะไรอื่นมาประยุกต์มาแทนซึ่งจุดแตกต่างคือการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือการเราเจอปัญหาเนี่ยมันก็ลักษณะเดียวกันทำมาได้แบบเป็นไอทีเราไปหาข้อมูลมาแล้วแก้แต่ว่าของพอมาทำเกษตรเนี่ยการจะไปหาข้อมูลเนี่ยมันยากกว่ามากแต่ถ้าเกิดโอเคเราได้จนได้มาแล้วเราเก็บเป็นประสบการณ์ไปแล้วก็โอเครอบหน้าเราเจอมันก็แก้ได้เหมือนกัน
1: ก็คือการทำการเกษตรมีปัจจัยแทรกซ้อนแล้วก็ปัจจัยที่ควบคุมยากด้วย
3: แล้วก็อีกอย่างคือตัวถ้าเป็นตอนทำไอทีเนี่ยเราแก้ปุ๊บรันโปรแกรมปุ๊บอย่างมากก็นาที2นาทีมันก็รู้ผลเลยว่าโอเคมันแก้ได้มันจบแล้วสมมติว่ามันมีบั๊กอย่างนี้เราแก้ได้จบแต่ว่าอย่างต้นไม้อย่างเงี้ยสมมติว่าโอเคเอ้ยมันขาดแร่ธาตุขาดสารอาหารเราดูแล้วมันน่าจะขาดสารอาหารตัวนี้เราให้ไปเนี่ยกว่ามันออกผลเนี่ยอาจจะอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ซึ่งถ้ามันแก้ได้โอเคเราแก้ตรงถ้าไม่ได้เราก็ต้องไปหาปัจจัยอื่นมารออีกบางทีอาจจะต้องรอครอบหน้าอีก 4-5 เดือนอีกปีนึงดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเช่นช่วงหน้าร้อนมันอาจจะร้อนอยู่อาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็อาจจะไม่ร้อนแล้วแต่ว่ามันก็ตายไปแล้วอะไรแล้วก็จะลองใหม่ก็อาจจะได้ต้องเป็นปีหน้าเลยมันไม่สามารถจะทำซ้ำได้ง่ายๆแก้ได้รวดเร็วเลยนะครับ
1: เดี๋ยวให้พี่อาร์ตแล้วกันครับพูดถึงคนที่สนใจครับอยากที่จะปลูกพืชเมืองหลาวเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ
2: ก็คือตอนนี้ที่ฟาร์มของเรานะครับทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดให้เข้ามาเยี่ยมชมถ้าสนใจเกี่ยวกับฮอปหรือว่าการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกและสมาร์ทฟาร์มเนี่ยครับก็เข้ามาได้โดยเราจะมีทุกอาทิตย์ก็จะเปิดรอบให้ลงทะเบียนผ่านเพจ Facebook Page มาว่า อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมก็แล้วก็จะมีพี่ออฟหรือไม่ก็เป็นน้องคนอื่นพาดูตัวทั้งตัวดอกฮอปตัวระบบแล้วก็ระบบปุ๋ยระบบการให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
2: แล้วก็แต่ถึงนอกเวลานั้นก็อาจจะเข้ามาเสาร์อาทิตย์มาพูดคุยได้พี่ออฟกับผมอะไรเงี้ย
1: เข้ามาในฟาร์มนี้แล้วเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้ยกตัวอย่างนิดนึง
2: ก็จะมีเรื่องว่าฮอปคืออะไรมันใช้ทำอะไรได้บ้างมันแล้วเราปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกเนี่ยเราปลูกยังไงให้ปุ๋ยให้น้ำยังไงใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการปลูกครับ
1: เรื่องของพวกเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในเรื่องของการเกษตรเนี่ยเรียกว่าในช่วงนี้เนี่ยได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ในแต่ละฟาร์มเนี่ยก็มีเหมือนกันเกือบหมดแล้วแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างนั่นก็คือองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากที่พี่สองคนมีนะครับก็น่าที่จะเข้ามาศึกษาอยากให้เชิญชวนอีกทีนึงแล้วกันครับสำหรับคนที่สนใจมาอย่างไรแล้วก็ตั้งอยู่ที่ไหนครับ
2: ครับฟาร์มเทพนมนะครับอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับตอนนี้ช่วงนี้เราก็ยังเปิดเฉพาะวันเสาร์กับอาทิตย์แต่อนาคตอาจจะเปิดเพิ่มครับแล้วก็ข้อมูลก็สามารถดูผ่านทาง Facebook Page ของฟาร์มได้ครับเราจะจัดมีเหมือนกับเป็นอีเวนต์เป็นให้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มนะครับทุกอาทิตย์ก็ให้ลงทะเบียนผ่านทางหน้าเพจของฟาร์มครับ
1: คุณผู้ชมครับที่ฟาร์มเทพนมแห่งนี้นะครับเขาได้ทำการเกษตรรูปแบบใหม่ครับที่เรียกว่าสมาร์ทฟาร์มหรือเกษตรอัจฉริยะนั่นเองครับ ซึ่งจะบอกว่าเขาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นความรู้ที่เขามีติดตัวพื้นฐานอยู่แล้วจากการทำงานในครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ได้มาประยุกต์ใช้กับการทำฟาร์มของตนเองก็เชื่อว่าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้นะครับจะเป็นตัวทุ่นแรงนะครับให้เกษตรกรนั้นได้ทำงานง่ายขึ้นครับนอกจากนี้ก็ยังลดต้นทุนนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงทำให้ผลผลิตนั้นมีปริมาณที่สูงขึ้นแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตและพี่ออฟเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ให้ความรู้ในวันนี้ครับ
0: ฟาร์มเทพนมปลูกฮอปประสบผลสำเร็จและต่อยอดทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดอื่นเพิ่มเติมเช่นองุ่นส้มยูสุดิววีทหรือหญ้าดิวหรือผักชีลาวฝรั่งบลูเบอรี่ราสเบอรี่นอกจากปลูกพืชเมืองหนาวยังปลูกพืชไทยด้วยนะคะเช่นมะเม่ากล้วยช่วงต่อไปของรายการ Go Green ทางฟาร์มเทพนมจะนำเรื่องราวอะไรมาฝากไปติดตามรับชมกันค่ะ
4: Go Green

0: ถึงแม้จะปลูกพืชเมืองหนาวอย่างฮอปก็มีศัตรูพืชมาคุกคามเหมือนกันเนื่องจากฮอปเป็นพืชที่มีใบค่อนข้างเยอะทำให้ศัตรูพืชหลากหลายพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องทางฟาร์มเทพนมจะมีวิธีการจัดการอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: ต้นฮอปนะครับที่เราปลูกอยู่เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องแมลงหลายอย่างครับเราถึงได้ต้องใช้โรงเรือนในการควบคุมนะครับซึ่งตัวโรงเรือนเนี่ยหลักๆเนี่ยเราควบคุมได้แมลงพวกตัวใหญ่ๆได้เช่นพวกด้วงกุหลาบพวกหนอนต่างๆเนี่ยครับก็คือไม่สามารถเข้ามาในโรงเรือนเราได้แต่ว่ามันก็จะมีตัวแมลงอีกหลายชนิดที่สามารถเข้ามาได้เช่นพวกเพี้ยไฟเพี้ยอ่อนลายแดงเพี้ยแป้งครับซึ่งตัวมันเล็กมากหรืออย่างเพี้ยแป้งเนี่ยมดก็พามาเพี้ยหอยมดก็พามาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งทางฟาร์มของเราเนี่ยคือเราไม่ได้ใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงเลยนะครับเราก็ใช้ระบบที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นไบโอคอนโทรลนะครับก็คือเราใช้สารชีวพันธุ์แล้วก็แมลงที่เป็นตัวห้ามตัวเบียนเนี่ยเพื่อจะกำจัดและป้องกันศัตรูพืชต่างๆนะครับของฮอปนะครับซึ่งอย่างตัวอย่างเช่นตัวเพี้ยแป้งเนี่ยเราก็จะใช้ตัวแมลงตัวห้ำนะครับที่เขาเรียกว่าแมลงตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสซึ่งแมลงช้างปีกใสเนี่ยคือมันก็จะกินเมื่อเรานำมาปล่อยก็จะเข้าไปจะหาเพี้ยแป้งเองโดยอัตโนมัติแล้วก็เข้าไปกินนะครับหรืออย่างตัวมวนนะครับถ้าเกิดมันมีเรามีหนอนระบาดซึ่งจริงๆแล้วโอกาสที่จะมีหนอนเนี่ยน้อยมากแต่บางทีก็มีหลุดผีเสื้ออาจจะบินหลุดเข้าไปในโรงเรือนเราแล้วไปไข่ไม่ได้ก็อาจจะมีหนอนมาเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวมวนตัวห้ำที่เป็นตัวมวนพิฆาตเนี่ยเพื่อจะเข้าไปกำจัดหนอนนะครับซึ่งนอกจากตัวอย่างที่บอกแล้วครับเราคือมีใช้พวกจุลินทรีย์ต่างๆในการกำจัดด้วยเช่นว่าถ้ามีหนอนหลุดไปจริงๆเราใช้จุลินทรีย์ตัวบาซิลัสทูริงจีซิสนะครับซึ่งเรียกสั้นๆว่า BT เพื่อทำให้หนอนตายได้นะครับซึ่งแต่ว่าพวกนี้ก็จะไม่เหมือนสารเคมีครับก็ใช้ระยะเวลานานกว่าแต่ก็ได้ผลนะครับแล้วก็ต้องฉีดบ่อยหน่อยหรืออีกอย่างก็คือพวกจุลินทรีย์ที่เป็นตัวบิวเรียบาเซียนานะครับซึ่งตัวนี้ก็ใช้ควบคุมพวกเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยไฟลายแดงได้ครับแต่ก็อย่างที่บอกครับก็อาจจะไม่ได้ผลเท่ากับเขาเรียกอะไรตัวสารเคมีครับก็อีกอย่างก็คือที่เราไม่ได้ใช้จุลินทรีย์อย่างเดียวเพราะตัวฮอปเนี่ยครับมันมีใบค่อนข้างเยอะแล้วพวกจุลินทรีย์ต่างๆเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยมันต้องโดนตัวแมลงโดยตรงนะครับซึ่งมันบางทีมันไปหลบอยู่ใต้ใบหลบอยู่ในที่ที่เราไม่สามารถพ่นจุลินทรีย์ไปโดนได้ก็คือตัวแมลงตัวห้ามหรือตัวเบียนเนี่ยก็จะมีผลที่ดีมากนะครับคืออย่างตัวลายแดงเนี่ยครับก็คือมันจะมาช่วงที่อากาศแห้งแล้วก็ร้อนๆหน่อยเนี่ยก็จะมีลายแดงระบาดแต่อย่างเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนเนี่ยมาได้เรื่อยๆเพี้ยอ่อนจะไม่ค่อยมีปัญหามากในฮอปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะกำจัดง่ายบางทีเราปล่อยตัวด้วงเต่าตัวห้ามไปกิน 3-4 วันก็ไม่เหลือแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเพี้ยแป้งบางทีมันก็หลบอยู่อะไรอย่างนี้อยู่มันก็กำจัดยากหน่อยหรือไล่แดงนะครับแล้วก็จะค่อนข้างกำจัดยากนิดนึงเพราะตัวมันเล็กมากครับคืออย่างปัจจุบันเนี่ยเราใช้การสเกลติ้งทุกเช้านะก็คือเราจะมีทีมของเราเนี่ยคือตัวระบบที่ปลูกในระบบสมาร์ทฟาร์มไม่ได้ใช้คนเลยการให้น้ำให้ปุ๋ยเนี่ยเป็นอัตโนมัติทั้งหมดแต่ว่าเราใช้คนหลายคน4คน5คนเพื่อช่วยในการสเกลติ้งตัวแมลงคือเราจะเดินตรงเรือนทุกเช้าดูว่าเปิดดูทุกใบดูอะไรเงี้ยครับว่ามันมีปัญหาอะไรเปล่าพวกนี้คือถ้าเกิดเราไม่เช็คเนี่ยเราปล่อยไป 3-4 วันพอระบาดขึ้นมาเนี่ยจะกำจัดยากมากครับก็คือถ้าเกิดเราปล่อยไม่ได้เลยครับต้องคอยดูตลอดเพราะว่าตามธรรมชาติเนี่ยมันจะมีตัวห้ามตัวเบียนอยู่ด้านนอกอยู่แล้วถ้าเราปลูกนอกโรงเรือนตัวห้ามตัวเวียนมันก็พอจะมาช่วยกำจัดได้บ้างเป็นบางส่วนแต่พอเราปลูกเป็นโรงเรือนเนี่ยมันจะไม่มีพวกแมลงพวกนี้จะไม่มีศัตรูทางธรรมชาติกับมันเลยมันจะเติบโตได้รวดเร็วมากครับเมื่อเกิดเราเจอเพี้ยแป้งอย่างเงี้ยเราก็จะรีบเอาออกโดยช่วงแรกๆถ้าเกิดมันมีไม่กี่ตัวเนี่ยก็ใช้มือจับเนี่ยแหละครับก็คือเขาเรียกเป็นแบบเมคานิกก็คือไล่จับออกทีละตัวอะไรเงี้ยเจอหนอนสักตัวนึงก็รีบจับออกก่อนที่มันจะระบาดเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราไม่จับเมื่อไหร่เนี่ยทิ้งไว้ปุ๊บเนี่ย 4-5 วันเนี่ยแป๊บเดียวเต็มต้นแล้วโดยเฉพาะอย่างช่วงนี้เป็นช่วงที่ออกดอกเนี่ยเราต้องดูละเอียดมากเพราะใบมันจะเยอะดอกมันจะเยอะบางทีถ้าเกิดเพี้ยแป้งมันเข้าไปในดอกแล้วเนี่ยมันคือดอกมันก็เสียหายทันทีหรือยิ่งถ้าเป็นลายแดงมันจะชักใยไปเต็มไปหมดซึ่งพวกนี้จะทำอยู่ด้านบนสูงๆถ้าเกิดเราไม่ได้ปีนขึ้นไปดูเนี่ยมันก็จะเสียหายทั้งหมดที่ฟาร์มช่วงแรกๆก็จะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะก็เราก็ต้องตัดใหม่แล้วก็ต้องปลูกใหม่ครับก็คือจบไปเลยครับก็คือครอปนั้นเสียหาย4เดือนก็คือหายไปเลยครับช่วงหลังก็คือเราก็จะมาเน้นเรื่องสเกลติ้งเนี่ยมากๆเพราะถ้าเกิดครอปเราเสียหายเนี่ยก็คือมันที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไร
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมการจัดการแมลงศัตรูพืชจากฮอปเป็นวิธีการที่น่าสนใจใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมสนใจในการปลูกฮอปหรือพืชเมืองหนาวชนิดอื่นๆสามารถทดลองปลูกได้นะคะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ
2: คุณผู้ชมครับพี่ออฟและพี่อาร์ตเขาเป็นฟาร์มเมอร์ที่ไม่ได้เริ่มจากการเป็นเกษตรกรครับเพราะว่าเขาเป็นนักไอทีนั่นเองเขาจึงได้พัฒนาระบบของเทคโนโลยีต่างๆนี่นะครับมาปรับใช้ในฟาร์มของตนเองครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นฟาร์มสมัยใหม่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็พัฒนาจากเกษตรดั้งเดิมไปสู่เกษตรสมัยใหม่นั่นเองครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับก็สามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับรวมถึงช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับที่ STOU Channel ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอนี้วันนี้ผมต้องลาไปก่อนกับเทคโนโลยีและสมาร์ทฟาร์มแห่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046-9
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
4: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
4: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
7: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
8: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สวัสดีค่ะ
4: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
8: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
10: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
12: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

the bye. อาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เป็นการบรรยายในหน่วยที่2นะคะในเรื่องของหลักทั่วไปของนิติบุคคลค่ะแรกเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนเราได้เรียนเรื่องของบุคคลธรรมดาไปแล้วนะคะนี้เรามาดูว่านิติบุคคลเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีผลทางกฎหมายอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องมาทราบในเรื่องของความหมายและสภาพของนิติบุคคลนะคะมีท่านศาสตราจารย์หลายท่านนะคะหรือว่านักกฎหมายนักวิชาการทางด้านกฎหมายหลายท่านเนี่ยก็ได้ให้ความหมายของนิติบุคคลเอาไว้นะคะอาทิเช่นท่านศาสตราจารย์จิตติติงสภัทรท่านก็ได้อธิบายว่านิติบุคคลได้แก่บุคคลที่กฎหมายกำหนดขึ้นนะคะไม่ใช่บุคคลธรรมดาที่มีชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้จึงจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีกฎหมายจำไว้ว่าจะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้นิติบุคคลถึงจะมีสภาพบุคคลได้นะคะส่วนท่านอาจารย์โชติช่วงทัพพวงเนี่ยก็ได้อธิบายว่านิติบุคคลเนี่ยคือบุคคลสมมุติโดยอำนาจของกฎหมายนะคะซึ่งไม่มีสภาพอย่างบุคคลธรรมดานะคะจึงไม่มีตัวตนคืออย่างถ้าคนธรรมดาเนี่ยจะมีเลือดเนื้อแต่ถ้าบุคคลถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีชีวิตจิตใจแต่เป็นเพียงบุคคลที่สมมุติขึ้นนะคะกฎหมายเนี่ยจึงรับรองให้มีสิทธิและหน้าที่ดังเช่นบุคคลธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิทธิและหน้าที่เนี่ยไม่ใช่ว่าบุคคลธรรมดามีอย่างไรแล้วนิติบุคคลจะได้มีได้แบบนั้นนะคะเพราะว่ามีสิทธิบางประการแล้วก็หน้าที่บางประการเนี่ยจะมีได้ขึ้นได้เนี่ยเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูบ้างว่าสิทธิที่เป็นสิทธิของบุคคลธรรมดาได้เนี่ยมีเฉพาะบุคคลธรรมดาได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่านิติบุคคลเนี่ยมีสภาพเป็นบุคคลนะคะซึ่งกฎหมายเนี่ยรับรองให้มีสภาพบุคคลและถือเป็นบุคคลประเภทหนึ่งจึงมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราก่อตั้งนิติบุค

คนขึ้นมาเนี่ยกฎหมายจึงต้องเข้าไปควบคุมนะคะจึงจะก่อตั้งนิติบุคคลได้นะคะการที่บุคคลเนี่ยรวมกันขึ้นเนี่ยจะมารวมตามใจชอบแล้วบอกว่าเอ้ยเนี่ยรวมกันละมีเป็นนิติบุคคลแล้วไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีกฎหมายรองรับนะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะคะในมาตรา65เนี่ยก็ได้บัญญัติเอาไว้ว่านิติบุคคลน่ะจะมีขึ้นได้ก็แต่ด้วยอาศัยอำนาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามาตรา65เนี่ยได้พูดถึงประมวลกฎหมายนี้ซึ่งก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีกฎหมายอื่นๆเนี่ยที่รองรับให้นิติบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลตามกฎหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บุคคลหลายคนรวมกันเป็นคณะบุคคลแล้วก็มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะคะถ้าไม่มีกฎหมายรองรับแล้วก็จะไม่เป็นนิติบุคคลตามความหมายของกฎหมายนะคะอย่างไรก็ตามนิติบุคคลเนี่ยจะต้องกระทำการเฉพาะในกรอบวัตถุประสงค์และตามกฎหมายเท่านั้นนะคะตามที่มาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา66ได้บัญญัติเอาไว้ว่านิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นภายในขอบอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์นะคะที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือบัญญัติไว้ได้บัญญัติหรือกำหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานของนิติบุคคลเนี่ยจึงไม่อาจจะกระทำการนอกเหนือกฎหมายได้เลยนะคะแล้วก็ไม่อาจจะปฏิบัติการนอกวัตถุประสงค์ได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบแห่งการปฏิบัติงานจึงต้องอยู่ในอำนาจของกฎหมายเสมอนะคะสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลเนี่ยก็จะมีสภาพนะคะเหมือนบุคคลธรรมดาคนหนึ่งนอกจากกิจการบางอย่างที่จะมีเฉพาะได้บุคคลธรรมดาที่นิติบุคคลทำไม่ได้เท่านั้นนะคะอย่างอะไรบ้างที่นิติบุคคลทำไม่ได้เช่นการสมรสอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนิติบุคคลก็ไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นแค่สิทธิของคนบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะเมื่อกฎหมายกำหนดให้คณะบุคคลตั้งขึ้นเนี่ยเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยเป็นเหมือนบุคคลคนหนึ่งแล้วเนี่ยสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นเนี่ยจึงกำหนดได้เหมือนคนธรรมดานะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา67เนี่ยก็บัญญัติเอาไว้ว่าภายใต้บังคับแห่งมาตรา66นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเว้นแต่สิทธิและหน้าที่โดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูมาตรา65 66 67เราก็จะทราบถึงความหมายและสภาพของนิติบุคคลนะคะว่ามีความหมายและสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี้เรามาดูนอกจากสิทธิหน้าที่แล้วเนี่ยบุคคลธรรมดาเนี่ยก็ย่อมจะต้องถ้าเราพูดถึงบุคคลธรรมดาเนี่ยเราก็จะต้องพูดถึงความรับผิดของบุคคลนะคะนี้เนี่ยนิติบุคคลก็ย่อมมีความรับผิดได้เช่นบุคคลธรรมดาเช่นเดียวกันนะคะนี้เรามาดูว่าความรับผิดของนิติบุคคลทางคดีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนี้เรามาดูเรื่องความรับผิดของนิติบุคคลในทางแพ่งก่อนนะคะในทางแพ่งเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอย่างถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะรับผิดในทางแพ่งอย่างไรนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของละเมิดนะคะนี้เราก็ลองเปิดดูนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420เนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะคะทำแต่บุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพหรือทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีนะคะท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้สิทธิค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นนี้เนี่ยในบทบัญญัตินี้ในทางปฏิบัติก็เลยมีความเห็นกันว่านิติบุคคลเนี่ยสามารถจะรับผิดในฐานละเมิดได้หรือไม่นะคะก็ปรากฏว่าในมีคำพิพากษาศาลฎีกานะคะที่ได้วางบรรทัดฐานแล้วนะคะว่านิติบุคคลเนี่ยสามารถที่จะรับผิดทางละเมิดได้ไม่มีกฎหมายให้จะต้องหลุดพ้นความรับผิดแต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยนิติบุคคลก็ย่อมทำละเมิดต่อบุคคลอื่นนะคะทำละเมิดต่อบุคคลอื่นยังไงภายในวัตถุประสงค์ของตัวเองนะคะของตนได้เช่นสมมติว่าเมื่อนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ที่ต้องรับเหมาก่อสร้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำละเมิดต่อบุคคลอื่นที่ใช้ถนนนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็พอละเมิดต่อบุคคลอื่นเนี่ยจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขานะคะอันเป็นผลจากการก่อสร้างนั้นอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้วางบรรทัดฐานไว้นะคะนี้เราก็รู้แล้วล่ะว่านิติบุคคลสามารถที่จะรับผิดในทางแพ่งได้นะคะนี่เรามาดูต่อไปความรับผิดของนิติบุคคลในทางอาญา
นะคะเราก็มาดูว่าจากกฎหมายบางฉบับเนี่ยก็ได้บัญญัติเอาไว้ว่านิติบุคคลเนี่ยนะคะในกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยนะคะสามารถทำความผิดทางอาญาได้เช่นเดียวกันนี้เรามาลองดูที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะมาตรา7เนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าในการสอบสวนนะคะไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาคดีที่นิติบุคคลเนี่ยเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยนะคะให้ออกหมายเรียกผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆของนิติบุคคลนั้นเนี่ยไปยังพนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแล้วเรามาดูวรรคสองวรรคสองบอกว่าถ้าผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นเนี่ยไม่ปฏิบัติตามนะคะหมายเรียกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องออกหมายจับผู้นั้นมาก็ได้แต่ห้ามไม่ให้ใช้บทบัญญัติว่าด้วยการปล่อยตัวชั่วคราวปรับหรือจำคุกแก่ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลในคดีที่นิติบุคคลนั้นเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยนะคะนี้เรามาดูจากบทบัญญัติในทางวิธีพิจารณาคดีอาญาเนี้ยเราก็จะเห็นได้ว่านิติเห็นได้ชัดเลยนะคะว่านิติบุคคลนั้นเนี่ยอาจจะกระทำผิดทางอาญาและมีการดำเนินคดีทางอาญาได้นะคะปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีกฎหมายหลายฉบับบัญญัติเอาไว้ชัดเลยนะคะว่านิติบุคคลเนี่ยจะกระทำความผิดอาญาได้นะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะขจัดข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นว่านิติบุคคลนั้นเนี่ยมีสามารถที่จะทำความผิดทางอาญาได้หรือไม่นะคะเราก็มาลองดูกฎหมายเหล่านั้นนะคะเช่นพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535มาตรา238และมาตรา239เป็นต้นนะคะอย่างมาตรา238ก็บอกว่าห้ามไม่ให้บริษัทหลักทรัพย์ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้มีส่วนได้เสียในหลักทรัพย์บอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความใดโดยเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานหรือราคาซื้อขายของหลักทรัพย์ของบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูบทบัญญัติของมาตรานี้เราก็จะเห็นได้ว่ากฎหมายไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแน่นอนเลยว่านิติบุคคลนั้นเนี่ยย่อมมีความรับผิดทางอาญาได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของความรับผิดของนิติบุคคลในทางคดีนี้เราก็จะลองมาดูซิว่าเอ๊ะนอกจากว่านิติบุคคลมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดตามกฎหมายแล้วเนี่ยนิติบุคคลที่ก่อตั้งมาได้อย่างไรนะคะเรามาดูเรื่องของการก่อตั้งนิติบุคคลนะคะนิติบุคคลเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราดูมาตรา65 66 67เนี่ยเราก็จะเห็นในมาตรา65เนี่ยที่ได้บัญญัติเอาไว้ว่านิติบุคคลจะมีได้ก็ด้วยอาศัยอำนาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตามบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าการก่อตั้งนิติบุคคลได้นั้นเนี่ยจะต้องอาศัยกฎหมายหรือมีกฎหมายให้อำนาจให้ก่อตั้งได้เท่านั้นถ้าไม่มีกฎหมายรับรองให้เป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยกิจการที่ต่อก่อตั้งขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นกิจการที่นิติบุคคลกระทำได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็เลยจะให้อำนาจการก่อตั้งนิติบุคคลเรื่องนี้จะมีความสำคัญมากเพราะว่าการก่อตั้งนิติบุคคลได้ต้องดูกฎหมายเป็นเรื่องไปนะคะแล้วก็จะต้องมีวิธีการก่อตั้งเนี่ยตามที่กฎหมายกำหนดเป็นขั้นตอนไว้หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนเนี่ยสิ่งที่ก่อตั้งขึ้นนั้นก็ไม่อาจจะเป็นนิติบุคคลได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่านิติบุคคลจะก่อตั้งขึ้นด้วยโดยอาศัยกฎหมาย2ลักษณะซึ่งก็คือ1การก่อตั้งนิติบุคคลด้วยการอาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะแล้วก็2การก่อตั้งนิติบุคคลด้วยการอาศัยกฎหมายอื่นนะคะนักศึกษาก็ลองไปดูนะคะในมาตรา65นะคะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนี้เนี่ยนอกจากที่บอกแล้วว่านอกจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เราก็จะมาดูพระราชบัญญัติอื่นๆนะคะที่ก่อตั้งนิติบุคคลเช่นพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535นะคะหรือว่าพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลามพ.ศ. 2490มาตรา5ก็ให้มัสยิดที่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วเป็นนิติบุคคลได้นะคะหรือว่าในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีพระราชบัญญัติระเบียบราชการนะคะสำนักนายกรัฐมนตรีก็บัญญัติให้ทบวงการเมืองมีฐานะเป็นกรมจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นการก่อตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายนะคะวิธีการตั้งนิติบุคคลนะคะก็มีการตั้งโดยกฎหมายนะคะการตั้งโดยกฎหมายเนี่ยนะคะก็หมายความว่ากฎหมายได้บัญญัติให้ก่อตั้งกิจการหรือองค์กรขึ้นนะคะเมื่อประกอบวิธีการตามที่กฎวิธีการที่กฎหมายกำหนดแล้วเนี่ยกฎหมายก็จะบัญญัติโดยตรงเลยว่ากิจการนั้นหรือองค์กรนั้นเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเภทนี้เราก็เรียกว่าเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายนะคะนิติบุคคลประเภทนี้ก็จะเช่นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐบาลอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
วิธีการตั้งนิติบุคคลประการที่2ก็คือการตั้งโดยวิธีการของกฎหมายเมื่อกี้ตั้งโดยกฎหมายอันนี้ตั้งโดยวิธีการของกฎหมายการตั้งวิธีการนิติบุคคลในลักษณะนี้เป็นการกระทำโดยอาศัยอำนาจกฎหมายเหมือนกันนะคะแต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและในที่สุดจะมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นี้เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้วถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยจึงจะเป็นนิติบุคคล

ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกอาจจะมีการรวมนะคะให้เป็นนิติบุคคลหลังจากนั้นเนี่ยก็โดยคณะบุคคลเนี่ยมีการรวมหลังจากนั้นก็ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเริ่มเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายจนครบถ้วนแล้วก็มีการจดทะเบียนในที่สุดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเช่นการตั้งห้างหุ้นส่วนนะคะหรือว่าการตั้งบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจดทะเบียนต่อตามกฎหมายแล้วก็จะเป็นนิติบุคคลนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้ววิธีการตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายมีตั้งโดยกฎหมายกับตั้งโดยวิธีการของกฎหมายนะคะต่อมาเราเรียนเรื่องบุคคลธรรมดาไปแล้วก็จะรู้ว่าบุคคลธรรมดาย่อมมีภูมิลำเนานะคะนี้เรามาดูซิว่าภูมิลำเนาของนิติบุคคลเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา68และ69นะคะ6มาตรา68ก็บอกว่าภูมิลำเนาของนิติบุคคลได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือถิ่นอันเป็นที่ตั้งที่ทำการหรือถิ่นที่ได้เลือกเอาภูมิลำเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตามศาลจัดตั้งนะคะส่วนมาตรา69เนี่ยก็บอกว่ามีถ้าเกิดว่านิติบุคคลมีที่ทำการหลายแห่งหรือมีสำนักงานสาขาให้ถือว่าถิ่นอันเป็นที่ตั้งของที่ทำการหรือสำนักงานสาขาเป็นภูมิลำเนาในส่วนกิจการอันได้กระทำหน้าที่นั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแบ่งในมาตรา60 65นะคะแล้วก็มาตรา68นะคะหรือกับมาตรา69เนี่ยก็พูดถึงเรื่องนิติบุคคลเป็น3กรณีคือ1สำนักงานใหญ่2ภูมิลำเนาเฉพาะการ3สำนักงานสาขานะคะแล้วนี้เราก็มาดูแต่ละที่เนี่ยว่ากฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของภูมิลำเนาของนิติบุคคลนะคะเราพอดูภูมิลำเนาแล้วนี้เนี่ยบุคคลธรรมดาย่อมมีสัญชาตินี้เรามาดูซิว่าสัญชาติของนิติบุคคลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะในการที่จะกำหนดสัญชาติของบุคคลธรรมดาเนี่ยเป็นการระบุง่ายแต่ว่านิติบุคคลเนี่ยได้รับการรับรองให้มีตัวตนตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายของแต่ละประเทศในดินแดนของแต่ละประเทศแต่งตั้งขึ้นโดยคนแต่ละประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรามาดูซิว่าอย่างเช่นบริษัทกนะคะจดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่ประเทศไทยและมีบุคคลที่เป็นสัญชาติไทยเป็นผู้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทกเนี่ยจึงเป็นบริษัทที่มีสัญชาติไทยโดยไม่มีข้อสงสัยนะคะนี้ถ้าเป็นบริษัทข้ามชาติล่ะบริษัท A จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่แต่ประเทศไทยแต่มีบุคคลสัญชาติสิงคโปร์ทั้งหมดเป็นผู้ถือหุ้นอย่างนี้เป็นต้นนี้จะเป็นยังไงนะคะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องยากขึ้นมานิดนึงว่าเราจะระบุสัญชาติของนิติบุคคลอย่างไรนะคะกรณีก็ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกานะคะยืนยันอย่างชัดเจนว่าประเทศเจ้าของกฎหมายที่ก่อตั้งสภาพนิติบุคคลต้องเป็นเจ้าของสัญชาติของนิติบุคคลนั้นอันนี้คำพิพากษาฎีกานะคะนักศึกษาอาจจะไปดูรายละเอียดในเอกสารการสอนของเราได้นะคะต่อไปนะคะเมื่อสักครู่เราก็พูดแล้วภูมิลำเนานะคะนี้เรามาลองดูชัดๆซิว่าสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลตามกฎหมายเนี่ยตามมาตรา66เนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะคะเมื่อสักครู่เราก็พูดถึงมาตรา66ไปละบทบัญญัติของมาตรา66เนี่ยจะเห็นได้ว่านิติบุคคลเนี่ยจะดำเนินการต่างๆได้จะต้องอยู่ในกรอบสิทธิและก็หน้าที่นะคะซึ่งสิทธิและหน้าที่เนี่ยกำหนดขึ้นโดยกฎหมายเท่านั้นแม้แต่วัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นตามข้อบังคับตราสารก็โดยอาศัยกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะที่ตราข้อบังคับหรือตราสารได้เพราะฉะนั้นนิติบุคคลจะกำหนดสิทธิหน้าที่ของตัวเองตามใจชอบไม่ได้นะคะและเมื่อกฎหมายได้กำหนดสิทธิและหน้าที่แล้วการดำเนินงานก็จะทำได้เฉพาะอยู่ในขอบแห่งอำนาจหน้าที่นั้นโดยอำนาจหน้าที่นั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องอาศัยวัตถุประสงค์ที่ตัวเองได้กำหนดเอาไว้แล้วก็ดำเนินงานนอกวัตถุประสงค์ไม่ได้ดังนั้นสิทธิหน้าที่ของนิติบุคคลก็จะสามารถดำเนินการต่างๆได้อย่างมีขอบเขตจำกัดซึ่งการจำกัดนี้โดยกฎหมายแล้วก็โดยวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าเพราะนิติบุคคลเนี่ยก็ต้องทำดำเนินการต่างๆได้ต้องอยู่ในข้อจำกัดและก็ในขอบเขตของกฎหมายเท่านั้นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือว่ากฎหมายอื่นนะคะเห็นได้ชัดว่าการดำเนินงานของนิติบุคคลเนี่ยก็จะต้องอยู่ในขอบที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นนะนักศึกษาก็ลองไปดูได้นะคะในเรื่องของตัวอย่างของคำพิพากษาศาลฎีกาในเอกสารการสอนซึ่งก็มีเยอะเลยนะคะที่ได้เป็นบรรทัดฐานนะคะให้รู้ว่านิติบุคคลนั้นเนี่ยทำดำเนินการต่างๆได้โดยที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายเท่านั้นนะคะลองไปอ่านรายละเอียดดูนะคะนี้เนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยสิทธิหน้าที่ที่มีอยู่ตามวัตถุ

ประสงค์เนี่ยหมายความว่านอกจากมีกฎหมายกำหนดสิทธิหน้าที่เป็นแนวทางในการดำเนินงานแล้วเนี่ยนะนิติบุคคลเนี่ยก็ยังต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์อีกด้วยนะคะถ้ากฎหมายเนี่ยก็เลยกำหนดหน้าที่แล้วแล้วก็กำหนดวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นแนวทางดำเนินงานของนิติบุคคลทั้งหมดนะคะก็เราก็ลองไปดูมาตรา66ดูนะคะแสดงให้เห็นมาตรา66เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่าการที่นิติบุคคลจะดำเนินงานได้เนี่ยนอกจากมีกฎหมายโดยเฉพาะยังต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของขอบเขตของสิทธิหน้าที่ของนิติบุคคลนะคะนี้เรามาดูมาตรา67มาตรา67บอกว่าสิทธิหน้าที่ของนิติบุคคลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเนี่ยนะคะเว้นแต่ว่าสิทธิที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงว่าสิทธิหน้าที่เนี่ยนะคะนอกจากสภาพเนี่ยจะพึงมีพึงได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยบุคคลธรรมดาเนี่ยมีสิทธิหน้าที่อย่างไรนิติบุคคลก็มีสิทธิและหน้าที่นั้นด้วยเห็นได้ว่าสิทธิหน้าที่ของนิติบุคคลในข้อนี้จึงนับว่ากว้างนะคะแต่ว่ามันจะมีบางอย่างสิทธิบางอย่างเนี่ยไม่สามารถที่นิติบุคคลไม่สามารถจะทำได้นะคะก็เช่นอย่างสมมติว่าเมื่อมีสภาพเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยก็มีสภาพเป็นบุคคลคล้ายบุคคลก็จึงดำเนินการฟ้องคดีได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิติบุคคลก็สามารถฟ้องคดีได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องกว้างๆของสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลนะคะสิทธิหน้าที่ที่พึงมีพึงได้แต่บุคคลธรรมดาเท่านั้นมีอะไรบ้างนะคะเช่นสิทธิในชีวิตร่างกายนะคะความเป็นอิสระสิทธิในครอบครัวนะคะซึ่งจะบุคคลธรรมดาเท่านั้นจะมีได้นะคะเช่นหน้าถ้าเป็นหน้าที่ล่ะอย่างหน้าที่อย่างบุคคลอย่างผู้ชายเนี่ยต้องมีหน้าที่รับราชการอาหารนิติบุคคลไม่สามารถจะไปรับราชการอาหารได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของบุคคลธรรมดาซึ่งนิติบุคคลเนี่ยไม่สามารถจะมีหน้าที่อย่างนั้นได้นะคะหรือว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้พูดไปเรื่องสมรสนะคะนิติบุคคลสมรสไม่ได้ถูกทำลายร่างกายหรือฆ่าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเหล่านี้นิติบุคคลทำไม่ได้นะคะทีนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วล่ะว่านิติบุคคลมีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแต่นิติบุคคลไม่ใช่คนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเราก็รู้ว่านิติบุคคลไม่สามารถจะเดินไปทำนู่นทำนี้ได้เองนะคะเพราะว่าไม่ใช่บุคคลธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีผู้แทนนะคะเราก็ต้องดูผู้แทนของนิติบุคคลนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเห็นว่านิติบุคคลเป็นบุคคลสมมตินะคะตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำด้วยตัวเองไม่ได้ก็เลยจะต้องมีผู้แทนที่กระทำการแทนโดยผู้แทนนั้นก็คือเป็นบุคคลธรรมดานั่นเองเพราะเมื่อนิติบุคคลเนี่ยแสดงเจตนาโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์เจตนานั้นเนี่ยก็ผูกพันนิติบุคคลและถือว่าเจตนาของนิติบุคคลถ้าที่ผู้แทนทำไปเนี่ยเป็นเจตนาของนิติบุคคลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจะต้องมีผู้แทนนะคะการตั้งผู้แทนนักศึกษาก็ลองไปดูนะคะในเอกสารการสอนได้ว่าการตั้งผู้แทนของนิติบุคคลเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะคะมีการเปลี่ยนผู้ตัวผู้แทนยังไงบ้างนะคะซึ่งตัวตาม72นะคะอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าการตั้งผู้แทนนิติบุคคลชั่วคราวนะคะในมาตรา73เนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะคะก็อาจจะมีถ้าเกิดตำแหน่งว่างลงเนี่ยเราจะสามารถหาผู้แทนชั่วคราวมาปฏิบัติการแทนอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็การดำเนินการของผู้แทนนะคะแล้วก็เรื่องของการสิ้นสุดของการเป็นผู้แทนนิติบุคคลเนี่ยก็ลองไปดูนะคะในเอกสารการสอนนี้เนี่ยก็จะมีอีกเรื่องนึงที่สำคัญคือความรับผิดของนิติบุคคลต่อบุคคลภายนอกเนี่ยนะคะก็จะมีมาตรา76นะคะได้บัญญัติเอาไว้ว่าผู้แทนนิติบุคคลได้กระทำการอันใดลงไปตามอำนาจหน้าที่และไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนิติบุคคลนั้นต้องรับผิดซึ่งเราจะไปดูได้ตามมาตรา76นะคะก็แล้วก็ความรับผิดตามด้วยกฎหมายของตัวแทนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ สิ่งที่นิติบุคคลจะต้องรับผิดนะคะนี้เรามาดูการสิ้นสุดของนิติบุคคลหรือการเลิกนิติบุคคลนะคะเราก็จะมีเรื่องของการเลิกนิติบุคคลนะคะการสิ้นสุดของนิติบุคคลประเภทหนึ่งก็คือการเลิกการเลิกไปเนี่ยนักศึกษาก็ไปดูว่าการสิ้นสุดเนี่ยการเลิกนิติบุคคลเนี่ยจะต้องเป็นไปโดยเมื่อเกิดขึ้นตามกฎหมายก็จะต้องอาศัยกฎหมายในการเลิกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการเลิกนะคะแต่ว่ามันก็จะมีกรณีสิ้นสุดของนิติบุคคลกรณีอื่นนะคะเช่นการเลิกนิติบุคคลตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งอันนี้ก็เป็นที่กำหนดไว้ในกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเราก็อาจจะบางครั้งมันอาจจะไม่มีในกฎหมายก็ต้องไปดูตาม

ถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งของนิติบุคคลเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าอย่างไรนะคะให้สิ้นสุดลงอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปดูแล้วเนี่ยสภาพของนิติบุคคลเนี่ยเป็นการเลิกตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนั้นก็ได้นะคะให้กระทำการครบถ้วนตามข้อบังคับของตราสารจัดตั้งนั้นเองนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของนิติบุคคลร้างไปนะคะบางกรณีนิติบุคคลไม่ได้เลิกแต่ว่ากระทำการตามกฎหมายแต่เมื่อนิติบุคคลเนี่ยไม่มีการกระทำการใดๆผู้แทนของนิติบุคคลก็ไม่ได้ทำลายปล่อยให้โครงสร้างนิติบุคคลนั้นอยู่เฉยๆในนี้ก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลร้างนะคะก็อันนี้ก็เป็นการสิ้นสุดของนิติบุคคลอีกประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เราก็ได้ฟังบรรยายไปแล้วนี้เนี่ยเรามาลองดูสิคะว่าถ้าเกิดว่ามีคำถามคำตอบนะคะนักศึกษาจะสามารถตอบได้หรือไม่นะคะลองมาดูข้อแรกนะคะนิติบุคคลเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มีสิทธิหน้าที่เหมือนบุคคลธรรมดาหรือไม่อย่างไรลองตอบดูสิคะว่าหลังจากฟังบรรยายไปแล้วเนี่ยสามารถจะตอบได้หรือไม่นะคะในคำตอบก็จะมีแนวตอบว่านิติบุคคลเนี่ยก็เป็นคณะบุคคลที่รวมตัวกันนะคะซึ่งสมมุติขึ้นโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายรับรองให้มีสภาพบุคคลนะคะโดยอาศัยผู้แทนในการดำเนินกิจการซึ่งย่อมมีสิทธิหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเว้นแต่ว่าสิทธิหน้าที่นั้นเนี่ยโดยสภาพแล้วจะพึงมีพึงได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเราก็ได้ทราบแล้วเนาะว่าสิทธิหน้าที่ที่พึงมีพึงได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเช่นอะไรบ้างนะคะก็ลองไปดูนะคะในรายละเอียดนี่เรามาดูข้อ2ค่ะนิติบุคคลจะมีความรับผิดทางคดีได้หรือไม่อย่างไรในเมื่อฟังบรรยายไปแล้วสามารถจะตอบได้ไหมคะว่าจะมีความรับผิดทางคดีได้หรือไม่คดีแพ่งคดีอาญาเป็นยังไงนะคะลองดูนะคะแนวคำตอบก็บอกว่าความรับผิดในทางคดีของนิติบุคคลเนี่ยก็จะมีได้ทั้งความรับผิดในคดีแพ่งแล้วก็ความรับผิดในคดีอาญานะคะเช่นในการที่นิติบุคคลได้ทำละเมิดนะคะแม้จะว่าจะผ่านขั้นตอนจากเป็นการกระทำของก็ตามนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรับผิดในทางอาญาก็ถ้าหากความรับผิดนั้นเนี่ยผู้แทนของนิติบุคคลได้กระทำไปในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยนิติบุคคลก็จะมีความรับผิดในทางอาญาในทางคดีอาญาได้เหมือนกันนะคะก็อันนี้ก็มีบรรทัดฐานจากคำพิพากษาศาลฎีกามาแล้วแล้วก็มีกฎหมายเนี่ยได้มีการบัญญัติในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะก็มีเช่นเดียวกันนะคะก็ลองไปดูในรายละเอียดได้นะคะนี่มาดูข้อต่อไปนิติบุคคลตั้งขึ้นได้อย่างไรและตั้งขึ้นได้โดยวิธีใดบ้างนะคะลองดูซิว่าตอบได้ไหมนะคะแนวตอบนิติบุคคลก็จะตอบก่อตั้งขึ้นได้โดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายนะคะก็อาจจะเป็น1โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะแล้วก็2โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะนะคะก็กฎหมายอื่นๆก็จะมีตัวอย่างอยู่ในเอกสารการสอนแล้วก็เมื่อสักครู่ในที่อาจารย์บรรยายก็จะได้พูดถึงกฎหมายอื่นนี้ด้วยนะคะนักศึกษาก็ลองดูในรายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพร้อมมีความรู้แล้วล่ะว่านิติบุคคลเนี่ยมีการก่อตั้งขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็วิธีการที่ก่อตั้งนิติบุคคลเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้บอกไปนะคะตั้งโดยกฎหมายตั้งโดยกฎหมายนะคะอย่างเช่นพวกหน่วยงานราชการอย่างเงี้ยนะคะก็คือกฎหมายเนี่ยบัญญัติให้ก่อตั้งขึ้นมาเลยกิจการหรือองค์กรนั้นเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้เมื่อมีการประกอบการตั้งขึ้นตามวิธีการของกฎหมายนั้นเนี่ยกฎหมายก็จะบัญญัติไว้โดยตรงเลยว่าให้กิจการหรือองค์กรนั้นเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะคะอย่างเช่นอย่างที่บอกไปว่าเช่นกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยก็จะมีกฎหมายได้บัญญัติให้ก่อตั้งเอาไว้นะคะข้อ2ก็คือตั้งโดยวิธีการของกฎหมายอย่างเช่นพวกบริษัทนะคะหรือว่าห้างหุ้นส่วนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการที่บุคคลในรวมตัวกันแล้วเนี่ยก็จะมีการกระทำโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ในที่สุดก็พอปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นแล้วก็จะมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อจดทะเบียนได้ถูกต้องแล้วก็จึงจะเป็นนิติบุคคลค่ะค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะเราก็ได้บรรยายในส่วนของหน่วยที่2ไปนะคะนักศึกษาก็ไปดูรายละเอียดนะคะในเรื่องของนิติบุคคลเนี่ยหลักการทั่วไปของนิติบุคคลได้นะคะในเอกสารการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นตัวอย่างหรือว่าตัวอย่างที่ได้ยกขึ้นไว้ก็จะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจได้มากขึ้นค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดในห้องเรียน
2: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีครับนักศึกษาในส่วนรายการที่2นี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับเนื้อหาในหน่วยที่2หัวข้อเรื่องความรับผิดทางอาญาซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อการกระทำของบุคคลนั้นครบตามหลักเกณฑ์3ประการดังต่อไปนี้ข้อ1การกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติข้อ2การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดและข้อ3การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษนักศึกษาครับในการพิจารณาว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาหรือไม่นั้นประการแรกนักศึกษาต้องดูว่าการกระทำของบุคคลนั้นครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติหรือไม่หากครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติก็จะต้องดูต่อไปว่าการกระทำมีกฎหมายยกเว้นความผิดหรือไม่หากไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องดูต่อไปว่ามีกฎหมายยกเว้นโทษหรือไม่ถ้าในที่สุดแล้วไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษก็หมายความว่าบุคคลนั้นจะต้องรับผิดในทางอาญาต่อไปอาจารย์จะอธิบายหลักเกณฑ์3ประการข้างต้นเป็นโครงสร้างเป็นข้อไปนะครับ3ข้อด้วยกันดังต่อไปนี้โครงสร้างข้อ1การกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติการกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติเนี่ยหมายความว่าข้อ1มีการกระทำข้อ2การกระทำนั้นครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดในเรื่องนั้นๆข้อ3การกระทำนั้นครบองค์ประกอบภายในของความผิดในเรื่องนั้นๆและข้อ4ผลของการกระทำสัมพันธ์กับการกระทำตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลนักศึกษาครับเพื่อประกอบการพิจารณาเนี่ยอาจารย์ขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้แดงใช้ปืนยิงดำตรงหน้าอกของดำถูก

ยิงถึงแก่ความตายกรณีนี้เนี่ยมาตราที่จะนำมาพิจารณาเพื่อวินิจฉัยว่าแดงต้องรับผิดหรือไม่เนี่ยก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ประมวลกฎหมายอาญามาตรา288เนี่ยบัญญัติว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวางโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีดังนั้นในการพิจารณาว่าการกระทำของแดงครบองค์ประกอบที่กฎหมายมาตรา288บัญญัติไว้หรือไม่จะต้องดำเนินไปตามขั้นตอนต่างๆทีละข้อทีละข้อดังต่อไปนี้คือข้อ1ดูว่าแดงมีการกระทำหรือไม่หากแดงไม่มีการกระทำก็ไม่ต้องพิจารณาต่อไปแต่หากแดงมีการกระทำจึงค่อยพิจารณาข้อ2ข้อ2ดูว่าการกระทำของแดงตามข้อ1นั้นครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดในเรื่องนั้นๆหรือไม่หากไม่ครบองค์ประกอบภายนอกหรือที่เรียกกันว่าขาดองค์ประกอบก็ไม่ต้องพิจารณาต่อไปแต่หากครบองค์ประกอบภายนอกจึงค่อยพิจารณาข้อ3ข้อ3ดูว่าการกระทำของแดงตามข้อ1และข้อ2ที่กล่าวมานั้นครบองค์ประกอบภายในของความผิดในเรื่องนั้นๆหรือไม่หากไม่ครบองค์ประกอบภายในก็ไม่ต้องพิจารณาต่อไปแต่ถ้าครบองค์ประกอบภายในก็จะต้องพิจารณาข้อ4ต่อไปข้อ4ดูว่าผลของการกระทำของแดงในที่นี้ก็คือความตายของดำสัมพันธ์กับการกระทำของแดงตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลหรือไม่หากสัมพันธ์กันแดงก็จะต้องรับผิดในผลที่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่สัมพันธ์กันแดงก็ไม่ต้องรับผิดในผลนั้นแต่รับผิดเพียงเท่าที่ได้กระทำไปแล้วก่อนเกิดผลนั้นขึ้นนักศึกษาครับตามตัวอย่างเรื่องแดงยิงดำเนี่ยจะเห็นได้ว่าการกระทำของแดงครบองค์ประกอบที่กฎหมายมาตรา288บัญญัติไว้เพราะข้อ1แดงมีการกระทำเพราะแดงเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกมีข้อสังเกตอย่างนี้นักศึกษาไม่มีข้อเท็จจริงว่าแดงละเมอหรือแดงเป็นลมบ้าหมูเป็นต้นนะครับเพราะนั้นจึงต้องถือว่าการที่แดงยิงดำแดงมีการกระทำหลังจากนั้นก็พิจารณาข้อ2ต่อไปข้อ2การกระทำของแดงครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดตามมาตรา288ทุกประการอยากจะฝากนักศึกษาไว้ในที่นี้นะครับว่าความผิดอาญาแต่ละฐานนั้นโดยหลักแล้วองค์ประกอบภายนอกเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ส่วนคือส่วนที่1ผู้กระทำส่วนที่2การกระทำและส่วนที่3วัตถุแห่งการกระทำนักศึกษาครับตามตัวอย่างแดงคือผู้กระทำการใช้ปืนยิงคือการกระทำส่วนดำนั้นคือวัตถุแห่งการกระทำดังนั้นการกระทำของแดงต่อดำครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดตามมาตรา288ทั้ง3ส่วนเลยต่อไปจึงพิจารณาข้อ3ข้อ3การกระทำของแดงครบองค์ประกอบภายในของความผิดตามมาตรา288นักศึกษาเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา59วรรคหนึ่งที่บัญญัติว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาดังนั้นเมื่อนำมาปรับกับมาตรา288จึงต้องเข้าใจว่ามาตรา288เนี่ยมีความหมายว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแดงมีเจตนาฆ่าดำหลักมีว่าจะถือว่าผู้กระทำมีเจตนากระทำความผิดฐานใดๆได้ก็ต่อเมื่อข้อกผู้กระทำรู้ข้อเท็จจริงอันเป็น

องค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานนั้นๆนักศึกษาครับหลักในข้อกเนี่ยอาจารย์นำมาจากมาตรา59วรรค3และข้อขอผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นหลักในข้อขอเนี่ยนักศึกษาอาจารย์นำมาจากมาตรา59วรรค2ขออธิบายนะครับว่าแดงมีเจตนาฆ่าดำเพราะข้อกแดงรู้ว่าการกระทำของตนเป็นการฆ่าผู้อื่นฝากนักศึกษาเป็นข้อสังเกตไว้ว่ากรณีไม่ใช่เรื่องแดงและดำเข้าไปล่าหมูป่าแล้วก็แดงยิงดำโดยเข้าใจว่าเป็นหมูป่าไม่ใช่เรื่องเช่นนั้นเพราะนั้นตามข้อกเนี่ยแดงรู้ว่าการกระทำของตนเป็นการฆ่าผู้อื่นและต่อไปดูข้อขอแดงประสงค์ต่อผลผลในที่นี้คือความตายของดำข้อเท็จจริงระบุว่าแดงใช้ปืนยิงไปที่หน้าอกอันเป็นอวัยวะสำคัญของดำแสดงว่าแดงประสงค์ให้ดำตายนักศึกษาด้วยเหตุนี้เราจึงสรุปได้ว่าแดงมีเจตนาฆ่าดำฝากนักศึกษาไว้ด้วยนะครับว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นเจตนาฆ่าประเภทประสงค์ต่อผลต่อไปจึงพิจารณาข้อ4ข้อ4ผลของการกระทำสัมพันธ์กับการกระทำตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลผลของการกระทำซึ่งในที่นี้ก็คือความตายของดำเนี่ยเห็นได้ชัดว่าสัมพันธ์กับการกระทำของแดงเพราะความตายของดำเป็นฝากนักศึกษาพิจารณาคำนี้ด้วยผลโดยตรงจากการกระทำของแดงเนื่องจากว่าถ้าแดงไม่ยิงดำดำก็จะไม่ตายเพราะฉะนั้นกล่าวได้ว่าความตายของดำเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของแดงจึงเห็นได้ว่าการกระทำของแดงต่อดำนั้นครบองค์ประกอบที่กฎหมายมาตรา288บัญญัติไว้ทุกประการตามโครงสร้างข้อ1และโครงสร้างข้อย่อยข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ4ตามที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วอย่างไรก็ตามนักศึกษาอาจารย์ก็จะฝากเป็นข้อสังเกตแก่นักศึกษาไว้นะครับว่าถึงกระนั้นนักศึกษาก็จะด่วนสรุปว่าแดงต้องรับผิดตามมาตรา288โดยทันทียังไม่ได้เพราะนักศึกษาจะต้องพิจารณาโครงสร้างความรับผิดในข้อ2และ3ต่อไปโครงสร้างข้อ2การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดซึ่งหมายความว่าหากมีกฎหมายยกเว้นความผิดผู้กระทำก็จะไม่ต้องรับผิดแม้การกระทำของเขาจะครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติตามโครงสร้างข้อ1ทุกประการก็ตามนักศึกษาอาจารย์ขอยกตัวอย่างของกฎหมายยกเว้นความผิดเรื่องหนึ่งซึ่งนักศึกษาก็คงจะได้ยินได้ฟังกันอย่างคุ้นเคยก็คือเรื่องการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ความว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิดให้นักศึกษาสังเกตนะครับว่ามาตรา68เนี่ยลงท้ายด้วยคำว่าผู้นั้นไม่มีความผิดแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วผู้กระทำก็ไม่มีความผิดอาจารย์ขอยกตัวอย่างอย่างนี้นักศึกษาครับเรื่องแดงยิงดำเนี่ยถ้าเรามีข้อเท็จจริงปรากฏเพิ่มเติมว่าเหตุที่แดงยิงดำเนี่ยก็เพราะดำก่อเหตุขึ้นก่อนด้วยการจะยิงแดงแดงกลัวตายจึงหยิบปืนของแดงมายิงดำซะก่อนดำจึงถูกแดงยิงตาย

นักศึกษากรณีเช่นนี้แม้การกระทําของแดงจะครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติตามโครงสร้างข้อ1และข้อย่อยๆของข้อ1ทั้ง4ข้อก็ตามแต่แดงก็ไม่ต้องรับผิดในความตายของดำตามมาตรา288เพราะอะไรเพราะมีกฎหมายยกเว้นความผิดให้แก่แดงตามโครงสร้างข้อ2กล่าวคือการกระทําของแดงต่อดำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา68บัญญัติไว้ดังนั้นแดงจึงไม่มีความผิดฝากนักศึกษาเป็นข้อสังเกตไปด้วยในเรื่องการใช้ถ้อยคำเมื่อแดงไม่มีความผิดแดงก็ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา288นักศึกษากฎหมายยกเว้นความผิดตามโครงสร้างข้อ2เนี่ยอาจจะเรียกอีกในหนึ่งได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้กฎหมายยกเว้นความผิดตามโครงสร้างข้อ2หรือที่เราเรียกกันว่าผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้เนี่ยมีบัญญัติในมาตราต่างๆในประมวลกฎหมายอาญาอีกหลายมาตราด้วยกันเช่นการทำแท้งที่เข้าเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา305เป็นต้นนอกจากนั้นแล้วกฎหมายยกเว้นความผิดอาจจะบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้เช่นมาตรา1347บัญญัติว่าเจ้าของที่ดินอาจตัดรากไม้ซึ่งรุกเข้ามาจากที่ดินติดต่อและเอาไว้เสียเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อเท็จจริงที่ว่าเจ้าของที่ดินตัดรากไม้ของผู้อื่นในกรณีดังกล่าวเจ้าของที่ดินก็ไม่ต้องรับผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เพราะประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1347ยกผิดให้หรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือให้อำนาจเจ้าของที่ดินกระทำการดังกล่าวได้อาจารย์ขอยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกสักมาตราหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือมาตรา1567วงเล็บ2มาตรา1567วงเล็บ2เนี่ยบัญญัติว่าผู้ใช้อำนาจปกครองมีสิทธิ์ทำโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนนักศึกษาการที่บิดามารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเนี่ยลงโทษบุตรด้วยการใช้ไม้เรียวตีบุตรผู้เยาว์ตามสมควรเน้นนะฮะตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนบิดามารดาก็ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา391ซึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา391เนี่ยบัญญัติว่าผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมีข้อสังเกตว่าแม้การกระทำของบิดามารดาเนี่ยจะครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติตามมาตรา391แต่บิดามารดาก็ไม่มีความผิดเพราะอะไรครับเพราะมีกฎหมายแพ่งมาตรา1567วงเล็บ2ยกเว้นความผิดให้แก่บิดามารดากล่าวอีกในหนึ่งก็คือบิดามารดามีอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1567วงเล็บ2ที่จะกระทำได้ดังนั้นเมื่อการกระทำไม่เป็นความผิดบิดามารดาก็ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา391กฎหมายยกเว้นความผิดตามโครงสร้างข้อที่2เนี่ยอาจจะบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้เช่นในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา83วรรค2ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทำการจับกลุ่มคนร้ายที่หลบหนีที่จะใช้วิธีทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการในการจับดังนั้นถ้าคนร้ายขับรถหลบหนีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงยางที่ล้อรถคนร้ายจนยางแตกเพื่อให้รถหยุด

กระทําไม่เป็นความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ในเรื่องนี้มีคำพิพากษาฎีกาที่699/2502ได้วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วเท่าที่อาจารย์ได้กล่าวมาเนี่ยเป็นตัวอย่างของกรณีการกระทํามีกฎหมายยกเว้นความผิดตามโครงสร้างข้อที่2มีข้อสังเกตนักศึกษาว่าแม้ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดก็จะวินิจฉัยไปเลยว่าบุคคลต้องรับผิดในทางอาญาทันทีไม่ได้นะครับนักศึกษานักศึกษาจะต้องดูต่อไปตามโครงสร้างข้อ3ว่าการกระทํานั้นมีกฎหมายยกเว้นโทษหรือไม่โครงสร้างข้อ3การกระทําไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษนักศึกษาการกระทําที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติตามโครงสร้างข้อ1และเป็นการกระทําที่ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดตามโครงสร้างข้อ2ถ้ามีกฎหมายยกเว้นโทษผู้กระทําแม้ว่าจะมีความผิดแต่เขาก็ไม่ต้องรับผิดทั้งนี้ก็เพราะว่ามีกฎหมายยกเว้นโทษกฎหมายที่ยกเว้นโทษให้แก่การกระทําต่างๆที่เป็นความผิดเนี่ยมีหลายกรณีด้วยกันเช่นการกระทําความผิดด้วยความจําเป็นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา67เช่นการกระทําความผิดของเด็กอายุไม่เกิน15ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73และมาตรา74เป็นต้นอาจารย์ขอยกตัวอย่างอย่างนี้ดำขู่ว่าจะยิงแดงถ้าแดงไม่ทำร้ายร่างกายขาวแดงกลัวจะถูกยิงตายจึงทำร้ายร่างกายขาวขาวถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บนี่คือเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเช่นนี้แม้แดงจะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายขาวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295แต่ก็จะรับการยกเว้นโทษเพราะอะไรครับเพราะเป็นการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นตามมาตรา67อนุมาตรา1มาตรา67เนี่ยบัญญัติไว้อย่างนี้นักศึกษาผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจำเป็นอนุมาตรา1หรือวงเล็บ1เพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้และมาตรา67ก็ยังมีบัญญัติไว้ในอนุมาตรา2เรียกว่าหรืออนุมาตรา2เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อภัยอันตรายนั้นตนไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตนในมาตรา67วรรคท้ายบัญญัติไว้ว่าถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตัวอย่างที่อาจารย์ยกคือกรณีที่ว่าดำขู่ว่าจะยิงแดงถ้าแดงไม่ทำร้ายร่างกายขาวเนี่ยแล้วแดงกลัวจะถูกยิงตายจึงทำร้ายร่างกายขาวขาวบาดเจ็บกรณีเช่นนี้การกระทำของแดงต่อขาวนั้นเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา295แต่ว่าเนื่องจากเป็นการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นตามมาตรา67วงเล็บ1มาตรา67วงเล็บ1ตรงที่บัญญัติไว้ว่าเพราะอยู่ภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ผลก็คือเมื่อการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแดงก็ไม่ต้องรับโทษการกระทําของแดงต่อขาวนั้นถือว่าไม่เกินสมควรแก่เหตุเพราะดําขู่ว่าจะยิงแดงถ้าแดงไม่ทําร้ายร่างกายขาวพยันตรายที่แดงก่อให้เกิดขึ้นแก่ขาวนั้นน้อยกว่าพยันตรายที่แดงจะได้รับหากดํายิงแดงในกรณีเช่นนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการกระทําโดยจําเป็นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุเพราะฉะนั้นแม้การกระทําของแดงต่อขาวจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295แต่ว่าแดงก็จะรับการยกเว้นโทษตามมาตรา67อาจารย์

อีกครั้งนะครับนักศึกษาว่าตามมาตรา67วงเล็บ1ที่บัญญัติว่าเพราะอยู่ภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้กฎหมายยกเว้นโทษในกรณีอื่นๆยังมีอีกหลายกรณีนะครับเช่นการกระทำความผิดของคนวิกลจริตตามประมวลกฎหมายยามาตรา65การกระทำความผิดของผู้มึนเมาตามมาตรา66นะครับตามเงื่อนไขที่มาตรา66บัญญัติไว้การกระทำความผิดตามคำสั่งที่มิชอบโดยกฎหมายของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายยามาตรา70การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในบางฐานความผิดระหว่างสามีภรรยาตามมาตรา71วรรคแรกนักศึกษาครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของโครงสร้างความรับผิดในทางอาญาอาจารย์ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งในตอนท้ายนี้นะครับนักศึกษาว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อโครงสร้างข้อ1การกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติโครงสร้างข้อ2การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดและโครงสร้างข้อ3การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษฝากนักศึกษาไว้นะครับว่าในการวินิจฉัยความรับผิดในทางอาญานั้นถ้าดำเนินไปตามโครงสร้างเป็นข้อๆไปทั้ง3ข้อเนี่ยก็จะทำให้การวินิจฉัยเป็นไปโดยมีขั้นตอนและไม่สับสนนักศึกษาครับที่บรรยายมานี้ก็เป็นภาพรวมของโครงสร้างความรับผิดในทางอาญาอาจารย์ขอเน้นให้นักศึกษาศึกษาเอกสารจากหน่วยการสอนทำกิจกรรมท้ายเรื่องด้วยนะครับและในท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนสวัสดีครับนักศึกษา

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: Hello.

0: โรงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
1: งานนี้ผมขอแล้วกัน
0: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
1: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
2: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
3: เธอเรียนมสทได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

อนที่ 2.1 นะครับก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นจะมีรายละเอียดที่สำคัญก็คือแนวคิดทั่วไปว่าด้วยเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ฐานอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนะครับนะฮะในส่วนแรกนะครับที่จะกล่าวถึงก็คือในเรื่องที่ 2.1.1 แนวคิดทั่วไปว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นอาจจะกล่าวได้ว่าสังคมทุกสังคมเนี่ยจะประกอบไปด้วยคน2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนั้นก็ถือได้ว่าเป็นคนส่วนใหญ่นะครับที่เป็นผู้ถูกปกครองหรือผู้ตามกับคนกลุ่มที่2นั้นก็คือคนส่วนน้อยนะครับซึ่งทำหน้าที่ในการปกครองนะครับพัฒนาการที่ต่อเนื่องมาก็ทำให้นะครับสถาบันที่ทำหน้าที่ในการเป็นผู้ปกครองนั้นเนี่ยถูกวิวัฒนาการขึ้นจะกลายเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์คำว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นจะประกอบไปด้วยคำสองคำด้วยกันนะครับคำแรกก็คือคำว่าสถาบันกับคำที่2ก็คือคำว่าพระมหากษัตริย์คำว่าสถาบันนั้นจะหมายถึงองค์กรหรือองค์การนะครับนะที่ก่อกำเนิดรักษาปกป้องแบบแผนพฤติกรรมนะครับและทำหน้าที่สัมพันธ์กับกิจกรรมในการปะทะสังสรรค์ปฏิสัมพันธ์ต่อสังคมแล้วก็กลายเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสัมพันธ์กับการจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมครับกับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่ากษัตริย์หรือพระมหากษัตริย์นั้นนะครับก็จะมีคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความหมายในเรื่องของคำว่าจักรพรรดิในเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินนะครับนะฮะรวมกระทั่งถึงเจ้าชีวิตนะครับธรรมราชานะครับนะฮะก็ยังมีคำอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องเช่นกาลิบเจ้าหลวงหรือเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะเพราะนั้นคำว่าพระมหากษัตริย์นะครับโดยรากศัพท์ของมันนั้นนะครับจึงมีความหมายถึงสถาบันทางการเมืองการปกครองที่ผู้นำนั้นสืบทอดอำนาจมาโดยสัตว์แล้วก็เป็นสถาบันทางการเมืองที่ผู้ปกครองสืบทอดอำนาจการปกครองโดยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อมวลชนนะครับสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายส่วนตั้งแต่ในเรื่องของฐานะของพระมหากษัตริย์นะครับในฐานะของการเป็นบุคคลที่เท่าเทียมกันอย่างเช่นในสมัยกลางเป็นหัวหน้าชุมชนอย่างเช่นในสมัยนครรัฐกรีกนะครับเอเธนส์ในสมัยโบราณเหล่านี้เป็นต้นนะครับรวมกระทั่งถึงแนวคิดในเรื่องของฐานะเป็นเทพเช่นฟาโรห์หรือสมมติเทพเทวราชาของเขมรเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะลักษณะสำคัญก็คือการเป็นสถาบันทางการเมืองที่อยู่เหนือสถาบันอื่นการเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความชอบธรรมการเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีการสืบทอดทางสายโลหิตเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะแต่ละประเทศอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอย่างเช่นกรณีของซาอุดิอาระเบียนั้นก็จะใช้มีการกำหนดให้พระอนุชาที่มีอาวุโสสูงสุดนั้นเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแทนพระมหากษัตริย์นะครับที่เสด็จสวรรคตไปหรือกรณีของมาเลเซียนะครับที่ก็จะให้นะครับสุลต่านแต่ละรัฐผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นพระมหากษัตริย์นะครับดำรงตำแหน่งวาระคราวละ5ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะแนวคิดของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นก็จะมีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับนะฮะตั้งแต่สมัยกรีกนะครับนะอย่างเช่นเพลโตอริสโตเติลนะครับซิเซโรนะครับซึ่งอยู่ในสมัยของโรมันนะครับนะแล้วก็สมัยกลางอย่างเช่นเซนต์อควินัสเซนต์ออกัสตินเหล่านี้เป็นต้นนะครับจนกระทั่งถึงสมัยของการพูดถึงในเรื่องของการสถาปนารัฐชาตินะครับอย่างเช่นโทมัสฮอบส์หรือชองโบแดงเหล่านี้เป็นต้นในโลกตะวันออกเองก็มีการให้ความสำคัญแล้วก็ให้คุณค่ากับสถาบันกษัตริย์นะครับหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ตัวอย่างเช่นแนวคิดของกาวติละนะครับหรือว่ากรณีของฮั่นเฟย์จื้อเหล่านี้เป็นต้นสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีพัฒนาการต่อเนื่องอย่างยาวนานนะครับแล้วก็กลายเป็นสถาบันที่เป็นผู้ปกครองที่มีความชอบธรรมสูงสุดแล้วก็มีพัฒนาการที่ต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่อดีตนะครับผ่านมาหลายยุคหลายสมัยอย่างต่อเนื่องและยาวนานความน่าสนใจของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นยังมีความเกี่ยวข้องกับนะครับในตอนที่ 2.1.2 ก็คือฐานอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับในส่วนของนะครับปัจจัยนะครับทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมฐานอำนาจทางด้านการเมืองนะครับก็อย่างเช่นในเรื่องของฐานอำนาจที่มาจากราชวงศ์และเครือญาตินะครับฐานอำนาจที่มาจากสถาบันทางการเมืองอื่นฐานอำนาจทางกฎหมายและกฎบนเทียนบานแล้วก็ฐานอำนาจจากต่างประเทศฐานอำนาจทางด้านเศรษฐกิจก็อย่างเช่นจากการครอบครองทรัพย์สินและปัจจัยการผลิตทั้งหลายและฐานอำนาจทางด้านสังคมก็อย่างเช่นฐานอำนาจทางด้านศาสนานะครับจากการเป็นผู้ตามทางสังคมหรือการเป็นผู้กำหนดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างเช่นกรณีของพระเจ้าเฮนรี่ที่8นะครับที่ตั้ง Anglican Church ในอังกฤษหรือกรณีของนะครับวชิรภิกษุซึ่งก็ได้บุกเบิกธรรมยุทธนิกายและต่อมาพระองค์ท่านก็เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นรัชกาลที่4ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้นะครับในการปกครองระบอบประชาธิปไตยฐานอำนาจที่มาจากประชาชนก็ถือได้ว่าเป็นฐานอำนาจที่มีความสำคัญ
ในประเด็นสุดท้ายแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีแนวคิดที่สำคัญอยู่ด้วยกันหลายแนวคิดในกรณีของประเทศไทยนั้นนะครับแนวคิดของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นอาจจะแบ่งออกได้ไป2แนวคิดใหญ่ๆด้วยกันนะครับนะแนวคิดอันแรกนั้นก็คือการปกครองนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบราชาธิปไตยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นองค์รวมนะครับของสถาบันทั้งมวลนะครับนะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดซึ่งอาจสามารถแบ่งออกได้เป็นนะครับรูปแบบในเรื่องของปิตุราชาหรือพ่อปกครองลูกอย่างที่ปรากฏในสมัยสุโขทัยแล้วก็มีในสมัยนะครับต่อเนื่องด้วยมาจนกระทั่งนะครับถึงปัจจุบันแนวคิดพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมราชานะครับพระราชาผู้ทรงทั้งหลายนะครับอย่างเช่นในหลวงรัชกาลที่9นะครับนะฮะแล้วก็แนวคิดนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์แบบเทวราชาซึ่งได้รับอิทธิพลจากพราหมณ์ฮินดูต่อเนื่องด้วยมานะครับแล้วก็นะครับแนวคิดทั้ง2ตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นแนวคิดที่ผสมผสานแล้วก็กลายเป็นที่มาของแนวคิดที่สำคัญต่อเนื่องมานะครับแล้วก็แนวคิดอีกอันนึงนะครับก็คือแนวคิดสถาบันกษัตริย์หรือสถาบันพระมหากษัตริย์แบบสมบูรณาญาสิทธิราชอาจจะกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นอย่างแท้จริงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่5ของเรานะครับนะฮะแล้วก็พระองค์ก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีกอันนึงนะครับก็คือแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอย่างกรณีของไทยก็คือหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นอกจากนี้ก็ยังมีแนวคิดอื่นที่สำคัญนะครับนะก็คือแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของอนุรักษ์นิยมนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญต่อเนื่องด้วยปัจจุบันครับเรามาคุยกันต่อครับในตอนที่ 2.2 สถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับโดยในส่วนนี้เนี่ยเราแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด4เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับนะฮะเรื่องแรกที่สุดเลยก็คือเรื่องที่ 2.2.1 ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัยอาจจะกล่าวได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนั้นถือกำเนิดขึ้นในช่วงของการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยจากการรวบรวมนะครับบ้านเมืองจนเป็นเอกราชและเป็นอิสระนะครับแล้วก็อาณาจักรสุโขทัยก็ถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช1781จากการนะครับรวมกลุ่มของชุมชนแล้วก็กลายเป็นสังคมขนาดปานกลางนะครับแล้วก็กลายเป็นการรวมกันนะครับในลักษณะของการเป็นอาณาจักรที่เป็นอิสระนะครับถือกำเนิดขึ้นจากการที่เกิดสุญญากาศแห่งอำนาจจากการที่อาณาจักรมองโกแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาก็ทำให้อาณาจักรขอมนั้นเสื่อมสลายลงขณะเดียวกันนะครับนะฮะอาณาจักรพม่านะครับนะฮะก็ไม่สามารถที่จะแผ่ขยายอำนาจอิทธิพลได้เนื่องจากอยู่ใกล้กับเขตอำนาจอิทธิพลของมองโกเพราะนั้นช่องว่างหรือสุญญากาศแห่งอำนาจตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้อาณาจักรสุโขทัยนั้นสามารถถือกำเนิดขึ้นได้นะครับนะบริเวณลุ่มน้ำยมนะครับอาณาจักรสุโขทัยนั้นนะครับเกิดขึ้นจากการรวบรวมบ้านเมืองนะครับแล้วก็มีลักษณะของการที่นะครับนะพยายามที่จะเป็นเอกราชทางการเมืองนะครับมีการสถาปนาอำนาจทางการเมืองต่างๆเกิดขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์นั้นมีลักษณะเป็นเจ้าหรือว่าเป็นขุนนะครับโดยกำเนิดขณะเดียวกันก็ต้องการสร้างความเป็นเอกราชทางวัฒนธรรมก็เลยมีการประดิษฐ์ในเรื่องของอักษรไทยเกิดขึ้นมีการรับพุทธศาสนานะครับนะนิกายเถรวาทต่างๆเหล่านี้เข้ามานะครับซึ่งทำให้แตกต่างจากอาณาจักรเขมรหรืออาณาจักรของโบราณนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจสำหรับอาณาจักรสุโขทัยก็คือรูปแบบการปกครองแบบครอบปกครองลูกนะครับนะฮะซึ่งถือได้ว่าเป็นเสมือนพระมหากษัตริย์นั้นเป็นเสมือนหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นำคนสำคัญที่นำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วก็นะครับประชาชนก็เหมือนบุตรนะครับที่ต้องรับฟังนะครับความคิดเห็นนะครับอะไรต่างๆของผู้ปกครองนะครับแล้วก็มีการสั่นกระดิ่งถ้าหากมีปัญหามีข้อร้องเรียนต่างๆเกิดขึ้นนะครับการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนั้นนะครับจะมีลักษณะสำคัญก็คือในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลนะครับในด้านเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะกล่าวด้วยว่าอาณาจักรสุโขทัยนั้นมีลักษณะที่ไม่อุดมสมบูรณ์เท่าอยุธยาเนื่องจากห่างไกลทางทะเลอะไรต่างๆก็เลยเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่ทำให้อาณาจักรสุโขทัยนั้นเสื่อมอำนาจในเวลาต่อมานั่นเองสำหรับเรื่องที่ 2.2.2 นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยานั้นเราอาจจะกล่าวได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยานั้นถือกำเนิดขึ้นจากพระเจ้าอู่ทองในการรวบรวมแผ่นดินในการสร้างอาณาจักรจากการรวบรวมการของ3เมืองก็คืออู่ทองสุพรรณภูมิและก็ละโวจะตั้งเป็นอาณาจักรขึ้นในปีพุทธศักราช1893นะครับในช่วงปลายสมัยสุโขทัยนั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็นะครับพระเจ้าอู่ทองนะครับถือได้ว่าเป็นปฐมบรมกษัตริย์องค์แรกนะครับที่ได้สร้างอาณาจักรอยุธยา
ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนะเมื่อนะครับพระบรมราชาธิราชที่2หรือว่าขุนหลวงพะงั่วได้ไปตีนะครับนครธมมาก็ได้รับอิทธิพลแนวคิดเทวราชาจากเขมรนะครับนะในปีพุทธศักราช1974นะครับนะแล้วก็เสริมสร้างนะครับแนวคิดเทวราชานะครับให้กับราชสำนักอยุธยาเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั้นนะครับนะพระองค์ท่านก็มีบทบาทที่สำคัญในการที่จะจัดวางรูปแบบการบริหารนะครับนะฮะแล้วก็มีการจัดตั้งการปกครองที่เป็นจตุสดมนะครับหรือว่าจตุสดมทั้ง4ที่เรียกว่าเวียงวังคลังนานะครับนะฮะแล้วก็มีสมุหานายกสมุหกลาโหมนอกจากนี้นะครับนะก็ยังมีการปฏิรูปการปกครองอีกหลายครั้งอย่างเช่นพระมหาธรรมราชาเองนะครับนะก็ได้มีการก่อกำเนิดระบบ3วังก็คือวังหน้าวังหลวงแล้วก็วังหลังเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะการแผ่ขยายอำนาจของพม่าก็ทำให้กรุงศรีอยุธยานั้นเสียเอกราช2ครั้งโดยในครั้งแรกนั้นนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นทรงกอบกู้เอกราชไว้ได้สำเร็จแล้วก็ทรงปฏิรูปการปกครองนะครับปรับปรุงการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันแนวคิดเทวราชาเองก็ส่งเสริมให้พระมหากษัตริย์นั้นทรงมีพระราชอำนาจอย่างเด่นชัดนะครับนะฮะแล้วก็นำไปสู่การก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมีการนำแนวคิดในเรื่องของระบบศักดินาเข้ามาใช้นะครับนะอย่างกว้างขวางนะครับในเวลาต่อมานั่นเองหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปีพุทธศักราช2310นะครับนะฮะพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับนะฮะก็มีบทบาทที่สำคัญในการกอบกู้เอกราชจนนำมาสู่นะครับการเข้าสู่นะครับเนื้อหาของเราในเรื่องที่ 2.2.3 ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์สมัยธนบุรีนะครับสมพระมหากษัตริย์นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงธนบุรีนั้นนะครับนะฮะก็นำโดยพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือว่าพระเจ้าตากนะครับหรือพระเจ้าตักสินมหาราชเนี่ยก็ทรงเป็นคุณนางคนสำคัญในสมัยอยุธยาและก็ทรงมีบทบาทสำคัญในการกอบกู้เอกราชนะครับหลังจากที่เสียให้กับพม่าเพียงระยะเวลาไม่ถึง1ปีนะครับนะฮะเราก็สามารถสร้างบ้านแปลงเมืองได้นะครับนะฮะก็ตั้งเมืองโรงใหม่ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรความน่าสนใจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงธนบุรีเป็นผลมาจากนะครับรูปแบบการปกครองในสมัยนั้นนะครับที่สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับจะมีลักษณะเหมือนผู้นำชุมนุมนะครับในการที่จะสถาปนาตัวเองนะครับขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับแม้ว่ารูปแบบจะถอดแบบมาจากอยุธยาแต่ก็มีสาระสำคัญที่แตกต่างไปจากอยุธยาอย่างมากนะครับเพราะผู้นำนั้นจะต้องมีบารมีในการที่จะรวบรวมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นกับภายในอาณาจักรหลังจากที่พระเจ้าตากนะครับนะฮะเสด็จสวรรคตแล้วนะครับนะฮะก็นำไปสู่การถือกำเนิดขึ้นของนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ในเรื่องที่ 2.2.4 นะครับนะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นก็ทรงมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างบ้านแปลงเมืองในขณะนั้นแล้วก็ทรงนำรูปแบบนะครับการปกครองนำวิธีการปกครองทั้งหมดเนี่ยมาจากอยุธยานะครับมีการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับนะฮะหรือว่านะครับวัดพระแก้วนะครับมีการสร้างภูเขาทองนะครับซึ่งเป็นการจำลองอยุธยามาโดยตรงนะครับแล้วก็มีการวางกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมาย3ดวงเกิดขึ้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับทรงตรากฎหมายที่สำคัญแล้วก็ทรงมีปฐมบรมราชโองการที่ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาจะปกป้องขอบขันทศีมาจะดูแลประชาชนและมนตรีและพระองค์ท่านก็มีบทบาทที่สำคัญในการสร้างบ้านแปลงเมืองต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงสมัยพระพุทธเลิศล่านภารัยนะครับพระองค์ท่านก็มีบทบาทที่สำคัญในการที่จะนะครับค้าขายกับต่างประเทศเป็นยุคของวรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ฟื้นฟูพุทธศาสนาอย่างเด่นชัดนะครับโลกเข้าสู่ยุคใหม่ประเทศไทยก็เข้าสู่ยุคใหม่อย่างชัดเจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนะครับทรงสร้างประเทศไทยเป็นรัฐสมัยใหม่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจนกระทั่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนะซึ่งก็ทรงนะครับมีบทบาทสำคัญในการสร้างประเทศไทยอย่างกว้างขวางพูดง่ายๆก็คือว่าในขณะที่รัชกาลที่5สร้างรัฐแต่นะครับรัชกาลที่6สร้างชาตินะครับนะมีธงใต้ลงมีอะไรต่างๆเป็นสัญลักษณ์นะครับและความเปลี่ยนแปลงที่กระแสต่อเนื่องเรื่อยมานะครับก็นำมาสู่นะครับการที่นะครับกลุ่มข้าราชการทหารและพลเรือนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศนั้นไม่พอใจกับระบบการปกครองแบบเดิมก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเวลาต่อมาครับเรามาคุยกันต่อครับนะครับถึงตอนที่ 2.3 สถาบันพระมหากษัตริย์ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ถึงพ.ศ. 2500ครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เรื่อง
ย่อยด้วยกันนะครับนะเรื่องแรกก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วงพ.ศ. 2475ถึง2490และช่วงที่2นะครับก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วงพ.ศ. 2490ถึง2500ครับสำหรับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องที่ 2.3.1 นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วงพ.ศ. 2475ถึง2490นั้นอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นยุคสมัยที่มีความสำคัญอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นั้นนะครับนะภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับนะอย่างเด็ดชัดนะครับนะฮะแล้วก็พระองค์ท่านเองเนี่ยนะครับนะก็รับเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อความเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะและภายหลังเองเนี่ยนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเมืองการปกครองหลายอย่างด้วยกันนะครับตัวอย่างที่สำคัญก็คือการยกเลิกคณะอภิรัฐมนตรีแล้วก็สภากรรมการองคมนตรีการยุบการปกครองระบบมณฑลที่เรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลจนกระทั่งนำไปสู่การยกเลิกมณฑลเทศาภิบาลทั้งหมดในปี2476เหลือแต่จังหวัดกับอำเภอเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆส่วนตัวอย่างหลายส่วนก็ไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งนะครับเกิดกบฏบวรเดชเกิดขึ้นนะครับนะแล้วก็ส่งผลนะครับกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนนะครับจนนำไปสู่การที่พระองค์ท่านนั้นประกาศสละราชสมบัติเมื่อทรงไปรักษาพระเนตรที่อังกฤษเมื่อวันที่2มีนาคม2477ที่ประชุมของรัฐสภานะครับนะก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ได้มีการเสนอชื่อนะครับนะฮะนะฮะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ได้มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จำนวนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่นะครับในระหว่างนี้นะครับพระองค์ท่านเองเนี่ยนะครับก็นะครับยังเป็นยุวกษัตริย์ก็เลยศึกษานะครับนะฮะอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับนะฮะแล้วก็เป็นตลอดนะฮะระยะเวลาอันยาวนานพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะครับของในรัชกาลที่8นะครับนะฮะที่สำคัญประการหนึ่งนะครับก็คือว่านะครับบ้านเมืองของเราในช่วงระยะเวลานั้นอยู่ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2นะครับพระองค์ท่านก็ได้มีโอกาสเสด็จกลับมานะครับเยี่ยมเยียนนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวไทยและพระองค์ท่านก็เสด็จไปที่เยาวราชเหล่านี้เป็นต้นเมื่อพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตในปี2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็เสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ขึ้นแทนนับเป็นช่วงระยะเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างมากจากการที่จอมพลป.พิบูลสงครามนะครับกลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งนะครับอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งในปี2491ถึง2500นะครับก็มีนัยยะให้เห็นถึงการที่คณะราษฎรหรือคณะราษฎรเหล่านี้เนี่ยกำลังกลับเข้ามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับก็ทำให้ในปี2500นั้นนะครับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็ทำการรัฐประหารจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วก็ทำให้ประเทศของเรานั้นนะครับนะฮะก็ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยของความเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมาความน่าสนใจนะครับนะฮะของในหลวงรัชกาลที่9ตลอดรัชสมัยก็คือว่าพระองค์ท่านนั้นได้มีโอกาสกลับมานะครับนิวัตกับประเทศไทยอย่างเป็นการถาวรใน

ี2493และบางท่านก็มีโครงการพระราชดำริหลายโครงการนะครับที่เป็นประโยชน์กับประเทศกับประชาชนอย่างมากพระองค์ท่านนั้นได้เสด็จนะครับเยือนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นครั้งแรกหลังจากที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับเสด็จเถลิงถวัญญราชสมบัติมาเป็นเวลาร่วมๆเกือบ10ปีนะครับนะในปี2498นะครับนะและภาพอันหนึ่งที่คนไทยนะครับจำภาพได้ดีนะครับก็คือภาพที่คุณป้าคนหนึ่งหรือคุณยายคนหนึ่งได้ถวายดอกไม้ให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่อำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นภาพนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงการที่พระองค์ท่านเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระสงฆ์นิกรกับราษฎรนะครับสมกับที่นะครับนะเมื่อตอนที่พระองค์ท่านนั้นมีพระประสูติการขึ้นนะครับนะที่สหรัฐอเมริกาในขณะนั้นเนี่ยนะครับนะฮะในหลวงรัชกาลที่9นะครับประสูติที่เมืองเคมบริดจ์นะครับรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาในขณะนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะให้พระนามว่าอะไรนะครับก็มีการคุยกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงให้พระนามในหลวงรัชกาลที่9ว่าภูมิพลแปลว่าพลังของแผ่นดินนะครับและพระองค์ท่านเองเนี่ยก็ได้ประพฤติจริยวัตรนะครับได้อย่างงดงามตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญในช่วงที่บ้านเมืองนั้นมีปัญหาอย่างมากมายนะครับนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาที่อำนาจทางการเมืองอยู่ในมือของจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วก็นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่างนะครับแต่ขณะเดียวกันความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาก็เริ่มเข้ามาแล้วครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยความขัดแย้งในเรื่องของอุดมการณ์ในช่วงสงครามเย็นก็เข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างมากนะครับนะฮะแล้วก็มีการนะครับยกเลิกรัฐธรรมนูญมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาใช้2475อีกครั้งหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับบ้านเมืองก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญแต่พระราชจริยวัตรนะครับอันงดงามของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับแผ่ไพศาลไปอย่างนะครับตลอดระยะเวลานะครับในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอย่างมากสำหรับประเทศครับผมเรามาคุยกันต่อครับนะครับถึงตอนสุดท้ายของเราก็คือตอนที่ 2.4 นะครับก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่พุทธศักราช 2500จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่มีความสำคัญมากๆโดยแบ่งออกได้เป็น4เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะคือสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วงพ.ศ. 2500ถึง2520 2520ถึง2540 2540ถึง2559แล้วก็2559ถึงปัจจุบันนะครับนะฮะในเรื่องแรกนะครับที่เราจะกล่าวถึงในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับนะก็คือเรื่องที่ 2.4.1 นะครับก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วงพ.ศ. 2500ถึง2520อาจกล่าวได้ว่าการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวันที่16กันยายน2500นั้นนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับนะฮะนัยยะอันแรกที่สุดเลยก็คือการสิ้นสุดอำนาจของจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งเท่ากับว่าแกนนำของคณะราษฎรคนสุดท้ายนั้นนะครับนะหมดอำนาจทางการเมืองลงโดยสมบูรณ์นะครับนะฮะสิ่งที่จอมพลสฤษดิ์ทำนะครับก็คือจอมพลสฤษดิ์ทำหน้าที่ในการฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนะครับนะฮะบทบาทที่สำคัญของจอมพลสฤษดิ์ในขณะนั้นนะครับนะฮะก็คือนะครับนำแนวคิดนะครับการปกครองในสมัยก่อนนั้นกลับเข้ามาผสมผสานกับการปกครองของประเทศไทยมีการยกย่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างกว้างขวางนะครับนะฮะมีการนะครับดำเนินการในลักษณะของการที่ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับอันนึงที่น่าสนใจนะครับนะฮะก็คือการที่นะครับจอมพลสฤษดิ์ใช้คำว่ากองทัพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ทรงนะครับแล้วก็ยกย่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับนะฮะให้ทรงเป็นผู้นำมาเป็นจอมทัพไทยนะครับนะฮะและขณะเดียวกันนั้นก็ส่งเสริมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นนะครับเสด็จพระดำเนินเดินทางไปเยือนต่างประเทศนะครับนะเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักนะครับและก็ด้วยที่พระปิชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับนะที่มีจริยวัตรที่งดงามในหลวงกับสมเด็จราชินีนะครับก็ตรัสได้หลายภาษาอย่างมากก็ทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยนั้นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนะครับนะฮะอย่างมากมายนะครับในขณะนั้นขณะเดียวกันนะครับนะฮะก็ในด้านเศรษฐกิจนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นก็ส่งสนพระราชฤทัยนะครับในท้องถิ่นทุรกันดารทรงเยี่ยมเยียนราษฎรอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับมีบารมีนะครับอย่างกว้างขวางนะครับมีโครงการหลวงมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างมากมาย
และขณะเดียวกันนั้นก็ส่งนะครับพระราชทานนะครับวันปีใหม่นะครับพรปีใหม่ให้นะครับของขวัญปีใหม่และขณะเดียวกันก็ส่งพระราชทานปริญญาบัตรอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมานะครับนะฮะบ้านเมืองก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการรุกรานของคอมมิวนิสต์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ทรงมีบทบาทที่สำคัญในการที่จะต่อสู้กับคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังเหตุการณ์วันเสียงปืนแตกนะครับซึ่งก็ทำให้นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นหลักชัยเป็นขวัญและกำลังใจกับราษฎรอย่างมากและอย่างกว้างขวางนะครับในเวลาต่อมาเมื่อจอมพลสฤษดิ์ถึงแก่อสัญญกรรมก็ต่อเนื่องด้วยจอมพลถนอมนะครับนะก็มีนำแนวคิดในเรื่องของลูกเสือชาวบ้านเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะฮะแล้วก็สร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2516พระองค์ท่านนั้นก็ดับทุกข์ให้กับราษฎรนะครับนะฮะนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันก็นะครับให้นะครับผู้มีอำนาจทางการเมืองในขณะนั้นเนี่ยนะครับออกนอกประเทศนะครับเพื่อไม่เกิดการเผชิญหน้าเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะแล้วก็เมื่อมีความขัดแย้งทางการเมืองนะครับในหลายครั้งเองเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงมีบทบาทที่สำคัญในการคลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับในประเด็นต่อไปหรือในหัวข้อต่อไปนะครับที่เราจะคุยกันต่อนะครับนะฮะก็คือในส่วนของนะครับนะเรื่องที่ 2.4.2 ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วงพ.ศ. 2520ถึง2540ในช่วงระยะเวลาตรงนี้นั้นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับนะก็มีความรุนแรงทางการเมืองเกิดขึ้นมาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับมีการรัฐประหารภายหลัง6ตุลาคม2519นะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเป็นหลักชัยนะครับในการที่จะนำแนวคิด 66/23 เข้ามาใช้ในการคลี่คลายปัญหาคอมมิวนิสต์ด้วยการเมืองนำหน้าการทหารและเมื่อมีเหตุการณ์พฤษภาธมินเกิดขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็มีบทบาทที่สำคัญในการคลี่คลายสถานการณ์นะครับทำให้เหตุการณ์ทั้งหมดจบลงและสงบลงนะครับอย่างรวดเร็วนะครับนะฮะและขณะเดียวกันนั้นนะครับนะฮะนะครับพระองค์ท่านก็ยังมีบทบาทที่สำคัญอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่ 2.4.3 สถาบันพระมหากษัตริย์ช่วง2540ถึง2559ในช่วง2540นั้นเรามีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับเกิดขึ้นภายหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นมาหลายครั้งขณะเดียวกันในด้านเศรษฐกิจนั้นนะครับนะฮะนะครับเราก็เผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจจนกระทั่งเข้าสู่ IMF พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นนะครับทรงให้นะครับข้อคิดกับประสบนิกรชาวไทยในเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเสื้อของท่านนั้นดำริแนวคิดนี้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ2520แล้วจากการแพร่ขยายของทุนนิยมแล้วก็เห็นถึงความผิดปกตินะครับในระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นพระองค์ท่านก็ทรงพระราชทานแนวคิดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ถูกนะครับนำมาใช้อย่างกว้างขวางหลังวิกฤตการเศรษฐกิจในปี2540นะครับนะฮะแต่ได้ว่าเป็นขวัญและกำลังใจในประชาชนที่ประชาชนนั้นนะครับเดือดเนื้อร้อนใจอย่างมากนะครับนะฮะนะครับก็สมกับดังปาราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่บอกว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามหลังจากนั้นนะครับนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็เสด็จสวรรคตนะครับเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่งของประสบนิกรชาวไทยนะครับนะฮะหลังจากนั้นนะครับนะเราก็มาเข้าเรื่องนะครับในตอนเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องที่ 2.4.4 ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วงพุทธศักราช2559ถึงปัจจุบันนะครับภายหลังการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะครับนะฮะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจึงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นทรงเป็นรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงมีปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข

ประสงค์นิกรอาณาประชาราษฎร์อย่างต่อเนื่องพระบรมทรงสานุวงศ์ต่างประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีบทบาทที่สำคัญในการเยี่ยมเยียนราษฎรดูแลประสงค์นิกรอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าก่อให้เกิดประโยชน์อเนกอนันต์แก่ประสงค์นิกรอย่างตลอดไปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการที่สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นทรงมีบทบาทอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคมและทรงนะครับประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการซึ่งก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้ากับประเทศอย่างมากสะท้อนให้เห็นถึงการที่สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีบทบาทในสังคมไทยนับตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับพบกับการสอนเสริมทางไกลชุดกฎหมายมหาชนในครั้งที่2นะครับในวันนี้หน่วยที่จะทำการศึกษาก็คือหน่วยที่4หน่วยที่5หน่วยที่6ซึ่งเข้าสู่ในเรื่องของรัฐธรรมนูญแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยมาร่วมบรรยายกับผม2ท่านครับต้องขออนุญาตแนะนำท่านอาจารย์ก่อนท่านแรกท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิตตสุพังตันติพิรมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับนะครับและอีกหนึ่งท่านครับนะฮะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียวรินต่อปัญญาชาญสวัสดีท่านอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: นะครับท่านอาจารย์เกียวรินเราได้พบกันอีกคำรบหนึ่งนะฮะ
2: อยู่คำรบเลยนะ
1: อยู่มานานมากเลย
0: ครับผมในครั้งที่แล้วท่านอาจารย์พูดถึงระบบการปกครองในระบบต่างๆนะฮะซึ่งอยู่ในระบบนะฮะเอ๊ะระบบใหญ่กว่าระบบนะนะครับนะฮะซึ่งก็จบลงด้วยที่ของระบบเผด็จการนะครับนะวันนี้เราก็จะมาในเรื่องของรัฐธรรมนูญแล้วนะฮะเป็นหน่วยที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะหน่วยที่4เนี่ยนะครับเป็นความทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนักศึกษาเคยสงสัยไหมฮะว่าคำสองคำเนี้ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะฮะทำไมบางบริบทเราใช้รัฐธรรมนูญบางบริบทเราใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้เราจะมาเฉลยตรงนี้นะครับแต่ว่าเอาง่ายๆก่อนนะครับรัฐธรรมนูญนั้นนะครับคือตัวบทกฎหมายมาตราต่างๆที่ปรากฏนะครับเช่นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2550นะครับได้พูดเกี่ยวกับการรับรองสิทธิและเสรีภาพว่าการออกกฎหมายเนี่ยจะไปกระทบกระเทือนถึงสาระฐานแห่งสิทธิเนี่ยไม่ได้ในมาตรา29อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนกฎหมายรัฐธรรมนูญคือบทบัญญัตินะครับนะหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัตินั้นๆนะเช่นนะฮะในเรื่องมาตรา29เนี่ยการออกกฎหมายใช่ไหมครับที่มีเนื้อความวางหลักไว้ประมาณนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นหลักของอะไรครับหลักของสิทธิและเสรีภาพว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยมีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับมีความหมายอย่างไรนะครับนะสิทธิคือประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครองและรับรองให้นะครับส่วนเสรีภาพคือภาวะที่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจนะครับของอำนาจใดๆนะครับนะทีนี้ฮะนะทีนี้ครับความหมายของรัฐธรรมนูญนะครับความหมายของรัฐธรรมนูญนะครับมาที่ความหมายรัฐธรรมนูญนั้นโอ้โหเราต้องย้อนเวลาเลยครับท่านจันทร์เกียรตินครับท่านจันทร์เคยดูบุเพสันนิวาสไหมครับ
1: ไม่ดูค่ะ
0: ทำไมพูด
2: รอตอนไหนผมลิขิตจะมาแล้วนะ
0: นะครับนะส่วนใหญ่ผมก็จะดูแต่มังกรหยกนะอาจารย์นะชอบมากตอนหนึ่งกำเนิดเอี้ยกล้วยนะครับประมาณนั้นนะครับยาวเลยทีเดียวนะครับนะฮะความหมายของรัฐธรรมนูญนั้นมีที่มานะครับที่เห็นเด่นชัดนะครับที่เด่นชัดเนี่ยนะครับ

0: ครับนะฮะจะเกิดขึ้นในประมวลกฎหมายจัดการที่1ตามกฎหมายลักษณะพระธรรมนูญนะครับโดยนะครับนะฮะโดยนะครับนะรัฐธรรมนูญในความหมายจากตรงนั้นนะครับนะฮะนะครับมาเริ่มจากคำว่าธรรมนูญก่อนนะครับนะกฎหมายนะครับประมวลกฎหมายราชการที่1ฉบับตรา3ดวงนะครับนะฮะนะครับนะเป็นกฎหมายที่พูดถึงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับนะฮะคำว่านะครับคำว่านะครับธรรมนูญมาจากคำบาลีที่ว่าธรรมานุญโญนะฮะธรรมานุญโญนะครับนะฮะซึ่งก็เขียนว่าธรรมนูญนะครับนะธรรมนูญนั่นเองนะครับทีนี้นะครับก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันมาเรื่อยๆนะครับนะฮะนะครับจากกฎประมวลกฎหมายราชการที่1นะครับที่อันจริงๆแล้วเขาก็มีคำที่อธิบายเป็นหลักเป็นตอนเป็นมรรคเป็นตอนนะท่านอาจารย์นะอย่างโยสภาโวอันว่าสภาวะอันใดครับท่านอาจารย์เกวลินนะครับนะฮะนะครับอันนี้ยังไม่เข้าวิปัสสนาขั้นที่1นะครับอันนี้เป็นคำเป็นเกิดนะครับโยสภาโวอันว่าสภาวะอันใดวิจารโนพิเคราะห์ดูนะครับวิจารโนแปลว่าพิเคราะห์ดูธรรมนูรูปลันนะฮะจนซึ่งกริยาอันประทับฟ้องโดยสมควรแก่กระทรวงและส่งไปวุฒจเรอันมโนสารอาจารย์กล่าวไว้ธรรมนุญโญอิติชื่อว่าพระธรรมนูญนะครับมีที่ไปที่มาตั้งแต่นู่นเลยอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงไปถึงยุคสมัยของจตุสรมนะฮะในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเอาในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเอาในกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ต้นนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีความหมายมีที่มาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1
1: สมัยนั้นก็หมายถึงแบบเป็นแนวธรรมอะไรนะคะแล้วก็ค่อยๆมีพัฒนาการขึ้นมาจนกระทั่งมีการระบุความหมายนะคะในปัจจุบันซึ่งก็มีความหมายที่หลากหลายนะคะอาจารย์เช่นในพจนานุกรมเนี่ยก็อาจจะหมายถึงสิ่งที่เป็นพื้นฐานของรัฐเป็นกฎเกณฑ์ของรัฐอาจจะเป็นหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้นะคะนอกจากนี้ปรมาจารย์ทางกฎหมายของไทยเนี่ยก็ได้ให้ความหมายไว้หลากหลายนะคะอาจจะหมายถึงกฎหมายที่กำหนดระเบียบสูงสุดนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของรัฐนะคะซึ่งเราได้เรียนมาจากคราวที่แล้วนะคะอาจารย์อินทรัตน์ว่ารัฐเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยความยินยอมของประชาชนดังนั้นจึงต้องมีรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ให้รัฐใช้อำนาจตามกรอบที่กำหนดนั่นเอง
0: ประมาณนั้นครับ
2: กรอบ
0: ครับท่านอาจารย์ได้ช่วยในเสริมในตรงนี้นะครับนักศึกษาก็ต้องไปศึกษาดูแนวความคิดของนักกฎหมายหลายท่านที่พูดในเรื่องนี้ไว้นะครับนะฮะทีนี้นะครับเมื่อพูดถึงความหมายในเป็นปฐมบทแล้วนะครับเราก็จะมาดูประวัติแนวความคิดในการจัดทำรัฐธรรมนูญซึ่งก็แบ่งแยกออกเป็น4สมัยนะครับสมัยแรกก็คือสมัยก่อนคริสตศักราช1758หรือ1758ซึ่งเป็นปีที่มีการใช้แมกนาคาตานะครับ
2: กฎบ
0: ั
2: ตร
0: แมกนาคาตาหรือมหาบัตรมหานี่ใหญ่นะครับนะฮะบัตรนี่โอ้โหเป็นสิ่งที่จารึกนะครับในเรื่องราวต่างๆในอังกฤษนะครับนะฮะย้อนขึ้นไปเหตุที่จับเอาเหตุการณ์นี้มาเป็นแนวแบ่งแยกเพราะนับแต่สมัยก่อนประกาศใช้มหาบัตรเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การปกครองมีลักษณะที่เลื่อนลอยเลื่อนลอยฮะมีบัญญัติไว้บ้างเป็นจารีตประเพณีบ้างเป็นองค์การของกษัตริย์บ้างเป็นครั้งเป็นคราวตามพระราชอัธยาศัยในขณะนั้นที่อังกฤษนะครับแต่หากที่จะมีข้อกำหนดที่ได้อาจทำให้ประชาชนหรือราษฎรมีความมั่นคงปลอดภัยพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมก็เป็นเรื่องระงับยับยั้งชั่งพระทัยเองนะครับไม่ได้มีกฎหมายไปกำหนดไว้นะครับนะกฎหมายรัฐธรรมนูญสมัยนี้เป็นลักษณะของราชาธิปไตยราชาธิปไตยและเป็นราชาธิปไตยโดยแท้นะครับนะซึ่งนะครับในนักคิดนักปรัชญานะก็ยังไม่ถือว่ามีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นในยุคแรกนี้นะครับสมัยที่2เป็นสมัยนะครับนะฮะเริ่มมีการประกาศใช้แมกนาคาตามานะครับนะจนถึงสมัยประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2319นะครับนะฮะในระยะนี้นะครับขอบเขตของกฎหมายรัฐธรรมนูญเริ่มชัดเจนขึ้นเพราะเป็นกฎหมายที่นะครับเข้าใจกันในสมัยนั้นว่าต้องเป็นกฎหมายที่จำกัดอำนาจของผู้ปกครองนั่นเองนะครับในสมัยที่3นั้นนับตั้งแต่ประกาศอิสรภาพนะครับในอเมริกาที่ว่านะครับจนถึงสมัยสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับในช่วงเวลานี้มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นหลายหนนะครับนะฮะเริ่มจากการ

0: การประกาศอิสรภาพในอเมริกาการปฏิวัติครั้งใหญ่ในฝรั่งเศสนะครับการจัดทำรัฐธรรมนูญของสวิตเซอร์แลนด์นะครับหรือสหรัฐเฮลเวติกนะครับในปี1798นะฮะการจัดทำรัฐธรรมนูญในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันซึ่งเป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญในเยอรมันในปีพุทธศักราช2392เป็นต้น
1: ค่ะ
0: นะครับอย่างเงี้ยเป็นยุคสมัยที่3จริงๆเป็นยุคที่นะถือว่านะครับมีการเริ่มขึ้นหรือเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญในหลายประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็แพร่หลายไปในทั่วโลกนะครับนะโดยเฉพาะโลกทางด้านตะวันตกในขณะนั้นนะครับทีนี้ในสมัยที่4ฮะท่านยันสมัยที่4เนี่ยเป็นสมัยที่สงครามโลกสิ้นสุดลงจนถึงปัจจุบันนี้โอ้โหนะครับ
1: น
0: ักกฎหมายนะครับได้ให้ความสำคัญในการเกิดขึ้นนะครับของรัฐธรรมนูญและที่สำคัญนะประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมเนี่ยเริ่มเรียกร้องอิสรภาพเมื่อเริ่มเรียกร้องอิสรภาพนะครับนะเมื่อได้อิสรภาพแน่นอนครับอย่างที่ท่านอาจารย์เกียวรินท่านได้พูดเมื่อคราวที่แล้วและเมื่อต้นรายการนะครับที่บอกว่านะครับเมื่อมีประชากรดินแดนอันว่าที่ไกลแล้วก็ต้องมีรัฐธรรมนูญประเทศเหล่านั้นก็เรียกร้องให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นเรียกร้องจากใครครับเรียกร้องนะครับนะเรียกร้องภายหลังนะฮะไม่ใช่จากใครภายหลังจากประเทศแม
1: ่
0: ก็คือประเทศเจ้าอาณานิคมนั้นได้ให้เอกราชแก่ประเทศนั้นๆไปแล้วรัฐธรรมนูญก็เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายนะครับนะฮะในปัจจุบันนะครับบางประเทศนะก็มีหลายฉบับบางประเทศนะฮะนะครับเอ๊ะประเทศไหนเอ่ยนะฮะก็มีหลายฉบับนะฮะ
1: หลายฉบับมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราไม่ได้ได้รับเป็นประเทศที่ได้รับอิสรภาพเพราะเราไม่เคยสูญเสียเอกราชนั่นเองนะครับนะฮะก็มีมาตรงนั้นนะครับนะทีนี้นะครับนะฮะสังคมใดอาจารย์เกียวรินทร์ฮ
1: ะ
0: มีคำกล่าวที่ว่าสังคมใดที่ไม่มีการแบ่งแยกอำนาจสังคมนั้นหาได้เชื่อว่ามีรัฐธรรมนูญอยู่ไม่เนี่ยนะครับนะฮ
1: ะ
0: ถ้าถามอาจารย์เนี่ยอาจารย์เข้าใจว่ายังไง
1: ก็อย่างที่อาจารย์อิงคารัตน์บอกนะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมีตามเอกสารเนี่ยก็คือมีมาด้วยกัน4สมัยนะคะสมัยแรกรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะพูดถึงจารีตประเพณีในการปกครองเพราะว่าในสมัยแรกเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะจะเป็นผู้ปกครองเหมือนก็เลยอยากจะให้ความไว้วางใจกับประชาชนว่าจะปกครองด้วยความเป็นธรรมก็เลยสมัยแรกเนี่ยรัฐธรรมนูญก็เหมือนกับเป็นจารีตการปกครองทีนี้พอขยับขึ้นมาในสมัยที่2นะคะที่ท่านอาจารย์อิงคารัตน์ได้พูดไปก็คือเป็นในลักษณะของการจำกัดอำนาจรัฐเท่านั้นนะคะแล้วพอมาสมัยที่3เนี่ยเริ่มถือว่ามีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแล้ว
2: เ
1: พราะว
2: ่
1: าจะมีการแบ่งสัดส่วนว่ารัฐควรจะใช้อำนาจยังไงและจนมาถึงสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะที่มีพวกองค์กรสหประชาชาติต่างๆเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยก็ต่างยอมรับแล้วว่าประเทศเนี่ยควรมีการปกครองแบบรัฐธรรมนูญโดยประการสิทธิเสรีภาพแล้วก็แบ่งแยกอำนาจนะคะทีนี้ถ้าถามว่าสังคมใดที่ไม่มีการแบ่งแยกอำนาจสังคมนั้นเนี่ยก็จะถือว่าไม่มีรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับแนวคิดนะคะจากพัฒนาการที่ผ่านมาเพราะว่าเพื่อประกันสิทธิของประชาชนนะคะซึ่งประโยคนี้เด่นชัดมากนะคะในข้อ16ของปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และราษฎรของฝรั่งเศสนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นการให้ความหมายของรัฐธรรมนูญไว้ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยต้องประกันหลักการแบ่งแยกอำนาจตามหลักการของมองเตสกิเออร์นั่นเอง
0: โอ้โหครับเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับสำคัญนะมองเตสกิเออร์ต้องขีดเส้นใต้ชื่อไว้นะครับ
2: บุคคลสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้
0: ใช่ครับแนวความคิดนะครับของหลักการแบ่งแยกอำนาจนะครับ
2: สร้างความสมดุลนะครับ
0: ถ้าเป็นแบ่งอำนาจจะไปอยู่ในหน่วยของท่านอาจารย์จิตสุภังในหน่วย11นะครับในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินนะครับแต่การแบ่งแยกอำนาจเนี่ยคนคิดเนี่ยโหเก่งมากเลยมองเตสกิเออร์นะครับในแบ่งอำนาจทั้งอำนาจอธิปไตยแบ่งออกเป็นนะครับอำนาจนิติบัญญัตินะครับบริหารและกตุลาการมีลักษณะเช็คแอดมาลานนะครับดุลและคานกันยกตัวอย่างอ่ะดุลและคานกันยังไงนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับการดุลและคานอำนาจบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติเอ้าฝ่ายนิติบัญญัตินั้นออกกฎหมายอย่างเดียวไม่ใช่หรือไม่ใช่นะครับสามารถเช็คแอนด์บาลานซ์นะครับนะอำนาจฝ่ายบริหารได้นะครับได้ยังไงก็อย่างเช่นการตั้งกระทู้ถามการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งฝ่ายบริหารก็ต้องมาตอบนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยทีนี้ประเภทของรัฐธรรมนูญครับนะฮะประเภทของรัฐธรรมนูญนั้นแบ่งออกตามวิธีการและหลักเกณฑ์ต่างๆซึ่งนะครับแบ่งออกได้หลายวิธีด้วยกันครับท่านอาจารย
1: ์
0: อันแรกก็คือแบ่งแยกตามรูปแบบของรัฐบาลนะแบ่งแยกตามรูปแบบของรัฐบาลนี่ถือว่าเป็นแบบที่ดั้งเดิมสุดนะครับนะฮะทีนี้นะครับมีผู้ที่เห็นว่าเป็นแบบที่ล้าสมัยไปซะแล้วนะครับนะเพราะก่อให้เกิดภาพลวงตา นะครับไม่ช่วยให้ได้หลักเกณฑ์อะไรดีขึ้นนะครับอริสโตเติลจำได้ไหมฮะอริสโตเติลอริสโตเติลไม่ใช่โตเต้นนะเป็นสายเต้นไปซะแล้วนะครับอริสโตเติลเคยแบ่งแยกตามเกณฑ์นี้มาก่อนโดยแบ่งรัฐธรรมนูญออกเป็น3ประเภทคือรัฐธรรมนูญเอกาธิปไตยซึ่งรัฐบาลโดยลำพังนะครับนะฮะบุคคลนั้นเป็นอาจเป็นรัฐบาลที่ดีหรือเลวก็ได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือรัฐธรรมนูญแบบรัฐบาลของคณะบุคคลซึ่งอาจเป็นคณะบุคคลที่ดีหรือเลวก็ได้เช่นเดียวกันส่วนรูปแบบสุดท้ายนะคือรัฐธรรมนูญแบบรัฐบาลของบุคคลเป็นอันมากซึ่งอริสโตเติลกล่าวว่าถ้าเป็นการปกครองที่ดีเขาเรียกว่า polity อาจารย
2: ์
0: ถ้าดีนี่ polity ครับนะฮะถ้าเป็นการปกครองที่เลวเนี่ยอริสโตเติลบอกว่านะฮะเป็นเรื่องของ democracy นะครับนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับมองเตสกิเออร์ครับในยุคนะฮะนะฮะหลังฟื้นฟูใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: นะฮะในยุคฟื้นฟูนะครับศิลปวิธีการเนี่ยนะครับประมาณนั้นนะครับอยู่ยุคใกล้ๆกันนั่นนะครับนะครับแต่ไม่ใช่ยุคกลางแน่เพราะยุคกลางนะอาจารย์วิพุฒิบอกว่าเป็นยุคที่ศาสนจักรโอ้โหมีความยิ่งใหญ่มากนะครับทุกอย่างนะครับอาจารย์จะตั้งใครเป็นกษัตริย์เนี่ยต้องผ่าน
2: ศาสนาจักรก่อน
0: นะในขณะนั้นนะครับไม่รู้เราเกิดอยู่ในช่วงนั้นหรือเปล่านะฮะยุคกลางของยุโรปนะอาจารย์นะนะครับหรือแต่ก็ไม่น่าจะใช่
1: เราต้องเรียนในซองขึ้นไปนะคะ
0: ทวีปของเราน่าจะอยู่แถวลำน้ำโขงเนี่ยนะครับถูกต้องแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับมองเตสกิเออร์ก็แบ่งรัฐธรรมนูญออกเป็น3ประเภทโดยหลักเกณฑ์เดียวกันแต่แบ่งออกเป็นสาธารณรัฐราชาธิปไตยและเผด็จการนิยมนะครับลุสโซนะฮะจองชาร์กลุสโซชื่อก็บอกแล้วว่ามาจากประเทศอะไรนะครับฝรั่งเศสนะครับนะฮะก็เคยแบ่งออกเป็นรัฐธรรมนูญของรัฐเผด็จการรัฐขุนนางหรืออภิสิทธิชนและรัฐประชาธิปไตยนะครับนะฮะนี่คือการแบ่งตามรูปของรัฐบาลนะครับของเราจะเห็นวิถีของนักคิดนะฮะหลายๆคนหลายๆท่านนะครับอันที่2อันต่อมาก็คือการแบ่งแยกตามรูปแบบของรัฐนะรัฐเดี่ยวรัฐรวมราชอาณาจักรไทยเป็นรัฐเดียวนะครับนะฮะรัฐประเทศที่เป็นรัฐรวม
2: สหรัฐอเมริกาน
0: ะครับนะออสเตรเลียนะครับพวกนี้จะเป็นเยอรมนีนะครับนะฮะพวกนี้จะมีรัฐน้อยๆรัฐรองลงมานะครับก็คือมลรัฐนะครับมลรัฐนะมีแต่มลรัฐนะครับไม่ใช่มีมลรัฐ2รัฐนะครับทีนี้นะครับนะฮะการแบ่งตามวิธีการบัญญัตินะครับนะฮะก็แบ่งได้เป็นแบบลายลักษณ์อักษรและไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับซึ่งแบบที่เป็นที่นิยมก็คือแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากมีนะครับความชัดเจนนะครับนะความชัดเจนไม่ต้องมาถกเถียงกันนะครับแบบไม่มีลายลักษณ์อักษรก็อาจารย์เกเบรียลนี้บัญญัติยังไงไว้บ้างนะฮะถ้าอาจารย์เกเบรียลนะครับนะฮะจำได้ไม่ถูกทั้งหมดอะไรเงี้ยสมมุตินะครับก็อาจจะนะครับเกิดความคลาดเคลื่อนนะครับนะได้เช่นเดียวกันนะครับแบ่งตามวิธีการแก้ไขนะครับก็คือรัฐธรรมนูญที่แก้ไขง่ายนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญที่แก้ไขยากนะครับแบ่งตามกำหนดเวลาในการใช้เช่นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเรามีชั่วคราวล่าสุดก็ปี57
2: ค่ะ
0: นะครับใช้มาชั่วคราวจนมาเปลี่ยนเป็นฉบับถาวรปัจจุบันก็คือฉบับปี60ประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายน2560นั่นเองนะครับนะฮะท่านอาจารย์เกวลินฮะที่กล่าวว่านะครับนะฮะที่กล่าวว่านี้เรานี้เราการใช้วิธีการสอนแบบไดอะล็อกแบบโซกราติสนะครับที่บอกว่ารัฐธรรมนูญแบ่งออกตามวิธีการแก้ไขได้2แบบคือแก้ไขง่ายกับแก้ไขยากนะอย่างที่พูดเมื่อกี้ถ้าถามนักศึกษาถ้าสมมุติว่าอาจารย์เกวลินนะฮะกำลังเป็นเด็ดเลิร์นนิ่งอยู่กับผมเนี่ยนะท่านอาจารย์เข้าใจตรงนี้ว่ายังไงฮะแก้ไขยากกับแก้ไขง่าย
1: แก้ไขยากหรือแก้ไขง่ายเนี่ยนะคะเราถือกฎเกณฑ์เป็นหลักดูว่าวิธีการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้แตกต่างจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายทั่วไปหรือเปล่า ใช่ไหมคะอาจารย์นิครัต
0: ครับผม
1: ต้องถามอาจารย์จิตตสุภา ถ้าเกิดว่าวิธีแตกต่างจากกฎหมายธรรมดาเช่นพรบ.
2: เคร่งครัดขึ้นมามากกว่าอันนี้ก็จะเป็นแก้ไขยากแล้วถูกไหม
1: ถูกต้องค่ะหรือว่าสัดส่วนการยกมือ สองในสามมากกว่ากฎหมายธรรมดา
2: สามในสี่หรือเปล่าหรืออะไรก็ขึ้นอยู่กับ
1: แต่ละประเทศจะกำหนด
2: การกำหนดขึ้นมา
1: ดังนั้นโดยสรุปการแก้ไขยากก็คือกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยยากกว่าหรือว่ามีขั้นตอนที่ซับซ้อน
2: ยุ่งยากกว่าทางไหนนะ
1: กว่ากฎหมายการแก้ไขกฎหมายธรรมดานั่นเอง
0: อ๋อประมาณนั้นนะครับโอเคทีนี้นะครับอำนาจนะครับในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นนะครับใครมีอำนาจบ้างนะครับก็5กรณี
2: ค่ะ
0: กรณีทั้ง5กรณีนี้มีกรณีไหนบ้างครับท่านอาจารย์จิตสุพังครับ
2: การจัดให้มีอำนาจรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นได้จากประมุขของรัฐเป็นผู้จัดให้มีได้นะคะหรือกรณีของผู้ก่อการปฏิวัติหรือรัฐประหารก็จัดให้มีได
0: ้
2: ราษฎรนะคะก็จัดให้มีรัฐธรรมนูญได
0: ้
2: ประมุขของรัฐคณะปฏิวัติและราษฎรร่วมกัน
0: ก็ได้
2: ความร่วมมือก็ได้นะคะหรือว่าเป็นกรณีที่ผู้

0: มีอำนาจจากรัฐภายนอกจัดให้มีก็ได้คนภายนอกก็มาจัดให้มีรัฐธรรมนูญได้นะ
1: นะฮะดังนั้นทั้ง5กรณีเลยทั้งประมุขนะครับก
0: ็
1: จัดได้นะฮะผู้การปฏิวัติก็จัดได
0: ้ค่ะ
1: นะทั้ง5กรณีนะครับเรียงลำดับตำนานนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
0: สภาพ
1: สถานการณ์ของแต่ละประเทศว่าในขณะนั้นเนี่ยนะครับนะฮะเราอยู่ในช่วงไหนอย่างไรอย่างรัฐธรรมนูญยกตัวอย่างรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2540
0: ค่ะ
1: เราเรียกฉบับนี้ว่าฉบับประชาชน
0: เป็นครั้งแรกเลยนะของประเทศไทยค่ะ
1: ตอนนั้นผมก็น่าจะอายุประมาณ10กว่านิดๆ
0: ตายแล้ว
1: นะฮะนะครับก็มีการมาให้ความรู้นักเรียนนะครับนักเรียนที่นะครับอยู่นะครับนะถ้าอาจารย์เจรินถามว่าอาจารย์เจรัตน์หน้าตาแบบนี้ควรจะอยู่รัฐไหนนะครับก็ต้องตอบว่ารัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะมีการให้ความรู้นะครับให้ความรู้ทางกาฬสินธุ์บ้านผมเนี่ยนะครับโอ้โหต้องไปนั่งฟังนะครับในขณะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องให้เด็กอย่างเราเนี่ยได้รู้ถึงรัฐธรรมนูญในขณะนั้นด้วยนะครับในขณะนั้นด้วยก็เพื่อที่จะเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะเกิดขึ้นจากประชาชนโดยสสร.ในขณะนั้นนะครับนะฮะนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็ถือว่าเป็นฉบับที่เราพูดได้เต็มที่เลยว่าเป็นฉบับประชาชนประชาชนมีส่วนร่วมมากจริงแล้วในฉบับนั้นก่อให้เกิดอะไรหลายๆอย่างตามมาเช่นองค์กรอิสระที่เราไม่เคยมีนะครับปปช.นะครับนะฮะกกต.นะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะมีนักศึกษาก็คงจะสงสัยนะครับคงจะสงสัยในข้อ5นะอาจารย์นะครับที่บอกว่าผู้มีอำนาจจากองค์กรภายนอกในฐานะผู้มีอำนาจจัดให้มีนะครับเอ๊ะตรงนี้มีตัวอย่างไหมก็มีฮะท่านอาจารย์มีก็ประเทศอาณานิคมทั้งหลายครับท่านอาจารย์ครับนะครับประเทศที่อยู่ใต้อาณานิคมทั้งหลายเจ้าอาณานิคมฮ
0: ะ
1: นะครับจะเป็นคนที่จัดให้มีตรงรัฐธรรมนูญนี้ขึ้นยกตัวอย่างอังกฤษมีประเทศที่อยู่ในอาณานิคมนะฮะมากมายทีเดียวอังกฤษนั่นแหละครับก็เป็นนะฮะรัฐภายนอกครับที่จัดให้นะฮะรัฐธรรมนูญมีขึ้นหรือเกิดมีขึ้นในรัฐที่ตนเองเป็นเจ้าอาณานิคมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะทีนี้ครับนะฮะทีนี้ครับนะฮะถ้าถามฮะท่านอาจารย์เกวลินน
0: ะฮะ
1: ถ้าถามอาจารย์เกวลินแบบ blended learning
0: นะฮะ
1: แบบ
0: โ
1: ซเครติสใช้วิธีการ dialogue นะครับที่บอกว่ารัฐธรรมนูญเกิดจากอำนาจสำคัญ2ประการคืออำนาจจัดให้มีและอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจารย์เข้าใจว่ายังไงฮะตรงนี
2: ้ก็โดยปกตินะคะรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องเกิดจากความคิดถูกไหมคะทีนี้ในบางกรณีเนี่ยการจัดทำเนี่ยของผู้อยู่ในฐานะต่างกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในบางครั้งผู้คิดให้มีรัฐธรรมนูญขึ้นเนี่ยกับผู้จัดทำเนี่ยอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้นะคะเช่นเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัตินะคะในการยกร่างนะคะหรือนะคะแม้กฎหมายอื่นเช่นพระราชบัญญัติต่างๆก็ถือได้ว่าเกิดจากความคิดและการจัดทำของผู้มีอำนาจต่างกันหมายถึงว่าผู้ที่ริเริ่มกับผู้ดำเนินการเนี่ยอาจจะใช
0: ่
2: หร
0: ื
2: ออาจจะไม่ใช
0: ่
2: กลุ่มเดียวกันก็ได
0: ้
1: ประมาณนั้นนะครับทีนี้อำนาจการจัดทำรัฐธรรมนูญครับนะฮะผู้มีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญเราแบ่งได้3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับโดยบุคคลคนเดียวนะครับโดยบุคคลคนเดียวก็คือคนเดียวจะทำรัฐธรรมนูญแต่ประเภทนี้นะครับประเภทผู้จะทำนี้มักเกิดขึ้นจากการปฏิวัติหรือรัฐประหารนะฮะและผู้ปฏิวัติเนี่ยได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คนคนเดียวนะครับประเภทแรกเนี่ยประเภทที่2โดยคณะบุคคลนะครับหมายถึงคณะบุคคลที่จัดทำรัฐธรรมนูญร่วมกันนะฮะมีการตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างนะครับนะฮะซึ่งอาจจะกำหนดไว้10คน20คนก็สุดแท้แต่นะครับแต่เนี่ยคือเป็นคณะบุคคลนะฮะแล้วก็โดยสภานิติบัญญัตินะครับหรือสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับจัดให้จัดทำขึ้นก็ได้นะครับน
0: ะฮะ
1: ทีนี้ท่านอาจารย์จิตสุภางครับนะครับถ้าถามว่าถ้าการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยเพียงคนคนเดียวเนี่ยกับหลายคนเนี่ยนะครับอันไหนดีกว่าอาจารย
0: ์จริงๆมันมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันจะทำโดยคนคนเดียวนี่มันก็ง่ายคือมันเร็ว
2: เร็วดี
0: เพราะมันผ่านกระบวนการน้อยแต่เมื่อไหร่ที่มันจะทำโดยคนหลายคนขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการผ่านความคิดที่มากกว่าในเรื่องของเวลานะคะแต่ถ้าในมุมอื่นๆก็คือคนคนเดียวเนี่ยความรอบคอบรอบรู้เนี่ยมันก็อาจจะไม่มากเท่าคนหลายคนที่มาช่วยกันคิดช่วยกันทำมันก็เป็นข้อดีข้อเสียที่ต่างกันแล้วแต่ความเหมาะสมของสถานการณ์ในภาวะนั้นๆนะคะ
1: ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับโดยเฉพาะการเมืองเนี่ยในแต่ละประเทศนะครับทีนี้นะครับนะฮะการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับนะฮะ การจัดทำรัฐธรรมนูญนะครับมีองค์ประกอบนะฮะมีองค์ประกอบที่สำคัญอันเป็นองค์ประกอบในภาพใหญ่นะฮะในภาพใหญ่นั้นอย่างไรบ้างนะครับนะฮะนะฮะก็อย่างที่เป็นหลักทฤษฎีเลยนะฮะก
0: ็
1: คือการนำหลักเกณฑ์มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะหลักเกณฑ์อะไรล่ะครับหลักเกณฑ์อย่างบางฉบับเนี่ยได้นำหลักเกณฑ์เรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ฮะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โหในสมัยผมเรียนเนี่ยนะฮะ
0: นะ
1: ครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี่คือสิ่งที่ติดตัวมนุษย์นะฮะมาตั้งแต่เกิดเลยฮะแล้วไม่มีอะไรมาพรากไปจากมนุษย์ได้ด้วยนอกอย่างเดียวก็คือนอกจากความตายเนี่ยก็ถูกมาบัญญัติไว
0: ้
1: ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ย่อมได้รับความคุ้มครองพูดเรื่องสิทธิ์เรื่องหน้าที
0: ่
1: เรื่องความเสมอภาคนะครับน
0: ะ
1: ความเสมอภาคก็คือการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันให้เหมือนกันนะอาจารย
0: ์
1: นะครับอย่างอ่ะอาจารย์เกียรติบุรินทร์เป็นสุภาพสตรีผมเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยนะครับสุภาพบุรุษชายไทยเนี่ยโอ้โหนะครับมีหน้าที่คือเมื่อครบอายุต้องไปเกณฑ์ทหารแต่นะฮะหญิงไม่เกี่ยวไม่ต้องนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าสาระสำคัญแตกต่างกันก็ต้องปฏิบัติให้แตกต่างกันเมื่อใดที่เอาสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันมาปฏิบัติให้แตกต่างเอาสิ่งที่มีสาระสำคัญแตกต่างมาปฏิบัติให้เหมือนนั่นไม่เสมอภาคอย่างนี้เป็นต้นหลักเกณฑ์เหล่านี้ก็จะนำมาถูกบัญญัติไว้ในธรรมนูญรวมทั้งหน้าที่นะครับนะฮะสิทธิหน้าที่นะครับนโยบายทั้งหลายนโยบายแห่งรัฐทั้งหลายก็นำมาบัญญัติไว้ในธรรมนูญด้วยนะครับซึ่งความสั้นยาวของบทบัญญัตินะครับนะฮะความสั้นยาวของบทบัญญัติเนี่ยรัฐธรรมนูญจะกำหนดให้สั้นหรือจะกำหนดให้ยาวนะครับนะฮะขึ้นอยู่กับอะไรครับ1ขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการทางการเมืองของแต่ละประเทศฮะ2ก็คือประสิทธิภาพของศาลหรือสถาบันตุลาการรัฐธรรมนูญในการตีความรัฐธรรมนูญและ3นะครับสถานะของรัฐธรรมนูญซึ่งอาจเป็นเครื่องกำหนดความสั้นยาวของรัฐธรรมนูญได้ด้วยเช่นกันนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะปิดเบรกนะฮ
0: ะ
1: ในช่วงที่1ในช่วงที่1ของตอนที่2นี้นะครับเรามาดูตัวอย่างคำถามกันก่อนสักนิดนึงครับการแบ่งแยกประเภทของรัฐธรรมนูญตามวิธีการแก้ไขแบ่งออกเป็นกี่ประเภทติ๊กตอกนักศึกษาคิดก่อนนะครับคิดก่อนนะครับนักศึกษาค
0: ิ
1: ดแล้วติ๊งตองติ๊งปอมถ้าอีคิวซังต้องบอกว่าไงนะอาจารย
0: ์ผม
1: พอด
0: ี
1: เกิดไม่ทัน
0: มันต้องมีเสียงตัก
1: ติ๊งครับเฉลยเลยนะครับโดยคุณแม่ของท่านอีคิวซังนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือรัฐธรรมนูญที่แก้ไขง่ายและรัฐธรรมนูญที่แก้ไขยากนะครับนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับท่านอาจารย์นิดหนึ่งนะ
0: ใจเย็นนิดหนึ่ง
1: รัฐธรรมนูญที่แก้ไขง่ายหมายถึงรัฐธรรมนูญที่การแก้ไขเพิ่มเติมกระทำได้โดยวิธีการเดียวกันกับการแก้ไขกฎหมายทั่วไปนะครับนะฮะกระทำได้โดยอย่างการตามพระราชบัญญัติเนี่ยนะฮะนะก็ทำให้ได้ง่ายนะครับแก้ไขง่ายนะครับต่อมาครับท่านอาจารย์แก้ไขยากนะครับนะฮะก็หมายถึงรัฐธรรมนูญที่การแก้ไขเพิ่มเติมทำได้ยากกว่าการแก้ไขธรรมดากล่าวคือกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมมีความซับซ้อนมากกว่านะครับนักวิชาการกล่าวว่าการแบ่งแยกเช่นนี้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ในการแก้ไขเป็นสำคัญซึ่งจะสัมพันธ์กับลักษณะของรัฐธรรมนูญว่าเป็นกฎหมายสูงสุดหรือไม่อีกด้วยนะครับท่านอาจารย์นี่คือตัวอย่างนะครับในการถามและก็ตอบนะครับในสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนไปเป็นโพสต์เทสนะครับมาพบกับช่วงที่2นะครับนะฮะของตอนที่2เมื่อครู่นี้เราอยู่ที่ความสั้นยาวของรัฐธรรมนูญนะครับน
0: ะ
1: ทีนี้จำนวนฉบับของรัฐธรรมนูญนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละประเทศอีกนะครับนะฮะว่าการใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยบางประเทศนี่ก็ไม่แทบจะไม่มีการ
0: แก้ไขเลย
1: แก้ไขเลย
0: นะ
1: บางประเทศก็มีแก้ไขเล็กน้อยนะครับแต่ก็ใช้ฉบับเดียวนั่นแหละนะครับบางประเทศก็มีหลายสิบฉบับนะฮะก็ขึ้นอยู่ในสภาพของแต่ละประเทศนะครับนะฮะนี่การให้ประชาชนแสดงความเห็นในรัฐธรรมนูญนะสามารถทำได้หรือไม่ก็ทำได้ครับนะฮะทำได้อย่างเช่นให้ความเห็นในทางสื่อมวลชนการอภิปรายในทางสาธารณชนนะครับให้ออกเสียงประชามติอย่างรัฐธรรมนูญฉบับปี60ของเราเนี่ยก็ผ่านการลงประชามตินะครับประชามติมานะครับแล้วก็โดยการให้ผู้แทนประชาชนออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการร่างรัฐธรรมนูญก็ได้นะครับน
0: ะ
1: ทีนี้การจัดทำรัฐธรรมนูญนะครับโดยเอกชนนะครับการจัดทำรัฐธรรมนูญโดยเอกชนนั้นนะครับนะฮะ เรื่องมีอยู่ว่านะครับการจัดทำรัฐธรรมนูญที่อธิบายมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจจัดทำโดยบัญชาของผู้มีอำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญนะครับมีปัญหาว่าเอกชนจะจัดทำรัฐธรรมนูญหรือได้หรือไม่นะครับถ้าได้เดี๋ยวได้แค่ไหนเพียงใดนะครับ เรื่องนี้ก็ได้มีปัญหาเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2500

0: 2516นะครับซ
1: ึ่
0: งขณะนั้นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกำลังทำหน้าที่อยู่แต่ล่าช้าไม่ทันใจศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยจึงได้ตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเองชุดหนึ่งนะทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนะฮะประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญของรัฐบาลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้หารือไปยังกรมอัยการนะครับเพ
1: ื
0: ่อขอความเห็นว่าการที่คณะบุคคลกระทำการร่างรัฐธรรมนูญโดยไม่มีอำนาจโดยตรงตามกฎหมายและได้ประกาศโดยเปิดเผยว่าจะดำเนินการอย่างมติมหาชนเพื่อนำมาใช้เป็นกฎหมายปกครองประเทศโดยปราศจากอำนาจเนี่ยอย่างนี้จะมีความผิดหรือไม่ประการใดนะฮะซึ่งกรมอัยการก็ได้ตอบข้อหารือครับท่านอาจารย์จิตสุภางตอบลักษณะอย่างไรครับตอบมาอย่างไรครับ
2: คือในส่วนของกรมอัยการนะคะเขาก็บอกมาว่าการกระทำของคณะบุคคลในล
0: ัก
2: ษณะนี้เนี่ยก็คือได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นความไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นความผิดโดยตรงหรือไม
0: ่
2: นะคะและกรณีนี้จะเป็นความผิดต่อความมั่นคงนะของ
1: รั
2: ฐภายในราชอาณาจักรเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116หรือไม่นั้นเนี่ยตัวมาตรานี้นะคะก็บัญญัติไว้ว่าผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่การกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือมิใช่เพื่อแสดงความเห็นหรือติชมโดยสุจริตเพื่อให้เกิดการหนึ่งนะคะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลโดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้ายสองเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนหรือขณะที่ก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจัก
0: ร
2: หรือสามนะคะเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีซ
0: ึ่
2: งกรมอัยการนะคะก็ได้พิเคราะห์มาตรา116นี้แล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าในส่วนของมาตรา116อนุ2นะคะที่พูดถึงเรื่องของความอาจจะก่อให้เกิดความไม่สงบได้เนี่ยเป็นบทกฎหมายที่น่าจะนำมาใช้แก่ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ได้ก็ตามนะแต่ว่าการกระทำที่กลุ่มคณะกรรมการนักศึกษาตรงนี้นิสิตนักศึกษาตรงนี้นะคะทำไปตามข้อเท็จจริงที่ว่านี้ยังขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงอีกว่าการกระทำนั้นมีเจตนาเพื่อสร้างความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือไม
0: ่
2: ก
0: ็คือใช
2: ่ค่ะตรงนี้ก็คือต้องดูในส่วนของเจตนาด้วยนะคะว
0: ่
2: าถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบตรงนั้นไหมเพราะกรณีนี้เป็นการหยั่งมติมหาชนเพื่อเอามาเป็นกฎหมายปกครองประเทศโดยที่ไม่ได้มีหน้าที
1: ่
2: แค่นั้นเองนะคะซึ่งประชาชนทั่วไปเนี่ยย่อมรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้มีผลมาบังคับให้รัฐบาลต้องออกเป็นกฎหมายโดยตรงนะคะ
1: ค่ะก็คือสรุปว่าอัยการก็ยังไม่ได้ตอบตรงๆว่าเอกชนเนี่ยสามารถร่างรัฐธรรมนูญได้หรือไม่นะคะ
2: ใช่
1: แต่ในปี2516ที่เป็นข้อเท็จจริงมาที่อาจารย์จ
2: ิ
1: ตสุภางนะคะได้กล่าวไปก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีการประชาชนเนี่ยรวมตัวกันเพื่อที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะความเห็นของอัยการในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ยังมีความเห็นว่าย
2: ังไม่ถึงขนาดคือยังไม่เล็งเห็นผลว่า
1: ถ
2: ึง
1: ขนา
2: ดที่จะเป็นการทำเพื่อเจตนากระด้างกระเดื่องให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในประเทศ
1: ก็คือยังไม่ผิดตามประมวลกฎหมายอาญานั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเอกชนเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญจริงๆเนี่ยโดยหลักแล้วมันก็สามารถที่จะเป็นไปได้นะคะเอกชนหรือว่าประชาชนเนี่ยสามารถทำได้โดยการแสดงความคิดเห็นทำประชามตินะคะแต่ว่ายังไม่มีกฎหมายบอกว่าเอกชนเนี่ยสามารถรวมตัวกันเพื่อร่างรัฐธรรมนูญได
0: ้ครับ
2: ไม่ได้อนุญาตไว้โดยตรง
0: ใช่ครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้นะครับนะฮะท่านอาจารย์ครับในส่วนของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎกติกาใหญ่ในการบริหารจัดการประเทศเนี่ยนะครับนะฮะถ้าจะเอาทุกเรื่องทุกราวนะครับทุกอย่างเนี่ยนะครับไปรวมไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหรัฐธรรมนูญฉบับของประเทศนั้นๆ
2: น่าจะหนามาก
0: น่าจะหนามากนะครับเพราะในแต่ละเรื่องนั้นโอ้โหมีอะไรอีกยิบย่อยนะครับอีกมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับดังนั้นจึงมีกฎหมายชนิดหนึ่งหรือกฎหมายประเภทหนึ่งเกิดขึ้นมานั่นคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับทำไมถึงต้องมีกฎหมายประเภทนี้นะครับก็เพื่อที่จะอธิบายความนะครับในรัฐธรรมนูญบางเรื่องนี่ก็บอกว่าทั้งนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงลงประชามติเห็นไหมครับท
2: ั้
0: งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพรรคการเมืองพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับนะดังนั้นนะครับนะในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการมีกฎหมายประเภทนี้นั่นก็คือนะครับการนำเรื่องต่างๆภายในรัฐธรรมนูญมาอรรถาธิบายนะครับมาอรรถาธิบาย

0: ในรายละเอียด
1: ในรายละเอียดนั่นเองนะครับนะฮะทีนี้นะครับรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับมีมากมายหลายฉบับเลยซะทีเดียวนะครับเลยทีเดียวนะครับซึ่งนะครับในหนังสือของเรานั้นก็อยู่ในฉบับรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่25
0: ค่ะ
1: นะครับแต่เรามีฉบับ26นะครับ26ก็คือชั่วคราว57นะครับแล้วก็27ก็คือฉบับปัจจุบันนะครับเกิดขึ้นทีนี้ครับนะฮะอยากจะให้ท่านอาจารย์นะครับทั้ง2ท่านนะครับได้หยิบยกนะครับรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆนะครับฉบับต่างๆนะครับที่มีความสำคัญตามความเห็นของท่านอาจารย์นะครับว่ามีรัฐธรรมนูญฉบับใดบ้างผมขอเริ่มคนแรกเลยแล้วกันฉบับที่1ฮะเนี่ยนักศึกษาต้องรู้ฮะฉบับนี้เนี่ยฉบับที่1นั้นชื่อรัฐธรรมนูญของเราที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยของเรานั่นก็คือพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475
0: ค่ะ
1: วันประกาศใช้นะครับวันประกาศใช้คือวันที่27มิถุนายน2575นะครับผู้มีอำนาจจัดให้มีในทางนิตินัยก็คือพระมหากษัตริย์ร่วมกับราษฎรนะครับเป็นผู้จัดให้มีขึ้นแต่ในทางพุทธินัยคณะราษฎรเป็นผู้จัดให้มีขึ้นนะครับนะผู้มีอำนาจจัดทำก็คือคณะราษฎรนะครับโดยมีหลวงประดิษฐ์มนุธรรมเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการยกร่างเนี่ยนะครับส่วนรูปแบบรัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลภายใต้รัฐสภานะครับนะฮะกล่าวคือฝ่ายบริหารอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของรัฐสภาและฝ่ายบริหารไม่มีอำนาจยุบสภาฝ่ายบริหารเรียกว่าคณะกรรมการราษฎรฝ่ายนิติบัญญัติเรียกว่าสภาผู้แทนราษฎรโดยมีสภาเดียวนะครับสมาชิกทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งครับนะฮะนี่คือฉบับที่1ส่วนฉบับที่2ครับท่านอาจารย์เกวรินฉบับนี้เนี่ยมีความสำคัญเลยวันประกาศใช้ทุกวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นวันหยุดนะครับคือฉบับที่2นี้มีความเป็นมาอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ก็ฉบับที่2นะคะก็คือประกาศใช้วันที่10ธันวาคม2475นะคะซึ่งผู้มีอำนาจจัดให้มีเนี่ยสืบเนื่องมาจากผู้มีอำนาจจัดให้มีตามรัฐธรรมนูญฉบับที่1นะคะก็ได้แก่นะคะสภาผู้แทนราษฎรโดยคณะกรรมการยกร่างนะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะมีรูปแบบที่สำคัญก็คือรูปแบบรัฐสภานะคะแบบรัฐบาลกล่าวคือนะคะมีลักษณะที่คณะรัฐมนตรีรับผิดชอบต่อสภานิติบัญญัติหรือที่เรียกว่าสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งมีสมาชิก2ประเภทก็คือประเภทที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ที่มาจากการแต่งตั้งก็คือเป็นรากฐานระบบรัฐสภาของเราในปัจจุบันนี่แหละนะคะก็มีที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับที่2ค่ะ
1: นะครับท่านอาจารย์ครับรัฐธรรมนูญฉบับ
2: อีกฉบับที่ต้องบอกว่าต้องพูดถึงนะคะคือจริงๆแล้วอาจารย์อิงขรัตพูดไปแล้วในเบรกที่แล้วก็คือว่าฉบับประชาชนนะคะรัฐธรรมนูญในฉบับปีพุทธศักราช2540ฉบับนี้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในประเทศไทยนะคะแม้กระทั่งในส่วนที่เกี่ยวกับระบบศาลเองก็เปลี่ยนถูกไหมคะจากเดิมที่เราเป็นระบบศาลเดียวเราก็มาเกิดเป็นระบบศาลคู่เนื่องจากเนื้อหาที่เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับปี40นี่แหละที่มาดำเนินการต่อนะคะรัฐธรรมนูญฉบับปี40เนี่ยประกาศใช้เมื่อวันที่11ตุลาคมปี2540นะคะซึ่งผู้ที่มีอำนาจจัดให้มีเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะคะผู้มีอำนาจจัดทำก็คือคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองนะคะเข้ามาดำเนินการนะคะแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนะคะแล้วมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจากทุกจังหวัด
1: ครับ
2: ขึ้นมารูปแบบของรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลแบบรัฐสภามี2สภาก็คือวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรนั่นเอง
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: นะครับและก็ฉบับที่เราใช้เรียนอยู่นะครับคือฉบับที่25นะครับท่านอาจารย์นะครับนะฉบับที่25นี่คือฉบับปีพุทธศักราช2550เนี่ยเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรครับฉบับนี้ครับท่านอาจารย์เกลินครับ
0: ค่ะฉบับนี้นะคะก็คือผู้จัดให้มีในทางนิตินัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นพระมหากษัตริย์และคณะรัฐประหารนะคะแต่ในทางพฤตินัยเนี่ยถือว่าคณะปฏิรูปการปกครองนะคะพอพุทธศักราช2549เป็นผู้จัดให้มีขึ้นนะคะผู้มีอำนาจจัดทำนะคะก็คือได้แก่สภาร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะรูปแบบก็ยังคงนะคะเช่นเดิมของประเทศไทยก็คือเป็นแบบรัฐบาลแบบรัฐสภา
1: ครับนะซึ่งระบบรัฐสภานั้นอยู่ในระบบประชาธิปไตยแนวของอังกฤษนะประมาณนั้นที่ท่านอาจารย์เกวลินได้พูดไปในครั้งที่หนึ่งนะครับนะทีนี้นะครับนะฮะ
0: ถ้าเกิดว่ามีคำถามจากทางบ้านนะคะ
1: ครับ
0: อาจารย์
1: ทางนี้มาแล้วทางบ้านนู้นเข้ามารับชมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเป็นทางอีเมลว่าอย่างหนังสือเราฉบับนี้เป็น2550ใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันที่ใช้เป็น2560ทีนี้นักศึกษาก็เลยถามว่าและแบบเนี้ยหลักการเนี่ยโอเคแหละยังคงเดิมนะคะข้อสอบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
1: ก็นะครับโดยหลักแล้วนะครับชุดวิชาของเรายังไม่ได้ปรับปรุงนะครับนี่ตอบในฐานะที่เป็นเลขาชุดนะฮะในการปรับปรุงนะครับในครั้งปี2557นะครับโดยหลักแล้วนะครับถ้าเราถามนะครับถ้านะฮะถ้าเราถามก็อยากจะถามในเชิงประวัติศาสตร์นะครับแต่เราก็จะไม่คงไม่ถามเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญปี60นะครับนะฮะถ้าอะไรที่ถ้าชุดวิชานี้มีซัพพลิเมนต์อาจจะถามไปถึงได
2: ้
1: นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ต้องคงเป็นเนื้อหานะครับแต่ก็อย่างที่ผมเรียนไปในครั้งที่1ครับก็จะมีในส่วนเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเดิมที่ปรากฏอยู่ในส่วนของกฎหมายรัฐธรรมนูญหน่วย5 6 7 8 9 10นะครับอย่างนี้ก็อาจจะถามไม่ในเชิงประวัติศาสตร์นะครับก็อาจจะนะฮะในเชิงประวัติศาสตร์นะอย่างเช่นนะฮะในรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ได้นะกำหนดให้คณะรัฐมนตรีมีจำนวนทั้งสิ้นเท่าใดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยก็จะมาใช้กฎหมายใหม่ตอบไม่ได้เพราะว่าข้อสอบเขาก็ล็อกอยู่แล้วว่าให้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับไหนนะฮะ อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: ค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะทางบ้านคงสบายใจแล้วนะคะ
1: แล้วก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับเวทีประกวดนางสาวไทยเลมิตยูนิเวิร์สยังไงไม่รู้นะครับนะถ้าถามอันนี้ไม่ใช่ทางบ้านนะฮะอันนี้เป็นถามแบบเบนเด็ดนะครับนะก็คือว่าถ้าถามอาจารย์เควินว่าก่อนปี2500นะครับก่อนปี2500เนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญนะครับนะฉบับที่ชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่งก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปี2489เพราะอะไรครับท่านอาจารย์ถึงได้ที่ว่าเป็นประชาธิปไตยมาก
0: เพราะว่าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั่นเองนะคะอันนี้คือหลักการเลยที่ทำให้รัฐธรรมนูญปี2489เนี่ยถือว่ามีประชาธิปไตยมากที่สุดนะคะรองลงมาจาก2540ที่อาจารย์จิตตสุภางได้กล่าวไป
1: นะครับทีนี้มาที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญครับ
2: ค่ะ
1: การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นนะครับก็มีหลายประเทศนะที่นิยมนะครับในลักษณะของการแก้ไขนะฮะก็คือไม่เลิกไปทีเดียวนะค่อยๆแก้ไขค่อยปรับไปทีละอย่างนะครับนะฮะทีนี้นะครับการแก้ไขนั้นก็มีเงื่อนไขอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือแก้ไขง่ายแล้วก็วิธีที่2คือแก้ไขได้ยากนะครับที่ว่าแก้ไขง่ายหมายถึงรัฐธรรมนูญอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับกฎหมายธรรมดาธรรมดานะอย่างที่ตัวอย่างคำถามนะฮะได้พูดไปนะครับนะฮะส่วนที่ว่าแก้ไขยากก็คือรัฐธรรมนูญมีกระบวนการที่สลับซับซ้อนนะครับนะฮะและยุ่งยากกว่ากฎหมายธรรมดาเช่นรัฐธรรมนูญของอังกฤษอิสราเอลนิวซีแลนด์นะครับมีลักษณะแก้ไขง่ายกล่าวกันว่าเพียงพระราชบัญญัติธรรมดาก็อาจยกเลิกสถาบันการปกครองทั้งปวงและสถาบันระบอบการปกครองใหม่ขึ้นในประเทศนั้นก็ได้นะครับอันนี้เป็นแต่เพียงตัวอย่างนะครับนะฮะแต่ให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าวิธีการแก้ไขก็มีวิธีการ2วิธีอันนี้ไม่ใช่ VAR นะครับ2วิธีนั่นก็คือง่ายกับยากนั่นเองนะครับนะทีนี้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เริ่มต้นจากผู้ควบคุมผู้เสนอขอแก้ไขนะครับนะก็เท่าที่สำรวจจากรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆผู้มีสิทธิเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนมากก็จะเป็นนะครับนะผู้ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมายให้สภานิติบัญญัติพิจารณาซึ่งก็ได้แก่ประมุขของรัฐสมาชิกสภานิติบัญญัติคณะรัฐมนตรีและก็ประชาชน
0: ค่ะ
1: นะอย่างในยุคนึงนะครับยุคนึงยุคสมัยนึงนะครับที่เราจะเห็นนะครับในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีอยู่มากการเข้าชื่อกันฮะกี่หมื่นรายชื่อเนี่ยขอแก้ไขกฎหมายโดยขอบางทีขอแก้ไขรัฐธรรมนูญยังได้เลยนะครับนะฮะทีนี้การควบคุมผู้ดำเนินการแก้ไขนะครับนะฮะรัฐธรรมนูญของประเทศส่วนมากกำหนดให้สภานิติบัญญัติเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาแก้ไขโดยถือว่าสภานิติบัญญัติประกอบด้วยผู้แทนซึ่งราษฎรเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญถ้าหากเป็นระบบสองสภานิติบัญญัติสภานิติบัญญัติทั้งสองจะต้องร่วมประชุมกันแก้ไขนะครับนะการควบคุมวิธีการแก้ไขก็คือสาระสำคัญของวิธีการแก้ไขในการลงมติให้ความเห็นชอบเสนอนะข้อเสนอขอแก้ไขการให้ความเห็นชอบผลของการแก้ไขของคณะกรรมการและการให้ความเห็นชอบเพื่อส่งให้ประมุขของประเทศประกาศใช้บังคับต่อไปนะฮะแล้วก็ การควบคุมระยะเวลาอย่างที่ว่าครับถ้าเรื่องนี้ไม่ได้ถูกกำหนดระยะเวลาก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้ดำสำเร็จเสร็จเมื่อไหร่ก็ต้องมีการนะครับนะควบคุมระยะเวลาในการแก้ไขไว้ด้วยและประการสุดท้ายคือการให้ประมุขของรัฐหรือประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ด้วยกันนะครับ
0: ค่ะ
1: นะการแก้ไขนะครับนะการแก้ไขรัฐธรรมนูญของไทยนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงก็คือมีผู้ริเริ่มการแก้ไขแล้วก็มีรูปแบบที่เสนอการแก้ไขนะครับแล้วก็การพิจารณาข้อเสนอนะครับแล้วก็ประกาศใช้เมื่อลงมติผ่านวาระต่างๆตามที่กฎหมายบัญญัติเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะประการต่อมาครับการยกเลิกรัฐธรรมนูญนะครับการยกเลิกรัฐธรรมนูญได้2วิธีทางหรือคือ2วิธีนั่นเองนะครับท่านอาจารย์การที่1ก็คือการยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยวิธีทางวิธีการตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดนะครับก็รัฐธรรมนูญก็จะเขียนไว้นะครับบัญญัติไว้นะครับชัดเจนว่าหากอาจารย์จะเลิกรัฐธรรมนูญนั้นต้องประกอบไปด้วยอะไร1 2 3 4นะครับแล้วก็การยกเลิกนอกวิธีทางรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะการปฏิวัติการรัฐประหารนะครับการปฏิวัติการรัฐประหารนะครับนะก็จะเข้ามาอันนี้เป็นกรณีของการยกเลิกนะครับนอกเหนือวิธีการตามรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้มีคำถามนะฮะจากทางไหนอันนี้ยังไม่ทราบนะฮะนะครับแต่ปีมีคำถามเข้ามาครับเมื่อพูดถึงการปฏิวัติและการรัฐประหารครับท่านอาจารย์จิตสุภางครับน
0: ะ
1: ในทางทฤษฎีเนี่ยเหมือนกันไหมสองคำนี้ครับท่านอาจารย์
2: มันเหมือนมันมีความต่างกันอยู่นะคะมีความต่างกันอยู
1: ่
2: อย่างกรณีของการปฏิวัติเนี่ยเขาบอกว่าหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยการยึดอำนาจการปกครองอย่างฉับพลันทันใดมีการใช้กำลังบังคับและจัดตั้งระบบการปกครองหรือระบบการเมืองขึ้นใหม
1: ่
2: ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการปฏิวัติเนี่ยจะอาศัยกำลังของทุกฝ่ายร่วมกันนะคะในส่วนของการรัฐประหารนะคะก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยยึดอำนาจการปกครองอย่างฉับพลันทันใดมีการใช้กำลังบังคับแต่มิได้จัดตั้งระบบการปกครองหรือระบบการเมืองขึ้นใหม
1: ่
2: คงแต่จัดตั้งเพียงรัฐบาลใหม่เท่านั้นมีความต่างกันอยู่นิดนึง
1: นะครับดังนั้นใช้ให้ถูกดูให้ดีชี้ให้ถูกนะครับเราเรียนกฎหมายแล้วนะครับไม่ใช่ว่าจะปฏิวัติโอ้โหปฏิวัตินี่ต้องอลังการมาก
2: อ
1: ลังการงานสร้างมากนะครับส่วนรัฐประหารเนี่ยนะครับนะเป็นคำที่ถูกหยิบยกนำมาใช้นะครับบ้างนะครับทีนี้นะครับนะในส่วนของเรื่องต่อไปจะเป็นโครงร่างของรัฐธรรมนูญครับท่านอาจารย์จุรินทร
0: ์
1: โครงร่างของรัฐธรรมนูญนั้นประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันนี่ส่วนแรกก็คือคำปารภคำปารภนะฮะปารภนะคำปารภตามความหมายในพจนานุกรมคือคำตั้งต้นคำดำรินะครับนะฮะหรือถ้อยคำชี้แจงต้นเล่มหนังสือซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำนำอารัมภบทนะครับและก็บทนำนะครับนะครับให้เห็นนะครับจำเป็นต้องมีไหมบางกรณีก็จำเป็นบางกรณีก็ไม่ถือว่าจำเป็นนะครับก็คือไม่จำเป็นนั่นเองนะครับนะฮะทีนี้นะครับเนื้อความนะครับนะฮะเนื้อความนะครับนะฮะเนื้อความที่ปรากฏในคำปารภนั้นนะครับนะฮะการที่มีคำปารภเนื้อความมีในคำปารภนั้นนะครับจะช่วยนะครับในเรื่องอะไรบ้างและเราจำเป็นนะแม่ท่านอาจารย์กฤษฎินฮะจำเป็นไหมว่ารัฐธรรมนูญของเราเนี่ยนะครับจะต้องมีคำปารภนะครับอย่างนี้จะตอบยังไงดีครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็คืออย่างที่ท่านอาจารย์อิคลับบอกนะคะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะมี2ส่วนก็คือคำปารภกับเนื้อหานะคะคำปารภเนี่ยก็คือเป็นคล้ายๆกับว่าที่มา
1: ค่
0: ะเป็นมาเป็นไปในการจัดตั้งรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะซึ่งถามว่ามีก็ดีนะคะก็คือจะทำให้รัฐธรรมนูญสละสลวยในด้านของภาษานะคะหรือช่วยในการตีความ
1: ประมาณนั้น
0: ค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นประวัติทางการเมืองนะคะหรือว่าประวัติที่มาของการจัดทำนะคะรวมถึงนะคะบทบางอย่างบางเรื่องเนี่ยถ้าเห็นว่าสำคัญเนี่ยก็มาบัญญัติไว้ในคำปารภเลยเช่นตอนที่อเมริกาประกาศอิสรภาพเนี่ยนะคะก็บอกเลยว่าที่มาเนี่ยมันมาจากความเป็นสิทธิเสรีภาพของพลเมืองพออ่านแล้วก็รู้สึกฮึกเหิมปลุกใจนะคะทำให้ช่วยในการตีความถ้าเกิดว่าจะตีความในทางที่ตัดทอนสิทธิ
2: ์
0: ไม่ได้แล้วพอคำปารภเขียนไว้ชัดเจนเป็นต้นนะคะ
1: โอ้โหอย่างนี้ก็มีก็ดีสิครับท่านอาจารย
0: ์ก็ดีแต่ไม่มีก็ได
1: ้มีก็ดีแต่ไม่มีก็ได้
0: เหมือนแฟนอาจารย์อิงคลา
2: เ
0: นี่ย
2: ว้าย
0: มีก็ดีไม่มีก็ได้ได้ไหมคะ
1: ประมาณนั้นนะครับ
2: ทีแรกจะบอกให้เปิดเพลงปลุกใจให้อาจารย์เกียวลินนะคะแต่ตอนนี้ปลุกไม่ขึ้นแล้ว
1: ทีนี้เรื่องของเนื้อความฮ
2: ะ
1: เนื้อความเมื่อกู้นี่ปารภคำปารภนะครับทีนี้เนื้อความในหนุนนะฮะในรัฐธรรมนูญนั้นจะประกอบไปด้วยเนื้อความที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การปกครองประเทศหรือ organization chart นะฮะอีกครั้งนะฮะออก
2: organization
1: charge นะครับนะครับสำรวจก็ได้นะฮะผิดไม่ได้เพราะท่านอาจารย์จิตสุพังท่านแม่นนะครับคือตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญที่สุดยอดนะครับอาจารย์น
2: ะ
1: สำคัญสุดยอดเลย
0: ปลุกระดม
1: ปลุกระดมแล้ว
2: นะครับใจกำลังจะขึ้นนะคะ
1: คืออำนาจในการที่ถูกแบ่งตามหลักการคิดหรือแนวทฤษฎีของมงเตสคิเออร์เนี่ยนี่แหละครับเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของกฎเกณฑ์การแบ่งการปกครองประเทศนะครับการปกครองประเทศเนี่ยมีรัฐธรรมนูญบางฉบับมีเขียนไว้เลยนะครับนะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนี้นะองค์อำนาจนิติบัญญัติเนี่ยนะครับนะผ่านทางนะฮะสภานะครับอันนี้ผมพูดง่ายๆเนาะนะครับนะฮะอำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีและอำนาจตุลาการผ่านทางศาลน
2: ะ
1: พวกนี้นะครับพอมีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องมาจัดองค์กรฮะนะฮะอย่างนะฮะอำนาจบริหารท่านอาจารย์นะฮะอำนาจบริหารเนี่ยก็คือฝ่ายปกครองอยู่ในส่วนนี้ด้วยฝ่ายปกครองมีหน้าที่ที่จะต้องซัพพอร์ตอำนาจบริหารในการที่จะปฏิบัติภารกิจหรือวัตถุประสงค์ในทางปกครองให้สำเร็จลุล่วงนะฮะก็ต้องมาเขียนไว้แต่ก็อย่างที่ว่าครับบางทีก็เขียนไว้ไม่ได้หมดจะเขียนในภาพรวมภาพใหญ่นะครับนะในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎจะหากฎเกณฑ์การปกครองของประเทศที่เรียกว่า organization chart นี่เองนะครับนะสองก็คือบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพนะครับของประชาชน view of life นะครับอย่างนี้เรื่องนี้ต้องมีฮะ
2: ค่ะ
1: สิทธินะครับนะสิทธิและเสรีภาพของประชาชนย่อมได้รับการคุ้มครองฮะการออกกฎหมายอย่างการออกกฎหมายไปเก็บเงินอาจารย์เกวลินเป็นซึ่งเรียกว่าภาษีเนี่ย
2: ค่ะ
1: นะครับภาษีเนี่ยนะครับเงินของเราฮะกรรมสิทธิ์ในเงินคือของเรา
2: ค่ะ
1: เราอยากจะทำอะไรกับเงินของเราก็ได้อย่างนี้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องนะครับแต่อะไรล่ะครับนะฮะเราถ้าอยากจะเก็บภาษีจันทร์บริเกวลินก็ต้องออกกฎหมายมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ออกไปกระทบกระเทือนแก่นของสิทธิ์หรือก็เรียกว่าสิทธิสมบูรณ
2: ์ค่ะ
1: ก็คือสารัตถะแห่งสิทธิ์ไม่ได้อย่างอ่ะภาษีจันทร์เกวลินนะครับคนเดียวเนี่ยจ่ายมาเลยนะฮะปีนึง 300,000 อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ได้ไปกำหนดอย่างนั้นไม่ได
0: ้เพราะว่าไม่เสมอภาค
1: คนเลยถูกต้องนะครับ
2: เป็นการเฉพาะเจาะจงเนาะ
1: สิทธิเสรีภาพนะครับนะฮะสิทธิก็ต้องบอกว่าสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล
2: อ
1: ันนี้เห็นไหมครับเป็นนโยบายนั่นเลยน
2: ะฮะ
1: ก็ต้องกำหนดไว้นะครับกฎเกณฑ์อื่นๆนะครับที่จะต้องกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับเช่นกฎเกณฑ์การแก้ไขเพิ่มเติมความเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับนะฮะความเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับหน้าที่พลเมืองแนวนโยบายแห่งรัฐตลอดจนบทเฉพาะการนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะทีนี้มีคำถามเหมือนกันครับท่านอาจารย์จิตสุภางครับนอกจากกฎเกณฑ์ในการปกครองประเทศแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญมักมีเนื้อความที่ว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างครับที่ต้องมีนะครับ
2: จริงๆปกติแล้วนะที่ต้องมีก็คือบทบัญญัติอาจจะกำหนดเกี่ยวกับบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่เป็นการรับรองจริงๆต้องพูดถึงว่ามันเป็นเรื่องของการรับรองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเลยนะคะแล้วก็กฎเกณฑ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมอันนี้ก็ควรจะต้องมีเพราะว่าจะได้รู้ว่าถ้าหากว่าเราจะแก้ไขเพิ่มเติมจะทำอย่างไรได้บ้างมีกระบวนการอย่างไรนะคะแล้วก็ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญอันนี้สำคัญเพราะว่ามันเป็นการบอกว่ารัฐธรรมนูญนี้มีรูปแบบมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะหน้าที่พลเมืองแนวนโยบายแห่งรัฐหรืออาจมีบทเฉพาะการก็ได้แล้วแต่ความจำเป็น
1: ครับขอบคุณท่านอาจารย์มากครับทีนี้ในรูปของรัฐเราก็ได้พูดกันไปบ้างแล้วในส่วนของหน่วยที่3นะครับทีนี้เราจะมาพูดในส่วนของรัฐไทยนิดหน่อยนะครับนะฮะประเทศไทยนี่นะครับท่านอาจารย์นะครับราชอาณาจักรไทยเป็นรัฐเดียวนะครับเป็นรัฐเดียวที่เป็นราชอาณาจักรนะครับนะฮะเป็นราชอาณาจักรนะครับนะโดยนะครับนะคำว่าราชอาณาจักรนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับนะครับมี2คำนะฮะราชอาณาจักรแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับต
2: ้
1: องถามท่านอาจารย์จิตสุภังแล้วครับว่าที่เรียกว่าราชอาณาจักรเนี่ยนะครับมีความหมายยังไงท่านอาจารย์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยทำไมถึงก็ต้องใช้คำนี
2: ้ค่ะก็คือเป็น2คำอย่างที่อาจารย์อินทรัตน์บอกนะคะคำว่าราชอาณาจักรเนี่ยเขาบอกว่าหมายถึงดินแดนที่เป็นของประเทศไทยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพื้นดินพื้นน้ำหรือว่าอากาศข้างบนก็ตามนะคะแต่พอพูดถึงว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคำนี้หมายถึงรูปของรัฐนะคะเป็นลักษณะของรัฐเดี่ยวที่มีการใช้อำนาจอธิปไตยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศความเป็นรัฐเดี่ยวนั่นเอง
1: นั่นเองนะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับนะในส่วนที่เหลือนักศึกษาก็คงไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับนะฮะหน่วยที่4ก็มีสาระสำคัญโดยสังเขปนะครับนะฮะประมาณนี้นะครับ
2: ประมาณนี้ค่ะ
1: ก่อนที่จะเบรกนะครับเราก็มีคำถามครับท่านอาจารย์เกวรินทร์ครับ
2: ค่ะ
1: นะฮะขอเชิญนะครับท่านอาจารย์ผู้เช ชิญคำถามฮะนะครับในซองเปิดซองเลยฮะอาจารย์ฮะ
0: ประโยชน์ของคำปารภในรัฐธรรมนูญได้แก่อะไรบ้าง
1: โอ้โหนะฮะท่านอาจารย
2: ์
1: พูดไปเมื่อครู่นี้เองนะครับก็ถามนะครับนักศึกษาเนี่ยเนี่ยการถามเนี่ยนะครับเป็นการทวนฮะนะครับนักศึกษาก็คงตอบได้แล้วนะครับแต่คงตอบได้ไม่หมดนะซึ่งผู้ช่วยที่จะทำให้นักศึกษาตอบได้หมดนั่นก็คือท่านอาจารย์เกลวินเลยครับ
0: ปารภต้องทำเสียงสวยปารภหมายถึงบทนำเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งอาจแสดงเหตุผลนะคะซึ่งอาจแสดงเหตุผลแห่งการมีนะคะหรืออาจจะเป็นการวางหลักพื้นฐานทั่วไปก็ได้นะคะหรือพรรณนาเกียรติคุณของผู้จัดทำก็ได้ปลุกระดมฮึกเหิมอะไรเงี้ยนะคะส่วนประโยชน์ของคำปารภนะคะก็คืออย่างที่กล่าวกันไปว่าทำให้จะสละสลวยนะคะช่วยในการตีความให้ทราบประวัติศาสตร์ทางการเมืองนะคะแล้วก็ประวัติการจัดทำรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะ
1: ขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับนี่ก็คือประโยชน์ของคำปารภและการมีคำปารภนะครับนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วก็เราจะมาขึ้นหน่วยที่5ครับสิทธิและเสรีภาพกัน
3: STOU Channel

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
6: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
7: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
8: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์

0: ร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: พอคีพอคว้าดอ STOU Channel
2: สามนะครับเราจะอยู่ในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพแล้วนะครับนะฮะเชิญท่านอาจารย์เลยครับ
3: ค่ะก็เป็นเนื้อหาในส่วนของหน่วยที่5นะคะเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ตอนก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะคะสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็เรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนค่ะทีนี้ก่อนอื่นนะคะจริงๆเราเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปรู้รายละเอียดในเรื่องอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าสิทธิและเสรีภาพมันคืออะไรนะคะรายละเอียดนะคะอย่างเช่น
2: ครับ
3: ขุนประเสริฐสุภมาตราฟังดูก็รู้ว่าเป็นอดีตค่อนข้างจะไกลพอสมควรนะคะท่านได้ให้ความหมายของคำว่าสิทธิไว้นะคะบอกว่าสิทธิเนี่ยหมายถึงอำนาจหรือความสามารถซึ่งกฎหมายรับรองป้องกันให้บุคคลผู้หนึ่งมีอำนาจร้องขอให้ผู้อื่นมีหน้าที่ต้องเคารพพูดง่ายๆก็คือสิทธิของเราเนี่ยคนอื่นเขาต้องเคารพสิทธิเรานะจะสามารถไม่สามารถที่จะเข้ามาละเมิดสิทธิเราได้นะคะนั่นคือหลักการของคำว่าสิทธินะคะแล้วเสรีภาพนะคะเสรีภาพหมายถึงอำนาจที่เราสามารถกำหนดตัดสินใจเองได้หรือเลือกกระทำได้ด้วยตัวเองแต่คำว่าเสรีภาพเนี่ยก็พูดง่ายๆคือเป็นภาวะที่เราทำอะไรก็ได้ถูกไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีขอบเขตอะไรเลยจำกัดอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความวุ่นวายแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการกำหนดว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิเสรีภาพที่ว่านี้ได้นะนะคะไม่ว่าจะใช้วิธีการออกคำสั่งบังคับหรือจำกัดขอบเขตการใช้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักศาสนาการเมืองระบอบการปกครองนะคะเสรีภาพจึงหมายถึงอำนาจในการตัดสินใจด้วยตนเองตราบเท่าที่ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายนั่นเอง
4: ค
3: ่ะนะคะตอนนี้ก็รู้แล้วเนาะว่าสิทธิและเสรีภาพความหมายเป็นอย่างไรประมาณไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าสิทธิและเสรีภาพที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะไปถึงตัวเนื้อสิทธิและเสรีภาพเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสิทธิและเสรีภาพมันมีแนวคิดมีปรัชญามาจากไหน
2: ครับ
3: จริงๆแล้วแนวคิดปรัชญาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพจริงๆมันเป็นแนวคิดปรัชญาทางการเมืองนะนะคะเป็นแนวคิดปรัชญาทางการเมืองมาจากความไม่พอใจของมนุษย์เนี่ยแหละที่มีต่อสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะฉะนั้นแปลว่ามันมีพัฒนาการมีความเปลี่ยนแปลงมีวัฒนาการมานะคะแนวความคิดที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากทางตะวันตกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางตะวันตกตะวันออกจริงๆแล้วแต่ละพื้นที่มากกว่ามันมีความแตกต่างกันในเชิงของลักษณะศิลปะวัฒนธรรมนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะจะบอกว่าเอ้ยเราเอาของตะวันตกมาใช้กับทางตะวันออกซีโลกตะวันออกเลยมันก็อาจจะไม่เหมาะสมซะทีเดียวนะคะก็จะมีความแตกต่างกันมากแต่ถามว่าเราจำเป็นต้องเรียนรู้แนวคิดปรัชญาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในทางของฝั่งตะวันตกไหมจำเป็นเพราะต้องบอกว่าตอนนี้มันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นลักษณะของแนวคิดที่เป็นกลางเป็นสากลที่ทั้งโลกเนี่ยยอมรับร่วมกันนะคะแล้วก็มาปรับใช้ของแต่ละพื้นที่เองนะคะในส่วนของประเทศไทยเนี่ยนะคะแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศไทยเนี่ยปรากฏรับรองอยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475
4: ค่ะ
3: ก็นานแล้วพูดง่ายตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองนะคะมีปรากฏแล้วนะคะและฉบับต่อมาก็มีกล่าวถึงเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมาโดยตลอดนะคะจนตอนหลังเนี่ยก็ได้มีการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ฉบับปี40เนี่ยก็เป็นจุดเด่นนะคะเป็นจุดเด่นของตรงนี้เลยนะคะในส่วนของปรัชญาการเมืองการปกครองที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยซึ่งต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยนะคะมีอิทธิพลมาจากแนวคิด2สายนะคะซึ่งมันต่างกันในเชิงของไทม์ไลน์คือช่วงเวลาด้วยนะคะอันแรกก็คือกฎหมายธรรมชาติของศาสนาจักรพอเราได้ยินคำนี้เรารู้ละเกี่ยวกับศาสนาแน่ๆเกี่ยวกับแนวความเชื่อแน่ๆนะคะซึ่งตรงนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรีกเก่าย้อนไกลมากนะคะโดยเฉพาะในแนวความคิดของอริสโตเติลใช่ไหมหรือโตเต้น
2: โตเต้น
3: นะอริสโตเติลนะคะบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีเหตุผลย่อมมีเสรีภาพในการเลือกนะคะและด้วยเหตุผลที่ถูกต้องย่อมช่วยให้เขาเข้าถึงธรรมชาติได้นี่คือเสรีภาพที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ซึ่งก็คือ

0: สิทธิเสรีภาพที่มาจากธรรมชาติและเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เรามีเหตุผลง่ายๆคืออริสโตเติลเนี่ยมองว่ามนุษย์แต่ละบุคคลเนี่ย มีเหตุผลในตัวเองเพราะฉะนั้นในการที่เรายืนหยัดอยู่กับเหตุผลเนี่ยก็จะทำให้เราเชื่อถือสิทธิเสรีภาพเหล่านี้ได้โดยธรรมชาติเพราะมันเกิดมาพร้อมกับเรานั่นเองนะคะซึ่งไม่ได้มีอริสโตเติลคนเดียวนะคะในแนวคิดของกฎหมายธรรมชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาจักรเนี่ยนะคะก็จะมีอีกหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเซนต์โทมัสอควายนัสนะคะก็เป็นปรัชญาที่เชื่อมโยงทุกอย่างกับพระผู้เป็นเจ้าอันนี้เห็นภาพชัดแล้วว่าเกี่ยวกับศาสนาแน่นอนนะคะนำแนวคิดของอริสโตเติลที่ว่ามนุษย์มีเหตุผลเนี่ยประสานเข้ากับความคิดของคริสต์ศาสนานะคะอย่างที่บอกว่าเป็นแนวคิดทางตะวันตกซะส่วนใหญ่นะคะว่าปัญญารอบรู้เนี่ยมีอยู่ในพระผู้เป็นเจ้าและธรรมชาติเห็นไหมมีธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวโยงด้วยนะคะและสามารถค้นพบได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระผู้เป็นเจ้าก็คือผู้ที่เป็นใหญ่เหนือกว่านั่นเองนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของแนวความคิดประเภทที่2กลุ่มที่2ก็เป็นแนวความคิดสมัยที่ใหม่ขึ้นนะคะก็จะเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเสรีนิยมทางการเมือง
1: ครับ
0: นะคะก็จะมีรายละเอียดที่ว่าเป็นกฎหมายเนี่ยมีรากฐานมาจากเหตุผลตามธรรมชาติของมนุษย์นะยังบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์อยู่นะคะโดยมีได้มาจากการเผยแพร่ของพระผู้เป็นเจ้าต่างละเดิมนี่เป็นศาสนาจักรเป็นใหญ่ใช่ไหมคะตอนหลังนี่ไม่ใช่ละเริ่มให้ความสำคัญกับธรรมชาติของตัวมนุษย์เองขึ้นนะคะแนวความคิดกฎหมายธรรมชาติสมัยใหม่เนี่ยมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายในยุโรปในสหรัฐอเมริกาสูงมากนะคะในยุคเมื่อประมาณเนี่ย200กว่าปีที่ผ่านมานี่แหละนะคะถือว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองก
2: ็
0: คือเป็นลักษณะของทฤษฎีปัจเจกนิยมนะคะมีคุณค่าในตัวเองมีความเป็นไปด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยอำนาจจากภายนอกมาสั่งการนะคะแต่ก็มีข้อวิตกเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยสังคมจะเป็นอย่างไรจึงมีการเสนอในส่วนของทฤษฎีสัญญาประชาคมซึ่งเข้าใจว่ามีการพูดถึงกันไปแล้วว่ามีการเหมือนมอบอำนาจของตัวปัจเจกชนแต่ละคนเนี่ยเพื่อให้ผู้ปกครองดูแลภายใต้กรอบของอะไรบางอย่างที่เราตกลงร่วมกันนะคะทีนี้นะคะมาดูแนวความคิดของนักคิดหลายๆท่านนะคะที่มีการกล่าวถึงก็คือฮูโกโกรเซียสนะคะอธิบายถึงธรรมชาติของมนุษย์โดยไม่ได้อ้างถึงความเชื่อทางศาสนานะคะแต่ในฐานะที่เป็นผู้มีเหตุผลและต้องการการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติสุขเนี่ยต้องจัดตั้งขึ้นโดยความสอดคล้องของมาตรฐานทางสติปัญญาของวินยูชนในหมู่วินยูชนด้วยกันก็คือเป็นหลักแนวคิดหนึ่งในส่วนของสัญญาประชาค
2: ม
0: นะคะคนต่อมาโทมัสฮอปนะคะโทม
1: ั
0: สฮอปอธิบายธรรมชาติของมนุษย์และสัญญาประชาคมนะคะมองในภาพที่ว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเป็นมุมด้านร้ายนะโทมัสฮอปนี่เหมือนมองโลกมองมนุษย์มองมนุษย์ในมุมร้ายนิดนึงนะคะว่ามนุษย์เนี่ยเดิมเนี่ยมีธรรมชาติที่ดุร้ายเห็นแก่ตัวทำสงครามระหว่างกันแต่ด้วยสัญชาตญาณในการอยู่รอดนะคะได้เข้าร่วมทำสัญญาเพื่อความอยู่รอดร่วมกันและสละสิทธิ์ทั้งปวงที่มีอยู่เพื่อให้ผู้ปกครองมีอำนาจเด็ดขาดนะ
2: คะ
0: ซึ่งเขาเรียกตรงนี้ว่าเป็นสัญญาสวามิภักด
1: ิ์
0: ที่ยอมอยู่ภายใต้การปกครองที่ผู้ปกครองมีอำนาจเด็ดขาดนะคะคนต่อมาอันนี้ชื่อเดี๋ยวเราจะได้ยินไปเรื่อยๆจอห์นล็อกเราเข้าบ้านได้ไหมคะอาจารย์อิงคารัต
1: จอห์นล็อกแล้วนะ
0: นะคะจอห์นล็อกนะคะเขามองสภาพธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยว่าสภาวะธรรมชาตินั้นเป็นสภาวะแห่งสันติภาพและความเสมอภาคอันนี้ก็คือมองดีขึ้นกว่าของในส่วนของโทมัสฮอปนะอันนั้นคือแบบมองในแง่ลายนะคะจอห์นล็อกบอกว่าสภาวะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือเป็นสภาวะที่ต้องการสันติภาพและความเสมอภาคมนุษย์เนี่ยรู้จักกฎหมายธรรมชาติอยู่แล้วและเคารพในความเสมอภาคและความอิสระต้องการที่จะคงสภาพที่เป็นสิทธิเสรีภาพของตนนั้นน่ะให้คงอยู่นะคะโดยสิทธิเสรีภาพที่พูดถึงเนี่ยให้ความสำคัญมากกับสิทธิเสรีภาพในร่างกายและทรัพย์สินซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องยากถ้าหากว่าไม่ได้มีการตกลงร่วมกันถูกไหมคะมนุษย์จึงจะต้องตกลงร่วมกันเพื่อให้ทำสัญญาขึ้นมาเพื่อรักษาความสงบในส่วนนี้ก็คืออีกหนึ่งในแนวคิดของสัญญาประชาคมนั่นแหละนะคะการทำสัญญานี้ต่างจากของโทมัสฮอปโทมัสฮอปก็คือเป็นสัญญาที่มอบอำนาจเด็ดขาดให้กับผู้ปกครองถูกไหมคะแต่ในส่วนของจอห์นล็อกเนี่ยเขามองว่าเป็นการทำสัญญาเพียงโอนอำนาจในการรักษาความสงบรักษาสิทธิเสรีภาพเหล่านี้ให้กับผู้ปกครองเท่านั้นเองไม่ใช่สิทธิขาดไม่ใช่สิทธิเด็ดขาดนะนะคะเป็นการโอนอำนาจในการดูแลปกครองตรงนี้เพื่อประโยชน์ของมหาชนในภาพรวมนะคะซึ่งรัฐเนี่ยจะก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายทรัพย์สินของบุคคลไม่ได
2: ้
0: พูดง่ายๆคือกำหนดกรอบให้รัฐด้วยมีสัญญาประชาคมมีการโอนอำนาจในการดูแลให้จริงแต่ว่ากำหนดกรอบในการดำเนินการให้ด้วยนะคะคนต่อมาค่ะคนสำคัญที่เรากล่าวถึงกันไปแล้วอีกเหมือนกันมงเตสกิเออร์น ะคะเป็นเจ้าพ่อของแนวคิดนะคะแนวคิดในการทวงดุลอำนาจนะคะเขามีหนังสือที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเจตนารมณ์แห่งกฎหมายด้วยนะนะคะเขาเป็นผู้ต่อยอดแนวความคิดในการทวงดุลอำนาจนะคะที่แยกอำนาจออกมา3อย่างก็คือมีอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารแล้วก็อำนาจตุลาการที่เช็คแอนด์บาลานซ์ใช่ไหมคะมีการทวงและดุลอำนาจกันนะคะในส่วนในหนังสือเจตนารมณ์แห่งกฎหมายของโมเตสกิเออร์เนี่ยนะคะเขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยหมายถึงความสัมพันธ์ที่เกิดจากธรรมชาติของสิ่งต่างๆซึ่งสิ่งมีชีวิตทั้งปวงเนี่ยย่อมมีกฎของตนนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎของพระเป็นเจ้ากฎของโลกวัตถุกฎของสติปัญญาเหนือคนกฎของสัตว์กฎของคนซึ่งเขาบอกว่าทั้งหมดนี้คือกฎธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าให้เข้าใจในภาพตรงนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าธรรมชาติของคนเนี่ยนะคะมีธรรมชาติในความที่มีความหวาดกลัวมีไร้ความสามารถมองว่าบางทีเนี่ยตนเองด้อยกว่าคนอื่นนะคะแต่คนก็นิยมสังคมคือพูดง่ายก็คืออยากที่จะมีการรวมตัวอยู่ด้วยกันจึงทำให้มีการช่วงชิงผลประโยชน์ระหว่างการรักษาระเบียบและสันติภาพทางสังคมมันจึงทำให้เกิดกฎหมาย3ชนิดขึ้นมาประเภทแรกคือกฎหมายระหว่างประเทศควบคุมความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆนะคะกฎหมายการเมืองนะคะแล้วก็กฎหมายเอกชนซึ่งควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอกชนด้วยกันนะคะซึ่งรัฐบาลที่ดีเนี่ยจะต้องเข้าใจถึงปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจศาสนาแล้วก็ในส่วนอื่นๆและความแตกต่างด้วยนะคะเพื่อที่จะกำหนดกฎหมายให้เหมาะสมมีความเสมอภาคโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจและการจัดสรรเรื่องปากท้องพูดง่ายๆนะคะซึ่งความเสมอภาคเนี้ยอาจจะไม่ได้มีในทุกกรณีอาจจะมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆนะคะแต่ว่ากฎหมายก็จะต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนนะคะคนต่อมาชองชาร์ลรุสโซนะคะฝรั่งเศสใช่ไหมคะอาจารย์
1: ครับ
0: นะคะชองชาร์ลรุสโซก็จะพูดถึงในส่วนของสัญญาประชาคมนะคะที่มีชื่อเรียกว่าหลักว่าด้วยสิทธิทางการเมืองซึ่งรูโซ่เนี่ยมองว่าการทำสัญญานี้เอกชนจะต้องกระทำในลักษณะของการแสดงออกในรูปของเจตนาร่วมกันนะคะหรือ general view นะคะเป็นการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและความต้องการนะคะของส่วนรวมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงเจตนายินยอมในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพด้วยเหตุนี้คือหมายถึงว่าตัวยินยอมตั้งแต่ต้นเนาะก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยยินยอมในการที่จะอยู่ภายใต้กฎหมายดำเนินการปฏิบัติตนตามกฎหมายนะคะสรุปแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ก็คือมีรูปแบบของ2กลุ่มนะคะก็คือเป็นกฎหมายธรรมชาติภายใต้ศาสนาจักรแล้วก็ทฤษฎีของกฎหมายธรรมชาติใหม่ที่อยู่ในส่วนของการกำหนดสิทธิและเสรีภาพในกรอบของการกำหนดสิทธิและเสรีภาพนี้ด้วยนะคะต่อมานะคะความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนจริงๆพูดไปบ้างแล้วช่วงก่อนนี้นะคะว่าจริงๆพอพูดถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะที่กำหนดในรัฐธรรมนูญจริงๆมันเป็นการรับรองสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกท่านนะคะอยู่แล้วซึ่งเป็นความเชื่อที่ว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมาจากความคิดที่ว่าสิทธิตามธรรมชาติที่ถือว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีสิทธิโดยธรรมชาติด้วยความเป็นมนุษย์นี่เองนะคะและสิทธิดังกล่าวเนี่ยจะต้องได้รับความเคารพล่วงละเมิดไม่ได้นะคะอยู่เหนือกฎหมายรัฐนะสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่อยู่เหนือกว่าสิทธิอื่นๆและผูกพันกับความเป็นมนุษย์ทุกคนนะคะในส่วนของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนี่ก็คือเท่าที่กฎหมายกำหนดพูดง่ายๆคือสิทธิมนุษยชนมีความหมายกินความกว้างกว่าสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแหละนะคะสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญนะคะก็คือเป็นสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
2: กำหนดไว้
0: รับรองให้คุ้มครองให้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะคะสิ่งแรกที่เราต้องดูอาจารย์เกวรินเคยพูดถึงไปแล้วช่วงต้นความเสมอภาคนะคะความเสมอภาคอันนี้ก็มาจากในส่วนของหลักกฎหมายธรรมชาตินี่แหละนะคะบอกไว้ว่าบุคคลทุกคนมีความเสมอภาคกันตามกฎหมายไม่ว่าจะจากการได้รับความคุ้มครองปกป้องจากรัฐหรือการกระทำผิดและถูกลงโทษจากรัฐเพราะฉะนั้นมันมีทั้งสองมุมมองไม่ว่าจะเป็นการปกป้องคุ้มครองหรือว่าการกระทำผิดแล้วถูกลงโทษก็ตามนะคะความเสมอภาคเนี่ยจึงมีความหมายว่ารัฐต้องปฏิบัติต่อทุกคนซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกันอย่างเท่าเทียมกันนะคะจะมีคำกล่าวว่าความเสมอภาคเป็นหลักการพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพเพราะหากทุกคนไม่ได้รับสิทธิและเสรีภาพอย่างเสมอกันแล้วสิทธิและเสรีภาพนั้นมันก็ไม่อาจจะคงอยู่ได้นะคะเหมือนแบบสถานการณ์เดียวกันแต่ปฏิบัติกับคนนึงกับอีกคนนึงต่างกันทีนี้มันก็จะเกิดความขัดแย้งในสังคมขึ้นมานะคะ
1: ครับ
0: รัฐธรรมนูญของทุกประเทศเนี่ยค่ะก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและเสรีภาพเป็นเรื่องปกติเลยนะคะกับคุณลักษณะประจำตัวของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้คืออะไรคือพูดง่ายๆเกิดมาแล้วฉันเป็นแบบนี้เ แล้วฉันเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นไม่ได
1: ้
0: อย่างเช่นสมมติว่าดิฉันเกิดมาเป็นคนไทยมีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยนะคะเชื้อชาติไทยดีกว่าสัญชาติไทยมันยังเปลี่ยนได้เป็นเพศหญิงต่อให้อายุเลยไปสัก
1: ต่อให้อายุปูนนี้ก็ยังเป็นเพศหญิงอยู
0: ่ไม่ตาย
1: ต่อให้อายุเลยไปก็ยัง
0: ใจร้ายมากนะคะ
1: สถานะทางเพศเหมือนเด
0: ิมก็ยังเป็นเชื้อชาติไทยอยู่เพราะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และเลือกไม่ได้นะคะเพศสภาพเป็นเพศหญิงก็ยังเป็นเพศหญิงอยู่นะคะอย่างนี้เป็นต้นผู้ใหญ่ก็คือไม่สามารถที่จะเลือกปฏิบัติจากสิ่งที่ตัวบุคคลนั้นๆไม่สามารถที่จะเลือกได้นะคะแต่ดิฉันอาจจะเลือกปฏิบัติกับอาจารย์เกวลินได้ค่ะนะคะแล้วเขาบอกว่าหลักความเสมอภาคมีผลผูกพันเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะที่จะต้องปฏิบัติต่อประชาชนโดยการวางตนเป็นกลางและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายนะคะและกลายเป็นกฎหมายมหาชนที่สำคัญคือหลักความเท่าเทียมกันตามกฎหมายไม่ว่าจะกำหนดภาระหน้าที่การอนุญาตอนุมัติชดเชยความเสียหายหรือการให้บริการสาธารณะก็ตามก็ต้องทำอย่างเป็นกลาง
2: ประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นน่ารักมากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐจะตรากฎหมายออกมาใช้กับบุคคลที่แตกต่างกันไม่ได้เลยนะคะการที่รัฐบาลในตากฎหมายที่จำกัดหรือกีดกันความเสมอภาคของบุคคลอาจจะมีการทำได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีการอธิบายถึงเหตุผลนะคะซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลของความเป็นธรรมในสังคมความปลอดภัยสาธารณะการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจและไม่มีการกำหนดที่เป็นอย่างอื่นได้เช่นการเก็บภาษีถ้าเราจะทราบก็คือการเก็บภาษีของประเทศไทยเนี่ยเป็นลักษณะของอัตราก้าวหน้า
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเท่าเทียมไหมเฮ้ยมันไม่เท่าเทียมคนนึงเก็บ 5% อีกคน 10% อีกคนไล่ไปขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมคะบอกเฮ้ยทำไมเก็บไม่เท่ากันล่ะบอกอันนี้มันมีผลกระทบบอกเพราะว่ามันกระทบกับความไม่เสมอภาคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้ความไม่เสมอภาคที่ว่าเนี่ยรัฐเขาก็มีเหตุผลนะบอกมันเป็นเพื่อกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจเพราะว่าคนที่ได้รายได้น้อยกว่าก็เสียภาษีน้อยกว่าคนที่ได้รายได้มากกว่าก็เสียภาษีมากขึ้นนั่นเองอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตัวอย่างนะคะการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยก็มีอีกเรื่องนึงอย่างเช่นสมมตินะคะสมมติว่าอาจารย์เกวลินถ้าเมื่อประมาณปี2545สมมติว่าอาจารย์เกวลินจดทะเบียนสมรสกับผู้หนุ่มคนนึงเป็นผู้หนุ่มด้วยนะขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอาจารย์เกวลินไปจดทะเบียนสมรสปุ๊บนางสาวจะเปลี่ยนเป็นนางทันทีนามสกุลใช้นามสกุลของ
1: สามี
0: ทันทีมีการตัดสินโดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญนะคะตั้งแต่ปี2546ว่าไอ้กรณีเนี้ย
1: ก็เหมือนไม่เสมอภาค
0: มันไม่เสมอภาคมันขัดกับหลักความไม่เสมอภาคนะคะมันไม่เป็นธรรมนะมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะคะโดยตุลาการรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากนะคะบอกว่ากรณีเนี้ยซึ่งเป็นมาตราที่12นะคะของพระราชบัญญัติชื่อบุคคลพ.ศ. 2505นะคะมีความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา30ในขณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงมันขับใช้ไม่ได้จึงมีความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเปลี่ยนข้อเท็จจริง
1: ค่ะ
0: อาจารย์เกวลินยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสมาจดทะเบียนสมรสในปี2550ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายฉบับนี้แล้วอาจารย์เกวลินสามารถที่จะเลือกได้ว่าดิฉันยิ่งจะใช้นางสาวอยู่
1: หรือว่านาง
0: และยังใช้นามสกุลของตัวเองได้อยู
1: ่ใช่ได้อยู
0: ่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในมุมของเรื่องของ
1: ความเสมอภาค
0: ความเสมอภาคนะคะจริงๆแล้วมันก็มีกรณีศึกษาของต่างประเทศด้วยนะนะคะอย่างเช่นกรณีของศาลสูงสหรัฐอเมริกานะคะมีการกล่าวถึงหลัก Equal Protection นะคะเป็นหลักที่ใช้ในการตรวจสอบกฎหมายนะและสังคมสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้ความสำคัญกับหลักความเสมอภาคเป็นอย่างมากนะคะมีการปรากฏเรื่องเกี่ยวกับความเสมอภาคเนี่ยในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาแค่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่14นะคะกำหนดว่ารัฐจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนที่มีลักษณะอย่างเดียวกันอย่างเท่าเทียม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาให้ความสำคัญมากกำหนดชัดเจนอยู่ในรัฐธรรมนูญเลยนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐจะปฏิบัติแตกต่างไม่ได้น
1: ะ
0: ปฏิบัติแตกต่างได้เพียงแต่ต้องมีเหตุผลให้ที่ชัดเจนนะคะทำตามอำเภอใจแบบฉันอยากจะปฏิบัติแตกต่างได้ไหมไม่ได้นะคะอันนี้กฎหมายไม่ยอมนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วการตรวจสอบให้เหตุผลเนี่ยเป็นการชั่งน้ำหนักเขามีวิธีการนะคะมี3ระดับมีวิธีการในการชั่งน้ำหนักเหตุผลในการกระทำเนี่ยเพื่อหาความสมดุลให้กับสังคม
1: ค่ะ
0: นะคะมี3ระดับระดับแรกเนี่ยเขาบอกว่าในกรณีที่กฎหมายเนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแบ่งแยกเชื้อชาติสีผิวการกีดกันคนต่างด้าว นะคะการนับถือศาสนาสิทธิในการลงคะแนนเสียงของประชาชนสิทธิในการเคลื่อนไหวเดินทาง

0: ิทธิส่วนบุคคลและเสรีภาพในการพูดศาลจะใช้มาตรการเข้มข้นที่เรียกว่า strict scrutiny พูดง่ายก็คือต้องดูว่ามันจำเป็นจริงๆนะ
1: ในการที่จะ
0: ต้องออกกฎหมายที
1: ่
0: ใช้แตกต่างกันเพื่อคือพูดง่ายมันเป็นการลดบทบาทของหลักความเสมอภาคแต่ด้วยเหตุจำเป็น
1: ต้องจำเป็นจริงๆ
0: ต้องจำเป็นจริงๆนะคะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้พูดง่ายคือสิ่งที่เราคุมไม่ได้นะคะ
1: ที่บอกว่าติดตัวมาตั้งแต่เกิด
0: ใช่
1: ค่ะ
0: นะคะตัวเทสที่สองนะคะก็เป็นในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างชายหญิงเรื่องเพศมาละนะคะเช่นการศึกษาการประกอบอาชีพเด็กนอกสมรสนะคะศาลจะใช้มาตรฐานระดับกลางที่เรียกว่า intermediate scrutiny นะคะศาลจะต้องรัฐบาลจะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าการออกกฎหมายนั้นเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะศาลเนี่ยคือยืนอยู่บนหลักการที่ว่าจะต้องเสมอภาคนะคะอันนี้ก็คือมีความลดทอนความเข้มงวดเข้มข้นในการดูว่าจำเป็นแค่ไหนเนี่ยลงจากกรณีแรกอ
1: ัน
0: นี้ก็คือเป็นเรื่องของเพศซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งเดิมเนี่ยมันจะมีว่าบางมหาวิทยาลัยผู้หญิงไม่สามารถเข้าเรียนได้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นหรือว่าบางเนื้องานหรือว่าเงินเดือนต่างกันถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะตรงนี้เขาก็ต้องเอามาดูแลแล้วก็ในเทสที่3นะคะเทสสุดท้ายของสหรัฐอเมริกาคือเป็นกฎหมายอื่นนอกจากสิ่งที่กล่าวไปแล้วใน2ข้อข้างต้นเนี่ยศาลจะใช้มาตรฐานที่เรียกว่า rational basic test นะคะก็พูดง่ายคือรัฐบาลจะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่ารัฐบาลมีความชอบในการที่จะออกกฎหมายเพื่อไปสู่เป้าหมายของรัฐบาลในการทำสักความสงบของรัฐและบ้านเมือง
1: ค่ะ
0: ก็สอบลงมานะคะทีนี้ก็คือเป็นภาพที่ทำให้เห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับอะไรและอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของหลักความเสมอภาคที่เกี่ยวกับสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะ
2: อ
0: ัน นี้ก็เป็นตัวอย่างในส่วนของต่างประเทศคือประเทศสหรัฐอเมริกานะคะต่อมาเรามาเริ่มที่เนื้อหาของสิทธิ์ละค่ะสิทธิ์แรกนะคะสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายเรื่องใหญ่ไหม
2: คะ
0: ชีวิตเราเนาะร่างกายเรานะคะก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะเราก็จะแยกคุยกันเป็นใน4ส่วนนะคะ4หัวข้อย่อยนะคะอันแรกคือสิทธิและเสรีภาพที่จะได้รับความปลอดภัยในชีวิตร่างกายนะคะในสภาพของการเป็นมนุษย์เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยใครจะมาจับกุมเราไปเอาไปขังไว้เฉยๆได้ไหม
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: ไม่ได้ถูกไหมคะไม่ได้เรามีเสรีภาพควรจะมีเสรีภาพในการที่จะเดินทางจะไปไหนจะทำอะไรก็ได้นะคะแต่รัฐเนี่ยก็มีความจำเป็นในบางครั้งที่จะต้องจำกัดสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายเพื่อความยุติธรรมที่ยอมรับรู้โดยทั่วกันและมีเหตุผลเช่นอะไรเช่นกรณีที่มีใครสักคนกระทำผิดทางอาญา
1: ค่ะ
0: นะคะประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือพระราชบัญญัติบางประเภทนะคะบางฉบับเนี่ยก็มีการให้หลักประกันความยุติธรรมดังกล่าวนะคะตัวอย่างเช่นการลงโทษทางอาญาต้องไปเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นพูดง่ายคืออย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีกฎหมายไม่มีการบัญญัติกฎหมายไม่มีความผิดไม่มีโทษอันนี้ใช้กับทุกคนทั่วกันนะคะหลักกฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลักในคดีอาญาเนี่ยต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดนะคะก็คือคุ้มครองทั้งผู้ต้องหาจำเลยนะคะในสองกรณีก็คือเป็นในส่วนของผู้กระทำผิดทั้งหลายนะคะ
2: ครับ
0: แล้วก็กรณีที่ว่าจะมีศาลขึ้นมาเพื่อลงโทษบุคคลใดเป็นการเฉพาะไม่ได้นะคะตั้งศาลขึ้นมาศาลหนึ่งเพื่อพิจารณาคดีนี้เป็นการเฉพาะได้ไหม
1: ไม่ได้
0: นะคะหลักประกันในการให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหากับอ้างต่อสู้อย่างเป็นธรรมนะคะการค้นจับกุมต้องมีเหตุและเป็นไปตามกฎหมายต้องมีหมายค้นอะไรให้ชัดเจนนะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะคะการลงโทษอย่างโหดร้ายและวิธีการที่ผิดปกติจะทำไม่ได
2: ้
0: ผู้ถูกคุมขังมีสิทธิ์ร้องเรียนว่าถูกขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นต้นนะคะซึ่งการจับกุมคุมขังจากเหตุของการกระทำผิดทางอาญาเนี่ยก็เป็นไปเพื่อความรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมนั่นเองนะคะซึ่งมาตรฐานเมื่อมาตรการการลงโทษสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นลักษณะของกฎหมายที่อาจจะลดทอนในส่วนของความเสมอภาคลงไปเรื่องของสิทธิ์ลดทอนสิทธิ์ในส่วนของเสรีภาพต่อชีวิตและร่างกายลงไปแต่ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในภาพรวมของสังคมนะคะมาตรการการลงโทษที่ว่าเนี่ยบางทีเนี่ยในขอบเขตที่ว่าเนี่ยนะคะภายใต้กติกาดังกล่าวเนี่ยถือเป็นเรื่องของความมั่นคงเหมือนกันนะที่ประชาชนจะต้องรู้ล่วงหน้าซึ่งตรงนี้กฎหมายกำหนดชัดเจนนะคะหรือมาตรการบางอย่างที่เป็นการป้องกันทางสังคมเนี่ยอาจจะมีการกำหนดให้ใช้ดุลพินิจได้แต่กฎหมายก็จะต้องออกมาในลักษณะที่ว่าค่อนข้างชัดเจนเพื่อให้ใช้ดุลพินิจน้อยที่สุดนะคะให้ก่อให้เกิดความเสมอภาคนั่นเองนะคะ
2: ครับผม
0: ในกลุ่มที่2ก็จะเป็นเรื่องของเสรีภาพในการเคลื่อนไหวและการเดินทาง

0: นะคะพูดง่ายก็คือเราสามารถที่จะเคลื่อนไหวการเดินทางไปไหนก็ได
1: ้
0: กับร่างกายของเราเราสามารถที่จะไปได้นะคะแต่ก็อาจจะถูกจำกัดได้นะเพื่อประโยชน์ในความมั่นคงปลอดภัยของประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อยทางสาธารณสุข
2: ตอนนี้
0: ใช่เมื่อไหร่ที่มีโรคระบาด
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เราอาจจะถูกจำกัดได้ว่าเอ้ยห้ามออกนอกประเทศห้ามออกนอกเขตตรงนี้เพื่อควบคุมโรคระบาดนั้นๆเป็นต้นนะคะเสรีภาพในเคหสถานเคหสถานก็คือสถานที่อยู่อาศัยไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตามนะคะไม่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการไปอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราวก็ตามนะคะแต่เป็นเจตนาที่เพื่อที่จะไปอยู่อาศัยเนี่ยก็มีความหมายรวมถึงบริเวณโดยรอบด้วยนะพูดง่ายก็คือเราได้รับครองใน2ด้านก็คือคุ้มครองว่าคุ้มครองจากการบุกรุกเข้าไปโดยมิชอบพูดง่ายก็คือคนอื่นเข้ามาบุกรุกเนี่ยเราต้องได้รับความคุ้มครองนะในพื้นที่ของเรานะคะแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่อยู่ดัดแปลงหรือใช้สอยได้อย่างเสรีพูดง่ายคือในบ้านของเราเนี่ยเราสามารถที่จะอยู่ใช้สอยของเราได
1: ้
0: ตามส
1: ิ
0: ทธิ์ของเรานั่นเองนะคะ
1: นะครับ
0: อันสุดท้ายของในส่วนนี้นะคะก็คือสิทธิ์ที่จะได้รับความเคารพในความเป็นบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นต่อเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นอยู่ส่วนบุคคลครอบครัวนะคะหรือว่าในส่วนของข่าวใครที่จะเอาเราไปใส่ร้ายเสียหายหรืออะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะก็เขาต้องเคารพในสิทธิ์ส่วนบุคคลนั้นด้วยเดี๋ยวนี้มันยิ่งทำกันง่ายเพราะว่าอินเทอร์เน็ตนะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรพวกนี้เป็นต้นก็ต้องระมัดระวังเพราะจริงๆแล้วนั่นเป็นสิทธิ์ที่จะได้รับความเคารพในฐานะที่ความเป็นบุคคลของเขานั่นเองนะคะ
1: นี่ก็นะครับนะฮะโอ้กำลังเนื้อหาเข้มข้นนะท่านจันทร์ดูหนึ่งนะครับ
2: สิทธิและเสรีภาพ
1: ครับผมแต่ก่อนที่เราจะปิดเบรกนะฮะอีกครั้งนึงเนี่ยเราก็มีคำถามเหมือนกันนะครับเชิญท่านจันเกียวรินเลยครับ
2: ค่ะคำถามนะคะท่านขุนประเสริฐสุภมาตานะคะให้ความหมายของคำว่าสิทธิ์ไว้อย่างไร
1: ครับ
2: ค่ะเฉลยก็คือนะคะ
1: แทนนะครับถามเองตอบเองเลยนะครับท่านจันเฉลย
2: ก็คืออำนาจหรือความสามารถซึ่งกฎหมายรับรองป้องกันให้บุคคลผู้หนึ่งซึ่งมีอำนาจร้องขอให้ผู้อื่นมีหน้าที่ต้องเคารพนั่นเอง
1: ครับนะฮะนี่คือคำกล่าวของท่านขุนประเสริฐสุภมาตรา
2: ค่ะ
1: นะครับซึ่งท่านก็เป็นปรมาจารย์ทางกฎหมายท่านหนึ่งนะครับก็ได้ให้นะครับนะฮะความหมายหรือคำนิยามของคำว่าสิทธิ์หรือสิทธินี่นะครับท่านอาจารย์อ่านได้สองอย่างนะครับนะครับนะฮะไว้ตามที่ท่านจันเกวินได้เฉลยนะครับนะฮะสำหรับนะครับในเรื่องของสิทธินะครับมีอยู่มากมายหลายประการทีเดียวครับท่านอาจารย์นะครับเพราะว่าในเรื่องของสิทธินั้นเป็นเรื่องที่กฎหมายเขารับรองและคุ้มครองให้นะครับคุ้มครองให้ใครก็ตามเนี่ยนะครับจะมาละเมิดสิทธิ์เนี่ยของเราเนี่ยย่อมกระทำไม่ได
2: ้
1: นะครับนะเมื่อครู่นี้ท่านอาจารย์พูดถึงในเรื่องเนื้อตัวร่างกายชีวิตนี่สำคัญนะครับนะครับไม่ใช่ชีวิตของเราใช่ซะเราก็มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์นะครับมีเสรีภาพเหมือนกันเดี๋ยวยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพอยู่มากมายหลายประการและมีเนื้อหาในส่วนของตัวอย่างเคสนะครับน
2: ะ
1: คดีของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพท่านอาจารย์จิตสุพังท่านก็จะได้นำเสนอนักศึกษาต่อและก็จะต่อด้วยท่านจักรวิรินในเรื่องขององค์กรนิติบัญญัติต่อไปครับมาพบกับช่วงสุดท้ายนะครับในครั้งที่2ครั้งนี้ครับเรายังอยู่ที่ท่านอาจารย์จิตสุพังครับเรียนเชิญเลยครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะมาพูดถึงสิทธิอีกสิทธินึงนะคะลงในรายละเอียดนิดนึงสำหรับสิทธินี้นะคะเดี๋ยวที่เหลือนี่ก็คือจะพูดภาพกว้างๆแล้วนะคะสิทธิต่อมาคือสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วสิทธินี้มีรายละเอียดเนื้อหาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการแสดงความคิดเห็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะคะเสรีภาพในความเชื่อและความสำนึกของตนนะคะเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนาและหรือความเชื่อเสรีภาพของสื่อหนังสือพิมพ์นะคะเสรีภาพในการรับรู้จากการเข้ารับการศึกษาเสรีภาพในการรวมตัวเป็นหมู่คณะหรือชุมนุมแสดงความเห็นนะคะเสรีภาพในการอบรมสั่งสอนหรือเสริมสร้างวัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีนะคะก็มีหลากหลายอยู่นะคะมาดูอันแรกนิดนึงนะคะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นพูดง่ายก็คือเสรีภาพโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะที่เราจะเลือกหรือว่าแสดงความคิดเห็นว่าเห็นอย่างไรเนี่ยเรามีเสรีภาพที่จะสามารถทำตรงนี้ได้นะทำไมถึงสำคัญนะคะมันสำคัญเพราะว่ามันเป็นวิธีการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างหนึ่งนะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าอ้าวคนนั้นคิดอย่างนั้นคนนี้คิดอย่างนี้เห็นต่างกันได้ไม่เป็นไรแล้วเรามาช่วยกันแก้ตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะคะในส่วนของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะคะก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาเขาสำคัญสูงมาก
2: ค่ะ
0: นะคะจนถึงขั้นมีการพัฒนาหลักที่เรียกว่า reasonable time place and manner restriction นะคะขึ้นมาคือเป็นกรณีที่บอกว่าพิจารณาเหตุผลทางด้านเวลาที่เหมาะสมสถานที่และวิธีการจำกัดเพื่อสร้างความส

0: มดุลระหว่างผู้ใช้สิทธิ์และความสงบสุขของบุคคลอื่นพูดง่ายคือคุณมีเสรีภาพที่จะใช้สิทธิ์ได้นะแต่ว่าขอบเขตที่มันจะต้องไม่กระทบกับความสุขสงบของบุคคลอื่นดูที่อะไรบ้างดูที่เวลาความเหมาะสมสถานที่และวิธีการนะคะจากหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาเนี่ยนะคะก็มีการกำหนดการแสดงความคิดเห็นเนี้ยไว้นะคะว่าจะทำได้ต่อเมื่อมีกฎเกณฑ์3ข้อนะคะก็คือข้อแรกก็คือมีความจำเป็นและกระทบหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของรัฐอย่างสำคัญจะต้องไม่เป็นการเจาะจงห้ามในเนื้อหาการแสดงความคิดเห็นและจะต้องเปิดทางให้แสดงความคิดเห็นที่อื่นได้พูดง่ายๆคือรัฐจะควบคุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในสหรัฐอเมริกาได้จะต้องมี3ข้อนี้เท่านั้นนะคะถ้าไม่มี3ข้อนี้รัฐยุ่งไม่ได้รัฐต้องปล่อยให้เขาแสดงความคิดเห็นไปตามเสรีภาพสิทธิ์ที่เขามีนะคะแล้วก็มีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธนะคะก็อันนี้ก็มีเป็นลักษณะที่จริงๆแล้วมีทุกที่นะคะมีรูปแบบอยู่2รูปแบบคือการเดินขบวนนะคะแล้วก็ซึ่งการเดินขบวนเนี่ยก็คือเป็นการชุมนุมในที่สาธารณะแล้วก็การชุมนุมที่สาธารณะโดยชอบต้องบอกว่าการเดินขบวนเนี่ยเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะแล้วก็มีอีกประเภทนึงก็คือการชุมนุมในที่สาธารณะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือกฎหมายสั่งห้ามแต่คุณทำนะคะต่อมาเป็นเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องสามารถทำได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปนะคะแต่ต้องไม่กระทบกับประสิทธิภาพในการทำงานในการบริหารราชการนะคะเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่ออันนี้จริงๆแล้วทั่วโลกนะคะอันนี้มาตรฐานเดียวกันต่อมานะคะก็จะเป็นสิทธิในการมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของหน่วยงานรัฐนะคะซึ่งก็มีวิธีการหลายวิธีการนะคะที่รัฐจะเผยแพร่ข้อมูลตรงนี้เช่นการตีพิมพ์เผยแพร่นะคะของทางราชการการให้เข้าตรวจค้นหรือทำสำเนาก็คือให้ไปค้นหาเนื้อหาแล้วก็ไปทำสำเนาได้นะคะการขอทำซ้ำได้นะคะสิทธิในการได้รับข้อมูลคำชี้แจงและสิทธิในการแสดงความเห็นต่อหน่วยงานรัฐสิทธิในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการทางปกครองนะคะอันนี้ก็กฎหมายให้ความรับรองไว
1: ้
0: นะคะเป็นต้นต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสิทธิและเสรีภาพในทางเศรษฐกิจอันนี้ค่อนข้างเรื่องใหญ่ก็คือเป็นสิทธิเสรีภาพในการประกอบการในการประกอบอาชีพในการทำงานรวมถึงในทรัพย์สินด้วย
1: นั่นนะ
0: คะรัฐก็ให้ความคุ้มครองยอมรับไว้อันต่อมาเป็นสิทธิที่ช่วงหลังนี่เริ่มมีการพูดถึงเยอะคือสิทธิในชุมชนนะคะว่าชุมชนมีอะไรและสิทธิในชุมชนเนี่ยเขาปกป้องอะไรเขาปกป้องสิ่งต่างๆที่เป็นความรู้ดั้งเดิมภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรพวกนี้เป็นต้นซึ่งจริงๆเราจะเห็นบ่อยขึ้นในข่าวนะคะในช่วงยุคหลัง
2: เรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ใช่จารีตประเพณีของกลุ่มคนนะคะสิทธิในทางสังคมนะคะก็จะมีนะคะสิทธิในทางสังคมเช่นสิทธิในทางครอบครัวที่เราสามารถที่จะมีการสมรสได้นะสามารถที่จะสมรสได้สิทธิของคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสอย่างนี้ก็เป็นสิทธิในทางสังคมหรือสิทธิทางการศึกษาหรือสิทธิของผู้สูงอายุซึ่งตรงนี้มันอาจจะจำเป็นขึ้นมาในระยะอันใกล้นี้ก็คือในสังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วก็กฎหมายเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีการกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะคะมีการกำหนดขอบเขตไว้ว่าจะจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้แค่ไหนอย่างไรโดยเหตุผลอย่างไรมีการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญโดยศาลทำหน้าที่ด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดตรงนี้นักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านในหนังสือได้นะหรือหาเพิ่มเติมจากซอร์สอื่นๆก็ได้เพราะตอนนี้จริงๆแล้วมันมีการเผยแพร่ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะคะ
2: ค่ะ
1: ครับนี่ก็คือเนื้อหาของสิทธิเสรีภาพหน่วยที่5ครับลำดับต่อไปครับหน่วยที่6องค์กรนิติบัญญัติ
2: องค์กรนิติบัญญัติ
1: ค่ะ
2: ก็อย่างที่นักศึกษาทราบนะคะว่าหลักการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยนะคะเป็นหลักการสำคัญนะคะของประชาธิปไตยนะคะบนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตยสมัยใหม่นะคะก็จะมีการแบ่งอำนาจนะคะเป็นนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการนั่นเองนะคะสำหรับองค์กรนิติบัญญัตินะคะในหน่วยที่6นะคะก็จะพูดถึงลักษณะภาพรวมพื้นฐานว่าองค์กรนิติบัญญัติเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วในช่วงที่2นะคะก็จะเป็นลักษณะขององค์กรนิติบัญญัติของประเทศไทยนะคะรวมถึงนะคะหน้าที่สำคัญก็คือเกี่ยวกับกระบวนการตากฎหมายนั่นเองนะคะพูดถึงว่าองค์กรนิติบัญญัตินะคะองค์กรนิติบัญญัติเนี่ยถ้าพูดง่ายๆเนี่ยเราจะมองเห็นถึงสภานะคะในการที่แต่ละประเทศเนี่ยจะมีสภามาทำหน้าที่เป็นองค์กรนิติบัญญัตินะคะว่าจะมีแบบสภาเดียวนะคะหรือแบบ2สภาเนี่ยเลือกจากอะไรนะคะก็คืออาจจะดูจากประวัติศาสตร์อย่างประเทศไทยนะคะเป็นระบบ2สภาก็คือมีสสกับสวนะคะอันนี้ก็คือมีต้นแบบมาจากประเทศอังกฤษ
0: ค่ะ
2: แล้วทำไมประเทศอังกฤษ

0: ถึงมี2สภาล่ะก็ต้องย้อนดูประวัติศาสตร์ของเขานะคะว่าประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยแรกเริ่มเลยนะคะในการตั้งสภาเนี่ยเขาตั้งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะหยั่งเสียงเรื่องการเก็บภาษีนะคะทีนี้ก็จะมีกลุ่มสำคัญนะคะก็ได้แก่พระนะคะขุนนางนะคะนักรบแล้วก็ราษฎร
1: ค่ะ
0: ทีนี้เห็นไหมก็จะเห็นกลุ่มเกิดขึ้นนะคะต่อมาภายหลังเนี่ยนะคะมีการประชุมเฉพาะกลุ่
1: ม
0: เขาก็เลยต้องเป็นระบบ2สภาขึ้นมาเพื่อที่จะคือไม่สามารถที่จะเป็นสภาเดียวรวมกันได้ว่าง่ายๆนะคะเพราะว่ามีพื้นฐานหลักความคิดเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะนอกจากนี้นะคะการที่เราจะเป็นแบบสภาเดียวหรือ2สภาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของรูปแบบของรัฐก็ได้นะคะว่าแน่นอนนะคะว่าในกรณีที่เป็นรัฐรวมหรือที่เรียกว่ามลรัฐนะคะการที่จะมีสภาเดียวเนี่ยมันก็จะไม่สะดวกนะคะมันต้องมีสภากลางแล้วก็สภาของมลรัฐอย่างนั้นก็จะเป็นเรื่องรูปแบบของรัฐก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าสถานการณ
1: ์
0: อย่างประเทศที่เพิ่งได้เอกราชประเทศที่เพิ่งลบมาเขาก็ควรที่จะต้องมีแค่สภาเดียว
1: เขาไม่พร้อม
0: นะคะเพราะว่าจะได้มีความเป็นปึกแผ่นนะคะแล้วก็บริหารประเทศได้ง่ายนั่นเองหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ก็ได้นะคะในกรณีที่ประสงค์จะมีการถ่วงอำนาจกันนะคะระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารน่ะแบบนี้ก็ควรที่จะมี2สภานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสภาเดียวนะคะสมาชิกข้างมากเนี่ยก็คือจะเป็นพรรครัฐบาลนะคะก็จะทำให้เกิดการถ่วงดุลเนี่ยนะคะที่ไม่เต็มที่นะคะเหมือนระบบที่เป็น2สภานะคะข้อดีนะคะของสภาเดียวกับ2สภาเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็แน่นอนว่าข้อดีของระบบสภาเดียวนะคะก็คือมีความเป็นเอกภาพนะคะเจตจำนงเนี่ยก็จะมาจากราษฎรเป็นหลักนะคะเพราะมีแค่สภาเดียวนะคะการมี2สภาเนี่ยก็มีข้อดีก็คือสามารถที่จะตรวจสอบกันได้
1: มันมี2ชั้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอย่างหน้าที่สำคัญของวุฒิสภาบ้านเราก็คือการกลั่นกรองกฎหมายเป็นต้นนะคะหรือว่าในกรณีที่มี2สภานะคะสามารถที่จะตรวจสอบระหว่างกันนะคะได้หรือว่ากรณีที่การมี2สภาเนี่ยนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างกันเนี่ยมีส่วนเข้ามานะคะเช่นสมมติถ้าเกิดว่าเป็น2สภาแบบในประเทศอังกฤษเนี่ยก็คือเหมือนเป็นกลุ่มตัวแทนของขุนนางนะคะกับกลุ่มตัวแทนของประชาชนนะคะหรือว่าในกรณีของรัฐที่เป็นสหรัฐนะคะการมี2สภาเนี่ยทำให้สภาที่2นะคะมีส่วนได้เสียกับประชาชนใกล้ชิดขึ้นเพราะว่ามาจากมลรัฐนั่นเองนะคะนอกจากนี้การมี2สภาเนี่ยทำให้สมาชิกรัฐสภาจำนวนมากนะคะก็พอพานะคะสภาก็ใหญ่ขึ้นการที่จะมีการคอร์รัปชันกินสินบนนะคะเพื่อไฟเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยก็เป็นไปได้ยากขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือข้อดีข้อเสียทีนี้นะคะแล้วระบบรัฐสภาของไทยเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะระบบรัฐสภาของไทยเนี่ยก็คืออย่างที่นักศึกษาทราบกันนะคะก็จะมีแบ่งเป็นส.ส.นะคะกับแบ่งเป็นส่วนของส.ว.นะคะส.ส.นะคะก็แน่นอนว่าก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะทุกวันนี้ในรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยก็มีหลักการเข้ามาของที่นั่งเนี่ยแตกต่างจากรัฐธรรมนูญปี2550นะคะซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปนะคะสำหรับวุฒิสภานะคะโดยหลักก็คือมาจากการแต่งตั้งนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวแทนของสภาขุนนางถ้าเป็นประวัติศาสตร์ของอังกฤษมานะคะทีนี้นะคะเข้าสู่เรื่องสำคัญก็คือแล้วองค์กรนิติบัญญัติเนี่ยนะคะมีหน้าที่สำคัญเนี่ยเรื่องอะไรนะคะองค์กรนิติบัญญัติก็แน่นอนนะคะก็คือหน้าที่ในการตรากฎหมายนะคะการที่ตรากฎหมายเนี่ยนะคะก็จะเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัตินะคะนักศึกษาคงพอทราบนะคะลำดับศักดิ์ของกฎหมายไทยถ้าเกิดเป็นระดับพระราชบัญญัตินะคะระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอันนี้ต้องมาจากตัวแทนของประชาชนนะคะก็คือจะออกจากส่วนใหญ่ก็คือสภานะคะทีนี้ก็จะมีลำดับศักดิ์เป็นกฎหมายอันดับรองอันนั้นก็คือเป็นกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมอบอำนาจนะคะในการกำหนดรายละเอียดเพื่อการบริหารประเทศเนี่ยให้แก่ฝ่ายบริหารนั่นเองนะคะทีนี้หน้าที่หลักเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่ารัฐสภาก็คือการตรากฎหมายนะคะการตราพระราชบัญญัติการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะรวมถึงการตรารัฐธรรมนูญในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะอย่างที่ในตอนต้นนะคะอาจารย์อินทรัตน์ได้พูดถึงก็คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีทั้งวิถีทางในรัฐธรรมนูญก็คือแก้ไขถ้อยคำให้เหมาะสมแก้ไขให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจนะคะหรือการแก้ไขนอกรัฐธรรมนูญนะคะจากคณะปฏิวัติต่างๆเป็นต้นดังนั้นนะคะโดยหลักการของหน้าที่ของสภาเนี่ยนะคะในการตรารัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะคะถ้าเป็นไปตามหลักกฎหมายเนี่ยก็คือเป็นการใช้นะคะอำนาจตามวิถีรัฐธรรมนูญนะคะนอกจากนี้ประการที่1ไปแล้วนะคะหน้าที่ในการตรากฎหมายประการที่2หน้าที่ของรัฐสภานะคะก็คือการสรรหานายกรัฐมนตรีนะคะหน้าที่ประการต่อมาก็คือการอภิปรายนโยบายรัฐบาลนะคะพอเราเลือกตั้งนะคะส.ส.เข้าไปแล้วนะคะมีการแต่งตั้งส.ว.เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีการเลือกหานายกรัฐมนตรีนะคะก็โดยสภาเนี่ยแหละนะคะจึงถือเป็นหน้าที่ของสภาประการต่อมานะคะพอมีการเลือกนายกเนี่ยนายกก็จะหาตำแหน่งต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนู้นกระทรวงนี้พอได้มาครบแล้วเนี่ยจะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลแถลงให้ใครฟังก็คือแถลงให้รัฐสภาฟังนะคะดังนั้นรัฐสภาก็จะมีหน้าที่ประการที่2นะคะเกี่ยวกับการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินก็คืออภิปรายนโยบายรัฐบาลนะคะต่อมาเนี่ยหน้าที่ในการบริหารประการต่อมาก็คือการตั้งกระทู้ถามนะคะเช่นมีเรื่องไหนสำคัญนะคะก็จะตั้งกระทู้ถามว่าเรื่องนี้รัฐบาลเนี่ยมีแนวโน้มนะคะในการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะรวมถึงการอภิปรายนะคะอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญของหลักการแบ่งแยกอำนาจนะคะอย่างที่บอกว่าระบบรัฐสภาเนี่ยจะมีการแบ่งแยกอำนาจที่มีการค่อมกันอยู่ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารเพราะมีหลักการสำคัญก็คือหลักการถ่วงดุลคานอำนาจโดยเฉพาะเกี่ยวกับการอภิปรายนั่นเองนะคะสามารถที่จะไม่ไว้วางใจนะคะทั้งคณะเลยหรือว่าเฉพาะบุคที่เป็นรัฐมนตรีก็ได้นะคะซึ่งจะมีความแตกต่างจากระบบประธานาธิบดีนะคะซึ่งอันนั้นน่ะจะไม่คานอำนาจก็คือหมายความว่าสภาเนี่ยจะไม่สามารถที่จะล้มล้างประธานาธิบดีได
1: ้ค่ะ
0: นะคะทีนี้ต่อมานอกจากนี้นะคะก็ยังมีอำนาจในการพิจารณายัตติต่างๆนะคะยัตติคืออะไรนะคะยัตติเนี่ยเป็นกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะนักศึกษาหรือวุฒิสภาเนี่ยสามารถพิจารณาปัญหาใดๆตามยัตติที่สมาชิกของแต่ละสภาเสนอนะคะส่วนใหญ่ยัตติเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะคะความเดือดร้อนของประชาชนนะคะหรือการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะนะคะเช่นการพิจารณาเรื่องการบุกรุกป่านะคะซึ่งเป็นปัญหาขึ้นมาก็สามารถที่จะใช้อำนาจในการพิจารณายัตติได้นะคะนอกจากนี้รัฐสภายังมีอำนาจที่สำคัญก็คือการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินด้วยวิธีการงบประมาณก็แน่นอนว่ารัฐเนี่ยนะคะหรือรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินงานได้อยู่แล้วถ้าไม่มีงบประมาณให้ใช้
1: แน่นอนค่ะ
0: นะคะดังนั้นนะเงินเนี่ยจึงเป็นกลไกสำคัญในการที่ราษฎรจะมาควบคุมการบริหารนะคะของรัฐบาลผ่านอำนาจของรัฐสภาที่มาจากปวงชนเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะรัฐสภานะคะยังมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบนะคะการดำเนินกิจการที่สำคัญของประเทศนะคะตัวอย่างเช่นการตั้งผู้สำเร็จราชการนะคะในรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยก็จะอยู่ในมาตรา156นะคะหรือกรณีรับทราบการแก้ไขกฎมนเทียนบานเป็นต้นนะคะก็จะบัญญัติสอดคล้องกันทั้งรัฐธรรมนูญปี2550แล้วก็ปี2560นะคะนอกจากนี้นะคะรัฐสภายังมีอำนาจในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐตรวจสอบยังไงนะคะอาจจะตรวจสอบนะคะโดยการให้ความเห็นชอบบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและศาลนะคะเช่นให้ความเห็นชอบในการเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1: กกต.ค่ะ
0: นั่นเองนะคะผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะรวมถึงอัยการสูงสุดนะคะแล้วก็พวกคณะกรรมการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะตุลาการศาลปกครองสูงสุดเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอำนาจของรัฐสภาเช่นกันนอกจากนี้นะคะรัฐสภายังมีอำนาจนะคะในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะและผู้ดำรงทางตำแหน่งทางการ โทษค่ะและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงด้วยนะคะเช่นประธานศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นต้นนะคะทีนี้นะคะสรุปอำนาจหน้าที่ที่เป็นหัวใจ

0: ของรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติก็คือการออกกฎหมายการควบคุมฝ่ายบริหารนะคะการให้ความเห็นชอบนะคะเกี่ยวกับงานเฉพาะที่สำคัญนะคะเช่นการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการนะคะรวมถึงนะคะการให้ความเห็นชอบบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะคะพวกองค์กรอิสระต่างๆนะคะทีนี้หลักการนะคะของรัฐธรรมนูญปี50กับปี60เรื่องเหล่านี้เหมือนกันนะคะสำหรับท่านนักศึกษาเนี่ยอย่างที่อาจารย์ประธานชุดนะคะอาจารย์อินทรัตน์ได้กล่าวไปก็คือว่าหลักการเนี่ยยังคงสามารถออกข้อสอบได้เหมือนเดิมนะคะส่วนรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยถ้าจะออกก็คือจะต้องเป็นตามเอกสารการสอนแต่ถ้านักศึกษาอยากจะเปรียบเทียบเพิ่มเติมนะคะมีเอกสารที่เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ50-60นะคะสำหรับในหน่วยที่6นี้ที่หน้าเว็บของสาขานิติศาสตร์นะคะนักศึกษาก็พออินเทอร์เน็ตเข้าถึงใช่ไหมเราก็เข้าไปในหน้าเว็บซะหาไม่เจอใช่ไหมพยายามหาดูนะคะอยู่ตรงหัวเขียนว่าเอกสารประกอบการสอนนะคะแล้วก็ไล่ดูก็จะพบนะคะ
1: ก็ไปดูตรงนั้นได้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่แล้วนะคะจะเปรียบเทียบไว้นะคะแต่หลักการยังคงเดิมนะทีนี้ต่อมานะคะการดำเนินงานของรัฐสภาเราทราบแล้วว่ารัฐสภาเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรทีนี้เขามีวิธีการดำเนินงานอย่างไรนะคะการดำเนินงานของรัฐสภานะคะอันดับแรกและก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยนะจะต้องเลือกประธานกับรองประธานก่อนนะคะรัฐธรรมนูญก็ได้กำหนดไว้ว่าประธานก็ต้องเป็นประธานของส.ส.ส่วนรองประธานก็คือจะเป็นประธานของส.ว.นั่นเองนะคะแล้วก็ประธานเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการจัดประชุมนะคะรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมนะคะแล้วก็มีเรื่องขององค์ประชุมนะคะว่าจะต้องมีสมาชิกเนี่ยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาจึงจะเป็นองค์ประชุมที่สามารถจัดพิจารณาได้นะคะสมัยประชุมนะคะสมัยประชุมเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของรัฐสภาจะกำหนดนะคะภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกและหลังจากนั้นก็จะมีการประชุมครั้งต่อๆไปโดยการกำหนดสมัยประชุมนะคะนอกจากนี้สมาชิกของรัฐสภาก็ยังมีเอกสิทธิ์และก็ความคุ้มกันนะคะอันนี้ข้อสอบก็ออกบ่อยเหมือนกันนะคะเอกสิทธิ์นะคะถ้ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยจะอยู่ในมาตรา124นะคะเอกสิทธิ์คืออะไรนะคะก็คือในกรณีสมาชิกกล่าวถ้อยคำใดที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความเสียหายให้ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มีการโฆษณาคำชี้แจงนะคะอันนี้คือไม่ได้รับการยกเว้นนะคะแต่เอกสิทธิ์ที่ได้รับการยกเว้นก็คือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ประชุมวุฒิสภาหรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยคำใดในทางแถลงข้อเท็จจริงนะคะก็ดีแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดผู้ใดจะมาเป็นเหตุฟ้องร้องเนี่ยไม่ได้นะคะก็คือถ้ามีการกล่าวพาดพิงถึงคนในสภาเนี่ยไม่เป็นเหตุที่จะฟ้องร้องได้แต่ถ้าเกิดนอกสภาก็อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าก็จะต้องมีการชี้แจงนะคะไม่ได้รับเอกสิทธิ์เหล่านั้นนะคะนอกจากนี้สมาชิกยังมีความคุ้มกันนะคะในกรณีระหว่างสมัยประชุมห้ามมิให้จับคุมขังหรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานะคะเว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกก็เพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยนะคะเป็นไปอย่างปกติลุล่วงได้นะคะ
1: ไม่ขาดตอน
0: ใช่ไม่ใช่ถูกคุมขังแล้วมาประชุมไม่ได้นะคะทำให้กิจการบ้านเมืองเสียหายนะคะนอกจากนี้นะคะการประชุมแต่ละครั้งนะคะเขาก็จะมีที่เรียกว่ารายงานการประชุม
1: ค่ะ
0: นะคะก็คือจะต้องลงบันทึกนะคะว่าประชุมเนี่ยเรื่องอะไรมีสาระสำคัญอย่างไรนะคะและนอกจากนี้เวลาประชุมเนี่ยจะต้องดำเนินการตามข้อบังคับการประชุ
1: ม
0: นะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ถามการเปิดอภิปรายนะคะเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว
2: ้ครับ
0: นอกจากนี้นะคะสภาเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะตั้งคณะกรรมาธิการได้นักศึกษาอาจจะฟังข่าวบ่อยนะคะได้ยินคำว่าคณะกรรมาธิการนู้นคณะกรรมาธิการนี้ก็คือนะคะเป็นคณะซึ่งรัฐสภาเนี่ยนะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาหรือพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะนะคะซึ่งสมาชิกเนี่ยอาจจะเป็นคนในหรือเป็นคนนอกสภาก็ได้นะคะนั่นเองทีนี้นะคะในประการต่อมานะจริยธรรมนะคะของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและกรรมาธิการกรรมาธิการในที่นี้เป็นชื่อเรียก

0: ของบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการก็แน่นอนว่าก็ต้องมีจริยธรรมนะคะในการปฏิบัติตามกฎเช่นในการประชุมเขากำหนดว่าไงก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนะคะมาประชุมให้ครบนะคะอันนี้อย่าลืมนะไม่ใช่ว่าแบบไม่มาแล้วเซ็นหลับตังอะไรอย่างนี้นะคะนะแล้วนอกจากนี้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะประธานประธานก็จะมีหน้าที่ควบคุมนะคะความสงบเรียบร้อยในการประชุมนะคะดังนั้นโดยสรุปแล้วนะคะการดำเนินงานของนะคะรัฐสภาเนี่ยสมมติว่าเราได้เผอิญได้เป็นส.ส.นะคะมีอะไรมีอะไรที่เราจะต้องตระหนักบ้างนะคะก็คือ 1. ข้อบังคับ 2. รายงานการประชุมนะคะแล้วก็ 3. เรื่องของประมวลจริยธรรมนะคะมีอะไรที่เราต้องรู้บ้างนะคะรู้ว่านะคะใครเป็นประธานสภาควรรู้นะควรรู้นะคะองค์ประชุมสภาต้องมีจำนวนเท่าไหร่ถึงจะประชุมได้นะ
1: คะ
0: มีสมัยประชุมเขากำหนดว่ายังไงนะคะแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่สำคัญคือเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่เรามีนะคะ
2: ประมาณนั้นนะครับ
0: ค่ะในประการสุดท้ายที่อาจารย์อินทรัตน์มองอย่างเร่งรัดนี้นะคะหลักการที่สำคัญนะคะของรัฐสภานะคะประการแรกที่กล่าวไปแล้วก็คือการออกกฎหมายนะคะในรายละเอียดในเอกสารนะคะก็จะมีการออกกฎหมายที่ดีนะคะสมมติว่าเราเข้าไปเป็นส.ส.เนี่ย อยากโหวตอยากโหวตนะ
1: คะ
0: มีหลักการอะไรบ้างว่ากฎหมายเนี้ยเราจะดูว่าดีหรือเปล่านะคะหนึ่งและจะออกกฎหมายเนี่ยต้องดูก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องออก
1: ค่ะจำเป็นไหม
0: จำเป็นไหมถ้าเรื่องไหนปฏิบัติไม่ได้หรือยังไม่พร้อมเนี่ยก็ยังไม่ควร
1: ค่ะ
0: ประเทศไทยก็อาจจะมีประเด็นทางวิชาการในเรื่องนี้บ้างนะคะเช่นคาดเบลรถตู
1: ้
0: เราก็ต้องพิจารณาว่ามีกฎหมายออกมาแล้วประเทศไทยพร้อมหรือยัง
1: ในความเป็นจริงเป็นยังไง
0: ตอนนี้ก็คือแบบเลิกคาดกันไปแล้ว
1: เราได้เริ่มคาดแล้วยัง
0: นะคะ แล้วก็พิจารณาว่ากฎหมายที่ออกมาเนี่ยนะคะสร้างความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายเห็นไหมอย่างล่าสุดเลยก็คือเรื่องภาษีที่ดินและโรงเรือนใช่ไหมเขาก็ต้องมีการกำหนดมาว่าต้องแบ่งประเภทที่ดิน อยู่อาศัยนะคะทำการพาณิชย์เป็นต้นนะคะประสิทธิภาพนะคะก็จะผูกโยงถึงเรื่องความจำเป็นนะคะอย่างเช่นที่บอกว่ากฎหมายเนี่ยออกมาแล้วมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะหรือว่านอกจากนี้นะคะกลไกการตรวจสอบนะคะศึกษามาตรการอย่างรัดกุมนะคะเช่นออกกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นมานะคะก็ต้องมีการถามประชามติเป็นต้นนะคะการออกกฎหมายอย่าลืมว่าต้องไม่ขัดกับลำดับศักดิ
1: ์ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ขัดกับกฎหมายที่ลำดับสูงกว่าน
0: ะคะอย่างเช่นที่ท่านอาจารย์จิตตสุพังได้กล่าวไปนะคะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าจะจำกัดสิทธิ์ต้องมีเหตุผลกฎหมายที่ออกมาเพื่อจำกัดสิทธิ์ก็ต้องสอดคล้องก็ต้องมีเหตุผลที่จำเป็นนะคะการตรวจสอบให้ทั้งระบบเห็นไหม
2: ทั้งระบบ
0: ทั้งเพื่อโลกและสู
2: ้เพื่อโลกและสู้ทั้งระบบนะ
0: ไม่ใช่พรบอาหารขัดกับพรบอุตสาหกรรม
1: อย่
0: างเงี้ยนะคะมันก็จะปวดหัวนะไม่ได้นะคะแล้วก็สนับสนุนการเผยแพร่ทุกครั้งที่มีกฎหมายออกมานักศึกษาสามารถเข้าไปใน Google คีย์ที่กฤษฎีกาได้นะคะนอกจากนี้ต้องมีความโปร่งใสคำนึงถึงส่วนได้เสียนะคะแล้วก็อุปสรรคที่จะไม่ให้กฎหมายนี้ใช้ได้เราก็ต้องคำนึงถึงเพื่อที่จะแก้ปัญหากฎหมายลักษณะที่ครบถ้วนก็จะเป็นกฎหมายที่ดี
2: ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับ
0: ประมาณนั้น
2: ประมาณนั้นทีนี้เรามาดูคำถามท้ายช่วงนะครับซึ่งเป็นคำถามสุดท้ายของตอนที่2ในครั้งนี้ครับ
0: ค่ะคำถามนะคะ อาจารย์จิตตสุภางเลยค่ะ
2: ครับ
1: ศาลสูงในประเทศใดที่ได้พัฒนาหลัก reasonable time place and manner restrictions ค่ะมาใช้ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
0: อันนี้อาจารย์จิตตสุภางก็ได้บอกไปแล้วนะคะ
1: เฉลยไปแล้วในตอนที่บรรยายนะคะ
2: นั่นก็คือนะฮะหลักการนี้เป็นหลักการของศาลสูง
1: สหรัฐอเมริกาเอง
2: ซึ่งก็ได้พัฒนาขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิในด้านการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะของประชาชนนะฮะโดยจากหลักการนี้การจำกัดการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะจะกระทำได้เมื่อนะครับเมื่อมีนะครับ1เป็นความจำเป็นและกระทบต่อหน้าที่การรักษาความสงบเรียบร้อยของรัฐอย่างสำคัญ2จะต้องไม่เจาะจงห้ามในเนื้อหาของการแสดงความคิดเห็นและ3เปิดทางให้ไปแสดงความคิดเห็นที่อื่นได้นี่คือเฉลยครับครับเนื้อหาวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านมากครับที่มาร่วมบรรยายในวันนี้ครับพบกับนะฮะการบรรยายในครั้งต่อไปได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
4: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
3: ขอก่อนเถอะหัวฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
5: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
6: จัดเถอะ
7: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทุกท่านนะครับต้อนรับสู่รายการ
0: ที่นี่เกษตรปริชาตินะคะ
1: ครับอยู่กับผมอาจารย์ปอนอาจารย์จันทร์เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศในสตูดิโอนะครับมาที่ร้านเด็ดร้านดังย่านเมืองทองธานีนะครับ
2: แม่ประยูนเชลชนชิมนั่นเองนะคะ
1: นะครับผมเป็นหอยทอดแล้วก็เป็นผัดไทยแล้วก็ขนมผักกาดนะจานเด็ดของย่านเมืองทองธานีนะใกล้ปตท.นี่เองนะครับก็วันนี้พาอาจารย์จันยามารับประทานอาหารกลางวันนะฮะไม่ค่อยได้มีโอกาสมาทานแบบนี้ก็เลยนะครับผมเออนะฮะก็งั้นเดี๋ยวสั่งเลยดีกว่าอาจารย์ผมหิวแล้วไม่ไหวแล้วนะฮะ
3: ครับเดี๋ยวขอผัดไทยนะครับขอผักกาด
2: แล้วก็หอยทอดนะคะ
3: ครั้งนี้เดี๋ยวไปดูเลยนะครับ

0: ตรน่ารู
1: ้จะเข้าจังหว
2: ะนี่เลยนี่เลยเนี่ยมาพาสาวมาทานอาหาร
1: กันก่อนนั่งด้วยกัน
2: ร้านเด็ดร้านเด็ด
1: นะคะ
2: นั่งด้วยนะครับ
1: เมนูที่ตุ้มนี่ไม่เห็นมีเส้นเลย
2: ใช่โอ้โหเต็มเลยที
1: ่ใช่
3: ชอบทานเพราะว่าหนึ่งเป็นอาหารสุขภาพ
1: นี่ไงคนรักสุขภาพจริง
2: เคล็ดลับความสวยนี่เอง
3: แล้ว
2: ก็
3: ละเอียดเล็กน้อยก็ไม่ต้องทานแป
2: ้
3: ง
2: อันนี้คืออะไรครับ
3: ผัดไทยไร้เส้น
2: ผัดไทยไร้เส้น
3: กินเมนูของถั่วงอกแท้ๆ
1: นะคะน่าสนใจ
2: ถั่วงอกเป็นพระเอก
3: ต้องสั่งไปยังล่ะสั่งไปยัง
2: เอาเรียบร้อย
3: แล้ว
2: นี่มาแล้ว
3: เรา
2: ของ
3: จันทร์มีเส้นมีผัดไทย
2: มี
3: ผ
2: ั
3: ดผ
2: ัก
3: กาดแล้วก็นี่มีเส้น
2: นี่คือผัดไทย
3: ใช่แล้วถั่วงอกเป็นไก่ลองแบบเพิ่มพลังงานด้วยกัน
2: นอน
3: แ
2: น่นอน
3: ใครชอบแล้วขนมจาน
2: โอ้โหทุกเมนูอันนี้
3: จานละทานสองจานเลยใช่ป่ะ
2: ใช่แล้วครับโอ้แต่ดูเมนูวันนี้นะครับพระเอกหลักนี่เป็นของงอกทั้งนั้นเลยเน
1: า
2: ะ
1: ของจานเลย
2: ของไปดูนี่ไลฟ์เส้นอยู่แล้วเป็นของงอก
1: ใช่ของงอกเป็นหลัก
2: ผัดทอดจะเป็นของงอกผัดไทยจะเป็นของงอก
1: ขนมปัง
2: จะเป็นของงอกเลย
1: ของงอกเนาะอาจารย์ปอรู้ไหมจริงของงอกเป็นยังไง
2: มันก็คือถั่วงอก
1: ไม่จริงๆแล้วถั่วงอกเนี่ยถ้าดูดีเนี่ยมันก็คือต้นอ่อนของเมล็ดในระยะเริ่มงอกนะคะจริงๆอ่ะเมล็ดพืชหลายชนิดเอามาทำเป็นมาเพาะได้นะ
2: เป็นเมล็ดงอกแบบนี้ได
1: ้ใช่ก็อย่างเช่นพวกถั่วดำถั่วเหลืองหรือถั่วเขียวแต่ว่าคนไทยเราอ่ะนิยมบริโภคถั่วเขียวแล้วก็คุ้นเคยกับถั่วเขียวเยอะนะต้องมาถามพี่ตุ้มแล้ว
2: มันก็เป็นถั่วงอกแบบนี้ออกมาใช่ไหม
1: ใช่ทำไมพี่ตุ้มถึงชอบทานถั่วงอก
3: ถั่วงอกเนี่ยเราคิดถึงถั่วเขียวนะคะเม็ดแข็งแข็งไปแช่น้ำมันก็อ่อนแล้ว

0: สามารถที่จะงอกตัวมันเองได้คิดว่ามันมีพลังไหมในการที่จะงอกขึ้นมานี่ถ้าเรากินไปเราจะได้พลังจากมัน
1: นั่นไง
0: นี่คือความสนใจว่าเคยไปอบรมเรื่องของการพลังของเล็ดงอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันมีพลังในการที่จะ
1: เติบโต
0: เป็นโตได้เราก็เอาพลังมันมาใช้ประโยชน์สำหรับตัวเราเอง
1: นี่เป็นเหตุผล
2: คนคิดแบบนี้เยอะก็เลยกินของงอกกันเยอะเนาะแล้วก็เลยมีพวกธุรกิจที่มาทำ
1: พวกเพาะของงอกจำหน่ายเป็นต้นอ่อนอะไรเงี้ยเยอะแยะเลย
2: ตลงตลาดตรงนี้เยอะแยะเลยนะทางแบบเมื่อก่อนต้องเพาะเองตรงนี้ก็อาจจะต้องซื้อกันแล้วเดี๋ยวนี้ซื้อกันก็น่ากลัว
0: มัน ก็ไม่รู้ว่าเขา
2: ใช่ไหม
1: เห็นไฟนั่นของงอกขาวๆกรอบๆก็เลย
0: ใช่ใช่แล้วทำไมต้นมันยาวทำไมหัวมันน้อยอะไรเงี้ย
2: ใช่ใช่บางอันน่าเคยเห็นว่ารากมันจะยาวมากนี่ตอนนี้ก็
0: ดูดิแต่ไม่หัวมันไม่มีเลยอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: พี่ต้องเลือกยังไงถ้าไปตลาด
2: นี่ดีกว่า
0: เลือกให้มันมีหัวเยอะๆ
1: มีหัวเยอะก็คือ
0: ห
1: ั
0: วเยอะก็คือมันมีโปรตีนอยู่ตรงหัว
1: ตรงนี้นี่
2: แหละเพราะมันยังไม่ได้งอกเยอะ
0: ใช่ไ
1: ปเปลือก
0: เนี้ยค่ะเราไม่ชอบกินตรงนี้เราชอบกินหัวมัน
1: น่าสนใจนะ
0: เข้าไปเพราะว่าถ้ามันมีเม็ดอยู่เนี่ยมันพร้อมจะงอกเป็นใบคนก็ไม่ชอบกินอีกงั้นวิธีการคือเราต้องทำยังไงที่เราจะทำให้มันมีหัวอย่างที่เราต้องการ
2: มันไปตุ้มเผยพอเองไหมคร
0: ับ พอบ่อย
2: พอบ่อย
3: เอ๊ะแต่หนูเห็นที่ว่านะตุ้มราคาปลูกเยอะแยะเลยค่ะ
1: อ
3: ๋
1: อ
3: น
1: ะคะใช่น่าสนใจอยากเห็นอ่ะไ
0: อ้
1: ผมงอกเนี่ยมันเพราะยากหรือเปล่า
0: ไม่ยากไม่ยาก
1: นะคะต้องขอบคุณพี่ตุ้มสักนิดนึง
2: นะเดี๋ยวก่อนจะไปเนี่ยสงสัย
1: ต้อง
2: จัดการกับภารกิจตรงนั้นเลย
0: พ
2: ี่ตุ้มนะ
0: ผักที่มีพลังก่อน
2: นะครับ
1: เด
2: ี๋
1: ยวเราทานเสร็จเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่า
2: ได้
1: เลยว่าพี่ตุ้มเพาะงอกไงยากง่ายแค่ไหน
2: โอเคได
1: ้แต่ตอนนี้ทานก่อนรับพลังจากหัวงอกเต็ม
2: เมล็ดงอก
1: จะได้แข็งแรงค่ะโอเคค่ะเอาเริ่มกันเลยก่อนเนาะ
4: รู้ลึกเรื่องเกษตร
2: นะครับหลังจากที่เราอิ่มน้ำสำราญนะกับเมนูผัดไทยใช่ไหม
1: หอยทอด
2: แล้วก็ผัดประกาศที่มี
1: ถั่วงอกเป็นองค์ประกอบนะคะ
2: เป็นตัวหลักไปแล้วพี่ตุ้มของเราบอกว่า
0: วันนี้ก็จะพามาให้ดูวิธีเพาะ
1: การเพาะถั่วงอกนะคะ
0: นะคะว่าทำไม่ยากแล้วก็ทำเองได้ที่บ้านนะคะที่บ้านไม่เป็นไรเรามาทำงานเพาะที่ทำงานก็
1: ได
0: ้
1: ไดนะ
0: คะ
2: ก่อนจะอยู่ไหนก็เพาะได
0: ้ใช
2: ่และมั่นใจว่าเราจะได้กินถั่วงอกที่สะอาดปลอดภัยและ
1: ไ
2: ม่มีสารเต็มแน่นอน
0: ไม่มีสารอะไรแน่นอน
1: นะคะมาดูกันก่อนเลย
0: ก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าม
1: ันมี
0: การเพาะถั่วงอกต้องมีอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถจะเพาะในวัสดุต่างๆได้หมดเลยนะคะ
1: มาชูละ
0: แก้วกาแฟ
2: อันดับแรกอันนี้ชาม
1: ตัว
2: น
1: ี
2: ้มันชามบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
1: ใช่ไหม
0: คะแล้วก็ถ้วยกาแฟ
1: ที่เราทานกาแฟ
0: นะคะ
1: นะคะไม่ต้องทิ้งเนาะเอามาใช้ได
0: ้แล้วก็กระป๋อง
1: เป็นถัง นะคะเล็กๆนะคะ
0: แล้ววันนี้เนี่ยเราจะสอนวิธีเพาะในถังสำหรับครัวเรือนเนี่ยขนาดนี้ถือว่าทานได้ประมาณ2มื้อ
1: 2มื้อ
0: นะคะเป็นเมนูได้2มื้อสบายๆ
2: ท
0: ั
2: ้งบ้านนะครับ
0: นะคะ
1: แต่จันสังเกตเนาะสำหรับถังเนี่ยมันไม่ได้แค่ชั้นเดียวนะจ
0: ันใช่ค่ะ
1: มันหลายชั้น
0: เราจะมีวิธีเพาะแบบ2แบบแบบถังนี้นี่คือใส่ลงไปเลยไม่มีชั้นอะไรทั้งสิ้น
1: อย่างนี้ก็ได้คือชั้นเดียว
0: ก็ได้ลงไปเลยนะคะ
1: หรือจะเพาะแบบนี้ก็ได้เป็น2ชั้น
0: อันนี้เป็นหลายชั้น
1: นะคะเป็น2ชั้นนะคะ
0: นะคะตรงนี้เนี่ยเรามีชั้นเอาไว
1: ้
0: เพื่อให้เราสามารถตัดรากได้ที่บางคนไม่อยาก
1: ทานรากมัน
0: แต่จริงรากทานได้ไหมทานได
1: ้
0: นะคะ
1: แต่
0: น
1: ี่
0: เราก
1: ็
0: ประยุกต์จากที่ใส่ลงไปเลยทำชั้นให้เขานะคะ
1: แต่สมัยนี้เราสอนเป็นชั้นๆใช่ไหมคะ
0: สอนเป็นชั้นเพราะว่าไม่ต้องชั้นง่ายๆค่ะใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อย
1: แล้วก็ซ้อน
0: นะคะเรามาดูก่อนว่าก่อนที่จะเพาะถุงงอกเนี่ยต้องมีอะไรก่อน
1: มีอะไรบ้างนะคะ
0: ถังนี่ต้องเป็นถังทึบ
1: นะคะ
0: ถังทึบเพื่อไม่ให้แสงเข้าสีทึบ
1: นะคะ
0: นะคะถ้าโป่งปุ๊บเนี่ยมันจะออกใบได้เร็วนะคะแล้วอีกอย่างนึง
2: อ๋อเนี่ยแสดงว่าถ้าทึบถ้าไม่มีแสงเข้า
1: ใช่
2: จะเป็นต้นสวยแบบนี
1: ้
2: แต่ถ้าโปร่งแสงมีแสงเข้าจะมีใบออกมา
1: ใบจะเยอะนะคะ
0: ต้องดูว่าเราต้องการกินใบอ่อนหรือต้องการกินโปรตีนจากหัวถั่ว
1: แล้วแต
2: ่แบบนี้นี่คืออ
0: ันนี้เ
2: พ
0: ื่อ
1: ไม่ทึบไหมหรือทึบ
0: อันนี้มันคล้ายๆมันเลยเวลาไป
1: เลยช่วงเวลา
0: ค่ะแต่ว่ามันยังไม่ออกไปเขียวเห็นไหมคะถ้าออกแสงปุ๊บมันจะออก
1: นะคะแต่สำหรับถัง
0: เราต้องเจาะรูด้วย
1: เจาะรูนะคะ
0: นะคะที่ไปซื้อเขาเนี่ยเขาจะไม่มีขายเราจะต้องมาทำเจาะรู
1: เจาะรูเองนะคะ
0: นะคะซึ่งเจาะก็ไม่ยากทางบ้านที่มีแบบสว่านนะคะก็ใช้สว่านเจาะลงไปเพื่อให้น้ำมันเวลาที่เราราดน้ำ
1: ให้มันระบายน้ำ
0: ระบายลงไป
1: ไม่ได้ขังนะคะ
0: ถ้าน้ำขังมันจะเน่าค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อนะคะ

0: ่งสำคัญต้องเจาะรูจริงๆแก้วหรือว่าแม้กระทั่งถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จ
1: ทุกอย่างต้องเจาะรู
0: ต้องเจาะรู
2: ขออนุญาตบิดนะฮะโอ้โห
1: เห็นไหม
2: อยู่นี่
0: นี่นี่นะคะทั้งหมดนะคะ
1: ให้น้ำผ่านได้นะคะถ้าผ่านไม่ได้เดี๋ยวมันจะเน่านะคะอันต่อไปก็คือถั่วเขียว
0: เมล็ดถั่วเขียวนั่นเอง
1: ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ
0: ถังเนี่ยตลาด
1: เราจะใช้ถั่วเขียวประมาณ1ขีด
0: 1ขีดคือ100กรัม
1: ค่ะ
0: ประมาณ100กรัมถังนี้นะคะ
2: ปกติถุงที่เราซื้อกันเนี่ยก็มีประมาณ500กรัม
0: ครึ่งกิโล
2: 1ถุงเนี่ยใส่ได้5ครั้ง
1: 5ถ
2: ั
1: ง5ถัง
2: กินกันจนหลานบวชเลยทีเดียวนะครับ
1: แล้วเราก็เอามาแช่น้ำไว้คืนนึงล้างให้สะอาดก่อนนะคะเอาเม็ดนี่ล้างน้ำก่อนนะคะแล้วก็แช่น้ำไว้คืนนึงนะคะจารัตเราก็จะออกมาได้อย่างนี
0: ้อ๋อมันก็เริ่มงอกแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เริ่มไปแล้วจารัตจะเห็นว่ามันจะมีลากขึ้นมาแล
0: ้
1: ว
2: อันดับแรกเลยเปลือกนะฮะเขียวๆนี่มันจะแตกออกจะโชว์ผิวสีเหลืองๆเข้ามานะครับแล้วจะมี
0: มันเล็กเริ่ม
2: เล็กๆนะครับโอ้ดู
0: แล
2: ้
0: ว
2: จะมองเห็นไหมท่านนี่โอ้ดูนะฮะออกมาน้อยๆนะครับ
1: อันนี้ขีดหนึ่งของที่เป็น
0: ก็คือ100กรัม
1: เม็ดดิบ
0: นะคะ
1: นะคะแล้วก็พอเราแช่แล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณ2ขีด
0: มันจะเพิ่มจำนวนขึ
2: ้นมาก
0: ขึ้นนะคะ
1: ค่ะถ้าพอเสร็จแล้วมันจะได้ประมาณ6ขีด
0: โอ้ได้ครึ่งกิโลด้วย100กรัม
2: เดี๋ยวนะ
0: 1ขีด
2: 1ขีด
0: ของเมล็ดถั่วเขียวแบบไหนคะ
2: แช่น้ำผู้กลายเป็น2ขีด
0: 2ขีด
2: แล้วพอเสร็จปุ๊บกลายเป็น6ขีด
0: ใช่ค่ะเลย
2: เดี๋ยวนี้ในตลาดขีดนึงกี่บาทแล้ว
0: อุ้ยเขากินมา10กว่าบาทแล้วค่ะ
2: 10กว่าบาทแล้วนะครับโอ้โห
1: เราทำเองอ่ะซื้อไม่ได้แพง
2: ประหยัดมากเลย
1: 500กรัมเนี่ยตกแล้วประมาณ40กว่าบาท
2: ครับ
1: นะคะมันจะตกแล้วประมาณ10บาทนิดๆนะคะ
0: สิ่งสำคัญคือเราปลอดสารแน่นอน
1: แล้วเราก็วิธีการก
0: ็เริ่มต้น
1: เราทำเป็นชั้นถ้าไม่ต้องทำเป็นชั้นนะคะ
2: แช่น้ำจนเสร็จพร้อมแล้วนะครับ
1: เราก
0: ็ใส่ลงไปเลยอันนี้ชั้นล่างสุดนะคะก็คือชั้นล่างสุด
1: ค่ะ
0: นะคะล่างสุดก็ใส่ไปเลยนะคะ
2: ใส่เยอะใส่น้อย
0: ใส่เยอะใส่หนาแค่ไหนคะพี่ตุ้ม
1: ก็ขีดนึงเนี่ยใส่หมดเลย
2: หมดเลย
0: อ๋อทั้งขีดนะคะก็คือใส่ชั้นแรก
1: ขีดเลย
0: อ๋ออันนี้สมมติว่าขีดนึงแล้ว
1: ใช่ไหม
0: เราสมมติไปก่อน
1: พอใส่เสร็จนะคะ
0: ค่ะ
1: เราก็ลดน้ำ
0: อ๋อใส่เสร็จนะคะเราก็ต้องลดน้ำตามเนาะ
2: ต้องลดจากกระติกไหมไม่ต้องใช่ไหม
1: ไม่ต้อง
2: บ้านใครมีก๊อกก็ใส่มาได้นะครับ
1: เราลดน้ำทุกวัน
0: จะเห็นรู
1: ไหมคะน้ำจะไหลมา
0: ไม่ขังทางก็จะมีการระบายน้ำ
1: แล้วเราก็ปิดฝา
0: อ๋อที่สำคัญซื้อถังนี่อย่าลืม
1: แล้วเราก็เอาไปตั้งไว้นะ
0: คะ
1: ทีนี้ที่ถ้าเรามาเพาะที่ทำงานเนี่ยเราก็ไว้ตรงแผนที่ที่เป็นที่ล้างแก้วล้างอะไรอย่างเงี้ยเพ
0: ื่
1: อเราจะได้ลดน้ำได้บ่อย
0: ๆ
1: วันนึงต้องลดน้ำประมาณ5ครั้งค่ะ
0: 5ครั้งนะคะลดน้ำนะคะ
1: ห่างกันประมาณสัก2ชั่วโมง
0: ทุก2ชั่วโมงแต่ประมาณ5ครั้งต่อวัน
2: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าไอ้พ่อแบบนี้เนี่ยอยู่ที่ทำงานสะดวก
1: สบายมากเพราะเรามาทำงานนี่เราอยู่ที่นี่เป็นหลักนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่เป็นหลักงั้นเรามีโอกาสที่แบบไปทานน้ำไปเข้าห้องน้ำปุ๊บก็
0: ทางผ่าน
2: แล้วก็
0: แวะ
2: นึกได้ปุ๊บแวะมาลดน้ำทีนึงกลับมาทำงานต่อนะครับ
1: การจราจรเนี่ยอันนี้คือแล้วเราก็ตั้งไว้ทำแบบเนี้ยประมาณ3วัน
0: 3วัน
1: แล้วแต่ใครจะชอบถ้าไม่ยาวต้องการหัวนิดเดียวหัวเยอะๆคือมีตุ่ม
0: อ๋อก็คือทานตรงหัวตรงนี้
2: หัวโตๆหน่อยหัวโตๆหน่อย
1: นิดเดียวก็ได้อย่างเงี้ยก็พอแล้วเราจะเอาเท่าไหร่ก็พอแล้ว
0: แต่ก็ดูเอา
1: ถ้าเราต้องการที่จะอยากได้
0: ต้นยาวขึ้นมาหน่อยแบบนี้
1: เราก็ไว้นานหน่อย
0: อ๋อมันก็จะยืด
2: เพราะยังไงเราได้ดูอยู่แล้วเราเปิดแล้วน้ำเราเห็นพัฒนาการของเขาอยู่แล้ว
0: เปิดทุกวัน
1: อันนี้วิธีแรกนะคะวิธีที่สอง
0: เป็นชั้น
1: อัน
0: นี้สนใจเป็นคอนโด
1: นะคะ
0: ได้เยอะดีอ่ะ
1: จันทร์เห็นไหมคะเราก็เอาเนี้ยใส่ลงไปเป็นปูด้วยได้เหมือน
2: เอานิ่มๆเอาผ้าน
1: ิ่มๆเหมือนฟองน้ำอะค่ะ
0: ฟองน้ำหาซื้อได้จากที่ไหนคะ
1: อันนี้เป็นแบบร้านพวกขายอุปกรณ์ผ้าค่ะ
0: อ๋อทุกร้านผ้านะคะเป็นฟองน้ำ
2: ตัววัสดุเนี่ยจะคล้ายๆกับที่เขาบุอยู่ตามกระเป๋าเป้อะไรพวกนั้นนะครับ
0: อ๋อเป็นฟอง
2: น้ำแล้วก็มีเป็นผ้าเป็นยางผ้ายืดได้นะครับ
1: อาจารย์น่ารักเห็นไหมเราใส่ฟองน้ำเข้าไปเพื่อจะให้มันมี
0: ซับน้ำ
1: ไว้ตลอดเลย
0: นะคะ
1: อันเนี้ยเป็นตะแกรงที่ซื้อได้ที่พวกขายอุปกรณ์เกษตร
0: อ๋อร้านขายอุปกรณ์เกษตร
1: ตัวเนี้ยเราใส่เพื่อให้มันลากมันนะคะ
0: อ๋อเกาะมันจะคล้ายๆกับตัวนี้ก็คือให้ลากของถั่วงอกนี่มันเกาะ
1: ใช่
0: แทงมา
1: แทงออกมาน
0: ะคะ
1: ที่เราก็ใส่เป็นชั้นเนี่ย
0: นะคะ
1: เราก็แบ่งขนาดมัน
0: ไม่ให้มันใช้1ขีดเหมือนเดิม
1: 1ขีดเหมือนเดิม
0: แต่ว่าใช้เกลี่ย
1: ใช้เกลี่ย
0: เอาน
1: ะคะมันก็จะอยู่บนตะแกรงนะคะต่อไปแล้วก็
0: ชั้นที่2ก็คือรองน้ำก่อน
2: เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น
1: ใช่แล้วก็มีตะแกรงอีกอันน
0: ึ
1: งแล้วก็ใส่ถั่วลงไปเห็นไหมคะมันจะได้ขึ้นเป็นชั้น
0: มันได้เป็นชั้นก็
1: เนี่ยค่ะ
0: ตอนนี้เราไป2ชั้นแล้วเนาะ
1: 2ชั้นแล้วนะคะ

0: เปิดใกล้ๆดูนี่ทีนะนี่คือ2ชั้นนะครับเมื่อกี้หยิบดูหลายรอบแต่เราไม่ได้เห็นข้างในเนาะ
1: นี่นะคะนี่คือชั้นที่1
0: ครับ
1: นี่ชั้นสุดท้าย
2: ชั้นที่2มันเยอะจังโอ้มันเยอะมากนะจัง
0: คุณผู้ชมไม่กินทั้งบ้านจริงๆนะเนี่ยนะครับ
2: เดี๋ยวให้ดูเลย
0: โอ้โห
2: เอามาก่อนเกียร
1: ์เนี่ยค่ะ
0: นะครับ
1: คือชั้นหนึ่งของมัน
2: เอ้ยมันกี่ชั้น
1: 2จะมีข้างล่างอีกชั้นน
2: ึ
1: ง
2: ประมาณ2ถึง3ชั้นไม่เกินจากนั้นแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ถ้าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับโอ้
2: สบายเลย
0: หยิบเป็นทั้งๆมา
2: แล้
0: วก
2: ็ทั้งเลย
1: นี่พอถึงชั้นสุดท้ายเนี่ยเราก็ปิดด้วยฟองน้ำ
2: มีฟองน้ำปิดอีกที
1: 1ฟองน้ำปิดเพื่อการที่เราลดน้ำเราสามารถจะเอาอันนี้ค่ะไปรองที่ก๊อกน้ำได้เลยแล้วก็ให้มันทั่ว
2: ๆน้ำเหมือนน้ำไหลค่ะ
1: ทีนี้ก็คือไม่ไปกระแทกดวนตัวของเม็ด
2: ตัวเมล็ดมัน
1: แค่นี้เราเป็นการเก็บความชุ่มชื้น
2: แล้วเราก็ปิดฝาเหมือนเดิม
1: แล้วก็ไปไว้ที่ที่เราไว้อันนี้มันเป็นทึบแสงแล้วเราไม่ต้องกลัวอะไร
2: ก็คือสำคัญถังเนี่ยต้องฝาปิดนะ
1: มีอย่างเดียวคืออย่าลืมรดน้ำเท่านั้นเองจะอ้วนจะสวยยังไงอยู่ที่น้ำถ้าน้ำถึง
2: อ้วนจะอวดจะสวยเน
1: า
2: ะอ้วนนะคะ
1: วิธีการของการทำ
2: ไม่ยากนะ
1: ยากไหม
2: ครับไม่ยากนะ
1: เห็นไหมคะจะ
2: ง่าย
1: สามารถได
2: ้
1: หัวงอกได้ทาน
0: นะแต่อย่าลืมนะครับว่าเคล็ดลับสำคัญอีกประการนึงคือนอกเหนือจากการรดน้ำตลอดแล้วคือถ้าต้องการให้มีใบก็คืออาจจะเปิดให้แค่วัสดุที่เขาโปร่งแสงนิดนึงมีแสงเข้าไปได้แต่ถ้าต้องการให้อวบขาวไม่มีใบนะเป็นเม็ดกลมๆสวยๆแบบนี
2: ้ก็ทึบแสง
0: ต้องทึบแสงเข้าไว้
2: คราวนี้ถามหน่อยใช้น้ำประปาได้ไหม
1: เนี่ยค่ะนี่รดด้วยน้ำประปา
2: ที่ทำงานที่บ้าน
1: เพราะว่าค่ะไม่เราใช้น้ำประปาเนี่ยแหละค่ะน้ำประปาเขาบอกเลยนะคะ
0: ดื่มได้
1: ค่ะแล้วรถนี่ไม่เป็นไรนะคะอันนี้อยากให้นราดูว่าอ
0: ัน
1: นี้ค่ะเป็นถั่วงอกที่เราซื้อเขามันจะต้นยาวเห็นไหมมันจะยืดแล้วมันไม่มีหัวแต่ถ้าเราเพาะเองมันไม่ยาวแต่หัวมัน
2: ใหญ
1: ่มันใหญ่
0: ถ้าดู
1: จริงๆโปรตีนจากถั่วคือตรงหัว
2: ตรงที่หัวมัน
1: เราเน้นตรงหัวมันเห็นไหมคะ
0: ดูพัฒนาการของการเติบโตนะครับ
1: นะคะ
0: ที่มันควรจะเป็นคือมีสารอาหารอยู่เหลืองๆนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็เติบโตมาแต่น
1: ี
0: ่รีบหมดแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แถมลำต้นของเขานะฮะตัวรากที่เราเคี้ยวกันอร่อยๆเนี่ยยังพองออกมาอย่างแปลกๆนะฮะ
1: อันนี้เนี่ยนี่เห็ด
2: นะคะนี่คือความแตกต่าง
1: เพราะเห็ดน
0: ี้
1: นะคะเพราะเองเนี่ยที่เราต้องกินเราต้องการโปรตีนจากถั่ว
0: แต่กินอย่างเงี้ยทุกทีเลย
1: เพราะว่าส่วนใหญ่เราไปซื้อเขาเราจะเป็นแบบน
2: ี้นี่คือได้ความรู้ไปแล้ว
1: นะคะ
2: เพราะง่ายนะ
0: แล้วมันจะอร่อยนะครับไอ้ถั่วแบบนี้นะ
1: ลองไหมคะ
2: ลองชิมนะ
1: ว่าเป็นไง
0: โอ้โห
2: ชอบเป็นไงฮะจันทร์
1: จันทร์ด้วยค่ะ
2: โอ้ตายแล้ว
0: ไม่เหม็นเลยนะครับไม่เหม็นเลยแล้วก็
2: หวานเนาะ
0: ไม่เหม็นเดี๋ยวค่ะอร่อยอร่อยนะฮะ
2: นะคะ
1: แล้วลองทานอย่างที่ซื้อเข้ามาดันจันลองทาน
2: โอ้ยแล้วเหรอหนูเดี๋ยวไปเนี่ย
0: ดูเงี้ยมันอวบขนาดเนี้ยมันน่าจะ
2: รสชาติมันต่างจริง
1: เห็นไหมคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยหนึ่งเขาขาวเพราะว่าเขาใส่
2: สารฟอกขาวหรือเปล่า
1: เขาก็ทำให้มัน
2: แช่น้ำยาอะไรหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: อันนี้ดูมีชีวิตนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีความหวานด้วยที่เอาหวานจริงๆชิมดู
2: รสชาติดี
1: ไหมคะ
2: นะคะเนาะ
1: เนาะคะไม่ยากสำหรับการทอดถั่วงอกเราอยากว่า
2: ง่ายมาก
1: คือเราอยากมั่นคงทางอาหารเราอยากมีอาหารเป็นของเราเอง เราอยากความปลอดภัยเป็นของเราเองเราเลือกได้นะคะงั้นวิธีการที่เลือกนี่ด้วยเพราะว่าหนึ่งถั่วงอกเนี่ยสามารถเพาะแล้วทานได้เนี่ยภายใน3วันนะคะถ้าเราปลูกผักอย่างอื่นเนี่ยใช้เวลารอนานกว่าก็เพาะถั่วงอกทานก่อนเป็นผักสำหรับ
2: เริ่มต้น
1: เพราะเราจะดีใจค่ะว่าได้ผักทานเองแล้วก็ปลอดภัยสำหรับตัวเอง
0: ได้คีย์เวิร์ดสำคัญแล้วนะประหยัดนะครับปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นคงทางอาหารด้วยเร
2: ื่อง
0: ราวของถั่วงอกแบบเพาะรับประทานเองทั้งที่บ้านที่ทำงานจากพี่ตุ้มของเรา
1: ได้ไหมคะอาจารย์เล่าให้ฟัง
0: สุดยอดมาก
1: ได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะง่ายมากนะคะก็สำหรับวันนี้เนาะท่านผู้ชมนะคะก็ได้ทราบแล้วขั้นตอนการเพาะถั่วง่ายลองไปเริ่มทำดูเนาะหาอุปกรณ์ง่ายๆที่มีที่บ้านแล้วลองฝึกดูแล้วเดี๋ยวจะมีพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอาจจะเพาะเพื่อจำหน่ายก็ได้เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะถ้าเรา
2: ก็ได้
1: ถ้าเราอยากจะถ้าเราเป็นแล้วเก่งแล้วเราเริ่มขยับที่จะเพาะมาจำหน่ายเพื่อนๆที่ทำงานก็ได้
2: น่าสนใจนะคะ
1: แล้วก็ซื้อถังที่ใหญ่กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เนาะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะงั้นก็อย่าลืมติดตามชมรายการที่นี่เกษตรปริชาตินะคะในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อ
1: ้
2: าวเอาทานอีกแล้วทานอ
0: ีกมาโอ้โ
2: หรสชาติดีขอบคุณค่ะหวานดีหวานดี
0: คือหัวมันอร่อยด้วยพี
1: ่หัวอร่อยค่ะ
2: กินแล้วมีโปรตีนสูงมากนะคะประหยัด
0: ต่างมาก
2: น่าสนใจ
0: มาก
2: น่าสนใจ

0: ไปมสทมา
1: เออแล้วไปกรุงเทพเป็นไงบ้าง
0: เราก็ไปสมัครเรียนนั่นแหละที่มสทแต่เราไปศูนย์ใหญ่เลยแล้วก็ซื้อระเบียบการมาให้ธันวาเขาด้วย
2: โอ้ซื้อระเบียบการมาด้วยน่าสนใจอ่ะ
1: ไหนคะดูไหนดิเนี่ยระเบียบการอ่ะรู้ป่ะเพราะเขามีตำแหน่งที
0: ่
1: เนี่ยเซเว่นเขาก็ขาย
0: เออ
1: จะดีด้วยนะแก
0: จริงด้วย
1: เออ
0: เออน่าแต่เราอยากไปซึมซับบรรยากาศจะได้รู้ไงว่ามันมีอะไรบ้าง
1: โอเค
0: เออว่าเดี๋ยวเราไปหาว่าก่อนนะรอเรานานแล้ว
1: ไปเดี๋ยวไปด้วย
0: อืมเป็นไง
3: อ
0: ้
3: าวเอ๊พอลล่า
0: เอ้ย
3: เป็นไงมาไงเนี่ยฮะ
0: ก็มหาวานั่นแหละ
3: อ
0: ืมโอ้ได้ข่าวว่ากิจการใหญ่โตนะโรงเรือนใหญ่มากเลย
3: โอ้ยไม่เท่าไหร่หรอกเพื่อนนะแค่นี้แหละ
0: อย่าไปพูดข่าว
3: อืมไม่ใช่ว่ามันจะดีอย่างที่ตาเห็นนะไหนจะมีศัตรูพืชอะไรอย่างนี้อีกอืมผลผลิตก็ไม่ค่อยดีขายไม่ค่อยออกไหนจะมาแรงลงนี่ก็ตั้งเครียดอยู่นี่ไม่รู้ทำยังไงเนี่ย
0: โอ้เราไปสมัครเรียนมาซื้อมาฝากอันนี้น่าจะช่วยเราได
3: ้อะไรเพื่อน
0: เปิดเลย
4: มันเป็นระเบียบการการเรียนของมสท.ในนี้นะมีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์น่าจะเหมาะกับวานะสาขาเนี้ยตอบโจทย์กับผู้ปฏิบัติงานในอาชีพเกษตรกรและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสหกรณ์ทั่วไปก็ได้ที่ต้องการแสวงหาความรู้ในการปฏิบัติงานทางด้านส่งเสริมการเกษตรการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมการจัดการการผลิตพืชการจัดการการผลิตสัตว์สหกรณ์และธุรกิจการเกษตรโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสาขาวิชานี้นะเปิดหลายหลักสูตรเลยมาดูหลักสูตรแรกนะหลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรหลักสูตรที่2เกษตรศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรก็มีหลายวิชาเอกด้วยกันนะมีทั้งการจัดการการผลิตพืชการจัดการการผลิตสัตว์การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมและวิชาเอกธุรกิจการเกษตรและอีกหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์ด้วย
0: สนใจไหม
3: เออเอ๊น่าสนใจดีนะเนี่ยแล้วทำยังไงบ้างอ่ะยิ่งไม่มีเวลาอยู่ต้องดูแลสวนดูแลไร่อีกเนี่ย
0: อุ้ยอย่างนี้ก็พูดกันยาวเลยขอกระเป๋าลงก่อนละกัน
3: ทางนั้นเชียว
0: นี่เรียนที่นี่นะเราไปดูมาแล้วเราไปศูนย์ใหญ่มาเลยที่นู่นนะเขามีการเรียนการสอนที่แบบเป็นแบบออนไลน์เลยแล้วก็มีการผลิตสื่อที่ทันสมัยแล้วก็โรงงานใหญ่มากด้วยเนี่ยทั้งมือถือออนไลน์ทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดเลยอาจารย์มาสอนเสริมในแต่ละจังหวัดก็มีนะจังหวัดเราก็
3: ม
0: ีแล้วก็มีศูนย์วิทยาบริการทั้ง10ศูนย์เลยไม่ต้องไปถึงกรุงเทพเหมือนเรา
1: ว้าว้าย่าไม่ให้ตาไม่กินข้าวอ่ะเอาน
0: ั่งเลยพี
1: ่โอ้ยหายไปนานเนี่ยเอ้เนี่ยไปไหนมาเนี่ยโอ้โหตลอดเอ้าแล้วนี่กำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ย
5: ก็เนี่ยเอกับวากำลังคุยเรื่องระเบียบการในการรับสมัครนักศึกษาของมสท.อยู่อ่ะ
1: เอ้าจริงดิพี่กำลังเรียนมสท.อยู่เลยเนี่ยสาขารัฐศาสตร์นะ
5: เฮ้ยเนี่ยแพลวก็สนใจเหมือนกันนะว่าจะเรียนสาขารัฐศาสตร์เหมือนกัน
1: อันนี้เดี๋ยวมาดูระเบียบการนี่ระเบียบการใช่ไหมมาไปดีอ่ะขอยืมหน่อยวา
0: ไปวาอย่าไปกวนเขาเลยพาเราไปดูสวนดีกว่า
5: เออไปเหอะไปเหอะ
1: ไปเลยไปเลย
5: ไปเลยไปเลยตามสบายเลย
1: โอเคเนี่ยสาขารัฐศาสตร์นะมี2แขนงวิชาแน่1การเมืองการปกครอง2ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศน่ะ
5: โหน่าสนใจนะเนี่ยแล้วเนี่ยถ้าจบไปเป็นอะไรบ้างคะเนี่ย
1: ถ้าเป็นการเมืองการปกครองนะเราก็เป็นประธานอำเภอสวยๆเก๋ๆหรือไม่ก็เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือจะไปเป็นเจ้าที่ฝ่ายปกครองก็ได้นะ
5: โอ้โหสนใจเลยอ่ะอย่างเงี้ยถ้าไปสมัครนายกอบต.ก็ได้สิ
1: ได้สิแน่นอนสวยๆอย่างเรา
5: อยากเรียนเลยนะเนี่ย
1: หรือถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราอาจจะเป็นนักการทูตต่างประเทศเก๋ๆอยู่ได้นะจ๊ะ
5: โอ้โหสปีกอังกฤษเลยค่ะ
1: ได้ไม่ได้นะ
5: ชอบเลยค่ะอย่างเงี้ยต้องชวนมาไปสมัครพร้อมกันแล้วแหละ
1: ดีเลยมันเป็นรุ่นน้องพี
5: ่โอเคค่ะ
1: ใช่สมัครทางไปรษณีย์ไม่ยากสมัครง่าย
5: ๆไปกันเถอะเนี่ยสองคนนี้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู
1: ้เออนั่นสิเออสิยายเมย์เนี่ยตามกินข้าวยายเมย์รอแย่แล้วเนี่ย
5: ไปตามเขาก็เถอะ
1: ไปเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันเหมือนกัน
5: โอเค

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาการและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
3: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับสนับสนุนกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจสำหรับตอนที่1นะครับเราจะคุยกันเรื่องของความเป็นมาและความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิตอลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจเรามาดูกันนะครับในแนวคิดเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของความเป็นมาและความสำคัญนะครับส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประเภทของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจสำหรับความเป็นมาและความสำคัญนะครับในกระบวนการทางธุรกิจเนี่ยมีสิ่งที่เราสนใจอยู่4ตัวด้วยกันนะครับก็เริ่มจากอะไรครับเริ่มจากคุณภาพหรือ quality นะครับเราสนใจว่าคุณภาพนั้นเนี่ยจะเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่านะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของ time to market หรือว่าเวลาจะสามารถผลิตได้ทันกับความต้องการกับปริมาณหรือไม่นอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ cost หรือว่าต้นทุนนะครับว่าต้นทุนเนี่ยมันสามารถทำให้บริษัทมีกำไรและลูกค้าจะสามารถจ่ายในราคาที่เราตั้งไว้ไหมนะครับอันที่4นะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของ performance นะครับในทางธุรกิจนะครับความสามารถในการปรับเปลี่ยนความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจและอุตสาหกรรมนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับในการเป็นวัตถุอุตสาหกรรมเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีนะครับเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เราเลยเรียกว่าเป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมคำว่าเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เนี่ยก็คือว่าทำให้ลดแรงงานคนแล้วก็สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตนอกจากนั้นเนี่ยยังเพิ่มความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นนะครับในการปฏิวัติครั้งแรกเนี่ยครั้งที่1ก็คือเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเครื่องจักรขอโทษครับเปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนเนี่ยไปสู่การใช้เครื่องจักรหรือใช้กลไกนะครับเราก็สามารถลดแรงงานสัตว์แรงงานคนมาใช้กลไกได้ผ่านพลังงานน้ำนะครับพลังงานไอ้น้ำการเผาไหม้ของถ่านหินนะครับแล้วก็เกิดการไปวัดครั้งที่2ก็คือเรามีสายพานการผลิตนะครับโดยที่พลังงานเราก็สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องและถัดมาในการไปวัดอุตสาหกรรมครั้งที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์และระบบการผลิตที่ใช้หุ่นยนต์และก็เป็นระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้งานนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตในครั้งที่3และปัจจุบันเนี่ยที่กำลังดำเนินอยู่นะครับก็เป็นการปฏิวัติครั้งที่4ซึ่งเป็นเรื่องของการเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเข้ามาช่วยประสานในกระบวนการผลิตในทุกส่วนนอกจากจะเป็นในเรื่องของความเป็นอัตโนมัติก็ยังเพิ่มความฉลาดขึ้นมาด้วยนะครับเราจะพบว่ามีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์มีเรื่องของข้อมูลที่ถูกนำมาวิเคราะห์ถูกนำมาใช้การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นะครับซึ่งในแต่ละเทคโนโลยีที่มาเกี่ยวข้องก็มีเรื่องของการจัดการนะครับที่เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นการใช้สายพันธุ์ทางการผลิตการใช้ระบบแบบToyota นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า Lean นะครับหรือว่าเป็นการระบบแบบที่เรียกว่ายืดหยุ่นเป็น Flexible Manufacturing System นะครับหรือว่าถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของ Reconfigurable นะครับการปรับเปลี่ยนสายการผลิตให้สอดคล้องเหมาะสมแล้วก็สามารถทันกับความต้องการของ product life cycle หรือว่าอายุของผลิตภัณฑ์ที่สั้นลงนะครับจนมาสู่ปัจจุบันก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่า cloud based manufacturing system นะครับก็คือมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์มีการใช้ข้อมูลที่มีการสื่อสารกันผ่านระบบ cloud นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลนะครับ information technology นะครับที่เข้ามามีบทบาททำให้เกิดnew manufacturing industry ได้เพราะว่าในการผลิตแบบเดิมเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของต้นทุนแรงงานนะครับแล้วก็มีความต้องการที่จะเปลี่ยนให้ผลิตภัณฑ์แบบมีความใหม่อยู่ตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยอายุของผลิตภัณฑ์ก็จะสั้นลงเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นก็จะมีส่วนต่างๆที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันกับความต้องการที่มากขึ้นของลูกค้านะครับต้องการความหลากหลายต้องการความมีเอกลักษณ์เฉพาะอย่างนะครับดังนั้นข้อมูลพวกนี้เนี่ยก็จะมาช่วยให้อุตสาหกรรมเนี่ยมีการ
ปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นแบบใหม่ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเปรียบเทียบนะครับในอดีตกับปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ในอดีตก็เป็นเมนเฟรมนะครับปัจจุบันก็จะเป็น personal computer ระบบฐานข้อมูลเมื่อก่อนเป็นกระดาษตอนนี้ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการสืบค้นเมื่อก่อนใช้ความชำนาญของบุคลากรนะครับต้องมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็นระบบข้อมูลนะครับที่สามารถsearch หาข้อมูลได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับก็เชื่อมต่อทีละน้อยแล้วก็ช้านะครับมีข้อจำกัดในการเชื่อมโยงนะครับต้องใช้สายลากปัจจุบันก็ข้อมูลทีละมากๆนะครับใช้พร้อมกันหลายๆคนก็สามารถทำงานได้นะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับสารสนเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับทางอุตสาหกรรมนะครับเมื่อก่อนระบบเซ็นเซอร์ก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะครับเป็นเทมเพอเรเจอร์มีข้อมูลที่ออกมาเป็นตัวเลขต้องใช้ปุ่มในการปรับต่อมาก็เป็นระบบดิจิตอลที่สามารถเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประมวลผลได้เลยนะครับสำหรับอุปกรณ์การบันทึกข้อมูลเมื่อก่อนอาจจะต้องบันทึกลงเอกสารใช้คนเขียนตอนนี้ก็ใช้การสื่อสารผ่านดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับทำให้ข้อมูลเนี่ยสามารถผ่านไปในระบบทางสายหรือว่าระบบทางการสื่อสารไร้สายได้เลยนะครับระบบควบคุมเมื่อก่อนก็จะมีเพียงแค่ PLC Fuzzy Logic หรือว่า Neural Network นะครับปัจจุบันก็จะมีInternet of Things นะครับมี Artificial Intelligence และมี Machine Learning ที่ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของกระบวนการผลิตได้ถัดมาครับในเรื่องของการทำงานทางด้านวิศวกรรมนะครับเมื่อก่อนก็ใช้ประสบการณ์นะครับใช้คนในการคำนวณปัจจุบันก็ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาในการคำนวณเรามีซอฟต์แวร์ต่างๆที่มาช่วยในการวางแผนช่วยในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์แล้วก็ช่วยในการจัดการการผลิตสำหรับรูปแบบการผลิตนะครับในอดีตเราก็จะผลิตแบบที่เรียกว่า mass production นะครับผลิตเทียมมากๆแต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนไปเป็น mass customization ที่สามารถที่จะให้ความหลากหลายตามความต้องการของลูกค้าได้นะครับถัดมาในส่วนของการทดสอบนะครับเราต้องเมื่อก่อนก็ต้องทดสอบด้วยผลิตภัณฑ์จริงแต่ว่าปัจจุบันเราก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์นะครับให้มีการทดสอบชนทดสอบการเสียหายผ่านคอมพิวเตอร์นะครับส่วนการแก้ปัญหาก็ต้องใช้คนมานั่งรวมหัวคุยกันนะครับแต่ในปัจจุบันเราก็สามารถที่จะสื่อสารทางไกลได้ใช้คอมพิวเตอร์มาส่วนร่วมให้ข้อมูลในการตัดสินใจก่อนที่จะต้องใช้คนทำการ approve อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับด้านการผลิตนะครับก็เราต้องใช้เครื่องจักรนะครับใช้แรงงานแล้วก็จะต้องทำไงให้มันคุ้มค่านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยแรงงานเราสามารถทุ่นแรงได้โดยเครื่องจักรทำให้ผลิตได้24ชั่วโมงนะครับ7วันไม่ต้องหยุดพักเลยนะครับก็ทำให้ลดสินค้าคงคลังนะครับแล้วก็ลดชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิตนะครับหรือว่าเรียกว่า work in process นะครับการไหลของสารสนเทศนะครับก็แน่นอนเมื่อก่อนก็ต้องใช้กระดาษติดไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ในแต่ละแผนกทำการกรอกข้อมูลนะครับปัจจุบันก็ใช้เซ็นเซอร์ใช้ระบบบาร์โค้ด RFID ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้แต่ใช้ image processing เพื่อให้สามารถ capture แล้วก็ประมวลผลรู้ว่าข้อมูลเกี่ยวข้องกับอะไรผลิตภัณฑ์อยู่ในล็อตไหนนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับการใช้ข้อมูลสารสนเทศเข้ามาช่วยในทางธุรกิจช่วยในการออกแบบและช่วยในการผลิตซึ่งก็นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่ลูกค้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของตอนนี้นะครับเป็นความสำคัญแล้วก็ความเป็นมาเราไล่ตั้งแต่การเป็นอุตสาหกรรมไปสู่ในเรื่องของรายละเอียดของเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้นะครับ

อุตสาหกรรมและธุรกิจโดยทั่วไปนะครับเราจะมี2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันที่เป็นประเภทของเทคโนโลยีดิจิตอลที่ถูกนำมาใช้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่2ก็จะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันหรือเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับในส่วนของเทคโนโลยีนะครับ6เรื่องนี้ก็ยกมานะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้มากมายนะครับแต่ก็จะยกตัวอย่างที่มีความสำคัญแล้วก็มีบทบาทอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของเครือข่ายไร้สายแล้วก็เทคโนโลยีดาวเทียมอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการสื่อสารของข้อมูลนะครับเทคโนโลยีถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบตรวจจับนะครับหรือการ detection นะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะควบคุมคุณภาพแล้วก็ตรวจดูความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ที่ออกมานะครับก็ให้มันตรวจสอบอัตโนมัติแล้วก็แจ้งว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับถัดมาก็จะเป็นเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สนเทศนะครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งนะครับก็จะช่วยในเรื่องของโลจิสติกนะครับในเรื่องของการ tracking รถบรรทุกที่นำไปส่งให้กับลูกค้านะครับถัดมาก็จะเป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติและการควบคุมหรือที่เรียกว่าออโตเมชันนะครับในระบบการผลิตนอกจากใช้คนแล้วในปัจจุบันและอนาคตนะครับก็จะมีการใช้เครื่องจักรที่เป็นเครื่องจักรอัตโนมัติและสายการผลิตที่มีการทำงานโดยที่ใช้คนน้อยที่สุดหรืออาจจะไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับในเทคโนโลยีถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการผลิตรวมทั้งการสร้างต้นแบบของผลิตภัณฑ์ด้วยความรวดเร็วนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดการที่จะใช้เครื่องจักรอัตโนมัติก็จำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่เป็นดิจิตอลนะครับข้อมูลดิจิตอลเนี่ยก็ได้จากการสร้างแบบจำลองที่เป็นรูปร่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของผลิตภัณฑ์รูปร่างของตัวแม่พิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับแล้วก็ส่วนต้นแบบก็จะเป็นพวกที่เรียกว่าเป็น 3D printing นะครับเป็นเครื่องพิมพ์3มิติที่สามารถเอาข้อมูลดิจิตอลแล้วก็ปริ้นออกมาเป็นรูปร่างได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการรู้จำเสียงหรือว่าคำพูดนะครับต่อไปในกระบวนการสั่งงานก็จะสั่งงานผ่านเสียงแทนที่ต้องการพิมพ์ผ่านคีย์บอร์ดนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เสียงได้ดังนั้นเนี่ยระบบการรู้จำเสียงรู้จำความหมายก็มีความสำคัญนะครับถัดมาครับในเรื่องของแอปพลิเคชันมีอะไรบ้างที่มีความสำคัญนะครับอย่างแรกเลยก็คือระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์นะครับลูกค้ามีความสำคัญจะเก็บข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนทำอย่างไรแล้วก็ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรนะครับวัสดุนะครับบุคลากรเครื่องจักรเราจะวางแผนอย่างไรเพื่อให้ทันกับความต้องการหรือว่าดีมานด์ของลูกค้านะครับถัดมาก็เป็นระบบการผลิตแบบบูรณาการทางคอมพิวเตอร์หรือว่าซิมนะครับคอมพิวเตอร์อินทิเกรเต็ดแมนูแฟคเจอริงในระบบการผลิตในสายการผลิตจำเป็นจะต้องรู้ข้อมูลระหว่างกันนะครับตั้งแต่ทางเข้าจนถึงทางออกนะครับจากวัตถุดิบไปสู่ผลิตภัณฑ์ถัดมาสุดท้ายก็เป็นระบบมัลติมีเดียนะครับเทคโนโลยีความจริงเสมือนความจริงเสริมหรือว่าความจริงผสมอันนี้ก็น่าจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะครับที่เป็นการใช้ดิจิทัลคอนเทนต์เข้ามาช่วยในการผลิตไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารหรือว่าการตัดสินใจแบบเสมือนนะครับเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นโมเดลทางคอมพิวเตอร์ได้ดังนั้นเนี่ยข้อมูลพวกนี้ก็ถูกนำมาใช้เพื่อที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งหมดก็เป็นประเภทของเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเราอาจจะดูและอ่านจากสื่อจากแหล่งการเรียนรู้ที่เพิ่มเติมได้นะครับ

ในตอนที่3นะครับเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจซึ่งจะประกอบกันด้วย2เรื่องนะครับที่เป็นหัวเรื่องย่อยข้างในก็คือเทคโนโลยีดิจิทัลในการติดต่อสื่อสารและการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับของสารสนเทศส่วนเรื่องที่2ก็จะเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับเรามาในเรื่องย่อยเรื่องแรกก่อนนะครับเทคโนโลยีดิจิทัลในการติดต่อสื่อสารและการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเครื่องมือในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นดีไวซ์ต่างๆหรือแม้แต่เป็นเครื่องจักรอุปกรณ์หรือแม้แต่ของใช้ในบ้านเช่นตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรต่างๆก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านสายนะครับการสื่อสารผ่านข้อมูลที่เป็นบลูทูธนะครับหรือว่าการสื่อสารที่ผ่าน Wi-Fi นะครับหรือแม้แต่การสื่อสารที่ผ่านคลื่นไมโครเวฟผ่านสัญญาณรับดาวเทียมและส่งมานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่สามารถติดต่อสื่อสารนะครับที่สามารถส่งข้อมูลกันได้คราวนี้เรามาดูนะครับเขาก็จำแนกนะครับเป็น4กลุ่มย่อยด้วยกันเป็นแพนเป็นแลนเป็นแมนแล้วเป็นแวนนะครับซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยก็จะพิจารณาตามความไกลนะครับส่วนของแพนนี่เป็นบุคคลนะครับก็จะใกล้ๆนะครับเมตร2เมตรห่างกันนะครับไม่เกิน5เมตรหรือว่าไม่เกิน10เมตรถ้าเป็นแลนเนี่ยก็จะ10เมตร100เมตรหรือ1กิโลนั้นเป็นแลนนะครับส่วนแมนที่เป็นระดับเมืองเนี่ยก็เป็น10กิโลขึ้นไปแต่ถ้าเป็นแวนที่มีขนาดไกลนะครับวายนะครับก็ระดับประเทศระดับทวีปก็จะห่างกันเป็น100กิโลเมตรหรือว่า1000กิโลเมตรนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยหรือว่าขนาดของเครือข่ายและเทคโนโลยีเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้สิ่งที่เราคุ้นเคยนะครับระบบเครือข่ายส่วนบุคคลก็เรียกว่าแพนนะครับ Personal Area Network ก็จะเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เรามีเมาส์มีคีย์บอร์ดแล้วก็ติดผ่านสายนะครับบางครั้งอาจจะมีลักษณะผ่านสัญญาณที่เป็นบลูทูธก็สามารถที่จะทำได้อันนี้ก็จะเป็นระยะใกล้ๆนะครับถ้ามันไกลขึ้นเรื่อยๆสัญญาณก็จะไม่ดีมีปัญหานะครับอันนี้เป็น Local Area Network นะครับหรือว่า LANก็สำหรับในออฟฟิศในหน่วยงานที่เป็นแต่ละชั้นเนี่ยเราก็จะมีวงเราเตอร์นะครับที่เสียบต่อผ่านเซิร์ฟเวอร์หรือผ่านตัวสวิตเชอร์อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ LAN นะครับถัดมาครับระดับที่เป็นเมืองนะครับ Metropolitan Area Network นะครับองค์กรระหว่างองค์กรในเมืองก็ต้องมีการลากสายไฟเบอร์ออปติกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสายโทรศัพท์สายสื่อสารนะครับเพื่อจะเชื่อมโยงกันได้แล้วก็สุดท้ายก็เป็นระดับที่ไกลนะครับเป็นประเทศกับประเทศหรือว่าทวีปก็ต้องผ่านสายไฟเบอร์ออปติกนะครับที่ผ่านทางทะเลหรือแม้แต่จะผ่านทางสัญญาณดาวเทียมเป็นต้นนะครับผ่านคลื่นไมโครเวฟอันนี้ก็ทำให้สามารถที่จะสื่อสารในระยะทางไกลได้คราวนี้เรามาดูตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการการผลิตนะครับก็คือMES นะครับ Manufacturing Execution System นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสื่อสารระหว่าง Shop Floor แล้วก็ส่วนขององค์กรนะครับในระบบการผลิตเนี่ยเราก็จะใช้ MES นะครับที่ทำการสื่อสารระหว่าง Shop Floor นะครับได้ข้อมูลแล้วก็มาวางแผนในกระบวนการผลิตทราบสถานะในการทำงานหรือว่าวางแผนในการซ่อมบำรุงนะครับดูค่า OEEเพื่อจะดูประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็ไปสู่ในระบบ inventory ในระบบองค์กรนะครับแล้วก็ดูเรื่องของต้นทุนเพื่อที่จะพยากรณ์สิ่งที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดู demand และการผลิตให้สอดคล้องกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น CAPP นะครับ Computer Aided Process Planning อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบช่วยในการวางแผนกระบวนการผลิตซึ่งเราก็ต้องเอามาวางแผนนะครับว่าในแต่ละขั้นตอนจะต้องใช้แมททีเรียลเท่าไหร่มีเครื่องจักรเท่าไหร่มีคนเท่าไหร่แล้วก็วางแผนเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตและเวลาในการผลิตรวมถึงวันในการผลิตและก็สิ่งที่ต้องบำรุงรักษาซึ่งจะต้องมีการหยุดพักการทำงานของเครื่องจักรเพื่อจะซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนอะไหล่ที่สึกหรอเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น CIM นะครับหรือ SIM นะครับเราก็เป็นระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการผลิตก็จะต้อง
มีการสื่อสารข้อมูลกันทราบสถานะเรียลไทม์ของจำนวนที่ผลิตได้จำนวนที่ผลิตเสียนะครับแล้วก็เอาข้อมูลความต้องการมาวางแผนอย่างละเอียดนะครับใน Shop Floor ถัดมานะครับก็จะเป็นระบบ ERP นะครับหรือเรียกว่าระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรนะครับซึ่งเราก็ต้องดูทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นมิติของลูกค้านะครับ Customer Relation Managementนะครับมิติของซัพพลายเออร์ที่ต้องส่งอุปกรณ์ส่งวัตถุดิบให้เรานะครับซัพพลายเออร์รีเลชั่นแมเนจเมนต์นะครับ

มิติในเรื่องของตัวการออกแบบนะครับดูในเรื่องของenterprise ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรนะครับค่าใช้จ่ายต้นทุนนะฮะเงื่อนต่างในกระบวนการผลิตแล้วก็ไปสู่ในเรื่องของเซอร์วิสนะครับที่ต้องเกี่ยวข้องกับลูกค้าและตัวผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเราผลิตนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าก็จะมีแดชบอร์ดหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องในทุกมิติเพื่อให้สามารถที่จะประมวลผลแล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องรวดเร็วนะครับและมีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบการจัดการข้อมูลวงจรผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีอายุของมันนะครับเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นนะครับออกแบบนะครับผลิตใช้งานมันจนไปสู่ในเรื่องของการทำลายหรือว่ายกเลิกผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะครับเพื่อนำไปสู่วงจรการรีไซเคิลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมันก็จะมีข้อมูลของรูปร่างที่ผ่านการออกแบบโดยคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมันก็จะระบุรายละเอียดต่างๆว่าใช้กี่ชิ้นแต่ละชิ้นเกิดจากวัสดุอะไรผลิตขึ้นเองหรือว่ารับจากซัพพลายเออร์มาประกอบต้นทุนแต่ละชิ้นส่วนมีต้นทุนเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ในสต็อกเท่าไหร่อย่างไรนะครับก็จะมีข้อมูลเหล่านี้เกิดขึ้นครับสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับจริงๆก็มีอยู่หลายๆตัวมากเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าอ่านในเอกสารคำสอนได้ตัวอย่างก็จะมีเรื่องของการใช้ 3D Printing นะครับในกระบวนการการใช้นาโนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานนะครับการใช้คอมพิวติ้งการใช้ AIการใช้ Internet of Things นะครับเพื่อในการสื่อสารของผลิตภัณฑ์ของชิ้นส่วนของเครื่องจักรการที่จะมี Big Data ในการมาวิเคราะห์นะครับการใช้ระบบ Augmented Reality Virtual Reality เข้ามาช่วยให้การสื่อสารดีมากยิ่งขึ้นการใช้ Simulation Technique หรือว่าการที่จะพยากรณ์ข้อมูลล่วงหน้าและการใช้หุ่นยนต์ที่มีความก้าวหน้ามีความซับซ้อนนะครับที่สามารถทำงานได้มากกว่ามนุษย์ทั่วไปนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่เราดึงให้พวกเราได้เห็นนะครับแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราสามารถอัปเดตได้จากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็แหล่งการเรียนรู้ที่ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมไว้ให้นะครับ

ครับในตอนที่4นะครับเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อย2หัวข้อด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของกรณีศึกษานะครับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการติดต่อสื่อสารและการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับในการจัดการกระบวนการซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าไปอ่านในรายละเอียดนะครับในเอกสารคำสอนนะครับซึ่งมีข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับอย่างแรกเลยนะครับกรณีแรกที่มีข้อมูลในตัวเอกสารนี่ก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษาข้อที่1นะครับหัวข้อที่1ก็คือบริษัทเยฟนะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับที่แนะนำทางด้านอาหารมีการรีวิวเรื่องของร้านค้าร้านอาหารนะครับซึ่งใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์นำไปสู่การพัฒนาตัวการบริการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริการในเรื่องของการซ่อมแซมนะครับของบ้านหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่เขาให้เซอร์วิสเนื่องจากเอาข้อมูลมาวิเคราะห์และเห็นความต้องการของลูกค้านะครับที่สามารถต่อยอดธุรกิจได้นอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของกรณีศึกษาที่2นะครับ Tencent Cloud นะครับ Tencent นี่ก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนนะครับซึ่งในกรณีศึกษาเนี่ยก็จะมีบริษัท Foxconn นะครับที่เป็นบริษัทลูกนะครับนำเอาเทคโนโลยีทางด้าน Cloud Computing นะครับแล้วก็ Industry 4.0 หรือว่าอุตสาหกรรม 4.0 นะครับมาทำให้เป็นระบบออโตเมชันที่มีความฉลาดถัดมาก็จะเป็นกรณีศึกษาที่3นะครับก็จะเป็นบริษัท IDC Premier นะครับซึ่งเขาก็มีการนำเอาระบบคลาวด์เข้ามาใช้แล้วก็ระบบการตัดสินใจผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์นะครับเพื่อทำให้ประสิทธิภาพของบริษัทดียิ่งขึ้นคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับในการจัดการกระบวนการกรณีแรกก็จะเป็นเรื่องของ Big Data นะครับแล้วก็ AI นะครับเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างประสบการณ์ที่ดีนะครับซึ่งในรายละเอียดนั้นก็

็จะมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับธนาคารนะครับ JP Morgan นะครับหรือว่าสินค้าเกี่ยวกับ Campbell Soup นะครับซึ่งทั้งสองเนี่ยเราก็ใช้ Data ของลูกค้านะครับมาทำการวิเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์มีการสื่อสารผ่าน Message ที่เป็น Personalized นะครับก็คือบุคคลแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างหลากหลายซึ่งMessage ที่ส่งไปก็จะสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละคนนะครับซึ่งอย่างบริษัท Campbell เนี่ยที่ทำซุปเนี่ยก็จะใช้วัสดุนะครับที่เป็นตัวปัญญาประดิษฐ์ที่ IBM พัฒนาขึ้นทำให้การโฆษณาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถที่จะสร้างเมนูอาหารให้กับเฉพาะคนได้เลยว่าในตู้เย็นมีอะไรเหลือบ้างแล้วเขาก็จะส่งเมสเสจตอบกลับนะครับเพื่อให้ทำอาหารกับตัวซุปของเขาที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเขานะครับหรือว่ากรณีศึกษาถัดมานะครับที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับฟูจิสึสมาร์ทออโตเมชันสมาร์ทแฟคทอรี่นะครับซึ่งบริษัทก็จะเป็นระบบออโตเมชันทั้งหมดนะครับก็จะมาเกี่ยวข้องในกระบวนการที่กระบวนการผลิตในทุกส่วนนะครับเอา AI เข้ามาช่วยเอาการตัดสินใจเข้ามาช่วยนะครับทำให้ระบบการทำงานและการทำงานของบุคคลกับเครื่องจักรกับเครื่องจักรเนี่ยทำงานได้รวดเร็วถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายที่เป็นกรณีศึกษาที่3ก็จะเป็นAS 5G นะครับกับบริษัทอมรอนก็จะมีการใช้อุตสาหกรรม 4.0 เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในระบบการผลิตซึ่งก็ผ่านการสื่อสารในระบบ 5G ที่มีความรวดเร็วนะครับทำให้เราสามารถที่จะทราบข้อมูลเรียลไทม์หรือว่าสามารถควบคุมการทำงานแบบเรียลไทม์ได้ผ่านเครือข่ายไร้สายนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในกรณีศึกษาในส่วนนี้นะครับทั้งหมดก็เป็นกรณีศึกษานะครับที่เกี่ยวข้องกับในตอนนี้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการจัดการในระบบซึ่งใช้เทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็ใช้ AI เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราสามารถที่จะอ่านในรายละเอียดจากเอกสารแล้วก็แหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้เพิ่มเติมได้

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับโรงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

หลักแล้วเนี่ยเป็นไปตามหลักดินแดนนะคะซึ่งจุดมุ่งหมายที่สําคัญของหลักดินแดนนี้เนี่ยก็เพื่อให้การรับรองอํานาจอธิปไตยของประเทศต่างๆนะคะในการที่จะคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศของตัวเองนะคะเราจึงสามารถกล่าวได้ว่าในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยสิทธิ์ต่างๆที่แต่ละประเทศให้การรับรองคุ้มครองนะคะจะมีความเป็นอิสระจากกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการคุ้มครองวัตถุแห่งสิทธิ์อันเดียวกันก็ตามดังนั้นเนี่ยผลงานทางปัญญาของบุคคลนะคะที่ได้ถูกคิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่เนี่ยก็ย่อมจะขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆนะคะซึ่งการที่อาจจะมีประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าให้การคุ้มครองแต่ว่าให้การคุ้มครองในระดับที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการปกป้องสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของผลงานทางปัญญาได้นะคะทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากการที่กฎหมายให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพียงภายในเขตอำนาจอธิปไตยของตัวเองเท่านั้นเนี่ยย่อมไม่เพียงพอต่อการคุ้มครองผลงานทางปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่สามารถแพร่กระจายออกไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็จะก่อให้เกิดปัญหาการลอกเลียนแบบนะคะแล้วก็มีการกระทําละเมิดสิทธิบัตรกันในต่างประเทศขึ้นซึ่งปัญหานี้เองเนี่ยก็เลยนําไปสู่การจัดทําความตกลงระหว่างประเทศนะคะที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมาหลายฉบับนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทําขึ้นในลักษณะที่เป็นความตกลงแบบพหุภาคีนะคะซึ่งก็จะมีความเป็นเอกภาพมากกว่าความตกลงในลักษณะที่เป็นทวิภาคีทั้งนี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาจากความตกลงระหว่างประเทศที่มีเนี่ยเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆนะคะก็จะเป็นไปเพื่อสร้างมาตรฐานขั้นต่ำนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเป็น minimum standards นะคะของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศหรือในบางความตกลงเนี่ยอาจจะเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะในการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในหลายๆประเภทในหลายๆประเทศนั่นเองนะคะในส่วนขององค์การระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศเนี่ยจะมีอยู่2องค์การระหว่างประเทศด้วยกันนะคะที่มีความสำคัญค่อนข้างมากนะคะซึ่งก็คือองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO นะคะและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือว่า WIPO นั่นเองนะคะซึ่งความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยต่างก็อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ2องค์การนี้ถ้าเราลองมาดูที่องค์การการค้าโลกนะคะหรือว่า WTO เนี่ยจริงๆแล้วเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ทําหน้าที่กํากับดูแลการค้าระหว่างประเทศในระดับพหุภาคีโดยทําหน้าที่เป็นเวทีในการเจรจาลดอุปสรรคและข้อขีดกันทางการค้าต่างๆนะคะรวมถึงได้มีการจัดทํากฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนให้การค้าของโลกเนี่ยมีความเสรีมากยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เท่าเทียมกันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีประเทศสมาชิกรวมทั้งสิ้น164ประเทศนะคะซึ่งรวมไปถึงประเทศไทยด้วยโดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะคะประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกเนี่ยจะต้องยอมรับแล้วก็ปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือที่เราเรียกกันว่าความตกลง TRIPS นะคะซึ่งความตกลง TRIPS เนี่ยได้มีการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ประเทศสมาชิก WTO เนี่ยจะต้องปฏิบัติตามเอาไว้ซึ่งความตกลง TRIPS เนี่ยถือว่าเป็นความตกลงระหว่างประเทศนะคะที่ครอบคลุมด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างกว้างขวางที่สุดนะคะโดยครอบคลุมตั้งแต่ในเรื่องของสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าการออกแบบด้านอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์การออกแบบผังภูมิวงจรรวมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวมไปถึงข้อสนเทศที่ไม่เปิดเผยนอกจากนี้เนี่ยความตกลง TRIPS เองนะคะก็ยังกำหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกเนี่ยมีพันธกรณีในการที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาอื่นๆนะคะอย่างเช่นอนุสัญญากรุงเบิร์นและอนุสัญญากรุงปารีสนะคะซึ่งเป็นอนุสัญญาที่มีมาก่อนความตกลง TRIPS อีกด้วยนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศภายใต้องค์การการค้าโลกเนี่ยจะได้มีการกล่าวถึงในหน่วยที่3ต่อไปนะคะในส่วนขององค์การระหว่างประเทศอีกองค์การนึงนะคะที่มีความสําคัญไม่แพ้กันก็คือองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือว่า WIPO นั่นเองนะคะ WIPO เนี่ยมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากนะคะในการเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีความตกลงระหว่างประเทศนะคะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ WTO เนี่ยรวมทั้งสิ้น
26ฉบับ

ซึ่งครอบคลุมประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาที่หลากหลายนะคะทั้งที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์และก็สิทธิข้างเคียงนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยสาระสําคัญและรายละเอียดของการคุ้มครองในแต่ละความตกลงเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะในบางความตกลงอย่างเช่นในอนุสัญญากรุงเบิร์นเนี่ยก็จะได้มีการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําหรือว่า minimum standards ในการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรมเอาไว้นะคะเพื่อให้ประเทศสมาชิกเนี่ยมีมาตรฐานอย่างเดียวกันในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในขณะที่บางความตกลงอย่างเช่นในสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรในพิธีสารมาดริดเนี่ยต่างก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบในการอำนวยความให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในการขอรับการคุ้มครองในต่างประเทศนะคะโดยที่ผู้ขอเนี่ยสามารถยื่นคำขอรับการคุ้มครองที่ประเทศของตนเองได้เลยโดยไม่ต้องเตรียมคำขอสำหรับการยื่นในแต่ละประเทศโดยตรงซึ่งก็จะทำให้กระบวนการในการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆในต่างประเทศเนี่ยเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าบางความตกลงเนี่ยก็มีขึ้นมาเพื่อสร้างมาตรฐานขั้นต่ำนะคะในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศหรือในบางความตกลงเนี่ยก็มีขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในหลายๆประเทศนั่นเองค่ะค่ะในส่วนที่2นะคะเราจะมาพูดถึงความตกลงระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่สําคัญนะคะความตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกนะคะซึ่งมีความสําคัญอย่างมากต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมก็คืออนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะคะซึ่งได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี1884นะคะแล้วก็มีจํานวนสมาชิกด้วยกันเนี่ยรวมทั้งสิ้น179ประเทศนะคะซึ่งอนุสัญญากรุงปารีสเนี่ยก็ได้มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมทุกประเภทนะคะอันได้แก่สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าชื่อทางการค้าการออกแบบทางอุตสาหกรรมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนะคะซึ่งเมื่อเราพิจารณาจากบทบัญญัติที่อยู่ภายใต้อนุสัญญากรุงปารีสเนี่ยก็จะพบว่าอนุสัญญากรุงปารีสเนี่ยได้มีการกําหนดหลักการพื้นฐานบางประการนะคะที่ประเทศภาคีเนี่ยจะต้องรับไปปฏิบัตินะคะซึ่งเรียกกันว่าเป็นมาตรฐานขั้นต่ําหรือว่าเป็น minimum standards นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยอนุสัญญากรุงปารีสเนี่ยจึงมีความสําคัญอย่างมากนะคะต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเนื่องจากว่าได้กําหนดหลักการพื้นฐานที่สําคัญเอาไว้นะคะโดยประเทศภาคีสมาชิกเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปออกกฎหมายภายในเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่อนุสัญญากรุงปารีสเนี่ยได้บัญญัติเอาไว้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถกล่าวได้ว่าอนุสัญญากรุงปารีสเนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญนะคะของการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมระหว่างประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะในอนุสัญญากรุงปารีสนะคะได้มีการกําหนดหลักการที่สําคัญ4ประการด้วยกันนะคะเพื่อเป็นมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมระหว่างประเทศอันได้แก่หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติหลักการให้สิทธิ์ที่จะขอรับการคุ้มครองก่อนหลักความเป็นอิสระของสิทธิ์และหลักการบังคับให้มีการนำสิทธิบัตรไปใช้งานภายในประเทศเดี๋ยวเราลองมาดูหลักการที่1นะคะก็คือหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติภายใต้หลักการนี้เนี่ยบุคคลทุกคนนะคะที่มีสัญชาติของประเทศภาคีแห่งอนุสัญญากรุงปารีสเนี่ยจะต้องได้รับการปฏิบัติและได้รับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจากประเทศภาคีอื่นๆเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันกับความคุ้มครองที่คนชาติของประเทศภาคีนั้นได้รับนะคะหรือกล่าวในอีกในหนึ่งก็คือประเทศภาคีของอนุสัญญากรุงปารีสเนี่ยมีพันธกรณีที่จะต้องให้สิทธิ์และความคุ้มครองแก่บุคคลที่มีสัญชาติของประเทศภาคีอื่นเช่นเดียวกับที่ให้สิทธิ์และความคุ้มครองแก่คนชาติของตนเองโดยที่จะมีการให้สิทธิพิเศษแก่คนชาติของตนเหนือกว่าคนชาติของประเทศภาคีอื่นไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติเนี่ยจึงได้ถูกนํามาใช้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกีดกันคนต่างชาตินะคะโดยกฎหมายภายในของประเทศภาคีแห่งอนุสัญญากรุงปารีสเนี่ยจะมีลักษณะเป็นการกีดกันสิทธิ์ของคนที่มีสัญชาติของประเทศภาคีอื่นไม่ได้นะคะอย่างเช่นจะกําหนดให้สิทธิบัตรที่ถือครองโดยคนชาติของตนเองเนี่ยมีอายุการคุ้มครองที่ยาวนานกว่าสิทธิบัตรที่ถือครองโดยคนชาติของประเทศภาคีอื่นไม่ได้ค่ะในหลักการที่2นะคะก็คือหลักการให้สิทธิ์ที่จะขอรับการคุ้มครองก่อนหรือว่า right of priority นะคะได้มีการกําหนดว่าที่มีสิทธิ์ขอรับการคุ้มครองสําหรับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่ได้ขอรับสิทธิ์ไว้ในประเทศภาคีใดประเทศภาคีหนึ่งแล้วเนี่ยสามารถที่จะมาขอรับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเดียวกันนั้นเนี่ยในประเทศภาคีอื่นๆได้อีกนะคะหากได้

ได้ยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเช่นถ้าเป็นในกรณีของสิทธิบัตรการประดิษฐ์เนี่ยจะต้องยื่นคำขอภายใน12เดือนนะคะนับจากวันที่มีการยื่นคำขอครั้งแรกดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าหลักการให้สิทธิ์ที่จะขอรับการคุ้มครองก่อนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนะคะในการที่จะสร้างระบบการคุ้มครองสิทธิบัตรระหว่างประเทศขึ้นมาด้วยการยินยอมให้มีการขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเดียวกันนั้นเนี่ยในหลายประเทศได้นะคะดังนั้นเนี่ยหลักการนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ขอรับสิทธิบัตรเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าสามารถช่วยทําให้ผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยได้รับการคุ้มครองในหลายๆประเทศในเวลาเดียวกันได้ค่ะหลักการที่3นะคะก็คือหลักความเป็นอิสระของสิทธิ์ภายใต้หลักการนี้นะคะสิทธิที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่ออกโดยรัฐภาคีแต่ละรัฐนั้นเนี่ยก็จะมีความเป็นอิสระจากกันนะคะถึงแม้ว่าการออกสิทธิ์เหล่านั้นเนี่ยจะได้กระทําเพื่อให้การคุ้มครองแก่การคิดค้นหรือการประดิษฐ์อันเดียวกันก็ตามก็คือว่าการให้สิทธิบัตรและความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรที่ออกโดยประเทศภาคีของอนุสัญญากรุงปารีสเนี่ยจะมีความเป็นอิสระจากกันนะคะแล้วก็จะขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆและในหลักการที่4นะคะก็คือหลักการบังคับให้มีการนําสิทธิบัตรไปใช้งานภายในประเทศภายใต้หลักการนี้นะคะนอกเหนือจากหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิบัตรเนี่ยที่จะต้องเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างสมบูรณ์และอย่างชัดแจ้งแล้วเนี่ยยังรวมไปถึงหน้าที่ในการนําเอาการประดิษฐ์เนี่ยไปใช้งานภายในประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยก็จะต้องตอบแทนการที่รัฐให้สิทธิ์เด็ดขาดนะคะด้วยการนําเอาการประดิษฐ์ไปใช้งานภายในประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมนะคะดังนั้นหากมีกรณีที่ผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยไม่ได้นําเอาการประดิษฐ์ภายใต้สิทธิบัตรเนี่ยไปใช้งานรัฐก็สามารถที่จะใช้มาตรการทางกฎหมายในการที่จะบังคับให้มีการใช้งานในสิทธิบัตรได้นะคะอย่างเช่นมาตรการบังคับใช้สิทธิ์และมาตรการรีบคืนสิทธิบัตรซึ่งในประเด็นนี้เองเนี่ยอนุสัญญากรุงปารีสนะคะได้มีการกําหนดเงื่อนไขในการที่ประเทศภาคีเนี่ยจะสามารถบังคับใช้มาตรการดังกล่าวได้เอาไว้นะคะทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไม่ต้องการให้ประเทศภาคีเนี่ยใช้มาตรการบังคับให้มีการใช้งานในสิทธิบัตรเนี่ยตามอําเภอใจค่ะนอกจากอนุสัญญากรุงปารีสแล้วนะคะก็ยังมีความตกลงระหว่างประเทศอีกหลายฉบับนะคะที่ช่วยส่งเสริมให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมระหว่างประเทศเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะสอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรหรือที่เราเรียกกันว่าสนธิสัญญา PCT นะคะ PCT เนี่ยเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของผู้ขอรับสิทธิบัตรนะคะที่ต้องการขอรับการคุ้มครองในหลายๆประเทศโดยผู้ขอเนี่ยสามารถยื่นคำขอระหว่างประเทศเพียงครั้งเดียวได้นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีประเทศภาคีสมาชิกเนี่ยรวมทั้งสิ้น157ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะที่ได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในปี2552แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะระบบ PCT เนี่ยไม่ใช่ระบบการจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศดังนั้นเนี่ยการที่คำขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศใดที่ได้รับอนุมัติจากการจดทะเบียนในประเทศนึงแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการจดทะเบียนในประเทศอื่นๆด้วยโดยอัตโนมัติการจะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่เนี่ยยังคงขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆอยู่นั่นเองนะคะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะระบบ PCT เนี่ยก็สามารถช่วยความสะดวกนะคะให้แก่ผู้ที่ต้องการขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรในหลายๆประเทศได้เป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าผู้ขอนะคะสามารถเลือกขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรได้ในประเทศที่เป็นสมาชิก PCT ผ่านการยื่นคำขอเพียง1ฉบับใช้1ภาษาแล้วก็ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวนะคะซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ขอนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะในการขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรในหลายๆประเทศนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพิธีสารมาดริดหรือว่ามาดริดโปรโตคอลนะคะซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศในลักษณะเดียวกันกับPCT นะคะโดยเป็นความตกลงที่มีขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะคะให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการที่จะไปขอรับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศนะคะผ่านการยื่นคำขอจดทะเบียนเพียงคำขอเดียวโดยที่ผู้ขอเนี่ยสามารถยื่นคำขอที่สำนักงานต้นทางของประเทศผู้ขอได้เลยนะคะโดยไม่จำเป็นจะต้องไปยื่นคำขอในแต่ละประเทศโดยตรงนะคะซึ่งในจุดนี้เองเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ขอเนี่ยได้รับความสะดวกนะคะประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้

จ่ายนะคะในการยื่นคำขอซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีประเทศภาคีสมาชิกเนี่ยเป็นจำนวน130ประเทศนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะที่ได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในปี2560ค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับความตกลงระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงที่สำคัญนะคะเราจะมาเริ่มกันที่อนุสัญญากรุงเบิร์นเพื่อการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรมนะคะอนุสัญญากรุงเบิร์นเนี่ยได้รับการจัดทำขึ้นนะคะในปี1886นะคะแล้วก็มีประเทศสมาชิกเนี่ยรวมทั้งสิ้น181ประเทศนะคะซึ่งจุดมุ่งหมายหลักๆของอนุสัญญากรุงเบิร์นเนี่ยก็เพื่อต้องการให้มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและก็มีมาตรฐานอย่างเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยอนุสัญญากรุงเบิร์นจึงได้มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำนะคะที่ประเทศภาคีของอนุสัญญาเนี่ยจะต้องให้การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์เอาไว้ดังนั้นเนี่ยเราจึงถือได้ว่าอนุสัญญากรุงเบิร์นเนี่ยเป็นความตกลงระหว่างประเทศในระดับพหุภาคีนะคะที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งอนุสัญญากรุงเบิร์นนะคะได้วางหลักการที่สำคัญ4ประการนะคะได้แก่หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติและหลักการคุ้มครองที่เป็นอิสระหลักการที่2ก็คือหลักการคุ้มครองโดยอัตโนมัตินะคะหลักการที่3ก็คือมาตรฐานขั้นต่ำในการคุ้มครองและหลักการสุดท้ายก็คือการจัดตั้งสหภาพเบิร์นตามหลักการที่1นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติและหลักการคุ้มครองที่เป็นอิสระนะคะภายใต้หลักการนี้เนี่ยประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญาเบิร์นนะคะจะต้องให้การคุ้มครองงานและลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในประเทศภาคีของอนุสัญญาในลักษณะเดียวกันกับที่ให้การคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ของคนชาติตัวเองนะคะหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติตามอนุสัญญากรุงเบิร์นนี้เนี่ยเป็นการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์โดยไม่จําเป็นจะต้องคํานึงว่าประเทศที่เกิดแห่งงานนั้นเนี่ยจะให้การคุ้มครองงานดังกล่าวหรือไม่เพียงใดนะคะตัวอย่างเช่นประเทศ A และประเทศ B เนี่ยต่างก็เป็นประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญากรุงเบิร์นในกรณีที่ประเทศ A เป็นประเทศที่เกิดแห่งงานลิขสิทธิ์เนี่ยประเทศ B ก็ต้องคุ้มครองงานดังกล่าวนั้นในลักษณะเช่นเดียวกันกับที่คุ้มครองงานลิขสิทธิ์ของคนชาติตัวเองนะคะโดยไม่จําเป็นจะต้องคํานึงว่าประเทศ A เนี่ยจะได้ให้การคุ้มครองงานดังกล่าวหรือไม่เพียงใดนะคะซึ่งหลักการนี้เองเนี่ยเป็นหลักการคุ้มครองที่เป็นอิสระจากการคุ้มครองของประเทศที่เกิดแห่งงานหรือว่าหลักการ Independence of Protection นั่นเองค่ะในส่วนหลักการที่2นะคะก็คือหลักการคุ้มครองโดยอัตโนมัตินะคะภายใต้หลักการนี้เนี่ยประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องให้การคุ้มครองงานดังกล่าวโดยไม่มีในการให้การคุ้มครองนะคะอย่างเช่นจะต้องไม่มีการไปกําหนดเงื่อนไขว่าจะต้องมีการจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งการคุ้มครองหรือว่าไม่มีการกําหนดเงื่อนไขที่จะต้องให้ไปชําระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยเงื่อนไขต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถมีได้นะคะเนื่องจากว่าประเทศต่างๆเนี่ยก็จะต้องให้การคุ้มครองงานดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขหรือว่าโดยอัตโนมัตินั่นเองหลักการที่3นะคะก็คือมาตรฐานขั้นต่ําในการคุ้มครองอนุสัญญากรุงเบิร์นเนี่ยได้มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำหรือว่า minimum standards นะคะในการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรมเพื่อให้การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะและก็ต้องการทำให้การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมและศิลปกรรมในประเทศต่างๆเนี่ยมีความเป็นเอกภาพหรือว่ามีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันนั่นเองซึ่งวิธีการนี้นะคะได้ถูกนํามาใช้ในอนุสัญญากรุงเบิร์นตั้งแต่ฉบับแรกนะคะจนถึงฉบับแก้ไขต่างๆโดยเมื่อเราพิจารณาถึงอนุสัญญาที่แก้ไขในแต่ละฉบับโดยในภาพรวมนะคะเราจะเห็นได้ว่ามาตรฐานขั้นต่ําที่ประเทศภาคีอนุสัญญาจะต้องปฏิบัติตามนั้นเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวอย่างเช่นประเภทของงานและสิทธิ์ที่ให้การคุ้มครองเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนุสัญญาที่มีการแก้ไขในแต่ละฉบับและหลักการประการสุดท้ายนะคะก็คือมีการจัดตั้งสหภาพเบิร์นหรือว่าเบิร์นยูเนียนขึ้นนะคะแนวความคิดในเรื่องของสหภาพเบิร์นเนี่ยปรากฏในอนุสัญญากรุงเบิร์นตั้งแต่ฉบับแรกนะคะจนถึงฉบับแก้ไขเลยนะคะโดยสหภาพเบิร์นเนี่ยมีขึ้นมาเพื่อก่อให้เกิดความผูกพันอย่างถาวรนะคะระหว่างประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาด้วยกันนะคะโดยผลของการก่อตั้งสหภาพเบิร์นที่สำคัญเนี่ยก็อย่างเช่นถึงแม้ว่าบางประเทศเนี่ยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเบิร์นและบางประเทศเนี่ยได้ออกจากการเป็นภาคีของอนุสัญญาสหภาพเบิร์นเนี่ยก็จะยังคงอยู่ต่อไปนะคะหรือแม้ว่าในกรณีที่จะมีการ

แก้ไขอนุสัญญากรุงเบิร์นสหภาพเบิร์นเนี่ยก็จะยังคงอยู่ต่อไปนั่นเองนะคะนอกจากอนุสัญญากรุงเบิร์นนะคะก็ยังมีอีกอนุสัญญานึงนะคะที่มีความสําคัญนะคะเป็นอันดับ2รองจากอนุสัญญากรุงเบิร์นก็คืออนุสัญญาลิขสิทธิ์สากลนั่นเองนะคะซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์นะคะซึ่งเมื่อเราพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง2อนุสัญญานี้นะคะเราจะพบว่าอนุสัญญาลิขสิทธิ์สากลเนี่ยได้กําหนดหลักเกณฑ์และบรรทัดฐานในการคุ้มครองลิขสิทธิ์เอาไว้ในลักษณะเดียวกันกับอนุสัญญากรุงเบิร์นนะคะแต่ว่าจะมีระดับการคุ้มครองที่ต่ํากว่าระดับการคุ้มครองที่อนุสัญญากรุงเบิร์นเนี่ยได้มีการกําหนดเอาไว้ทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้ประเทศที่ไม่ต้องการจะเข้าร่วมในอนุสัญญากรุงเบิร์นอันเนื่องมาจากเหตุผลที่ว่าไม่ต้องการผูกพันตามพันธกรณีที่ค่อนข้างเข้มงวดนะคะได้มีโอกาสเข้ามาเข้าร่วมในอนุสัญญาฉบับนี้ได้นะคะซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่มีหลักการแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากกว่าแทนนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอนุสัญญากรุงโรมนะคะว่าด้วยการคุ้มครองนักแสดงผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงและองค์การแพร่เสียงแพร่ภาพนะคะซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่กําหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิข้างเคียงแยกต่างหากจากระบบการคุ้มครองลิขสิทธิ์เอาไว้นะคะโดยในขณะที่มีการจัดทําอนุสัญญากรุงโรมนั้นเนี่ยณตอนนั้นนะคะนานาประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากเท่าใดนักนะคะเนื่องจากว่าณขณะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกเสียงและการแพร่เสียงแพร่ภาพเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่อนุสัญญากรุงโรมเนี่ยมุ่งจะให้การคุ้มครองเนี่ยยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรนะคะแต่ต่อมาเนี่ยสถานการณ์ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากว่าประเทศต่างๆเนี่ยได้หันมาให้ความสนใจการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของความตกลงฉบับนี้มากยิ่งขึ้นนะคะอันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และการโทรคมนาคมนะคะก็เลยทำให้มีประเทศที่ตัดสินใจมาเข้าร่วมในอนุสัญญาฉบับนี้เพิ่มมากขึ้นในภายหลังนะคะและโดยในภาพรวมในปัจจุบันนะคะนอกจากอนุสัญญากรุงเบิร์นอนุสัญญาลิขสิทธิ์สากลและอนุสัญญากรุงโรมแล้วเนี่ยก็ยังมีความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆที่สําคัญอีกหลายฉบับนะคะที่ได้จัดทําขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานการคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆนะคะอย่างเช่นในสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือว่า WIPO Copyright Treaty หรือว่า WCT นะคะซึ่งสนธิสัญญาฉบับนี้เนี่ยได้เกิดมาจากความพยายามในการผลักดันนะคะให้มีการแก้ไขปรับปรุงสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์โดยเฉพาะในประเด็นในเรื่องของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในทางเทคโนโลยีนะคะอันเนื่องมาจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะซึ่งสนธิสัญญา WCT เนี่ยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะยกระดับการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลนะคะให้มีความทันสมัยแล้วก็สอดคล้องกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะคะโดยมีการเพิ่มระดับการคุ้มครองให้แก่งานลิขสิทธิ์มากกว่าที่อนุสัญญากรุงเบิร์นเนี่ยได้มีการกำหนดไว้นะคะอีกทั้งยังสร้างหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศนะคะเพื่อที่จะให้เข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและสภาพสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบันด้วยค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีประเทศภาคีสมาชิกอยู่รวมทั้งสิ้น115ประเทศนะคะรวมถึงประเทศไทยนะคะซึ่งก็ได้เข้ามาเป็นภาคีสมาชิกเมื่อปี2565นะคะนอกเหนือจากสนธิสัญญา WCT นะคะก็ยังมีสนธิสัญญาอีกฉบับนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือสนธิสัญญามาราเคชนะคะซึ่งสนธิสัญญาฉบับนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงหนังสือนิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆนะคะให้กับคนตาบอดผู้พิการทางการมองเห็นหรือผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์นะคะซึ่งในสนธิสัญญาฉบับนี้เนี่ยได้มีการกําหนดข้อยกเว้นและข้อจํากัดด้านลิขสิทธิ์ที่ให้องค์กรที่ได้รับอนุญาตเนี่ยสามารถที่จะนํางานอันมีลิขสิทธิ์ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ของประเทศภาคีสมาชิกเนี่ยนํามาทําซ้ําหรือว่าดัดแปลงในรูปแบบพิเศษนะคะสําหรับคนตาบอดหรือว่าผู้พิการทางการมองเห็นได้นะคะอย่างเช่นเอามาจัดทําเป็นหนังสืออักษรเบรลเอามาทําเป็นหนังสือเสียงนะคะรวมถึงการเผยแพร่สําเนาให้ผู้พิการได้โดยที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใดค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็มีประเทศเข้าร่วมในสนธิสัญญามาราเคชเนี่ยรวมทั้งสิ้น93ประเทศ

0: รู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช9จำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับท่านผมพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
6: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมในรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา41218กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ1

ป็นชุดวิชาที่มีการปรับขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการผสมกันระหว่างกฎหมายพาณิชย์1และพาณิชย์2เดิมนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหาในหน่วยที่2หน่วยที่2เป็นเรื่องของสัญญาซื้อขาย1สัญญาซื้อขาย1เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3ตอนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นเรื่องของความทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายนะครับตอนที่2เป็นคำมั่นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดสัญญาจะซื้อจะขายและตอนที่3เป็นหน้าที่และสิทธิของผู้ซื้อครับนักศึกษาครับในส่วนของความทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายนั้นเนี่ยในส่วนแรกเลยนะครับผมจะพูดถึงเรื่องของลักษณะของสัญญาซื้อขายลักษณะของสัญญาซื้อขายเนี่ยประกอบไปด้วยหลักการ3เรื่องส่วนแรกครับสัญญาซื้อขายเนี่ยเป็นสัญญาต่างตอบแทนตรงนี้จําง่ายๆครับนักศึกษาคําว่าสัญญาต่างตอบแทนเนี่ยนั่นก็หมายความว่าในส่วนของผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยต่างก็เป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าลูกหนี้เป็นลูกหนี้ในส่วนของการที่จะต้องชําระราคาอย่างเดียวนะครับลูกหนี้เนี่ยก็เป็นเจ้าหนี้ในการเรียกให้ผู้ขายผู้ซื้อเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าหนี้ไม่ใช่เฉพาะที่จะจ่ายเงินอย่างเดียวก็เป็นเจ้าหนี้ในส่วนที่เรียกให้ผู้ขายเนี่ยส่งมอบทรัพย์สินที่ทำการขายให้ด้วยเช่นเดียวกันครับในส่วนของผู้ขายเนี่ยนอกเหนือจากการเป็นเจ้าหนี้ในการเรียกให้ลูกในการเรียกให้ผู้ซื้อเนี่ยชำระราคาแล้วก็มีความเป็นลูกหนี้ในการที่จะต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายเนี่ยให้แก่ผู้ซื้อด้วยเช่นกันนั่นก็คือลักษณะแรกเลยของสัญญาซื้อขายเนี่ยเป็นสัญญาต่างตอบแทนต่างตอบแทนหมายความว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างก็เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกันครับต่อมาครับลักษณะต่อมาของสัญญาซื้อขายคือผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ในแห่งทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อเนี่ยทั้งนี้นักศึกษาครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา458หลักการในการโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยใช้หลักที่เรียกว่าเป็นสัญญาเดี่ยวคำว่าสัญญาเดี่ยวก็คือมาตรา458เนี่ยบัญญัติเอาไว้ถึงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อที่ขายเนี่ยนะครับโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะทำสัญญาซื้อขายกันนั่นก็หมายความว่าการโอนกรรมสิทธิ์กับการส่งมอบเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันนะครับตกลงซื้อขายกันเมื่อไหร่นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับตามมาตรา458กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายเนี่ยจะโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะทำสัญญากันไม่จำเป็นต้องส่งมอบก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องชำระราคาก็ได้การไม่ส่งมอบการยังไม่ส่งมอบการยังไม่ชำระราคาเนี่ยมันจะก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามมาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดของผู้ซื้อผู้ขายเดี๋ยวผมจะขอกล่าวถึงในช่วงหลังที่เรียกว่าสิทธิยึดหน่วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายหรือยึดหน่วงราคาก่อนอื่นนะครับจะต้องยังไม่ส่งหมดนะครับยังไม่ชำระราคาหมดหรือยังไม่ส่งมอบทรัพย์สินที่ขายเนี่ยจนหมดหรือไม่ส่งเลยก็ได้นะครับการไม่ส่งเลยเนี่ยมันจะก่อหรือไม่ชำระราคาเนี่ยมันจะก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วงแก่ทั้งสองฝ่ายครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตกลงกันเสร็จเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปอย่างผู้ซื้อตั้งแต่ขณะทำสัญญาครับต่อมาครับผู้ซื้อตกลงจะใช้ราคานักศึกษาสังเกตดูกฎหมายใช้คำว่าจะนะครับจะใช้ราคานั่นก็หมายความว่ายังไม่ต้องใช้ราคาจริงก็ได้เพียงแค่ผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาเนี่ยก็ถือได้ว่ามีลักษณะของสัญญาซื้อขายแล้วต่อมาคำว่าราคาตกลงจะใช้ราคาเนี่ยก็คือโดยหลักๆแล้วก็จะเป็นเงินเป็นเรื่องของการชำระหนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เป็นเงินตราก็ได้อาจจะเป็นพวกตั๋วเงินนะครับหรือเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เนี่ยก็อยู่ในความหมายของราคาได้เช่นกันครับความทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายต่อมาเนี่ยเรากำลังจะพูดถึงทรัพย์สินที่ซื้อขายปกติทรัพย์สินที่ซื้อขายเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายประเภทง่ายๆเลยนะครับที่พูดถึงกันบ่อยๆแล้วมีความสำคัญก็คืออสังหาริมทรัพย์ประการแรกเลยนะครับอสังหาริมทรัพย์2คือสังหาริมทรัพย์และ3

คือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเนี่ยจะใช้หลักการเดียวกับประการแรกจะใช้หลักการที่เทียบเคียงกับกรณีของอสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดในเรื่องของแบบและหลักฐานการบังคับคดีที่แตกต่างกันทรัพย์สินที่ซื้อขายเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะแบ่งออกเป็นทรัพย์สินที่ซื้อขายได้กับขายไม่ได้นะครับประการแรกทรัพย์สินที่ซื้อขายได้เนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นทรัพย์สินที่สามารถที่จะส่งมอบให้แก่กันได้หรือมีกฎหมายรองรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่กำหนดให้ลิขสิทธิ์เนี่ยที่สามารถทำการซื้อขายทำการโอนต่อกันได้หรือแม้แต่ที่ดินที่แม้จะยังไม่มีหนังสือแสดงถึงเอกสารการเป็นการเป็นกรรมสิทธิ์เช่นนส.4หรืออะไรก็ตามนะครับบรรดาที่ดินมือเปล่าที่ยังไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นนส.33กไก่สค.1เนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายได้ครับต่อมาครับทรัพย์สินอะไรที่ซื้อขายไม่ได้ทรัพย์สินที่ซื้อขายไม่ได้กฎหมายใช้คำว่าทรัพย์นอกพาณิชย์นะครับคำว่าทรัพย์นอกพาณิชย์เนี่ยแบ่งย่อยๆออกเป็น2อย่างก็คือ1ถือไม่ได้โดยตัวสภาพของตัวทรัพย์สินนั่นเองท้องฟ้าแสงแดดสายลมพวกนี้นะครับทรัพย์นอกพาณิชย์ไม่สามารถที่จะเมื่อมันถือเอาไม่ได้เนี่ยก็ทำการซื้อขายไม่ได้ประการที่2ครับทรัพย์นอกพาณิชย์มีความหมายถึงทรัพย์สินที่ไม่สามารถโอนได้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่สามารถโอนได้โดยถูกต้องตามกฎหมายนั่นก็คือบรรดาสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1303สาธารณสมบัติของแผ่นดินมีหลายประเภทนะครับมีหลายประเภทรวมไปถึงกรณีของที่วัดที่ธรณีสงฆ์นะครับรวมไปถึงสิทธิที่กฎหมายห้ามโอนเช่นพวกบำเหน็จบำนาญตรงนี้นะครับหรือแม้แต่การที่มีกฎหมายเฉพาะเนี่ยห้ามโอนเอาไว้นะครับเช่นที่ดินสปกนะครับพวกนี้นะครับรวมไปถึงสิ่งที่เป็นทรัพย์ที่ผิดกฎหมายอื่นๆพวกยาเสพติดหรือพวกอาวุธปืนที่มีกฎหมายห้ามเอาไว้เป็นต้นนั่นคือประเภทของทรัพย์สินที่ซื้อขายแบ่งออกเป็นซื้อขายได้กับซื้อขายไม่ได้นั่นเองครับขออนุญาตเปรียบเทียบสัญญาซื้อขายกับสัญญาอื่นๆสัญญาซื้อขายเปรียบได้กับหลายสัญญานะครับถ้าดูตามเอกสารการสอนแต่ผมขออนุญาตยกมาเฉพาะบางสัญญาที่มีลักษณะที่เป็นการเปรียบเทียบกันให้เห็นถึงภาพความชัดเจนของสัญญาซื้อขายมากยิ่งขึ้นประการแรกครับเปรียบเทียบกับสัญญาขายฝากจริงๆแล้วขายฝากเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของซื้อขายนั่นเองหลักการใช้หลักการเดียวกันนะครับเมื่อตกลงซื้อฝากเสร็จกรรมสิทธิ์โอนนะครับขายฝากเนี่ยมันก็จะทำให้ขายฝากเนี่ยมีความแตกต่างกับจำนองเนี่ยจำนองมันไม่ใช่เรื่องของกรรมสิทธิ์โอนนะครับจำนองเป็นเพียงเรื่องของหลักประกันแต่ขายฝากเนี่ยกรรมสิทธิ์จะโอนไปยังผู้ซื้อฝากเพียงแต่ว่าขายฝากแตกต่างกับซื้อขายทั่วๆไปในแง่ที่ว่าขายฝากเนี่ยจะเป็นลักษณะของสัญญาที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ขายสามารถที่จะใส่ไถ่นะครับทรัพย์สินของตัวเองคืนได้เมื่อไหร่ก็ตามสัญญาที่มีซื้อขายที่มีลักษณะที่ผู้ขายสามารถที่จะไถ่ทรัพย์สินคืนได้เนี่ยก็จะไม่ใช่ซื้อขายปกติแต่จะเป็นสัญญาที่เรียกว่าขายฝากครับต่อมาเปรียบเทียบสัญญาซื้อขายกับแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นเรื่องของการต่างก็โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่กันแตกต่างกับซื้อขายซื้อขายก็คือทรัพย์สินกับราคาแต่แลกเปลี่ยนก็คือทรัพย์สินกับทรัพย์สินนั่นเองนะครับจำง่ายๆอย่างนี้นะครับต่อมาครับเปรียบเทียบซื้อขายกับการให้นะครับการให้อันนี้ค่อนข้างง่ายนะครับเป็นการให้ก็คือเป็นการโอนทรัพย์สินให้โดยเสน่หาโดยที่อีกฝ่ายเนี่ยยอมรับเอาก็คือไม่ตอบแทนนะครับตัวผู้รับให้ก็รับเอามาไม่มีการตอบแทนไม่ว่าจะเรื่องของทรัพย์สินถ้าตอบแทนในเรื่องของทรัพย์สินก็จะกลายเป็นแลกเปลี่ยนถ้าตอบแทนในเรื่องของราคาก็จะกลายเป็นซื้อขายแต่ถ้ารับอย่างเดียวนะครับรับเอาอย่างเดียวโดยที่อีกฝ่ายเนี่ยให้โดยเสน่หาตรงนี้เป็นสัญญาให้ครับต่อมาเทียบกับสัญญาเช่าทรัพย์เช่าทรัพย์เป็นสัญญาที่ไม่ใช่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินแต่เป็นกรณีที่ตัวผู้เช่าเนี่ยได้รับมอบนะครับสิทธิการครอบครองเป็นการรับมาซึ่ง

ที่การครอบครองในทรัพย์สินซึ่งเช่าจากผู้ให้เช่าโดยจ่ายค่าตอบแทนในสิ่งที่เรียกว่าค่าเช่านะครับค่าเช่าและตอบแทนมาด้วยการได้สิทธิครอบครองก็ไม่เป็นเรื่องของการโอนกรรมสิทธินั่นเองสุดท้ายครับอาจจะเป็นการเทียบกับซื้อขายเทียบกับการเช่าซื้อเช่าซื้อจะมีลักษณะที่เป็นสัญญาที่ผสมผสานกันระหว่างเช่าทรัพย์กับคำมั่นว่าจะขายในแง่ที่ว่าเมื่อตัวผู้เช่าซื้อนะครับเช่าไปเสร็จผ่อนครบงวดชำระกันเสร็จกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สินที่ทำการเช่าซื้อเนี่ยก็จะโอนตกมาเป็นของผู้เช่าซื้อสุดท้ายนะครับตัวผู้เช่าก็อาจที่จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ทำการเช่าครบงวดแล้วก็ได้แต่ในตอนที่ทำสัญญากันเนี่ยเป็นการทำสัญญาที่เรียกว่าเช่าซื้อตรงนี้ครับนักศึกษาท่านผู้ชมครับมันอาจจะมีความแตกต่างกันในแง่ที่ว่าถ้าสมมติเนี่ยมีการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาซื้อทีวีมาเครื่องหนึ่งนะครับซื้อทีวีมาเครื่องหนึ่งจะกี่นิ้ว5นิ้ว50นิ้ว60นิ้วก็ตามเนี่ยปรากฏพอซื้อมาเสร็จเนี่ยคนซื้อกับทางร้านก็กำหนดกันในการผ่อนนะครับเช่นเครื่องหนึ่งนะครับ 15,000 ผ่อนเดือนละ 1,000 บาท15เดือนก็เอาทีวีมาดูก่อนปัญหาคือดูไปดูมาสัก 2-3 เดือนแล้วเอาทีวีไปขายพอเอาทีวีไปขายเนี่ยมันก็เกิดข้อพิจารณาว่าแล้วไม่ผ่อนต่อสัญญาที่ผู้ซื้อทีวีจากร้านเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้อกันแน่ถ้าหากว่าเป็นสัญญาซื้อขายเนี่ยกรรมสิทธิ์จะเป็นของคนที่ผ่อนอยู่นะครับเป็นการซื้อขายเงินผ่อนนะครับนั่นก็คือทางร้านเนี่ยจะไปแจ้งความว่ายักยอกทรัพย์อะไรไม่ได้เพราะกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นของตัวคนซื้อที่ผ่อนอยู่แต่ถ้าเป็นเช่าซื้อเนี่ยกรรมสิทธิ์ยังเป็นของทางร้านอยู่กรรมสิทธิ์จะโอนต่อเมื่อผ่อนครบงวดนะครับตรงนี้มันก็เป็นความแตกต่างกันที่ทำให้มันพันไปสู่คดีอาญาที่ต้องมองในเบื้องต้นว่าการที่ทำกันเนี่ยเป็นสัญญาซื้อขายผ่อนส่งหรือสัญญาเช่าซื้อกันแน่ครับเอาละครับในตอนที่2เนี่ยขอมาพูดถึงเรื่องของคำมั่นในการซื้อขายก่อนคำมั่นในการซื้อขายเนี่ยคำมั่นเนี่ยเราถือได้ว่าเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับเราถือได้ว่าเป็นคำเสนออย่างหนึ่งเนี่ยผูกพันผู้ให้คำมั่นมันจะเป็นมีผลเป็นการซื้อขายต่อเมื่ออีกฝ่ายเนี่ยบอกกล่าวความจำนงว่าจะซื้อขายให้สำเร็จและคำบอกกล่าวเนี่ยได้ส่งไปถึงผู้ให้คำมั่นเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือหลักการตามมาตรา454นอกเหนือจากนี้นะครับในส่วนของคำมั่นเนี่ยกฎหมายต้องการคือหลักฐานครับหลักฐานก็จะเป็นไปตามมาตรา456วรรค2หลักฐานในเรื่องของคำมั่นเนี่ยจะใช้รวมกับสัญญาจะซื้อจะขายนั่นก็คือจะต้องมีการลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดมีการวางประจำหรือการชำระหนี้บางส่วนก็จะมีผลที่จะใช้ในการฟ้องบังคับตามคำมั่นได้หลักการนี้ตามมาตรา456วรรค2ใช้รวมกันไม่ว่าจะเป็นสัญญาจะซื้อขายหรือคำมั่นถ้าอยากที่จะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ว่าจะเป็นสัญญาจะซื้อขายหรือคำมั่นต้องมี3อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีประกอบไปด้วยหลักฐานที่เป็นลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดหรือ2นะครับวางประจำมัดจำนั่นเองหรือ3ชำระหนี้บางส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถใช้ในเรื่องของการฟ้องบังคับคดีได้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาจะซื้อขายหรือคำมั่นในการซื้อขายครับต่อมาครับสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะครับสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดคำว่าสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเนี่ยเป็นคำทางกฎหมายครับนักศึกษาในกฎหมายในประมวลกฎหมายมาตรา400-455เนี่ยกฎหมายใช้คำว่าสัญญาซื้อขายสำเร็จบริบูรณ์ในตัวบทนะครับในบทบัญญัติใช้คำว่าสัญญาซื้อขายสำเร็จบริบูรณ์แต่คนที่เรียนกฎหมายเรียนทั้งกฎหมายเนี่ยจะไม่มีใครเลยถ้าไม่มีใครเลยนะครับที่ใช้คำว่าสัญญาซื้อขายสำเร็จบริบูรณ์ต่างก็ใช้คำว่าสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดคำว่าสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเนี่ยมันจะเป็นคำที่ใช้เทียบกับอีกสัญญาหนึ่งที่เรียกว่าสัญญาจัดซื้อขายหรือสัญญาจัดซื้อจัดขาย
เวลาเราจะดูว่าสัญญานั้นเป็นสัญญาซื้อขายสำเร็จซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือสัญญาจัดซื้อจัดขายนั้นเขาให้ดูเจตนาของคู่สัญญาครับเจตนาก็คือคู่สัญญาเนี่ยนะครับมีเจตตั้งใจที่จะไปจดทะเบียนกันทีหลังหรือเปล่าถ้าตั้งใจที่จะไปจดทะเบียนกันทีหลังเนี่ยสัญญานั้นจะเป็นสัญญาจะซื้อจะขายแต่ถ้าไม่มีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนกันในภายหลังนะครับตกลงกันในการซื้อขายโดยที่ไม่พูดถึงไม่ได้มีเจตนาในการจดทะเบียนกันในภายหลังเราจะเรียกสัญญานั้นว่าสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะครับสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2อย่างครับ1คือสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่มีแบบกับที่ไม่มีแบบสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่มีแบบเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรา456วรรคเนี่ย456วรรค1เนี่ยกฎหมายกำหนดแบบเอาไว้สำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะครับสัญญาสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษประกอบไปด้วยเรือมีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปแพนะครับใช้อาศัยและสัตว์พาหนะซึ่งสัตว์เนี่ยเป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ2482นะครับช้างม้าวัวควายล่อลาสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเมื่อจะมีการทำการซื้อขายเรือหรือแพหรือสัตว์มีความสำคัญเทียบเท่ากับการซื้อขายที่ดินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกฎหมายกำหนดแบบเอาไว้ว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สัญญานี้จึงจะสมบูรณ์ไม่เป็นโมฆะครับส่วนที่2สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่ไม่มีแบบนะครับนั่นก็คือสังหาริมทรัพย์ทั่วไปครับสังหาริมทรัพย์ทั่วไปแต่ยังไงก็ตามสังหาริมทรัพย์ที่ตกลงซื้อขายกันตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปถ้าอยากที่จะใช้ในการฟ้องร้องบังคับคดีได้ต้องมีหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีตามมาตรา456วรรคครับไม่ว่าจะเป็นหลักฐานลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดการวางประจำหรือการชำระหนี้บางส่วนถ้ามีการตกลงซื้อขายสังหาริมทรัพย์กันตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปถ้าหากว่าต้องการหลักฐานในการบังคับคดีก็ต้องใช้หลักฐานเช่นนี้แต่ถ้าต่ำกว่านี้นะครับไม่ต้องการแบบไม่ต้องมีหลักฐานอะไรเลยนะครับตกลงซื้อขายกันได้เลยครับต่อมาครับเป็นสัญญาจัดซื้อขายที่ผมได้กล่าวมาในคู่หนึ่งนะครับมาช่วงก่อนหน้านี้ว่ามีเสร็จเด็ดขาดก็มีจัดซื้อขายการที่มีสัญญาจัดซื้อขายเนี่ยนั่นก็หมายความว่าคู่สัญญามีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนโอนกันในภายหลังในเบื้องต้นให้ดูก่อนนะครับว่าเมื่อมีการทำสัญญาซื้อขายเนี่ยคู่สัญญามีเจตนาจะโอนกันไปจดทะเบียนโอนกันในภายหลังหรือไม่ถ้ามีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนโอนกันในภายหลังสัญญานั้นเรียกว่าสัญญาจัดซื้อจัดขายบ้างก็เรียกว่าสัญญาจัดซื้อขายนะครับได้หมดนะครับแต่ถ้าไม่มีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนโอนกันในภายหลังเนี่ยสัญญานั้นจะเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะครับซื้อขายเสร็จเด็ดขาดสัญญาจัดซื้อขายคำมั่นในการซื้อขายอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คือถ้าต้องการหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีก็ต้องใช้หลักบทบัญญัติตามมาตรา456วรรค2นะครับมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด2คือวางประจำหรือ3ชำระหนี้บางส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีครับต่อมาครับเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์หลักการในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยอย่างที่ผมกล่าวไว้ในตอนแรกก็คือเราใช้หลักสัญญาเดียวตามมาตรา458มาตรา458เนี่ยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะทำสัญญาซื้อขายกันหลักก็คือตกลงกันเมื่อไหร่นะครับกรรมสิทธิ์โอนเมื่อนั้นครับแต่ยังไงก็ตามครับนักศึกษาครับอาจจะมีบางกรณีนะครับที่บทบัญญัติได้บัญญัติมาตรา459บัญญัติเอาไว้ว่าพวกสัญญามีเงื่อนไขสัญญาซื้อขายที่มีเงื่อนไขหรือมีเงื่อนเวลาเนี่ยกรรมสิทธิ์จะยังไม่โอนไปจนกว่า
เป็นไปตามเงื่อนไขหรือกำหนดเงื่อนเวลานั้นนั่นก็คือถ้าไม่มีกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลากรรมสิทธิ์จะโอนไปตาม458แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คู่สัญญามีการกำหนดเงื่อนไขหรือกำหนดเงื่อนเวลาเอาไว้

ใช้กรรมสิทธิ์แต่ยังไม่โอนนะครับจนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกำหนดเงื่อนเวลานั้นครับต่อมาครับมาตรา460 460เนี่ยจะเป็นเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์เช่นกันซึ่งแบ่งออกเป็นทรัพย์สินที่ยังไม่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งถ้ายังไม่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งเนี่ย405 460วรรค1เนี่ยกรรมสิทธิ์จะยังไม่โอนจนกว่าจะได้มีการหมายนับช่างตวงวัดเมื่อหมายนับช่างตวงวัดเสร็จแล้วกำหนดตัวทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วเนี่ยนะครับกรรมสิทธิ์จึงจะโอนครับในขณะที่ใน400มาตรา460วรรค2นะครับทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วแต่ยังจะต้องมีการหมายนับช่างตวงวัดอีกนะครับนั่นก็คือกำหนดไว้แล้วว่าจะซื้ออะไรที่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วถ้ายังต้องการที่จะนับช่างตรงวัดเนี่ยก็ต้องทำตรงนั้นก่อนเพื่อที่จะได้รู้ราคาเมื่อรู้ราคาเสร็จกรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปครับทีนี้ครับนักศึกษาถ้ามีการซื้อเหมานะครับเช่นเหมามะพร้าวทั้งสวนเหมาทุเรียนทั้งสวนเลยเนี่ยกำหนดว่าสวนนี้เอาหมดเลยนะครับเป็นเงิน500,000 บาทอะไรเช่นนี้นะครับคำถามคือต้องนับหรือเปล่านะครับต้องนับไม่จำเป็นต้องนับหลักการก็คือถ้าซื้อเหมาเสร็จเนี่ยกรรมสิทธิ์โอนมาเลยโอนทันทีตั้งแต่ขณะทำสัญญาตามมาตรา458ไม่ต้องใช้460ครับเพราะการซื้อเหมาซื้อขายเหมาเนี่ยมันเป็นการที่ไม่จำเป็นต้องมานับมาช่างตวงวัดอะไรกันเสร็จนะครับเหมาไปเลยทั้งสวนจำนวนทั้งหมดนี้นะครับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ตกลงกันเรียบร้อยกรรมสิทธิ์โอนตั้งแต่ขณะทำสัญญากันครับนักศึกษาครับมาส่วนแรกในตอนที่3ผมจะกล่าวถึงหน้าที่ของผู้ซื้อหน้าที่ของผู้ซื้อเนี่ยมี2ประการหน้าที่ของผู้ซื้อในประการแรกก็คือการรับมอบทรัพย์สินและใช้ราคาซึ่งทางนี้เป็นไปตามมาตรา486นะครับผู้ซื้อก็คือรับมอบทรัพย์สินและจ่ายเงินนั่นเองคือใช้ราคาหน้าที่ของผู้ซื้อในประการที่2ก็คือออกค่าขนส่งนะครับถ้าหากว่ามีการซื้อของที่มีการขนส่งทรัพย์สินไปในที่อื่นนอกจากสถานที่ที่ทำการชำระหนี้ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องออกค่าขนส่งถ้าหากว่าจะต้องมีการขนส่งตามมาตรา464ครับต่อมาครับเป็นหน้าที่ของเป็นสิทธิของผู้ซื้อในประการสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมีหลักการในเรื่องของสิทธิยึดหน่วงของผู้ซื้อผู้ซื้อเนี่ยจะมีสิทธิยึดหน่วงได้เนี่ยก่อนอื่นผู้ซื้อจะยังต้องไม่จ่ายราคาไปทั้งหมดหรือไม่จ่ายเลยก็ได้นะครับการที่ผู้ซื้อยังไม่ชำระราคาทั้งหมดหรือชำระราคาไปเพียงแค่บางส่วนเนี่ยมันก่อให้เกิดสิทธิที่กับผู้ซื้อที่เรียกว่าสิทธิยึดหน่วงถ้าหากว่าผู้ซื้อจ่ายไปครบแล้วนะครับถ้าจ่ายไปครบแล้วนะครับผู้ซื้อจะไม่มีซึ่งสิทธิยึดหน่วงนั่นก็คือเมื่อมีการซื้อขายกันเสร็จแล้วทรัพย์สินเนี่ยมีปัญหาเมื่อไหร่นะครับผู้ซื้อยึดหน่วงไม่ได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ชำระเลยหรือชำระไปเพียงแค่บางส่วนผู้ซื้อมีสิทธิยึดหน่วงได้สิทธิยึดหน่วงของผู้ซื้อเนี่ยเกิดใน2กรณีครับ1เมื่อผู้ซื้อพบเห็นความชำรุดบกพร่องตามมาตรา488นะครับผู้ซื้อสามารถที่จะยึดหน่วงราคานะครับไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนได้ถ้าหากว่าทรัพย์ที่ซื้อมาแล้วเนี่ยผู้ซื้อเห็นว่ามีความชำรุดบกพร่องเมื่อพบถึงความชำรุดบกพร่องนะครับจะต้องยังไม่จ่ายนะครับหรือยังไม่จ่ายทั้งหมดนะครับถ้ายังไม่จ่ายคือไม่ต้องจ่ายยึดหน่วงเอาไว้หรือจ่ายไปบางส่วนแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ยังไม่จ่ายสามารถที่จะยึดหน่วงเอาไว้นะครับจนกว่าผู้ขายจะหาประกันที่สมควรได้คำว่าประกันที่สมควรก็คือหาหลักประกันที่มันคุ้มกับความเสียหายหลักประกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้ำประกันการอะไรก็ตามนะครับเป็นแบงก์การันตีเป็นอะไรก็ได้จำนำสำนองอะไรก็ได้ถ้าหากว่าทรัพย์สินที่ซื้อขายเนี่ยมีมูลค่าค่อนข้างเยอะต่อมาครับสิทธิยึดหน่วงของผู้ซื้อในประการที่2ก็คือเมื่อผู้ซื้อถูกขู่ว่าจะฟ้องคดีโดยบุคคลภายนอกหรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่าจะถูกขู่ว่าฟ้องคดีโดยบุคคลภายนอกตามมาตรา498นะครับ

เมื่อไหร่ก็ตามซื้อมาแต่ซื้อที่ดินหรือซื้ออะไรนะครับปรากฏว่าหมู่คนภายนอกเนี่ยมาขู่ว่าที่ดินตรงนี้เป็นของเขาหรือเขามีสิทธิ์ที่จะอ้างสิทธิ์เหนือกว่าเช่นนี้ได้เนี่ยผู้ซื้อนะครับก็สามารถที่จะใช้สิทธิยึดหน่วงได้เช่นกันก็คือต้องเรียกให้ผู้ขายมาเคลียร์นั่นเองนะครับนี่คือเป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา489ผู้ขายก็จะต้องบำบัดภัยที่เกิดจากการข่มขู่ผู้ซื้อเนี่ยให้หมดไปเพื่อที่ผู้ซื้อจะได้เคลียร์เงินตรงนี้เพื่อที่จะปล่อยสิทธิยึดถือไปนะครับยังไงครับนักศึกษาก็คิดว่าไม่ยากจนเกินไปในส่วนของหน่วยที่2ในเรื่องของสัญญาซื้อขายหนึ่งเนี่ยยังไม่จบเท่านี้นะครับยังมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเราจะพบกันในหน่วยที่3ในชุดวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ1ต่อไปครับครับสวัสดีครับ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
0: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับได้เวลานัดหมายกับรายการสมาร์ทกรีนกับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลครับคุณผู้ชมครับพืชเมืองหนาวก็ต้องปลูกในที่ที่มีอากาศหนาวหรือว่าบนภูเขาสูงนั่นเองครับแต่ก็ยังมีอีกสถานที่นึงนะครับที่เขาสามารถที่จะปลูกพืชเมืองหนาวนี้ในพื้นที่ราบและที่ที่มีอากาศร้อนแน่นอนครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนี่เองคุณผู้ชมคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าอยู่ที่ไหนและเป็นพืชเมืองหนาวอะไรไปติดตามกันครับในช่วงเช็คอิน
1: ดีว่านมฟาร์มหรือฟาร์มเทพนมตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์21อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเกิดจาก2พี่น้องคุณอ๊อฟณัฐชัยและคุณอาร์ตธีรพัฒน์อึ้งศรีวงศ์
2: สวัสดีครับผมอ๊อฟณัฐชัยอึ้งศรีวงศ์ครับ
3: สวัสดีครับผมอาร์ตธีรพัฒน์อึ้งศรีวงศ์ครับ
2: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มเทพนมครับ
1: ฟาร์มเทพนมเป็นฟาร์มฮอปแห่งแรกในประเทศไทยเกิดขึ้นเพราะต้องการท้าทายความเชื่อที่ว่าฮอปปลูกได้เฉพาะในเมืองหนาวเท่านั้นเรามารู้จักกับต้นฮอปกันก่อนนะคะฮอปเป็นพืชไม้เลื้อยชนิดหนึ่งที่ชอบอากาศหนาวและแสงแดดส่วนใหญ่นิยมปลูกในประเทศเมืองหนาวดอกฮอปมีคุณสมบัติพิเศษเสมือนสารกันบูดแบบธรรมชาติมีรสชาติขมและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งแต่ละสายพันธุ์หรือพื้นที่ในการปลูกจะมีกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปค่ะ
0: คุณผู้ชมครับพี่อ๊อฟและพี่อาร์ตนั้นเขาได้ออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เองครับโดยนำมาปรับใช้ในฟาร์มของตนเองโดยทำการศึกษาและก็ทดลองจนได้ออกมาเป็นองค์ความรู้ที่นำมาปรับใช้ในฟาร์มได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบมากครับซึ่งระบบที่ได้นั้นนะครับก็เป็นระบบที่สามารถควบคุมปัจจัยการปลูกฮอปนั่นเองครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามครับในช่วงซูมอินที่นั่งอยู่กับผมนี้นั่นก็คือคุณอ๊อฟและคุณอาร์ตนะครับซึ่งเป็น2พี่น้องที่เป็นเกษตรกรฟาร์มฮอปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเขากันนะครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ก็เริ่มต้นนะครับทำไมถึงเลือกที่จะปลูกฮอปอะครับ
2: ก่อนที่จะมาทำฟาร์มฮอปนะครับก็ทั้งผมและคุณอาร์ตก็คือทำตัวบริษัทซอฟต์แวร์มาก่อนนะครับพัฒนาแอปพลิเคชันบนซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นพวกAndroid, iPhone หรือก่อนหน้านั้นก็คือก่อนที่จะมาทำตัวฟาร์มเนี่ยก็ทำบริษัทซอฟต์แวร์อยู่ประมาณ14ปีครับเมื่อสัก
0: ครับ
2: แล้วก็หยุดไปเมื่อสัก5ปีที่แล้วครับ
0: ก็แสดงว่าตอนเรียนนี่ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับเกษตรเลยครับ
2: ไม่เรียนเกี่ยวกับเกษตรเลยครับ
0: แล้วก็ทำงานเกี่ยวกับ IT มาตลอดถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงถึงพลิกกลับมาเป็นเกษตรกรได้ครับ
2: ก็เรื่องอะไรดีเกิดจากความชอบความสนใจของเราครับคือก่อนหน้าที่จะมาทำฟาร์มฮอปผมก็ตอนที่ยังทำงานบริษัทซอฟต์แวร์อยู่เนี่ยครับก็เริ่มจะปลูกผักพวกผักกินเองก่อนผักสลัดไฮโดรโปนิกผักออร์แกนิกอย่างเงี้ยครับคือลองปลูกดูคือตอนนั้นช่วงแรกคือมี ลูกแล้วภรรยาอยากให้ปลูกผักกินเองให้มันปลอดสารอย่างเงี้ยครับก็เริ่มลองช่วยกันปลูกดูอะไรเงี้ยครับทีนี้พอปลูกทุกผักไปแล้วก็เราก็ลองปลูกไปเรื่อยปลูกผักสลัดปลูกแตงกวาปลูกมะเขือเทศปลูกแตงโมอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆข้าวโพดข้าวโพดอะไรเงี้ยนะครับก็คือก็ลองไปเรื่อยๆแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นฟาร์มนะคือเหมือนทำกินเองในครอบครัวมากกว่าแล้วก็พ

0: ได้ไปเรียนการทำผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ต้องใช้ฮอปเป็นตัวหลักเนี่ย
1: uh-huh.
0: แล้วเราก็ซึ่งตอนนั้นก็ยังทำงานอยู่นะครับแล้วเราก็ดูแล้วเราก็เลยลองสั่งเง่าของฮอปเนี่ยจากต่างประเทศมาลองปลูกดู
1: uh-huh.
0: ปรากฏว่าปลูกแล้วมันก็ได้ผลออกดอกได้ก็เลยเริ่มมาตั้งใจจริงจังว่าเราจะทำตัวฟาร์มฮอปเนี่ยครับ
1: แต่ว่าฮอปเนี่ยเป็นพืชเมืองหนาวถูกไหมครับแล้วก็ในสภาพของประเทศไทยเนี่ยก็ร้อนมากเลย
0: ครับ
1: ก็ต้องความแตกต่างในการปลูกนี้เห็นชัดไหมฮะ
0: ก็คือช่วงแรกที่เอาเข้ามาเลยนะครับแล้วก็อ่านบทความอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันต้องใช้อากาศเย็นถึงจะออกดอกเลยได้ช่วงแรกเนี่ยผมก็ไปใช้ห้องนอนเก่าๆห้องนึงเปิดแอร์25องศาลองปลูกดูอะไรเงี้ยครับใช้ไฟจำลองดูให้มันออกดอกได้ก็เห็นว่ามันโอเคมันออกดอกได้ดีเหลือเต็มห้องไปหมดอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยลองเอาปลูกข้างนอกดูครับปลูกข้างนอกดูก็ไม่ได้คุมอุณหภูมิไม่อะไรปรากฏว่ามันก็ยังออกดอกได้อยู
1: ่
0: ได้ดีอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็ยังออกได้อยู่ก็เลยโอเคเราก็เลยทำเป็นโรงเรือนขึ้นมาเพื่อจะปลูกจริงจังแล้วตัวนี้ก็คือเราก็ควบคุมอุณหภูมิควบคุมน้ำพืชปุ๋ยให้มันสามารถจะเอาพืชเมืองหนาวมาปลูกในเมืองไทยได้คือจริงๆฮอปเนี่ยถ้าปลูกข้างนอกมันอย่างที่บอกในเมืองไทยมันก็ปลูกได้แต่ว่าดอกที่ออกเนี่ยอาจจะไม่ได้คุณภาพที่ดีไม่ได้ผลผลิตที่ดีครับการเราใช้การใช้โรงเรือนการใช้เรื่องเงี้ยมันก็ทำให้เราควบคุมสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้ดีขึ้นได้ครับการปลูกถามว่าการปลูกให้มันออกดอกได้ในเมืองไทยเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นก็คือมันปลูกต้นไม้ทั่วไปถ้าเราใส่ใจแล้วมันก็ออกดอกได้แต่ว่าการจะใช้เอาดอกเพื่อจะไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างยากก็คือมันต้องค่อยๆเรียนรู้ต้องค่อยๆปรับวิธีการปลูกไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้คุณภาพครับ
1: ระยะเวลาของการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาเนี่ยนานไหมครับ
0: อย่างที่ของฟาร์มเรานะครับเราใช้เวลาประมาณจากเริ่มปลูกในกระถางจนออกดอกเนี่ยด้วยระบบไฮโดรโปนิกเนี่ยประมาณ4 เดือนเราจะเก็บเกี่ยวได้1รอบนะครับฉะนั้นปีนึงเราจะได้ประมาณ3รอบนะครับก็คือไม่ได้นานมากครับ
1: อันนี้คือต้นพันธุ์นึงนี่คือให้ผลผลิตยาวนานแค่ไหนครับ
0: ตามธรรมชาติของฮอปแล้วเนี่ยมันอยู่ได้ถ้าปลูกในดินในต่างประเทศนะที่ยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยอยู่ได้10ถึง20ปีอยู่แล้วมองง่ายๆคือเหมือนเป็นองุ่นที่เขาปลูกกันนานๆเก็บรอบหนึ่งแล้วก็ตัดเก็บไปมันก็แตกมาใหม่แตกมาใหม
1: ่ด้วยความที่เป็นนักไอทีมาก่อนด้วยเนี่ยก็ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของการทำการเกษตรอยู่แล้วแล้วที่ฟาร์มแห่งนี้ครับได้นำเทคโนโลยีอะไรมาใช้บ้างครับ
0: หลักๆที่นี่ที่ใช้คือเราเน้นเรื่องลดจำนวนคนนะครับก็คือเราทำเป็นระบบสมาร์ทฟาร์มในแบบของฟาร์มแล้วก็คือเราไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องอะไรคือเราใช้แรงงานคนเนี่ยในการดูแลมันอะให้น้อยที่สุดก็คือเราเป็นระบบน้ำอัตโนมัติพร้อมกับปุ๋ยก็คือโรงเรือนเราเนี้ยคือทำงานได้โดยไม่ต้องใช้คนเลยก็คือน้ำปุ๋ยคอยเติมให้อากาศร้อนเมื่อไหร่เราควบคุมอุณหภูมิมีการพ่นหมอกโดยอัตโนมัติทั้งหมดไม่ต้องสั่งผ่านมือถือไม่ต้องสั่งผ่านคอมพิวเตอร์ใดๆทั้งสิ้นก็คือปล่อยไว้เนี่ยมันทำงานอัตโนมัติทั้งหมดนะครับก็คือเป็นจุดหลักที่ ที่เราเอา IT มาใช้ในส่วนนี้ครับก็คือควบคุมทุกอย่างให้มันเติบโตได้ตั้งแต่เริ่มเพราะวันแรกมันจะมีเหมือนเป็นโปรแกรมของมันเองของคอมพิวเตอร์มันเองเลยว่าอาทิตย์แรกให้ปุ๋ยเท่านี้อาทิตย์ที่2ให้ปุ๋ยเท่านี้คือมันจะทำคือเราไม่ต้องเอามือไปจับไม่ต้องไปแตะอะไรเลยก็คือปล่อยไป4เดือนเนี่ยมันจะทำเองทั้งหมด
1: ข้อดีครับของการนำเทคโนโลยีมาใช้นี่คือยังไงครับมันสามารถแบบกำหนดระยะเวลาได้ชัดเจนอย่างนี้หรือเปล่าครับ
0: อย่างแรกก็คือเราอย่างที่บอกก็คือลดจำนวนคนแน่นอนเราไม่ต้องใช้คนมาดูแลในส่วนนี
1: ้ครับ
0: อย่างที่สองคือมันมีความแม่นยำการให้น้ำให้ปุ๋ยในแต่ละรอบเนี่ยเรากำหนดได้ว่าจะให้กระถางไหนกี่มิลลิลิตรเลยคือมันละเอียดมากแล้วดูแล้วถ้าเกิดเอาข้อจริงถ้าเกิดต้นมันโตไม่ดีรอบหน้าเราก็สามารถปรับตัวโปรแกรมให้มันดีขึ้นได้เราพัฒนาต่อได้เหมือนว่าเรามีข้อมูลทั้งหมดเก็บไว้อยู่แล้วว่ารอบนี้เราปลูกยังไงแม่นยำแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดโอไม่โอเคปุ๋ยดูแล้วโตช้าโตเร็วหรือมีปัญหาอะไรรอบหน้าก็ปรับแล้วก็แก้ที่ตัวโปรแกรมทีเดียวแล้วก็ลงไปใหม่แล้วคือมันก็สามารถทำซ้ำได้เรื่อยๆครับตัวซอฟต์แวร์ตัวโปรแกรมมันเราก็ยังพัฒนาอยู่ทุกวันมันมีโอกาสมีปัญหาหรือมันยังโตไม่ดีพอ ล้วก็ฮอปอะครับแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันก็มีความต้องการไม่เหมือนกันบางต้นอาจจะต้องการปุ๋ยเยอะบางต้นต้องการปุ๋ยน้อยบางต้นต้องการ pH ต่ำบางต้นต้องการ pH สูงคือแต่ละโปรแกรมแต่ละซอฟต์แวร์ที่เรารันแต่ละของแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันสมมติเราทำอันนี้เสร็จสมมติเราจะเปลี่ยนสายพันธุ์เพื่อจะให้กลิ่นที่แตกต่างกันรสชาติที่แตกต่างกันเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้ปรับให้มันเหมาะของแต่ละสายพันธุ์อยู
1: ่ครับก็คือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่คิดค้นเองแล้วก็ทำกันเองด้วยไหมครับ
0: ครับก็เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเองครับคือผมเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ตอนที่ปลูกผักสลัดแล้วครับตัวซอฟต์แวร์เนี่ยคือที่เราเริ่มปลูกผักสลัดเป็นไฮโดรโปนิกส์กะว่ามันจะไม่ต้องทำอะไรมากเราตอนนั้นก็คืออย่างที่บอกพัฒนาซอฟต์แวร์วิศวกรซอฟต์แวร์พัฒนาซอฟต์แวร์เคชั่นครับเราก็คิดว่าเราปลูกผักถ้าปลูกผักช่วงแรกที่ปลูกเนี่ยเราไม่ได้ปลูกลงดินเลยเราปลูกไฮโดรโปนิกส์ทั้งหมดเรากะว่าเราไม่ต้องทำอะไรมันมากเราก็ตั้งโปรแกรมตั้งอะไรไว้เราไปทำงานได้กลับมามันก็ยังโตได้อยู
1: ่
0: เราก็เลยแต่พอปลูกไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่ดีไฮโดรโปนิกส์เช่นปั๊มพังน้ำแห้งอะไรเงี้ยน้ำอุณหภูมิร้อนไปช่วงแรกนะผมก็เริ่มพัฒนาพวกเซ็นเซอร์ใส่ไปในถังปุ๋ยวัดนู่นวัดนี่คือวัดค่าคือแล้วก็เจ็ดแอปพลิเคชันตัวนั้นขึ้นมาแล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยจนมาถึงทำจนเป็นฟาร์มฮอปเนี่ยแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ตัวเดิมที่พัฒนาก็คือเราพัฒนามาจากตัวทำสลัดของเราเองก่อนแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาเรื่อย
1: ๆ
0: ก็คือหลักการจริงๆแล้วมันก็แค่การวัดค่าปุ๋ยว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าอุณหภูมิมันร้อนไปหรือเปล่าสำหรับผักแต่ละชนิดแล้วก็ที่เหลือมันก็แค่การควบคุมเปิดปิดปั๊มน้ำปั๊มพ่นหมอกวาล์วต่างๆแค่นั้นเองคือจริงๆระบบสมาร์ทฟาร์มของเราคือแค่วัดค่าด้วยเซ็นเซอร์อะไรสักอย่างแล้วก็ไปปิดเปิดปั๊มปิดเปิดวาล์วแค่นั้นไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันจะทำโรงใหญ่โรงเล็กก็มันก็ลักษณะเดียวกันครับฉะนั้นก็คือเราก็พัฒนาต่อจากของเดิมมาทั้งหมดหลักการของตัวซอฟต์แวร์มันไม่ค่อยมีอะไรนะต้องบอกก่อนคือมันก็เป็นแค่ตั้งเงื่อนไขธรรมดาว่าถ้าอุณหภูมิมันเกินต่างฮอปเนี่ยเกิน35องศาก็ให้พ่นหมอกแต่ต้องมีแดดด้วยอะไรเงี้ย
1: ความแตกต่างระหว่างตอนที่ทำงานแบบเป็นไอทีหรือว่าเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยกับการที่มาคุกคีกับเรื่องของการเกษตรเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยอะแล้วมันลงตัวกันยังไงไหมครับ
0: ก็อย่างที่เห็นชัดๆก็คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นไอทีนะครับพวกเวลามีปัญหามีอะไรเงี้ยเราหาข้อมูลได้ไม่ยากคือมันมีอินเทอร์เน็ตเราสามารถเสิร์ชอินเทอร์เน็ตได้ว่าปัญหาอย่างนี้สมมติเราเขียนโปรแกรมไม่มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถcopy ตัว error code ไปเสิร์ชใน Google ได้วิธีแก้ปัญหามีฝรั่งตอบแล้วอย่างนี้เคยเป็นอะไรเงี้ยคือเราสามารถแก้ได้ง่ายกว่าทำเกษตรก็คือเวลาเรามีปัญหาขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราต้นไม้มันไม่ได้มี error code ไม่อะไรมันจะแสดงออกที่ใบแสดงออกที่การไม่เติบโตหรืออยู่ดีๆมันตายขึ้นมาเฉยๆหรือมีโรคแมลงที่เราไม่รู้เนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรการแก้ปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลนานแล้วก็ต้องอ่านเยอะกว่ามากเพราะเราต้องมานั่งดูว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นที่อะไรโดยเฉพาะเราปลูกอย่างฮอปเนี่ยเป็นพืชต่างถิ่นคือเป็นพืชเมืองหนาที่มาปลูกเนี่ยแล้วก็ปลูกในไฮโดรโปนิกส์ด้วยเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันจะน้อยมากๆมันจะหาอ่านยากมากเราต้องหาพืชอื่นหาอะไรอื่นมาประยุกต์มาแทนซึ่งจุดแตกต่างคือการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือการเราเจอปัญหาเนี่ยมันก็ลักษณะเดียวกันทำมาได้เป็นไอทีเราไปหาข้อมูลมาแล้วแก้แต่ว่าของพอมาทำเกษตรเนี่ยการจะไปหาข้อมูลเนี่ยยากกว่ามากแต่ถ้าเกิดโอเคเราได้จนได้มาแล้วเราเก็บเป็นประสบการณ์ไปแล้วก็โอเครอบหน้าเราเจอมันก็แก้ได้เหมือนกัน
1: ก็คือการทำการเกษตรมีปัจจัยแทรกซ้อนแล้วก็ปัจจัยที่ควบคุมยากด้วย
0: แล้วก็อีกอย่างคือตัวถ้าเป็นตอนทำไอทีเนี่ยเราแก้ปุ๊บรันโปรแกรมปุ๊บอย่างมากก็นาที2นาทีมันก็รู้ผลเลยว่าโอเคมันแก้ได้มันจบแล้วสมมุติว่ามันมีบั๊กอย่างนี้เราแก้ได้จ
1: บ
0: แต่ว่าอย่างต้นไม้อย่างเงี้ยสมมุติว่าโอเคเอ้ยมันขาดแร่ธาตุขาดสารอาหารเราดูแล้วมันน่าจะขาดสารอาหารตัวนี้เราให้ไปเนี่ยกว่ามันออกผลเนี่ยอาจจะอาทิตย์หรือ2อาทิตย
1: ์
0: ซึ่งถ้ามันแก้ได้โอเคเราแก้ตรงถ้าไม่ได้เราก็ต้องไปหาปัจจัยอื่นมารออีกบางทีอาจจะต้องรอครอปหน้าอีก 4-5 เดือนอีกปีนึงดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นช่วงหน้าร้อนมันอาจจะร้อนอยู่อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็อาจจะไม่ร้อนแล้วแต่ว่ามันก็ตายไปแล้วอะไรแล้วก็จะรอใหม่ก็อาจจะได้ต้องเป็นปีหน้าเลยมันไม่สามารถจะทำซ้ำได้ง่ายๆแก้ได้รวดเร็วเลยนะครับ
1: เดี๋ยวให้พี่อาร์ตแล้วกันครับพูดถึงคนที่สนใจครับอยากที่จะปลูกพืชเมืองลาวเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ
2: ก็คือตอนนี้ที่ฟาร์มของเราเนี่ยครับทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดให้เข้ามาเยี่ยมชมถ้าสนใจเกี่ยวกับฮอปหรือว่าการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกและสมาร์ทฟาร์มเนี่ยครับก็เข้ามาได้โดยเราจะมีทุกอาทิตย์ก็จะเปิดรอบให้ลงทะเบียนผ่านเพจเฟซบุ๊กเพจมาว่า อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมก็เราก็จะมีพี่ออฟหรือไม่ก็เป็นน้องคนอื่นพาดูตัวทั้งตัวดอกฮอปตัวระบบแล้วก็ระบบปุ๋ยระบบการให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
2: แล้วก็แต่ถึงนอกเวลานั้นก็อาจจะเข้ามาเสาร์อาทิตย์มาพูดคุยได้พี่ออฟกับพี่ออฟกับผมอะไรเงี้ย
1: เข้ามาในฟาร์มนี้แล้วเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้ยกตัวอย่างนิดนึง
2: ก็จะมีเรื่องว่าฮอปคืออะไรมันใช้ทำอะไรได้บ้างมันแล้วเราปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกเนี่ยเราปลูกยังไงให้ปุ๋ยให้น้ำยังไงใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการปลูกครับ
1: ครับเรื่องของพวกเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในเรื่องของการเกษตรเนี่ยเรียกว่าในช่วงนี้เนี่ยได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ในแต่ละฟาร์มเนี่ยก็มีเหมือนกันเกือบหมดแล้วแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างนั่นก็คือองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากที่พี่สองคนมีนะครับก็น่าที่จะเข้ามาศึกษาอยากให้เชิญชวนอีกทีนึงแล้วกันครับสำหรับคนที่สนใจมาอย่างไรแล้วก็ตั้งอยู่ที่ไหนครับ
2: ครับฟาร์มเทพนมนะครับอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับตอนนี้ช่วงนี้เราก็ยังเปิดเฉพาะวันเสาร์กับอาทิตย์แต่อนาคตอาจจะเปิดเพิ่มครับแล้วก็ข้อมูลก็สามารถดูผ่านทาง Facebook Page ของฟาร์มได้ครับเราจะจัดมีเหมือนกับเป็นอีเวนต์เป็นให้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มนะครับทุกอาทิตย์ก็ให้ลงทะเบียนผ่านทางหน้าเพจของฟาร์มครับ
1: คุณผู้ชมครับที่ฟาร์มเทพพนมแห่งนี้นะครับเขาได้ทำการเกษตรรูปแบบใหม่ครับที่เรียกว่าสมาร์ทฟาร์มหรือเกษตรอัจฉริยะนั่นเองครับซึ่งจะบอกว่าเขาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นความรู้ที่เขามีติดตัวพื้นฐานอยู่แล้วจากการทำงานในครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ได้มาประยุกต์ใช้กับการทำฟาร์มของตนเองก็เชื่อว่าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้นะครับจะเป็นตัวทุ่นแรงนะครับให้เกษตรกรนั้นได้ทำงานง่ายขึ้นครับนอกจากนี้ก็ยังลดต้นทุนนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงทำใหผลผลิตนั้นมีปริมาณที่สูงขึ้นแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตและพี่ออฟเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ให้ความรู้ในวันนี้ครับ
3: ฟาร์มเทพนมปลูกฮอปประสบผลสำเร็จและต่อยอดทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดอื่นเพิ่มเติมเช่นองุ่นส้มยูสุดิววีทหรือหญ้าดิวหรือผักชีลาวฝรั่งบลูเบอรี่ราสเบอรี่นอกจากปลูกพืชเมืองหนาวยังปลูกพืชไทยผสมไปด้วยนะคะเช่นมะเม่ากล้วยช่วงต่อไปของรายการ Go Green ทางฟาร์มเทพนมจะนำเรื่องราวอะไรมาฝากไปติดตามรับชมกันค่ะ Go Green

0: ถึงแม้จะปลูกพืชเมืองหนาวอย่างฮอปก็มีศัตรูพืชมาคุกคามเหมือนกันเนื่องจากฮอปเป็นพืชที่มีใบค่อนข้างเยอะทำให้ศัตรูพืชหลากหลายพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องทางฟาร์มเทพนมจะมีวิธีการจัดการอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: ต้นฮอปนะครับที่เราปลูกอยู่เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องแมลงหลายอย่างครับเราถึงได้ต้องใช้โรงเรือนในการควบคุมนะครับซึ่งตัวโรงเรือนเนี่ยหลักๆเนี่ยเราควบคุมได้แมลงพวกตัวใหญ่ๆได้เช่นพวกด้วงกุหลาบพวกหนอนต่างๆเนี่ยครับก็คือไม่สามารถเข้ามาในโรงเรือนเราได้แต่ว่ามันก็จะมีตัวแมลงอีกหลายชนิดที่สามารถเข้ามาได้เช่นพวกเพี้ยไฟเพี้ยอ่อนลายแดงเพี้ยแป้งครับซึ่งตัวมันเล็กมากหรืออย่างเพี้ยแป้งเนี่ยมดก็พามาเพี้ยหอยมดก็พามาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทางฟาร์มของเราเนี่ยคือเราไม่ได้ใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงเลยนะครับเราก็ใช้ระบบที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นไบโอคอนโทรลนะครับก็คือเราใช้สารชีวพันธุ์แล้วก็แมลงที่เป็นตัวห้ามตัวเบียนเนี่ยเพื่อจะกำจัดและป้องกันศัตรูพืชต่างๆนะครับของฮอปนะครับซึ่งอย่างตัวอย่างเช่นตัวเพี้ยแป้งเนี่ยเราก็จะใช้ตัวแมลงตัวห้ามนะครับที่เขาเรียกว่าแมลงตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสซึ่งแมลงช้างปีกใสเนี่ยคือมันก็จะกินเมื่อเรานำมาปล่อยก็จะเข้าไปจะหาเพี้ยแป้งเองโดยอัตโนมัติแล้วก็เข้าไปกินนะครับหรืออย่างตัวมวนนะครับถ้าเกิดมันมีเรามีหนอนระบาดซึ่งจริงๆแล้วโอกาสที่จะมีหนอนเนี่ยน้อยมากแต่บางทีก็มีหลุดผีเสื้ออาจจะบินหลุดเข้าไปในโรงเรือนเราแล้วไปไข่ไม่ได้ก็อาจจะมีหนอนมาเนี่ยเราก็ใช้ตัวมวนตัวห้ามที่เป็นตัวมวนที่คาดเนี่ยเพื่อจะเข้าไปกำจัดหนอนนะครับซึ่งนอกจากตัวอย่างที่บอกแล้วครับเราคือมีใช้พวกจุลินทรีย์ต่างๆในการกำจัดด้วยเช่นว่าถ้ามีหนอนหลุดไปจริงๆเราใช้จุลินทรีย์ตัวบาซิลัสทูริงจีซิสนะครับซึ่งเรียกสั้นๆว่า BT เพื่อทำให้หนอนตายได้นะครับซึ่งแต่ว่าพวกนี้ก็จะไม่เหมือนสารเคมีครับก็ใช้ระยะเวลานานกว่าแต่ก็ได้ผลนะครับแล้วก็ต้องฉีดบ่อยหน่อยหรืออีกอย่างก็คือพวกจุลินทรีย์ที่เป็นตัวบิวเวอเรียบาเซียนานะครับซึ่งตัวนี้ก็ใช้ควบคุมพวกเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยไฟลายแดงได้ครับแต่ก็อย่างที่บอกครับก็อาจจะไม่ได้ผลเท่ากับเขาเรียกอะไรตัวสารเคมีครับก็อีกอย่างก็คือที่เราไม่ใช้จุลินทรีย์อย่างเดียวเพราะตัวฮอปเนี่ยครับมันมีใบค่อนข้างเยอะแล้วพวกจุลินทรีย์ต่างๆในเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยมันต้องโดนตัวแมลงโดยตรงนะครับซึ่งมันบางทีมันไปหลบอยู่ใต้ใบหลบอยู่ในที่ที่เราไม่สามารถพ่นจุลินทรีย์ไปโดนได้ก็คือตัวแมลงตัวห้ามหรือตัวเบียนเนี่ยก็จะมีผลที่ดีมากนะครับคืออย่างตัวลายแดงนะครับก็คือมันจะมาช่วงที่อากาศแห้งแล้วก็ร้อนๆหน่อยเนี่ยก็จะมีลายแดงระบาดแต่อย่างเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนเนี่ยมาได้เรื่อยๆเพี้ยอ่อนจะไม่ค่อยมีปัญหามากในฮอปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะกำจัดง่ายบางทีเราปล่อยตัวด้วงเต่าตัวห้ามไปกิน 3-4 วันก็ไม่เหลือแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเพี้ยแป้งบางทีมันก็หลบอยู่อะไรอย่างนี้อยู่มันก็กำจัดยากหน่อยหรือลายแดงนะครับแล้วก็จะค่อนข้างกำจัดยากนิดนึงเพราะตัวมันเล็กมากครับคืออย่างปัจจุบันเนี่ยเราใช้การสเกาติ้งทุกเช้านะก็คือเราจะทีมของเราเนี่ยคือตัวระบบที่ปลูกเนี่ยระบบสมาร์ทฟาร์มไม่ได้ใช้คนเลยการให้น้ำให้ปุ๋ยเนี่ยเป็นอัตโนมัติทั้งหมดแต่ว่าเราใช้คนหลายคน4คน5คนเพื่อช่วยในการสเกาติ้งตัวแมลงคือเราจะเดินเช็คทุกโรงเรือนทุกเช้าดูว่าเปิดดูทุกใบดูอะไรเงี้ยครับว่ามันมีปัญหาอะไรเปล่าพวกนี้คือถ้าเกิดเราไม่เช็คเนี่ยเราปล่อยไป 3-4 วันพอระบาดขึ้นมาเนี่ยจะกำจัดยากมากครับก็คือถ้าเกิดเราปล่อยไม่ได้เลยครับต้องคอยดูตลอดเพราะว่าตามธรรมชาติเนี่ยมันจะมีตัวห้ามตัวเบียนอยู่ด้านนอกอยู่แล้วถ้าเราปลูกนอกโรงเรือนตัวห้ามตัวเบียนมันก็พอจะมาช่วยกำจัดได้บ้างเป็นบางส่วนแต่พอเราปลูกเป็นโรงเรือนเนี่ยมันจะไม่มีพวกแมลงพวกนี้จะไม่มีศัตรูทางธรรมชาติของมันเลยมันจะเติบโตได้รวดเร็วมากครับเมื่อเกิดเราเจอเช่นเราเจอเพี้ยแป้งเนี่ยเราก็จะรีบเอาออกโดยช่วงแรกๆถ้าเกิดมันมีไม่กี่ตัวเนี่ยก็ใช้มือจับเนี่ยแหละครับก็คือเขาเรียกเป็นแบบเมคานิกก็คือไล่จับออกทีละตัวอะไรเงี้ยเจอหนอนทั้งตัวนึงก็รีบจับออกก่อนที่มันจะระบาดเงี้ยแต่คือถ้าเกิดเราไม่จับเมื่อไหร่เนี่ยทิ้งไว้ปุ๊บเนี่ย 4-5 วันเนี่ยแป๊บเดียวเต็มต้นแล้วครับโดยเฉพาะอย่างช่วงนี้เป็นช่วงที่ออกดอกเนี่ยเราต้องดูละเอียดมากพอใบมันจะเยอะดอกมันจะเยอะบางทีถ้าเกิดเพี้ยแป้งมันเข้าไปในดอกแล้วเนี่ยมันคือดอกมันก็เสียหายทันทีหรือยิ่งถ้าเป็นลายแดงมันจะชักใยไปเต็มไปหมดซึ่งพวกนี้จะทำอยู่ด้านบนสูงๆถ้าเกิดเราไม่ได้ปีนขึ้นไปดูเนี่ยมันก็จะเสียหายทั้งหมดที่ฟาร์มช่วงแรกๆก็จะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะก็เราก็ต้องตัดใหม่แล้วก็ต้องปลูกใหม่ครับก็คือจบไปเลยครับก็คือครอปนั้นเสียหาย4เดือนก็คือหายไปเลยครับช่วงหลังก็คือเราก็จะมาเน้นเรื่องสเกาติ้งเนี่ยมากๆเพราะถ้าเกิดครอปเราเสียหายเนี่ยก็คือมันที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไร
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมการจัดการแมลงศัตรูพืชจากฮอปเป็นวิธีการที่น่าสนใจใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมสนใจในการปลูกฮอปหรือพืชเมืองหนาวชนิดอื่นๆสามารถทดลองปลูกได้นะคะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ
2: คุณผู้ชมครับพี่อ๊อฟและพี่อาร์ตเขาเป็นฟาร์มเมอร์ที่ไม่ได้เริ่มจากการเป็นเกษตรกรครับเพราะว่าเขาเป็นนักไอทีนั่นเองเขาจึงได้พัฒนาระบบของเทคโนโลยีต่างๆนี่นะครับมาปรับใช้ในฟาร์มของตนเองครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นฟาร์มสมัยใหม่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็พัฒนาจากเกษตรดั้งเดิมไปสู่เกษตรสมัยใหม่นั่นเองครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับก็สามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับรวมถึงช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับที่ STOU Channel ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอนี้วันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับเทคโนโลยีและสมาร์ทฟาร์มแห่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
2: ดีค่ะ
3: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
2: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
1: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
4: ก็งานนิติก็ทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
5: ยากได้ภาษาค่ะ
1: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
2: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
6: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
7: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: สวัสดีค่ะ
1: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
7: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
9: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
10: คร
9: ับ ท่านพมพอดี
11: ครับท่านได้รับสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
12: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
13: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
14: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: the bye. อาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เป็นการบรรยายในหน่วยที่2นะคะในเรื่องของหลักทั่วไปของนิติบุคคลค่ะขั้นแรกเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนเราได้เรียนเรื่องของบุคคลธรรมดาไปแล้วนะคะนี้เรามาดูว่านิติบุคคลเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีผลทางกฎหมายอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องมาทราบในเรื่องของความหมายและสภาพของนิติบุคคลนะคะมีท่านศาสตราจารย์หลายท่านนะคะหรือว่านักกฎหมายนักวิชาการทางด้านกฎหมายหลายท่านเนี่ยก็ได้ให้ความหมายของนิติบุคคลเอาไว้นะคะอาทิเช่นท่านศาสตราจารย์จิตติติงสภัทท่านก็ได้อธิบายว่านิติบุคคลได้แก่บุคคลที่กฎหมายกำหนดขึ้นนะคะไม่ใช่บุคคลธรรมดาที่มีชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้จึงจะมีสภาพเป็นนิติบุคคล

ขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีกฎหมายจำไว้ว่าจะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้นิติบุคคลถึงจะมีสภาพบุคคลได้นะคะส่วนท่านอาจารย์โชติช่วงทัพวงศ์เนี่ยก็ได้อธิบายว่านิติบุคคลเนี่ยคือบุคคลสมมุติโดยอำนาจของกฎนะคะซึ่งไม่มีสภาพอย่างบุคคลธรรมดานะคะจึงไม่มีตัวตนคืออย่างถ้าคนธรรมดาเนี่ยจะมีเลือดเนื้อแต่ถ้าบุคคลถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีชีวิตจิตใจแต่เป็นเพียงบุคคลที่สมมุติขึ้นนะคะกฎหมายเนี่ยจึงรับรองให้มีสิทธิและหน้าที่ดังเช่นบุคคลธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิทธิและหน้าที่เนี่ยไม่ใช่ว่าบุคคลธรรมดามีอย่างไรแล้วนิติบุคคลจะได้มีได้แบบนั้นนะคะเพราะว่ามีสิทธิบางประการแล้วก็หน้าที่บางประการเนี่ยจะมีได้ขึ้นได้เนี่ยเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูบ้างว่าสิทธิที่เป็นสิทธิของบุคคลธรรมดาได้เนี่ยมีเฉพาะบุคคลธรรมดาได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่านิติบุคคลเนี่ยมีสภาพเป็นบุคคลนะคะซึ่งกฎหมายเนี่ยรับรองให้มีสภาพบุคคลและถือเป็นบุคคลประเภทหนึ่งจึงมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราก่อตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเนี่ยกฎหมายจึงต้องเข้าไปควบคุมนะคะจึงจะก่อตั้งนิติบุคคลได้นะคะการที่บุคคลเนี่ยรวมกันขึ้นเนี่ยจะมารวมตามใจชอบแล้วบอกว่าเอ้ยเนี่ยรวมกันละมีเป็นนิติบุคคลแล้วไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีกฎหมายรองรับนะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะคะในมาตรา65เนี่ยก็ได้บัญญัติเอาไว้ว่านิติบุคคลน่ะจะมีขึ้นได้ก็แต่ด้วยอาศัยอำนาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามาตรา65เนี่ยได้พูดถึงประมวลกฎหมายนี้ซึ่งก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีกฎหมายอื่นๆเนี่ยที่รองรับให้นิติบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลตามกฎหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บุคคลหลายคนรวมกันเป็นคณะบุคคลแล้วก็มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะคะถ้าไม่มีกฎหมายรองรับแล้วก็จะไม่เป็นนิติบุคคลตามความหมายของกฎหมายนะคะอย่างไรก็ตามนิติบุคคลเนี่ยจะต้องกระทำการเฉพาะในกรอบวัตถุประสงค์และตามกฎหมายเท่านั้นนะคะตามที่มาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา66ได้บัญญัติเอาไว้ว่านิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นภายในขอบอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์นะคะที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือบัญญัติไว้ได้บัญญัติหรือกำหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานของนิติบุคคลเนี่ยจึงไม่อาจจะกระทำการนอกเหนือกฎหมายได้เลยนะคะแล้วก็ไม่อาจจะปฏิบัติการนอกวัตถุประสงค์ได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบแห่งการปฏิบัติงานจึงต้องอยู่ในอำนาจของกฎหมายเสมอนะคะสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลเนี่ยก็จะมีสภาพนะคะเหมือนบุคคลธรรมดาคนหนึ่งนอกจากกิจการบางอย่างที่จะมีเฉพาะได้บุคคลธรรมดาที่นิติบุคคลทำไม่ได้เท่านั้นนะคะอย่างอะไรบ้างที่นิติบุคคลทำไม่ได้เช่นการสมรสอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนิติบุคคลก็ไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นแค่สิทธิของคนบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะเมื่อกฎหมายกำหนดให้คณะบุคคลตั้งขึ้นเนี่ยเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยเป็นเหมือนบุคคลคนหนึ่งแล้วเนี่ยสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นจึงกำหนดได้เหมือนบุคคลธรรมดานะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา67เนี่ยก็บัญญัติเอาไว้ว่าภายใต้บังคับแห่งมาตรา66นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเว้นแต่สิทธิและหน้าที่โดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูมาตรา65 66 67เราก็จะทราบถึงความหมายและสภาพของนิติบุคคลนะคะว่ามีความหมายและสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี้เรามาดูนอกจากสิทธิหน้าที่แล้วเนี่ยบุคคลธรรมดาเนี่ยก็ย่อมจะต้องถ้าเราพูดถึงบุคคลธรรมดาเนี่ยเราก็จะต้องพูดถึงความรับผิดของบุคคลนะคะนี้เนี่ยนิติบุคคลก็ย่อมมีความรับผิดได้เช่นบุคคลธรรมดาเช่นเดียวกันนะคะนี้เรามาดูว่าความรับผิดของนิติบุคคลทางคดีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนี้เรามาดูเรื่องความรับผิดของนิติบุคคลในทางแพ่งก่อนนะคะในทางแพ่งเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอย่างถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะในทางแพ่งอย่างไรนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของละเมิดนะคะนี้เราก็ลองเปิดดูนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420เนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะคะทำแต่บุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพหรือทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีนะคะท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นนี้เนี่ยในบทบัญญัตินี้ในทางปฏิบัติก็เลยมีความเห็นกันว่านิติบุคคลเนี่ยสามารถจะรับผิดในฐานละเมิดได้หรือไม่นะคะก็ปรากฏว่า
ในมีคำพิพากษาศาลฎีกานะคะที่ได้วางบรรทัดฐานแล้วนะคะว่านิติบุคคลเนี่ยสามารถที่จะรับผิดทางละเมิดได้ไม่มีกฎหมายให้จะต้องหลุดพ้นความรับผิดแต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยนิติบุคคลก็ย่อมทำละเมิดต่อบุคคลอื่นนะคะทำละเมิดต่อบุคคลอื่นยังไงภายในวัตถุประสงค์ของตัวเองนะคะของตนได้เช่นสมมติว่าเมื่อนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ที่ต้องรับเหมาก่อสร้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำละเมิดต่อบุคคลอื่นที่ใช้ถนนนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็พอละเมิดต่อบุคคลอื่นเนี่ยจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขานะคะอันเป็นผลจากการก่อสร้างนั้นอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้วางบรรทัดฐานไว้นะคะนี้เราก็รู้แล้วล่ะว่านิติบุคคลสามารถที่จะรับผิดในทางแพ่งได้นะคะนี่เรามาดูต่อไปความรับผิดของนิติบุคคลในทางอาญานะคะเราก็มาดูว่าจากกฎหมายบางฉบับเนี่ยก็ได้บัญญัติเอาไว้ว่านิติบุคคลเนี่ยนะคะในกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยนะคะสามารถทำความผิดทางอาญาได้เช่นเดียวกันนี้เรามาลองดูที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะมาตรา7เนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าในการสอบสวนนะคะไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาคดีที่นิติบุคคลเนี่ยเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยนะคะให้ออกหมายเรียกผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆของนิติบุคคลนั้นเนี่ยไปยังพนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแล้วเรามาดูวรรค2วรรค2บอกว่าถ้าผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นเนี่ยไม่ปฏิบัติตามนะคะหมายเรียกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องออกหมายจับผู้นั้นมาก็ได้แต่ห้ามไม่ให้ใช้บทบัญญัติว่าด้วยการปล่อยตัวชั่วคราวปรับหรือจำคุกแก่ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลในคดีที่นิติบุคคลนั้นเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยนะคะนี้เรามาดูจากบทบัญญัติในทางวิธีพิจารณาคดีอาญาเนี้ยเราก็จะเห็นได้ว่านิติเห็นได้ชัดเลยนะคะว่านิติบุคคลนั้นเนี่ยอาจจะกระทำผิดทางอาญาและมีการดำเนินคดีทางอาญาได้นะคะปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีกฎหมายหลายฉบับบัญญัติเอาไว้ชัดเลยนะคะว่านิติบุคคลเนี่ยจะกระทำความผิดอาญาได้นะคะทางนี้ก็เพื่อที่จะขจัดข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นว่านิติบุคคลนั้นเนี่ยมีสามารถที่จะทำความผิดทางอาญาได้หรือไม่นะคะเราก็มาลองดูกฎหมายเหล่านั้นนะคะเช่นพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535มาตรา238และมาตรา239เป็นต้นนะคะอย่างมาตรา238ก็บัญญัติเอาไว้ว่าห้ามไม่ให้บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้มีส่วนได้เสียในหลักทรัพย์บอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความใดโดยเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานหรือราคาซื้อขายของหลักทรัพย์ของบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูบทบัญญัติของมาตรานี้เราก็จะเห็นได้ว่ากฎหมายไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแน่นอนเลยว่านิติบุคคลนั้นเนี่ยย่อมมีความรับผิดทางอาญาได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของความรับผิดของนิติบุคคลในทางคดีนี้เราก็จะลองมาดูซิว่าเอ๊ะนอกจากว่านิติบุคคลมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดตามกฎหมายแล้วเนี่ยนิติบุคคลที่ก่อตั้งมาได้อย่างไรนะคะเรามาดูเรื่องก่อตั้งนิติบุคคลนะคะนิติบุคคลเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราดูมาตรา65 66 67เนี่ยเราก็จะเห็นในมาตรา65เนี่ยที่ได้บัญญัติเอาไว้ว่านิติบุคคลจะมีได้ก็ด้วยอาศัยอำนาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตามบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าการก่อตั้งนิติบุคคลได้นั้นเนี่ยจะต้องอาศัยกฎหมายหรือมีกฎหมายให้อำนาจให้ก่อตั้งได้เท่านั้นถ้าไม่มีกฎหมายรับรองให้เป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยกิจการที่ต่อก่อตั้งขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นกิจการที่นิติบุคคลทำกระทำได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็เลยจะให้อำนาจการก่อตั้งนิติบุคคลเรื่องนี้จะมีความสำคัญมากเพราะว่าการก่อตั้งนิติบุคคลได้ต้องดูกฎหมายเป็นเรื่องๆไปนะคะแล้วก็จะต้องมีวิธีการต่อก่อตั้งเนี่ยตามที่กฎหมายกำหนดเป็นขั้นตอนไว้หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนเนี่ยสิ่งที่ก่อตั้งขึ้นนั้นก็ไม่อาจจะเป็นนิติบุคคลได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่านิติบุคคลจะก่อตั้งขึ้นด้วยโดยอาศัยกฎหมายสองลักษณะซึ่งก็คือ1การก่อตั้งนิติบุคคลด้วยการอาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะแล้วก็2การก่อตั้งนิติบุคคลด้วยการอาศัยกฎหมายอื่นนะคะนักศึกษาก็ลองไปดูนะคะในมาตรา65นะคะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนี้เนี่ยนอกจากที่บอกแล้วว่านอกจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เราก็จะมาดูพระราชบัญญัติอื่นๆนะคะที่ก่อตั้งนิติบุคคลเช่นพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535นะคะหรือว่า
พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลามพ.ศ.2490มาตรา5ก็ให้มัสยิดที่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วเป็นนิติบุคค

คนได้นะคะหรือว่าในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีพระราชบัญญัติระเบียบราชการนะคะสำนักนายกรัฐมนตรีก็บัญญัติให้ทบวงการเมืองมีฐานะเป็นกรมจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นการก่อตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายนะคะวิธีการตั้งนิติบุคคลนะคะก็มีการตั้งโดยกฎหมายนะคะการตั้งโดยกฎหมายเนี่ยนะคะก็หมายความว่ากฎหมายได้บัญญัติให้ก่อตั้งกิจการหรือองค์กรขึ้นนะคะเมื่อประกอบวิธีการตามที่กฎวิธีการที่กฎหมายกำหนดแล้วเนี่ยกฎหมายก็จะบัญญัติโดยตรงเลยว่ากิจการนั้นหรือองค์กรนั้นเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเภทนี้เราก็เรียกว่าเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายนะคะนิติบุคคลประเภทนี้ก็จะเช่นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐบาลอย่างนี้เป็นต้นนะคะวิธีการตั้งนิติบุคคลประการที่2ก็คือการตั้งโดยวิธีการของกฎหมายเมื่อกี้ตั้งโดยกฎหมายอันนี้ตั้งโดยวิธีการของกฎหมายการตั้งวิธีการนิติบุคคลในลักษณะนี้เป็นการกระทำโดยอาศัยอำนาจกฎหมายเหมือนกันนะคะแต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและในที่สุดจะมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นี้เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้วถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยจึงจะเป็นนิติบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกอาจจะมีการรวมนะคะให้เป็นนิติบุคคลหลังจากนั้นเนี่ยก่อโดยคณะบุคคลเนี่ยมีการรวมหลังจากนั้นก็ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเริ่มเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายจนครบถ้วนแล้วก็มีการจดทะเบียนในที่สุดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเช่นเรื่องของการตั้งห้างหุ้นส่วนนะคะหรือว่าการตั้งบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจดทะเบียนต่อตามกฎหมายแล้วก็จะเป็นนิติบุคคลนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้ววิธีการตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายมีตั้งโดยกฎหมายกับตั้งโดยวิธีการของกฎหมายนะคะต่อมาเราเรียนเรื่องบุคคลธรรมดาไปแล้วก็จะรู้ว่าบุคคลธรรมดาย่อมมีภูมิลำเนานะคะนี่เรามาดูซิว่าภูมิลำเนาของนิติบุคคลเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา68และ69นะคะ6มาตรา68ก็บอกว่าภูมิลำเนาของนิติบุคคลได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือถิ่นอันเป็นที่ตั้งที่ทำการหรือถิ่นที่ได้เลือกเอาภูมิลำเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตามศาลจัดตั้งนะคะส่วนมาตรา69เนี่ยก็บอกว่ามีถ้าเกิดว่านิติบุคคลมีที่ทำการหลายแห่งหรือมีสำนักงานสาขาให้ถือว่าถิ่นอันเป็นที่ตั้งของที่ทำการหรือสำนักงานสาขาเป็นภูมิลำเนาในส่วนกิจการกระทำหน้าที่นั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแบ่งในมาตรา60 65นะคะแล้วก็มาตรา68นะคะหรือกับมาตรา69เนี่ยก็พูดถึงเรื่องนิติบุคคลเป็น3กรณีคือ1สำนักงานใหญ่2ภูมิลำเนาเฉพาะการ3สำนักงานสาขานะคะแล้วนี้เราก็มาดูแต่ละที่เนี่ยว่ากฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของภูมิลำเนาของนิติบุคคลนะคะเราพอดูภูมิลำเนาแล้วนี้เนี่ยบุคคลธรรมดาย่อมมีสัญชาตินี้เรามาดูซิว่าสัญชาติของนิติบุคคลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะในการที่จะกำหนดสัญชาติของบุคคลธรรมดาเนี่ยเป็นการระบุง่ายแต่ว่านิติบุคคลเนี่ยได้รับการรับรองให้มีตัวตนตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายของแต่ละประเทศในดินแดนของแต่ละประเทศตั้งขึ้นโดยคนแต่ละประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรามาดูซิว่าอย่างเช่นบริษัทกนะคะจดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่ประเทศไทยและมีบุคคลที่เป็นสัญชาติไทยเป็นผู้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทกเนี่ยจึงเป็นบริษัทที่มีสัญชาติไทยโดยไม่มีข้อสงสัยนะคะนี้ถ้าเป็นบริษัทข้ามชาติล่ะบริษัท A จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่แต่ประเทศไทยแต่มีบุคคลสัญชาติสิงคโปร์ทั้งหมดเป็นผู้ถือหุ้นอย่างนี้เป็นต้นนี้จะเป็นยังไงนะคะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องยากขึ้นมานิดนึงว่าเราจะระบุสัญชาติของนิติบุคคลอย่างไรนะคะกรณีก็ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกานะคะยืนยันอย่างชัดเจนว่าประเทศเจ้าของกฎหมายที่ก่อตั้งสภาพนิติบุคคลต้องเป็นเจ้าของสัญชาติของนิติบุคคลนั้นอันนี้คำพิพากษาฎีกานะคะนักศึกษาอาจจะไปดูรายละเอียดในเอกสารการสอนของเราได้นะคะต่อไปนะคะเมื่อสักครู่เราก็พูดแล้วภูมิลำเนานะคะนี้เรามาลองดูชัดๆซิว่าสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลตามกฎหมายเนี่ยตามมาตรา66เนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะคะเมื่อสักครู่เราก็พูดถึงมาตรา66ไปละบทบัญญัติของมาตรา66เนี่ยจะเห็นได้ว่านิติบุคคลเนี่ยจะดำเนินการต่างๆได้จะต้องอยู่ในกรอบสิทธิและก็หน้าที่นะคะซึ่งสิทธิและหน้าที่เนี่ยกำหนดขึ้นโดยกฎหมายเท่านั้นแม้แต่วัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นตามข้อบังคับตราสารก็โดยอาศัยกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะที่ตราข้อบังคับหรือตราสารได้เพราะฉะนั้นนิติบุคคลจะกำหนดสิทธิหน้าที่ของตัวเองตามใจชอบไม่ได้นะคะและเมื่อกฎหมายได้กำหนดสิทธิและหน้าที่แล้วการดำเนินงานก็จะทำได้เฉพาะอยู่

ในขอบแห่งอำนาจหน้าที่นั้นโดยอำนาจหน้าที่นั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องอาศัยวัตถุประสงค์ที่ตัวเองได้กำหนดเอาไว้แล้วก็ดำเนินงานนอกวัตถุประสงค์ไม่ได้ดังนั้นสิทธิหน้าที่ของนิติบุคคลก็จะสามารถดำเนินการต่างๆได้อย่างมีขอบเขตจำกัดซึ่งการจำกัดนี้โดยกฎหมายแล้วก็โดยวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าอ่ะเพราะนิติบุคคลเนี่ยก็ต้องทำดำเนินการต่างๆได้เนี่ยจะต้องอยู่ในข้อจำกัดและก็ในขอบเขตของกฎหมายเท่านั้นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือว่ากฎหมายอื่นนะคะเห็นได้ชัดว่าการดำเนินงานของนิติบุคคลเนี่ยก็จะต้องอยู่ในขอบที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นนะนักศึกษาก็ลองไปดูได้นะคะในเรื่องของตัวอย่างของคำพิพากษาศาลฎีกาในเอกสารการสอนซึ่งก็มีเยอะเลยนะคะที่ได้เป็นบรรทัดฐานนะคะให้รู้ว่านิติบุคคลนั้นเนี่ยทำดำเนินการต่างๆได้โดยที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายเท่านั้นนะคะลองไปอ่านรายละเอียดดูนะคะนี้เนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยในสิทธิหน้าที่ที่มีอยู่ตามวัตถุประสงค์เนี่ยหมายความว่านอกจากมีกฎหมายกำหนดสิทธิหน้าที่เป็นแนวทางในการดำเนินงานแล้วเนี่ยนะนิติบุคคลเนี่ยก็ยังต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์อีกด้วยนะคะและกฎหมายเนี่ยก็เลยกำหนดหน้าที่แล้วก็กำหนดวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเป็นแนวทางดำเนินงานของนิติบุคคลทั้งหมดนะคะก็เราก็ลองไปดูมาตรา66ดูนะคะแสดงให้เห็นมาตรา66เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่าการที่นิติบุคคลจะดำเนินงานได้เนี่ยนอกจากมีกฎหมายโดยเฉพาะยังต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของขอบเขตของสิทธิหน้าที่ของนิติบุคคลนะคะนี่เรามาดูมาตรา67มาตรา67บอกว่าสิทธิหน้าที่ของนิติบุคคลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเนี่ยนะคะเว้นแต่ว่าสิทธิที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงว่าสิทธิหน้าที่เนี่ยนะคะนอกจากสภาพเนี่ยจะพึงได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยบุคคลธรรมดาเนี่ยมีสิทธิหน้าที่อย่างไรนิติบุคคลก็มีสิทธิและหน้าที่นั้นด้วยเห็นได้ว่าสิทธิหน้าที่ของนิติบุคคลในข้อนี้จึงนับว่ากว้างนะคะแต่ว่ามันจะมีบางอย่างสิทธิบางอย่างเนี่ยไม่สามารถที่นิติบุคคลไม่สามารถจะทำได้นะคะก็เช่นอย่างสมมติว่าเมื่อมีสภาพเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยก็มีสภาพเป็นบุคคลคล้ายบุคคลก็จึงดำเนินการฟ้องคดีได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิติบุคคลก็สามารถฟ้องคดีได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องกว้างๆของสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลนะคะสิทธิหน้าที่ที่พึงมีพึงได้แต่บุคคลธรรมดาเท่านั้นมีอะไรบ้างนะคะเช่นสิทธิในชีวิตร่างกายนะคะความเป็นอิสระสิทธิในครอบครัวนะคะซึ่งจะบุคคลธรรมดาเท่านั้นจะมีได้นะคะเช่นถ้าเป็นหน้าที่ล่ะอย่างหน้าที่อย่างบุคคลอย่างผู้ชายเนี่ยต้องมีหน้าที่รับราชการอาหารนิติบุคคลไม่สามารถจะไปรับราชการอาหารได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของบุคคลธรรมดาซึ่งนิติบุคคลเนี่ยไม่สามารถจะมีหน้าที่อย่างนั้นได้นะคะหรือว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้พูดไปเรื่องสมรสนะคะนิติบุคคลสมรสไม่ได้ถูกทำลายร่างกายหรือฆ่าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเหล่านี้นิติบุคคลทำไม่ได้นะคะทีนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วล่ะว่านิติบุคคลมีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแต่นิติบุคคลไม่ใช่คนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเราก็รู้ว่านิติบุคคลไม่สามารถจะเดินไปทำนู่นทำนี่ได้เองนะคะเพราะว่าไม่ใช่บุคคลธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีผู้แทนนะคะเราก็ต้องดูผู้แทนของนิติบุคคลนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเห็นว่านิติบุคคลเป็นบุคคลสมมตินะคะตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำด้วยตัวเองไม่ได้ก็เลยจะต้องมีผู้แทนที่กระทำการแทนโดยผู้แทนนั่นก็คือเป็นบุคคลธรรมดานั่นเองนะเพราะเมื่อนิติบุคคลเนี่ยแสดงเจตนาโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์เจตนานั้นเนี่ยก็ผูกพันนิติบุคคลและถือว่าเจตนาของนิติบุคคลถ้าที่ผู้แทนทำไปเนี่ยเป็นเจตนาของนิติบุคคลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจะต้องมีผู้แทนนะคะการตั้งผู้แทนนักศึกษาก็ลองไปดูนะคะในเอกสารการสอนได้ว่าการตั้งผู้แทนของนิติบุคคลเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะคะมีการเปลี่ยนผู้แทนยังไงบ้างนะคะซึ่งตูตามมาตรา72นะคะอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าการตั้งผู้แทนนิติบุคคลชั่วคราวนะคะในมาตรา73เนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะคะก็อาจจะมีถ้าเกิดตำแหน่งว่างลงเนี่ยเราจะสามารถหาผู้แทนชั่วคราวมาปฏิบัติการแทนอย่างไรบ้างนะคะ
แล้วก็การดำเนินการของผู้แทนนะคะแล้วก็เรื่องของการสิ้นสุดของการเป็นผู้แทนนิติบุคคลเนี่ยก็ลองไปดูนะคะในเอกสารการสอนนี้เนี่ยก็จะมีอีกเรื่องนึงที่สำคัญคือความรับผิดของนิติบุคคลต่อบุคคลภายนอกเนี่ยนะคะก็จะมีมาตรา76นะคะได้บัญญัติเอาไว้ว่าผู้แทนนิติบุคคลได้กระทำการอันใดลงไปตามอำนาจหน้าที่และไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนิติบุคคลนั้นต้องรับผิดซึ่งเราจะไปดูได้ตามมาตรา76นะคะก็แล้วก็ความรับผิดตามด้วยกฎหมายของตัวแทนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ สิ่งที่นิติบุคคลจะต้องรับผิดนี้เรามาดูการสิ้นสุดของนิติบุคคลหรือการเลิกนิติบุคคลนะคะเราก็จะมีเรื่องของการเลิกนิติบุคคลนะคะการสิ้นสุดของนิติบุคคลประเภทหนึ่งก็คือการเลิกการเลิกไปเนี่ยนักศึกษาก็ไปดูว่าการสิ้นสุดเนี่ยการเลิกนิติบุคคลเนี่ยจะต้องเป็นไปโดยเมื่อเกิดขึ้นตามกฎหมายก็จะต้องอาศัยกฎหมายในการเลิกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการเลิกนะคะแต่ว่ามันก็จะมีกรณีสิ้นสุดของนิติบุคคลกรณีอื่นนะคะเช่นการเลิกนิติบุคคลตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งอันนี้ก็เป็นที่กำหนดไว้ในกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเราก็อาจจะบางครั้งมันอาจจะไม่มีในกฎหมายก็ต้องไปดูตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งของนิติบุคคลเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าอย่างไรนะคะให้สิ้นสุดลงอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปดูแล้วเนี่ยสภาพของนิติบุคคลเนี่ยเป็นการเลิกตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนั้นก็ได้นะคะให้กระทำการครบถ้วนตามข้อบังคับของตราสารจัดตั้งนั้นเองนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของนิติบุคคลร้างไปนะคะบางกรณีบางกรณีนิติบุคคลไม่ได้เลิกแต่ว่ากระทำการตามกฎหมายแต่เมื่อนิติบุคคลเนี่ยไม่มีการกระทำการใดๆผู้แทนของนิติบุคคลก็ไม่ได้ทำลายปล่อยให้โครงสร้างนิติบุคคลนั้นอยู่เฉยๆในนี้ก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลร้างนะคะก็อันนี้ก็เป็นการสิ้นสุดของนิติบุคคลอีกประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เราก็ได้ฟังบรรยายไปแล้วนี้เนี่ยเรามาลองดูสิคะว่าถ้าเกิดว่ามีคำถามคำตอบนะคะนักศึกษาจะสามารถตอบได้หรือไม่นะคะลองมาดูข้อแรกนะคะนิติบุคคลเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มีสิทธิหน้าที่เหมือนบุคคลธรรมดาหรือไม่อย่างไรลองตอบดูสิคะว่าหลังจากฟังบรรยายไปแล้วเนี่ยสามารถจะตอบได้หรือไม่นะคะในคำตอบก็จะมีแนวตอบว่านิติบุคคลเนี่ยก็เป็นคณะบุคคลที่รวมตัวกันนะคะซึ่งสมมุติขึ้นโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายรับรองให้มีสภาพบุคคลนะคะโดยอาศัยผู้แทนในการดำเนินกิจการซึ่งย่อมมีสิทธิหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเว้นแต่ว่าสิทธิหน้าที่นั้นเนี่ยโดยสภาพแล้วจะพึงมีพึงได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเราก็ได้ทราบแล้วเนาะว่าสิทธิหน้าที่ที่พึงมีพึงได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเช่นอะไรบ้างนะคะก็ลองไปดูนะคะในรายละเอียดนี่เรามาดูข้อ2ค่ะนิติบุคคลจะมีความรับผิดทางคดีได้หรือไม่อย่างไรในเมื่อฟังบรรยายไปแล้วสามารถจะตอบได้ไหมคะว่าจะมีความรับผิดทางคดีได้หรือไม่คดีแพ่งคดีอาญาเป็นยังไงนะคะลองดูนะคะแนวคำตอบก็บอกว่าความรับผิดในทางคดีของนิติบุคคลเนี่ยก็จะมีได้ทั้งความรับผิดในคดีแพ่งแล้วก็ความรับผิดในคดีอาญานะคะเช่นในการที่นิติบุคคลได้ทำละเมิดนะคะแม้จะว่าจะผ่านขั้นตอนจากเป็นการกระทำของผู้แทนก็ตามนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรับผิดในทางอาญาก็ถ้าหากความรับผิดนั้นเนี่ยผู้แทนของนิติบุคคลได้กระทำไปในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยนิติบุคคลก็จะมีความรับผิดในทางอาญาในทางคดีอาญาได้เหมือนกันนะคะก็อันนี้ก็มีบรรทัดฐานจากคำพิพากษาศาลฎีกามาแล้วแล้วก็มีกฎหมายเนี่ยได้มีการบัญญัติในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะก็มีเช่นเดียวกันนะคะก็ลองไปดูในรายละเอียดได้นะคะนี่มาดูข้อต่อไปนิติบุคคลตั้งขึ้นได้อย่างไรและตั้งขึ้นได้โดยวิธีใดบ้างนะคะลองดูซิว่าตอบได้ไหมนะคะแนวตอบนิติบุคคลก็จะตอบก่อตั้งขึ้นได้โดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายนะคะก็อาจจะเป็น1โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะแล้วก็2โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ
นะคะก็กลุ่มอื่นก็จะมีตัวอย่างอยู่ในเอกสารการสอนแล้วแล้วก็เมื่อสักครู่ในที่อาจารย์บรรยายก็จะได้พูดถึงกฎหมายอื่นนี้ด้วยนะคะนักศึกษาก็ลองดูในรายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพร้อมมีความรู้แล้วล่ะว่านิติบุคคลเนี่ยมีการก่อตั้งขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็วิธีการที่ก่อตั้งนิติบุคคลเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้บอกไปนะคะตั้งโดยกฎหมายตั้งโดยกฎหมายนะคะอย่าง

เช่นพวกหน่วยงานราชการอย่างเงี้ยนะคะก็คือกฎหมายเนี่ยบัญญัติให้ก่อตั้งขึ้นมาเลยกิจการหรือองค์กรนั้นเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้เมื่อมีการประกอบการตั้งขึ้นตามวิธีการของกฎหมายนั้นเนี่ยกฎหมายก็จะบัญญัติไว้โดยตรงเลยว่าให้กิจการหรือองค์กรนั้นเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะคะอย่างเช่นอย่างที่บอกไปว่าเช่นกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยก็จะมีกฎหมายได้บัญญัติให้ก่อตั้งเอาไว้นะคะข้อ2ก็คือตั้งโดยวิธีการของกฎหมายอย่างเช่นพวกบริษัทนะคะหรือว่าห้างหุ้นส่วนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการที่บุคคลรวมตัวกันแล้วเนี่ยก็จะมีการกระทำโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ในที่สุดก็พอปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นแล้วก็จะมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อจดทะเบียนได้ถูกต้องแล้วก็จึงจะเป็นนิติบุคคลค่ะค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะเราก็ได้บรรยายในส่วนของหน่วยที่2ไปนะคะนักศึกษาก็ไปดูรายละเอียดนะคะในเรื่องของนิติบุคคลเนี่ยหลักการทั่วไปของนิติบุคคลได้นะคะในเอกสารการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นตัวอย่างหรือว่าตัวอย่างที่ได้ยกขึ้นไว้ก็จะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจได้มากขึ้นค่ะ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีครับนักศึกษาในส่วนรายการที่2นี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับเนื้อหาในหน่วยที่2หัวข้อเรื่องความรับผิดทางอาญาซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อการกระทำของบุคคลนั้นครบตามหลักเกณฑ์3ประการดังต่อไปนี้ข้อ1การกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติข้อ2การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดและข้อ3การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษนักศึกษาครับในการพิจารณาว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาหรือไม่นั้น

ประการแรกนักศึกษาต้องดูว่าการกระทําของบุคคลนั้นครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติหรือไม่หากครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติก็จะต้องดูต่อไปว่า

ความว่าบุคคลนั้นจะต้องรับผิดในทางอาญาต่อไปอาจารย์จะอธิบายหลักเกณฑ์3ประการข้างต้นเป็นโครงสร้างเป็นข้อเป็นข้อไปนะครับ3ข้อด้วยกันดังต่อไปนี้โครงสร้างข้อ1การกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติการกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติเนี่ยหมายความว่าข้อ1มีการกระทำข้อ2การกระทำนั้นครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดในเรื่องนั้นๆข้อ3การกระทำนั้นครบองค์ประกอบภายในของความผิดในเรื่องนั้นๆและข้อ4ผลของการกระทำสัมพันธ์กับการกระทำตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลนักศึกษาครับเพื่อประกอบการพิจารณาเนี่ยอาจารย์ขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้แดงใช้ปืนยิงดำตรงหน้าอกของดำดำถูกยิงถึงแก่ความตายกรณีนี้เนี่ยมาตราที่จะนำมาพิจารณาเพื่อวินิจฉัยว่าแดงต้องรับผิดหรือไม่เนี่ยก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ประมวลกฎหมายอาญามาตรา288เนี่ยบัญญัติว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวางโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีดังนั้นในการพิจารณาว่าการกระทำของแดงครบองค์ประกอบที่กฎหมายมาตรา288บัญญัติไว้หรือไม่จะต้องดำเนินไปตามขั้นตอนต่างๆทีละข้อทีละข้อดังต่อไปนี้คือข้อ1ดูว่าแดงมีการกระทำหรือไม่หากแดงไม่มีการกระทำก็ไม่ต้องพิจารณาต่อไปหากแดงมีการกระทำจึงค่อยพิจารณาข้อ2ข้อ2ดูว่าการกระทำของแดงตามข้อ1นั้นครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดในเรื่องนั้นๆหรือไม่หากไม่ครบองค์ประกอบภายนอกหรือที่เรียกกันว่าขาดองค์ประกอบก็ไม่ต้องพิจารณาต่อไปแต่หากครบองค์ประกอบภายนอกจึงค่อยพิจารณาข้อ3ข้อ3ดูว่าการกระทำของแดงตามข้อ1และข้อ2ที่กล่าวมานั้นครบองค์ประกอบภายในของความผิดในเรื่องนั้นๆหรือไม่หากไม่ครบองค์ประกอบภายในก็ไม่ต้องพิจารณาต่อไปแต่ถ้าครบองค์ประกอบภายในก็จะต้องพิจารณาข้อ4ต่อไปข้อ4ดูว่าผลของการกระทำของแดงในที่นี้ก็คือความตายของดำสัมพันธ์กับการกระทำของแดงตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลหรือไม่หากสัมพันธ์กันแดงก็จะต้องรับผิดในผลที่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่สัมพันธ์กันแดงก็ไม่ต้องรับผิดในผลนั้นแต่รับผิดเพียงเท่าที่ได้กระทำไปแล้วก่อนเกิดผลนั้นขึ้นนักศึกษาครับตามตัวอย่างเรื่องแดงยิงดำเนี่ยจะเห็นได้ว่าการกระทำของแดงครบองค์ประกอบที่กฎหมายมาตรา288บัญญัติไว้เพราะข้อ1แดงมีการกระทำเพราะแดงเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกมีข้อสังเกตอย่างนี้นักศึกษาไม่มีข้อเท็จจริงว่าแดงละเมอหรือแดงเป็นลมบ้าหมูเป็นต้นนะครับเพราะนั้นจึงต้องถือว่าการที่แดงยิงดำแดงมีการกระทำหลังจากนั้นก็พิจารณาข้อ2ต่อไปข้อ2การกระทำของแดงครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดตามมาตรา288ทุกประการอยากจะฝากนักศึกษาไว้ในที่นี้นะครับว่าความผิดอาญาแต่ละฐานนั้นโดยหลักแล้วองค์ประกอบภายนอกเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ส่วนคือส่วนที่1ผู้กระทําส่วนที่2การกระทําและส่วนที่3วัตถุแห่งการกระทํานักศึกษาครับตามตัวอย่างแดงคือผู้กระทําการใช้ปืนยิงคือการกระทําส่วนดํานั้นคือวัตถุแห่งการกระทําดังนั้น

กระทําของแดงต่อดําครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดตามมาตรา288ทั้ง3ส่วนเลยต่อไปจึงพิจารณาข้อ3ข้อ3การกระทําของแดงครบองค์ประกอบภายในของความผิดตามมาตรา288นักศึกษาเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา59วรรค1ที่บัญญัติว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทําโดยเจตนาดังนั้นเมื่อนํามาปรับกับมาตรา288จึงต้องเข้าใจว่ามาตรา288เนี่ยมีความหมายว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแดงมีเจตนาฆ่าดำหลักมีว่าจะถือว่าผู้กระทํามีเจตนากระทําความผิดฐานใดๆได้ก็ต่อเมื่อข้อกอผู้กระทํารู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานนั้นๆนักศึกษาครับหลักในข้อกอเนี่ยอาจารย์นํามาจากมาตรา59วรรค3และข้อขอผู้กระทําประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นหลักในข้อขอเนี่ยนักศึกษาอาจารย์นํามาจากมาตรา59วรรค2ขออธิบายนะครับว่าแดงมีเจตนาฆ่าดําเพราะข้อกอแดงรู้ว่าการกระทําของตนเป็นการฆ่าผู้อื่นฝากนักศึกษาเป็นข้อสังเกตไว้ว่ากรณีไม่ใช่เรื่องแดงและดำเข้าไปล่าหมูป่าแล้วก็แดงยิงดำโดยเข้าใจว่าเป็นหมูป่าไม่ใช่เรื่องเช่นนั้นเพราะนั้นตามข้อกอเนี่ยแดงรู้ว่าการกระทำของตนเป็นการฆ่าผู้อื่นและต่อไปดูข้อขอแดงประสงค์ต่อผลผลในที่นี้คือความตายของดำข้อเท็จจริงระบุว่าแดงใช้ปืนยิงไปที่หน้าอกอันเป็นอวัยวะสำคัญของดำแสดงว่าแดงประสงค์ให้ดำตายนักศึกษาด้วยเหตุนี้เราจึงสรุปได้ว่าแดงมีเจตนาฆ่าดำฝากนักศึกษาไว้ด้วยนะครับว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นเจตนาฆ่าประเภทประสงค์ต่อผลต่อไปจึงพิจารณาข้อ4ข้อ4ผลของการกระทำสัมพันธ์กับการกระทำตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลผลของการกระทำซึ่งในที่นี้ก็คือความตายของดำเนี่ยเห็นได้ชัดว่าสัมพันธ์กับการกระทำของแดงเพราะความตายของดำเป็นฝากนักศึกษาพิจารณาคำนี้ด้วยผลโดยตรงจากการกระทำของแดงเนื่องจากว่าถ้าแดงไม่ยิงดำดำก็จะไม่ตายเพราะฉะนั้นกล่าวได้ว่าความตายของดำเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของแดงจึงเห็นได้ว่าการกระทำของแดงต่อดำนั้นครบองค์ประกอบที่กฎหมายมาตรา288บัญญัติไว้ทุกประการตามโครงสร้างข้อ1และโครงสร้างข้อย่อยข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ4ตามที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วอย่างไรก็ตามนักศึกษาอาจารย์ก็จะฝากเป็นข้อสังเกตแก่นักศึกษาไว้นะครับว่าถึงกระนั้นนักศึกษาก็จะด่วนสรุปว่าแดงต้องรับผิดตามมาตรา288โดยทันทียังไม่ได้เพราะนักศึกษาจะต้องพิจารณาโครงสร้างความรับผิดในข้อ2และ3ต่อไปโครงสร้างข้อ2การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดซึ่งหมายความว่าหากมีกฎหมายยกเว้นความผิดผู้กระทำก็จะไม่ต้องรับผิดแม้การกระทำของเขาจะครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติตามโครงสร้างข้อ1ทุกประการก็ตามนักศึกษาอาจารย์ขอยกตัวอย่างของกฎหมายยกเว้นความผิดเรื่องหนึ่งซึ่งนักศึกษาก็คงจะได้ยินได้ฟังกันอย่างคุ้นเคยก็คือเรื่องการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา68
ความว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิดให้นักศึกษาสังเกตนะครับว่ามาตรา68เนี่ยลงท้ายด้วยคำว่าผู้นั้นไม่มีความผิดแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วผู้กระทำก็ไม่มีความผิดอาจารย์ขอยกตัวอย่างอย่างนี้นักศึกษาครับเรื่องแดงยิงดำเนี่ยถ้าเรามีข้อเท็จจริงปรากฏเพิ่มเติมว่าเหตุที่แดงยิงดำเนี่ยก็เพราะดำก่อเหตุขึ้นก่อนด้วยการจะยิงแดงแดงกลัวตายจึงหยิบปืนของแดงมายิงดำซะก่อนดำจึงถูกแดงยิงตายนักศึกษากรณีเช่นนี้แม้การกระทำของแดงจะครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติตามโครงสร้างข้อ1และข้อย่อยๆของข้อ1ทั้ง4ข้อก็ตามแต่แดงก็ไม่ต้องรับผิดในความตายของดำตามมาตรา288เพราะอะไรเพราะมีกฎหมายยกเว้นความผิดให้แก่แดงตามโครงสร้างข้อ2กล่าวคือการกระทำของแดงต่อดำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา68บัญญัติไว้ดังนั้นแดงจึงไม่มีความผิดฝากนักศึกษาเป็นข้อสังเกตไว้ด้วยในเรื่องการใช้ถ้อยคำเมื่อแดงไม่มีความผิดแดงก็ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา288นักศึกษากฎหมายยกเว้นความผิดตามโครงสร้างข้อ2เนี่ยอาจจะเรียกอีกในหนึ่งได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้กฎหมายยกเว้นความผิดตามโครงสร้างข้อ2หรือที่เราเรียกกันว่าผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้เนี่ยมีบัญญัติในมาตราต่างๆในประมวลกฎหมายอาญาอีกหลายมาตราด้วยกันเช่นการทำแท้งที่เข้าเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา305เป็นต้นนอกจากนั้นแล้วกฎหมายยกเว้นความผิดอาจจะบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้เช่นมาตรา1347บัญญัติว่าเจ้าของที่ดินอาจตัดรากไม้ซึ่งรุกเข้ามาจากที่ดินติดต่อและเอาไว้เสียเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อเท็จจริงที่ว่าเจ้าของที่ดินตัดรากไม้ของผู้อื่นในกรณีดังกล่าวเจ้าของที่ดินก็ไม่ต้องรับผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เพราะประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1347ยกเว้นความผิดให้หรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือให้อำนาจเจ้าของที่ดินกระทำการดังกล่าวได้อาจารย์ขอยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกสักมาตราหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือมาตรา1567วงเล็บ2มาตรา1567วงเล็บ2เนี่ยบัญญัติว่าผู้ใช้อำนาจปกครองมีสิทธิทำโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนนักศึกษาการที่บิดามารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเนี่ยลงโทษบุตรด้วยการใช้ไม้เรียวตีบุตรผู้เยาว์ตามสมควรเน้นนะฮะตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนบิดามารดาก็ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา391ซึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา391เนี่ยบัญญัติว่าผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมีข้อสังเกตว่าแม้การกระทำของบิดามารดาเนี่ยจะครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติตามมาตรา391แต่บิดามารดาก็ไม่มีความผิดเพราะอะไรครับเพราะมีกฎหมายแพ่งมาตรา1567วงเล็บ2ยกเว้นความผิด
ให้แก่บิดา

ดามารดากล่าวอีกในหนึ่งก็คือบิดามารดามีอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1567วงเล็บ2ที่จะกระทำได้ดังนั้นเมื่อการกระทำไม่เป็นความผิดบิดามารดาก็ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา391กฎหมายยกเว้นความผิดตามโครงสร้างข้อที่2เนี่ยอาจจะบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้เช่นในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา83วรรค2ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทำการจับกุมคนร้ายที่หลบหนีที่จะใช้วิธีทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการในการจับดังนั้นถ้าคนร้ายขับรถหลบหนีการจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงยางที่ล้อรถคนร้ายจนยางแตกเพื่อให้รถหยุดการกระทำไม่เป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ในเรื่องนี้มีคำพิพากษาฎีกาที่699/2502ได้วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วเท่าที่อาจารย์ได้กล่าวมาเนี่ยเป็นตัวอย่างของกรณีการกระทำมีกฎหมายยกเว้นความผิดตามโครงสร้างข้อที่2มีข้อสังเกตนักศึกษาว่าแม้ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดก็จะวินิจฉัยไปเลยว่าบุคคลต้องรับผิดในทางอาญาทันทีไม่ได้นะครับนักศึกษานักศึกษาจะต้องดูต่อไปตามโครงสร้างข้อ3ว่าการกระทำนั้นมีกฎหมายยกเว้นโทษหรือไม่โครงสร้างข้อ3การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษนักศึกษาการกระทำที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติตามโครงสร้างข้อ1และเป็นการกระทำที่ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดตามโครงสร้างข้อ2ถ้ามีกฎหมายยกเว้นโทษผู้กระทำแม้ว่าจะมีความผิดแต่เขาก็ไม่ต้องรับผิดทั้งนี้ก็เพราะว่ามีกฎหมายยกเว้นโทษกฎหมายที่ยกเว้นโทษให้แก่การกระทำต่างๆที่เป็นความผิดเนี่ยมีหลายกรณีด้วยกันเช่นการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา67เช่นการกระทำความผิดของเด็กอายุไม่เกิน15ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73และมาตรา74เป็นต้นอาจารย์ขอยกตัวอย่างอย่างนี้ดำขู่ว่าจะยิงแดงถ้าแดงไม่ทำร้ายร่างกายขาวแดงกลัวจะถูกยิงตายจึงทำร้ายร่างกายขาวขาวถูกทำร้ายได้รับเจ็บบาดเจ็บนี่คือเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเช่นนี้แม้แดงจะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายขาวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295แต่ก็จะรับการยกเว้นโทษเพราะอะไรครับเพราะเป็นการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นตามมาตรา67อนุมาตรา1มาตรา67เนี่ยบัญญัติไว้อย่างนี้นักศึกษาผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจำเป็นอนุมาตรา1หรือวงเล็บ1เพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้และมาตรา67ก็ยังมีบัญญัติไว้ในอนุมาตรา2เรียกว่าหรืออนุมาตรา2เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อภัยอันตรายนั้นตนไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตนในมาตรา67วรรคท้ายบัญญัติไว้ว่าถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตัวอย่างที่อาจารย์ยกคือกรณีที่ว่าดำขู่ว่าจะยิงแดงถ้าแดงไม่ทำร้ายร่างกายขาวเนี่ยแล้วแดงกลัวจะถูกยิงตายจึงทำร้ายร่างกายขาวขาวบาดเจ็บกรณีเช่นนี้การกระทำของแดงต่อขาวนั้นเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา295
แต่ว่าเนื่องจากเป็นการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นตามมาตรา67วงเล็บ1มาตรา67วงเล็บ1ตรงที่บัญญัติไว้ว่าเพราะอยู่ภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ผลก็คือเมื่อการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแดงก็ไม่ต้องรับโทษการกระทำของแดงต่อขาวนั้นถือว่าไม่เกินสมควรแก่เหตุเพราะดำขู่ว่าจะยิงแดงถ้าแดงไม่ทำร้ายร่างกายขาวพยันตรายที่แดงก่อให้เกิดขึ้นแก่ขาวนั้นน้อยกว่าพยันตรายที่แดงจะได้รับหากดำยิงแดงในกรณีเช่นนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการกระทำโดยจำเป็นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุเพราะฉะนั้นแม้การกระทำของแดงต่อขาวจะเป็นความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา295แต่ว่าแดงก็จะรับการยกเว้นโทษตามมาตรา67อาจารย์ย้ำอีกครั้งนะครับนักศึกษาว่าตามมาตรา67วงเล็บ1ที่บัญญัติว่าเพราะอยู่ภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้กฎหมายยกเว้นโทษในกรณีอื่นๆยังมีอีกหลายกรณีนะครับเช่นการกระทำความผิดของคนวิกลจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา65การกระทำความผิดของผู้มึนเมาตามมาตรา66นะครับตามเงื่อนไขที่มาตรา66บัญญัติไว้การกระทำความผิดตามคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา70การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในบางฐานความผิดระหว่างสามีภรรยาตามมาตรา71วรรคแรกนักศึกษาครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของโครงสร้างความรับผิดในทางอาญาอาจารย์ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งในตอนท้ายนี้นะครับนักศึกษาว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อโครงสร้างข้อ1การกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติโครงสร้างข้อ2การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดและโครงสร้างข้อ3การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษฝากนักศึกษาไว้นะครับว่าในการวินิจฉัยความรับผิดในทางอาญานั้นถ้าดำเนินไปตามโครงสร้างเป็นข้อๆไปทั้ง3ข้อเนี่ยก็จะทำให้การวินิจฉัยเป็นไปโดยมีขั้นตอนและไม่สับสนนักศึกษาครับที่บรรยายมานี้ก็เป็นภาพรวมของโครงสร้างความรับผิดในทางอาญาอาจารย์ขอเน้นให้นักศึกษาศึกษาเอกสารจากหน่วยการสอนทำกิจกรรมท้ายเรื่องด้วยนะครับและในท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนสวัสดีครับนักศึกษา

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและ

0: หมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ตอนที่ 2.1 นะครับก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นจะมีรายละเอียดที่สำคัญก็คือแนวคิดทั่วไปว่าด้วยเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ฐานอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนะครับนะฮะในส่วนแรกนะครับที่จะกล่าวถึงก็คือในเรื่องที่ 2.1.1 แนวคิดทั่วไปว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นอาจจะกล่าวได้ว่าสังคมทุกสังคมเนี่ยจะประกอบไปด้วยคน2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนั้นก็ถือได้ว่าเป็นคนส่วนใหญ่นะครับที่เป็นผู้ถูกปกครองหรือผู้ตามกับคนกลุ่มที่2นั้นก็คือคนส่วนน้อยนะครับซึ่งทำหน้าที่ในการปกครองนะครับพัฒนาการที่ต่อเนื่องมาก็ทำให้นะครับสถาบันที่ทำหน้าที่ในการเป็นผู้ปกครองนั้นเนี่ยถูกวิวัฒนาการขึ้นจนกลายเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์คำว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นจะประกอบไปด้วยคำสองคำด้วยกันนะครับคำแรกก็คือคำว่าสถาบันกับคำที่2ก็คือคำว่าพระมหากษัตริย์คำว่าสถาบันนั้นจะหมายถึงองค์กรหรือองค์การนะครับนะที่ก่อกำเนิดรักษาปกป้องแบบแผนพฤติกรรมนะครับและทำหน้าที่สัมพันธ์กับกิจกรรมในการปะทะสังสรรค์ปฏิสัมพันธ์ต่อสังคมแล้วก็กลายเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสัมพันธ์กับการจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมครับก็อีกคำหนึ่งก็คือคำว่ากษัตริย์หรือพระมหากษัตริย์นั้นนะครับก็จะมีคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความหมายในเรื่องของคำว่าจักรพรรดิในเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินนะครับนะรวมกระทั่งถึงเจ้าชีวิตนะครับธรรมราชานะครับนะก็ยังมีคำอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องเช่นกาหลิบเจ้าหลวงหรือเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะเพราะนั้นคำว่าพระมหากษัตริย์นะครับโดยรากศัพท์ของมันนั้นนะครับจึงมีความหมายถึงสถาบันทางการเมืองการปกครองที่ผู้นำนั้นสืบทอดอำนาจมาโดยสายโลหิตแล้วก็เป็นสถาบันทางการเมืองที่ผู้ปกครองสืบทอดอำนาจการปกครองโดยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อมวลชนนะครับสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายส่วนตั้งแต่ในเรื่องของฐานะของพระมหากษัตริย์นะครับในฐานะของการเป็นบุคคลที่เท่าเทียมกันอย่างเช่นในสมัยกลางเป็นหัวหน้าชุมชนอย่างเช่นในสมัยนครรัฐกรีกนะครับเอเธนส์ในสมัยโบราณเหล่านี้เป็นต้นนะครับรวมกระทั่งถึงแนวคิดในเรื่องของฐานะเป็นเทพเช่นฟาโรห์หรือสมมติเทพเทวราชาของเขมรเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะลักษณะสำคัญก็คือการเป็นสถาบันทางการเมืองที่อยู่เหนือสถาบันอื่นการเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความชอบธรรมการเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีการสืบทอดทางสายโลหิตเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะแต่ละประเทศอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอย่างเช่นกรณีของซาอุดีอาระเบียนั้นก็จะใช้มีการกำหนดให้พระอนุชาที่มีอาวุโสสูงสุดนั้นเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแทนพระมหากษัตริย์นะครับที่เสด็จสวรรคตไปหรือกรณีของมาเลเซียนะครับที่ก็จะให้นะครับสุลต่านแต่ละรัฐผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นพระมหากษัตริย์นะครับดำรงตำแหน่งวาระคราวละ5ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะแนวคิดพระมหากษัตริย์นั้นก็จะมีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับนะฮะตั้งแต่สมัยกรีกนะครับนะอย่างเช่นเพลโตอริสโตเติลนะครับซิเซโรนะครับซึ่งอยู่ในสมัยของโรมันนะครับนะแล้วก็สมัยกลางอย่างเช่นเซนต์อควินัสเซนต์ออกัสตินเหล่านี้เป็นต้นนะครับจนกระทั่งถึงสมัยของการพูดถึงในเรื่องของการสถาปนารัฐชาตินะครับอย่างเช่นโทมัสฮอปส์หรือชองโบแดงเหล่านี้เป็นต้นในโลกตะวันออกเองก็มีการให้ความสำคัญแล้วก็ให้คุณค่ากับสถาบันกษัตริย์นะครับหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ตัวอย่างเช่นแนวคิดของกาวติละนะครับหรือว่ากรณีของฮั่นเฟย์จื้อเหล่านี้เป็นต้นสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีพัฒนาการต่อเนื่องอย่างยาวนานนะครับแล้วก็กลายเป็นสถาบันที่เป็นผู้ปกครองที่มีความชอบธรรมสูงสุดแล้วก็มีพัฒนาการที่ต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่อดีตนะครับผ่านมาหลายยุคหลายสมัยอย่างต่อเนื่องและยาวนานความน่าสนใจของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นยังมีความเกี่ยวข้องกับนะครับในตอนที่ 2.1.2 ก็คือฐานอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับในส่วนของนะครับปัจจัยนะครับทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมฐานอำนาจทางด้านการเมืองนะครับก็อย่างเช่นในเรื่องของฐานอำนาจที่มาจากราชวงศ์และเครือญาตินะครับฐานอำนาจที่มาจากสถาบันทางการเมืองอื่นฐานอำนาจทางกฎหมายและกฎบนเทียนบานแล้วก็ฐานอำนาจจากต่างประเทศฐานอำนาจทางด้านเศรษฐกิจก็อย่างเช่นจากการครอบครองทรัพย์สินและปัจจัยการผลิตทั้งหลายและฐานอำนาจทางด้านสังคมก็อย่างเช่นฐานอำนาจทางด้านศาสนานะครับจากการเป็นผู้ตามทางสังคมหรือการเป็นผู้กำหนดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างเช่นกรณีของพระเจ้าเฮนรี่ที่8นะครับที่ตั้งแองกิลิกันเชิร์ชในอังกฤษหรือกรณีของนะครับวชิริยภิกษุซึ่งก็ได้บุกเบิกธรรมยุทธนิกายและต่อมาพระองค์ท่านก็เสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นรัชกาลที่4ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้นะครับในการปกครองระบอบประชาธิปไตยฐานอำนาจที่มาจากประชาชนก็ถือได้ว่าเป็นฐานอำนาจที่มีความสำคัญ
ในประเด็นสุดท้ายแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีแนวคิดที่สำคัญอยู่ด้วยกันหลายแนวคิดในกรณีของประเทศไทยนั้นนะครับแนวคิดของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นอาจจะแบ่งออกได้ไป2แนวคิดใหญ่ๆด้วยกันนะครับนะแนวคิดอันแรกนั้นก็คือการปกครองนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบราชาธิปไตยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นองค์รวมนะครับของสถาบันทั้งมวลนะครับนะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดซึ่งอาจสามารถแบ่งออกได้เป็นนะครับรูปแบบในเรื่องของปิตุราชาหรือพ่อปกครองลูกอย่างที่ปรากฏในสมัยสุโขทัยแล้วก็มีในสมัยนะครับต่อเนื่องด้วยมาจนกระทั่งนะครับถึงปัจจุบันแนวคิดพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมราชานะครับพระราชาผู้ทรงธรรมทั้งหลายนะครับอย่างเช่นในหลวงรัชกาลที่9นะครับนะฮะแล้วก็แนวคิดนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์แบบเทวราชาซึ่งได้รับอิทธิพลจากพราหมณ์ฮินดูต่อเนื่องเรื่อยมานะครับแล้วก็นะครับแนวคิดทั้งสองตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นแนวคิดที่ผสมผสานแล้วก็กลายเป็นที่มาของแนวคิดที่สำคัญต่อเนื่องมานะครับแล้วก็แนวคิดอีกอันนึงนะครับก็คือแนวคิดสถาบันกษัตริย์หรือสถาบันพระมหากษัตริย์แบบสมบูรณาญาสิทธิราชอาจจะกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นอย่างแท้จริงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่5ของเรานะครับนะฮะแล้วก็พระองค์ก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีกอันนึงนะครับก็คือแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอย่างกรณีของไทยก็คือหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นอกจากนี้ก็ยังมีแนวคิดอื่นที่สำคัญนะครับนะก็คือแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของอนุรักษ์นิยมนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญต่อเนื่องด้วยครับเรามาคุยกันต่อครับในตอนที่ 2.2 สถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับโดยในส่วนนี้เนี่ยเราแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด4เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับนะฮะเรื่องแรกที่สุดเลยก็คือเรื่องที่ 2.2.1 ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัยอาจจะกล่าวได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนั้นถือกำเนิดขึ้นในช่วงของการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยจากการรวบรวมนะครับบ้านเมืองจนเป็นเอกราชและเป็นอิสระนะครับแล้วก็อาณาจักรสุโขทัยก็ถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช1781จากการนะครับรวมกลุ่มของชุมชนแล้วก็กลายเป็นสังคมขนาดปานกลางนะครับแล้วก็กลายเป็นการรวมกันนะครับในลักษณะของการเป็นอาณาจักรที่เป็นอิสระนะครับถือกำเนิดขึ้นจากการที่เกิดสุญญากาศแห่งอำนาจจากการที่อาณาจักรมองโกแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาก็ทำให้อาณาจักรขอมนั้นเสื่อมสลายลงขณะเดียวกันนะครับนะฮะอาณาจักรพม่านะครับนะฮะก็ไม่สามารถที่จะแผ่ขยายอำนาจอิทธิพลได้เนื่องจากอยู่ใกล้กับเขตอำนาจอิทธิพลของมองโกเพราะนั้นช่องว่างหรือสุญญากาศแห่งอำนาจตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้อาณาจักรสุโขทัยนั้นสามารถถือกำเนิดขึ้นได้นะครับนะบริเวณลุ่มน้ำยมนะครับอาณาจักรสุโขทัยนั้นนะครับเกิดขึ้นจากการรวบรวมบ้านเมืองนะครับแล้วก็มีลักษณะของการที่นะครับนะพยายามที่จะเป็นเอกราชทางการเมืองนะครับมีการสถาปนาอำนาจทางการเมืองต่างๆเกิดขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์นั้นมีลักษณะเป็นเจ้าหรือว่าเป็นขุนนะครับโดยกำเนิดขณะเดียวกันก็ต้องการสร้างความเป็นเอกราชทางวัฒนธรรมก็เลยมีการประดิษฐ์ในเรื่องของอักษรไทยเกิดขึ้นมีการรับพุทธศาสนานะครับนะนิกายเถรวาทต่างๆเหล่านี้เข้ามานะครับซึ่งทำให้แตกต่างจากอาณาจักรเขมรหรืออาณาจักรของโบราณนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจสำหรับอาณาจักรสุโขทัยก็คือรูปแบบการปกครองแบบครอบปกครองลูกนะครับนะฮะซึ่งถือได้ว่าเป็นเสมือนพระมหากษัตริย์นั้นเป็นเสมือนหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นำคนสำคัญที่นำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วก็นะครับประชาชนก็เหมือนบุตรนะครับที่ต้องรับฟังนะครับความคิดเห็นนะครับอะไรต่างๆของผู้ปกครองนะครับแล้วก็มีการสั่นกระดิ่งถ้าหากมีปัญหามีข้อร้องเรียนต่างๆเกิดขึ้นนะครับการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนั้นนะครับจะมีลักษณะสำคัญก็คือเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลนะครับในด้านเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าอาณาจักรสุโขทัยนั้นมีลักษณะที่ไม่อุดมสมบูรณ์เท่าอยุธยาเนื่องจากห่างไกลทางทะเลอะไรต่างๆก็เลยเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่ทำให้อาณาจักรสุโขทัยนั้นเสื่อมอำนาจในเวลาต่อมานั่นเองสำหรับเรื่องที่ 2.2.2 นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยานั้นเราอาจจะกล่าวด้วยว่าสถาบันพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยานั้นถือกำเนิดขึ้นจากพระเจ้าอู่ทองในการรวบรวมแผ่นดินในการสร้างอาณาจักรจากการรวบรวมการของ3เมืองก็คืออู่ทองสุพรรณภูมิและก็ละโวจะตั้งเป็นอาณาจักรขึ้นในปีพุทธศักราช1893นะครับในช่วงปลายสมัยสุโขทัยนั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็นะครับพระเจ้าอู่ทองนะครับถือได้ว่าเป็นปฐมบรมกษัตริย์พระองค์แรกนะครับที่ได้สร้างอาณาจักรอยุธยาขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนะเมื่อนะครับพระบรมราชา
ราชาธิราชที่2หรือว่าคุณหลวงพะงั่วได้ไปตีนะครับนครธมมาก็ได้รับอิทธิพลแนวคิดเทวราชาจากเขมรนะครับนะในปีพุทธศักราช1974นะครับนะแล้วก็เสริมสร้างนะครับแนวคิดเทวราชานะครับให้กับราชสำนักอยุธยาเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั้นนะครับนะฮะพระองค์ท่านก็มีบทบาทที่สำคัญในการที่จะจัดวางรูปแบบการบริหารนะครับนะฮะแล้วก็มีการจัดตั้งการปกครองที่เป็นจตุสดมนะครับหรือว่าจตุสดมทั้ง4ที่เรียกว่าเวียงวังคลังนานะครับนะฮะแล้วก็มีสมุหานายกสมุหกลาโหมนอกจากนี้นะครับนะฮะก็ยังมีการปฏิรูปการปกครองอีกหลายครั้งอย่างเช่นพระมหาธรรมราชาเองนะครับนะฮะก็ได้มีการก่อกำเนิดระบบ3วังก็คือวังหน้าวังหลวงแล้วก็วังหลังเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะการแผ่ขยายอำนาจของพม่าก็ทำให้กรุงศรีอยุธยานั้นเสียเอกราช2ครั้งโดยในครั้งแรกนั้นนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นทรงกอบกู้เอกราชไว้ได้สำเร็จแล้วก็ทรงปฏิรูปการปกครองนะครับปรับปรุงการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพการแนวคิดเทวราชาเองก็ส่งเสริมให้พระมหากษัตริย์นั้นทรงมีพระราชอำนาจอย่างเด่นชัดนะครับนะฮะแล้วก็นำไปสู่การก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมีการนำแนวคิดในเรื่องของระบบศักดินาเข้ามาใช้นะครับนะอย่างกว้างขวางนะครับในเวลาต่อมานั่นเองหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปีพุทธศักราช2310นะครับนะฮะพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับนะก็มีบทบาทที่สำคัญในการกอบกู้เอกราชจนนำมาสู่นะครับการเข้าสู่นะครับเนื้อหาของเราในเรื่องที่ 2.2.3 ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์สมัยธนบุรีนะครับสมพระมหากษัตริย์นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงธนบุรีนั้นนะครับนะฮะก็นำโดยพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือว่าพระเจ้าตากนะครับหรือพระเจ้าตักสินมหาราชเนี่ยก็ทรงเป็นขุนนางคนสำคัญในสมัยอยุธยาแล้วก็ทรงมีบทบาทสำคัญในการกอบกู้เอกราชนะครับหลังจากที่เสียให้กับพม่าเพียงระยะเวลาไม่ถึง1ปีนะครับนะฮะเราก็สามารถสร้างบ้านแปลงเมืองได้นะครับนะฮะก็ตั้งเมืองหลวงใหม่ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรความน่าสนใจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงธนบุรีเป็นผลมาจากนะครับรูปแบบการปกครองในสมัยนั้นนะครับที่สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับจะมีลักษณะเหมือนผู้นำชุมนุมนะครับในการที่จะสถาปนาตัวเองนะครับขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับแม้ว่ารูปแบบจะถอดแบบมาจากอยุธยาแต่ก็มีสาระสำคัญที่แตกต่างไปจากอยุธยาอย่างมากนะครับเพราะผู้นำนั้นจะต้องมีบารมีในการที่จะรวบรวมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวหรือความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นกับภายในอาณาจักรหลังจากที่พระเจ้าตากนะครับนะฮะเสด็จสวรรคตแล้วนะครับนะฮะก็นำไปสู่การถือกำเนิดขึ้นของนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ในเรื่องที่ 2.2.4 นะครับนะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นก็ทรงมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างบ้านแปลงเมืองในขณะนั้นแล้วก็ทรงนำรูปแบบนะครับการปกครองนำวิธีการปกครองทั้งหมดเนี่ยมาจากอยุธยานะครับมีการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับนะฮะหรือว่านะครับวัดพระแก้วนะครับมีการสร้างภูเขาทองนะครับซึ่งเป็นการจำลองอยุธยามาโดยตรงนะครับแล้วก็มีการวางกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมาย3ดวงเกิดขึ้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับทรงตรากฎหมายที่สำคัญแล้วก็ทรงมีปฐมบรมราชโองการที่ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาจะปกป้องขอบขันทศีมาจะดูแลประชาชนและมนตรีและพระองค์ท่านก็มีบทบาทที่สำคัญในการสร้างบ้านแปลงเมืองต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงสมัยพระพุทธเลิศล่านภารัยนะครับพระองค์ท่านก็มีบทบาทที่สำคัญในการที่จะนะครับค้าขายกับต่างประเทศเป็นยุคของวรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ฟื้นฟูพุทธศาสนาอย่างเด่นชัดโลกเข้าสู่ยุคใหม่ประเทศไทยก็เข้าสู่ยุคใหม่อย่างชัดเจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนะครับทรงสร้างประเทศไทยเป็นรัฐสมัยใหม่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนะซึ่งก็ทรงนะครับมีบทบาทสำคัญในการสร้างประเทศไทยอย่างกว้างขวางพูดง่ายๆก็คือว่าในขณะที่รัชกาลที่5สร้างรัฐแต่นะครับรัชกาลที่6สร้างชาตินะครับนะมีธงใต้ลงมีอะไรต่างๆเป็นสัญลักษณ์นะครับและความเปลี่ยนแปลงที่กระแสต่อเนื่องเรื่อยมานะครับก็นำมาสู่นะครับการที่นะครับกลุ่มข้าราชการทหารและพลเรือนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศนั้นไม่พอใจกับระบบการปกครองแบบเดิมก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในเวลาต่อมาครับเรามาคุยกันต่อครับนะครับถึงตอนที่ 2.3 สถาบันพระมหากษัตริย์ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ถึงพ.ศ. 2500ครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องย่อยด้วยกันนะครับนะเรื่องแรกก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วงพ.ศ. 2475ถึง2490
และช่วงที่2นะครับก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วงพ.ศ. 2490ถึง2500ครับสำหรับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องที่ 2.3.1 นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วงพ.ศ. 2475ถึง2490นั้นอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นยุคสมัยที่มีความสำคัญอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นั้นนะครับภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับอย่างเด็ดชัดนะครับแล้วก็พระองค์ท่านเองเนี่ยนะครับก็เคยเสนอแนวคิดอันนี้ไปแต่คณะอภิรัฐมนตรีนั้นนะครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับจนกระทั่งเกิดผู้ก่อการขึ้นในเวลาต่อมานั่นเองนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ก็คือการถือกำเนิดขึ้นของรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับที่เรียกว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพ.ศ. 2475นะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการถือกำเนิดขึ้นของสถาบันทางการเมืองอื่นที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถาบันรัฐบาลหรือว่าสถาบันรัฐสภาต่างๆเหล่านี้นะครับก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อความเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เกิดขึ้นนะครับและภายหลังเองเนี่ยนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเมืองการปกครองหลายอย่างด้วยกันนะครับตัวอย่างที่สำคัญก็คือการยกเลิกคณะอภิรัฐมนตรีแล้วก็สภากรรมการองคมนตรีการยุบการปกครองระบบมณฑลที่เรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลจนกระทั่งนำไปสู่การยกเลิกมณฑลเทศาภิบาลทั้งหมดในปี2476เหลือแต่จังหวัดกับอำเภอเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆส่วนตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์การที่จะให้นะครับค่าใช้จ่ายต่างๆกับสถาบันพระมหากษัตริย์เหล่านี้เป็นต้นนะครับก็มีการลดจำนวนเงินเพราะว่าอยู่ในช่วงของวิกฤตการทางเศรษฐกิจเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีความคิดในการปฏิรูปหลายๆส่วนด้วยกันนะครับแต่หลายส่วนก็ไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งนะครับเกิดกบฏบวรเดชเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลนะครับกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนนะครับจนนำไปสู่การที่พระองค์ท่านนั้นประกาศสละราชสมบัติเมื่อทรงไปรักษาพระเนตรที่อังกฤษเมื่อวันที่2มีนาคม2477ที่ประชุมของรัฐสภานะครับก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ได้มีการเสนอชื่อนะครับให้เจ้านายนะครับเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปก็มีการทูลเชิญนะครับพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเสด็จเถลิงทวัญราชสมบัติขึ้นเป็นในหลวงรัชกาลที่8นะครับพระองค์ท่านนั้นนะครับก็เป็นยุวกษัตริย์นะครับพระองค์ที่2นะครับองค์แรกก็คือในรัชกาลที่5ก็เลยทำให้จำเป็นที่จะต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ได้มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จำนวนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่นะครับในระหว่างนี้นะครับพระองค์ท่านเองเนี่ยนะครับก็นะครับยังเป็นยุวกษัตริย์ก็เลยศึกษานะครับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็เป็นตลอดระยะเวลาอันยาวนานพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะครับของในรัชกาลที่8นะครับที่สำคัญประการหนึ่งนะครับก็คือว่านะครับบ้านเมืองของเราในช่วงระยะเวลานั้นอยู่ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2นะครับพระองค์ท่านก็ได้มีโอกาสเสด็จกลับมานะครับเยี่ยมเยียนนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวไทยและพระองค์ท่านก็เสด็จไปที่เยาวราชเหล่านี้เป็นต้นเมื่อพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตในปี2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็เสด็จเถลิงทวัญราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ขึ้นแทนนับเป็นช่วงระยะเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างมากจากการที่จอมพลป.พิบูลสงครามนะครับกลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งนะครับอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งในปี2491ถึง2500นะครับก็มีนัยยะให้เห็นถึงการที่คณะราษฎรหรือคณะราษฎรเหล่านี้เนี่ยกำลังกลับเข้ามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนานครับก็ทำให้ในปี2500นั้นนะครับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็ทำการรัฐประหารจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วก็ทำให้ประเทศของเรานั้นนะครับก็ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยของความเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมาความน่าสนใจนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ตลอดรัชสมัยก็คือว่าพระองค์ท่านนั้นได้มีโอกาสกลับมานะครับนิวัตกับประเทศไทยอย่างเป็นการถาวรในปี2493และพระองค์ท่านก็มีโครงการพระราชดำริหลายโครงการนะครับที่เป็นประโยชน์กับประเทศกับประชาชนอย่างมากพระองค์ท่านนั้นได้เสด็จนะครับเยือนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเป็นครั้งแรกหลังจากที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับเสด็จเถลิงทวัญราชสมบัติมาเป็นเวลาร่วมๆเกือบ10ปีนะครับในปี2498นะครับและภาพอันหนึ่งที่คนไทยนะครับจำภาพได้ดีนะครับก็คือภาพที่
คุณป้าคนหนึ่งหรือคุณยายคนหนึ่งได้ถวายดอกไม้ให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่อำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นภาพนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงการที่พระองค์ท่านเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระสงฆ์นิกรกับราษฎรนะครับสมกับที่นะครับนะเมื่อตอนที่พระองค์ท่านนั้นมีประสูติการขึ้นนะครับนะที่สหรัฐอเมริกาในขณะนั้นเนี่ยนะครับนะฮะในหลวงรัชกาลที่9นะครับประสูติที่เมืองเคมบริดจ์นะครับรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาในขณะนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะให้พระนามว่าอะไรนะครับก็มีการคุยกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงให้พระนามในหลวงรัชกาลที่9ว่าภูมิพลแปลว่าพลังของแผ่นดินนะครับพระองค์ท่านเองเนี่ยก็ได้ประพฤติจริยวัตรนะครับได้อย่างงดงามตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญในช่วงที่บ้านเมืองนั้นมีปัญหาอย่างมากมายนะครับนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาที่อำนาจทางการเมืองอยู่ในมือของจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วก็นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่างๆนะครับแต่ขณะเดียวกันความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาก็เริ่มเข้ามานะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยความขัดแย้งในเรื่องของอุดมการณ์ในช่วงสงครามเย็นก็เข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างมากนะครับนะฮะแล้วก็มีการนะครับยกเลิกรัฐธรรมนูญมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาใช้2475อีกครั้งหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับบ้านเมืองก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญแต่พระราชจริยวัตรนะครับอันงดงามของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับแผ่ไพศาลไปอย่างนะครับตลอดระยะเวลานะครับในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอย่างมากสำหรับประเทศไทยของเราครับผมแล้วมาคุยกันต่อครับนะครับถึงตอนสุดท้ายของเราก็คือตอนที่ 2.4 นะครับก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่พุทธศักราช2500จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่มีความสำคัญมากๆโดยแบ่งออกได้เป็น4เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วงพ.ศ. 2500ถึง2520 2520ถึง2540 2540ถึง2559แล้วก็2559ถึงปัจจุบันนะครับนะฮะในเรื่องแรกนะครับที่เราจะกล่าวถึงในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับนะก็คือเรื่องที่ 2.4.1 นะครับก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วงพ.ศ. 2500ถึง2520อาจกล่าวได้ว่าการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวันที่16กันยายน2500นั้นนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับนะฮะนัยยะอันแรกที่สุดเลยก็คือการสิ้นสุดอำนาจของจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งเท่ากับว่าแกนนำของคณะราษฎรคนสุดท้ายนั้นนะครับนะหมดอำนาจทางการเมืองลงโดยสมบูรณ์นะครับนะฮะสิ่งที่จอมพลสฤษดิ์ทำนะครับก็คือจอมพลสฤษดิ์ทำหน้าที่ในการฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนะครับนะฮะบทบาทที่สำคัญของจอมพลสฤษดิ์ในขณะนั้นนะครับนะฮะก็คือนะครับนำแนวคิดนะครับการปกครองในสมัยก่อนนั้นกลับเข้ามาผสมผสานกับการปกครองของประเทศไทยมีการยกย่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างกว้างขวางนะครับนะฮะมีการนะครับดำเนินการในลักษณะที่ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับอันนึงที่น่าสนใจนะครับนะฮะก็คือการที่นะครับจอมพลสฤษดิ์ใช้คำว่ากองทัพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ทรงนะครับแล้วก็ยกย่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับนะฮะให้ทรงเป็นผู้นำมาเป็นจอมทัพไทยนะครับนะฮะและขณะเดียวกันนั้นก็ส่งเสริมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นนะครับเสด็จพระดำเนินเดินทางไปเยือนต่างประเทศนะครับนะเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักนะครับและก็ด้วยที่พระปิชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับนะที่มีจริยวัตรที่งดงามในหลวงกับสมเด็จราชินีนะครับก็ตรัสได้หลายภาษาอย่างมากก็ทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยนั้นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนะครับนะฮะอย่างมากมายนะครับในขณะนั้นขณะเดียวกันนะครับนะฮะก็ในด้านเศรษฐกิจนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นก็ส่งสนพระราชฤทัยนะครับในท้องถิ่นทุรกันดารทรงเยี่ยมเยียนราษฎรอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับมีบารมีนะครับอย่างกว้างขวางนะครับมีโครงการหลวงมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างมากมายและขณะเดียวกันนั้นก็ส่งนะครับพระราชทานนะครับวันปีใหม่นะครับพรปีใหม่ให้นะครับของขวัญปีใหม่และขณะเดียวกันก็ส่งพระราชทานปริญญาบัตรอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมานะครับนะฮะบ้านเมืองก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการรุกรานของคอมมิวนิสต์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ทรงมีบทบาทที่สำคัญในการที่จะต่อสู้กับคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังเหตุการณ์วันเสียงปืนแตก
นะครับซึ่งก็ทำให้นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นหลักชัยเป็นขวัญและกำลังใจกับราษฎรอย่างมากและอย่างกว้างขวางนะครับในเวลาต่อมา

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยโครงการสู่มาตุภูมิเป็นโครงการติดตามผลและมุ่งให้บุตรบุญธรรมชาวไทยในต่างประเทศได้กลับมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสร้างความผูกพันและจิตสำนึกรักมาตุภูมิเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีตอบแทนสังคมและร่วมกันเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยสู่ประชาคมโลกปีนี้มีครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมใน19ประเทศรวม277คนจาก93ครอบครัวและผู้แทนหน่วยงานรัฐบาลรวมถึงองค์การสวัสดิภาพเด็กจากประเทศต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครวัดชัยวัฒนารามและพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังมีการประชุมนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตามลำดับเวลาดังนี้วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามรวม8รูป
และเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์อวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่มหาวชิราลงกรณ์บาลีเถรวาทราชวิทยาลัยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างในฐานะพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6จัดโดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตปาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง25กรกฎาคม2569เพื่อพัฒนาพระภิกษุให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรในการที่องคมนตรีถวายวุฒิบัตรและตาลปัตรแต่พระสงฆ์ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน63รูปทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน

ราชบรมนาถบพิตรในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีดังนี้ในช่วงเช้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านค้อตำบลทรงอำเภอน้ำยืนซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่3เมื่อปี2557ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน151คนครูและบุคลากร18คนมีนายสมพรยิ่งรุ่งเรืองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงผ่านรูปแบบ3เสาหลัก5กลยุทธ์สำหรับพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวพระราชดำริในปีการศึกษา2569ได้มีการทดลองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลผ่านดาวเทียมใน2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแก้ปัญหาการขาดแคลนครูไม่ครบชั้นและครูไม่ตรงสาขาวิชาเอกเนื่องจากในปีการศึกษา2568เพราะว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านมีค่าเฉลี่ยทั้งการอ่านออกและอ่านรู้เรื่องมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศด้วยนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติหรือ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดแต่สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งนี้โรงเรียนได้วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาและตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนให้แก่ผู้เรียนพร้อมส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการการเรียนรู้ในเชิงรุกหรือว่า active learning ตั้งแต่ระดับอนุบาลเพื่อให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลอันเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะเกิดการคิดวิเคราะห์การสื่อสารและการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองตลอดจนเร่งยกระดับคุณภาพทางการศึกษาเนื่องจากปีที่ผ่านมานักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนที่ส่งผลต่อการศึกษาสภาพร่างกายและจิตใจอย่างเห็นได้ชัดในช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมเด็จบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองตำบลนาจลวยอำเภอนาจลวยซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3โดยโรงเรียนสมเด็จพระบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน262คนครูและบุคลากร19คนมีนายอดุลศักดิ์นารินรักษ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยเฉพาะเยาวชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์ครอบครัวมีการย้ายถิ่นฐานทำกินบ่อยครั้งรวมถึงปัญหาสถานการณ์ชายแดนโดยในปีการศึกษา2570โรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายในการกำหนดทิศทางพัฒนาบนพื้นฐานการดำเนินงาน3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุก

ผู้แทนพระองค์เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:44 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยรองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรม Miracle Grand Convention เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลองค์กรคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงศิลปินนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ที่สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระกติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติและผู้นำศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกล้วนมีโอวาทที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการดื่มสุราสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่8กรกฎาคม2551กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวอุบัติเหตุและอาชญากรรมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมจึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงกฎหมายการสื่อสารสาธารณะและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสามารถตัดสินใจไม่ดื่มได้ด้วยตนเองในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Zero Drink Zero Dread ลดเหล้าลดเหล้าให้เป็นศูนย์เพื่อสะท้อนเป้าหมายของการลดผลกระทบของการจากการดื่มไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงของครอบครัวอุบัติเหตุบนท้องถนนและการละเมิดสิทธิเด็กรวมถึงการแก้ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดมงคลธรรมกายารามวัดทุ่งพร้าววัดสันละครวัดสันทรายมูลวัดป่าสางจังหวัดเชียงรายวัดหนองวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระภาวนาโกศลเถระวิเจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายารามแสดงพระธรรมเทศนาอโมคะชีวีกถากล่าวถึงการมีชีวิตอยู่ที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันก่อเกิดประโยชน์นานับประการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดปิชยญาติการามวัดหงรัตนารามวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดธัญญผลวัดคลองชันวัดประชุมราชจังหวัดปทุม

0: ธานีวัดบุกั้นตรงวัดกลางจังหวัดบุรีรัมย์และวัดหนองลำดวนพรหมศรีจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรบริษัท Global Combination จำกัดบริษัทไทย TN Intergroup จำกัดนายแพทย์ธีรวัฒน์วงสุวรรณทัตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธาตุทองและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมควบคุมโรคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยาจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมเทศบาลตำบลแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่ชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาการบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์โรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1และตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมคณะข้าราชการจังหวัดอุดรธานีชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คณะข้าราชการและประชาชนจังหวัดเพชรบุรีผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมารุ่นที่3ปี2569โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆจ้างสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ วันนี้ที่วัดมะนาวหวานอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบุเกะซามีตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่วัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันวันนี้หน้าบ้านเลขที่115ทับ1หมู่6ตำบลลุโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามณกูโบโกมาแจตำบลลุโบบือซาในวันที่23กรกฎาคม2569จากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่153ทับ3หมู่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสกาลิยาเจนะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามณกูโบกานุวะตำบลกาลิซาในวันที่23กรกฎาคม2569ที่วัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเพลิงศพและดินฝังศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่ศาลาลูกขุนในพระบรมมหาวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระประธานในกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังสำนักงานองคมนตรีกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และนักศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกองทัพอากาศเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต หิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน110นายและคนได้ปริมาณโลหิตรวม 49,500 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาพูดประสบการณ์จากชมรมรักศิลปะค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ค่ะ
1: ท่านผู้ชมคะการทำงานทุกๆสาขาอาชีพนั้นนะคะต่างก็มีความตึงเครียดบางคนนะคะก็ลดความตึงเครียดหลากหลายไปกันไปค่ะดังเช่นที่ชมรมรักศิลปะของนักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะก็เป็นชมรมที่ลดความตึงเครียดให้กับนักศึกษาแพทย์ได้เป็นอย่างดีค่ะท่านผู้ชมบางท่านนะคะหรือทุกๆท่านเลยนะคะที่มีความสุขอยากจะเผื่อแผ่ความสุขให้กับท่านผู้ชมนะคะยังไงก็เขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาดังที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้ค่ะดิฉันอยากจะบอกกับท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะคะว่าการที่เราจะมีความสุขได้นั้นต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนสวัสดีค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็
4: เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
7: ดีค่ะ
8: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
7: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
6: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
9: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
7: ยากได้ภาษาค่ะ
6: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
7: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
10: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
11: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: สวัสดีค่ะ
6: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
11: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
13: ้เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
14: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับสนับสนุนกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจสำหรับตอนที่1นะครับเราจะคุยกันเรื่องของความเป็นมาและความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจเรามาดูกันนะครับในแนวคิดเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของความเป็นมาและความสำคัญนะครับส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประเภทของเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจสำหรับความเป็นมาและความสำคัญนะครับในกระบวนการทางธุรกิจเนี่ยมีสิ่งที่เราสนใจอยู่4ตัวด้วยกันนะครับก็เริ่มจากอะไรครับเริ่มจากคุณภาพหรือ quality นะครับเราสนใจว่าคุณภาพนั้นเนี่ยจะเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่านะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของ time to market หรือว่าเวลาจะสามารถผลิตได้ทันกับความต้องการกับปริมาณหรือไม่นอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ cost หรือว่าต้นทุนนะครับว่าต้นทุนเนี่ยมันสามารถทำให้บริษัทมีกำไรและลูกค้าจะสามารถจ่ายในราคาที่เราตั้งไว้ไหมนะครับอันที่4นะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของ performance นะครับในทางธุรกิจนะครับความสามารถในการปรับเปลี่ยนความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจและอุตสาหกรรมนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับ ในการเป็นวัฒนอุตสาหกรรมเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีนะครับเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เราเลยเรียกว่าเป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมคำว่าเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เนี่ยก็คือว่าทำให้ลดแรงงานคนแล้วก็สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตนอกจากนั้นเนี่ยยังเพิ่มความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นนะครับในการปฏิวัติครั้งแรกเนี่ยครั้งที่1ก็คือเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเครื่องจักรขอโทษครับเปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนเนี่ยไปสู่การใช้เครื่องจักรหรือใช้กลไกนะครับเราก็สามารถลดแรงงานสัตว์แรงงานคนมาใช้กลไกได้ผ่านพลังงานน้ำนะครับพลังงานไอ้น้ำการเผาไหม้ของถ่านหินนะครับแล้วก็เกิดการปฏิวัติครั้งที่2ก็คือเรามีสันผลิตนะครับโดยที่พลังงานเราก็สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องและถัดมาในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์และระบบการผลิตที่ใช้หุ่นยนต์และก็เป็นระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้งานนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตในครั้งที่3และปัจจุบันเนี่ยที่กำลังดำเนินอยู่นะครับก็เป็นการปฏิวัติครั้งที่4ซึ่งเป็นเรื่องของการเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเข้ามาช่วยประสานในกระบวนการผลิตในทุกส่วนนอกจากจะเป็นในเรื่องของความเป็นอัตโนมัติก็ยังเพิ่มความฉลาดขึ้นมาด้วยนะครับเราจะพบว่ามีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์มีเรื่องของข้อมูลที่ถูกนำมาวิเคราะห์ถูกนำมาใช้ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นะครับซึ่งในแต่ละเทคโนโลยีที่มาเกี่ยวข้องก็มีเรื่องของการจัดการนะครับที่เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นการใช้สายพันธุ์ทางการผลิตการใช้ระบบแบบToyota นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า Lean นะครับหรือว่าเป็นการระบบแบบที่เรียกว่ายืดหยุ่นเป็น Flexible Manufacturing System นะครับหรือว่าถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของ Reconfigurable นะครับการปรับเปลี่ยนสายการผลิตให้สอดคล้องเหมาะสมแล้วก็สามารถทันกับความต้องการของ product life cycle หรือว่าอายุของผลิตภัณฑ์ที่สั้นลงนะครับจนมาสู่ปัจจุบันก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่า cloud based manufacturing system นะครับก็คือมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์มีการใช้ข้อมูลที่มีการสื่อสารกันผ่านระบบ cloud นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลนะครับinformation technology นะครับที่เข้ามามีบทบาททำให้เกิด new manufacturing industry ได้เพราะว่าในการผลิตแบบเดิมเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของต้นทุนแรงงานนะครับแล้วก็มีความต้องการที่จะเปลี่ยนให้ผลิตภัณฑ์แบบมีความใหม่อยู่ตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยอายุของผลิตภัณฑ์ก็จะสั้นลงเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นก็ต้องมีส่วนต่างๆที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันกับความต้องการที่มากขึ้นของลูกค้านะครับต้องการความหลากหลายต้องการความมีเอกลักษณ์เฉพาะอย่างนะครับดังนั้นข้อมูลพวกนี้เนี่ยก็จะมาช่วยให้อุตสาหกรรมเนี่ยมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นแบบใหม่ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเปรียบเทียบนะครับในอดีตกับปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ในอดีตก็เป็นเมนเฟรมนะครับปัจจุบันก็จะเป็น Personal Computer ระบบฐานข้อมูลเมื่อก่อนเป็นกระดาษตอนนี้ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการสืบค้นเมื่อก่อนใช้ความชำนาญของบุคลากรนะครับต้องมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็นระบบข้อมูลนะครับที่สามารถเซิร์ชหาข้อมูลได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับก็เชื่อมต่อทีละน้อยแล้วก็ช้านะครับมีข้อจำกัดในการเชื่อมโยงนะครับต้องใช้สายลากปัจจุบันก็ข้อมูลทีละมากๆนะครับใช้พร้อมกันหลายๆคนก็สามารถทำงานได้นะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับสารสนเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับทางอุตสาหกรรมนะครับเมื่อก่อนระบบเซ็นเซอร์ก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะครับเป็นเทมเพอเรเจอร์มีข้อมูลที่ออกมาเป็นตัวเลขต้องใช้ปุ่มในการปรับต่อมาก็เป็นระบบดิจิตอลที่สามารถเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประมวลผลได้เลยนะครับสำหรับอุปกรณ์การบันทึกข้อมูลเมื่อก่อนอาจจะต้องบันทึกลงเอกสารใช้คนเขียนตอนนี้ก็ใช้การสื่อสารผ่านดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับทำให้ข้อมูลเนี่ยสามารถผ่านไปในระบบทางสายหรือว่าระบบทางการสื่อสารไร้สายได้เลยนะครับระบบควบคุมเมื่อก่อนก็จะมีเพียงแค่ PLC Fuzzy Logic หรือว่า Neural Network นะครับปัจจุบันก็จะมีInternet of Things นะครับมี Artificial Intelligence และมี Machine Learning ที่ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของกระบวนการผลิตได้ถัดมาครับในเรื่องของการทำงานทางด้านวิศวกรรมนะครับเมื่อก่อนก็ใช้ประสบการณ์นะครับใช้คนในการคำนวณปัจจุบันก็ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาในการคำนวณเรามีซอฟต์แวร์ต่างๆที่มาช่วยในการวางแผนช่วยในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์แล้วก็ช่วยในการจัดการการผลิตสำหรับรูปแบบการผลิตนะครับในอดีตเราก็จะผลิตแบบที่เรียกว่า mass production นะครับผลิตเทียมมากๆแต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนไปเป็น mass customization ที่สามารถที่จะให้ความหลากหลายตามความต้องการของลูกค้าได้นะครับถัดมาในส่วนของการทดสอบนะครับเราต้องเมื่อก่อนก็ต้องทดสอบด้วยผลิตภัณฑ์จริงแต่ว่าปัจจุบันเราก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์นะครับให้มีการทดสอบชนทดสอบการเสียหายผ่านคอมพิวเตอร์นะครับส่วนการแก้ปัญหาก็ต้องใช้คนมานั่งรวมหัวคุยกันนะครับแต่ในปัจจุบันเราก็สามารถที่จะสื่อสารทางไกลได้ใช้คอมพิวเตอร์มาส่วนร่วมให้ข้อมูลในการตัดสินใจก่อนที่จะต้องใช้คนทำการ approve อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับด้านการผลิตนะครับก็เราต้องใช้เครื่องจักรนะครับใช้แรงงานแล้วก็ต้องทำไงให้มันคุ้มค่านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยแรงงานเราสามารถทุ่นแรงได้โดยเครื่องจักรทำให้ผลิตได้24ชั่วโมงนะครับ7วันไม่ต้องหยุดพักเลยนะครับก็ทำให้ลดสินค้าคงคลังนะครับแล้วก็ลดชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิตนะครับหรือว่าเรียกว่า work in process นะครับการไหลของสารสนเทศนะครับก็แน่นอนเมื่อก่อนก็ต้องใช้กระดาษติดไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ในแต่ละแผนกทำการกรอกข้อมูลนะครับปัจจุบันก็ใช้เซ็นเซอร์ใช้ระบบบาร์โค้ด RFID ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้แต่ใช้ image processing เพื่อให้สามารถ captureแล้วก็ประมวลผลรู้ว่าข้อมูลเกี่ยวข้องกับอะไรผลิตภัณฑ์อยู่ในล็อตไหนนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับการใช้ข้อมูลสารสนเทศเข้ามาช่วยในทางธุรกิจช่วยในการออกแบบและช่วยในการผลิตซึ่งก็นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่ลูกค้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของตอนนี้นะครับเป็นความสำคัญแล้วก็ความเป็นมาเราไล่ตั้งแต่การเป็นวัตถุศาสตร์กรรมไปสู่ในเรื่องของรายละเอียดของเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้นะครับ

ครับสำหรับตอนที่2นะครับตอนนี้เราจะคุยกันเรื่องของประเภทของเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจโดยทั่วไปนะครับเราจะมี2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันที่เป็นประเภทของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกนำมาใช้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่2ก็จะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันหรือเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับในส่วนของเทคโนโลยีนะครับ6เรื่องนี้ก็ยกมานะครับมันมีเยอะกว่านี้มากมายนะครับแต่ก็จะยกตัวอย่างที่มีความสำคัญแล้วก็มีบทบาทอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของเครือข่ายไร้สายแล้วก็เทคโนโลยีดาวเทียมอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการสื่อสารของข้อมูลนะครับเทคโนโลยีถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบตรวจจับนะครับหรือการ detection นะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะควบคุมคุณภาพแล้วก็ตรวจดูความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ที่ออกมานะครับก็ให้มันตรวจสอบอัตโนมัติแล้วก็แจ้งว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับถัดมาก็จะเป็นเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สนเทศนะครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งนะครับก็จะช่วยในเรื่องของโลจิสติกนะครับในเรื่องของการ tracking รถบรรทุกที่ส่งให้กับลูกค้านะครับถัดมาก็จะเป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติและการควบคุมหรือที่เรียกว่าออโตเมชันนะครับในระบบการผลิตนอกจากใช้คนแล้วในปัจจุบันและอนาคตนะครับก็จะมีการใช้เครื่องจักรที่เป็นเครื่องจักรอัตโนมัติและสายการผลิตที่มีการทำงานโดยที่ใช้คนน้อยที่สุดหรืออาจจะไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับในเทคโนโลยีถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการผลิตรวมทั้งการสร้างต้นแบบของผลิตภัณฑ์ด้วยความรวดเร็วนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดการที่จะใช้เครื่องจักรอัตโนมัติก็จำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่เป็นดิจิทัลนะครับข้อมูลดิจิทัลเนี่ยก็ได้จากการสร้างแบบจำลองที่เป็นรูปร่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของผลิตภัณฑ์หรือว่ารูปร่างของตัวแม่พิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับแล้วก็ส่วนต้นแบบก็จะเป็นพวกที่เรียกว่าเป็น 3D printing นะครับเป็นเครื่องพิมพ์3มิติที่สามารถเอาข้อมูลดิจิทัลแล้วก็ปริ้นออกมาเป็นรูปร่างได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการรู้จำเสียงหรือว่าคำพูดนะครับต่อไปในกระบวนการสั่งงานก็จะสั่งงานผ่านเสียงแทนที่ต้องการพิมพ์ผ่านคีย์บอร์ดนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เสียงได้ดังนั้นเนี่ยระบบการรู้จำเสียงรู้จำความหมายก็มีความสำคัญนะครับถัดมาครับในเรื่องของแอปพลิเคชันมีอะไรบ้างที่มีความสำคัญนะครับอย่างแรกเลยก็คือระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์นะครับลูกค้ามีความสำคัญจะเก็บข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนทำอย่างไรแล้วก็ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรนะครับวัสดุนะครับบุคลากรเครื่องจักรเราจะวางแผนอย่างไรเพื่อให้ทันกับความต้องการหรือว่าดีมานด์ของลูกค้านะครับถัดมาก็เป็นระบบการผลิตแบบบูรณาการทางคอมพิวเตอร์หรือว่าซิมนะครับคอมพิวเตอร์อินทิเกรเต็ดแมนูแฟคเจอริงในระบบการผลิตในสายการผลิตจำเป็นจะต้องรู้ข้อมูลระหว่างกันนะครับตั้งแต่ทางเข้าไปถึงทางออกนะครับจากวัตถุดิบไปสู่ผลิตภัณฑ์ถัดมาสุดท้ายก็เป็นระบบมัลติมีเดียนะครับเทคโนโลยีความจริงเสมือนความจริงเสริมหรือว่าความจริงผสมอันนี้ก็น่าจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะครับที่เป็นการใช้ดิจิทัลคอนเทนต์เข้ามาช่วยในการผลิตไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารหรือว่าการตัดสินใจแบบเสมือนนะครับเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นโมเดลทางคอมพิวเตอร์ได้ดังนั้นเนี่ยข้อมูลพวกนี้ก็ถูกนำมาใช้เพื่อที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งหมดก็เป็นประเภทของเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเราอาจจะดูและอ่านจากสื่อจากแหล่งการเรียนรู้ที่เพิ่มเติมได้นะครับ

ในตอนที่3นะครับเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจซึ่งจะประกอบกันด้วย2เรื่องนะครับที่เป็นหัวเรื่องย่อยข้างในก็คือเทคโนโลยีดิจิทัลในการติดต่อสื่อสารและการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับของสารสนเทศส่วนเรื่องที่2ก็จะเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับเรามาในเรื่องย่อยเรื่องแรกก่อนนะครับเทคโนโลยีดิจิทัลในการติดต่อสื่อสารและการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเครื่องมือในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นดีไวซ์ต่างๆหรือแม้แต่เป็นเครื่องจักรอุปกรณ์หรือแม้แต่ของใช้ในบ้านเช่นตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรต่างๆก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านสายนะครับการสื่อสารผ่านข้อมูลที่เป็นบลูทูธนะครับหรือว่าการสื่อสารไวไฟนะครับหรือแม้แต่การสื่อสารที่ผ่านคลื่นไมโครเวฟผ่านสัญญาณรับดาวเทียมและส่งมานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่สามารถติดต่อสื่อสารนะครับที่สามารถส่งข้อมูลกันได้คราวนี้เรามาดูนะครับเขาก็จำแนกนะครับเป็น4กลุ่มย่อยด้วยกันเป็นแพนเป็นแลนเป็นแมนแล้วเป็นแวนนะครับซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยก็จะพิจารณาตามความไกลนะครับส่วนของแพนนี่เป็นบุคคลนะครับก็จะใกล้ๆนะครับเมตร2เมตรห่างกันนะครับไม่เกิน5เมตรหรือว่าไม่เกิน10เมตรถ้าเป็นแลนเนี่ยก็จะ10เมตร100เมตรหรือ1กิโลนั้นเป็นแลนนะครับส่วนแมนที่เป็นระดับเมืองเนี่ยก็เป็น10กิโลขึ้นไปแต่ถ้าเป็นแวนที่มีขนาดไกลนะครับวายนะครับก็ระดับประเทศระดับทวีปก็จะห่างกันเป็น100กิโลเมตรหรือว่า1,000กิโลเมตรนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยหรือว่าขนาดของเครือข่ายเทคโนโลยีเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้สิ่งเราคุ้นเคยนะครับระบบเครือข่ายส่วนบุคคลก็เรียกว่าแพนนะครับ Personal Area Network ก็จะเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เรามีเมาส์มีคีย์บอร์ดแล้วก็ติดผ่านสายนะครับบางครั้งอาจจะมีลักษณะผ่านสัญญาณที่เป็นบลูทูธก็สามารถที่จะทำได้อันนี้ก็จะเป็นระยะใกล้ๆนะครับถ้ามันไกลขึ้นเรื่อยๆสัญญาณก็จะไม่ดีมีปัญหานะครับอันนี้เป็น Local Area Network นะครับหรือว่า LANก็สำหรับในออฟฟิศในหน่วยงานที่เป็นแต่ละชั้นเนี่ยเราก็จะมีวงเราเตอร์นะครับที่เสียบต่อผ่านเซิร์ฟเวอร์หรือผ่านตัวสวิตเชอร์อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ LAN นะครับถัดมาครับระดับที่เป็นเมืองนะครับ Metropolitan Area Network นะครับองค์กรระหว่างองค์กรในเมืองก็ต้องมีการลากสายไฟเบอร์ออปติกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสายโทรศัพท์สายสื่อสารนะครับเพื่อจะเชื่อมโยงกันได้แล้วก็สุดท้ายก็เป็นระดับที่ไกลนะครับเป็นประเทศกับประเทศหรือว่าทวีปก็ต้องผ่านสายไฟเบอร์ออปติกนะครับที่ผ่านทางทะเลหรือแม้แต่จะผ่านทางสัญญาณดาวเทียมเป็นต้นนะครับผ่านคลื่นไมโครเวฟอันนี้ก็ทำให้สามารถที่จะสื่อสารในระยะทางไกลได้คราวนี้เรามาดูตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการการผลิตนะครับก็คือMES นะครับ Manufacturing Execution System นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสื่อสารระหว่าง Shop Floor แล้วก็ส่วนขององค์กรนะครับในระบบการผลิตเนี่ยเราก็จะใช้ MES นะครับที่ทำการสื่อสารระหว่าง Shop Floor นะครับได้ข้อมูลแล้วก็มาวางแผนในกระบวนการผลิตทราบสถานะในการทำงานหรือว่าวางแผนในการซ่อมบำรุงนะครับดูค่า OEEเพื่อจะดูประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็ไปสู่ในระบบ inventory ในระบบองค์กรนะครับแล้วก็ดูเรื่องของต้นทุนเพื่อที่จะพยากรณ์สิ่งที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดู demand และการผลิตให้สอดคล้องกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น CAPP นะครับ Computer Aided Process Planning อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบช่วยในการวางแผนกระบวนการผลิตซึ่งเราก็ต้องเอามาวางแผนนะครับว่าในแต่ละขั้นตอนจะต้องใช้ material เท่าไหร่มีเครื่องจักรเท่าไหร่มีคนเท่าไหร่แล้วก็วางแผนเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตและเวลาในการผลิตรวมถึงวันในการผลิตและก็สิ่งที่จะต้องบำรุงรักษาซึ่งจะต้องมีการหยุดพักการทำงานของเครื่องจักรเพื่อจะซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนอะไหล่ที่สึกหรอเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น CIM นะครับหรือ SIM นะครับเราก็เป็นระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการผลิตก็จะต้อง
มีการสื่อสารข้อมูลกันทราบสถานะเรียลไทม์ของที่ผลิตได้จำนวนที่ผลิตเสียนะครับแล้วก็เอาข้อมูลความต้องการมาวางแผนอย่างละเอียดนะครับในช็อปฟลอร์ถัดมานะครับก็จะเป็นระบบ ERP นะครับหรือเรียกว่าระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรนะครับซึ่งเราก็ต้องดูทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นมิติของลูกค้านะครับ Customer Relation Management นะครับมิติของซัพพลายเออร์ที่ต้องส่งอุปกรณ์ส่งวัตถุดิบให้เรานะครับซัพพลายเออร์รีเลชั่นแมเนจเมนต์นะครับดูมิติในเรื่องของตัวการออกแบบนะครับดูในเรื่องของเอ็นเตอร์ไพรส์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรนะครับค่าใช้จ่ายต้นทุนนะเงินทุนต่างๆในกระบวนการผลิตแล้วก็ไปสู่ในเรื่องของเซอร์วิสนะครับที่ต้องเกี่ยวข้องกับลูกค้าและตัวผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเราผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าก็จะมีแดชบอร์ดหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องในทุกมิติเพื่อให้สามารถที่จะประมวลผลแล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องรวดเร็วนะครับและมีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบการจัดการข้อมูลวงจรผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีอายุของมันนะครับเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นนะครับออกแบบนะครับผลิตใช้งานมันจนไปสู่ในเรื่องของการทำลายหรือว่ายกเลิกผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะครับเพื่อนำไปสู่วงจรของการรีไซเคิลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมันก็จะมีข้อมูลของรูปร่างที่ผ่านการออกแบบโดยคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมันก็จะระบุรายละเอียดต่างๆว่าใช้กี่ชิ้นแต่ละชิ้นเกิดจากวัสดุอะไรผลิตขึ้นเองหรือว่ารับจากซัพพลายเออร์มาประกอบต้นทุนแต่ละชิ้นส่วนมีต้นทุนเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ในสต็อกเท่าไหร่อย่างไรนะครับก็จะมีข้อมูลเหล่านี้เกิดขึ้นครับสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับจริงๆก็มีอยู่หลายๆตัวมากเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าอ่านในเอกสารคำสอนได้ตัวอย่างก็จะมีเรื่องของการใช้ 3D Printing นะครับในกระบวนการการใช้นาโนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานนะครับการใช้คอมพิวติ้งการใช้ AIการใช้ Internet of Things นะครับเพื่อในการสื่อสารของผลิตภัณฑ์ของชิ้นส่วนของเครื่องจักรการที่จะมี Big Data ในการมาวิเคราะห์นะครับการใช้ระบบ Augmented Reality Virtual Reality เข้ามาช่วยให้การสื่อสารดีมากยิ่งขึ้นการใช้ Simulation Technique หรือว่าการที่จะพยากรณ์ข้อมูลล่วงหน้าและการใช้หุ่นยนต์ที่มีความก้าวหน้ามีความซับซ้อนนะครับที่สามารถทำงานได้มากกว่ามนุษย์ทั่วไปนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่เราดึงให้พวกเราได้เห็นนะครับแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราสามารถอัปเดตได้จากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็แหล่งการเรียนรู้ที่ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมไว้ให้นะครับ

ครับในตอนที่4นะครับเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อย2หัวข้อด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของกรณีศึกษานะครับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการติดต่อสื่อสารและการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในการจัดการกระบวนการซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าไปอ่านในรายละเอียดนะครับในเอกสารคำสอนนะครับซึ่งมีข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับอย่างแรกเลยนะครับกรณีแรกที่มีข้อมูลในตัวเอกสารนี่ก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษาข้อที่1 นะครับหัวข้อที่1ก็คือบริษัทเยฟนะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับที่แนะนำทางด้านอาหารมีการรีวิวเรื่องของร้านค้าร้านอาหารนะครับซึ่งใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์นำไปสู่การพัฒนาตัวการบริการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริการในเรื่องของการซ่อมแซมนะครับของบ้านหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆซึ่งก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เขาให้เซอร์วิสเนื่องจากเอาข้อมูลมาวิเคราะห์และเห็นความต้องการของลูกค้านะครับที่สามารถต่อยอดธุรกิจได้นอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของกรณีศึกษาที่2นะครับ Tencent Cloud นะครับ Tencent นี่ก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนนะครับซึ่งในกรณีศึกษาเนี่ยก็จะมีบริษัทFalcon นะครับที่เป็นบริษัทลูกนะครับนำเอาเทคโนโลยีทางด้าน Cloud Computing นะครับแล้วก็ Industry 4.0 หรือว่าอุตสาหกรรม 4.0 นะครับมาทำให้เป็นระบบออโตเมชันที่มีความฉลาดถัดมาก็จะเป็นกรณีศึกษาที่3นะครับก็จะเป็นบริษัท IDC Premier นะครับซึ่งเขาก็มีการนำเอาระบบ Cloud เข้ามาใช้แล้วก็ระบบการตัดสินใจผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์นะครับเพื่อทำให้ประสิทธิภาพของบริษัทดียิ่งขึ้นคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในการจัดการกระบวนการกรณีแรกก็จะเป็นเรื่องของ Big Data นะครับแล้วก็ AI นะครับเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างประสบการณ์ที่ดีนะครับซึ่งในรายละเอียดนั้นก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับธนาคารนะครับ JP Morgan นะครับหรือว่าสินค้าเกี่ยวกับCampbell Soupนะครับซึ่งทั้งสองเนี่ยเราก็ใช้ Data ของลูกค้านะครับมาทำการวิเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์มีการสื่อสารผ่าน Message ที่เป็น Personalized นะครับก็คือบุคคลแต่ละคนที่ก็จะมีความแตกต่างหลากหลายซึ่ง Message ที่ส่งไปก็จะสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละคนนะครับซึ่งอย่างบริษัท Campbell เนี่ยที่ทำซุปเนี่ยก็จะใช้วัสดุนะครับที่เป็นตัวปัญญาประดิษฐ์ที่ IBM พัฒนาขึ้นทำให้การโฆษณาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถที่จะสร้างเมนูอาหารให้กับเฉพาะคนได้เลยว่าในตู้เย็นมีอะไรเหลือบ้างแล้วเขาก็จะส่งเมสเซจตอบกลับนะครับเพื่อให้ทำอาหารกับตัวซุปของเขาที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเขานะครับหรือว่ากรณีศึกษาถัดมานะครับที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับFujitsu Smart Automation Smart Factory นะครับซึ่งบริษัทก็จะเป็นระบบออโตเมชันทั้งหมดนะครับก็จะมาเกี่ยวข้องในกระบวนการที่กระบวนการผลิตในทุกส่วนนะครับเอา AI เข้ามาช่วยเอาการตัดสินใจเข้ามาช่วยนะครับทำให้ระบบการทำงานและการทำงานของบุคคลกับเครื่องจักรกับเครื่องจักรเนี่ยทำงานได้รวดเร็วถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายที่เป็นกรณีศึกษาที่3ก็จะเป็นAS 5G นะครับกับบริษัทอมรอนก็จะมีการใช้อุตสาหกรรม 4.0 เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในระบบการผลิตซึ่งก็ผ่านการสื่อสารในระบบ 5G ที่มีความรวดเร็วนะครับทำให้เราสามารถที่จะทราบข้อมูลเรียลไทม์หรือว่าสามารถควบคุมการทำงานแบบเรียลไทม์ได้ผ่านเครือข่ายไร้สายนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในกรณีศึกษาในส่วนนี้นะครับทั้งหมดก็เป็นกรณีศึกษานะครับที่เกี่ยวข้องกับในตอนนี้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการจัดการในระบบซึ่งใช้เทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็ใช้ AI เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราสามารถที่จะอ่านในรายละเอียดจากเอกสารแล้วก็แหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้เพิ่มเติมได้

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลนะครับ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในหลากหลายด้านด้วยกันครับคุณผู้ชมจะได้รับรู้รับทราบตระหนักรวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับทางเดินเท้าที่ประดับไปด้วยเสารูปหงส์ท่ามกลางธรรมชาติแห่งนี้นะครับอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวกลางเจ้าพระยาในจังหวัดนนทบุรีครับใช่แล้วล่ะครับผมมาถึงเกาะเกร็ดนั่นเองครับชุมชนกลางแม่น้ำที่มีเชื้อสายมอญมีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผารวมถึงประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งที่นี่ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับที่ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสายนะครับโดยเฉพาะในวันหยุดเนี่ยต้องบอกว่าคับข้างเลยทีเดียวครับเอาละครับที่นี่ครับ Green Focus จะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับการท่องเที่ยวที่นี่นะครับเราจะรู้ว่าเมื่อการท่องเที่ยวมาสู่เกาะเกร็ดแล้วจะส่งผลกระทบในด้านใดหรือไม่อย่างไรครับแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักกับเกาะเกร็ดแห่งนี้กับน้องกรีนกันก่อนเลยครับในช่วง Green View

วันนี้น้องกรีนมาแนะนำให้รู้จักกับเกาะเกร็ดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งน้องกรีนเชื่อว่าเมื่อเอ่ยชื่อเกาะเกร็ดขึ้นมาภาพจำที่หลายท่านนึกถึงน่าจะเป็นภาพเจดีย์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาองค์นี้องค์เจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมย่อมุมสีขาว

ณะเจดีย์ไม่ได้ตั้งตรงอย่างเช่นเจดีย์ทั่วไปนะครับแต่เอียงไปด้านหนึ่งเนื่องจากดินใต้ฐานนั้นทรุดตัวลงจากการกัดเซาะของน้ำนั่นเองครับคุณผู้ชมครับการที่องค์เจดีย์มูเตาอยู่ในลักษณะเอียงเอียงแบบนี้ก็กลายเป็นจุดเด่นที่ทำให้น้องกรีนและอีกหลายหลายท่านรู้จักและจดจำเกาะเกร็ดได้นั่นเองใช่ไหมครับ

0: เกาะเกร็ดนะครับเป็นสภาพเป็นเกาะนะฮะมีแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบเกาะเนี่ยเกิดจากการขุดนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเกาะธรรมชาตินะครับเกิดในสมัยอยุธยาตอนปลายนะฮะมีการขุดซึ่งในส่วนที่มันเป็นคอคอดนะฮะก็เดิมทีเนี่ยกว้างไม่เท่าไหร่นะปัจจุบันเนี่ยโดยสภาพของกระแสน้ำที่กัดเซาะทำให้กลับกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งเขาเรียกว่าคลองรักเกตนะฮะ
1: การขุดคลองรักเกตเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาประโยชน์ก็คือเพื่อย่นระยะทางการเดินเรือไปมาระหว่างปากน้ำเจ้าพระยาถึงกรุงศรีอยุธยานั่นเองครับจากเดิมเมื่อเริ่มขุดคลองกว้าง6วาจนเวลาผ่านไปเกือบ300ปีคลองที่ขุดก็กลายเป็นแม่น้ำใหญ่ที่โอบล้อมเอกลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมของคนเกาะเกร็ดไว้ครับเกาะเกร็ดหรือตำบลเกาะเกร็ดในปัจจุบันมีพื้นที่ 2,625 ไร่แบ่งการปกครองเป็น7หมู่บ้านครับ
0: สภาพทางสังคมของเกาะเกร็ดนะฮะก็จะมี3เชื้อชาติด้วยกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยชาวมอญลามันนะฮะดั้งเดิมก็ซึ่งก็จะมีชาวมอญลามันแล้วก็ชาวไทยพุทธทั่วไปนะฮะก็จะเป็นชนส่วนมากในเกาะเกร็ดนี้นะครับแล้วก็อีก 15% เนี่ยก็จะเป็นชาวมุสลิมนะครับเราอยู่ด้วยกัน3เชื้อชาติยังไม่มีปัญหานะครับวัฒนธรรมที่โดดเด่นของเกาะเกร็ดนะฮะก็คือเราเอาวัฒนธรรมของชาวมอญลามันเป็นจุดขายนักท่องเที่ยวต่างๆก็จะเข้ามาเพื่อจะมาดูศิลปะตรงเนี้ยศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเครื่องปั้นของเกาะเกร็ดนะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะฮะเป็นเครื่องปั้นสีแดงๆนะครับจะผิดกับเครื่องปั้นทั่วไปของที่อื่นของเกาะเกร็ดจะเป็นปั้นอิฐปั้นเป็นดินสีแดงๆนะครับก็มีคุณภาพและสวยงาม
2: เมื่อก่อนนะจะปั้นเป็นกระถางปลูกต้นไม้นะเมื่อก่อนจะเป็นกระถางปลูกต้นไม้เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนจากกระถางต้นไม้ใหญ่ๆมาเป็นถ้วยชามมาแกะสลักจากมูลค่าจากเมื่อก่อนใบละ10บาทมาแกะสลักแล้วใบ30 40เผาเสร็จแล้วครับบางทีเป็นชุดก็ชุดละ200-300นะครับจากเพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้น

่อนเกาะเกร็ดไม่มีคนมาท่องเที่ยวเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนก่อนแล้วครับคือคนมาเที่ยวเยอะการมาเที่ยวที่เกาะเกร็ดนี่ก็เที่ยวในเชิงอนุรักษ์แล้วมีภูมิปัญญาชาวบ้านคือ1เครื่องปั้นดินเผาเที่ยวชมเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็อย่างที่วัดบรมไมยิกาวาสเนี่ยก็มีเจดีย์เอียงเป็นสัญลักษณ์ในการท่องเที่ยวของเกาะเกร็ดนะครับแล้วอีกอย่างพาไปชมสวนทุเรียนแล้วอย่างที่วัดเนี่ยก็มีพระประจำจังหวัดตั้งอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมีวัดอารามหลวงขั้นโทที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้ารัชกาลที่ 5ท่านสร้างไว้ที่ตะก่อนชื่อวัดปากอ่าวนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นวัดปรมัยยิกาวาส

0: อกจากเครื่องปั้นดินเผาแล้ววัฒนธรรมของชาวมอญละมันก็เรื่องอาหารครับอาหารโดดเด่นตรงนี้เนี่ยผมขอยกตัวอย่างเช่นหนอกลานะฮะเป็นพืชที่ขึ้นตามคลองอยู่แถวเกาะเกร็ดมีเยอะชาวมอญละมันก็นำมาปรุงอาหารไปผสมกับทอดมันทอดมันทั่วไปจะเป็นทอดมันปลากรายนะครับแต่ของเกาะเกร็ดเนี่ยก็จะผสมเอาหนอกลาเนี่ยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆซอยๆนะครับไปผสมกับทอดมันด้วยทำให้รสชาติของทอดมันเนี่ยกรอบหวานแล้วก็ละมุนเป็นเนื้อปลานะฮะจึงเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นซึ่งที่อื่นไม่มีนะนอกจากทอดมันหนอกลาแล้วเนี่ยยังมีขนมหวานขนมมงคลที่ขึ้นชื่อนะฮะก็ยังเป็นกลุ่มของแม่บ้านของกลุ่มขนมหวานขนมมงคลนะครับทำกันอยู่แล้วก็ได้รับความนิยมเช่นขนมจ่ามงกุฎทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะฮะก็จะมีที่เกาะเกร็ดนะทำกันอยู่พอประมาณนะครับกลุ่มแม่บ้านทำกันและส่งออกขายทั่วประเทศเหมือนกันครับ
1: ทางสัญจรภายในเกาะที่นำไปสู่ย่านที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำการเกษตรและวัดวาอารามนั้นมีลักษณะเป็นเส้นทางขนาดเล็กผู้คนบนเกาะสัญจรไปมาด้วยการเดินปั่นจักรยานหรือรถจักรยานยนต์เท่านั้นครับที่เกาะเกร็ดจึงเงียบสงบแล้วก็ไม่มีมลพิษทางอากาศด้วยครับ
0: สภาพของเราเนี่ยเป็นเกาะนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวต้องข้ามด้วยเรืออย่างเดียวนะครับบนเกาะเนี่ยก็จะไม่มีมลภาวะทางรถยนต์นะครับสภาพภูมิประเทศก็เป็นแม่น้ำล้อมรอบนะครับเรื่องสภาวะทางกายภาพทางมลภาวะทางเสียงอาจจะมีนิดหน่อยในเรื่องของมอไซค์นะครับแต่ส่วนเรื่องมลภาวะเกี่ยวกับควันพิษเนี่ยรับรองตรงนี้เรายังเป็นปอดที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเยี่ยมนะครับ

0: คุณผู้ชมครับเกาะเกร็ดนะครับมีความโดดเด่นทั้งทางธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมจึงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไหลเวียนเข้ามาที่เกาะกลางผืนน้ำของจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ครับและช่วงต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูชาวชุมชนเกาะเกร็ดเขารับมือกับสภาพสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วง Green Shot ครับจังหวัดนนทบุรีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวโดยเปิดเกาะเกร็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2540ระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนให้เปลี่ยนไปตามกระแสอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1: เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยข้อดีเนี่ยแน่นอนประชาชนจะได้รับอานิสงส์จากการท่องเที่ยวก็คือเขาจะมีอาชีพเราจะนำผลิตผลทางการเกษตรมาขายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับทำให้มีรายได้ทุกบ้านทุกครัวเรือนที่อยู่ริมทางเขาก็จะเปิดร้านขายของคอยจะเป็นของฝากที่ระลึกขนมหวานอะไรทอดมันนกกระลาหลายๆบ้านก็ทำกันแล้วก็ทำให้มีอาชีพมีรายได้ครับ
2: สวัสดีค่ะหนองนาคาร้านแม่ทองเติมเป็นชาวบ้านประจำเกาะอยู่ที่เกาะเกร็ดเราเนี่ยค่ะจากเดิมเมื่อก่อนเราก็ขายเกาะเกร็ดเราก็จะมีบ้านขายกันเล็กๆน้อยๆขายขนมกันเล็กน้อยแต่ขายชาวบ้านด้วยกันแล้วก็ฝรั่งที่มาขี่จักรยานเล่นพอปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยก็พัฒนาใหญ่โตเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็อันดับหนึ่งของจังหวัดนนท์แล้วนะคะก็นักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นร้านค้าเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพในการที่เราจะทำขนมขายให้ลูกค้าก็เพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นสิ่งดีที่ช่วยให้ชุมชนชาวเกาะเกร็ดเนี่ยพูดง่ายๆลืมตาอ้าปากแต่ชาวบ้านธรรมดาก็วันเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาไปทำงานเสาร์ที่ก็เปิดหน้าบ้านขายของ
3: พูดกันงงๆนะแต่ก่อนนั้นเศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นสมัยต้มยำกุ้งนะครับที่อื่นนะครับที่อื่นเนี่ยไอ้นั่นหมดเลยครับแย่หมดเลยแต่เงินล้านไหลเข้าเกาะเกร็ดครับอย่างผมเนี่ยทำแต่ก่อนผมเกาะเกร็ดยังไม่เป็นท่องเที่ยวนะผมมีหนี้ถึงแสน2แสน3แสนแล้วติดลบด้วยแล้วก็นอกระบบด้วยแต่มาเมื่อเกาะเกร็ดมามีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยภายใน2ปีผมปลดหนี้หมดเลย
4: นักท่องเที่ยวมาเกาะเกร็ดนั้นจะมีผลดีคือนำรายได้ให้แก่หมู่บ้านของเกาะเกร็ดจะเอารายได้มาใช้เกี่ยวกับบริหารจัดการงานต่างๆของในเกาะเกร็ดนะครับ
1: ส่วนข้อเสียเนี่ยถึงแม้ต้องยอมรับว่าจากการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของขยะบ้างนะซึ่งเกิดจากกิจกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาช็อปมาซื้อก็ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับ
2: ก็อยากให้มาแล้วก็ช่วยรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมขยะมูลฝอยนำมานำกลับไปด้วยเพราะว่าเราเป็นเกาะแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบไม่มีรถขยะมาเก็บทุกวันอย่างทางกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลต่างๆที่รถสามารถเข้าถึง
1: ในการจัดการขยะของเราในแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งต้องยอมรับนะฮะเรื่องมลภาวะที่การใช้กล่องโฟมปัจจุบันเนี่ยซึ่งหลายๆที่ก็รณรงค์ก็แหล่งท่องเที่ยวของเกาะเกร็ดก็เหมือนกันพยายามรณรงค์ให้กับพ่อค้าร้านค้าต่างๆงดใช้กล่องโฟมนะฮะในส่วนในเรื่องของขยะทั่วไปเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยหน้าร้านต่างๆเนี่ยก็จะไม่ยอมให้เราตั้งถังขยะละซึ่งปฏิเสธว่าไม่ดีไม่สวยอันเนี้ยในเมื่อไม่ตั้งถังขยะแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจะไปทิ้งที่ไหนฉะนั้นเราก็ต้องรณรงค์ว่าเมื่อไม่ให้เราตั้งถังขยะทุกร้านจะต้องรับขยะจากนักท่องเที่ยวจากนักบริโภคผู้บริโภคนะครับก็พยายามรณรงค์ตรงนี้ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากร้านค้าเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้มาเที่ยวเกาะเกร็ดถ้าท่านไม่เห็นถังขยะท่านก็บอกฉันฝากทิ้งขยะด้วยเขาก็จะรับขยะท่านไปจากมือท่านครับ
0: ถึงแม้ไม่ได้ตั้งภาชนะรับขยะมูลฝอยบริเวณหน้าร้านค้า
5: แต่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกล็ดก็ได้จัดเตรียมภาชนะรับขยะไว้ตามจุดสาธารณะทั่วไปเพื่อรับขยะจากนักท่องเที่ยว
2: เวลาที่มีขยะนำมานะคะถ้าเดินสละเวลาเสียเวลานิดนึงเดินเข้าไปลึกๆตามซอยข้างในเราชาวบ้านก็จะอนุญาตเปิดถังขยะไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เททิ้งตรงนั้นได้ค่ะก็เดินหน่อยนึงถือว่าชมสวนแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ
3: เรื่องขยะก็เขาก็ทิ้งเป็นที่เป็นทางนะครับไม่มีปัญหาเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลเขารับผิดชอบอยู่นะครับคือขยะนี่ก็เก็บทุกวันอย่างวันเสาร์นี่เว้นวันนึงหรือไม่เก็บวันอาทิตย
1: ์เรื่องของขยะตกค้างทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นอยู่แล้วจะต้องบริหารจัดการขยะนะครับซึ่ง เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าจะปล่อยปละละเลยให้มันมีขยะตกค้างในท้องถิ่นนะฮะเราก็จำเป็นต้องบริหารตรงนี้ไม่ให้ขยะตกค้าง

0: จะมีพนักงานจัดเก็บขยะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะเวลาประมาณตีห้าครึ่งถึงสามโมงเนี่ยจัดเก็บขยะทุกวันฮะจัดเก็บเสร็จแล้วก็เอามาลงเรือเสร็จแล้วไปขึ้นตรงท่าวัดกลางเกตจะมีรถมารับที่วัดกลางเกตนะครับไปจัดแจงที่บ่อขยะที่บางใหญ่ครับ
1: กิจกรรมการท่องเที่ยวในเกาะเกร็ดจะคึกคักในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือในวันเสาร์อาทิตย์นะครับในวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นภาระของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดที่จะต้องเก็บรวบรวมขยะทุกถุงมาตรงบริเวณท่าเรือและขนย้ายออกจากเกาะเกร็ดเพื่อส่งต่อให้แก่รถขนขยะของเทศบาลนครปากเกร็ดต่อไปครับ
2: แต่ละทุกเดือนเนี่ยเราจะโดยพนักงานของอบต.เองของท้องถิ่นเองเนี่ยก็จะถึงแม้เราจะมีพนักงานเก็บทุกวันอยู่แล้วนะฮะเก็บกวาดทุกวันอันนี้โดยนโยบายของผู้บริหารนโยบายของผู้ว่าเรื่องของจังหวัดสะอาดเนี่ยเราก็ต้องออกไปทํากิจกรรมร่วมกันโดยไปเก็บขยะเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะกําหนดอยู่2วันนะครับก็แม้แต่ตัวปลัดเองก็ต้องออกไปเก็บกับเขาด้วยนะครับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเป็นนโยบายจังหวัดสะอาดด้วยนะฮะ
1: นโยบายกำจัดขยะอีกอย่างหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดก็คือการตั้งกองทุนบริหารจัดการขยะโดยรับซื้อวัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลได้จากสมาชิกนั่นเองครับ
2: ขยะเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าจะดูว่าเป็นสิ่งที่ไร้ค่าไม่มีประโยชน์จริงๆแล้วขยะเนี่ยเมื่อเรานำไปแยกแล้วไปขายเนี่ยนำไปแยกมันจะเกิดประโยชน์ก็คือว่านำไปรีไซเคิลอะไรได้เนี่ยเราก็ทำฉะนั้นเราจะปล่อยให้เป็นขยะไปทิ้งเซฟไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ไม่ใช่แล้วแต่เนี้ยก็เราก็รณรงค์เราไปดูงานที่อื่นมาโดยที่ว่านำมาเอาตัวอย่างที่อื่นเนี่ยมาเป็นคล้ายๆว่าเอามาจัดทำที่อบต.เราโดยที่ตั้งเป็นกองทุนบริหารจัดการขยะนะครับโดยให้ชาวบ้านเนี่ยนำขยะมาขายให้กับเรานะครับ
1: คุณผู้ชมครับเมื่อเกาะเกร็ดถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจนได้รับความนิยมความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมก็ตามมาส่งผลต่อชุมชนทั้งด้านบวกและด้านลบโดยช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงชาวเกาะเกร็ดก็ได้เรียนรู้และปรับสมดุลระหว่างการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมกับกระแสธุรกิจเพื่อให้เกาะเกร็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความมั่นคงและยั่งยืนครับ
3: อยากให้มาเที่ยวเกาะเกร็ดแหล่งท่องเที่ยวน้ำจืดแห่งแรกของเมืองไทยแล้วนะคะมีแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบการเดินทางง่ายมากแล้วก็ปลอดภัยค่ะมีวัฒนธรรมไทยรามันให้ชมแล้วก็ศิลปะของชาวไทยช่วงสงกรานต์เทศกาลต่างๆมีทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ร.5เชิญมาชมกันนะคะมาเรียนรู้วัฒนธรรมเกาะเกร็ดกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเมื่อมาถึงดินแดนถิ่นรามันทั้งทีครับต้องไม่พลาดกับไอเดียดีๆแน่นอนนะครับแต่จะเป็นไอเดียดีอะไรนั้นต้องไปพบกับน้องกรีนกันเลยครับในช่วงกรีนไอเดีย

0: กาะเกร็ดคราวนี้ก็จะได้เห็นไอเดียดีๆที่ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกนะครับนั่นก็คือภาชนะใส่เครื่องดื่มที่ทำจากดินเผาสีแดงเหล่านี้สำหรับพี่ๆน้องๆที่มาเที่ยวเกาะเกร็ดมาไหว้พระหรือเดินซื้อสินค้าจนเหนื่อยอ่อนแล้วถ้าหากว่าต้องการซื้อเครื่องดื่มเพื่อดับกระหายก็ขอสุดให้ทดลองใช้ภาชนะใส่น้ำที่ทำจากดินเผานะครับเพราะเท่ากับเราช่วยส่งเสริมงานหัตถกรรมของชาวเกาะเกร็ดแล้วก็ยังช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกอีกด้วยครับ
1: ภาชนะใส่น้ำถ้าท่านมาจากที่อื่นจากฝั่งกรุงเทพนะเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นใส่แก้วนะฮะเป็นการซื้อน้ำดื่มทีเนี่ยโอ้โหจะเกิดมลภาวะต้องมีเกิดขยะต้อง3ชิ้นนะครับ1ถุงหิ้วเป็นถุงพลาสติก2หลอด3เป็นถ้วยพลาสติกถ้วยเนี่ยจะรีไซเคิลไม่ได้นะขายก็ไม่ได้นะถ้วยแต่ถ้าท่านมาเกาะเกร็ดจะเป็นภาชนะที่เครื่องปั้นดินเผานะฮะเป็นของซึ่งปั้นในเกาะเกร็ดเองนะครับเป็นเมื่อท่านดื่มน้ำเสร็จท่านก็เอาถ้วยภาชนะตัวนี้กลับไปบ้านไปปลูกต้นไม้ตั้งไว้ตามขอบหน้าต่างได้ประโยชน์อีกด้วยครับ

0: ช่างปั้นที่นี่เขาปั้นโอ่งปั้นกระถางหรือสิ่งของขนาดใหญ่แต่เดี๋ยวนี้การใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นน้อยลงทางออกของช่างปั้นก็คือเปลี่ยนเป็นปั้นผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กลงเช่นของที่ระลึกของประดับตกแต่งรวมทั้งภาชนะใส่น้ำที่ออกแบบและดัดแปลงให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นครับแม้ดูแล้วก็น่าใช้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมของน้องกรีนก็มีตามนี้ล่ะครับแล้ววันนี้น้องกรีนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ต้องขอขอบคุณน้องกรีนนะครับกับสาระดีๆในช่วงกรีนไอเดียมากครับคุณผู้ชมครับเมื่อการท่องเที่ยวทำให้เกาะเกร็ดเปลี่ยนไปนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วนครับก็ได้ร่วมมือกันครับในการจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแต่ก็ยังคงรักษาและอนุรักษ์ความงดงามและความดั้งเดิมของเกาะเกร็ดเอาไว้ผมก็เชื่อว่าที่นี่นะครับเป็นเสน่ห์อย่างนึงที่ดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลเข้ามาที่นี่แหละครับก็ต้องขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนที่สนใจมาเที่ยวเกาะเกร็ดแห่งนี้ครับเราต้องสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ด้วยการท่องเที่ยวอย่างอนุรักษ์นั่นเองครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับสามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ครับแล้วพบกับผมกับกรีนโฟกัสได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลบางคูรัตตั้งอยู่ที่บ้านลาดกระเฉดตำบลบางคูรัตอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีมีคุณลุงทองสุขอาจหยุดเป็นประธานที่นี่จะเป็นเรื่องราวของการทำการเกษตรตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนคือการทำนาปลูกข้าวที่ต้องประสบปัญหากับการต่อสู้กับชุมชนเมืองที่ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ปลูกข้าวของชาวนาในตำบลนี้ชุมชนจะร่วมกันแก้ปัญหานี้อย่างไรติดตามได้ในรายการ Green Focus เรื่องพอเพียงพ่อเพียงพอกับลุงทองสุขค่ะ

0: วันนี้เสนอตอน
1: เถียน
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนครับผมกันครับ
1: เหมียวค่ะ
0: รายการนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคำศัพท์วลีสำนวนและประโยคที่น่ารู้ในภาษาจีนครับและในซีซั่นนี้จะเป็นชุดคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับพี่เหมียววันนี้มีคำศัพท์เด็ดๆอะไรมานำเสนอครับ
1: เถียนค่ะ
0: เถียน
1: ค่ะเถียนแปลว่าเขียนกรอกค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับ
2: 请填写入境卡
3: 我填好了
0: ฟังทันกันไหมครับว่าเขากำลังกรอกใบอะไรกันอยู่งั้นเดี๋ยวเราไปชมบทสนทนาซ้ำกันอีกสักรอบดีกว่าครับ
2: 请填写入境卡
3: 我填好了
0: เขากรอกใบตม.ครับแต่เอ๊ะไม่เลขเต็มไปหมดเลยเหมือนใบหวยซะมากกว่านะครับ
1: คำศัพท์ที่ได้ในวันนี้นะคะคือคำว่าเถียนหรือเถียนเสียเป็นคำกริยาค่ะแปลว่าเขียนกรอกหรือเขียนเติมหากเราจะพูดว่ากรุณา

0: ากรอกเอกสารตรวจคนเข้าเมืองจะต้องพูดว่าชิงเทียนเสียรู้จริงค่ะอีกครั้งนะคะชิงเทียนเสียรู้จริงค่ะอีกตัวอย่างนึงนะคะก่อนทำวีซ่าต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนภาษาจีนจะพูดว่า申请签证前要先填表อีกครั้งนะคะ申请签证前要先填表
1: เห็นไหมครับรู้ภาษาจีนไว้ไม่ธรรมดาเลยพบกับรายการสีสันภาษาจีนได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ผมลงลิฟต์ไปเลยนะครับ
0: ค่ะหนูก็ลงลิฟต์

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมในรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา41218กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ1เป็นชุดวิชาที่มีการปรับขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะเป็นการผสมกันระหว่างกฎหมายพาณิชย์1และพาณิชย์2เดิมนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหาในหน่วยที่2หน่วยที่2เป็นเรื่องของสัญญาซื้อขาย1สัญญาซื้อขาย1เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3ตอนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นเรื่องของความทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายนะครับตอนที่2เป็นคำมั่นสัญญาซื้อขายเสร็จขาดสัญญาจะซื้อจะขายและตอนที่3เป็นหน้าที่และสิทธิของผู้ซื้อครับนักศึกษาครับในส่วนของความทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายนั้นเนี่ยในส่วนแรกเลยนะครับผมจะพูดถึงเรื่องของลักษณะของสัญญาซื้อขายลักษณะของสัญญาซื้อขายเนี่ยประกอบไปด้วยหลักการ3เรื่องส่วนแรกครับสัญญาซื้อขายเนี่ยเป็นสัญญาต่างตอบแทนตรงนี้จําง่ายๆครับนักศึกษาคําว่าสัญญาต่างตอบแทนเนี่ยนั่นก็หมายความว่าในส่วนของผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยต่างก็เป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าลูกหนี้เป็นลูกหนี้ในส่วนของการที่จะต้องชำระราคาอย่างเดียวนะครับลูกหนี้เนี่ยก็เป็นเจ้าหนี้ในการเรียกให้ผู้ขายผู้ซื้อเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าหนี้ไม่ใช่เฉพาะที่จะจ่ายเงินอย่างเดียวก็เป็นเจ้าหนี้ในส่วนที่เรียกให้ผู้ขายเนี่ยส่งมอบทรัพย์สินที่ทำการขายด้วยเช่นเดียวกันครับในส่วนของผู้ขายเนี่ยนอกเหนือจากการเป็นเจ้าหนี้ในการเรียกให้ลูกในการเรียกให้ผู้ซื้อเนี่ยชำระราคาแล้วก็มีความเป็นลูกหนี้ในการที่จะต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายเนี่ยให้แก่ผู้ซื้อด้วยเช่นกันนั่นก็คือลักษณะแรกเลยของสัญญาซื้อขายเนี่ยเป็นสัญญาต่างตอบแทนต่างตอบแทนหมายความว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างก็เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกันครับต่อมาครับลักษณะต่อมาของสัญญาซื้อขายคือผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ในแห่งทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อเนี่ยทั้งนี้นักศึกษาครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา

458หลักการในการโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยใช้หลักที่เรียกว่าเป็นสัญญาเดี่ยวคำว่าสัญญาเดี่ยวก็คือมาตรา458เนี่ยบัญญัติเอาไว้ถึงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อที่ขายเนี่ยนะครับโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะทำสัญญาซื้อขายกันนั่นก็หมายความว่าการโอนกรรมสิทธิ์กับการส่งมอบเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันนะครับตกลงซื้อขายกันเมื่อไหร่นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับตามมาตรา458กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายเนี่ยจะโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะทำสัญญากันไม่จำเป็นต้องส่งมอบก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องชำระราคาก็ได้การไม่ส่งมอบการยังไม่ส่งมอบการยังไม่ชำระราคาเนี่ยมันจะก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามมาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดของผู้ซื้อผู้ขายเดี๋ยวผมจะขอกล่าวถึงในช่วงหลังที่เรียกว่าสิทธิยึดหน่วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายหรือยึดหน่วงราคาก่อนอื่นนะครับจะต้องยังไม่ส่งหมดนะครับยังไม่ชำระราคาหมดหรือยังไม่ส่งมอบทรัพย์สินที่ขายเนี่ยจนหมดหรือไม่ส่งเลยก็ได้นะครับการไม่ส่งเลยเนี่ยมันจะก่อหรือไม่ชำระราคาเนี่ยมันจะก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วงแก่ทั้งสองฝ่ายครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตกลงกันเสร็จเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปอย่างผู้ซื้อตั้งแต่ขณะทำสัญญาครับต่อมาครับผู้ซื้อตกลงจะใช้ราคานักศึกษาสังเกตดูกฎหมายใช้คำว่าจะนะครับจะใช้ราคานั่นก็หมายความว่ายังไม่ต้องใช้ราคาจริงก็ได้เพียงแค่ผู้ซื้อตกลงยอมตกลงว่าจะใช้ราคาเนี่ยก็ถือได้ว่ามีลักษณะของสัญญาซื้อขายแล้วต่อมาคำว่าราคาตกลงจะใช้ราคาเนี่ยก็คือโดยหลักๆแล้วก็จะเป็นเงินเป็นเรื่องของการชำระหนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เป็นเงินตราก็ได้อาจจะเป็นพวกตัวเงินนะครับหรือเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เนี่ยก็อยู่ในความหมายของราคาได้เช่นกันครับความทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายต่อมาเนี่ยเรากำลังจะพูดถึงทรัพย์สินที่ซื้อขายปกติทรัพย์สินที่ซื้อขายเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายประเภทง่ายๆเลยนะครับที่พูดถึงกันบ่อยๆแล้วมีความสำคัญก็คืออสังหาริมทรัพย์ประการแรกเลยนะครับอสังหาริมทรัพย์2คือสังหาริมทรัพย์และ3คือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเนี่ยจะใช้หลักการเดียวกับประการแรกจะใช้หลักการที่เทียบเคียงกับกรณีของอสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดในเรื่องของแบบและหลักฐานการบังคับคดีที่แตกต่างกันทรัพย์สินที่ซื้อขายเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะแบ่งออกเป็นทรัพย์สินที่ซื้อขายได้กับขายไม่ได้นะครับประการแรกทรัพย์สินที่ซื้อขายได้เนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นทรัพย์สินที่สามารถที่จะส่งมอบให้แก่กันได้หรือมีกฎหมายรองรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่กำหนดให้ลิขสิทธิ์เนี่ยที่สามารถทำการซื้อขายทำการโอนต่อกันได้หรือแม้แต่ที่ดินที่แม้จะยังไม่มีหนังสือแสดงถึงเอกสารการเป็นการเป็นกรรมสิทธิ์เช่นนส.4หรืออะไรก็ตามนะครับบรรดาที่ดินมือเปล่าที่ยังไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นนส.3 3กไก่สค.1เนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายได้ครับต่อมาครับทรัพย์สินอะไรที่ซื้อขายไม่ได้ทรัพย์สินที่ซื้อขายไม่ได้กฎหมายใช้คำว่าทรัพย์นอกพาณิชย์นะครับคำว่าทรัพย์นอกพาณิชย์เนี่ยแบ่งออกเป็นแบ่งย่อยๆออกเป็น2อย่างก็คือ1ถือไม่ได้โดยตัวสภาพของตัวทรัพย์สินนั่นเองท้องฟ้าแสงแดดสายลมพวกนี้นะครับทรัพย์นอกพาณิชย์ไม่สามารถที่จะเมื่อมันถือเอาไม่ได้เนี่ยก็ทำการซื้อขายไม่ได้ประการที่2ครับทรัพย์นอกพาณิชย์มีความหมายถึงทรัพย์สินที่ไม่สามารถโอนได้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่สามารถโอนได้โดยถูกต้องตามกฎหมายนั่นก็คือบรรดาสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1303สาธารณสมบัติของแผ่นดินมีหลายประเภทนะครับมีหลายประเภทรวมไปถึงกรณีของที่วัดที่ธรณีสงฆ์นะครับรวมไปถึงสิทธิที่กฎหมายห้ามโอนเช่นพวกบำเหน็จบำนาญตรงนี้นะครับหรือแม้แต่การที่มีกฎหมายเฉพาะเนี่ยห้ามโอนเอาไว้นะครับเช่นที่ดินสปก.นะครับพวกนี้นะครับรวม

ไปถึงสิ่งที่เป็นทรัพย์ที่ผิดกฎหมายอื่นๆพวกยาเสพติดหรือพวกอาวุธปืนที่มีกฎหมายห้ามเอาไว้เป็นต้นนั่นคือประเภทของทรัพย์สินที่ซื้อขายแบ่งออกเป็นซื้อขายได้กับซื้อขายไม่ได้นั่นเองครับขออนุญาตเปรียบเทียบสัญญาซื้อขายกับสัญญาอื่นๆสัญญาซื้อขายเปรียบได้กับหลายสัญญานะครับถ้าดูตามเอกสารการสอนแต่ผมขออนุญาตยกมาเฉพาะบางสัญญาที่มีลักษณะที่เป็นการเปรียบเทียบกันให้เห็นถึงภาพความชัดเจนของสัญญาซื้อขายมากยิ่งขึ้นประการแรกครับเปรียบเทียบกับสัญญาขายฝากจริงๆแล้วขายฝากเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของซื้อขายนั่นเองหลักการใช้หลักการเดียวกันนะครับเมื่อตกลงซื้อฝากเสร็จกรรมสิทธิ์โอนนะครับขายฝากเนี่ยมันก็จะนะครับต่อมาครับเปรียบเทียบซื้อขายกับการให้นะครับการให้อันนี้ค่อนข้างง่ายนะครับเป็นการให้ก็คือเป็นการโอนทรัพย์สินให้โดยเสน่หาโดยที่อีกฝ่ายเนี่ยยอมรับเอาก็คือไม่ตอบแทนนะครับตัวผู้รับให้ก็รับเอามาไม่มีการตอบแทนไม่ว่าจะเรื่องของทรัพย์สินถ้าตอบแทนในเรื่องของทรัพย์สินก็จะกลายเป็นแลกเปลี่ยนถ้าตอบแทนในเรื่องของราคาก็จะกลายเป็นซื้อขายแต่ถ้ารับอย่างเดียวนะครับรับเอาอย่างเดียวโดยที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยให้โดยเสน่หาตรงนี้เป็นสัญญาให้ครับต่อมาเทียบกับสัญญาเช่าทรัพย์เช่าทรัพย์เป็นสัญญาที่ไม่ใช่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินแต่เป็นกรณีที่ตัวผู้เช่าเนี่ยได้รับมอบนะครับสิทธิการครอบครองเป็นการรับมาซึ่งสิทธิการครอบครองในทรัพย์สินซึ่งเช่าจากผู้ให้เช่าโดยจ่ายค่าตอบแทนในสิ่งที่เรียกว่าค่าเช่านะครับค่าเช่าและตอบแทนมาด้วยการได้สิทธิครอบครองก็ไม่เป็นเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์นั่นเองสุดท้ายครับอาจจะเป็นการเทียบกับซื้อขายเทียบกับการเช่าซื้อเช่าซื้อจะมีลักษณะที่เป็นสัญญาที่ผสมผสานกันระหว่างเช่าทรัพย์กับคำมั่นว่าจะขายในแง่ที่ว่าเมื่อตัวผู้เช่าซื้อนะครับเช่าไปเสร็จผ่อนครบงวดชำระกันเสร็จกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สินที่ทำการเช่าซื้อเนี่ยก็จะโอนตกมาเป็นของผู้เช่าซื้อสุดท้ายนะครับตัวผู้เช่าก็อาจที่จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ทำการเช่าครบงวดแล้วก็ได้แต่ในตอนที่ทำสัญญากันเนี่ยเป็นการทำสัญญาที่เรียกว่าเช่าซื้อตรงนี้ครับนักศึกษาท่านผู้ชมครับมันอาจจะมีความแตกต่างกันในแง่ที่ว่าถ้าสมมุติเนี่ยมีการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาซื้อทีวีมาเครื่องหนึ่งนะครับซื้อทีวีมาเครื่องหนึ่งจะกี่นิ้ว5นิ้ว50นิ้ว60นิ้วก็ตามเนี่ยปรากฏพอซื้อมาเสร็จเนี่ยคนซื้อกับทางร้านก็กำหนดกันในการผ่อนนะครับเช่นเครื่องหนึ่งนะครับ 15,000 ผ่อนเดือนละ 1,000 บาท15เดือนก็เอาทีวีมาดูก่อนปัญหาคือดูไปดูมาสัก 2-3 เดือนแล้วเอาทีวีไปขายพอเอาทีวีไปขายมันก็เกิดข้อพิจารณาว่าแล้วไม่ผ่อนต่อสัญญาที่ผู้ซื้อทีวีจากร้านเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้อกันแน่ถ้าหากว่าเป็นสัญญาซื้อขายเนี่ยกรรมสิทธิ์จะเป็นของคนที่ผ่อนอยู่นะครับเป็นการซื้อขายเงินผ่อนนะครับนั่นก็คือทางร้านเนี่ยจะไปแจ้งความว่ายักยอกทรัพย์อะไรไม่ได้เพราะกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นของตัวคนซื้อที่ผ่อนอยู่แต่ถ้าเป็นเช่าซื้อเนี่ยกรรมสิทธิ์ยังเป็นของทางร้านอยู่กรรมสิทธิ์จะโอนต่อเมื่อผ่อนครบงวดนะครับตรงนี้มันก็เป็นความแตกต่างกันที่ทำให้มันพันไปสู่คดีอาญาที่ต้องมองในเบื้องต้นว่าสัญญาที่ทำกันเนี่ยเป็นสัญญาซื้อขายผ่อนส่งหรือสัญญาเช่าซื้อกันแน่ครับเอาละครับในตอนที่2เนี่ยขอมาพูดถึงเรื่องของคำมั่นในการซื้อขายก่อนคำมั่นในการซื้อขายเนี่ยคำมั่นเนี่ยเราถือได้ว่าเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับเราถือได้ว่าเป็นคำเสนออย่างหนึ่งเนี่ยผูกพันผู้ให้คำมั่นมันจะเป็นมีผลเป็นการซื้อขายต่อเมื่ออีกฝ่ายเนี่ยบอกกล่าวความจำนงว่าจะซื้อขายให้สำเร็จและคำบอกกล่าวเนี่ยได้ส่งไปถึงผู้ให้คำมั่นเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือหลักการตามมาตรา454นอกเหนือจากนี้นะครับในส่วนของคำมั่นเนี่ยกฎหมายต้องการคือหลักฐานครับหลักฐานก็จะเป็นไปตามมาตรา456วรรค2หลักฐานในเรื่องของคำมั่นเนี่ยจะใช้รวมกับสัญญาจะซื้อจะขายนั่นก็คือจะต้องมีการลงลาย

ชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดมีการวางประจำหรือการชำระหนี้บางส่วนก็จะมีผลที่จะใช้ในการฟ้องบังคับตามคำมั่นได้หลักการนี้ตามมาตรา456วรรค2ใช้รวมกันไม่ว่าจะเป็นสัญญาจัดซื้อขายหรือคำมั่นถ้าอยากที่จะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ว่าจะเป็นสัญญาจัดซื้อขายหรือคำมั่นต้องมี3อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีประกอบไปด้วยหลักฐานที่เป็นลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดหรือ2นะครับวางประจำมัดจำนั่นเองหรือ3ชำระหนี้บางส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถใช้ในเรื่องของการฟ้องบังคับคดีได้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาจัดซื้อขายหรือคำมั่นในการซื้อขายครับต่อมาครับสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะครับสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดคำว่าสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเนี่ยเป็นคำทางกฎหมายครับนักศึกษาในกฎหมายในประมวลกฎหมายมาตรา400-455เนี่ยกฎหมายใช้คำว่าสัญญาซื้อขายสำเร็จบริบูรณ์ในตัวบทนะครับในบทบัญญัติใช้คำว่าสัญญาซื้อขายสำเร็จบริบูรณ์แต่คนที่เรียนกฎหมายเรียนทั้งกฎหมายเนี่ยจะไม่มีใครเลยถ้าไม่มีใครเลยนะครับที่ใช้คำว่าสัญญาซื้อขายสำเร็จบริบูรณ์ต่างก็ใช้คำว่าสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดคำว่าสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเนี่ยมันจะเป็นคำที่ใช้เทียบกับอีกสัญญาหนึ่งที่เรียกว่าสัญญาจัดซื้อขายหรือสัญญาจัดซื้อจัดขายเวลาเราจะดูว่าสัญญานั้นเป็นสัญญาซื้อขายสำเร็จซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือสัญญาจัดซื้อจัดขายนั้นเขาให้ดูเจตนาของคู่สัญญาครับเจตนาก็คือคู่สัญญาเนี่ยนะครับมีเจตตั้งใจที่จะไปจดทะเบียนกันทีหลังหรือเปล่าถ้าตั้งใจที่จะไปจดทะเบียนกันทีหลังเนี่ยสัญญานั้นจะเป็นสัญญาจะซื้อจะขายแต่ถ้าไม่มีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนกันในภายหลังนะครับตกลงกันในการซื้อขายโดยที่ไม่พูดถึงไม่ได้มีเจตนาในการจดทะเบียนกันในภายเราเรียกสัญญานั้นว่าสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะครับสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2อย่างครับ1คือสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่มีแบบกับที่ไม่มีแบบสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่มีแบบเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรา456วรรคเนี่ย456วรรค1เนี่ยกฎหมายกำหนดแบบเอาไว้สำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะครับสัญญาสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษประกอบไปด้วยเรือมีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปแพนะครับใช้อาศัยและสัตว์พาหนะซึ่งสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ2482นะครับช้างม้าวัวควายล่อละสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเมื่อจะมีการทำการซื้อขายเรือหรือแพหรือสัตว์มีความสำคัญเทียบเท่ากับการซื้อขายที่ดินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกฎหมายกำหนดแบบเอาไว้ว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สัญญานี้จึงจะสมบูรณ์ไม่เป็นโมฆะครับส่วนที่2สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่ไม่มีแบบนะครับนั่นก็คือสังหาริมทรัพย์ทั่วไปครับสังหาริมทรัพย์ทั่วไปแต่ยังไงก็ตามสังหาริมทรัพย์ที่ตกลงซื้อขายกันตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปถ้าอยากที่จะใช้ในการฟ้องร้องบังคับคดีได้ต้องมีหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีตามมาตรา456วรรค2ครับไม่ว่าจะเป็นหลักฐานลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดการวางประจำหรือการชำระหนี้บางส่วนถ้ามีการตกลงซื้อขายสังหาริมทรัพย์กันตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปถ้าหากว่าต้องการหลักฐานในการบังคับคดีก็ต้องใช้หลักฐานเช่นนี้แต่ถ้าต่ำกว่านี้นะครับไม่ต้องการแบบไม่ต้องมีหลักฐานอะไรเลยนะครับตกลงซื้อขายกันได้เลยครับต่อมาครับเป็นสัญญาจัดซื้อขายที่ผมได้กล่าวมาในคู่หนึ่งนะครับมาช่วงก่อนหน้านี้ว่ามีเสร็จเด็ดขาดก็มีจัดซื้อขายการที่มีสัญญาจัดซื้อขายเนี่ยนั่นก็หมายความว่าคู่สัญญามีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนโอนกันในภายหลังในเบื้องต้นให้ดูก่อนนะครับว่าเมื่อมีการทำสัญญาซื้อขายเนี่ยคู่สัญญามีเจตนาจะโอนกันไปจดทะเบียนกันโอนกันในภายหลังหรือไม่ถ้ามีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนโอนกันในภาย

ังสัญญานั้นเรียกว่าสัญญาจัดซื้อจัดขายบ้างก็เรียกว่าสัญญาจัดซื้อขายนะครับได้หมดนะครับแต่ถ้าไม่มีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนโอนกันในภายหลังเนี่ยสัญญานั้นจะเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะครับซื้อขายเสร็จเด็ดขาดสัญญาจัดซื้อขายคำมั่นในการซื้อขายอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คือถ้าต้องการหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีก็ต้องใช้หลักบทบัญญัติตามมาตรา456วรรค2นะครับมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด2คือวางประจำหรือ3ชำระหนี้บางส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีครับต่อมาครับเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์หลักการในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ย อย่างที่ผมกล่าวไว้ในตอนแรกก็คือเราใช้หลักสัญญาเดียวตามมาตรา458มาตรา458เนี่ยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะทำสัญญาซื้อขายกันหลักก็คือตกลงกันเมื่อไหร่นะครับกรรมสิทธิ์โอนเมื่อนั้นครับแต่ยังไงก็ตามครับนักศึกษาครับอาจจะมีบางกรณีนะครับที่บทบัญญัติได้บัญญัติมาตรา459บัญญัติเอาไว้ว่าพวกสัญญามีเงื่อนไขสัญญาซื้อขายที่มีเงื่อนไขหรือมีเงื่อนเวลาเนี่ยกรรมสิทธิ์จะยังไม่โอนไปจนกว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกำหนดเงื่อนเวลานั้นนั่นก็คือถ้าไม่มีกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลากรรมสิทธิ์จะโอนไปตาม458แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คู่สัญญามีการกำหนดเงื่อนไขหรือกำหนดเงื่อนเวลาเอาไว้กรรมสิทธิ์จะยังไม่โอนนะครับจนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกำหนดเงื่อนเวลานั้นครับต่อมาครับมาตรา460เนี่ยจะเป็นเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์เช่นกันซึ่งแบ่งออกเป็นทรัพย์สินที่ยังไม่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งถ้ายังไม่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งเนี่ยตาม460วรรค1เนี่ยกรรมสิทธิ์จะยังไม่โอนจนกว่าจะได้มีการหมายนับช่างตวงวัดเมื่อหมายนับช่างตวงวัดเสร็จแล้วกำหนดตัวทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วเนี่ยนะครับกรรมสิทธิ์จึงจะโอนครับในขณะที่ใน400มาตรา460วรรค2นะครับทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วแต่ยังจะต้องมีการหมายนับช่างตวงวัดอีกนะครับนั่นก็คือกำหนดไว้แล้วว่าจะซื้ออะไรที่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วถ้ายังต้องการที่จะนับช่างตวงวัดเนี่ยก็ต้องทำตรงนั้นก่อนเพื่อที่จะได้รู้ราคาเมื่อรู้ราคาเสร็จกรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปครับทีนี้ครับนักศึกษาถ้ามีการซื้อเหมานะครับเช่นเหมามะพร้าวทั้งสวนเหมาทุเรียนทั้งสวนเลยเนี่ยกำหนดว่าสวนนี้เอาหมดเลยนะครับเป็นเงิน500,000บาทอะไรเช่นนี้นะครับคำถามคือต้องนับหรือเปล่านะครับต้องนับไม่จำเป็นต้องนับหลักการก็คือถ้าซื้อเหมาเสร็จเนี่ยกรรมสิทธิ์โอนมาเลยโอนทันทีตั้งแต่ขณะทำสัญญาตามมาตรา458ไม่ต้องใช้460ครับเพราะการซื้อเหมาซื้อขายเหมาเนี่ยมันเป็นการที่ไม่จำเป็นต้องมานับมาช่างตวงวัดอะไรกันเสร็จนะครับเหมาไปเลยทั้งสวนจำนวนทั้งหมดนี้นะครับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เราตกลงกันเรียบร้อยกรรมสิทธิ์โอนตั้งแต่ขณะทำสัญญากันครับนักศึกษาครับมาส่วนแรกในตอนที่3ผมจะกล่าวถึงหน้าที่ของผู้ซื้อหน้าที่ของผู้ซื้อเนี่ยมี2ประการหน้าที่ของผู้ซื้อในประการแรกก็คือการรับมอบทรัพย์สินและใช้ราคาซึ่งทางนี้เป็นไปตามมาตรา486นะครับผู้ซื้อก็คือรับมอบทรัพย์สินและจ่ายเงินนั่นเองคือใช้ราคาหน้าที่ของผู้ซื้อในประการที่2ก็คือออกค่าขนส่งนะครับถ้าหากว่ามีการซื้อของที่มีการขนส่งทรัพย์สินไปในที่อื่นนอกจากสถานที่ที่ทำการชำระหนี้ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องออกค่าขนส่งถ้าหากว่าจะต้องมีการขนส่งตามมาตรา464ครับต่อมาครับเป็นหน้าที่ของเป็นสิทธิของผู้ซื้อในประการสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมีหลักการในเรื่องของสิทธิยึดหน่วงของผู้ซื้อผู้ซื้อเนี่ยจะมีสิทธิยึดหน่วงได้เนี่ยก่อนอื่นผู้ซื้อจะยังต้องไม่จ่ายราคาไปทั้งหมดหรือไม่จ่ายเลยก็ได้นะครับการที่ผู้ซื้อยังไม่ชำระราคาทั้งหมดหรือชำระราคาไปเพียงแค่บางส่วนเนี่ยมันก่อให้เกิดสิทธิกับผู้ซื้อที่เรียกว่า
ิทธิยึดหน่วงถ้าหากว่าผู้ซื้อจ่ายไปครบแล้วนะครับถ้าจ่ายไปครบแล้วนะครับผู้ซื้อจะไม่มีซึ่งสิทธิยึดหน่วงนั่นก็คือเมื่อมีการซื้อขายกันเสร็จแล้วทรัพย์สินเนี่ยมีปัญหาเมื่อไหร่นะครับผู้ซื้อยึดหน่วงไม่ได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ชำระเลยหรือชำระไปเพียงแค่บางส่วนผู้ซื้อมีสิทธิยึดหน่วงได้สิทธิยึดหน่วงของผู้ซื้อเนี่ยเกิดใน2กรณีครับ1เมื่อผู้ซื้อพบเห็นความชำรุดบกพร่องตามมาตรา488นะครับผู้ซื้อสามารถที่จะยึดหน่วงราคานะครับไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนได้ถ้าหากว่าทรัพย์ที่ซื้อมาแล้วเนี่ยผู้ซื้อเห็นว่ามีความชำรุดบกพร่องเมื่อพบถึงความชำรุดบกพร่องนะครับจะต้องยังไม่จ่ายนะครับหรือยังไม่จ่ายทั้งหมดนะครับถ้ายังไม่จ่ายคือไม่ต้องจ่ายยึดหน่วงเอาไว้หรือจ่ายไปบางส่วนแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ยังไม่จ่ายสามารถที่จะยึดหน่วงเอาไว้นะครับจนกว่าผู้ขายจะหาประกันที่สมควรได้คำว่าประกันที่สมควรก็คือหาหลักประกันที่มันคุ้มกับความเสียหายหลักประกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้ำประกันการอะไรก็ตามนะครับเป็นแบงก์การันตีเป็นอะไรก็ได้จำนำจำนองอะไรก็ได้ถ้าหากว่าทรัพย์สินที่ซื้อขายเนี่ยมีมูลค่าค่อนข้างเยอะต่อมาครับสิทธิยึดหน่วงของผู้ซื้อในประการที่2ก็คือเมื่อผู้ซื้อถูกขู่ว่าจะฟ้องคดีโดยบุคคลภายนอกหรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่าจะถูกขู่ว่าฟ้องคดีโดยบุคคลภายนอกตามมาตรา498นะครับเมื่อไหร่ก็ตามซื้อมาแต่ซื้อที่ดินหรือซื้ออะไรนะครับปรากฏว่าหมู่คนภายนอกเนี่ยมาขู่ว่าที่ดินตรงนี้เป็นของเขาหรือเขามีสิทธิ์ที่จะอ้างสิทธิ์เหนือกว่าเช่นนี้ได้เนี่ยผู้ซื้อนะครับก็สามารถที่จะใช้สิทธิยึดหน่วงได้เช่นกันก็คือต้องเรียกให้ผู้ขายมาเคลียร์นั่นเองนะครับที่คือเป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา489ผู้ขายก็จะต้องบำบัดภัยที่เกิดจากการข่มขู่ผู้ซื้อเนี่ยให้หมดไปเพื่อที่ผู้ซื้อจะได้เคลียร์เงินตรงนี้เพื่อที่จะปล่อยสิทธิยึดหน่วงไปนะครับยังไงครับนักศึกษาก็คิดว่าไม่ยากจนเกินไปในส่วนของหน่วยที่2ในเรื่องของสัญญาซื้อขายหนึ่งเนี่ยยังไม่จบเท่านี้นะครับยังมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเราจะพบกันในหน่วยที่3ในชุดวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ1ต่อไปครับครับสวัสดีครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: หาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

0: ที่5หน่วยที่6ซึ่งเข้าสู่ในเรื่องของรัฐธรรมนูญแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยมาร่วมบรรยายกับผม2ท่านครับต้องขออนุญาตแนะนำท่านอาจารย์ก่อนท่านแรกท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิตตสุพังตันติพิลมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะครับและอีกหนึ่งท่านครับนะฮะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียววรินทร์ต่อปัญญาชาญสวัสดีท่านอาจารย์
2: สวัสดีค่ะ
0: นะครับท่านอาจารย์เกียววรินทร์เราได้พบกันอีกคำรบหนึ่งนะฮะ
1: อยู่คำรบเลยนะ
2: อยู่มานานมากเลย
0: ครับผมในครั้งที่แล้วท่านอาจารย์พูดถึงระบบการปกครองในระบบต่างๆนะฮะซึ่งอยู่ในระบบนะฮะเอ๊ระบบใหญ่กว่าระบบนะครับนะฮะซึ่งก็จบลงด้วยที่ของระบบเผด็จการนะครับนะวันนี้เราก็จะมาในเรื่องของรัฐธรรมนูญแล้วนะฮะเป็นหน่วยที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะหน่วยที่4เนี่ยนะครับเป็นความทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนักศึกษาเคยสงสัยไหมฮะว่าคำสองคำเนี้ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรน
1: ะฮะ
0: ทำไมบางบริบทเราใช้รัฐธรรมนูญบางบริบทเราใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้เราจะมาเฉลยตรงนี้นะครับแต่ว่าเอาง่ายๆก่อนนะครับรัฐธรรมนูญนั้นนะครับคือตัวบทกฎหมายมาตราต่างๆที่ปรากฏนะครับเช่นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2550นะครับได้พูดเกี่ยวกับการรับรองสิทธิและเสรีภาพว่าการออกกฎหมายเนี่ยจะไปกระทบกันถึงสาระต่างแห่งสิทธิเนี่ยไม่ได้ในมาตรา29อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนกฎหมายรัฐธรรมนูญคือบทบัญญัตินะครับนะหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัตินั้นๆ นะเช่นนะฮะในเรื่องมาตรา29เนี่ยการออกกฎหมายใช่ไหมครับที่มีเนื้อความวางหลักไว้ประมาณนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นหลักของอะไรครับหลักของสิทธิและเสรีภาพว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยมีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับมีความหมายอย่างไรนะครับนะสิทธิคือประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครองและรับรองให้นะครับส่วนเสรีภาพคือภาวะที่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจนะครับของอำนาจใดๆนะครับนะทีนี้ฮะนะทีนี้ครับความหมายของรัฐธรรมนูญนะครับความหมายของรัฐธรรมนูญนะครับมาที่ความหมายรัฐธรรมนูญนั้นโอ้โหเราต้องย้อนเวลาเลยครับท่านจันทร์เกียรตินครับท่านจันทร์เคยดูบุเพสันนิวาสไหมครับ
2: ไม่ดูค่ะ
0: ทำไมพูด
1: รอตอนไหนผมลิขิตจะมาแล้วนะ
0: นะครับนะส่วนใหญ่ผมก็จะดูแต่มังกรหยกนะอาจารย์

0: ที่เห็นเด่นชัดนะครับที่เด่นชัดเนี่ยนะครับนะฮะจะเกิดขึ้นในประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ตามกฎหมายลักษณะพระธรรมนูญนะครับโดยนะครับนะฮะโดยนะครับนะรัฐธรรมนูญในความหมายจากตรงนั้นนะครับนะฮะนะครับมาเริ่มจากคำว่าธรรมนูญก่อนนะครับนะกฎหมายนะครับประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ฉบับตรา3ดวงนะครับนะนะครับนะเป็นกฎหมายที่พูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับนะฮะคำว่านะครับคำว่านะครับธรรมนูญมาจากคำบาลีที่ว่าธรรมานุญโญนะฮะธรรมานุญโญนะครับนะฮะซึ่งก็เขียนว่าธรรมนูญนะครับนะธรรมนูญนั่นเองนะครับทีนี้นะครับก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันมาเรื่อยๆนะครับนะฮะนะครับจากกฎประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นะครับที่อันจริงๆแล้วเขาก็มีคำที่อธิบายเป็นหลักเป็นตอนเป็นวรรคเป็นตอนนะท่านอาจารย์นะอย่างโยสภาโวอันว่าสภาวะอันใดครับท่านอาจารย์เกวลินนะครับนะฮะนะครับอันนี้ยังไม่เข้าวิปัสสนาขั้นที่1นะครับอันนี้เป็นคำเป็นเกิดนะครับโยสภาโวอันว่าสภาวะอันใดวิจารโนพิเคราะห์ดูนะครับวิจารโนแปลว่าพิเคราะห์ดูธรรมนูรูปลันนะฮะจนซึ่งกริยาอันประทับฟ้องโดยสมควรแก่กระทรวงและส่งไปวุจเรอันมโนสารอาจารย์กล่าวไว้ธรรมนุญโญอิติชื่อว่าพระธรรมนูญนะครับมีที่ไปที่มาตั้งแต่นู่นเลยอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงไปถึงยุคสมัยของจตุสรมนะฮะในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเอาในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเอาในกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ต้นนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีความหมายมีที่มาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1
1: สมัยนั้นก็หมายถึงว่าเป็นแนวธรรมอะไรนะคะแล้วก็ค่อยๆมีพัฒนาการขึ้นมาจนกระทั่งมีการระบุความหมายนะคะในปัจจุบันซึ่งก็มีความหมายที่หลากหลายนะคะอาจารย์เช่นในพจนานุกรมเนี่ยก็อาจจะหมายถึงสิ่งที่เป็นพื้นฐานของรัฐเป็นกฎเกณฑ์ของรัฐอาจจะเป็นหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้นะคะนอกจากนี้ปรมาจารย์ทางกฎหมายของไทยเนี่ยก็ได้ให้ความหมายไว้หลากหลายนะคะอาจจะหมายถึงกฎหมายที่กำหนดระเบียบสูงสุดนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของรัฐนะคะซึ่งเราได้เรียนมาจากคราวที่แล้วนะคะอาจารย์อินทรัตน์ว่ารัฐเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยความยินยอมของประชาชนดังนั้นจึงต้องมีรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ให้รัฐใช้อำนาจตามกรอบที่นั่นเอง
0: ประมาณนั้นครับ
2: ตามกรอบเน
0: าะครับท่านอาจารย์ได้ช่วยในเสริมในตรงนี้นะครับนักศึกษาก็ต้องไปศึกษาดูแนวความคิดของนักกฎหมายหลายๆท่านที่พูดในเรื่องนี้ไว้นะครับนะฮะทีนี้นะครับเมื่อพูดถึงความหมายในเป็นปฐมบทแล้วนะครับเราก็จะมาดูประวัติแนวความคิดในการจัดทำรัฐธรรมนูญซึ่งก็แบ่งแยกออกเป็น4สมัยนะครับสมัยแรกก็คือสมัยก่อนคริสตศักราช1758หรือ1758ซึ่งเป็นปีที่มีการใช้แมกนาคาตานะครับ
2: กฎบ
0: ั
2: ตร
0: แมกนาคาตาหรือมหาบัตรมหานี่ใหญ่นะครับนะฮะบัตรนี่โอ้โหเป็นสิ่งที่จารึกนะครับในเรื่องราวต่างๆในอังกฤษนะครับนะฮะย้อนขึ้นไปเหตุที่จับเอาเหตุการณ์นี้มาเป็นแนวแบ่งแยกเพราะนับแต่สมัยก่อนประกาศใช้มหาบัตรเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การปกครองมีลักษณะที่เลื่อนลอยเลื่อนลอยฮะมีบัญญัติไว้บ้างเป็นจารีตประเพณีบ้างเป็นองค์การของกษัตริย์บ้างเป็นครั้งเป็นคราวตามพระราชอัธยาศัยในขณะนั้นที่อังกฤษนะครับแต่หากที่จะมีข้อกำหนดที่ได้อาจทำให้ประชาชนหรือราษฎรมีความมั่นคงปลอดภัยพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมก็เป็นเรื่องระงับยับยั้งชั่งพระทัยเองนะครับไม่ได้มีกฎหมายไปกำหนดไว้นะครับนะกฎหมายรัฐธรรมนูญสมัยนี้เป็นลักษณะของราชาธิปไตยนะฮะราชาธิปไตยและเป็นราชาธิปไตยโดยแท้นะครับนะซึ่งนะครับในนักคิดนักปรัชญานะก็ยังไม่ถือว่ามีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นในยุคแรกนี้นะครับสมัยที่2เป็นสมัยนะครับนะฮะเริ่มมีการประกาศใช้แมกนาคาตามานะครับนะจนถึงสมัยประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2319นะครับนะฮะในระยะนี้นะครับขอบเขตของกฎหมายรัฐธรรมนูญเริ่มชัดเจนขึ้นเพราะเป็นกฎหมายที่นะครับเข้าใจกันในสมัยนั้นว่าต้องเป็นกฎหมายที่จำกัดอำนาจของผู้ปกครองนั่นเองนะครับในสมัยที่3นั้นนับตั้งแต่ประกาศอิสรภาพนะครับในอเมริกาที่ว่านะครับจนถึงสมัยสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2 นะครับในช่วงเวลานี้มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับ

0: รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นหลายหนนะครับนะฮะเริ่มจากการประกาศอิสรภาพในอเมริกาการปฏิวัติครั้งใหญ่ในฝรั่งเศสนะครับการจัดทำรัฐธรรมนูญของสวิตเซอร์แลนด์นะครับหรือสหรัฐเฮลเวติกนะครับในปี1798นะฮะการจัดทำรัฐธรรมนูญในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันซึ่งเป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญในเยอรมันในปีพุทธศักราช2392เป็นต้น
1: ค่ะ
0: นะครับอย่างเงี้ยเป็นยุคสมัยที่3จริงๆเป็นยุคที่นะถือว่านะครับมีการเริ่มขึ้นหรือเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญในหลายประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็แพร่หลายไปในทั่วโลกนะครับนะโดยเฉพาะโลกทางด้านตะวันตกในขณะนั้นนะครับทีนี้ในสมัยที่4ฮะท่านยันสมัยที่4เนี่ยเป็นสมัยที่สงครามโลกสิ้นสุดลงจนถึงปัจจุบันนี้โอ้โห
1: นะครับ
0: นักกฎหมายนะครับได้ให้ความสำคัญในการเกิดขึ้นนะครับของรัฐธรรมนูญและที่สำคัญนะประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมเนี่ยเริ่มเรียกร้องอิสรภาพเมื่อเริ่มเรียกร้องอิสรภาพนะครับนะเมื่อได้อิสรภาพแน่นอนครับอย่างที่ท่านอาจารย์เกวลินท่านได้พูดเมื่อคราวที่แล้วและเมื่อต้นรายการนะครับที่บอกว่านะครับเมื่อมีประชากรดินแดนอันว่าที่ไรแล้วก็ต้องมีรัฐธรรมนูญประเทศเหล่านั้นก็เรียกร้องให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นเรียกร้องจากใครครับเรียกร้องนะครับนะเรียกร้องภายหลังนะฮะไม่ใช่จากใครภายหลังจากประเทศแม
1: ่ค่ะ
0: ก็คือประเทศเจ้าอาณานิคมนั้นได้ให้เอกราชแก่ประเทศนั้นๆไปแล้วรัฐธรรมนูญก็เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายนะครับนะฮะในปัจจุบันนะครับบางประเทศนะก็มีหลายฉบับบางประเทศนะฮะนะครับเอ๊ะประเทศไหนเอ่ยนะฮะก็มีหลายฉบับนะฮะ
1: หลายฉบับมากเลยค่ะ
0: แต่เราไม่ได้ได้รับเป็นประเทศที่ได้รับอิสรภาพเพราะเราไม่เคยสูญเสียเอกราชนั่นเองนะครับนะฮะก็มีมาตรงนั้นนะครับนะทีนี้นะครับนะสังคมใดอาจารย์เกียวมีคำกล่าวที่ว่าสังคมใดที่ไม่มีการแบ่งแยกอำนาจสังคมนั้นหาได้เชื่อว่ามีรัฐธรรมนูญอยู่ไม่เนี่ยนะครับนะฮ
1: ะ
0: ถ้าถามอาจารย์เนี่ยอาจารย์เข้าใจว่ายังไง
2: ก็อย่างที่อาจารย์อิงคลัดบอกนะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมีตามเอกสารเนี่ยก็คือมีมาด้วยกัน4สมัยนะคะสมัยแรกรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะพูดถึงจารีตประเพณีในการปกครองเพราะว่าในสมัยแรกเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะจะเป็นผู้ปกครองเหมือนก็เลยอยากจะให้ความไว้วางใจกับประชาชนว่าจะปกครองด้วยความเป็นธรรมก็เลยสมัยแรกเนี่ยรัฐธรรมนูญก็เหมือนกับเป็นจารีตการปกครองทีนี้พอขยับขึ้นมาในสมัยที่2นะคะที่ท่านอาจารย์อิงคลัดได้พูดไปก็คือเป็นในลักษณะของการจำกัดอำนาจรัฐเท่านั้นนะคะแล้วพอมาสมัยที่3เนี่ยเริ่มถือว่ามีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแล้ว
1: เพราะว่า
2: จะมีการแบ่งสัดส่วนว่ารัฐควรจะใช้อำนาจยังไงและจนมาถึงสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะที่มีพวกองค์กรสหประชาชาติต่างๆเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยก็ต่างยอมรับแล้วว่าประเทศเนี่ยควรมีการปกครองแบบรัฐธรรมนูญโดยประการสิทธิเสรีภาพแล้วก็แบ่งแยกอำนาจนะคะทีนี้ถ้าถามว่าสังคมใดที่ไม่มีการแบ่งแยกอำนาจสังคมนั้นเนี่ยก็จะถือว่าไม่มีรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับแนวคิดนะคะจากพัฒนาการที่ผ่านมาเพราะว่าเพื่อประกันสิทธิของประชาชนนะคะซึ่งประโยคนี้เด่นชัดมากนะคะในข้อ16ของปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และราษฎรของฝรั่งเศสนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นการให้ความหมายของรัฐธรรมนูญไว้ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยต้องประกันหลักการแบ่งแยกอำนาจตามหลักการของมองเตสกิเออร์นั่นเอง
0: โอ้โหครับเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับสำคัญนะมองเตสกิเออร์ต้องขีดเส้นใต้ชื่อไว้นะครับ
1: บุคคลสำคัญเกี่ยวเรื่องนี้นะคะ
0: ใช่ครับแนวความคิดนะครับของหลักการแบ่งแยกอำนาจนะครับ
1: สร้างความสมดุลนะครับ
0: ถ้าเป็นแบ่งอำนาจจะไปอยู่ในหน่วยของท่านอาจารย์จิตสุภางในหน่วย11นะครับในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินนะครับแต่การแบ่งแยกอำนาจเนี่ยคนคิดเนี่ยโหเก่งมากเลยมองเตสกิเออร์นะครับในแบ่งอำนาจทั้งอำนาจอธิปไตยแบ่งออกเป็นนะครับอำนาจนิติบัญญัตินะครับบริหารและกตุลาการมีลักษณะเช็คแอดมาลานนะครับดุลและคานกันยกตัวอย่างดุลและคานกันยังไงนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับการดุลและคานอำนาจบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติเอ้าฝ่ายนิติบัญญัตินั้นออกกฎหมายอย่างเดียวไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับสามารถเช็คแอนด์บาลานซ์นะครับนะอำนาจฝ่ายบริหารได้นะครับได้ยังไงก็อย่างเช่นการตั้งกระทู้ถามการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งฝ่ายบริหารก็ต้องมาตอบนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยทีนี้ประเภทของรัฐธรรมนูญครับนะฮะประเภทของรัฐธรรมนูญนั้นแบ่งออกตามวิธีการและหลักเกณฑ์ต่างๆซึ่งนะครับแบ่งออกได้หลายวิธีด้วยกันครับท่านอาจารย
1: ์
0: อันแรกก็คือแบ่งแยกตามรูปแบบของรัฐบาลนะแบ่งแยกตามรูปแบบของรัฐบาลนี่ถือว่าเป็นแบบที่ดั้งเดิมสุดนะครับนะครับทีนี้นะครับมีผู้ที่เห็นว่าเป็นแบบที่ล้าสมัยไปซะแล้ว นะครับนะเพราะก่อให้เกิดภาพลวงตานะครับไม่ช่วยให้ได้หลักเกณฑ์อะไรดีขึ้นนะครับอริสโตเติลจำได้ไหมฮะอริสโตเติลอริสโตเติลไม่ใช่โตเต้นเป็นสายเต้นไปซะแล้วนะครับอริสโตเติลเคยแบ่งแยกตามเกณฑ์นี้มาก่อนโดยแบ่งรัฐธรรมนูญออกเป็น3ประเภทคือรัฐธรรมนูญเอกาธิปไตยซึ่งรัฐบาลโดยลำพังนะครับนะฮะบุคคลนั้นเป็นอาจเป็นรัฐบาลที่ดีหรือเลวก็ได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือรัฐธรรมนูญแบบรัฐบาลของคณะบุคคลซึ่งอาจเป็นคณะบุคคลที่ดีหรือเลวก็ได้เช่นเดียวกันส่วนรูปแบบสุดท้ายงานคือรัฐธรรมนูญแบบรัฐบาลของบุคคลเป็นอันมากซึ่งอริสโตเติลกล่าวว่าถ้าเป็นการปกครองที่ดีเขาเรียกว่า polity อาจารย
1: ์
0: ถ้าดีเนี่ย polity ครับนะฮะถ้าเป็นการปกครองที่เลวเนี่ยอริสโตเติลบอกว่านะฮะเป็นเรื่องของ democracy นะครับนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับมองเตสกิเออร์ครับในยุคนะฮะหลังฟื้นฟูใช่ไหมฮ
1: ะ
0: นะฮะในยุคฟื้นฟูนะครับศิลปวิธีการเนี่ยนะครับประมาณอยู่ยุคใกล้ๆกันนะครับแต่ไม่ใช่ยุคกลางแน่เพราะยุคกลางนะอาจารย์วิพุฒบอกว่าเป็นยุคที่ศาสนจักรโอ้โหมีความยิ่งใหญ่มากนะครับทุกอย่างนะครับอาจารย์จะตั้งใครเป็นกษัตริย์เนี่ยต้องผ่าน
1: ศาสนจักรก่อน
0: นะในขณะนั้นนะครับไม่รู้เราเกิดอยู่ในช่วงนั้นหรือเปล่านะฮะยุคกลางของยุโรปนะอาจารย์นะนะครับหรือเราแต่ก็ไม่น่าจะใช่
2: เราต้องเรเนซองขึ้นไปนะคะ
0: ทวีปของเราน่าจะอยู่แถวลำน้ำโขงเนี่ยนะครับถูกต้องแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับมองเตสกิเออร์ก็แบ่งรัฐธรรมนูญออกเป็น3ประเภทโดยหลักเกณฑ์เดียวกันแต่แบ่งออกเป็นสาธารณรัฐราชาธิปไตยและเผด็จการนิยมนะครับลุสโซนะฮะจองชาร์กลุสโซชื่อก็บอกแล้วว่ามาจากประเทศอะไรนะครับฝรั่งเศสนะครับนะฮะก็เคยแบ่งออกเป็นรัฐธรรมนูญของรัฐเผด็จการรัฐขุนนางหรืออภิสิทธิชนและรัฐประชาธิปไตยนะครับนะฮะนี่คือการแบ่งตามรูปของรัฐบาลนะครับของเราจะเห็นวิถีของนักคิดนะฮะหลายๆคนหลายๆท่านนะครับอันที่2อันต่อมาก็คือการแบ่งแยกตามรูปแบบของรัฐนะรัฐเดี่ยวรัฐรวมราชอาณาจักรไทยเป็นรัฐเดี่ยวนะครับนะฮะรัฐประเทศที่เป็นรัฐรวม
1: สหรัฐอเมริกาน
0: ะครับนะออสเตรเลียนะครับพวกนี้จะเป็นเยอรมนีนะครับนะฮะพวกนี้จะมีรัฐน้อยๆรัฐรองลงมาจากรัฐนะครับก็คือมลรัฐนะครับมลรัฐนะมีแต่มลรัฐนะครับไม่ใช่มีมลรัฐ2รัฐนะครับทีนี้นะครับนะฮะการแบ่งตามวิธีการบัญญัตินะครับนะฮะก็แบ่งได้เป็นแบบลายลักษณ์อักษรและไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับซึ่งแบบที่เป็นที่นิยมก็คือแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากมีนะครับความชัดเจนนะครับนะความชัดเจนไม่ต้องมาถกเถียงกันนะครับแบบไม่มีลายลักษณ์อักษรก็อาจารย์เกเบรียลนี้บัญญัติยังไงไว้บ้างนะฮะถ้าอาจารย์เกเบรียลนะครับนะฮะจำได้ไม่ถูกทั้งหมดอะไรเงี้ยสมมตินะครับก็อาจจะนะครับเกิดความคลาดเคลื่อนนะครับนะได้เช่นเดียวกันนะครับแบ่งตามวิธีการแก้ไขนะครับก็คือรัฐธรรมนูญที่แก้ไขง่ายนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญที่แก้ไขยากนะครับแบ่งตามกำหนดเวลาในการใช้เช่นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเรามีชั่วคราวล่าสุดก็ปี57
1: ค่ะ
0: นะครับใช้มาชั่วคราวจนมาเปลี่ยนเป็นฉบับถาวรปัจจุบันก็คือฉบับปี60ประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายน2560นั่นเองนะครับนะฮะท่านอาจารย์เกวลินฮะน
1: ะ
0: ที่กล่าวว่านะครับนะที่กล่าวว่านี้เรานี้เราการใช้วิธีการสอนแบบไดอะล็อกแบบโซครติสนะครับที่บอกว่ารัฐธรรมนูญแบ่งออกตามวิธีการแก้ไขได้2แบบคือแก้ไขง่ายกับแก้ไขยากนะอย่างที่พูดเมื่อกี้ถ้าถามนักศึกษาถ้าสมมุติว่าอาจารย์เกวลินนะฮะกำลังเป็นเด็ดเลิร์นนิ่งอยู่กับผมเนี่ยนะท่านอาจารย์เข้าใจตรงนี้ว่ายังไงฮะแก้ไขยากกับแก้ไขง่าย
2: แก้ไขยากหรือแก้ไขง่ายเนี่ยนะคะเราถือกฎเกณฑ์เป็นหลักดูว่าวิธีการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้แตกต่างจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายทั่วไปหรือเปล่า ใช่ไหมคะอาจารย์นิคลัส
0: ครับผม
2: ต้องถามอาจารย์จิตตสุภา ถ้าเกิดว่าวิธีแตกต่างจากกฎหมายธรรมดาเช่นพรบ.
1: เคร่งครัดขึ้นมามากกว่าอันนี้ก็จะเป็นแก้ไขยากแล้วถูกไหม
2: ถูกต้องค่ะหรือว่าสัดส่วนการยกมือ2ใน3มากกว่ากฎหมายธรรมดา
1: 3ใน4หรือเปล่าหรืออะไรก็ขึ้นอยู่กับ
2: แต่ละประเทศจะกำหนด
1: การกำหนดขึ้นมา
2: ดังนั้นโดยสรุปการแก้ไขยากก็คือกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยยากกว่าหรือว่ามีขั้นตอนที่ซับซ้อน
1: ยุ่งยากกว่าทางไหนนะ
2: กว่ากฎหมายการแก้ไขกฎหมายธรรมดานั่นเอง
0: อ๋อประมาณนั้นน
2: ะครับ
0: โอเคทีนี้นะครับอำนาจนะครับในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นนะครับใครมีอำนาจบ้างนะครับก็5กรณี
1: ค่ะ
0: กรณีทั้ง5กรณีนี้มีกรณีไหนบ้างครับท่านอาจารย์จิตสุภังครับ
1: การจัดให้มีอำนาจรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นได้จากประมุขของรัฐเป็นผู้จัดให้มีได้นะคะหรือกรณีของผู้ก่อการปฏิวัติหรือรัฐประหารก็จัดให้มีได
0: ้
1: ราษฎรนะคะก็จัดให้มีรัฐธรรมนูญได
0: ้
1: ประมุขของรัฐคณะปฏิวัติและร่วมกัน

0: ก็ได้
1: เป็นความร่วมมือก็ได
0: ้ครับ
1: นะคะหรือว่าเป็นกรณีที่ผู้มีอำนาจจากรัฐภายนอกจัดให้มีก็ได้คนภายนอกก็มาจัดให้มีรัฐธรรมนูญได้นะ
0: ดังนั้นทั้ง5กรณีเลยทั้งประมุขนะครับก็จัดได้นะฮะผู้การปฏิวัติก็จัดได
1: ้ค่ะ
0: นะทั้ง5กรณีนะครับเรียงลำดับตำนานนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพ
1: สถานการณ
0: ์ของแต่ละประเทศว่าในขณะนั้นเนี่ยนะครับนะฮะเราอยู่ในช่วงไหนอย่างไรอย่างรัฐธรรมนูญยกตัวอย่างรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2540
1: ค่ะ
0: เราเรียกฉบับนี้ว่าฉบับประชาชน
1: เป็นครั้งแรกเลยนะของประเทศไทยค่ะ
0: ตอนนั้นผมก็น่าจะอายุประมาณ10กว่านิด
1: ตายแล้ว
0: นะฮะนะครับก็มีการมาให้ความรู้นักเรียนนะครับนักเรียนที่นะครับอยู่นะครับนะถ้าอาจารย์จรินถามว่าอาจารย์เชลัตหน้าตาแบบนี้ควรจะอยู่รัฐไหนนะครับก็ต้องตอบว่ารัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะมีการให้ความรู้นะครับให้ความรู้ทางกาฬสินธุ์บ้านผมเนี่ยนะครับโอ้โหต้องไปนั่งฟังนะครับในขณะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องให้เด็กอย่างเราเนี่ยได้รู้ถึงรัฐธรรมนูญในขณะนั้นด้วยนะครับในขณะนั้นด้วยก็เพื่อที่จะเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะเกิดขึ้นจากประชาชนโดยสสร.ในขณะนั้นนะครับนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เราพูดได้เต็มที่เลยว่าเป็นฉบับประชาชนประชาชนมีส่วนร่วมมากจริงแล้วในฉบับนั้นก่อให้เกิดอะไรหลายๆอย่างตามมาเช่นองค์กรอิสระที่เราไม่เคยมีนะครับปปช.นะครับนะฮะกกต.นะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะมีนักศึกษาก็คงจะสงสัยนะครับคงจะสงสัยในข้อ5นะอาจารย์นะครับที่บอกว่าผู้มีอำนาจจากองค์กรภายนอกในฐานะผู้มีอำนาจจัดให้มีนะครับเอ๊ะตรงนี้มีตัวอย่างไหมก็มีฮะท่านอาจารย์มีก็ประเทศอาณานิคมทั้งหลายครับท่านอาจารย์ครับนะครับประเทศที่อยู่ใต้อาณานิคมทั้งหลายเจ้าอาณานิคมฮ
1: ะ
0: นะครับจะเป็นคนที่จัดให้มีตรงรัฐธรรมนูญนี้ขึ้นยกตัวอย่างอังกฤษมีประเทศที่อยู่ในอาณานิคมนะฮะมากมายทีเดียวอังกฤษนั่นแหละครับก็เป็นนะฮะรัฐภายนอกครับที่จัดให้นะฮะรัฐธรรมนูญมีขึ้นหรือเกิดมีขึ้นในรัฐที่ตนเองเป็นเจ้าอาณานิคมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะทีนี้ครับนะฮะทีนี้ครับนะฮะถ้าถามฮะท่านอาจารย์เกียวลิน
1: นะ
0: ถ้าถามอาจารย์เกียวลินแบบเบนเด็ตเลนนิ่ง
1: นะครับ
0: แบบโซเครติสใช้วิธีการไดอะล็อกนะนะครับที่บอกว่ารัฐธรรมนูญเกิดจากอำนาจสำคัญ2ประการคืออำนาจจัดให้มีและอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจารย์เข้าใจว่ายังไงฮะตรงนี
2: ้ก็โดยปกตินะคะรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องเกิดจากความคิดถูกไหมคะทีนี้ในบางกรณีเนี่ยการจัดทำเนี่ยของผู้อยู่ในฐานะต่างกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในบางครั้งผู้คิดให้มีรัฐธรรมนูญขึ้นเนี่ยกับผู้จัดทำเนี่ยอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้นะคะเช่นเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัตินะคะในการยกร่างนะคะหรือนะคะแม้กฎหมายอื่นเช่นพระราชบัญญัติต่างๆก็ถือได้ว่าเกิดจากความคิดและการจัดทำของผู้มีอำนาจต่างกันหมายถึงว่าผู้ที่ริเริ่มกับผู้ดำเนินการเนี่ยอาจจะใช
1: ่
2: หร
1: ื
2: ออาจจะไม่ใช
1: ่
2: กลุ่มเดียวกันก็ได
1: ้ค่ะ
0: ประมาณนั้นนะครับทีนี้อำนาจการจัดทำรัฐธรรมนูญครับนะฮะผู้มีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญเราแบ่งได้3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยบุคคลคนเดียวนะครับโดยบุคคลคนเดียวก็คือคนคนเดียวจะทำรัฐธรรมนูญแต่ประเภทนี้นะครับประเภทผู้จะทำนี้มักเกิดขึ้นจากการปฏิวัติหรือรัฐประหารนะฮะและผู้ปฏิวัติเนี่ยได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คนคนเดียวนะครับประเภทแรกเนี่ยประเภทที่2โดยคณะบุคคลนะครับหมายถึงคณะบุคคลเนี่ยจัดทำรัฐธรรมนูญร่วมกันนะฮะมีการตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างนะครับนะฮะซึ่งอาจจะกำหนดไว้10 คน 20 คนก็สุดแท้แต่นะครับเนี่ยคือเป็นคณะบุคคลนะแล้วก็โดยสภานิติบัญญัตินะครับหรือสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับจัดให้จัดทำขึ้นก็ได้นะครับน
1: ะฮะ
0: ทีนี้ท่านอาจารย์จิตสุภางครับนะครับถ้าถามว่าถ้าการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยเพียงคนคนเดียวเนี่ยกับหลายคนเนี่ยนะครับอันไหนดีกว่าอาจารย
1: ์จริงๆมันมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันจะทำโดยคนคนเดียวนี่มันก็ง่ายคือมันเร็ว
2: เร็วดี
1: เพราะมันผ่านกระบวนการน้อยแต่เมื่อไหร่ที่มันจะทำโดยคนหลายคนขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการผ่านความคิดที่มากกว่าในเรื่องของเวลานะคะ
0: ค
1: แต่ถ้าในมุมอื่นๆก็คือคนคนเดียวเนี่ยความรอบคอบรอบรู้เนี่ยมันก็อาจจะไม่มากเท่าคนหลายคนที่มาช่วยกันคิดช่วยกันทำมันก็เป็นข้อดีข้อเสียที่ต่างกันแล้วแต่ความเหมาะสมของสถานการณ์ในภาวะนั้นๆนะคะ
0: ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับโดยเฉพาะการเมืองเนี่ยในแต่ละประเทศนะครับทีนี้นะครับนะฮะการจัดทำรัฐ

0: มนูญเนี่ยนะครับนะฮะการจัดทำรัฐธรรมนูญนะครับมีองค์ประกอบนะฮะมีองค์ประกอบที่สำคัญอันเป็นองค์ประกอบในภาพใหญ่นะฮะในภาพใหญ่นั้นอย่างไรบ้างนะครับนะฮะก็อย่างที่เป็นหลักทฤษฎีเลยนะฮะก
1: ็
0: คือการนำหลักเกณฑ์มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะหลักเกณฑ์อะไรล่ะครับหลักเกณฑ์อย่างบางฉบับเนี่ยได้นำหลักเกณฑ์เรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ฮะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โหในสมัยผมเรียนเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: นะครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี่คือสิ่งที่ติดตัวมนุษย์นะฮะมาตั้งแต่เกิดเลยฮะแล้วไม่มีอะไรมาพรากไปจากมนุษย์ได้ด้วยนอกอย่างเดียวก็คือนอกจากความตายเนี่ยก็ถูกมาบัญญัติไว
1: ้
0: ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ย่อมได้รับความคุ้มครองพูดเรื่องสิทธิ์เรื่องหน้าที
1: ่
0: เรื่องความเสมอภาคนะครับนะความเสมอภาคก็คือการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันให้เหมือนกันนะอาจารย
1: ์
0: นะครับอย่างอ่ะอาจารย์เกียวรินเป็นสุภาพสตรีผมเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยนะครับสุภาพบุรุษชายไทยเนี่ยโอ้โหนะครับมีหน้าที่คือเมื่อครบอายุต้องไปเกณฑ์ทหารแต่นะฮะหญิงไม่เกี่ยวไม่ต้องนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าสาระสำคัญแตกต่างกันก็ต้องปฏิบัติให้แตกต่างกันเมื่อใดที่เอาสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันมาปฏิบัติให้แตกต่างเอาสิ่งที่มีสาระสำคัญแตกต่างมาปฏิบัติให้เหมือนนั่นไม่เสมอภาคอย่างนี้เป็นต้นหลักเกณฑ์เหล่านี้ก็จะนำมาถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญรวมทั้งหน้าที่นะครับนะฮะสิทธิหน้าที่นะครับนโยบายทั้งหลายนโยบายแห่งรัฐทั้งหลายก็นำมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยนะครับซึ่งความสั้นยาวของบทบัญญัตินะครับนะฮะความสั้นยาวของบทบัญญัติเนี่ยรัฐธรรมนูญจะกำหนดให้สั้นหรือจะกำหนดให้ยาวนะครับนะฮะขึ้นอยู่กับอะไรครับ1ขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการทางการเมืองของแต่ละประเทศฮะ2ก็คือประสิทธิภาพของศาลหรือสถาบันตุลาการรัฐธรรมนูญในการตีความรัฐธรรมนูญและ3นะครับสถานะของรัฐธรรมนูญซึ่งอาจเป็นเครื่องกำหนดความสั้นยาวของรัฐธรรมนูญได้ด้วยเช่นกันนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะปิดเบรกนะฮ
1: ะ
0: ในช่วงที่1ในช่วงที่1ของตอนที่2นี้นะครับเรามาดูตัวอย่างคำถามกันก่อนสักนิดนึงครับการแบ่งแยกประเภทของรัฐธรรมนูญตามวิธีการแก้ไขแบ่งออกเป็นกี่ประเภทติ๊กตอกนักศึกษาคิดก่อนนะครับคิดก่อนนะครับนักศึกษาค
1: ิ
0: ดแล้วติ๊งตอกติ๊งปอมถ้าอีคิวซังต้องบอกว่าไงนะอาจารย
1: ์ผม
0: พอดีเกิดไม่ทัน
1: มันต้องมีเสียงตัก
0: ติ๊งครับเฉลยเลยนะครับโดยคุณแม่ของท่านอีคิวซังนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือรัฐธรรมนูญที่แก้ไขง่ายรัฐธรรมนูญที่แก้ไขยากนะครับนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับท่านอาจารย์นิดนึงนะ
1: ใจเย็นนิดนึง
0: รัฐธรรมนูญที่แก้ไขง่ายหมายถึงรัฐธรรมนูญที่การแก้ไขเพิ่มเติมกระทำได้โดยวิธีการเดียวกันกับการแก้ไขกฎหมายทั่วไปนะครับนะฮะกระทำได้โดยการตามพระราชบัญญัติเนี่ยนะฮะก็ทำให้ได้ง่ายนะครับแก้ไขง่ายนะครับต่อมาครับท่านอาจารย์แก้ไขยากนะครับนะฮะก็หมายถึงรัฐธรรมนูญที่การแก้ไขเพิ่มเติมทําได้ยากกว่าการแก้ไขธรรมดากล่าวคือกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมมีความซับซ้อนมากกว่านะครับนักวิชาการกล่าวว่าการแบ่งแยกเช่นนี้คํานึงถึงหลักเกณฑ์ในการแก้ไขเป็นสําคัญซึ่งจะสัมพันธ์กับลักษณะของรัฐธรรมนูญว่าเป็นกฎหมายสูงสุดหรือไม่อีกด้วยนะครับท่านอาจารย์นี่คือตัวอย่างนะครับในการถามและก็ตอบนะครับในสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนไปเป็นพวกเทสนะครับมาพบกับช่วงที่2นะครับนะฮะของตอนที่2เมื่อคู่นี้เราอยู่ที่ความสั้นยาวของรัฐธรรมนูญนะครับน
1: ะ
0: ทีนี้จำนวนฉบับของรัฐธรรมนูญนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละประเทศอีกนะครับนะฮะว่าการใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยบางประเทศนี่ก็ไม่แทบจะไม่มีการ
1: แก้ไขเลย
0: แก้ไขเลยบางประเทศก็มีแก้ไขเล็กน้อยนะครับแต่ก็ใช้ฉบับเดียวนั่นแหละนะครับบางประเทศก็มีหลายสิบฉบับนะฮะก็ขึ้นอยู่ในสภาพของแต่ละประเทศนะครับนะฮะทีนี้การให้ประชาชนแสดงความเห็นในรัฐธรรมนูญนะสามารถทำได้หรือไม่ก็ทำได้ครับนะฮะทำได้อย่างเช่นให้ความเห็นในทางสื่อมวลชนการอภิปรายในทางสาธารณชนนะครับให้ออกเสียงประชามติอย่างรัฐธรรมนูญฉบับปี60ของเราเนี่ยก็ผ่านการลงประชามตินะครับออกเสียงประชามติมานะครับแล้วก็โดยการให้ผู้แทนประชาชนออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการร่างรัฐธรรมนูญก็ได้นะครับน
1: ะ
0: ทีนี้การจัดทำรัฐธรรมนูญนะครับโดยเอกชนนะครับการจัดทำรัฐธรรมนูญโดยเอกชนนั้นนะครับนะฮะ เรื่องมีอยู่ว่านะครับการจัดทำรัฐธรรมนูญที่อธิบายมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจจัดทำโดยบัญชาของผู้มีอำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญนะครับมีปัญหาว่าเอกชนจะจัดทำรัฐธรรมนูญหรือได้หรือไม่นะครับถ้าได้เนี่ยได้แค่ไหนเพียงใดนะครับ

0: เรื่องนี้ก็ได้มีปัญหาเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2516นะครับซึ่งขณะนั้นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกำลังทำหน้าที่อยู่แต่ล่าช้าไม่ทันใจศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยจึงได้ตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเองชุดหนึ่งนะทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนะฮะประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญของรัฐบาลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้หารือไปยังกรมอัยการนะครับเพื่อขอความเห็นว่าการที่คณะบุคคลกระทำการร่างรัฐธรรมนูญโดยไม่มีอำนาจโดยตรงตามกฎหมายและได้ประกาศโดยเปิดเผยว่าจะดำเนินการอย่างมติมหาชนเพื่อนำมาใช้เป็นกฎหมายปกครองประเทศโดยปราศจากอำนาจเนี่ยอย่างนี้จะมีความผิดหรือไม่ประการใดนะฮะซึ่งกรมอัยการก็ได้ตอบข้อหารือครับท่านอาจารย์จิตสุภางตอบลักษณะอย่างไรครับตอบมาอย่างไร
1: ครับคือในส่วนของกรมอัยการนะคะเขาก็บอกมาว่าการกระทำของคณะบุคคลในลักษณะนี้เนี่ยก็คือได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นความไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นความผิดโดยตรงหรือไม่นะคะแล้วกรณีเนี้ยจะเป็นความผิดต่อความมั่นคงนะของรัฐภายในราชอาณาจักรเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116หรือไม่นั้นเนี่ยตัวมาตรานี้นะคะก็บัญญัติไว้ว่าผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่การกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือมิใช่เพื่อแสดงความเห็นหรือติชมโดยสุจริตเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลโดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้าย
0: ครับ
1: 2เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนหรือขณะที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร
0: ครับ
1: หรือ3นะคะเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปี
0: ครับ
1: ซึ่งกรมอัยการนะคะก็ได้พิเคราะห์มาตรา116นี้แล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าในส่วนของมาตรา116อนุ2นะคะที่พูดถึงเรื่องของความอาจจะก่อให้เกิดความไม่สงบได้เนี่ยเป็นบทกฎหมายที่น่าจะนำมาใช้แก่ข้อเท็จจริงนี้ได้ก็ตามนะแต่ว่าการกระทำที่กลุ่มคณะกรรมการนักศึกษาตรงนี้นิสิตนักศึกษาตรงนี้นะคะทำไปตามข้อเท็จจริงที่ว่านี้ยังขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงอีกว่าการกระทำนั้นมีเจตนาเพื่อสร้างความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือไม
0: ่
1: ก
0: ็คือ
1: ใช่ค่ะตรงนี้ก็คือต้องดูในส่วนของเจตนาด้วยนะคะว่าถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบตรงนั้นไหมเพราะกรณีเนี้ยเป็นการหยั่งมติมหาชนเพื่อเอามาเป็นกฎหมายปกครองประเทศไม่ได้มีหน้าที
2: ่
1: แค่นั้นเองนะคะซึ่งประชาชนทั่วไปเนี่ยย่อมรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้มีผลมาบังคับให้รัฐบาลต้องออกเป็นกฎหมายโดยตรงนะคะ
2: ค่ะก็คือสรุปว่าอัยการก็ยังไม่ได้ตอบตรงๆว่าเอกชนเนี่ยสามารถร่างรัฐธรรมนูญได้หรือไม่นะคะ
1: ใช่
2: แต่ในปี2516ที่เป็นข้อเท็จจริงมาที่อาจารย์จิตสุภังนะคะได้กล่าวไปก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีการประชาชนเนี่ยรวมตัวกันเพื่อที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะความเห็นของอัยการในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ยังมีความเห็นว่ายังไม่ถึง
1: ขนาดคือยังไม่เล็งเห็นผลว่า
2: ถ
1: ึงขนาดที่จะเป็นการทำเพื่อเจตนากระด้างกระเดื่องให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในประเทศ
2: ก็คือยังไม่ผิดตามประมวลกฎหมายอาญานั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเอกชนเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญจริงๆเนี่ยโดยหลักแล้วมันก็ย่อมไม่สามารถที่จะเป็นไปได้นะคะเอกชนหรือว่าประชาชนเนี่ยสามารถทำได้โดยการแสดงความคิดเห็นทำประชามตินะคะแต่ว่ายังไม่มีกฎหมายบอกว่าเอกชนเนี่ยสามารถรวมตัวกันเพื่อร่างรัฐธรรมนูญได
0: ้ครับ
1: ไม่ได้อนุญาตไว้โดยตรง
0: ใช่ครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้นะครับนะฮะท่านอาจารย์ครับในส่วนของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎกติกาใหญ่ในการบริหารจัดการประเทศเนี่ยนะครับนะฮะถ้าจะเอาทุกเรื่องทุกราวนะครับทุกอย่างเนี่ยนะครับไปรวมไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหรัฐธรรมนูญฉบับของประเทศนั้นๆ
1: นะ
0: น่าจะหนามากนะครับเพราะแต่ละเรื่องนั้นโอ้โหมีอะไรอีกยิบย่อยนะครับอีกมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับดังนั้นจึงมีกฎหมายชนิดหนึ่งหรือกฎหมายประเภทหนึ่งเกิดขึ้นมานั่นคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับทำไมถึงต้องมีกฎหมายประเภทนี้นะครับก็เพื่อที่จะอธิบายความนะครับในรัฐธรรมนูญบางเรื่องนี่ก็บอกว่าทั้งนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงลงประชามติเห็นไหมครับทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพรรคการเมืองพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับนะดังนั้นนะครับนะในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการมีกฎหมายประเภทนี้นั่นก็คือนะครับการนำเรื่องต่างๆภายในรัฐธรรมนูญ

0: มาอรรถาธิบายฮะนะครับมาอรรถาธิบาย
1: ในรายละเอียด
0: ในรายละเอียดนั่นเองนะครับนะฮะทีนี้นะครับรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับมีมากมายหลายฉบับเลยซะทีเดียวนะครับเลยทีเดียวนะครับซึ่งนะครับในหนังสือของเรานั้นก็อยู่ในฉบับรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่25
1: ค่ะ
0: นะครับแต่เรามีฉบับ26นะครับ26ก็คือชั่วคราว57นะครับแล้วก็27ก็คือฉบับปัจจุบันนะครับเกิดขึ้นทีนี้ครับนะฮะอยากจะให้ท่านอาจารย์นะครับทั้ง2ท่านนะครับได้หยิบยกนะครับรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆนะครับฉบับต่างๆนะครับที่มีความสำคัญตามความเห็นของท่านอาจารย์นะครับว่ามีรัฐธรรมนูญฉบับใดบ้างผมขอเริ่มคนแรกเลยแล้วกันฉบับที่1ฮะเนี่ยนักศึกษาต้องรู้ฮะฉบับนี้เนี่ยฉบับที่1นั้นชื่อรัฐธรรมนูญของเราที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยของเรานั่นก็คือพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475
1: ค่ะ
0: ประกาศใช้นะครับวันประกาศใช้คือวันที่27มิถุนายน2575นะครับผู้มีอำนาจจัดให้มีในทางนิตินัยก็คือพระมหากษัตริย์ร่วมกับราษฎรนะครับเป็นผู้จัดให้มีขึ้นแต่ในทางพุทธินัยคณะราษฎรเป็นผู้จัดให้มีขึ้นนะครับนะผู้มีอำนาจจัดทำก็คือคณะราษฎรนะครับโดยมีหลวงประดิษฐ์มนุธรรมเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการยกร่างเนี่ยนะครับส่วนรูปแบบรัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลภายใต้รัฐสภานะครับนะฮะกล่าวคือฝ่ายบริหารอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของรัฐสภาและฝ่ายบริหารไม่มีอำนาจยุบสภาฝ่ายบริหารเรียกว่าคณะกรรมการราษฎรฝ่ายนิติบัญญัติเรียกว่าสภาผู้แทนราษฎรโดยมีสภาเดียวนะครับสมาชิกทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งครับนะฮะนี่คือฉบับที่1ส่วนฉบับที่2ครับท่านอาจารย์เกวรินฉบับนี้เนี่ยมีความสำคัญเลยวันประกาศใช้ทุกวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นวันหยุดนะครับคือฉบับที่2นี้มีความเป็นมาอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
1: ก็ฉบับที่2นะคะก็คือประกาศใช้วันที่10ธันวาคม2475นะคะซึ่งผู้มีอำนาจจัดให้มีเนี่ยสืบเนื่องมาจากผู้มีอำนาจจัดให้มีตามรัฐธรรมนูญฉบับที่1นะคะก็ได้แก่นะคะสภาผู้แทนราษฎรโดยคณะกรรมการยกร่างนะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะมีรูปแบบที่สำคัญก็คือรูปแบบรัฐสภานะคะแล้วก็รูปแบบรัฐบาลกล่าวคือนะคะมีลักษณะที่คณะรัฐมนตรีรับผิดชอบต่อสภานิติบัญญัติหรือที่เรียกว่าสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งมีสมาชิก2ประเภทก็คือประเภทที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ที่มาจากการแต่งตั้งก็คือเป็นรากฐานระบบรัฐสภาของเราในปัจจุบันนี่แหละนะคะก็มีที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับที่2
0: ค
1: ่ะ
0: นะครับท่านอาจารย์ครับรัฐธรรมนูญฉบับ
2: อีกฉบับที่ต้องบอกว่าต้องพูดถึงนะคะคือจริงๆแล้วอาจารย์อิงคารัตพูดไปแล้วในเบรกที่แล้วก็คือว่าฉบับประชาชนนะคะรัฐธรรมนูญในฉบับปีพุทธศักราช2540ฉบับนี้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในประเทศไทยนะคะแม้กระทั่งในส่วนที่เกี่ยวกับระบบศาลเองก็เปลี่ยนถูกไหมคะจากเดิมที่เราเป็นระบบศาลเดียวเราก็มาเกิดเป็นระบบศาลคู่เนื่องจากเนื้อหาที่เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับปี40นี่แหละที่มาดำเนินการต่อนะคะรัฐธรรมนูญฉบับปี40เนี่ยประกาศใช้เมื่อวันที่11ตุลาคมปี2540นะคะซึ่งผู้ที่มีอำนาจจัดให้มีเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะคะผู้มีอำนาจจัดทำก็คือคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองนะคะเข้ามาดำเนินการนะคะแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนะคะแล้วมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจากทุกจังหวัด
0: ครับ
2: ขึ้นมารูปแบบของรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลแบบรัฐสภามี2สภาก็คือวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรนั่นเอง
0: ครับผมนะครับแล้วก็ฉบับที่เราใช้เรียนอยู่นะครับ คือฉบับที่25นะครับท่านอาจารย์นะครับนะฉบับที่25นี่คือฉบับปีพุทธศักราช2550เนี่ย
1: เ
0: นื้อหาสาระเป็นอย่างไรครับฉบับนี้ครับท่านอาจารย์เกลินครับ
1: ค่ะฉบับนี้นะคะก็คือผู้จัดให้มีในทางนิตินัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นพระมหากษัตริย์และคณะรัฐประหารนะคะแต่ในทางพฤตินัยเนี่ยถือว่าคณะปฏิรูปการปกครองนะคะพอพุทธศักราช2549เป็นผู้จัดให้มีขึ้นนะคะผู้มีอำนาจจัดทำนะคะก็คือได้แก่สภาร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะรูปแบบก็ยังคงนะคะเช่นเดิมของประเทศไทยก็คือเป็นแบบรัฐบาลแบบรัฐสภา
0: ครับนะซึ่งระบบรัฐสภานั้นอยู่ในระบบประชาธิปไตยแนวของอังกฤษนะประมาณนั้นที่ท่านอาจารย์เกวรินได้ พูดไปในครั้งที่1นะครับนะทีนี้นะครับนะฮะ
1: ถ้าเกิดว่ามีคำถามจากทางบ้านนะคะ
0: ครับ
1: อาจารย์ ทางบ้าน
0: ทางบ้านเพิ่งเข้ามารับชมใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นทางอีเมล
0: อีเมล
1: ว่าอย่างหนังสือเราฉบับนี้เป็น2550ใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันที่ใช้เป็น2560
0: ครับ
1: ทีนี้นักศึกษาว่าและแบบเนี้ยหลักการเนี่ยโอเคแหละยังคงเดิมนะคะข้อสอบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
0: ก็นะครับโดยหลักแล้วนะครับชุดวิชาของเรายังไม่ได้ปรับปรุงนะครับนี่ตอบในฐานะที่เป็นเลขาชุดนะฮะในการปรับปรุงนะครับในครั้งปี2557นะครับโดยหลักแล้วนะครับถ้าเราถามนะครับถ้านะฮะถ้าเราถามก็อยากจะถามในเชิงประวัติศาสตร์นะครับแต่เราก็จะไม่คงไม่ถามเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญปี60นะครับนะฮะถ้าอะไรที่ถ้าชุดวิชานี้มีซัพพลีเมนต์อาจจะถามไปถึงได้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ต้องคงเป็นเนื้อหานะครับแต่ก็อย่างที่ผมเรียนไปในครั้งที่1ครับก็จะมีในส่วนเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเดิมซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนของกฎหมายรัฐธรรมนูญหน่วย5 6 7 8 9 10นะครับอย่างนี้ก็อาจจะถามไม่ในเชิงประวัติศาสตร์นะครับก็อาจจะนะฮะในเชิงประวัติศาสตร์นะอย่างเช่นนะฮะในรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ได้นะกำหนดให้คณะรัฐมนตรีมีจำนวนทั้งสิ้นเท่าใดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเน
1: ี่
0: ยก็จะมาใช้กฎหมายใหม่ตอบไม่ได้เพราะว่าข้อสอบเขาก็ล็อกอยู่แล้วว่าให้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับไหนนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะทางบ้านคงสบายใจแล้วนะคะ
0: แล้วก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะฮะเวทีประกวดนางสาวไทยมิสแทเลนต์ยูนิเวิร์สยังไงไม่รู้นะครับนะถ้าถามอันนี้ไม่ใช่ทางบ้านนะฮะอันนี้เป็นถามแบบเบนเด็ดนะครับนะก็คือว่าถ้าถามอาจารย์เคียววินว่าก่อนปี2500นะครับก่อนปี2500เนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญนะครับนะฉบับที่ชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่งก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปี2489เพราะอะไรครับอาจารย์ถึงได้ที่ว่าเป็นประชาธิปไตยมาก
1: เพราะว่าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั่นเองนะคะอันนี้คือหลักการเลยที่ทำให้รัฐธรรมนูญปี2489เนี่ยถือว่ามีประชาธิปไตยมากที่สุดนะคะรองลงมาจาก2540ที่อาจารย์จิตตสุภังได้กล่าวไป
0: นะครับทีนี้มาที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญครับ
1: ค่ะ
0: การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นนะครับก็มีหลายประเทศนะที่นิยมนะครับในลักษณะของการแก้ไขนะฮะก็คือไม่เลิกไปทีเดียวนะค่อยๆแก้ไขค่อยปรับไปทีละอย่างนะครับนะฮะทีนี้นะครับการแก้ไขนั้นก็มีเงื่อนไขอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือแก้ไขง่ายแล้วก็วิธีที่2คือแก้ไขได้ยากนะครับที่ว่าแก้ไขง่ายหมายถึงรัฐธรรมนูญอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับกฎหมายธรรมดาธรรมดานะอย่างที่ตัวอย่างคำถามนะฮะได้พูดไปนะครับนะฮะส่วนที่ว่าแก้ไขยากก็คือรัฐธรรมนูญมีกระบวนการที่สลับซับซ้อนนะครับนะฮะและยุ่งยากกว่ากฎหมายธรรมดาเช่นรัฐธรรมนูญของอังกฤษอิสราเอลนิวซีแลนด์นะครับมีลักษณะแก้ไขง่ายกล่าวกันว่าเพียงพระราชบัญญัติธรรมดาก็อาจยกเลิกสถาบันการปกครองทั้งปวงและสถาบันระบอบการปกครองใหม่ขึ้นในประเทศนั้นก็ได้นะครับอันนี้เป็นแต่เพียงตัวอย่างนะครับนะฮะแต่ให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าวิธีการแก้ไขก็มีวิธีการ2วิธีอันนี้ไม่ใช่ VAR นะครับ2วิธีนั่นก็คือง่ายกับยากนั่นเองนะครับนะทีนี้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เริ่มต้นจากผู้ควบคุมผู้เสนอขอแก้ไขนะครับนะก็เท่าที่สำรวจจากรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆผู้มีสิทธิเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนมากก็จะเป็นนะครับนะผู้ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมายให้สภานิติบัญญัติพิจารณาซึ่งก็ได้แก่ประมุขของรัฐสมาชิกสภานิติบัญญัติคณะรัฐมนตรีและก็ประชาชน
1: ค่ะ
0: นะอย่างในยุคหนึ่งนะครับยุคหนึ่งยุคสมัยหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นนะครับในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีอยู่มากการเข้าชื่อกันฮะกี่หมื่นรายชื่อเนี่ยขอแก้ไขกฎหมายโดยขอบางทีขอแก้ไขรัฐธรรมนูญยังได้นะครับนะฮะทีนี้การควบคุมผู้ดำเนินการแก้ไขนะครับนะฮะรัฐธรรมนูญของประเทศส่วนมากกำหนดให้สภานิติบัญญัติเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาแก้ไขโดยถือว่าสภานิติบัญญัติประกอบด้วยผู้แทนซึ่งราษฎรได้เลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญถ้าหากเป็นระบบสองสภานิติบัญญัติสภานิติบัญญัติทั้งสองจะต้องร่วมประชุมกันแก้ไขนะครับนะการควบคุมวิธีการแก้ไขก็คือสาระสำคัญของวิธีการแก้ไขในการลงมติให้ความเห็นชอบเสนอนะข้อเสนอขอแก้ไขการให้ความเห็นชอบผลของการแก้ไขของคณะกรรมการและการให้ความเห็นชอบเพื่อส่งให้ประมุขของประเทศประกาศใช้บังคับต่อไป นะฮะแล้วก็การควบคุมระยะเวลาอย่างที่ว่าครับถ้าเรื่องนี้ไม่ได้ถูก

0: หมดระยะเวลาก็ไม่รู้ว่าแก้ไขได้จำสำเร็จเสร็จเมื่อไหร่ก็ต้องมีการนะครับนะควบคุมระยะเวลาในการแก้ไขไว้ด้วยและประการสุดท้ายคือการให้ประมุขของรัฐหรือประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ด้วยกันนะครับ
1: ค่ะ
0: นะการแก้ไขนะครับนะการแก้ไขรัฐธรรมนูญของไทยนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงก็คือมีผู้ริเริ่มการแก้ไขแล้วก็มีรูปแบบที่เสนอการแก้ไขนะครับแล้วก็การพิจารณาข้อเสนอนะครับแล้วก็ประกาศใช้เมื่อลงมติผ่านวาระต่างๆตามที่กฎหมายบัญญัติเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะประการต่อมาครับการยกเลิกรัฐธรรมนูญนะครับการยกเลิกรัฐธรรมนูญทำได้2วิถีทางหรือคือ2วิธีนั่นเองนะครับท่านการประการที่1ก็คือการยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยวิธีทางวิธีการตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะครับก็รัฐธรรมนูญก็จะเขียนไว้นะครับบัญญัติไว้นะครับชัดเจนว่าหากอาจารย์จะเลิกรัฐธรรมนูญนั้นต้องประกอบไปด้วยอะไร1 2 3 4นะครับแล้วก็การยกเลิกนอกวิถีทางรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะการปฏิวัติการรัฐประหารนะครับการปฏิวัติการรัฐประหารนะครับนะก็จะเข้ามาอันนี้เป็นกรณีของการยกเลิกนะครับนอกเหนือวิธีการตามรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้มีคำถามนะฮะจากทางไหนอันนี้ยังไม่ทราบนะฮะนะครับแต่ปีมีคำถามเข้ามาครับเมื่อพูดถึงการปฏิวัติและการรัฐประหารครับท่านอาจารย์จิตสุภางครับน
1: ะ
0: ในทางทฤษฎีเนี่ยเหมือนกันไหมสองคำนี้ครับอาจารย์
1: มันเหมือนมันมีความต่างกันอยู่นะคะมีความต่างกันอยู
0: ่
1: อย่างกรณีของการปฏิวัติเนี่ยเขาบอกว่าหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยการยึดอำนาจการปกครองอย่างฉับพลันทันใดมีการใช้กำลังบังคับและจัดตั้งระบบการปกครองหรือระบบการเมืองขึ้นใหม
0: ่
1: ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการปฏิวัติเนี่ยจะอาศัยกำลังของทุกฝ่ายร่วมกันนะคะในส่วนของการรัฐประหารนะคะก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยยึดอำนาจการปกครองอย่างฉับพลันทันใดมีการใช้กำลังบังคับแต่มิได้จัดตั้งระบบการปกครองหรือระบบการเมืองขึ้นใหม
0: ่
1: คงแต่จัดตั้งเพียงรัฐบาลใหม่เท่านั้นมีความต่างกันอยู่นิดนึง
0: นะครับดังนั้นใช้ให้ถูกดูให้ดีชี้ให้ถูกนะครับเราเรียนกฎหมายแล้วนะครับไม่ใช่ว่าจะปฏิวัติโอ้โหปฏิวัตินี่ต้องอลังการมาก
1: อ
0: ลังการงานสร้างมากนะครับส่วนรัฐประหารเนี่ยนะครับนะเป็นคำที่ถูกหยิบยกนำมาใช้นะครับนะบ้างนะครับทีนี้นะครับนะในส่วนของเรื่องต่อไปจะเป็นโครงร่างของรัฐธรรมนูญครับท่านอาจารย์จุรินทร
1: ์
0: โครงร่างของรัฐธรรมนูญนั้นประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันนี่ส่วนแรกก็คือคำปารภคำปารภนะฮะปารภนะคำปารภตามความหมายในพจนานุกรมคือคำตั้งต้นคำดำรินะครับนะฮะหรือถ้อยคำชี้แจงต้นเล่มหนังสือซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำนำอารัมภบทนะครับและก็บทนำนะครับนะครับให้เห็นนะครับจำเป็นต้องมีไหมบางกรณีก็จำเป็นบางกรณีก็ไม่ถือว่าจำเป็นนะครับก็คือไม่จำเป็นนั่นเองนะครับนะฮะทีนี้นะครับเนื้อความนะครับนะฮะเนื้อความนะครับนะฮะเนื้อความที่ปรากฏในคำปารภนั้นนะครับนะการที่มีคำปารภเนื้อความมีในคำปารภนั้นนะครับจะช่วยนะครับในเรื่องอะไรบ้างและเราจำแนกไม่ให้ท่านจันทร์กฤษดินนะจำเป็นไหมว่ารัฐธรรมนูญของเราเนี่ยนะครับจะต้องมีคำปารภนะครับอย่างนี้จะตอบยังไงดีครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะก็คืออย่างที่ท่านอาจารย์อิคลับบอกนะคะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะมี2 ส่วนก็คือคำปารภกับเนื้อหานะคะคำปารภเนี่ยก็คือเป็นคล้ายๆกับว่าที่มาความเป็นมาเป็นไปในการจัดตั้งรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะซึ่งถามว่ามีก็ดีนะคะก็คือจะทำให้รัฐธรรมนูญสละสลวยในด้านของภาษานะคะหรือช่วยในการตีความ
0: ประมาณนั้น
2: ค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นประวัติทางการเมืองนะคะหรือว่าประวัติที่มาของการจัดทำนะคะรวมถึงนะคะบทบางอย่างบางเรื่องเนี่ยถ้าเห็นว่าสำคัญเนี่ยก็มาบัญญัติไว้ในคำปารภเลยเช่นตอนที่อเมริกาประกาศอิสรภาพเนี่ยนะคะก็บอกเลยว่าที่มาเนี่ยมันมาจากความเป็นสิทธิเสรีภาพของพลเมืองพออ่านแล้วก็รู้สึกฮึกเหิมปลุกใจนะคะทำให้ช่วยในการตีความถ้าเกิดว่าจะตีความในทางที่ตัดทอนสิทธิ
1: ์
2: ไม่ได้แล้วเพราะคำปารภเขียนไว้ชัดเจนเป็นต้นนะคะ
0: โอ้โหอย่างนี้ก็มีก็ดีสิครับท่านอาจารย
2: ์ก็ดีแต่ไม่มีก็ได
0: ้มีก็ดีแต่ไม่มีก็ได้
2: เหมือนแฟนอาจารย์อีคลาสเนี่ย
1: ว้าย
2: มีก็ดีไม่มีก็ได้ได้ไหมคะ
0: ประมาณนั้นนะครับ
1: ทีแรกจะบอกให้เปิดเพลงปลุกใจให้อาจารย์เกียวลินนะคะแต่ตอนนี้ปลุกไม่ขึ้นแล้ว
0: ทีนี้เรื่องของเนื้อความฮ
1: ะ
0: เนื้อความเมื่อกู้นี่ปารภคำปารภนะครับทีนี้เนื้อความในรัฐธรรมนูญนะฮะในรัฐธรรมนูญนั้นจะประกอบไปด้วยเนื้อความที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การปกครองประเทศหรือ organization chart
1: ค่ะ
0: นะฮะอีกครั้งนะฮะออก
1: organization
0: chart นะครับนะครับสำนวนเขาได้นะฮะผิดไม่ได้เพราะท่านจันจิตสุพังท่านแม่นนะครับคือตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญที่สุดยอดนะครับอาจารย์น
1: ะ
0: สำคัญสุดยอดเลย
1: ปลุกระดม
0: ปลุกระดมแล้ว
1: นะครับใจกำลังจะขึ้นนะคะ
0: คืออำนาจในการที่ถูกแบ่งตามหลักการคิดหรือแนวทฤษฎีของมงเตสคิเออร์เนี่ยนี่ก็นี่แหละครับเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของกฎเกณฑ์การแบ่งการปกครองประเทศนะครับการปกครองประเทศเนี่ยมีรัฐธรรมนูญบางฉบับมีเขียนไว้เลยนะครับนะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนี้นะองค์อำนาจนิติบัญญัติเนี่ยนะครับนะผ่านทางนะฮะสภานะครับอันนี้ผมพูดง่ายๆเนาะนะครับนะฮะอำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีและอำนาจตุลาการผ่านทางศาลน
1: ะ
0: พวกนี้นะครับพอมีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องมาจัดองค์กรฮะนะฮะอย่างนะฮะอำนาจบริหารท่านอาจารย์นะฮะอำนาจบริหารเนี่ยก็คือฝ่ายปกครองอยู่ในส่วนนี้ด้วยฝ่ายปกครองมีหน้าที่ที่จะต้องซัพพอร์ตอำนาจบริหารในการที่จะปฏิบัติภารกิจหรือวัตถุประสงค์ในทางปกครองให้สำเร็จลุล่วงนะฮะก็ต้องมาเขียนไว้แต่ก็อย่างที่ว่าครับบางทีก็เขียนไว้ไม่ได้หมดจะเขียนในภาพรวมภาพใหญ่นะครับในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎจะหากฎเกณฑ์การปกครองของประเทศที่เรียกว่า organization chart นี่เองนะครับน
1: ะ
0: สองก็คือบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพนะครับของประชาชน view of life นะครับอย่างนี้เรื่องนี้ต้องมีฮะสิทธินะครับนะสิทธิและเสรีภาพของประชาชนย่อมได้รับการคุ้มครองฮะการออกกฎหมายอย่างการออกกฎหมายไปเก็บเงินอาจารย์เกวรินเป็นซึ่งเรียกว่าภาษีเนี่ยนะครับภาษีเนี่ยนะครับเงินของเราฮะกรรมสิทธิ์ในเงินคือของเราเราอยากจะทำอะไรกับเงินของเราก็ได้อย่างนี้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องนะครับแต่อะไรล่ะครับนะฮะเราถ้าอยากจะเก็บภาษีจันทร์บริเกวลินก็ต้องออกกฎหมายมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ออกไปกระทบกระเทือนแก่นของสิทธิ์หรือก็เรียกว่าสิทธิสมบูรณ
1: ์
0: ก็คือสารัตถะแห่งสิทธิ์ไม่ได้อย่างอ่ะภาษีจันทร์เกวลินนะครับคนเดียวเนี่ยจ่ายมาเลยนะฮะปีหนึ่ง 300,000 อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ได้ไปกำหนดอย่างนั้นไม่ได้
2: เพราะว่าไม่เสมอภาคของ
0: ต
2: ั
0: วเองถูกต้องนะครับ
1: เป็นการเฉพาะเจาะจงเนาะ
0: สิทธิเสรีภาพนะครับนะฮะสิทธิก็ต้องบอกว่าสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล
1: อ
0: ันนี้เห็นไหมครับเป็นนโยบายนั่นเลยต้องกำหนดไว้นะครับกฎเกณฑ์อื่นๆนะครับที่จะต้องกำหนดไว้ในธรรมนูญนะครับเช่นกฎเกณฑ์การแก้ไขเพิ่มเติมความเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับนะฮะความเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับหน้าที่พลเมืองแนวนโยบายแห่งรัฐตลอดจนบทเฉพาะการนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะทีนี้มีคำถามเหมือนกันครับท่านอาจารย์จิตสุภางครับนอกจากกฎเกณฑ์ในการปกครองประเทศแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญมักมีเนื้อความที่ว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างครับที่ต้องมีนะครับ
1: จริงๆปกติแล้วนะที่ต้องมีก็คือบทบัญญัติอาจจะต้องกำหนดเกี่ยวกับบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่เป็นการรับรองจริงๆต้องพูดถึงว่ามันเป็นเรื่องของการรับรองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเลยนะคะแล้วก็กฎเกณฑ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมอันนี้ก็ควรจะต้องมีเพราะว่าจะได้รู้ว่าถ้าหากว่าเราจะแก้ไขเพิ่มเติมจะทำอย่างไรได้บ้างมีกระบวนการอย่างไรนะคะแล้วก็ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญอันนี้สำคัญเพราะว่ามันเป็นการบอกว่ารัฐธรรมนูญนี้มีรูปแบบมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะหน้าที่พลเมืองแนวนโยบายแห่งรัฐหรืออาจมีบทเฉพาะการก็ได้แล้วแต
0: ่
1: ความจำเป็นนั่นเอง
0: ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับทีนี้ในรูปของรัฐเราก็ได้พูดกันไปบ้างแล้วในส่วนของหน่วยที่3นะครับทีนี้เราจะมาพูดในส่วนของรัฐไทยนิดหน่อยนะครับนะฮะประเทศไทยนี่เป็นรัฐเดียวนะครับท่านอาจารย์นะครับราชอาณาจักรไทยเป็นรัฐเดียวนะครับเป็นรัฐเดียวที่เป็นราชอาณาจักรนะครับนะฮะเป็นราชอาณาจักรนะครับนะโดยนะครับนะคำว่าราชอาณาจักรนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับนะครับมี2คำนะฮะราชอาณาจักรแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับต
1: ้
0: องถามท่านอาจารย์จิตสุภังแล้วครับว่าที่เรียกว่าราชอาณาจักรเนี่ยนะครับมีความหมายยังไงท่านอาจารย์แล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยทำไมถึงก็ต้องใช้คำนี
1: ้ค่ะก็คือเป็น2คำอย่างที่อาจารย์อินทรัตน์บอกนะคะคำว่าราชอาณาจักรเนี่ยเขาบอกว่าหมายถึงดินแดนที่เป็นของประเทศไทยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพื้นดินพื้นน้ำหรือว่าอากาศข้างบนก็ตามนะคะแต่พอพูดถึงว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคำนี้หมายถึงรูปของรัฐนะคะเป็นลักษณะของรัฐเดี่ยวที่มีการใช้อำนาจอธิปไตยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศความเป็นรัฐเดี่ยวนั่นเอง
0: นั่นเองนะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับนะในส่วนที่เหลือนักศึกษาก็คงไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับนะฮะหน่วยที่4ก็มีสาระสำคัญโดยสังเขปนะครับนะฮะประมาณนี้นะครับ
1: ประมาณนี้ค่ะ
0: ก่อนที่จะเบรกนะครับเราก็มีคำถามครับท่านอาจารย์เกวรินทร์ครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะขอเชิญนะครับท่านอาจารย์ผู้ เชิญคำถามฮะถ้าครับในซองเปิดซองเลยฮะอาจารย์ฮะ
2: ประโยชน์ของคำปารภในรัฐธรรมนูญได้แก่อะไรบ้าง
0: โอ้โหนะฮะ
1: ท่านอาจารย์
0: พูดไปเมื่อครู่นี้เองนะครับก็ถามนะครับนักศึกษาเนี่ยการถามเนี่ยนะครับเป็นการทวนฮะนะครับนักศึกษาก็คงตอบได้แล้วนะครับแต่คงตอบได้ไม่หมดนะซึ่งผู้ช่วยที่จะทำให้นักศึกษาตอบได้หมดนั่นก็คือท่านอาจารย์เกลวินเลยครับ
2: ปารภต้องทำเสียงสวยปารภหมายถึงบทนำเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งอาจแสดงเหตุผลนะคะซึ่งอาจแสดงเหตุผลแห่งการมีนะคะหรืออาจจะเป็นการวางหลักพื้นฐานทั่วไปก็ได้นะคะหรือพรรณนาเกียรติคุณของผู้จัดทำก็ได้ปลุกระดมฮึกเหิมอะไรเงี้ยนะคะส่วนประโยชน์ของคำปารภนะคะก็คืออย่างที่กล่าวกันไปว่าทำให้สละสลวยนะคะช่วยในการตีความให้ทราบประวัติศาสตร์ทางการเมืองนะคะแล้วก็ประวัติการจัดทำรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะ
0: ขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับนี่ก็คือประโยชน์ของคำปารภและการมีคำปารภนะครับนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วก็เราจะมาขึ้นหน่วยที่5ครับสิทธิและเสรีภาพกัน
3: STOU Channel

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
7: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอคะ
8: น้องก็พูดถูกครับ
9: ไม่โกงด้วยหรอ
10: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
12: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
13: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: the bye. อาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: พอเคอีพอควานดอ STOU Channel

0: ครับมาพบกับช่วงที่3นะครับเราจะอยู่ในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพแล้วนะครับนะฮะเชิญท่านอาจารย์เลยครับ
1: ค่ะก็เป็นเนื้อหาในส่วนของหน่วยที่5นะคะเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ตอนก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะคะสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็เรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนค่ะทีนี้ก่อนอื่นนะคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปรู้รายละเอียดในเรื่องอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าสิทธิและเสรีภาพมันคืออะไรนะคะรายละเอียดนะคะอย่างเช่น
0: ครับ
1: ขุนประเสริฐสุภมาตราฟังดูก็รู้ว่าเป็นอดีตค่อนข้างจะไกลพอสมควรนะคะท่านได้ให้ความหมายของคำว่าสิทธิไว้นะคะบอกว่าสิทธิเนี่ยหมายถึงอำนาจหรือความสามารถซึ่งกฎหมายรับรองป้องกันให้บุคคลผู้หนึ่งมีอำนาจร้องขอให้ผู้อื่นมีหน้าที่ต้องเคารพพูดง่ายๆก็คือสิทธิของเราเนี่ยคนอื่นเขาต้องเคารพสิทธิเรานะจะสามารถไม่สามารถที่จะเข้ามาละเมิดสิทธิเราได้นะคะนั่นคือหลักการของคำว่าสิทธินะคะแล้วเสรีภาพนะคะเสรีภาพหมายถึงอำนาจที่เราสามารถกำหนดตัดสินใจเองได้หรือเลือกกระทำได้ด้วยตัวเองแต่คำว่าเสรีภาพเนี่ยก็พูดง่ายๆคือเป็นภาวะที่เราทำอะไรก็ได้ถูกไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีขอบเขตอะไรเลยจำกัดอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความวุ่นวายแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการกำหนดว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิเสรีภาพที่ว่านี้ได้นะนะคะไม่ว่าจะใช้วิธีการออกคำสั่งบังคับหรือจำกัดขอบเขตการใช้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักศาสนาการเมืองระบอบการปกครองนะคะเสรีภาพจึงหมายถึงอำนาจในการตัดสินใจด้วยตนเองตราบเท่าที่ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายนั่นเอง
2: ค
1: ่ะนะคะตอนนี้ก็รู้แล้วเนาะว่าสิทธิและเสรีภาพความหมายเป็นอย่างไรประมาณไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าสิทธิและเสรีภาพที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะไปถึงตัวเนื้อสิทธิและเสรีภาพเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสิทธิและเสรีภาพมันมีแนวคิดมีปรัชญามาจากไหน
0: ครับ
1: จริงๆแล้วแนวคิดปรัชญาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพจริงๆมันเป็นแนวคิดปรัชญาทางการเมืองนะนะคะเป็นแนวคิดปรัชญาทางการเมืองมาจากความไม่พอใจของมนุษย์เนี่ยแหละที่มีต่อสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะฉะนั้นแปลว่ามันมีพัฒนาการมีความเปลี่ยนแปลงมีวัฒนาการมานะคะแนวความคิดที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากทางตะวันตกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางตะวันตกตะวันออกจริงๆแล้วแต่ละพื้นที่มากกว่ามันมีความแตกต่างกันในเชิงของลักษณะศิลปะวัฒนธรรมนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะจะบอกว่าเอ้ยเราเอาของตะวันตกมาใช้กับทางตะวันออกซีโลกตะวันออกเลยมันก็อาจจะไม่เหมาะสมซะทีเดียวนะคะก็จะมีความแตกต่างกันมากแต่ถามว่าเราจำเป็นต้องเรียนรู้แนวคิดปรัชญาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในทางของฝั่งตะวันตกไหมจำเป็นเพราะต้องบอกว่าตอนนี้มันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นลักษณะของแนวคิดที่เป็นกลางเป็นสากลที่ทั้งโลกเนี่ยยอมรับร่วมกันนะคะแล้วก็มาปรับใช้ของแต่ละพื้นที่เองนะคะในส่วนของประเทศไทยเนี่ยนะคะแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศไทยเนี่ยปรากฏรับรองอยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475
2: ค่ะ
1: ก็นานแล้วพูดง่ายตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองนะคะมีปรากฏแล้วนะคะและฉบับต่อๆมาก็มีกล่าวถึงเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมาโดยตลอดนะคะจนตอนหลังเนี่ยก็ได้มีการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างกว้างขวางที่ยอมรับโดยเฉพาะในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ฉบับปี40เนี่ยก็เป็นจุดเด่นนะคะเป็นจุดเด่นของตรงนี้เลยนะคะในส่วนของปรัชญาการเมืองการปกครองที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยซึ่งต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยนะคะมีอิทธิพลมาจากแนวคิด2สายนะคะซึ่งมันต่างกันในเชิงของไทม์ไลน์คือช่วงเวลาด้วยนะคะอันแรกก็คือกฎหมายธรรมชาติของศาสนาจักรพอเราได้ยินคำนี้เรารู้ละเกี่ยวกับศาสนาแน่ๆเกี่ยวกับแนวความเชื่อแน่ๆนะคะซึ่งตรงนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรีกเก่าย้อนไกลมากนะคะโดยเฉพาะในแนวความคิดของอริสโตเติลใช่ไหมหรือโตเต้น
0: โตเต้น
1: โตเต้นนะอริสโตเติลนะคะบอก

0: ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของแนวความคิดประเภทที่2กลุ่มที่2ก็เป็นแนวความคิดสมัยที่ใหม่ขึ้นนะคะก็จะเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเสรีนิยมทางการเมือง
1: ครับ
0: นะคะก็จะมีรายละเอียดที่ว่าเป็นกฎหมายเนี่ยมีรากฐานมาจากเหตุผลตามธรรมชาติของมนุษย์นะยังบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์อยู่นะคะโดยมีได้มาจากการเผยแพร่ของพระผู้เป็นเจ้าต่างละเดิมนี่เป็นศาสนาจักรเป็นใหญ่ใช่มั้ยคะตอนหลังนี่ไม่ใช่ละเริ่มให้ความสำคัญกับธรรมชาติของตัวมนุษย์เองขึ้นนะคะแนวความคิดกฎหมายธรรมชาติสมัยใหม่เนี่ยมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายในยุโรปในสหรัฐอเมริกาสูงมากนะคะในยุคเมื่อประมาณเนี่ย200กว่าปีที่ผ่านมานี่นะคะถือว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองก็คือเป็นลักษณะของทฤษฎีปัจเจกนิยมนะคะมีคุณค่าในตัวเองมีความเป็นไปด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยอำนาจจากภายนอกมาสั่งการนะคะแต่ก็มีข้อวิตกเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยสังคมจะเป็นอย่างไรจึงมีการเสนอในส่วนของทฤษฎีสัญญาประชาคมซึ่งเข้าใจว่ามีการพูดถึงกันไปแล้วว่ามีการเหมือนมอบอำนาจของตัวปัจเจกชนแต่ละคนเนี่ยเพื่อให้ผู้ปกครองดูแลภายใต้กรอบของอะไรบางอย่างที่เราตกลงร่วมกันนะคะทีนี้นะคะมาดูแนวความคิดของนักคิดหลายท่านนะคะที่มีการกล่าวถึงก็คือฮูโกโกรเซียสนะคะอธิบายถึงธรรมชาติของมนุษย์โดยไม่ได้อ้างถึงความเชื่อทางศาสนานะคะแต่ในฐานะที่เป็นผู้มีเหตุผลและต้องการการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติสุขเนี่ยต้องจัดตั้งขึ้นโดยความสอดคล้องของมาตรฐานทางสติปัญญาของวินยูชนในหมู่วินยูชนด้วยกันก็คือเป็นหลักแนวคิดหนึ่งในส่วนของสัญญาประชาค
2: ม
0: นะคะคนต่อมาโทมัสฮอปนะคะโทม
1: ั
0: สฮอปอธิบายธรรมชาติของมนุษย์และสัญญาประชาคมนะคะมองในภาพที่ว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเป็นมุมด้านร้ายนะโทมัสฮอปนี่เหมือนมองโลกมองมนุษย์มองมนุษย์ในมุมร้ายนิดนึงนะคะว่ามนุษย์เนี่ยเดิมเนี่ยมีธรรมชาติที่ดุร้ายเห็นแก่ตัวทำสงครามระหว่างกันแต่ด้วยสัญชาตญาณในการอยู่รอดนะคะได้เข้าร่วมทำสัญญาเพื่อความอยู่รอดร่วมกันและสละสิทธิ์ทั้งปวงที่มีอยู่เพื่อให้ผู้ปกครองมีอำนาจขาดนะ
2: คะ
0: ซึ่งเขาเรียกตรงนี้ว่าเป็นสัญญาสวามิภักดิ์ที
1: ่
0: ยอมอยู่ภายใต้การปกครองที่ผู้ปกครองมีอำนาจเด็ดขาดนะคะคนต่อมาอันนี้ชื่อเดี๋ยวเราจะได้ยินไปเรื่อยๆจอห์นล็อกแล้วเข้าบ้านได้ไหมคะอาจารย์อิคารัต
1: จอห์นล็อกแล้วนะ
0: นะคะจอห์นล็อกนะคะเขามองสภาพธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยว่าสภาวะธรรมชาตินั้นเป็นสภาวะแห่งสันติภาพและความเสมอภาคอันนี้ก็คือมองดีขึ้นกว่าของในส่วนของโทมัสฮอปนะอันนั้นคือแบบมองในแง่ลายนะคะจอห์นล็อกบอกว่าสภาวะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือเป็นสภาวะที่ต้องการสันติภาพและความเสมอภาคมนุษย์เนี่ยรู้จักกฎหมายธรรมชาติอยู่แล้วและเคารพในความเสมอภาคและความอิสระต้องการที่จะคงสภาพที่เป็นสิทธิเสรีภาพของตนนั้นน่ะให้คงอยู่นะคะโดยสิทธิเสรีภาพที่พูดถึงเนี่ยให้ความสำคัญมากกับสิทธิเสรีภาพในร่างกายและทรัพย์สินซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องยากถ้าหากว่าไม่ได้มีการตกลงร่วมกันถูกไหมคะมนุษย์จึงจะต้องตกลงร่วมกันเพื่อให้ทำสัญญาขึ้นมาเพื่อรักษาความสงบในส่วนนี้ก็คืออีกหนึ่งในแนวคิดของสัญญาประชาคมนั่นแหละนะคะการทำสัญญานี้ต่างจากของโทมัสฮอปโทมัสฮอปก็คือเป็นสัญญาที่มอบอำนาจเด็ดขาดให้กับผู้ปกครองถูกไหมคะแต่ในส่วนของจอห์นล็อกเนี่ยเขามองว่าเป็นการทำสัญญาเพียงโอนอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยรักษาสิทธิเสรีภาพเหล่านี้ให้กับผู้ปกครองเท่านั้นเองไม่ใช่สิทธิขาดไม่ใช่สิทธิเด็ดขาดนะนะคะเป็นการโอนอำนาจในการดูแลปกครองตรงนี้เพื่อประโยชน์ของมหาชนในภาพรวมนะคะซึ่งรัฐเนี่ยจะก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายทรัพย์สินของบุคคลไม่ได้พูดง่ายๆคือกำหนดกรอบให้รัฐด้วยมีสัญญาประชาคมมีการโอนอำนาจในการดูแลให้จริงแต่ว่ากำหนดกรอบในการดำเนินการให้ด้วยนะคะคนต่อมาค่ะคนสำคัญที่เรากล่าวถึงกันไปแล้วอีกเหมือนกันมงเตสกิเออร์นะคะเป็นเจ้าพ่อของแนวคิดนะคะแนวคิดในการทวงดุลอำนาจนะคะเขามีหนังสือที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเจตนารมณ์แห่งกฎหมายด้วยนะนะคะเขาเป็นผู้ต่อยอดแนวความคิดในการทวงดุลอำนาจนะคะที่แยกอำนาจออกมา3อย่างก็คือมีอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารแล้วก็อำนาจตุลาการที่เช็คแอนด์บาลานซ์ใช่ไหมคะมีการถ่วงและดุลอำนาจกันนะคะในส่วนในหนังสือเจตนารมณ์แห่งกฎหมายของโมเตสกิเออร์เนี่ยนะคะเขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยหมายถึงความสัมพันธ์ที่เกิดจากธรรมชาติของสิ่งต่างๆซึ่งสิ่งมีชีวิตทั้งปวงเนี่ยย่อมมีกฎของตนนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎของพระเป็นเจ้ากฎของโลกวัตถุกฎของสติปัญญาเหนือคนกฎของสัตว์กฎของคนซึ่งเขามองว่าทั้งหมดนี้คือกฎธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าให้เข้าใจในภาพตรงนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าธรรมชาติของคนเนี่ยนะคะมีธรรมชาติในความที่มีความหวาดกลัว มีไร้ความสามารถมองว่าบางทีเนี่ยตนเองด้อยกว่าคนอื่นนะคะ

0: แต่คนก็นิยมสังคมคือพูดง่ายๆก็คืออยากที่จะมีการรวมตัวอยู่ด้วยกันจึงทำให้มีการช่วงชิงผลประโยชน์ระหว่างการรักษาระเบียบและสันติภาพทางสังคมมันจึงทำให้เกิดกฎหมาย3ชนิดขึ้นมาประเภทแรกคือกฎหมายระหว่างประเทศควบคุมความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆนะคะกฎหมายการเมืองนะคะแล้วก็กฎหมายเอกชนซึ่งควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอกชนด้วยกันนะคะซึ่งรัฐบาลที่ดีเนี่ยจะต้องเข้าใจถึงปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจศาสนาแล้วก็ในส่วนอื่นๆและความแตกต่างด้วยนะคะเพื่อที่จะกำหนดกฎหมายให้เหมาะสมมีความเสมอภาคโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจและการจัดสรรเรื่องปากท้องพูดง่ายๆนะคะซึ่งความเสมอภาคเนี้ยอาจจะไม่ได้มีในทุกกรณีอาจจะมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆนะคะแต่ว่ากฎหมายก็จะต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนนะคะคนต่อมาชองชาร์ลรุสโซนะคะฝรั่งเศสใช่ไหมคะอาจารย์
1: ครับ
0: นะคะชองชาร์ลรุสโซก็จะพูดถึงในส่วนของสัญญาประชาคมนะคะที่มีชื่อเรียกว่าหลักว่าด้วยสิทธิทางการเมืองซึ่งรูโซ่เนี่ยมองว่าการทำสัญญานี้เอกชนจะต้องกระทำในลักษณะของการแสดงออกในรูปของเจตนาร่วมกันนะคะหรือ general view นะคะเป็นการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและความต้องการนะคะของส่วนรวมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงเจตนายินยอมในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพด้วยเหตุนี้คือหมายถึงว่าตัวยินยอมตั้งแต่ต้นเนาะก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยยินยอมในการที่จะอยู่ภายใต้กฎหมายดำเนินการปฏิบัติตนตามกฎหมายนะคะสรุปแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ก็คือมีรูปแบบของ2กลุ่มนะคะก็คือเป็นกฎหมายธรรมชาติภายใต้ศาสนาจักรแล้วก็ทฤษฎีของกฎหมายธรรมชาติใหม่ที่อยู่ในส่วนของการกำหนดสิทธิและเสรีภาพในกรอบของการกำหนดสิทธิและเสรีภาพนี้ด้วยนะคะต่อมานะคะความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนจริงๆพูดไปบ้างแล้วช่วงก่อนนี้นะคะว่าจริงๆพอพูดถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะที่กำหนดในรัฐธรรมนูญจริงๆมันเป็นการรับรองสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกท่านนะคะอยู่แล้วซึ่งเป็นความเชื่อที่ว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมาจากความคิดที่ว่าสิทธิตามธรรมชาติที่ถือว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีสิทธิโดยธรรมชาติด้วยความเป็นมนุษย์นี่เองนะคะและสิทธิดังกล่าวเนี่ยจะต้องได้รับความเคารพล่วงละเมิดไม่ได้นะคะอยู่เหนือกฎหมายรัฐนะสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่อยู่เหนือกว่าสิทธิอื่นๆและผูกพันกับความเป็นมนุษย์ทุกคนนะคะในส่วนของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนี่ก็คือเท่าที่กฎหมายกำหนดพูดง่ายๆคือสิทธิมนุษยชนมีความหมายกินความกว้างกว่าสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแหละนะคะสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญนะคะก็คือเป็นสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
2: กำหนดไว้
0: รับรองให้คุ้มครองให้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะคะสิ่งแรกที่เราต้องดูอาจารย์เกวรินเคยพูดถึงไปแล้วช่วงต้นความเสมอภาค
2: นะ
0: คะความเสมอภาคอันนี้ก็มาจากในส่วนของหลักกฎหมายธรรมชาตินี่แหละนะคะบอกไว้ว่าบุคคลทุกคนมีความเสมอภาคกันตามกฎหมายไม่ว่าจะจากการได้รับความคุ้มครองปกป้องจากรัฐหรือการกระทำผิดและถูกลงโทษจากรัฐเพราะฉะนั้นมันมีทั้งสองมุมมองไม่ว่าจะเป็นการปกป้องคุ้มครองหรือว่าการกระทำผิดแล้วถูกลงโทษก็ตามนะคะความเสมอภาคเนี่ยจึงมีความหมายว่ารัฐต้องปฏิบัติต่อทุกคนซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน
2: ค่ะ
0: นะคะจะมีคำกล่าวว่าความเสมอภาคเนี่ยเป็นหลักการพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพเพราะหากทุกคนไม่ได้รับสิทธิและเสรีภาพอย่างเสมอกันแล้วสิทธิและเสรีภาพนั้นมันก็ไม่อาจจะคงอยู่ได้นะคะเหมือนแบบสถานการณ์เดียวกันแต่ปฏิบัติกับคนนึงกับอีกคนนึงต่างกันทีนี้มันก็จะเกิดความขัดแย้งในสังคมขึ้นมานะคะ
1: ครับ
0: รัฐธรรมนูญของทุกประเทศเนี่ยค่ะก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและเสรีภาพเป็นเรื่องปกติเลยนะคะกับคุณลักษณะประจำตัวของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้คืออะไรคือพูดง่ายๆเกิดมาแล้วฉันเป็นแบบนี้แล้วฉันเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นไม่ได
2: ้
0: อย่างเช่นสมมติว่าดิฉันเกิดมาเป็นคนไทยมีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทย
1: ครับ
0: นะคะเชื้อชาติไทยดีกว่าสัญชาติไทยมันยังเปลี่ยนได้เป็นเพศหญิงต่อให้อายุเลยไปสัก
2: ต่อให้อายุปูนนี้ก็ยังเป็นเพศหญิงอยู
0: ่ไม่ตาย
2: ต่อให้อายุเลยไปก็ยัง
0: ใจร้ายมากนะคะ
2: สถานะทางเพศเหมือนเดิม
0: ก็ยังเป็นเชื้อชาติไทยอยู่เพราะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และเลือกไม่ได้นะคะเพศสภาพเป็นเพศหญิงก็ยังเป็นเพศหญิงอยู่นะคะอย่างนี้เป็นต้นพูดง่ายก็คือไม่สามารถที่จะเลือกปฏิบัติจากสิ่งที่ตัวบุคคลนั้นๆไม่สามารถที่จะเลือกได้นะคะแต่ดิฉันอาจจะเลือกปฏิบัติกับอาจารย์เกวลินได้ค่ะนะคะแล้วเขาบอกว่าหลักความเสมอภาคมีผลผูกพันเจ้าหน้าที่ของรัฐ นะคะที่จะต้องปฏิบัติต่อประชาชนโดยการวางตนเป็นกลางและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายนะคะและกลายเป็นกฎหมายมหาชนที่สำคัญคือหลักความเท่าเทียมกันตามกฎหมายไม่ว่าจะกำหนดภาระหน้าที่การอนุญาตอนุมัติชดเชยความเสียหายหรือการให้บริการสาธารณะก็ตามก็ต้องทำอย่างเป็นกลาง
1: ประมาณนั้นนะครับ
0: ประมาณนั้นน่ารักมาก
1: ค่
0: ะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐจะตรากฎหมายออกมาใช้กับบุคคลที่แตกต่างกันไม่ได้เลยนะคะการที่รัฐบาลเนี่ยตรากฎหมายที่จำกัดหรือกีดกันภาคของบุคคลอาจจะมีการทำได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีการอธิบายถึงเหตุผลนะคะซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลของความเป็นธรรมในสังคมความปลอดภัยสาธารณะการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจและไม่มีการกำหนดที่เป็นอย่างอื่นได้เช่นการเก็บภาษีถ้าเราจะทราบก็คือการเก็บภาษีของประเทศไทยเนี่ยเป็นลักษณะของอัตราก้าวหน้า
2: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเท่าเทียมไหมเฮ้ยมันไม่เท่าเทียมคนนึงเก็บ 5% อีกคน 10% อีกคนไล่ไปขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมคะบอกเฮ้ยทำไมเก็บไม่เท่ากันล่ะบอกอันนี้มันมีผลกระทบบอกเพราะว่ามันกระทบกับความไม่เสมอภาคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้ความไม่เสมอภาคที่ว่าเนี่ยรัฐเขาก็มีเหตุผลนะเขาบอกมันเป็นเพื่อกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจเพราะว่าคนที่ได้รายได้น้อยกว่าก็เสียภาษีน้อยกว่าคนที่ได้รายได้มากกว่าก็เสียภาษีมากขึ้นนั่นเองอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตัวอย่างนะคะการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยก็มีอีกเรื่องนึงอย่างเช่นสมมุตินะคะสมมุติว่าอาจารย์เกวลินถ้าเมื่อประมาณปี2545สมมุติว่าอาจารย์เกวลินจดทะเบียนสมรสกับผู้หนุ่มคนนึงเป็นผู้หนุ่มด้วยนะขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอาจารย์เกวลินไปจดทะเบียนสมรสปุ๊บนางสาวจะเปลี่ยนเป็นนางทันทีนามสกุลจะต้องมาใช้นามสกุลของ
2: สามี
0: ทันทีมีการตัดสินโดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญนะคะตั้งแต่ปี2546ว่าไอ้กรณีเนี้ย
2: ก็เหมือนไม่เสมอภาค
0: นะมันขัดกับหลักความไม่เสมอภาคนะคะมันไม่เป็นธรรมนะมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะคะโดยตุลาการรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากนะคะบอกว่ากรณีเนี้ยซึ่งเป็นมาตราที่12นะคะของพระราชบัญญัติชื่อบุคคลพ.ศ. 2505นะคะมีความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา30ในขณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงมันขับใช้ไม่ได้จึงมีความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเปลี่ยนข้อเท็จจริง
2: ค่ะ
0: อาจารย์เกวลินยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสมาจดทะเบียนสมรสในปี2550ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายฉบับนี้แล้วอาจารย์เกวลินสามารถที่จะเลือกได้ว่าดิฉันยิ่งจะใช้นางสาวอยู่
2: หรือว่านาง
0: และยังใช้นามสกุลของตัวเองได้อยู่
2: ใช่ได้อยู
0: ่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในมุมของเรื่องของ
2: ความเสมอภาค
0: ความเสมอภาคนะคะจริงๆแล้วมันก็มีกรณีศึกษาของต่างประเทศด้วยนะนะ
1: ค
0: ะอย่างเช่นกรณีของศาลสูงสหรัฐอเมริกานะคะมีการกล่าวถึงหลัก Equal Protection นะคะเป็นหลักที่ใช้ในการตรวจสอบกฎหมายนะและสังคมสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้ความสำคัญกับหลักความเสมอภาคเป็นอย่างมากนะคะมีการปรากฏเรื่องเกี่ยวกับความเสมอภาคเนี่ยในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาแค่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐจะปฏิบัติแตกต่างไม่ได้น
2: ะ
0: ปฏิบัติแตกต่างได้เพียงแต่ต้องมีเหตุผลให้ที่ชัดเจนนะคะทำตามอำเภอใจแบบฉันอยากจะปฏิบัติแตกต่างได้ไหมไม่ได้นะคะอันนี้กฎหมายไม่ยอมนะคะ
2: ค่ะ
0: แล้วการตรวจสอบให้เหตุผลเนี่ยเป็นการชั่งน้ำหนักเขามีวิธีการนะคะมี3ระดับมีวิธีการในการชั่งน้ำหนักเหตุผลในการกระทำเนี่ยเพื่อหาความสมดุลให้กับสังคม
2: ค่ะ
0: นะคะมี3ระดับระดับแรกเนี่ยเขาบอกว่าในกรณีที่กฎหมายมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแบ่งแยกเชื้อชาติสีผิวการกีดกันคนต่างด้าวนะคะการนับถือศาสนาสิทธิในการลงคะแนนเสียงของประชาชนสิทธิในการเคลื่อนไหวเดินทางสิทธิส่วนบุคคลและเสรีภาพในการพูดศาลจะใช้มาตรการเข้มข้นที่เรียกว่า strict scrutiny พูดง่ายก็คือต้องดูว่ามันจำเป็นจริงๆนะ
2: ในการที่จะ
0: ต้องออกกฎหมายที่ใช้แตกต่างกันเพื่อคือพูดง่ายลดบทบาทของหลักความเสมอภาคแต่ด้วยเหตุจำเป็น
2: ต้องจำเป็นจริงๆ
0: ต้องจำเป็นจริงๆนะคะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้พูดง่ายคือสิ่งที่เราคุมไม่ได
2: ้
0: นะคะ
2: ที่บอกว่าติดตัวมาตั้งแต่เกิด
0: ใช
2: ่ค่ะ
0: นะคะตัวเทสที่สองนะคะก็เป็นในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างชายหญิงเรื่องเพศมาละนะคะเช่นการศึกษาการประกอบอาชีพเด็กนอกสมรสนะคะศาลจะใช้มาตรฐานระดับกลางที่เรียกว่า intermediate scrutiny นะคะศาลจะต้องรัฐบาลจะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าการออกกฎหมายนั้นเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะศาลเนี่ย คือยืนอยู่บนหลักการที่ว่าจะต้องเสมอภาค
2: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือมีความลดทอนความเข้มงวดเข้มข้นในการดูว่าเอ๊ะจำเป็นแค่ไหนเนี่ยลงจากกรณีแรกอ
2: ัน
0: นี้ก็คือเป็นเรื่องของเพศซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งเดิมเนี่ยมันจะมีว่าบางมหาวิทยาลัยผู้หญิงไม่สามารถเข้าเรียน

0: ได้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นหรือว่าบางเนื้องานหรือว่าเงินเดือนต่างกันถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะตรงนี้เขาก็ต้องเอามาดูแลแล้วก็ในเทสที่3นะคะเทสสุดท้ายของสหรัฐอเมริกาคือเป็นกฎหมายอื่นนอกจากสิ่งที่กล่าวไปแล้วใน2ข้อข้างต้นเนี่ยศาลจะใช้มาตรฐานที่เรียกว่า rational basic test นะคะก็พูดง่ายๆคือรัฐบาลจะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่ารัฐบาลมีความชอบในการที่จะออกกฎหมายเพื่อไปสู่เป้าหมายของรัฐบาลในการทำหน้าที่รักษาความสงบของรัฐและบ้านเมืองก็สอบลงมานะคะทีนี้ก็คือเป็นภาพที่ทำให้เห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับอะไรและอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของหลักความเสมอภาคที่เกี่ยวกับสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในส่วนของต่างประเทศคือประเทศสหรัฐอเมริกานะคะต่อมาเรามาเริ่มที่เนื้อหาของสิทธิ์นะคะสิทธิ์แรกนะคะสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายเรื่องใหญ่ไหมคะชีวิตเราเนาะร่างกายเรานะคะก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะเราก็จะแยกคุยกันเป็นใน4ส่วนนะคะ4หัวข้อย่อยนะคะอันแรกก็คือสิทธิและเสรีภาพที่จะได้รับความปลอดภัยในชีวิตร่างกายนะคะในสภาพของการเป็นมนุษย์เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยใครจะมาจับกุมเราไปเอาไปขังไว้เฉยๆได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ถูกไหมคะไม่ได้เรามีเสรีภาพควรจะมีเสรีภาพในการที่จะเดินทางจะไปไหนจะทำอะไรก็ได้นะคะแต่รัฐเนี่ยก็มีความจำเป็นในบางครั้งที่จะต้องจำกัดสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายเพื่อความยุติธรรมที่ยอมรับรู้โดยทั่วกันและมีเหตุผลเช่นอะไรเช่นกรณีที่มีใครสักคนกระทำผิดทางอาญา
1: ค่ะ
0: นะคะประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือพระราชบัญญัติบางประเภทนะคะบางฉบับเนี่ยก็มีการให้หลักประกันความยุติธรรมดังกล่าวนะคะตัวอย่างเช่นการลงโทษทางอาญาต้องไปเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นพูดง่ายคืออย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีกฎหมายไม่มีการบัญญัติกฎหมายไม่มีความผิดไม่มีโทษอันนี้ใช้กับทุกคนทั่วกันนะคะหลักกฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลังหลักในคดีอาญาเนี่ยต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดนะคะก็คือคุ้มครองทั้งผู้ต้องหาจำเลยนะคะในสองกรณีก็คือเป็นในส่วนของผู้กระทำผิดทั้งหลายนะคะแล้วก็กรณีที่ว่าจะมีศาลขึ้นมาเพื่อลงโทษบุคคลใดเป็นการเฉพาะไม่ได้นะคะตั้งศาลขึ้นมาศาลหนึ่งเพื่อพิจารณาคดีนี้เป็นการเฉพาะได้ไหมไม่ได้นะคะหลักประกันในการให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหากล่าวอ้างต่อสู้อย่างเป็นธรรมนะคะการค้นจับกุมต้องมีเหตุและเป็นไปตามกฎหมายต้องมีหมายค้นอะไรให้ชัดเจนนะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะคะการลงโทษอย่างโหดร้ายและวิธีการที่ผิดปกติจะทำไม่ได้ผู้ถูกคุมขังมีสิทธิ์ร้องเรียนว่าถูกขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นต้นนะคะซึ่งการจับกุมคุมขังจากเหตุของการกระทำผิดทางอาญาเนี่ยก็เป็นไปเพื่อความรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมนั่นเองนะคะซึ่งมาตรฐานเมื่อมาตรการการลงโทษสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นลักษณะของกฎหมายที่อาจจะลดทอนในส่วนของความเสมอภาคเรื่องของสิทธิ์ลดทอนสิทธิ์ในส่วนของเสรีภาพต่อชีวิตและร่างกายลงไปแต่ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในภาพรวมของสังคมนะคะมาตรการการลงโทษที่ว่าเนี่ยบางทีเนี่ยในขอบเขตที่ว่าเนี่ยนะคะภายใต้กติกาดังกล่าวเนี่ยถือเป็นเรื่องของความมั่นคงเหมือนกันนะที่ประชาชนจะต้องรู้ล่วงหน้าซึ่งตรงนี้กฎหมายกำหนดชัดเจนนะคะหรือมาตรการบางอย่างที่เป็นการป้องกันทางสังคมเนี่ยอาจจะมีการกำหนดให้ใช้ดุลพินิจได้แต่กฎหมายก็จะต้องออกมาในลักษณะที่ว่าค่อนข้างชัดเจนเพื่อให้ใช้ดุลพินิจน้อยที่สุดนะคะให้ก่อให้เกิดความเสมอภาคนั่นเองนะคะ
2: ครับผม
0: ในกลุ่มที่สองก็จะเป็นเรื่องของเสรีภาพในการเคลื่อนไหวและการเดินทางนะคะพูดง่ายก็คือเราสามารถที่จะเคลื่อนไหวการเดินทางไปไหนก็ได้กับร่างกายของเราเราสามารถที่จะไปได้นะคะแต่ก็อาจจะถูกจำกัดได้นะเพื่อประโยชน์ในความมั่นคงปลอดภัยของประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อยทางสาธารณสุข
1: ตอนนี้
0: ใช่เมื่อไหร่ที่มีโรคระบาด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราอาจจะถูกจำกัดได้ว่าเอ้ยห้ามออกนอกประเทศห้ามออกนอกเขตตรงนี้เพื่อควบคุมโรคระบาดนั้นๆเป็นต้นนะคะเสรีภาพในเคหสถานเคหสถานก็คือสถานที่อยู่อาศัยไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตามนะคะไม่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการไปอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราวก็ตามนะคะแต่เป็นเจตนาที่เพื่อที่จะไปอยู่อาศัยเนี่ยก็มีความหมายรวมถึงบริเวณโดยรอบด้วยนะพูดง่ายก็คือเราได้รับความคุ้มครองใน2ด้านก็คือคุ้มครองว่าคุ้มครองจากการบุกรุกเข้าไปโดยมิชอบพูดง่ายก็คือคนอื่นเข้ามาบุกรุกเนี่ยเราต้องได้รับความคุ้มครองนะในพื้นที่ของเรานะคะแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่อยู่ดัดแปลงหรือใช้สอยได้อย่างเสรีพูดง่ายคือในบ้านของเราเนี่ยเราสามารถที่จะอยู่ใช้สอยของเราได
2: ้
0: ตามสิทธิ์ของเรานั่นเองนะคะ
2: นะครับ
0: มันสุดท้ายของในส่วนนี้นะคะก็คือสิทธิ์ที่จะได้รับความเคารพในความเป็นบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นต่อเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นอยู่ส่วนบุคคลครอบครัวนะ

0: หรือว่าในส่วนของข่าวใครที่จะเอาเราไปใส่ร้ายเสียเสียหายหายหรืออะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะก็เขาต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลนั้นด้วยเดี๋ยวนี้มันยิ่งทำกันง่ายเพราะว่าอินเทอร์เน็ตนะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรพวกนี้เป็นต้นก็ต้องเรามาระวังเพราะจริงๆแล้วนั่นเป็นสิทธิที่จะได้รับความเคารพในฐานะที่ความเป็นบุคคลของเขานั่นเอง
1: นี่ก็นะครับนะฮะโอ้โหกำลังเนื้อหาเข้มข้นนะท่านจันทร์ดูหนึ่งนะครับ
2: สิทธิและเสรีภาพ
1: ครับผมแต่ก่อนที่เราจะปิดเบรกนะฮะอีกครั้งนึงเนี่ยเราก็มีคำถามเหมือนกันนะครับเชิญท่านจันเกวรินเลยครับ
2: ค่ะคำถามนะคะท่านขุนประเสริฐสุภามาตานะคะให้ความหมายของคำว่าสิทธิ์ไว้อย่างไร
1: ครับ
2: ค่ะเฉลยก็คือนะคะ
1: แทนนะครับถามเองตอบเองเลยนะครับท่านจันเฉลย
2: ก็คืออำนาจหรือความสามารถซึ่งกฎหมายรับรองป้องกันให้บุคคลผู้หนึ่งซึ่งมีอำนาจร้องขอให้ผู้อื่นมีหน้าที่ต้องเคารพนั่นเอง
1: ครับนะฮะนี่คือคำกล่าวของท่านขุนประเสริฐสุภามาตรา
2: ค่ะ
1: นะครับซึ่งท่านก็เป็นปรมาจารย์ทางกฎหมายท่านหนึ่งนะครับก็ได้ให้นะครับนะฮะความหมายหรือคำนิยามของคำว่าสิทธิ์หรือสิทธินี่นะครับท่านอาจารย์อ่านได้สองอย่างนะครับนะครับนะฮะไว้ตามที่ท่านจันเกวินได้เฉลยนะครับนะฮะสำหรับนะครับในเรื่องของสิทธินะครับมีอยู่มากมายหลายประการทีเดียวครับท่านอาจารย์นะครับเพราะว่าในเรื่องของสิทธินั้นเป็นเรื่องที่กฎหมายเขารับรองและคุ้มครองให้นะครับคุ้มครองให้ใครก็ตามเนี่ยนะครับจะมาละเมิดสิทธิ์เนี่ยของเราเนี่ยย่อมกระทำไม่ได้นะครับนะเมื่อครู่นี้ท่านอาจารย์พูดถึงในเรื่องเนื้อตัวร่างกายชีวิตนี่สำคัญนะครับแม้นะครับไม่ใช่ชีวิตของเราใช้ซะ เราก็มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์นะครับมีเสรีภาพเหมือนกันเดี๋ยวยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพอยู่มากมายหลายประการและมีเนื้อหาในส่วนของตัวอย่างเคสนะครับในคดีของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพท่านอาจารย์จิตสุพังท่านก็จะได้นำเสนอนักศึกษาต่อและก็จะต่อด้วยท่านจังเกวลินในเรื่องขององค์กรนิติบัญญัติต่อไปครับพบกับช่วงสุดท้ายนะครับในครั้งที่2ครั้งนี้ครับเรายังอยู่ที่ท่านอาจารย์จิตสุพังครับเรียนเชิญเลยครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะมาพูดถึงสิทธิอีกสิทธิ์ค่ะลงในรายละเอียดนิดนึงสำหรับสิทธินี้นะคะเดี๋ยวที่เหลือนี่ก็คือจะพูดภาพกว้างๆแล้วนะคะสิทธิ์ต่อมาคือสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วสิทธิ์นี้มีรายละเอียดเนื้อหาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการแสดงความคิดเห็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะคะเสรีภาพในความเชื่อและความสำนึกของตนนะคะเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนาและหรือความเชื่อเสรีภาพของสื่อหนังสือพิมพ์นะคะเสรีภาพในการรับรู้จากการเข้ารับการศึกษาเสรีภาพในการรวมตัวเป็นหมู่คณะหรือชุมนุมแสดงความเห็นนะคะเสรีภาพในการอบรมสั่งสอนหรือเสริมสร้างวัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีนะคะก็มีหลากหลายอยู่นะคะมาดูอันแรกนิดนึงนะคะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นพูดง่ายก็คือเสรีภาพโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะที่เราจะเลือกหรือว่าแสดงความคิดเห็นว่าเห็นอย่างไรเนี่ยเรามีเสรีภาพที่จะสามารถทำตรงนี้ได้นะทำไมถึงสำคัญนะคะมันสำคัญเพราะว่ามันเป็นวิธีการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างหนึ่งนะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าอ้าวคนนั้นคิดอย่างนั้นคนนี้คิดอย่างนี้เห็นต่างกันได้ไม่เป็นไรแล้วเรามาช่วยกันแก้ตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะคะในส่วนของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะคะก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาเขาให้ความสำคัญสูงมากนะคะจนถึงขั้นมีการพัฒนาหลักที่เรียกว่า reasonable time place and manner restriction นะคะขึ้นมาคือเป็นกรณีที่บอกว่าพิจารณาเหตุผลทางด้านเวลาที่เหมาะสมสถานที่และวิธีการจำกัดเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผู้ใช้สิทธิ์และความสงบสุขของบุคคลอื่นพูดง่ายคือคุณมีเสรีภาพที่จะใช้สิทธิ์ได้นะแต่ว่าขอบเขตที่มันจะต้องไม่กระทบกับความสุขสงบของบุคคลอื่นดูที่อะไรบ้างดูที่เวลาความเหมาะสมสถานที่และวิธีการนะคะจากหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาเนี่ยนะคะก็มีการกำหนดการแสดงความคิดเห็นเนี้ยไว้นะคะว่าจะทำได้ต่อเมื่อมีกฎเกณฑ์3ข้อนะคะก็คือข้อแรกคือมีความจำเป็นและกระทบหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของรัฐอย่างสำคัญจะต้องไม่เป็นการเจาะจงห้ามในเนื้อหาการแสดงความคิดเห็นและจะต้องเปิดทางให้แสดงความคิดเห็นที่อื่นได้พูดง่ายๆคือรัฐจะควบคุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในสหรัฐอเมริกาได้จะต้องมี3ข้อนี้เท่านั้นนะคะถ้าไม่มี3ข้อนี้รัฐยุ่งไม่ได้รัฐต้องปล่อยให้เขาแสดงความคิดเห็นไปตามเสรีภาพสิทธิ์ที่เขามีนะคะแล้วก็มีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธนะคะก็อันนี้ก็มีเป็นลักษณะที่จริงๆแล้วมีทุกที่นะคะมีรูปแบบอยู่2รูปแบบคือการเดินขบวนนะคะแล้วก็ซึ่งการเดินขบวนเนี่ยก็คือเป็นการชุมนุม

0: ในที่สาธารณะแล้วก็การชุมนุมที่สาธารณะโดยชอบต้องบอกว่าการเดินขบวนเนี่ยเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะแล้วก็มีอีกประเภทนึงก็คือการชุมนุมในที่สาธารณะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือกฎหมายสั่งห้ามแต่คุณทำนะคะต่อมาเป็นเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องสามารถทำได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปนะคะแต่ต้องไม่กระทบกับประสิทธิภาพในการทำงานในการบริหารราชการนะคะเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่ออันนี้จริงๆแล้วทั่วโลกนะคะอันนี้มาตรฐานเดียวกันต่อมานะคะก็จะเป็นสิทธิในการมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของหน่วยงานรัฐนะคะซึ่งก็มีวิธีการหลายวิธีการนะคะที่รัฐจะเผยแพร่ข้อมูลตรงนี้เช่นการตีพิมพ์เผยแพร่นะคะของทางราชการการให้เข้าตรวจค้นหรือทำสำเนาก็คือให้ไปค้นหาเนื้อหาแล้วก็ไปทำสำเนาได้นะคะการขอทำซ้ำได้นะคะสิทธิในการได้รับข้อมูลคำชี้แจงและสิทธิในการแสดงความเห็นต่อหน่วยงานรัฐสิทธิในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการทางปกครองนะคะอันนี้ก็กฎหมายให้ความรับรองไว
1: ้
0: นะคะเป็นต้นต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสิทธิและเสรีภาพในทางเศรษฐกิจอันนี้ค่อนข้างเรื่องใหญ่ก็คือเป็นสิทธิเสรีภาพในการประกอบการในการประกอบอาชีพในการทำงานรวมถึงในทรัพย์สินด้วย
1: นั่นนะ
0: คะรัฐก็ให้ความคุ้มครองยอมรับไว้อันต่อมาเป็นสิทธิที่ช่วงหลังนี่เริ่มมีการพูดถึงเยอะคือสิทธิในชุมชน
2: ค่ะ
0: นะคะว่าชุมชนมีอะไรและสิทธิในชุมชนเนี่ยเขาปกป้องอะไรเขาปกป้องสิ่งต่างๆที่เป็นความรู้ดั้งเดิมภูมิปัญญาท้องถิ่น อะไรพวกนี้เป็นต้นซึ่งจริงๆเราจะเห็นบ่อยขึ้นในข่าวนะคะในช่วงยุคหลัง
2: เรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ใช่จารีตประเพณีของกลุ่มคนนะคะสิทธิในทางสังคมนะคะก็จะมีนะคะสิทธิในทางสังคมเช่นสิทธิในทางครอบครัวที่เราสามารถที่จะมีการสมรสได้นะสามารถที่จะสมรสได้สิทธิของคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสอย่างนี้ก็เป็นสิทธิในทางสังคมหรือสิทธิทางการศึกษาหรือสิทธิของผู้สูงอายุซึ่งตรงนี้มันอาจจะจำเป็นขึ้นมาในระยะอันใกล้นี้ก็คือในสังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วก็กฎหมายเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีการกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะคะมีการกำหนดขอบเขตไว้ว่าจะจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้แค่ไหนอย่างไรโดยเหตุผลอย่างไรมีการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญโดยศาลทำหน้าที่ด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดตรงนี้นักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านในหนังสือได้นะหรือหาเพิ่มเติมจากซอสอื่นๆก็ได้เพราะตอนนี้จริงๆแล้วมันมีการเผยแพร่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ
1: ครับนี่ก็คือเนื้อหาของสิทธิเสรีภาพหน่วยที่5ครับลำดับต่อไปครับหน่วยที่6องค์กรนิติบัญญัติ
2: องค์กรนิติบัญญัติ
1: ค่ะ
2: ก็อย่างที่นักศึกษาทราบนะคะว่าหลักการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยนะคะเป็นหลักการสำคัญนะคะของประชาธิปไตยนะคะบนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตยสมัยใหม่นะคะก็จะมีการแบ่งอำนาจนะคะเป็นนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการนั่นเองนะคะสำหรับองค์กรนิติบัญญัตินะคะในหน่วยที่6นะคะก็จะพูดถึงลักษณะภาพรวมพื้นฐานว่าองค์กรนิติบัญญัติเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วในช่วงที่2นะคะก็จะเป็นลักษณะขององค์กรนิติบัญญัติของประเทศไทยนะคะรวมถึงนะคะหน้าที่สำคัญก็คือเกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายนั่นเองนะคะพูดถึงว่าองค์กรนิติบัญญัตินะคะองค์กรนิติบัญญัติเนี่ยถ้าพูดง่ายๆเนี่ยเราจะมองเห็นถึงสภานะคะในการที่แต่ละประเทศเนี่ยจะมีสภามาทำหน้าที่เป็นองค์กรนิติบัญญัตินะคะว่าจะมีแบบสภาเดียวนะคะหรือแบบ2สภาเนี่ยเลือกจากอะไรนะคะก็คืออาจจะดูจากประวัติศาสตร์อย่างประเทศไทยนะคะเป็นระบบ2สภาก็คือมีสสกับสวนะคะอันนี้ก็คือมีต้นแบบมาจากประเทศอังกฤษ
0: ค่ะ
2: แล้วทำไมประเทศอังกฤษถึงมี2สภาล่ะก็ต้องย้อนดูประวัติศาสตร์ของเขานะคะว่าประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยแรกเริ่มเลยนะคะในการตั้งสภาเนี่ยเขาตั้งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะหยั่งเสียงเรื่องการเก็บภาษีนะคะทีนี้ก็จะมีกลุ่มสำคัญนะคะก็ได้แก่พระนะคะขุนนางนะคะนักรบแล้วก็ราษฎร
0: ค่ะ
2: ทีนี้เห็นไหมก็จะเห็นกลุ่มเกิดขึ้นนะคะต่อมาภายหลังเนี่ยนะคะมีการประชุมเฉพาะกลุ่
0: ม
2: เขาก็เลยต้องเป็นระบบ2สภาขึ้นมาเพื่อที่จะคือไม่สามารถที่จะเป็นสภาเดียวรวมกันได้ว่าง่ายๆนะคะเพราะว่ามีพื้นฐานหลักความคิดเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะนอกจากนี้นะคะการที่เราจะเป็นแบบสภาเดียวหรือ2สภาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของรูปแบบของรัฐก็ได้นะคะว่าแน่นอนนะคะว่าในกรณีที่เป็นรัฐรวมหรือที่เรียกว่ามลรัฐนะคะการที่จะมีสภาเดียวเนี่ยมันก็จะไม่สะดวกนะคะมันต้องมีสภากลางแล้วก็สภาของมลรัฐอย่างนั้นก็จะเป็นเรื่องรูปแบบของรัฐก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าสถานการณ
0: ์
2: อย่างประเทศที่เพิ่งได้เอกราช ประเทศที่เพิ่งลบมาเขาก็ควรที่จะต้องมีแค่สภาเดียว
0: เขาไม่พร้อม
2: นะคะเพราะว่าจะได้มีความเป็นปึกแผ่นนะคะแล้วก็บริหารประเทศได้ง่ายนั่นเองหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ก็ได้นะคะในกรณีที่ประสงค์จะมีการถ่วงอำนาจกันนะคะระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารน่ะแบบนี้ก็ควรที่จะมี2สภานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสภาเดียวนะคะสมาชิกข้างมากเนี่ยก็คือจะเป็นพรรคบานนะคะก็จะทำให้เกิดการถ่วงดุลเนี่ยนะคะที่ไม่เต็มที่นะคะเหมือนระบบที่เป็น2สภานะคะข้อดีนะคะของสภาเดียวกับ2สภาเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็แน่นอนว่าข้อดีของระบบสภาเดียวนะคะก็คือมีความเป็นเอกภาพนะคะเจตจำนงเนี่ยก็จะมาจากราษฎรเป็นหลักนะคะเพราะมีแค่สภาเดียวนะคะการมี2สภาเนี่ยก็มีข้อดีก็คือสามารถที่จะตรวจสอบกันได้
0: มันมี2ชั้นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะอย่างหน้าที่สำคัญของวุฒิสภาบ้านเราก็คือการกลั่นกรองกฎหมายเป็นต้นนะคะหรือว่าในกรณีที่มี2สภานะคะสามารถที่จะตรวจสอบระหว่างกันนะคะได้หรือว่ากรณีที่การมี2สภาเนี่ยนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างกันเนี่ยมีส่วนเข้ามานะคะเช่นสมมติถ้าเกิดว่าเป็น2สภาแบบในประเทศอังกฤษเนี่ยก็คือเหมือนเป็นกลุ่มตัวแทนของขุนนางนะคะกับกลุ่มตัวแทนของประชาชนนะคะหรือว่าในกรณีของรัฐที่เป็นสหรัฐนะคะการมี2สภาเนี่ยทำให้สภาที่2นะคะมีส่วนได้เสียกับประชาชนใกล้ชิดขึ้นเพราะว่ามาจากมลรัฐนั่นเองนะคะนอกจากนี้การมี2สภาเนี่ยทำให้สมาชิกรัฐสภาจำนวนมากนะคะก็พอมี2สภานะคะสภาก็ใหญ่ขึ้นการที่จะมีการคอร์รัปชันกินสินบนนะคะเพื่อไฟเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี
0: ่ย
2: ก็เป็นไปได้ยากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียทีนี้นะคะแล้วระบบรัฐสภาของไทยเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะระบบรัฐสภาของไทยเนี่ยก็คืออย่างที่นักศึกษาทราบกันนะคะก็จะมีแบ่งเป็นส.ส.นะคะกับแบ่งเป็นส่วนของสว.นะคะ ส.ส.นะคะก็แน่นอนว่าก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะทุกวันนี้ในรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยก็มีหลักการเข้ามาของที่นั่งเนี่ยแตกต่างจากรัฐธรรมนูญปี2550นะคะซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปนะคะสำหรับวุฒิสภานะคะโดยหลักก็คือมาจากการแต่งตั้งนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวแทนของสภาขุนนางถ้าเป็นประวัติศาสตร์ของอังกฤษมานะคะท
1: ี
2: นี้นะคะเข้าสู่เรื่องสำคัญก็คือแล้วองค์กรนิติบัญญัติเนี่ยนะคะมีหน้าที่สำคัญเนี่ยเรื่องอะไรนะคะองค์กรนิติบัญญัติก็แน่นอนนะคะก็คือหน้าที่ในการตรากฎหมายนะคะการที่ตรากฎหมายเนี่ยนะคะก็จะเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัตินะคะนักศึกษาคงพอทราบนะคะลำดับศักดิ์ของกฎหมายไทยถ้าเกิดเป็นระดับพระราชบัญญัตินะคะระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอันนี้ต้องมาจากตัวแทนของประชาชนนะคะก็คือจะออกจากส่วนใหญ่ก็คือสภานะคะทีนี้ก็จะมีลำดับศักดิ์เป็นกฎหมายอันดับรองอันนั้นก็คือเป็นกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมอบอำนาจนะคะในการกำหนดรายละเอียดเพื่อการบริหารประเทศเนี่ยให้แก่ฝ่ายบริหารนั่นเองนะคะทีนี้หน้าที่หลักเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่ารัฐสภาก็คือการตรากฎหมายนะคะการตราพระราชบัญญัติการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะรวมถึงการตรารัฐธรรมนูญในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะอย่างที่ในตอนต้นนะคะอาจารย์อินทรัตน์ได้พูดถึงก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีทั้งวิถีทางในรัฐธรรมนูญก็คือแก้ไขถ้อยคำให้เหมาะสมแก้ไขให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจนะคะหรือการแก้ไขนอกรัฐธรรมนูญนะคะจากคณะปฏิวัติต่างๆเป็นต้นดังนั้นนะคะโดยหลักการของหน้าที่ของสภาเนี่ยนะคะในการตรารัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะคะถ้าเป็นไปตามหลักกฎหมายเนี่ยก็คือเป็นการใช้นะคะอำนาจตามวิถีรัฐธรรมนูญนะคะนอกจากนี้ประการที่1ไปแล้วนะคะหน้าที่ในการตรากฎหมายประการที่2หน้าที่ของรัฐสภานะคะก็คือการสรรหานายกรัฐมนตรีนะคะหน้าที่ประการต่อมาก็คือการอภิปรายนโยบายรัฐบาลนะคะพอเราเลือกตั้งนะคะส.ส.เข้าไปแล้วนะคะมีการแต่งตั้งส.ว.เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีการเลือกหานายกรัฐมนตรีนะคะก็โดยสภานี่แหละนะคะจึงถือเป็นหน้าที่ของสภาประการต่อมานะคะพอมีการเลือกนายกเนี่ยนายกก็จะหาตำแหน่งต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนู้นกระทรวงนี้พอได้มาครบแล้วเนี่ยจะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาล แถลงให้ใครฟังก็คือแถลงให้รัฐสภาฟังนะคะดังนั้นรัฐสภาก็จะมีหน้าที่ประการที่2นะคะเกี่ยวกับการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินก็คืออภิปรายนโยบายรัฐบาลนะคะต่อมาเนี่ยหน้าที่ในการบริหารประการต่อมาก็คือการตั้งกระทู้ถามนะคะเช่นมีเรื่องไหนสำคัญนะคะก็จะตั้งกระทู้ถามว่าเรื่องนี้รัฐบาลเนี่ยมีแนวโน้มนะคะในการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะรวมถึงการอภิปรายนะคะอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญของหลักการแบ่งแยกอำนาจนะคะอย่างที่บอกว่าระบบรัฐสภาเนี่ยจะมีการแบ่งแยกอำนาจที่มีการค่อมกันอยู่ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารเพราะมีหลักการสำคัญก็คือหลักการถ่วงดุลคานอำนาจโดยเฉพาะเกี่ยวกับการอภิปรายนั่นเองนะคะสามารถที่จะไม่ไว้วางใจนะคะทั้งคณะเลยหรือว่าเฉพาะบุคคลที่เป็นรัฐมนตรีก็ได้นะคะซึ่งจะมีความแตกต่างจากระบบประธานาธิบดีนะคะซึ่งอันนั้นน่ะจะไม่คานอำนาจก็คือหมายความว่าสภาเนี่ยจะไม่สามารถที่จะล้มล้างประธานาธิบดีได
0: ้ค่ะ
2: นะคะทีนี้ต่อมานอกจากนี้นะคะก็ยังมีอำนาจในการพิจารณายัตติต่างๆนะคะยัตติคืออะไรนะคะยัตติเนี่ยเป็นกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะนักศึกษาหรือวุฒิสภาเนี่ยสามารถพิจารณาปัญหาใดๆตามยัตติที่สมาชิกของแต่ละสภาเสนอนะคะส่วนใหญ่ยัตติเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะคะความเดือดร้อนของประชาชนนะคะหรือการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะนะคะเช่นการพิจารณาเรื่องการบุกรุกป่านะคะซึ่งเป็นปัญหาขึ้นมาก็สามารถที่จะใช้อำนาจในการพิจารณายัตติได้นะคะนอกจากนี้รัฐสภายังมีอำนาจที่สำคัญก็คือการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินด้วยวิธีการงบประมาณก็แน่นอนว่ารัฐเนี่ยนะคะหรือรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินงานได้อยู่แล้วถ้าไม่มีงบประมาณให้ใช้
0: แน่นอนค่ะ
2: นะคะดังนั้นนะเงินเนี่ยจึงเป็นกลไกสำคัญในการที่ราษฎรจะมาควบคุมการบริหารนะคะของรัฐบาลผ่านอำนาจของรัฐสภาที่มาจากปวงชนเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะรัฐสภานะคะยังมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบนะคะการดำเนินกิจการที่สำคัญของประเทศนะคะตัวอย่างเช่นการตั้งผู้สำเร็จราชการนะคะในรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยก็จะอยู่ในมาตรา156นะคะหรือกรณีรับทราบการแก้ไขกฎมนเทียนบานเป็นต้นนะคะก็จะบัญญัติสอดคล้องกันทั้งรัฐธรรมนูญปี2550แล้วก็ปี2560นะคะนอกจากนี้นะคะรัฐสภายังมีอำนาจในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐตรวจสอบยังไงนะคะอาจจะตรวจสอบนะคะโดยการให้ความเห็นชอบบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและศาลนะคะเช่นให้ความเห็นชอบในการเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
0: กกต.ค่ะ
2: นั่นเองนะคะผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะรวมถึงอัยการสูงสุดนะคะแล้วก็พวกคณะกรรมการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะตุลาการศาลปกครองสูงสุดเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอำนาจของรัฐสภาเช่นกันนอกจากนี้นะคะรัฐสภายังอำนาจนะคะในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะและผู้ดำรงทางตำแหน่งทางการโทษค่ะและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงด้วยนะคะเช่นประธานศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นต้นนะคะทีนี้นะคะสรุปอำนาจหน้าที่ที่เป็นหัวใจของรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติก็คือการออกกฎหมายการควบคุมฝ่ายบริหารนะคะการให้ความเห็นชอบนะคะเกี่ยวกับงานเฉพาะที่สำคัญนะคะเช่นการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการนะคะรวมถึงนะคะการให้ความเห็นชอบบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะคะพวกองค์กรอิสระต่างๆนะคะทีนี้หลักการนะคะของรัฐธรรมนูญปี50กับปี60เรื่องเหล่านี้เหมือนกันนะคะสำหรับท่านนักศึกษาเนี่ยอย่างที่อาจารย์ประธานชุดนะคะจากอินทรัตได้กล่าวไปก็คือว่าหลักการเนี่ยยังคงสามารถออกข้อสอบได้เหมือนเดิมนะคะส่วนรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยถ้าจะออกก็คือจะต้องเป็นตามเอกสารการสอนแต่ถ้านักศึกษาอยากจะเปรียบเทียบเพิ่มเติมนะคะมีเอกสารที่เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ5060นะคะสำหรับในหน่วยที่6นี้ที่หน้าเว็บของสาขานิติศาสตร์ นะคะนักศึกษาก็พออินเทอร์เน็ตเข้าถึงใช่ไหมเราก็เข้าไปในหน้าเว็บสาขาหาไม่เจอใช่ไหมพยายามหาดูนะคะอยู่ตรงหัวเขียนว่าเอกสารประกอบการสอนนะคะแล้วก็ไล่ดูก็จะพบนะคะ
0: ก็ไปดูตรงนั้นได้ใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่แล้วนะคะจะเปรียบเทียบไว้นะคะแต่หลักการยังคงเดิมนะทีนี้ต่อมานะคะการดำเนินงานของรัฐสภาเราทราบแล้วว่ารัฐสภาเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรทีนี้เขามีวิธีการดำเนินงานอย่างไรนะคะการดำเนินงานของรัฐสภานะคะอันดับแรกและก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยนะจะต้องเลือกประธานกับรองประธานก่อนนะคะรัฐธรรมนูญก็ได้กำหนดไว้ว่าประธานก็ต้องเป็นประธานของส.ส.ส่วนรองประธานก็คือจะเป็นประธานของส.ว.นั่นเองนะคะแล้วก็ประธานเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการจัดประชุมนะคะรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมนะคะแล้วก็มีเรื่องขององค์ประชุมนะคะว่าจะต้องมีสมาชิกเนี่ยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาจึงจะเป็นองค์ประชุมที่สามารถจัดพิจารณาได้นะคะสมัยประชุมนะคะสมัยประชุมเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของรัฐสภาจะกำหนดนะคะภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกและหลังจากนั้นก็จะมีการประชุมครั้งต่อๆไปโดยการกำหนดสมัยประชุมนะคะนอกจากนี้สมาชิกของรัฐสภาก็ยังมีเอกสิทธิ์และก็ความคุ้มกันนะคะอันนี้ข้อสอบก็ออกบ่อยเหมือนกันนะคะเอกสิทธิ์นะคะถ้ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยจะอยู่ในมาตรา124นะคะเอกสิทธิ์คืออะไรนะคะก็คือในกรณีสมาชิกกล่าวถ้อยคำใดที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความเสียหายให้ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มีการโฆษณาคำชี้แจงนะคะอันนี้คือไม่ได้รับการยกเว้นนะคะแต่เอกสิทธิ์ที่ได้รับการยกเว้นก็คือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ประชุมวุฒิสภาหรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยคำใดในทางแถลงข้อเท็จจริงนะคะก็ดีแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดผู้ใดจะมาเป็นเหตุฟ้องร้องเนี่ยไม่ได้นะคะก็คือถ้ามีการกล่าวพาดพิงถึงคนในสภาเนี่ยไม่เป็นเหตุที่จะฟ้องร้องได้แต่ถ้าเกิดนอกสภาก็อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าก็จะต้องมีการชี้แจงนะคะไม่ได้ได้รับเอกสิทธิ์เหล่านั้นนะคะนอกจากนี้สมาชิกยังมีความคุ้มกันนะคะในกรณีระหว่างสมัยประชุมห้ามมิให้จับคุมขังหรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานะคะเว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกก็เพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยนะคะเป็นไปอย่างปกติลุล่วงได้นะคะ
0: ไม่ต้องขาดตอน
2: ใช่ไม่ใช่ถูกคุมขังแล้วมาประชุมไม่ได้นะคะทำให้กิจการบ้านเมืองเสียหายนะคะนอกจากนี้นะคะการประชุมแต่ละครั้งนะคะเขาก็จะมีที่เรียกว่ารายงานการประชุมนะคะก็คือจะต้องลงบันทึกนะคะว่าประชุมเนี่ยเรื่องอะไรมีสาระสำคัญอย่างไรนะคะและนอกจากนี้เวลาประชุมเนี่ยจะต้องดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ถามการเปิดอภิปรายนะคะเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว
1: ้ครับ
2: นอกจากนี้นะคะสภาเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะตั้งคณะกรรมาธิการได้นักศึกษาอาจจะฟังข่าวบ่อยนะคะได้ยินคำว่าคณะกรรมาธิการนู้นคณะกรรมาธิการนี้ก็คือนะคะเป็นคณะซึ่งรัฐสภาเนี่ยนะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาหรือพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะนะคะซึ่งสมาชิกเนี่ยอาจจะเป็นคนในหรือเป็นคนนอกสภาก็ได้นะคะนั่นเองทีนี้นะคะในประการต่อมานะจริยธรรมนะคะของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและกรรมาธิการกรรมาธิการในที่นี้เป็นชื่อเรียกของบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมาธิการนะคะก็แน่นอนว่าก็ต้องมีจริยธรรมนะคะในการปฏิบัติตามกฎเช่นในการประชุมเขากำหนดว่าไงก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนะคะมาประชุมให้ครบนะคะอันนี้อย่าลืมนะไม่ใช่ว่าแบบไม่มาแล้วเซ็นรับตังอะไรอย่างนี้นะคะนะแล้วนอกจากนี้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะประธานประธานก็จะมีหน้าที่ควบคุมนะคะความสงบเรียบร้อยในการประชุม
1: ครับ
2: นะคะดังนั้นโดยสรุปแล้วนะคะการดำเนินงานของนะคะรัฐสภาเนี่ยสมมติว่าเราได้เผอิญได้เป็นส.ส.นะคะมีอะไรมีอะไรที่เราจะต้องตระหนักบ้างนะคะก็คือ 1. ข้อบังคับ 2. รายงานการประชุมนะคะแล้วก็ 3. เรื่องของประมวลจริยธรรมนะคะมีอะไรที่เราต้องรู้บ้างนะคะรู้ว่านะคะ ใครเป็นประธานสภาควรรู้นะควรรู้นะคะองค์ประชุมสภาต้องมีจำนวนเท่าไหร่ถึงจะประชุมได้นะ
0: คะ
2: มีสมัยประชุมเขากำหนดว่ายังไงนะคะแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่สำคัญคือเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่เรามีนะคะ
1: ประมาณนั้นนะครับ
2: ค่ะในประการสุดท้าย

0: ที่อาจารย์อิงคณัฐมองอย่างเร่งรัดนี้นะคะ หลักการที่สำคัญนะคะของรัฐสภานะคะประการแรกที่กล่าวไปแล้วก็คือการออกกฎหมายนะคะในรายละเอียดในเอกสารนะคะก็จะมีการออกกฎหมายที่ดีนะคะสมมติว่าเราเข้าไปเป็นส.ส.เนี่ย อยากโหวตอยากโหวตนะคะมีหลักการอะไรบ้างว่ากฎหมายเนี้ยเราจะดูว่าดีหรือเปล่านะคะหนึ่งและจะออกกฎหมายเนี่ยต้องดูก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องออก
1: ค่ะจำเป็นไหม
0: จำเป็นไหมถ้าเรื่องไหนปฏิบัติไม่ได้หรือยังไม่พร้อมเนี่ยก็ยังไม่ควร
1: ค่ะ
0: ประเทศไทยก็อาจจะมีประเด็นทางวิชาการในเรื่องนี้บ้างนะคะเช่นคาดเบลรถตู
2: ้
0: เราก็ต้องพิจารณาว่ามีกฎหมายออกมาแล้วประเทศไทยพร้อมหรือยัง
1: ในความเป็นจริงเป็นยังไง
0: ตอนนี้ก็คือแบบเลิกคาดกันไปแล้ว
1: เราได้เริ่มคาดแล้วยัง
0: นะคะแล้วก็พิจารณาว่ากฎหมายที่ออกมาเนี่ยนะคะสร้างความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายเห็นไหมอย่างล่าสุดเลยก็คือเรื่องภาษีที่ดินและโรงเรือนใช่ไหมเขาก็ต้องมีการกำหนดมาว่าต้องแบ่งประเภทที่ดิน อยู่อาศัยนะคะทำการพาณิชย์เป็นต้นนะคะประสิทธิภาพนะคะก็จะผูกโยงถึงเรื่องความจำเป็นนะคะอย่างเช่นที่บอกว่ากฎหมายเนี่ยออกมาแล้วมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะหรือว่านอกจากนี้นะคะกลไกการตรวจสอบนะคะศึกษามาตรการอย่างรัดกุมนะคะเช่นออกกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นมานะคะก็ต้องมีการถามประชามติเป็นต้นนะคะการออกกฎหมายอย่าลืมว่าต้องไม่ขัดกับลำดับศักดิ
1: ์ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ขัดกับกฎหมายที่ลำดับสูงกว่าน
0: ะคะอย่างเช่นที่ท่านอาจารย์พังได้กล่าวไปนะคะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าจะจำกัดสิทธิ์ต้องมีเหตุผลกฎหมายที่ออกมาเพื่อจำกัดสิทธิ์ก็ต้องสอดคล้องก็ต้องมีเหตุผลที่จำเป็นนะคะการตรวจสอบให้ทั้งระบบเห็นไหม
2: ทั้งระบบ
0: ทั้งเพื่อโลกแล้วสู้
2: เพื่อโลกแล้วสู้ทั้งระบบนะ
0: ไม่ใช่พรบอาหารขัดกับพรบอุตสาหกรรม
1: ยุ่งอย่
0: างเงี้ยนะคะมันก็จะปวดหัวนะไม่ได้นะคะแล้วก็สนับสนุนการเผยแพร่ทุกครั้งที่มีกฎหมายออกมานักศึกษาสามารถเข้าไปใน Google คีย์ที่กฤษฎีกาได้นะคะนอกจากนี้ต้องมีความโปร่งใสคำนึงถึงส่วนได้เสียนะคะแล้วก็อุปสรรคที่จะไม่ให้กฎหมายนี้ใช้ได้เราก็ต้องคำนึงถึงเพื่อที่จะแก้ปัญหากฎหมายลักษณะที่ครบถ้วนก็จะเป็นกฎหมายที่ดี
2: ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับ
0: ประมาณนั้น
2: ประมาณนั้นทีนี้เรามาดูคำถามท้ายช่วงนะครับซึ่งเป็นคำถามสุดท้ายของตอนที่2ในครั้งนี้ครับ
0: ค่ะคำถามนะคะ อาจารย์จิตสุภางเลยค่ะ
1: ศาลสูงในประเทศใดที่ได้พัฒนาหลัก reasonable time place and manner restrictions ค่ะมาใช้ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
0: อันนี้อาจารย์จิตสุภางก็ได้บอกไปแล้วนะคะ
1: เฉลยไปแล้วในตอนที่บรรยายนะคะ
2: นั่นก็คือนะฮะหลักการนี้เป็นหลักการของศาลสูง
1: สหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะ
2: ซึ่งก็ได้พัฒนาขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิในด้านการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะของประชาชนนะฮะโดยจากหลักการนี้การจำกัดการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะจะกระทำได้เมื่อนะครับเมื่อมีนะครับ1เป็นความจำเป็นและกระทบต่อหน้าที่การรักษาความสงบเรียบร้อยของรัฐอย่างสำคัญ2จะต้องไม่เจาะจงห้ามในเนื้อหาของการแสดงความคิดเห็นและ3เปิดทางให้ไปแสดงความคิดเห็นที่อื่นได้นี่คือเฉลยครับครับเนื้อหาวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านมากครับที่มาร่วมบรรยายในวันนี้ครับพบกับนะฮะการบรรยายในครั้งต่อไปได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัย

0: พิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่การเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
5: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
6: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
7: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
8: โกงงบประมาณ
4: แล้วจะทำอะไรผมได
5: ้ก็แฉนะสิ
9: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: จัดแถวหนึ่ง
11: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจโดยท่านสามารถรับชมรายการสอนเสริมนี้ได้ทางวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel หรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14หรือทางเว็บไซต์ media.stou.ac.th เลือก e-tutorial เลือกชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจได้นะครับสำหรับชุดวิชานี้มีเนื้อหาสาระทั้งหมด15หน่วยโดยภาพรวมต้องการให้ท่านผู้ชมและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐานการทดสอบค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การวิเคราะห์ถดถอยการวิเคราะห์เลขดัชนีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ธุรกิจตัวแบบตัดสินใจตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นตัวแบบขนส่งตัวแบบมอบหมายงานแบบสินค้าคงคลังและตัวแบบจำลองสถานการณ์ตัวแบบแถวคอยตัวแบบมาคอฟและตัวแบบการวิเคราะห์โครงข่ายงานสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่2มีการสอนด้วยกันทั้งหมด4หน่วยคือหน่วยที่3ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติเพื่อการตัดสินใจหน่วยที่4การประมาณค่าหน่วยที่5การทดสอบสมมติฐานและหน่วยที่6การทดสอบค่าเฉลี่ยโดยรูปแบบในรายการที่2จะเป็นรูปแบบการนำเสนอแบบสนทนากันระหว่างวิทยากร2ท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.สรชัยพิสารบุตรและรองศาสตราจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะขอเชิญพบกับการสอนเสริมของหน่วยที่3ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติเพื่อการตัดสินใจติดตามรับชมได้เลยครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมในการสอนเสริมทางไกลวันนี้นะครับเราจะพูดถึงชุดวิชา30212คณิตศาสตร์สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.สอนชัยพิสารบุตรสวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับซึ่งจะมาช่วยตอบคำถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเนื้อหาในหน่วยที่3 4 5 6นะครับขอเริ่มหน่วยที่3ก่อนนะครับสถิติพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจนะครับในเรื่องสถิติพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจเนี่ยเนื้อหาในส่วนนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่ 3.1 ก็จะพูดถึงบทบาทของสถิติเพื่อการตัดสินใจว่ามีบทบาทสำคัญอย่างไรนะครับตอนที่ 3.2 ก็จะพูดถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลนะเชิงสถิติแน่นอนการตัดสินใจเราต้องใช้ข้อมูลนี้ข้อมูลเนี่ยเราต้องเก็บรวบรวมเชิงสถิติได้อย่างไรนะครับแล้วก็ตอนสุดท้าย 3.3 ก็จะพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาได้แล้วเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาเนี่ยได้อย่างไรนะครับส่วนเรื่องแรกนะครับในตอนที่ 3.1 บทบาทของสถิติเพื่อการตัดสินใจนะครับเราก็จะแบ่งเป็น2เรื่องเรื่องแรกก็คือความจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจว่าทำไมถ้าเราจะตัดสินใจโดยไม่ใช้ข้อมูลสถิติเลยเนี่ยได้ไหมและเรื่องที่2ก็คือสถิติที่นำมาใช้เพื่อการตัดสินใจว่าเราสามารถจะใช้สถิติตัวใดบ้างได้บ้างนะเรื่องใดได้บ้างที่มาช่วยในการตัดสินใจนะครับนี้ผมก็มีคำถามนะครับอยากจะเรียนถามอาจารย์นะครับดร.สอนชัยว่า อยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างปัญหาที่เราจะต้องตัดสินใจทางธุรกิจว่ามีอะไรบ้างนะครับว่ามีปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นทางธุรกิจเนี่ยที่ผู้บริหารหรือว่าพนักงานที่ต้องมีส่วนในการตัดสินใจทางธุรกิจมีอะไรบ้างนะครับอาจารย
3: ์ครับในเรื่องของการประกอบธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตหรือการให้บริการก็ตามก็คงไม่หนีไปใน4เรื่องใหญ่ๆนะครับก็เป็นเรื่องของการลงทุน
1: ครับ
3: เป็นเรื่องของการผลิต
1: ครับ
3: สินค้าหรือบริการที่เราจะลงทุนนะครับเป็นเรื่องของตลาดก็คือจะเอาสินค้าที่เราผลิตได้เนี่ยไปขายที่ไหนยังไงนะครับและสุดท้ายก็คือว่าองค์กรจะอยู่ได้เนี่ยก็จะต้องมีบุคลากรนะฮะที่ใช้สำหรับการผลิตสำหรับการบริหารจัดการองค์กรใ

0: อาจจะต้องพิจารณาสำหรับเรื่องการลงทุนก็เป็นเรื่องของว่าจะลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทไหนนะครับ เราจะเอาเงินลงทุนมาจากไหนยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้ลงทุนเนี่ยจะต้องตัดสินใจนะฮะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าเรื่องของการจะเอาเงินมาลงทุนจากที่ไหนเนี่ยนะฮะถ้ามีเงินเองก็ดีก
1: ็
0: ใช้เงินของตัวเองลงทุนไปนะครับแต่ถ้าผือว่ามีแล้วไม่พอก็อาจจะไปถามญาติโกโหติกาพี่น้องพ่อแม่ต่างๆว่าจะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาร่วมลงทุนด้วยหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่ายังไม่พอหรือไม่มีก็อาจจะต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆอันนี้เราก็จะต้องไปทำโครงการไปขอกู้เงิน
1: ก็ต้องใช้
0: สถาบันการเงินครับซึ่งการทำโครงการพวกนี้ฮะจะต้องใช้ข้อมูลต่างๆมากมายเพื่อที่จะให้ทางสถาบันการเงินเนี่ยเขามั่นใจนะครับว่าเมื่อเราทำธุรกิจนี้ไปแล้วเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเขาจะได้เงินที่ให้เรากู้ยืมมาเนี่ยคืนไปนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: งั้นเห็นว่าการตัดสินใจที่ดีเนี่ยก็และเหมาะสมเนี่ยก็จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางสถิติเนี่ยมาช่วยนะครับอาจารย์ทำไมเราต้องใช้ความรู้ทางสถิติมาช่วยในการตัดสินใจของเราด้วยครับอาจารย
0: ์ครับเพราะว่าในเรื่องของการใช้สถิติในช่วยในการตัดสินใจเนี่ยนะฮะได้รับการรับรองกันแล้วนะครับว่ามันทำให้โอกาสในการตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยมีน้อยนะเพราะว่าการตัดสินใจแต่ดั้งเดิมเนี่ยเรามักที่จะตัดสินใจโดยใช้ประสบการณ์ใช้ความเชื่อนะบางทีก็เป็นประสบการณ์จากพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายซึ่งทำธุรกิจมาตั้งนมตั้งนานนะฮะเรามารับธุรกิจต่อแล้วก็สานต่อไอ้เรื่องของวิธีการความเชื่อเดิมๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยโลกเรามันมีการเปลี่ยนแปลงค
1: ่
0: อนข้างจะมากนะฮะทางด้านเศรษฐกิจสังคมประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพฤติกรรมความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราจะทำธุรกิจเนี่ยนะฮะมันก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปใช้ความเชื่อเก่าๆอยู่เนี่ยโอกาสในการตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยมันก็จะมีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้สถิติเนี่ยอย่างที่เราบอกแล้วว่าเราสามารถทำให้การตัดสินใจนี่มีโอกาสผิดพลาดน้อยที่สุดซึ่งเรามักที่จะใช้ทั้งข้อมูลทั้งสารสนเทศเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีการพูดกันอยู่ตลอดนะฮะว่าเป็นยุคสารสนเทศนะครับคือเราจะต้องเอาข้อมูลที่บางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในการตัดสินใจได้โดยตรง
1: ครับ
0: อาจจะต้องมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์นะครับเพื่อให้ได้สารสนเทศเพื่อที่จะเอามาใช้ในการตัดสินใจเพื่อให้การตัดสินใจมีโอกาสผิดพลาดน้อยที่สุดเนี่ยนะครับ
1: ก็แสดงว่าข้อมูลเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการระเบียบวิธีทางสถิติให้อย่างมีหลักเกณฑ์เป็นระบบนะครับเพื่อจะได้สารสนเทศที่มีประโยชน์ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ครับคือสถิติเนี่ยก่อนอื่นต้องเรียนว่ามันไม่ใช่เป็นคณิตศาสตร์โดยตรงนะฮะเพราะว่านักศึกษาบางท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าสถิติคือคณิตศาสตร์
1: ไม่ใช่นะครับ
0: นะความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเดียว
1: เพียวทรายเลย
0: เพียวทรายเลยนะ
1: คร
0: ับ มันสามารถที่จะพิสูจน์ต่างๆหรืออะไรต่างๆได้นะครับแต่สถิติก็ไม่ได้หมายก็พิสูจน์ไม่ได้นะ
1: พิสูจน์ได้ระดับหนึ่ง
0: หลักการทฤษฎีต่างๆที่เราใช้กันในการตัดสินใจเนี่ยเราก็สามารถพิสูจน์ได้แต่มันแตกต่างจากคณิตศาสตร์ตรงที่ว่าสถิติเนี่ยมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเป็นศิลปะตรงไหนก็เป็นศิลปะที่ว่าเวลาที่เราจะใช้สถิติเนี่ยเราต้องเลือก
1: ให้เหมาะสม
0: วิธีการที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสม ความยากของสถิติเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าใครสามารถที่จะใช้ศิลปะในการเลือกวิธีการต่างๆมาใช้ได้อย่างเหมาะสมเพราะว่าในการใช้สถิติเพื่อแก้ปัญหานั้นเนี่ยมันมีวิธีการที่จะใช้หลายวิธีนะแต่ละวิธีมันก็มีข้อดีข้อเสียมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกันออกไปไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุด
1: ครับ
0: เพราะนั้นเวลาที่เราพูดถึง

0: สถิติเนี่ยบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ใช้วิธีนั้นวิธีนี้สิมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหานะครับที่เราจะหาทางแก้ไขว่ามันเป็นปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกวิธีการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาให้มันเหมาะสมกับปัญหาที่เราต้องการที่จะแก้นั้นนะมันก็เลยเป็นในลักษณะที่ว่าไม่มีวิธีการอะไรที่สามารถระบุลงไปได้เหมือนกับคณิตศาสตร์ที่ว่าถ้าจะต้องการตอบปัญหาตรงนี้ก็ต้องใช้วิธีนี้สิวิธีอื่นมันไม่ได้นะแต่สถิติไม่ใช่ต้องเลือกวิธีการ
1: ให้
0: เหมาะสมก่อนอันนี้ครับก็คือเป็นศิลปะหรือเป็นอาร์ตเพราะนั้นอาจจะสรุปว่าสถิติเนี่ยก็เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์นะเป็นวิทยาศาสตร์ในลักษณะที่ว่าไม่ใช่ว่าสิติโมเมมานะครับอยากจะทำอะไรอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำไปโดยใช้ความเชื่ออย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้
1: ไม่ได้
0: นะม
1: ี
0: หล
1: ัก
0: การมีทฤษฎี
1: รองรับ
0: สามารถพิสูจน์ได้นะและขณะเดียวกันเนี่ยไอ้หลักการทฤษฎีเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักการเดียวมันมีหลายหลักการที่เอามาใช้ในการแก้ปัญหาและแต่ละหลักการเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นขั้นต้นเลยในการใช้สถิติก็คือต้องเลือกวิธีการให้เหมาะสมนะและผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานะมีแต่วิธีที่เหมาะสมเท่านั้นครับ
1: งั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะการที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าสภาวะการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเนี่ยเราอาจจะแบ่งออกได้เป็นกี่สภาวะการอะไรบ้างในปัญหาต่างๆที่เราจะเจอเนี่ยครับอาจารย์สภาวะการ
0: ครับคือในเรื่องของทฤษฎีเนี่ยมันก็คงมี2สภาวะการ
1: ครับ
0: คือเราตัดสินใจภายใต้สภาวะการที่แน่นอนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจภายใต้สภาวะการที่ไม่แน่นอน
1: อ๋อไม่แน่นอน
0: นะเพราะว่าเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมประชากรสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: นะฮะ
1: อาจารย
0: ์แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงก็เปลี่ยนละ
1: เปลี่ยนแล้ว
0: นะครับ
1: อยากทราบอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างประโยชน์ที่เราได้รับจากการนำสถิติเนี่ยมาใช้ในการเพื่อการตัดสินใจว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างนะครับที่เราจะมีประโยชน์จากการใช้สถิติมาช่วยในการตัดสินใจเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: ครับความจริงแล้วเนี่ยมันช่วยทั้งในเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวันและก็ช่วยในการประกอบอาชีพ
1: ครับ
0: ซึ่งการทำธุรกิจมันก็เป็นอาชีพหนึ่ง
1: ครับ
0: นะฮะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าในวงจรชีวิตของเราตั้งแต่เช้าจนถึงเข้านอน
1: ครับ
0: เราจะต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศอยู่ตลอดเวลานะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูข่าวพยากรณ์อากาศละนะฮะว่าที่ไหนฝนมันจะตก
1: จะได้เตรียมร่มไปได้
0: ฮะคือถ้าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็อาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์หรืออะไรต่างๆไว้เช่นร่มหรืออะไรต่างๆอย่างที่ว่าแต่ถ้าผือว่าเป็นเรื่องของธุรกิจเนี่ยอย่างพวกธุรกิจอย่างขายปลีกแผงลอยนะฮะรถเข็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าวันไหนฝนจะตกเนี่ยก็จะได้รู้ว่าวันนี้ไม่ต้องเตรียมไปวัตถุดิบไปผลิตหรืออะไรต่างๆมากนะเพราะว่าโอกาสที่จะขายไม่หมดมันก็จะมีมากหรืออะไรต่างๆเงี้ยนะฮะหรือว่าถ้าจะนัดใครอะไรใครในการทำธุรกิจเนี่ยก็จะได้ปรับเวลาให้มันเหมาะสมนะครับ
1: งั้นสุดแล้วก็จะมีด้านถ้าเป็นธุรกิจก็คือเอาผลิตสินค้าหรือว่าให้บริการรวมทั้งอาจจะต้องมีการจัดหาเงินทุนมานะครับอาจารย
0: ์ครับ
1: นี่อยากจะเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับว่าวิธีทางเชิงสถิติเนี่ยที่จะนำมาช่วยในการตัดสินใจเนี่ยเราอาจจะแบ่งเป็น2วิธีใหญ่เช่นเก็บรวบรวมข้อมูลมาก่อนนะครับจากนั้นก็เอาข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆก็อยากทราบว่าวิธีการเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับมาจากแหล่งใดได้บ้างครับอาจารย
0: ์ครับ
1: แหล่งของข้อมูลนะครับ
0: คือแหล่งของข้อมูลในเชิงธุรกิจเนี่ยมันก็มาจาก 3-4 แหล่งใหญ่ๆนะ
1: คร
0: ับ แหล่งแรกที่ค่อนข้างจะสำคัญแล้วก็เป็นของที่หาได้ง่ายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็คือเป็นข้อมูลที่มีคนเขารวบรวมเอาไว้แล้วนะซึ่งมันอยู่ในรูปของรายงานทะเบียนหรืออะไรต่างๆเนี่ย

0: ราะในเชิงธุรกิจเนี่ยคนที่ประกอบธุรกิจเนี่ยก็สามารถที่จะไปเอาข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่ต้องการนำมาใช้
1: คืออะไร
0: จะเอาไปทำอะไรใช้ประโยชน์ยังไงนะเพราะนั้นของพวกนี้ก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้เลยไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่ก็มีปัญหาตรงที่ว่าก่อนที่จะนำมาใช้เนี่ยก็จะต้องตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลซะก่อนเพราะมันก็เหมือนกันนะในลักษณะที่ว่าของฟรีเนี่ยบางทีเขาก็จัดหามาด้วยวิธีการที่อาจจะไม่เหมาะสมถูกต้องมันก็เลยได้ข้อมูลที่มันมีความคาดเคลื่อนค่อนข้างจะสูงคือเรามาใช้เนี่ยแทนที่จะเป็นผลดีเนี่ยกลับกลายเป็นผลร้ายต่อการประกอบธุรกิจทำให้การตัดสินใจของเราเนี่ยผิดพลาดไปเลยอย่างเช่นควรจะลงทุนก็ไม่ลงทุนไม่ควรจะลงทุนแต่ดันไปลงทุนซะเนื่องจากข้อมูลมันผิดพลาดไปจากที่มันควรจะเป็นนะฮะเพราะนั้นการที่จะใช้ข้อมูลที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นข้อมูลจากทะเบียนนะอย่างเช่นคนทำธุรกิจส่งออกเนี่ยก็อาจจะไปเอาจากกรมศุลกากรนะฮะหรือไปเอาจากกระทรวงการต่างประเทศหรืออาจจะเอาจากกรมพัฒนาธุรกิจหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของข้อมูลต่างๆที่เราสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆพวกนี้ได้นะฮะแหล่งข้อมูลอื่นๆในกรณีที่ไม่มีใครเก็บรวบรวมเอาไว้แต่ว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้นะฮะเราอาจจะต้องไปสำรวจ
1: เซอร์เวย
0: ์นะฮะสำรวจหรือเราอาจจะต้องไปสังเกตนะหรือเราอาจจะต้องไปทดลองนะฮะอย่างในเรื่องของธุรกิจเนี่ยจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้วิธีการในการสำรวจเนี่ยค่อนข้างจะมากเพราะว่าปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของเราจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักหรือกลุ่มเป้าหมายรองก็แล้วแต
1: ่
0: นะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทรา
1: บ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่มีใครเขาทำเอาไว้ให้นะแม้แต่กระทรวงพาณิชย์ก็ไม่มีข้อมูลที่ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของร้านอาหารประเภทปิ้งย่างเนี่ยนะจะเป็นคนกลุ่มไหนอะไรยังไงมีพฤติกรรมยังไงอะไรต่างๆไม่มีเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยเราก็จะต้องไป
1: เซอร์
0: เวย์สำรวจไปหามาเองนะทีนี้ในกรณีที่ว่าบางทีเนี่ยไปสำรวจโดยการไปสอบถามเขาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ข้อมูลอย่างที่เราต้องการนะฮะเพราะว่าเขาอาจจะปกปิดไม่อยากที่จะให้เราทราบนะฮะอย่างเช่นเราอยากจะรู้ว่าไอ้การจะลงทุนในธุรกิจเนี่ยมันจะไปรอดไหมมีลูกค้าไหมมีกำไรมีอะไรต่างๆหรือไม่จะไปสอบถามคนที่เขาทำธุรกิจพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาก็คงไม่บอกเราเพราะว่าถือว่าเราก็อาจจะเป็นคู่แข่งของเขาด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการที่จะไปถามให้ข้อมูลอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องที่ปกปิดเนี่ยบางทีก็ไม่สามารถที่จะไปเซอร์เวย์ได
1: ้
0: นะก็จะต้องไปทำการสังเกตหรืออะไรต่างๆแม้แต่ในเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เหมือนกันอันนี้ก็ต้องใช้วิธีการสังเกตนะอย่างนี้อย่างจะเห็นได้ว่าอย่างสมมติว่าในเรื่องของการวางสินค้าในหิ้งในชั้นของร้านสะดวกซื้อหรือของร้านสรรพสินค้านี่ก็ตามนะฮะเขาก็จะต้องไปสังเกตดูว่าผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเขาเนี่ยนะฮะเวลาซื้อสินค้าบริการเนี่ยเขามีวิธีการยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปสังเกตดูว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่เขาขายได้เนี่ยส่วนมากเนี่ยมันมักจะอยู่ในระดับที่วางอยู่ในระดับสายตาของผู้บริโภค
1: ครับ
0: ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสินค้าถ้ามันเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องระดับสายตาของผู้ใหญ
1: ่
0: จะไปขายของเด็กเล่นมันก็ต้องอยู่ในระดับสายตาของเด็ก
1: นะครับ
0: เพราะจะขายอะไรให้ได้ดีก็ต้องเอาไปวางในระดับสายตานั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราในลักษณะของร้านค้านี่เหมือนกันเวลาที่เราผลิตสินค้าไปเนี่ยถ้าจะไปขึ้นเชลของเขาเนี่ยราคาของ ค่าที่จะไปวางสินค้าในเชลของเขาหรือการคิดเปอร์เซ็นต์จากการที่เอาสินค้าของเราไปขายก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ระดับของสินค้าที่จะไปวางในระดับต่างๆมันจะต่างกันเพราะนั้นถ้าเป็นระดับสายตานี่ก็จะแพง
1: ใช่
0: นะฮะหรือว่าเวลาคนไปจ่ายเงินเนี่ยมันต้องรอ
1: ใช่
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนรอเนี่ยบางทีก็ดูนู่นดูนี่อะไรต่างๆมันก็อดไม่ได
1: ้คร
0: ับ เห็นอะไรวางอยู่ก็ถือติดไม้ติดมือไปอีก
1: เพิ่มอีก
0: ก็ขายของพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สินค้าที่จะไปวางใกล้ๆกับไอ้ที่จ่ายเงินเนี่ยนะมันก็จะค่าเช่าหรือว่าค่าเปอร์เซ็นต์ของสินค้ามันก็จะแพงกว่าอื่นทีนี้บางอย่างเนี่ยมันสังเกตก็ไม่ได้
1: ครับ
0: นะก็จะต้องทำการทดลอง
1: ครับ
0: อย่างเช่นก่อนที่จะออกสินค้าหรือบริการเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเป็นสินค้าใหม่เนี่ยนะก็จะต้องมีการทดลองสินค้าที่เรียก product test ก
1: ็
0: คือทดสอบไอ้ตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราจะออกใหม่นะว่ามันสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปช็อปในร้านสรรพสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็จะมีบูธมีคนที่จะเอาเครื่องดื่มมาให้เราลองชิมนะเอาไส้กรอกเอาอะไรต่างๆมาให้ชิมนะครับแล้วก็จะถามเรานะครับว่า
1: พอใจไม่พอใจยังไงรสช
0: าติอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงนะครับถ้าจะออกมาขายจะซื้อหรือไม่ซื้อจะแนะนำคนอื่นให้มาซื้อหรือเปล่า
1: ครับ
0: แต่อันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคคนไทยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยปากกับใจไม่ค่อยตรงกันนะครับเวลาคนเอาอะไรมาให้ทดลองกินทดลองชิมนะก็มักจะบอกว่ามันดีมันอร่อยแต่ความจริงแล้วเนี่ยก็แอบไปนินทาที่หลักนะครับ
1: อาจารย์ครับในส่วนของข้อมูลเราได้มาแล้วอาจจะใช้4แหล่งที่เราใช้วิธีนี้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากที่เราได้มาแล้วเนี่ยมันมีวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติมีกี่ประเภทอะไรบ้างครับอาจารย์เอาข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาแล้วเนี่ยมาวิเคราะห์เนี่ยครับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลมีกี่ประเภทอะไรบ้าง
0: ครับคือวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งของการใช้สถิติเหมือนกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีวิธีการอะไรที่บางเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนนะครับแต่ว่าสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ดีกว่าตัวข้อมูลเพียวๆนะอย่างเช่นข้อมูลเพียวๆเนี่ยนะครับเราไปสอบถามเรื่องของพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันไม่สามารถจะมาหาข้อสรุปได
1: ้
0: บางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยบางคนก็ชอบบางคนก็พอใจบางคนก็ไม่พอใจแต่สรุปแล้วเนี่ยผลออกมาเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราไปถาม5คนเนี่ยอาจจะพอใจทั้ง5คนก็ได้แต่ไปถาม20คนอีก15คน
1: อาจจะ
0: ไม่พอใจก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยขึ้นอยู่กับว่าเราไปถามใครนะครับจำนวนที่ถามเนี่ยมันมากเพียงพอหรือเปล่าถามโดยวิธีการไหนยังไงนะฮะคือบางทีเนี่ยไปถามเขาต่อหน้าคนอื่นเนี่ยเขาก็ต้องตอบอย่างหนึ่งเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอย่างในเรื่องของการสอบถามความคิดเห็นเนี่ยครับถ้าเราไปสอบถามในลักษณะที่เป็นการส่วนตัวเนี่ยเราอาจจะได้ข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยมากกว่าที่จะไปถามต่อหน้าคนอื่นเพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะได้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยบางทีมันไม่ใช่สิ่งที่เราไปเสนอให้แต่ถ้าเขาไปบอกว่าของของเราไม่ดีเนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากจะตอบนะฮะด้วยรู้สึกเกรงใจเราหรืออะไรต่างๆอันนี้ครับมันเป็นข้อเสียในเรื่องของการบริหารธุรกิจของประเทศในเอเชียซึ่งวัฒนธรรมของผู้บริโภคเนี่ยมันไม่ได้พูดความจริงอ่ะมันก็เลยทำให้ธุรกิจเนี่ยเจ๊งมาเยอะแล้วเพราะว่าเนื่องจากผู้บริโภคเป้าหมายเนี่ยไม่พูดความจริงนะก็ไปทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยหลงเข้าใจผิด คิดว่าของของเขาเนี่ยดีนะครับคนเนี่ยซื้อของเขาเยอะซื้อแน่นอนอะไรต่างๆแนะนำคนอื่นให้ซื้ออีกอะไรต่างๆก็หลงดีใจ

0: ก็หลงลงทุนไปก็เจ๊งนะแต่ถ้าผือว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาพูดตามความจริงเราก็จะได้รู้ว่าเออของเนี่ยของเรามันไม่ดีนะเราจะต้องไปพัฒนาหรือปรับปรุงอะไรต่างๆให้มันสอดคล้องกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นครับ
1: อันนั้นเป็นส่วนของข้อมูลนะครับอาจารย์ในส่วนของการวิเคราะห์ครับทางสถิติว่าข้อมูลทางวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเนี่ยเราอาจจะมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับ
0: คือวิธีวิเคราะห์เนี่ยถ้าพูดในเรื่องของ
1: สถิติครับ
0: หลักการแล้วก็มันก็คงมี2วิธีใหญ
1: ่ๆก
0: ็คือสถิติเชิงพรรณนากับสถิติเชิงอ้างอิงแต่ความจริงแล้วเนี่ยวิธีการวิเคราะห์ทั้งสองวิธีเนี่ยมันก็ต้องการแปลงข้อมูลให้มันเป็นสารสนเทศเหมือนกันแต่ว่าในลักษณะของการแปลงเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นสถิติเชิงพรรณนาเนี่ยมันก็แปลงโดยที่ข้อมูลเราเอามาจากประชากร
1: ครับ
0: เอามาจากทุกๆหน่วยในประชากร
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าสถิติเชิงอ้างอิงเนี่ยก็คือเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาจากตัวแทนที่เราเลือกมาเป็นตัวอย่างจากประชากรนั้นๆนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของประชากรกับเรื่องของตัวอย่างเนี่ยมันถึงมีความสำคัญในเรื่องของสถิตินะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราเลือกตัวแทนมาไม่ดีคือไม่ได้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรแล้วเราก็ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสารสนเทศเนี่ยมันก็จะคลาดเคลื่อนมีความผิดพลาดไปในการที่จะนำมาตัดสินใจนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีรายละเอียดที่จะคุยกันในภายหลังว่าไอ้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยมันทำยังไงถึงจะได้ตัวแทนที่ดีมานะครับ
1: ในที่เราพูดไปแล้วเนี่ยนะครับที่เราคุยกันเนี่ยสนทนากันครับก็จะเป็นตอนแรกนะครับตอนที่ 3.1 นี้ในส่วนตอนที่ 3.2 เนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดนะครับในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเชิงสถิติซึ่งในเรื่องนี้นะครับในตอนที่ 3.2 ก็จะมีอยู่3เรื่องมีความหมายประเภทของข้อมูลนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับแล้วก็ความเชื่อถือได้และการนำไปใช้ซึ่งจริงๆในส่วนของตอนที่ 3.2 เนี่ยเราก็พูดไปบ้างแล้วนะครับเราก็คุยกันไปบ้างแล้วนะครับในส่วนของข้อมูลคืออะไรมีกี่ประเภทเนี่ยนะครับโดยหลักการก็คือเป็นตัวเลขหรืออาจจะเป็นข้อความหรือสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วข้อมูลก็อาจจะมีทั้งจำแนกเป็นประเภทชนิดปริมาณคุณภาพหรืออาจจะเป็นอนุกรมเวลาในส่วนของการแบ่งประเภทของข้อมูลเราก็อาจจะแบ่งได้เป็นหลายแบบนะครับนะอย่างยกตัวอย่างนะครับเราอาจจะแบ่งเป็นตามการเก็บรวบรวมอย่างที่อาจารย์พูดมาว่ายังไม่มีผู้ใดเก็บไว้เลยอันนี้เราต้องไปเก็บเองนะหรือว่ามีแหล่งใดมีผู้ใดเก็บไว้บ้างแล้วแล้วแหล่งใดบ้างที่เราไปเก็บอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับว่าเป็นข้อมูลจากทะเบียนหรือรายงานนะครับแต่ถ้าไม่มีผู้ใดเก็บเองเราก็จะต้องไปจะไปสำรวจนะเอาไปสังเกตหรือว่าไปทำการทดลองนะครับในส่วนของถ้าแบ่งข้อมูลตามเวลาเราก็อาจจะเป็นภาคตัดขวางก็คือนับเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับหรืออนุกรมเวลาก็เป็นซีรีส์ไปหลายๆช่วงเวลาจุดเวลานะครับหรืออาจจะแบ่งตามลักษณะของการนำไปใช้เช่นเป็นค่าสมบูรณ์คือข้อมูลดิบๆอย่างที่อาจารย์บอกเลยหรืออาจจะมาเอาข้อมูลนั้นมาแปลงให้เป็นเชิงสัมพัทธ์หรือมีการเปรียบเทียบซะก่อนนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของประเภทของข้อมูลส่วนเครื่องมือที่ใช้ก็มีหลายชนิดอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะครับแต่ละชนิดก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจจะมีการแบบสอบถามไปสอบมีแบบสอบถามหรือมีแบบสัมภาษณ์นะครับนอกจากนี้ความเชื่อถือได้ของข้อมูลแล้วก็มีผลกระทบต่อการตัดสินใจก็อยากทราบว่าอาจารย์ครับปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่มีผลต่อความเชื่อถือได้ของข้อมูลนะครับอาจารย์ความเชื่อถือได้ของข้อมูลว่าที่ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเนี่ยมันเชื่อถือได้มากน้อยเพียงไหนครับ
0: ครับคือมันก็มีปัจจัยสำคัญซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เรื่องของความเชื่อถือได้ของข้อมูลนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของว่าวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของเราเนี่ยเราใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมไหมนะฮะวิธีการเลือกตัวแทนมาเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะครับตัวแทนของเราเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
1: ค
0: นะครับเพราะนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะซึ่งโดยทั่วไปที่เราใช้กันเนี่ยก็ใช้วิธีการไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลโดยตรงเลยซึ่ง การไปสัมภาษณ์จากตัวผู้ให้ข้อมูลโดยตรงเนี่ยก็น่าจะ

0: มีความถูกต้องเชื่อถือได
1: ้มากกว่าม
0: ากกว่าไอ้การที่เราชอบทำกันก็คือส่งแบบสอบถามไปให้ผู้ให้ข้อมูลเนี่ยตอบ
1: ครับ
0: นะครับไอ้การส่งแบบสอบถามเดี๋ยวนี้มันก็ใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้นกว่าที่ใช้เดิม
1: ครับ
0: เดิมเนี่ยเราก็ใช้วิธีส่งทางไปรษณีย์ไป
1: เป็นเอกสารไป
0: ฮะเราก็ทำแบบสอบถามแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์นะฮะไปให้กับผู้ตอบตามไอ้ตัวอย่างที่เราเลือกขึ้นมานะครับหรือจะไปส่งไปให้ทุกคนตอบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าประชากรของเราเนี่ยจะมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนถ้ามีจำนวนไม่มากก็ส่งไปให้ตอบทั้งหมดเลยแต่ถ้าผือว่ามันมีเยอะซึ่งในทางธุรกิจเนี่ยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะหรือว่าผู้ผลิตนะครับมันก็มีจำนวนมากมายมหาศาลเพราะนั้นเนี่ยจะไปสำรวจทุกโรงงานทุกสถานประกอบการไปสำรวจผู้บริโภคทุกคนผู้ให้ผู้รับบริการทุกคนเนี่ยมันทำไม่ไหวก
1: ็
0: ต้องเลือกตัวอย่างมาเก็บรวบรวมข้อมูลนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการที่เราส่งแบบสอบถามไปให้เขาตอบเนี่ยนะตะกอนอย่างที่ผมเรียนว่าก็ส่วนมากก็ส่งไปทางไปรษณีย
1: ์
0: นะเดี๋ยวนี้เราก็สามารถที่จะส่งไปทางอินเทอร์เน็ตนะฮะอาจจะแฟกซ์ไปนะฮะแล้วก็ให้เขาตอบกลับคืนมาซึ่งอันเนี้ยก็สามารถที่จะทำได้สะดวกและรวดเร็วกว่านะครับแต่ว่าปัญหาของการส่งแบบสอบถามให้เขาตอบเนี่ยมันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าเราไม่สามารถที่ไปควบคุมในเรื่องของคุณภาพของข้อมูลที่เขาตอบกลับคืนมาได้นะฮะเพราะว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำถามของเขาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับไอ้ที่ผู้ต้องการรวบรวมข้อมูลเนี่ยต้องการนะฮะหรือไม่ก็ข้อมูลในกรณีที่มันเป็นข้อมูลปกปิดเขาก็ไม่อยากจะตอบนะครับหรือไม่ก็ตอบไม่ตรงกับที่มันควรจะเป็นจริงนะครับซึ่งอันเนี้ยบางทีเนี่ยบางหน่วยงานเนี่ยสั่งลูกน้องหรือว่าเจ้าหน้าที่ไว้เลยว่าถ้าใครส่งแบบสอบถามมาแล้วก็กีกลงตะกร้าไปได้เลยเพราะว่าคืนไปตอบซีซัวนะครับบางทีเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทนะฮะอย่างเช่นมันก็มีบริษัทคู่แข่งหลอกถามมานะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเทคนิคในการผลิตบ้างในเรื่องของต้นทุนบ้างในเรื่องของกำไรอะไรต่างๆบ้างซึ่งพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของความลับของบริษัทซึ่งบริษัทก็ไม่อยากให้คู่แข่งที่จะทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าไอ้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราใช้แบบสอบถามหรือแบบสำรวจเนี่ยบางทีมันก็แยกกันลำบากนะฮะว่ามันแตกต่างกันยังไงแต่ความแตกต่างของมันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลเนี่ยมันเหมือนกันคืออยากจะรู้อะไรก็ถามไปทั้งในแบบสอบถามแบบสำรวจแต่ในเรื่องของการที่จะถามเนี่ยนะฮะถ้าเป็นแบบสอบถามเนี่ยเราต้องการความละเอียดนะฮะของแบบสอบถามเนี่ยมากกว่าในแบบสัมภาษณ
1: ์ครับ
0: เพราะว่าแบบสัมภาษณ์เนี่ยเราก็ไปพบตัวผู้ให้ข้อมูลโดยตรงเพราะนั้นถ้าเขาไม่เข้าใจนะครับหรืออยากจะรู้อะไรเพิ่มเติม
1: ก็ถามเพิ่ม
0: ก็สามารถถามจากเราซึ่งเป็นผู้ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นแบบสอบถามเนี่ยนะเขาไม่สามารถที่จะไปถามใครอ่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นเรื่องของเครื่องมือวิธีการ
0: เรื่องของเครื่องมือวิธีการ
1: แล้วจำนวนผู้ให้ข้อมูลก็มีผลนะครับถ้าเราได้ผู้ให้ข้อมูลมาทุกหน่วยหรือทั้งหมดเลยก็จะน่าเชื่อถือมากกว่าที่จำนวนข้อมูลผู้ให้ข้อมูลมีน้อย
0: นะอันนั้นมันเป็นเรื่องของความเป็นตัวแทนของผู้ให้ข้อมูลนะฮะความเป็นตัวแทนที่ดีเนี่ยมันก็มีอยู่สองส่วนส่วนแรกเลยก็คือว่าวิธีเลือกตัวแทนหรือวิธีเลือกตัวอย่างนะกับอีกการหนึ่งก็คือจำนวนตัวอย่างที่เราจะเลือกมาเก็บรวบรวมข้อมูลนะฮะทีนี้ในเรื่องของวิธีการเลือกตัวอย่างเนี่ยนะครับมันก็มี

0: วิธีเลือกหลายวิธีนะครับแต่ละวิธีมันก็มีข้อดีข้อเสียและวัตถุประสงค์
1: ต่างกันไป
0: ต่างกันไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราชอบใช้กันอยู่เสมอๆเนี่ยก็คือวิธีการสุ่มตัวอย่างนะครับวิธีเลือกแบบเจาะจงนะครับวิธีเลือกโดยบังเอิญวิธีสุ่มแบบชั้นภูมิอะไรต่างๆแต่ความจริงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะมักจะเข้าใจไม่ค่อยตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี
1: ้
0: นะฮะเช่นบอกว่าสุ่มตัวอย่างความจริงแล้วเนี่ยความหมายของการสุ่มตัวอย่างก็คือทุกๆหน่วยในประชากรเนี่ยมันมีโอกาสถูกเลือกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเท่าๆกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวอย่างในความหมายที่เข้าใจกันเนี่ยมันเป็นการเลือกมากกว่ามันไม่ใช่เป็นการสุ่ม
1: ครับ
0: คือการที่ทุกๆหน่วยในประชากรถูกเลือกขึ้นมาเท่าๆกันเนี่ยก็คือ1เราจะต้องรู้ว่าประชากรของเราเนี่ยมันมีหน่วยอะไรอยู่บ้าง
1: ครับ
0: จะต้องมีครบถ้ามีไม่ครบเนี่ยไอ้หน่วยที่ไม่มีอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสถูกเลือกขึ้นมาเราจะเลือกตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมผิดอะไหล่รถยนต
1: ์
0: สมมุติขึ้นมาเป็นตัวแทนไปสอบถามในเรื่องของวิธีการดำเนินการการบริหารสถานประกอบการต่างๆพวกนี้มันก็จะมีบางสถานประกอบการที่ไม่ได้ไปจดทะเบียนนะฮะหรือไม่ก็มีเหมือนกันแต่ว่าบางทีเราต้องการใช้ข้อมูลที่ละเอียดมากกว่านั้นเช่นเราต้องการสถานประกอบการที่มีกำลังการผิดเยอะขึ้นมาเป็นตัวแทนด้วยที่ผิดน้อยก็เลือกมาเป็นตัวแทนด้วยแต่ว่าไอ้ข้อมูลที่เราไปเก็บรวบรวมมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลตอนที่เขาเริ่มตั้งโรงงานเพราะนั้นเนี่ยมันก็เกิดกลายเป็นกำลังการผลิตเริ่มแรกเลยที่เขาไปจดทะเบียนอย่างตอนนี้เขาผลิตมาตั้ง10ปีแล้วเขาขยายโรงงานไปตั้ง10 20เท่าแล้วมันก็เลยยังกลายเป็นอยู่ในกลุ่มที่มีกำลังการผลิตน้อยอย
1: ู่เขาที่จริงแล้วไม่ใช่ผลิต
0: ซึ่งความจริงแล้วฮะเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นประเภทใหญ่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการสุ่มหรืออะไรต่างๆเนี่ยปัญหาในทางปฏิบัติก็คือว่าเรามักจะไม่ทราบว่ามันมีหน่วยไหนในประชากรที่มีที่เราที่มีโอกาสจะถูกเลือกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเท่ากันอย่างเช่นในเรื่องของผู้บริโภคเนี่ยเราไม่มีทางจะไปรู้เลยนะครับว่าผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของเรามันมีใครบ้างนะครับยกเว้นแต่ว่าแหมมันเป็นเมมเบอร์คลับหรือว่ามันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่อย่างเช่นบัตรเครดิตอย่างเงี้ยอาจจะรู้ว่ามีใครบ้างเนี่ยเป็นสมาชิกบัตรเครดิตนี
1: ้
0: นะฮะแต่ถ้าถามว่าใครไปกินหอยทอดร้านสิริวัลนะครับมีใครบ้างฮะแล้วเราไปสุ่มมาสอบถามว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้ยังชอบรสชาติอย่างเดิมอยู่หรือเปล่าหรือต้องการให้เปลี่ยนแปลงอะไรยังไงมันก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะเราไม่รู้นะครับว่ามีใครบ้างที่เป็นผู้บริโภคนะฮะทุกๆหน่วยในที่เคยบริโภคหอยทอดของร้านนี้อยู่เนี่ยนะครับ
1: อาจารย์ครับในส่วนของการนำข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ก็อาจจะทำได้หลายวิธีนะครับที่ทราบมาเนี่ยก็จะมีใช้ข้อมูลโดยตรงอย่างที่อาจารย์บอกหรือเราอาจจะเอาการใช้ข้อมูลจากประโยชน์ของสารสนเทศเลยนะครับซึ่งในตอนสุดท้ายนะครับเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนานะครับก็จะมีอยู่เรื่องการแจกแจงความถี่นะว่ามันเกิดซ้ำบ่อยมากน้อยแค่ไหนค่าสัดส่วนค่าร้อยละนะครับค่ากลางค่ากระจายแล้วก็แนวทางการเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาที่สำคัญเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเนี่ยเราต้องมาแจกแจงความถี่นะครับอาจารย
0: ์คือความจริงแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรื่องของการแจกแจงความถี่เนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราแจกแจงความถี่เพื่อที่จะสะดวกในการที่จะเอาข้อมูลที่แจกแจงแล้วเนี่ยไปวิเคราะห์ต่อไป
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเรายังใช้เครื่องคิดเลขอะไรต่างๆอยู่เนี่ยนะฮะมันก็ทำได
1: ้แต่ช้ากว่าถ้าเราแจกแจงว่าข้อมูลนี้มันซ้ำกันกี่ค่าดังนั้นก็คือแจกแจงก็จะเร็วขึ้นในการคำนวณ
0: ถ้าเราไปวิเคราะห์ต่อไปเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์นะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การแจกแจงถี่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีความจำเป็นในประเด็นนี้แต่ว่ามัน

0: ยังจำเป็นอยู่ในลักษณะที่มันสะดวกรวดเร็วในเรื่องของการนำไปใช้เปรียบเทีย
1: บ
0: นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าการแจกแจงความถี่มันทำให้คุณภาพของข้อมูลเนี่ยมันลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแจกแจงข้อความถี่เป็นช่วงหรืออันตรภาคชั้นเนี่ยนะ
1: มันก็จะเป็นวิธีการแจกแจงความถี่แบบเป็นช่วงอันตรภาคชั้นว่าตั้งแต่ไหนถึงไหนนะครับ
0: ใช่
1: อีกวิธีนึงก็คือเราแจกแจงความถี่โดยเอาเป็นแต่ละค่าแต่ละค่าไปเลยอันนั้นก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า
0: เชื่อถือได้มากกว่าแต่ว่าก็มันก็เหมือนกับเราวิเคราะห์ข้อมูลโดยที่ไม่ได้แจกแชร์ความถี่นั่นเอง
1: ก็จะใช้เวลามากขึ้น
0: มันไม่ได้ช่วยในลักษณะของการประหยัดเวลาก็ค่าใช้จ่ายในการเอาข้อมูลไปเปรียบเทียบนะครับ
1: อาจารย์ค่าสัดส่วนกับค่าร้อยละเนี่ยก็พูดกันเยอะอยากอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีลูกค้ากิจการชักเป็นผู้ชาย400คนแล้วก็เป็นเพศหญิงเนี่ยอีก600คนรวมกันแล้ว 1,000 คนเนี่ยเราจะหาค่าสัดส่วนหรือว่าค่าร้อยละของเพศชายเนี่ยได้ยังไงครับ
0: คือตอนนี้
1: มีชาย400คนมีเพศหญิง600คนเนี่ยอาจารย์ลองช่วยคำนวณว่าเอ๊ะค่าสัดส่วนเนี่ยเขาดูกันยังไงครับ
0: คือตอนนี้ผู้ใช้บางทียังสับสนในเรื่องของค่าสัดส่วนกับอัตราส่วนนะฮะความจริงแล้วเนี่ยสัดส่วนเนี่ยมันก็คือจำนวนที่มีลักษณะที่เราสนใจเมื่อเทียบกับจำนวนทั้งหมดนะฮะอย่างเช่นสัดส่วนของชาย
1: 400คน
0: เป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็คือเอาจำนวนผู้ชายหารด้วยจำนวนผู้ชายบวกจำนวนผู้หญิง
1: อ๋อก็คือ400บวกกับ600ก็เป็น 1,000 งั้นชาย400จากประชากรทั้งชายและหญิง 1,000 ก็จะเป็น 0.4
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือค่าสัดส่วน
0: ค่าสัดส่วน
1: พอพอชั้นนะครับแต่ถ้าคิดเป็นร้อยละเราก็เอา100เข้าไปคูณก็เป็น 40% หรือร้อยละ40นั่นเอง
0: ครับ
1: นะครับ
0: แต่ว่าเรามักนิยมนำเสนอในรูปของร้อยละมากกว่าเพราะว่าไอ้ความเข้าใจของคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าพูดเป็นร้อยละเนี่ยมันเห็นภาพในการเปรียบเทียบเนี่ย
1: จะเป็นเท่าไหร
0: ่ชัดกว่าสัดส่วน
1: ที่เป็นเลขทศนิยมนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์คำถามเกี่ยวค่ากลางหรือค่าเฉลี่ยของข้อมูลเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมีวิธีการเราหาค่ากลางได้กี่วิธีอะไรบ้างนะครับที่นิยมใช้กันนะครับวิธีการหาค่ากลาง
0: ครับคือเวลาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากแต่ละหน่วยของประชากรเนี่ยมันก็มีค่าของข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่จะมาสรุปในเรื่องสมมุติการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าบริการของเราถามคนนี้ก็พอใจมากถามคนนี้ก็พอใจปานกลางถามคนนี้ก็ไม่พอใจเลย นะครับฮะถ้าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ผู้บริโภคของเราเนี่ยมันพอใจหรือไม่พอใจล่ะ
1: ใช่
0: ฉันจะไปรู้ได้ยังไงก็ในเมื่อมันมีทั้งนั้นอ่ะนะพอใจระดับไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็ต้องหาค่ากลางหรือความเป็นตัวแทนของ
1: กลุ่มนี
0: ้กลุ่ม
1: ข้อมูลนี
0: ้ข้อมูลนั้นๆนะฮะ
1: ก็เป็นประโยชน์นะครับ
0: ฮะก็คือเราก็จะได้รู้ว่าสภาพทั่วๆไปของเรื่องที่เราสนใจศึกษาเนี่ยเป็นยังไงนะครับ
1: อาจารย์แล้ววิธีหาค่ากลางที่นิยมใช้กันเนี่ยมีกี่วิธีอะไรบ้างครับอาจารย์
0: ความจริงมันมีมากกว่าที่อาจจะมีอยู่ในหนังสือแต่ว่ามันอาจจะเป็นรายละเอียดที่มากเกินไปแต่ที่เราใช้กันโดยทั่วไปมันก็มีอยู่สามค่าก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็อย่างที่อาจารย์ว่าก็คือว่าเอามาบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนทั้งหมดนะครับอีกอันนึงก็คือมัธยฐานนะฮะมัธยฐานนี่ก็คือค่าที่บอกว่ามันมีจำนวนค่าที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานอยู่เนี่ยเท่าๆกับจำนวนค่าที่สูงกว่าค่ามาตรฐานซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเหมือนกันอย่างเช่นว่ามาตรฐานของราคาสินค้าที่เราขายอยู่ในตลาดเนี่ยเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเมื่อเทียบกับราคาของคู่แข่งของเราที่ขายสินค้าบริการ
1: เป็นเดียวกันเนี่ยเท่ากันเราอยู่ตรงกลางเท
0: ่
1: า
0: ถ้าสมมุติว่ามาตรฐานมันเป็นสมมุติ100บาทนะฮะของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยขายอยู่ที่85บาทเพราะนั้นเราก็จะได้รู้ว่าราคาของเราเนี่ยนะมันอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคนทั่
1: วไป
0: ราคาทั่วๆไปที่เขาใช้นะซึ่งมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็อันนี้ก็แล้วแต่นะฮะหรือถ้าเราบอกว่าถ้าราคาสูงมันไม่ดีถ้าสมมติมาตรฐานเป็นร้อยหนึ่งของเราดันตอนนี้ขายอยู่120
1: สูงกว่ามาตร
0: ฐานนั่นก็คือของเราเนี่ยมัน มันขายเกินกว่าคนอื่นมากกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะของจำนวนคู่แข่งทั้งหมดอ่ะนะราคาเราสูงกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนที่อยู่ในสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันเนี้ยนะฮะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราวัดในรูปที่เรียกว่าฐานนิยมหรือโหมดเนี่ยนะฐานนิยมเนี่ยเราก็จะวัดกับข้อมูลในลักษณะที่ว่ามันมีค่ามาตรฐานของมันอยู
1: ่
0: นะครับอย่างง่ายๆเลยเนี่ยอย่างกระดาษที่เราใช้พิมพ์หรือถ่ายเอกสารเนี่ยเราต้องวัดในรูปของค่าโหมดนะฮะก็คือถามว่าถ้าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายไอ้กระดาษอัดสำเนาหรือถ่ายเอกสารเนี่ยนะฮะ เราควรที่จะเอาขนาดไหนมาขายมากน้อยแค่ไหนยังไงก็ต้องดูว่าความต้องการของตลาดเนี่ยเขาต้องการขนาดไหนมากน้อยแค่ไหนยังไงเพราะนั้นเนี่ยเราจะไปหาค่าเฉลี่ยมาไม่ได
1: ้
0: เพราะเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยได้ A1.8 เงี้ยมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ค่ามาตรฐานพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขากำหนดออกมาแล้วเป็นมาตรฐานว่ามันจะมี A1 A2 A3 A4 A5หรือเราไปซื้อรองเท้าเนี่ยมันก็จะมีขนาดเบอร์5เบอร์6เบอร์7หรือ5ครึ่ง6ครึ่ง7ครึ่งอะไรต่างๆแล้วจะไป 5.83 เงี้ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นฮะเพราะฉะนั้นรองเท้าที่มันฟิตกับเท้าของแต่ละคนเป๊ะเนี่ยมันไม่มีอ่ะนะมันก็จะหลวมไปบ้างคับไปบ้างเราก็ต้องยอมรับสภาพนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องหรือเมื่อทีวีที่เราดูอยู่นี้ก็เหมือนกันมันก็ไม่ใช่มีขนาด30.753 อะไรมันไม่มีมันก็จะมี32นิ้ว45นิ้ว50นิ้วอะไรเนี่ยมันก็เป็นค่าไอ้ที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานที่เขาน
1: ิยมใช้ก
0: ัน หรือง่ายสุดเลยเนี่ยเครื่องแต่งกายของเราเนี่ยมันก็จะมี S small หรือM XL หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจะไม่มีขนาดเฮ้ยฉันขอระหว่างไอL กับ XL เนี่ยมีไหมมันไม่มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องวัดในรูปของโหมดอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เราจะเห็นได้ว่าค่ากลางเนี่ยมันจะเลือกใช้วิธีไหนอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นเลยว่าสถิติเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงที่นี่จะหาตัวแทนเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยก็แกก็ไปใช้อันนี้สิมันไม่ใช่มันต้องมาดูแกกำลังจะหาค่ากลางของอะไรเพื่ออะไรก็คือลักษณะของข้อมูลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้ววัตถุประสงค์ในการเอาไปใช้เนี่ยจะไปใช้ทำอะไรตรงนั้นเนี่ยถึงจะเป็นตัวตัดสินอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยถ้าข้อมูลมันมีความแตกต่างกันเยอะเนี่ยนะ
1: ไม่เหมาะ
0: มันไม่เหมาะนะอย่างสมมติว่าโอในองค์กรของเราเนี่ยจะไปหาว่าเงินเดือนเฉลี่ยงานในองค์กรเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยไม่ได้ผู้จัดการเงินเดือนตั้ง1ล้านขณะที่ไอ้พันโลงเงินเดือนแค่ 8,000 เงี้ยสมมุติแล้วมาเฉลี่ยกันอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีความหมายในขณะที่จะไปใช้ในการตัดสินใจว่าค่าตอบแทนของเรามันสูงหรือมันต่ำอะไรเนี่ยมันไม่ใช
1: ่
0: นะครับหรือว่าในกรณีที่เราต้องการที่จะเปรียบเทียบเดี๋ยวดูว่าตำแหน่งที่ของข้อมูลของเราเนี่ยมันสูงหรือมันต่ำอย่างนี้ก็ต้องใช้มาตรฐานหรือในกรณีที่มันเป็นค่ามาตรฐานนะฮะที่เขามีอยู่กันทั่วไปอันนี้เราก็ต้องวัดในรูปของฐานนิยม
1: ครับ
0: ต้นครับ
1: เดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเกิดสมมติมีโรงงานผลิตสินค้าเนี่ยเขาวันแต่ละวันเนี่ยในสัปดาห์6วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขามีผลิตสินค้าได้27ชิ้น28ชิ้น30ชิ้น31ชิ้น30ชิ้นหรือ29ชิ้นเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเนี่ยเราจะหาค่ากลางเนี่ยมันก็มีวิธีการทางสถิตินะครับถ้าเราจะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราก็เอาทั้ง6ค่าเนี่ยมาบวกกันหาร6ก็จะได้ 29.17 นะนี่ก็เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ามีนนะครับแต่ถ้าจะเป็นค่ามาตรฐานเราก็ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาเรียงจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยก็ได้นะครับแล้วก็หาค่าที่ตำแหน่งตรงกลางก็คือค่าที่เป็นมาตรฐานก็คือเป็นมีเดียนว่ามีจำนวนที่มันน้อยกว่าค่านี้เท่ากับจำนวนที่มากกว่าค่านี้อยู่เท่าๆก
0: ัน
1: นะครับอันนี้เราก็หาตำแหน่งที่6บวก1หาร2ก็คือ 3.5 ฉะนั้นเราเอาจากจำนวนหน่วยทั้งหมดนะครับในแต่ละวันเนี่ยมาเรียงจากน้อยไปหามากจาก27ไปถึง31ฉะนั้นค่าตรงกลางก็คือ 3.5 ก็เป็น29บวก30หาร2แต่ถ้าเป็นโหมดนะครับค่าฐานนิยมก็คือค่าที่มันมีความถี่สูงสุด นะครับซึ่งอาจส่วนใหญ่ก็จะมีค่าเดียวหรือ2ค่าถ้ามันมีหลายค่านี่มันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับอันนี้ค่าที่สูงสุดก็คือ30ชิ้นนะครับทั้งหมด

0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของค่ากลางนะครับส่วนค่าการกระจายนะครับค่าการกระจายเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีวิธีวัดยังไงในทางสถิตินะครับแล้วก็วิธีที่เขานิยมใช้วัดค่าการกระจายเนี่ยมีอะไรบ้างครับอยากให้อาจารย์ช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัดค่าการกระจายเนี่ยว่ามันคืออะไรนะครับ
1: คือความจริงแล้วเนี่ยในทางสถิติเนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าไอ้ค่าการกระจายเนี่ยเป็นค่าที่มีความสำคัญที่สุดเลยในกระบวนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆทั้งหลายนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่จะกำหนดว่าวิธีการที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยวิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไหนเนี่ยมันเหมาะสมกับลักษณะของปัญหาเนี่ยต้องดูจากค่าการกระจายเนี่ยเป็นหลักนะเพราะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของละครเนี่ยไอ้การกระจายคือพระเอกเลยพระเอกของเรื่องเลยนะฮะเพราะว่าถ้าข้อมูลอะไรที่เราไม่รู้ค่าการกระจายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณภาพเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของค่ากลางที่เราพูดมาแล้วเนี่ยนะฮะในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่สามารถที่ไปวัดค่ากลางโดดๆได้เราต้องวัดค่าการกระจายควบกันไปด้วยเสม
0: อ
1: นะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวพันกับในลักษณะของไอ้ค่าการกระจายเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปดูค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าเดียวได
0: ้
1: ก็จะต้องเอาไปเทียบกับค่าเฉลี่ย
0: น
1: ะฮะฮะเพราะบางทีเนี่ยการกระจายเยอะแต่ว่าขนาดของข้อมูลมันใหญ่เนี่ยการกระจายมันก็ดูไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร
0: ่
1: แต่ถ้าการกระจายมันขึ้นอยู่ขนาดของข้อมูลด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเรามักจะไปเข้าใจไม่ค่อยถูกต้องในลักษณะของการหาค่าเฉลี่ยอย่างค่าเฉลี่ยเยอะกับค่าเฉลี่ยน้อยเนี่ยบางทีเหมือนกับว่าความหมายมันแตกต่างกันเยอะแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าไปเทียบกับการกระจายแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่แตกต่างกันเลยก็ได้นะฮะ
0: ฉันเห็นว่าการวัดการกระจายก็เป็นวัดความแตกต่างระหว่างข้อมูลต่างๆนะครับกับค่าอื่นๆแล้วก็มีทั้งเชิงสมบูรณ์เชิงสัมพัทธ์นะครับแล้วก็วิธีที่นิยมก็อาจจะเอาค่าสูงสุดต่ำสุดลบกันก็เป็นค่าพิสัยหรือจะเอาค่าพิสัยสัมพัทธ์ก็เอานอกจากสูงสุดต่ำสุดลบกันแล้วก็เอามาบวกกันแล้วมาเทียบนะครับซีอาจารย์พูดไปแล้วก็คือค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐานอันนี้ก็คือเอาค่าของข้อมูลไปเปรียบเทียบกับค่ากลางซึ่งค่ากลางที่ใช้ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับค่าเฉลี่ยนะ x ลบ x บาร์แล้วก็เมื่อจับมันมีบวกลบก็ยกกำลัง2แล้วก็ถอดสแควร์รูทหารจำนวนนะครับแล้วก็มีค่าบิงค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน CV นะครับวิธีการเลือกการแจกแจงก็มีหลายวิธีนะครับอันนี้ก็วิธีการเลือกการแจกแจงความถี่ข้อมูลว่าเอ๊ะถ้ามีข้อมูลจำนวนมากหรือว่าเราจะใช้ช่วงชั้นดีเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเชื่อถือข้อมูลมากน้อยแค่ไหนอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ถ้าไม่มีช่วงหรืออัตราภาคชั้นเปิดว่างอยู่ก็ไม่ควรจะรวมนะครับแล้วถือความกว้างมากเกินไปอัตราภาคชั้นก็อาจจะมีผลนะครับอาจารย์คำถามสุดท้ายว่าเราจะเลือกวิธีคัดวัดค่าค่ากลางหรือว่าเรามีแนวทางยังไงที่จริงอาจารย์ก็พอพูดไปบ้างแล้วนะว่าค่ากลางเนี่ยมันขึ้นกับว่าเราจะไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับนะครับ
1: ครับคือค่ากลางการเลือกเนี่ยมันดูอยู่2อย่าง
0: คือ
1: ดูการกระจายของข้อมูลที่เรากำลังจะวัดค่ากลางกับวัตถุประสงค์ในการนำค
0: ่
1: ากลางไปใช้
0: ครับนะถ้าเกิดมันกระจายไม่มากก็ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแต
1: ่
0: ถ้ากระจายมากนี่ก็แนวโน้มเราก็บอกว่ามันอาจจะไม่เหมาะแล้วเราอาจจะต้องใช้ค่ากลางเป็นมาตรฐานหรือถ้าเกิดเราจะดูค่าเจาะจงอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะซื้อไซส์รองเท้าเงี้ยหรือว่ากระดาษเนี่ยก็จะใช้ค่าฐานนิยมนะครับนะครับอันนี้ก็มีหลายหลักเกณฑ์นะครับอาจารย์วิธีวัดค่าการกระจายก็มีหลายแนวทางนะครับอาจารย์อย่างที่พูดไปแล้วมีทั้งค่าพิสัยค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐานหรือว่าใช้สัมผัสเนี่ยมันก็มีแนวการใช้แตกต่างกันไปนะครับก็วันนี้เราก็ได้รับข้อมูลไปในส่วนของหน่วยที่3นะครับสถิติพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจนะครับ
2: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่3ท่านผู้ชมและนักศึกษาครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ
3: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power

0: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
9: ้สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่4เรื่องการประมาณค่า
2: ต่อไปเป็นหน่วยที่4นะครับเรื่องการประมาณค่านะครับในหน่วยเรื่องการประมาณค่านี้นะครับเราก็จะพูดอยู่2ตอนนะครับ 4.1 เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการประมาณค่าแล้วก็ตอนที่ 4.2 ไปพูดถึงวิธีประมาณค่านะครับในเรื่องแรกนะครับแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการประมาณค่าก็มีอยู่3เรื่องการเก็บ

0: รวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างนะครับเพื่อเอามาใช้ในการประมาณค่าแล้วก็วิธีการเลือกตัวอย่างแล้วก็การกำหนดจำนวนตัวอย่างหรือขนาดของตัวอย่างแล้วก็พูดถึงระดับความเชื่อมั่นกับการประมาณค่าข้อมูลเชิงสถิตินะครับขอเรียนถามอาจารย์นะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างนะครับมาใช้เพื่อเป็นการประมาณค่าตัวประชากรนะครับคำว่าประชากรตัวอย่างนะครับรวมทั้งพารามิเตอร์แล้วก็ตัวสถิติเนี่ยหมายความว่ายังไงครับอาจารย์ลองช่วยอธิบายยกตัวอย่างประกอบด้วยนะครับอาจารย
1: ์ครับประชากรก็คือที่รวมของทุกๆหน่วยที่อยู่ในประชากรนั้นๆ
0: ครับ
1: นะครับอย่างเช่นเราพูดถึงประชากรของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย
0: ์ครับ
1: นั่นคือรายชื่อของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
0: จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย
1: ์ครับ
0: แล้วตัวอย่างล่ะครับอาจารย
1: ์ตัวอย่างก็คือตัวแทนที่เราเลือกมาจากประชากรนะเพราะฉะนั้นลักษณะของตัวแทนที่ดีเนี่ยก็คือจะต้องมีครบทุกลักษณะและก็มีจำนวนที่มันเหมาะสมกับที่เราจะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยครับ
0: อาจารย์แล้วค่าพารามิเตอร์กับค่าตัวสถิตินี่มันเป็นยังไงครับพารามิเตอร์เขาพูดกันบ่อย
1: พูดง่ายๆก็คือพารามิเตอร์ก็คือค่าจริง
0: ค่าจริง
1: นะฮะส่วนไอ้ตัวสถิติก็คือค่าประมาณ
0: ครับ
1: นะครับ
0: พารามิเตอร์นี่ค่าจริงของอะไรครับอาจารย
1: ์ก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะที่เราสนใจศึกษาเนี่ยคืออะไรนะครับส่วนใหญ่ที่เราใช้กันก็คือเรื่องของค่าเฉลี่ยกับค่าสัดส่วนคร
0: ับ
1: คือเวลาที่เราวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยไม่หนี2ตัวเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เป็นเรื่องของค่าเฉลี่ยกับค่าสัดส่วน
0: แล้วตัวสถิติที่เป็นประมาณการนี่คือเป็นค่าประมาณของพารามิเตอร์ที่เราไม่ทราบใช่ไหมครับอาจารย
1: ์โดยปกติแล้วเนี่ยพารามิเตอร์เรามักจะไม่ทราบนะครับ
0: เพราะ
1: ว่าเราจะต้องเก็บข้อมูลจากทุกๆหน่วยในประชากรมา
0: ครับ
1: เพราะนั้นเนี่ยเราจะเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายมากมายนะในการเก็บข้อมูลจากทุกๆหน่วยของประชากร
0: ครับ
1: ก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวแทนของประชากรนะซึ่งก็คือตัวอย่างเพราะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าตัวอย่างที่เราเลือกมาไม่เป็นตัวแทนที่ดีแล้วเราก็ไม่สามารถจะไปอ้างอิงได้ว่าประชากรของเราเนี่ยมันมีค่ามากน้อยแค่ไหนยังไง
0: ครับงั้นตัวสถิติก็คือค่าประมาณการของค่าพารามิเตอร์ก็คือมาจากตัวอย่างนั่นเองใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับครับ
0: อาจารย์ลองยกตัวอย่างนะครับอย่างสมมติว่าเรามีกิจการขายสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเป็นกิจการขายสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยถ้ากิจการต้องการจะทราบว่าอายุเฉลี่ยของลูกค้าที่มาซื้อสินค้าของกิจการเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยอย่างนี้เนี่ยจากข้อมูลอันนี้เนี่ยประชากรนี่คืออะไรครับอาจารย์ถ้าเราต้องการรู้อายุเฉลี่ยของลูกค้าที่มาซื้อสินค้าของกิจการเราเนี่ยประชากรนี่มันจะคืออะไร
1: คือเราก็ต้องรู้นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยคือใคร
0: ครับ
1: นะฮะโดยปกติทั่วไปในเชิงธุรกิจก็มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก
0: ครับ
1: กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรอง
0: ครับ
1: ทีนี้ถ้าเราไปเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเนี่ยนะฮะก็หมายความว่าเราก็จะต้องรู้รายชื่อของลูกค้าทุกคน
0: ที่มาซื้อ
1: ใช้สินค้าเราเป็นประจำ
0: ครับ
1: นะครับ
0: งั้นจากตัวอย่างก็คือลูกค้าบางส่วนที่เราสุ่มมาหรือที่เราเลือกมาเป็นตัวแทนใช่ไหมครับแล้วค่าพารามิเตอร์ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของอายุของลูกค้าทั้งหมดจากประชากรถ้าเราทราบ
1: ใช่ฮะคือต้องไปเก็บข้อมูลอายุของลูกค้าทุกคนเลยที่อยู่ในประชากร
0: แล้วก็มาหาค่าเฉลี่ย
1: แล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยซึ่งเราถึงบอกว่าเรามีปัญหาตรงที่ไม่สามารถจะทำได้ในทางปฏิบัติ
0: เพราะประชากรจะขนาดใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
0: มากเราก็เลยใช้
1: ตัวแทน
0: มาจากตัวสถิตินะครับ
1: ครับ
0: อาจารย์ในส่วนของวิธีการอย่างจากเนื่องจากว่าประชากรมันใหญ่มากเราอาจจะไม่ทราบค่าความน่าจะเป็นเนี่ยเวลาเลือกตัวอย่างเนี่ยเราจะมีวิธีการเลือกตัวอย่างยังไงครับลองช่วยอธิบายแต่ละวิธีด้วยนะครับอาจารย์วิธีการเลือกตัวอย่างกรณีที่เราไม่ทราบค่าความน่าจะเป็นนะครับ
1: คืออย่างที่เรียนว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยทราบค่าความน่าจะเป็นที่แต่ละหน่วยจะถูกเลือกขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะเนื่องจากว่าเราไม่มีกรอบตัวอย่างที่สมบูรณ
0: ์
1: นะครับในการที่จะเอามาใช้ในการเลือกตัวอย่างแต่เราต้องยอมรับว่าตัวอย่างที่เลือกโดยที่เราทราบความน่าจะเป็นเนี่ยเราจะได้ตัวแทนที่ดีของ

0: ประชากรมากกว่ากรณีที่เราใช้วิธีการที่เราไม่ทราบความน่าจะเป็นนะแต่ว่ากรณีที่เราไม่ทราบความน่าจะเป็นเนี่ยมันก็มีวิธีการบางวิธีที่เราอาจจะใช้แทนวิธีการเลือกตัวอย่างแบบความน่าจะเป็นได้อย่างเช่นวิธีเลือกตัวอย่างแบบโควต้า
1: โควต้า
0: ฮะอันเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะจัดว่าเป็นประเภทที่เราไม่ทราบความน่าจะเป็นแต่ว่าในวิธีการกับ

0: ำแบบโควต้าซ
1: ึ
0: ่งก็เน้นในเรื่องของโควต้าตามลักษณะที่เราจะต้องเลือกมาเป็นตัวแทนแล้วก็จำนวนตัวอย่างนะฮะที่มันโควต้าของจำนวนตัวอย่างที่เราควรจะเลือกมาใช้เช่นสมมุติว่าเราจะใช้โควต้าของกลุ่มลูกค้าตามระดับการศึกษาเงี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องมีโควต้าของลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่างๆครบ
1: ครับ
0: จะเป็นเรื่องของประถมมัธยมอุดมศึกษานะแล้วก็ในแต่ละกลุ่มเนี่ยกลุ่มประถมกลุ่มมัธยมกลุ่มอุดมศึกษาเนี่ยเราจะใช้จำนวนตัวอย่างเท่าไหร่ก็ระบุลงไปเลย
1: คือ
0: กำหนดโควต้าไปเลย
1: ครับ
0: แล้วเราก็ไปเก็บข้อมูลจากตัวอย่างที่เรากำหนดเอาไว้โดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าจะเป็นใครอะไรต่างๆขอให้มันมีคุณลักษณะตามโควต้าที่เรากำหนดไว้ก็พอแล้วครับ
1: กรณีที่เกิดเราทราบนะครับเราทราบความน่าจะเป็นของตัวอย่างที่เราเลือกมาเนี่ยเรามีนิยมใช้วิธีอะไรกันบ้างครับอาจารย์แล้วแต่ละวิธีมีอะไรบ้างนะครับ
0: ก็ที่เราชอบใช้กันก็คือวิธีสุ่มตัวอย่าง
1: เอาแบบง่ายๆสุ่มเลยนะครับแรนดอมเนี่ยนะครับ
0: แต่ว่าก็อย่างที่เราทราบแล้วเนี่ยไอ้วิธีเลือกตัวอย่างแบบที่ทราบความน่าจะเป็นเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ตรงแล้วไม่ทราบกรอบตัวอย่างหรือว่าร ายชื่อของหน่วยตัวอย่างที่จะใช้ในการเลือกตัวอย่างมาเก็บรวบรวมข้อมูล
1: ครับอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดเราจะกำหนดเราเลือกวิธีที่จะเลือกตัวอย่างไปแล้วเราต้องกำหนดขนาดของตัวอย่างว่าเราจะเอาแซมเปิลไซส์เนี่ยขนาดจำนวนสักกี่ตัวอย่างดีจึงจะเหมาะสมเนี่ยเรามีวิธียังไงครับที่เราจะได้กำหนดจำนวนตัวอย่างที่ว่าจำนวนกี่ตัวนะกี่รายการเนี่ยครับอาจารย์มันมีวิธีการกำหนดยังไงบ้างครับ
0: คือจำนวนตัวอย่างเนี่ยพูดตรงๆก็คือว่ายิ่งใช้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น
1: อ๋อแต่มันก็เปลืองเวลา
0: ใช่จ้ะแต่มันก็เสียเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเลือกให้มันมีจำนวนที่เหมาะสม
1: ครับ
0: ที่เรียกว่าเป็นออปติมัม
1: ครับ
0: นะก็คือจำนวนตัวอย่างขั้นต่ำ
1: ครับ
0: ที่จะทำให้ได้ความถูกต้องเชื่อถือได้ในระดับที่เราจะเอามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได
1: ้ครับ
0: นะฮะเพราะนั้นวิธีในการกำหนดจำนวนตัวอย่างเนี่ยที่ใช้กันอยู่เนี่ยก็มี3วิธี
1: ครับ
0: อย่างแรกเลยก็คือคำนวณจากสูตรที่ใช้ในการกำหนดจำนวนตัวอย่างซ
1: ึ่
0: งก็คงขึ้นอยู่กับปัจจัย3ตัวเป็นหลักนะก
1: ็
0: คือเรื่องการกระจายของข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนะฮะแล้วก็ความคลาดเคลื่อนที่เรายอมจะให้เกิดขึ้นได
1: ้ครับ
0: เมื่อเทียบกันระหว่างข้อมูลที่เราเก็บจากตัวอย่างกับข้อมูลจริงถ้าเราจะต้องเก็บจากทั้งประชาก
1: ร
0: แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องที่ว่าเราจะกำหนดความเชื่อมั่นที่เราจะได้จำนวนความถูกต้องเชื่อถือได้ที่เราต้องการเนี่ยเราเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหน
1: ก็สมมติเราเอาปัจจัย3ตัวเนี่ยไปแทงข้างไปในสูตรเรากำหนดแล้วก็จะได้ตัวคำนวณตัวเลขออกมาเป็นจำนวนตัวอย่าง
0: ครับ
1: อาจารย์มีวิธีที่ง่ายกว่าใช้สูตรไหมครับเปิดตารางเลยเงี้ยได้ไหมครับอาจารย
0: ์ครับก็มีตารางที่หลายคนคิดขึ้นมา
1: ครับ
0: อย่างเช่นของยามาเน่อย่างงี้ของเครจี้มอร์แกนที่นิยมใช้กันอยู่เนี่ยนะฮะก็มี2ตารางเนี่ยนะแต่ว่าตารางเนี่ยก็เป็นเพียงจำนวนตัวอย่างคร่าวๆหยาบๆเท่านั้นเองนะอย่างกรณีที่ใช้กันเยอะอย่างของยามาเน่เนี่ยมันก็มีข้อเสีย
1: ครับ
0: เพราะว่าไอ้ตัวปัจจัยที่มาเป็นตัวกำหนดจำนวนตัวอย่างในตารางเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับที่เราพูดเมื่อกี้นี
1: ้
0: 3ตัวเมื่อกี้นี้นะคือมันไปเน้นในเรื่องของจำนวนประชากร
1: ครับ
0: คือถ้าประชากรเยอะก็ตัวอย่างก็ขอให้เยอะซึ่งมันไม่จริง
1: ไม่จริง
0: นะเพราะว่าถ้าประชากรเยอะการกระจายน้อยเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเลือกตัวอย่างมามาก
1: ครับ
0: เพราะนั้นข้อเสียของยามาเน่อันนึงที่เราพบเสมอๆก็คือว่าถ้าประชากรมีขนาดใหญ่เนี่ยนะจำนวนตัวอย่างของยามาเน่มันจะน้อยกว่าที่มันควรจะเป็นเมื่อเทียบกับวิธีการที่เราใช้สูตร
1: ฮะฉะนั้นสูตรก็จะแม่นยำมากกว่า
0: ถูกต้องครับ
1: อาจารย์ถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรือเงินที่เราต้องเสียไปในการจัดเก็บเนี่ยจะมีเป็นปัจจัยตัวนึงไหมครับว่าจะกำหนดคำนวณตัวอย่างมากน้อยแค่ไหนก็เรามีงบประมาณแค่นี้มีค่าใช้จ่ายเท่านี้จะเป็นปัจจัยนึงไหมครับในการกำหนด
0: คือบางคนก็ไปเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งนะคือมีเงินอยู่เท่าไหร่
1: ครับ
0: คือมักไม่ใช่มีเงินเยอะมักจะมีเงินน้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีงบอยู่

0: ู่สมมุติ50,000 บาท
1: ครับ
0: นะครับจะควรจะใช้ตัวอย่างสักเท่าไหร่ก็ต้องรู้นะครับว่าตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างเนี่ยเราจะใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร
1: ่มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายในการเก็บ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของค่าเดินทางไปเก็บตัวอย่างแล้วก็อาจจะต้องจ้างคนไปเก็
1: บ
0: ตัวอย่างผมคิดว่า1ตัวอย่างเนี่ยจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสมมุติว่า100 บาทสมม
1: ุ
0: ติเพราะฉะนั้นเรามีเงินอยู่ 50,000 เราก็ใช้ตัวอย่างได้อย่างมากก็500ตัวอย่าง
1: 50,000ตั้งหาร100
0: ก็เป็น100ฮะทีนี้500มันอาจจะมากไปก็ได้หรืออาจจะน้อยไปก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเนี่ยมันมีการกระจายมากหรือมีการกระจายน้อยเรายอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากการวิเคราะห์เนี่ยมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับข้อมูลจากตัวอย่างเนี่ยเรามาวิเคราะห์เป็นสารสนเทศก็แน่นอนความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อถือได้นะหรือการวัดความคลาดเคลื่อนของเนี่ยจะทำอย่างไรดีฮะว่าไอ้ข้อมูลตัวอย่างเนี่ยมันไม่ใช่มาจากประชากรก็จริงนะครับทั้งวิธีการทั้งขนาดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีค่าความคลาดเคลื่อนเราอยากจะทราบว่าแล้วมันคลาดเคลื่อนไปมากน้อยแค่ไหนแล้วจะวัดยังไงฮะค่าความคลาดเคลื่อนตัวนี้ครับ
0: ครับมันก็ดูได้2ตัวนะฮะที่เราเรียกว่าเป็นค่าความแม่นตรงที่เรียกว่า accuracy
1: ครับ
0: แต่ accuracy เนี่ยเราต้องวัดโดยการเทียบระหว่างพารามิเตอร์ของประชากรกับค่าจากตัวอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพารามิเตอร์จากประชากรนี่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่เพราะถ้าเราทราบเราคงไม่ต้องไปเลือกตัวอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติมันก็วัดไอ้ความแม่นตรงนี้ไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องเลี่ยงมาวัดเรียกว่าความแม่นตรงความ
1: เช
0: ื่อถือได้นะฮะก็คือเรื่องของ precision ก็คือวัดในรูปของค่าความแปรปรวนของค่าประมาณก็คือ variance ของค่าประมาณนั้นซึ่งอันนี้มันก็ไปโยงกับในเรื่องของวิธีการเลือกตัวอย่างซึ่งถ้าเผื่อว่าเราเลือกตัวอย่างโดยที่ไม่ทราบความน่าจะเป็นเราจะหาตัวนี้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็นเนี่ยเราก็วัดความเชื่อถือของข้อมูลไม่ได้นะฮะอันนี้คือข้อเสียนะฮะ
1: อาจารย์ครับแล้ววิธีการประมาณค่าของข้อมูลในเชิงสถิติเนี่ยมันมีกี่วิธีอะไรบ้างนะครับเราจะประมาณค่าของข้อมูลนะครับ
0: ครับวิธีประมาณค่าของข้อมูลจากตัวอย่างเนี่ยก็ทำได้2วิธีใหญ่ๆก
1: ็
0: คือประมาณค่าด้วยค่าเพียงค่าเดียวซ
1: ึ่
0: งเราเรียกก็เป็นการประมาณแบบจุด
1: กับ
0: ประมาณค่าด้วยค่า2ค่า
1: ครับ
0: เป็นช่วงคือค่าต่ำกว่าค่าสูงเรียกว่าเป็นการประมาณค่าแบบช่วงนะฮะทีนี้แต่ละวิธีมันก็มีข้อดีข้อเสียนะที่แตกต่างกันเพราะว่าถ้าเราใช้วิธีประมาณค่าแบบจุดเนี่ยถ้าพูดแบบกำปั้นทุบดินก็คือมันก็ต้องผิดแน
1: ่เพราะมีจุดเดียวค่าเดียว
0: มันมีค่าเดียว
1: สูงมาก
0: แล้วก็ความคลาดเคลื่อนจากความเป็นตัวแทนไม่ดีเนี่ยนะมันก็มีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วจากการที่เราเลือกตัวอย่างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือผิดนะฮะถ้าประมาณแบบจุดเนี่ยแต่ถ้าเกิดฟลุกถูกนะการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าพูดว่าเราประมาณแบบช่วงเนี่ยเรามีค่า2ค่าคือค่าต่ำกับค่าสูงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะถูกเนี่ยมันก็จะเยอะ
1: มากขึ้น
0: ยิ่งถ้าเราช่วงของเรายิ่งกว้างเนี่ยโอกาสที่มันจะควบคุมค่าจริงหรือค่าพารามิเตอร์มันก็จะมีเยอะนะครับแต่ว่าเวลาที่เอาไปใช้มันก็จะเป็นปัญหานะฮะว่าตกลงเนี่ยเราจะใช้ค่าไหนล่ะเพราะว่ามันได้ทั้งนั้นอ่ะอยู่ในช่วงนั้นนะฮะอย่างเช่นเราวางแผนธุรกิจประจำปีระบบว่าปีหน้ายอดขายของเราเนี่ยจะอยู่ระหว่าง100ถึง150ล้านนะครับเพราะนั้นเราจะใช้100ล้านเอาไปวางแผนหรือจะใช้150ล้านไปวางแผนหรือจะใช้125ล้านไปวางแผน
1: ซึ่งอยู่ในช่วงนี
0: ้ที่อยู่ในช่วงนี้มันก็ถูกทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าช่วงเนี่ยถ้ายิ่งกว้างเท่าไหร่มันก็ใช้ประโยชน์ได้น้อยลงเท่านั้นนะครับ
1: ในเรื่องต่อไปเราก็จะพูดในตอนที่ 4.2 หรือวิธีประมาณค่าทั้งแบบจุดแบบช่วงแล้วก็แนวทางการเลือกนะครับอาจารย์ครับในการนำข้อมูลจากตัวอย่างมาใช้ประมาณค่าแล้วมีเงื่อนไขหรือมีข้อตกลงเบื้องต้นอะไรบ้างครับที่ในฐานะที่เราจะเอาข้อมูลไปใช้เนี่ยเราต้องตระหนักถึงความสำคัญของเงื่อนไขหรือข้อตกลงเนี่ยครับอาจารย์ข้อตกลงเบื้องต้นนะครับ
0: คือแน่นอนที่สุดก็คือว่าเมื่อไหร่ที่จะประมาณค่านั้นต้องใช้ข้อมูลจากตัวอย่างเท่านั้น
1: ใช่
0: นะถ้าเก็บข้อมูลมาจากทุกๆหน่วยในประชากรเราก็ไม่ประมาณค่า

0: ครับ
1: อย่างที่สองก็คือว่าเราจะต้องทราบว่าการกระจายของข้อมูลที่เราจะนำมาประมาณค่าเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: ถ้าเผื่อว่ามันการกระจายน้อยเนี่ยเราก็น่าจะใช้การประมาณแบบจุด
0: ครับ
1: นะครับแต่ถ้าเผื่อว่ามันมีการกระจายมากก็ควรจะประมาณค่าแบบช่วงจะดีกว่า
0: ครับอาจารย์ครับวิธีประมาณแบบจุดที่ว่าที่นิยมใช้กันมีอะไรบ้างแล้วก็สัญลักษณ์ที่เขาใช้แทนค่าพารามิเตอร์หรือตัวสถิติเนี่ยเขาตัวใช้สัญลักษณ์อะไรกันนะครับ
1: ก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าไอ้ตัวพารามิเตอร์เราใช้ในเรื่องสถิติมันก็มีอยู่2ตัว
0: ครับ
1: นะซึ่งมันเป็นตัวแทนของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาได้นั่นก็คือค่าเฉลี่ย
0: ค่
1: าสัดส่วนครับ
0: ค่าสัดส่วน
1: ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะศึกษาในประชากรเดียวหรือ2ประชากรหรือมากกว่านั้น
0: ครับ
1: นะซึ่งไอ้วิธีการประมาณมันก็จะแตกต่างกันไป
0: ครับ
1: นะขึ้นอยู่กับว่า1เราใช้พารามิเตอร์ตัวไหน
0: ครับ
1: จำนวนประชากรเราใช้กี่ประชากรนะตัวค่าตัวสถิติที่จะใช้ในการที่จะประมาณค่าเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไป
0: ครับครับงั้นค่าเฉลี่ยถ้าเป็นค่าพารามิเตอร์ของประชากรเดียวก็ใช้มิลแต่ถ้ามี2ประชากรก็มิล1มิล2นะครับตัวสถิติก็คือตัว x bar นะ x bar 1 x bar 2ซึ่งมีสูตรในการคำนวณ นะครับอาจารย์ถ้าอีกตัวนึงก็คือที่ค่าสัดส่วนก็ใช้ค่า p ใหญ่นะเป็นค่าพารามิเตอร์แต่ถ้ามี2ประชากรก็ p 1 p 2ตัวสถิติก็ใช้ p เล็กนะครับแล้วก็ p ห้อย1 p ห้อย2นะครับเป็นค่าสัดส่วนของประชากร2กลุ่มในส่วนของการวิธีประมาณค่าแบบช่วงนะครับซึ่งมีสูตรการคำนวณหาค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วนเนี่ยประชากรเดียวหรือ2กลุ่มก็จะแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นค่าเฉลี่ยนะก็เป็นถ้าเป็นตัวสถิติที่ใช้ประมาณค่าพารามิเตอร์คือมิวก็คือเราใช้ค่าx bar แล้วก็บวกลบที่อาจารย์บอกว่าสูงสุดต่ำสุดก็คือตัวที่มันดีเวียตไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว t แล้วก็เปิดองศาความอิสระ n ลบ1นะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดซ้ายขวาก็ต้องใช้อัลฟาส่วน2คูณกับ s ส่วน √n นะส่วนทับ2ประชากร2กลุ่มก็มี x bar 1 x bar 2นะครับ
1: คือประมาณค่าเป็นช่วงเนี่ยมันก็มีข้อกำหนดอยู่นิดหนึ่งนะที่ว่าประชากรที่เราจะประมาณแบบช่วงเนี่ยจะต้องมีการแจกแจงเป็นแบบปกติเพราะว่าเราต้องประมาณเป็นค่าต่ำกับค่าสูงทีนี้ไอ้ค่าต่ำค่าสูงเนี่ยมันก็มีค่าที่อยู่ตรงกลางของค่าต่ำค่าสูงเนี่ยคำจริงแล้วนี่ก็คือค่าประมาณแบบจุดนั่นเอง
0: แบบจุด
1: เพราะนั้นถ้าเราจะบอกว่าค่าประมาณแบบช่วงเนี่ยก็คือค่าประมาณแบบจุดบวกลบด้วยค่าคงที่ค่าหนึ่ง
0: ที่มันเบี่ยงเบนไป
1: ที่มันเบี่ยงเบนไปซึ่งก็ใช้การกระจายเนี่ยฮะมาเป็นตัวที่จะใช้บวกหรือล
0: บ
1: ถ้าเราจะให้มันช่วงมันกว้างเราก็บวกลบเยอะแต่ถ้าเผื่อเราจะให้มันแคบก็บวกลบน้อยหน่อยแต่ค่าประมาณเป็นช่วงที่แคบก็จะใช้ประโยชน์ได้ดีกว่า
0: ที
1: ่กว้าง
0: นั้นก็เป็นก็ใช้ได้ทั้งค่าเฉลี่ยแล้วก็ค่าสัดส่วนนะคร
1: ับ
0: นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของหน่วยที่4นะครับ
2: ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่5เรื่องการทดสอบสมมุติฐาน
0: ต่อไปในหน่วยที่5นะครับการทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิตินะครับในหน่วยนี้ก็จะมี2ตอนมีวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการทดสอบกับในตอนที่ 5.2 นะครับขั้นตอนวิธีการในการทดสอบนะครับในตอนแรกนะครับวัตถุประสงค์และความจำเป็นนะก็แบ่งเป็น2เรื่องเรื่องแรกวัตถุประสงค์และประโยชน์กับเรื่องที่2แนวคิดและความจำเป็นนะครับอาจารย์ครับสมมติฐานเนี่ยครับคืออะไรครับที่เรียกว่า hypothesis เนี่ยแล้วทำไมเราต้องมาทดสอบสมมติฐาน test hypothesis แล้วมันมีวิธีทดสอบอย่างไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไรบ้างอาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงนะครับ
1: ครับสมมติฐานก็คือความเชื่อที่เรามีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งอาจจะเป็นความเชื่อของบุคคลหรือว่าเป็นความเชื่อของกลุ่มบุคคลต่างๆก็ได้นะฮะแต่ว่าความเชื่อเนี่ยมันอาจจะถูกหรือผิดก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทดสอบว่ามันถูกหรือผิดทีนี้การทดสอบเนี่ยในกรณีที่เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมดนะก็คือทราบค่าจริงได
0: ้
1: นะครับเราก็มาเปรียบเทียบกับสมมติฐานซึ่งเป็นความเชื่อของเรา
0: ได้เลย
1: ถ้าเผื่อว่ามันเท่ากันเป๊ะก็แปลว่าความเชื่อเราถูกแต่ถ้าต่างกันแม้แต่นิดเดียว เราก็ต้องบอกว่าความเชื่อของเราผิด
0: ครับ
1: เพราะว่าไอ้ที่จะไปบอกว่ามีนัยยะไม่มีนัยเนี่ยเราไม่สามารถจะไปอ้างอิงได
0: ้ครับ
1: เพราะเราเก็บข้อมูลมาจาก
0: ประชากร
1: ทั้งหมดแล้วนะครับ แต่ในกรณีที่เราเลือกตัวแทนมาเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเรายังพออ้างได้ครับว่าไอ้ข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างที่เราเลือกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างเนี่ยมันก็เลยทำให้ข้อมูลที่เราเก็บมาเมื่อไปเทียบกับความเชื่อมันก็อาจจะแตกต่างกันได
0: ้
1: ทีนี้ถ้ามันแตกต่างกันนิดหน่อยเราก็บอกว่ามันไม่มีนัยยะสำคัญ
0: คร
1: ับแล้วก็เลยสรุปเป็นภาษาชาวบ้านว่ามันก็คือความเชื่อถูกหรือข้อมูลที่เป็นความเชื่อกับข้อมูลจริงมันเท่ากันแต่ถ้าพวกมันต่างกันเยอะเราก็ต้องบอกว่ามันแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ
0: ค
1: เพราะนั้นในกรณีอย่างนี้เราก็ต้องสรุปเลยว่าความเชื่อของเราผิดหรือไม่ถูกต้องครับ
0: อาจารย์แล้ววิธีการทดสอบสมมติฐานเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกไปก็คือเราอาจจะใช้ข้อมูลจากประชากรโดยตรงหรืออาจจะใช้ข้อมูลจากตัวอย่างนะครับนั่นก็เป็นวิธีการทดสอบนะครับนี่ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานอาจารย์ก็บอกเราต้องระบุความเชื่อก่อนแล้วก็ไปเก็บข้อมูลมาเพื่อตรวจสอบว่าความเชื่อของเราเนี่ยมันถูกหรือผิดเปรียบเทียบ1กับ2นะครับส่วนในเรื่องของขั้นตอนวิธีการทดสอบสมมติฐานก็จะมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นขั้นตอนนะซึ่งขั้นตอนการทดสอบ5ขั้นตอนนี้สำคัญนะครับแล้วก็ระดับนัยยะสำคัญเรียกว่า significant level นะครับแล้วก็กรณีทดสอบสมมติฐานแบบเชิงสถิติแล้วก็แนวทางในการเลือกนะครับอาจารย์ขั้นตอนทางสถิติขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติเนี่ยนะครับจะมีอยู่5ขั้นตอนเนี่ยอะไรบ้างนะครับอาจารย์
1: ครับที่สำคัญที่สุดเลยก็คือขั้นตอนของการตั้งสมมุติฐานเพื่อการทดสอบ
0: ครับ
1: ซึ่งจะต้องมี2สมมุติฐานเสมอ
0: ครับ
1: นะก็คือสมมุติฐานว่างหรือ null hypothesis
0: ครับ
1: แล้วก็สมมุติฐานทางเลือกหรือ alternative hypothesis 2สมมุติฐานนี้จะต้องตั้งคู่กันเสมอ
0: ครับ
1: นะครับจะไปตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถจะสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานได้นะครับทีนี้วิธีการตั้งเราควรจะตั้งยังไงง่ายๆเลยก็คือว่าเรามีความเชื่ออะไรนะก็เอาความเชื่อนั้นเนี่ยไปตั้งเป็นสมมุติฐานทางเลือกนะครับเพราะสมมุติฐานทางเลือกเนี่ยมันมีข้อกำหนดในเรื่องของหลักการว่าจะต้องเป็นสมมุติฐานที่แสดงความแตกต่างก็คือไม่เท่ากับหรือมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ถ้าถามว่าแล้วไปทดสอบทำไมว่ามันไม่เท่ากันมันไม่มีประโยชน์อะไรฮะเราไปบอกว่าราคาสินค้าเฉลี่ยของเราเนี่ยไม่เท่ากับราคาสินค้าเฉลี่ยของคู่แข่งมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ไม่รู้รู้ไปแล้วแล้วเราจะไปปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสมมติฐานของความแตกต่างในลักษณะที่เป็นมากกว่าหรือน้อยกว่า
0: ฮ
1: ะ
0: ด้านใดด้านหนึ่ง
1: ฮะด้านใดด้านหนึ่งจะตั้งยังไงก็ได้นะฮะผลสรุปมันก็จะออกมา
0: ชัดเจน
1: เป็นความเชื่อของถูกหรือไม่ถูกเนี่ยเหมือนกัน
0: ครับ
1: คือไม่ต้องไปกังวลว่าเราตั้งน้อยกว่ามันจะผิดหรือตั้งมากกว่ามันจะถูกอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นนะแต่ขอให้เป็นสมมติฐานที่มันแสดงความแตกต่าง
0: ครับอันนี้ขั้นที่หนึ่งตั้งสมมติฐานเอาไปแล้วครับอาจารย
1: ์ทีนี้อีกสมมุติฐานหนึ่งก็ต้องเป็นสมมุติฐานที่มันเป็นสมมุติฐานที่แย้งกับสมมุติฐานที่เรากำหนดไว้ซึ่งเป็นสมมุติฐานทางเลือก
0: ครับ
1: เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งสมมุติฐานทางเลือกเป็นมากกว่า null hypothesis หรือสมมุติฐานว่างก็ต้องตั้งว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ
0: ครับ
1: ถ้าตั้งสมมุติฐานทางเลือกเป็นมากกว่าก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ
0: ครับ
1: นะฮะคือมันจะต้องขัดแย้งกัน
0: ครับตรงกันข้ามกัน
1: ฮะตรงกันข้ามกัน
0: ครับขั้นต่อมาครับ
1: ขั้นต่อมาก็คือต้องกำหนดระดับนัยยะสำคัญของการทดสอบ
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือระดับที่มันเป็นความเชื่อมันเป็นโอกาสที่เราจะทดสอบสมมติฐานถูกหรือผิดเนี่ยเราจะยอมให้มันเกิดขึ้นได้มากหรือเกิดขึ้นได้น้อย
0: ครับ
1: แค่ไหน
0: คร
1: ับ นะครับอันนี้ต้องกำหนดไม่ใช่ว่าไปเก็บข้อมูลมาแล้วหาค่าตัวสถิติออกมาเรียบร้อยแล้วก็ไปดูซิว่าเพื่อให้ความเชื่อของเราถูก เราก็เลยไปกำหนดระดับไหนสำคัญให้มัน
0: ไม่เหมาะสม
1: ให้มันสอดคล้องกันอย่างนี้ไม่ได
0: ้
1: ก็ต้อง ตัดสินใจไปตั้งแต่ต้นว่าเราจะกำหนดระดับไหนจะสำคัญซึ่งมันเป็นตัวกำหนดหนึ่งที่จะทำให้เรายอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานนะฮะอันนี้ก็ต้อง

0: ต้องตั้งก่อนบางคนมักจะไปเอากำหนดเอาไว้ตอนที่หาค่าสถิติออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับขั้นตอนที่3ก็คือก็ต้องกำหนดตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบนะฮะตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบนี่ก็คือเราจะใช้พารามิเตอร์ตัวไหน
1: พารามิเตอร
0: ์นะฮะเราจะทดสอบประชากรเดียว2ประชากรหรือมากกว่า2ประชากรหรือจะทดสอบความสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนี่ก็ต้องกำหนดนะครับเมื่อรู้แล้วว่าไอ้ตัวประมาณสำหรับไอ้ข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมมาเพื่อเราไปเปรียบเทียบกับความเชื่อนั้นเนี่ยเป็นอะไรแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ไปเก็บข้อมูลมาเพื่อที่จะมาแทนลงในตัวสถิติที่จะใช้ทดสอบอันนี้นะครับเมื่อแทนลงไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็สามารถสรุปผลการทดสอบได้แล้วว่าเราจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเราก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของการแจกแจงของตัวสถิติที่เราจะใช้ในการทดสอบซึ่งมันก็มีการแจกแจง2ตัว
1: ครับ
0: ที่สำคัญในการทดสอบ
1: ครับ
0: ค่าเฉลี่ยกับค่าสัดส่วน
1: ครับ
0: นะครับการทดสอบค่าเฉลี่ยเนี่ยตัวสถิติทดสอบนี่ก็คือตัวสถิติไอ้การแจกแจงแบบมีการแจกแจงแบบทีแต่ถ้าพูดว่าเป็นการทดสอบในเรื่องของ
1: ค่า
0: สัดส่วนตัวสถิติทดสอบตัว
1: การ
0: แจกแจงก็จะเป็นการแจกแจงแบบมาตรฐาน
1: ตัว Z นะฮะ distribution ครับ
0: คือ Z ค่า Z
1: ค่า Z
0: ฮะ
1: อาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์ก็อธิบายสรุปว่าขั้นตอนที่1ก็คือตั้งสมมติฐานนะฮะก็อาจารย์ก็อธิบายไปแล้วนะครับในขั้นที่2เราก็มากำหนดค่าแอลฟานะครับหรือระดับเนี่ยสำคัญจากนั้นขั้นที่3เราก็กำหนดตัวสถิตินะครับว่าจะใช้ตัว T หรือว่าตัว Z ขึ้นอยู่ว่าครับตัวสถิติที่เราจะใช้ไปประมาณค่าเฉลี่ยนะหรือว่าจะค่าสัดส่วนนะครับแล้วก็จากนั้นก็แทนค่าไปเก็บข้อมูลนะแล้วก็หาค่าตัวสถิติมาจากนั้นก็เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตนะซึ่งเราจะได้เปิดจากตารางนะการแต่ว่าตามการแจกแจงนะครับแล้วก็สรุปผลออกมาว่ามันตกอยู่ในบริเวณวิกฤตหรือไม่ถ้าตกอยู่ในวิกฤตเราก็ปฏิเสธสมมติฐานว่างแต่เราไม่ตกอยู่ในบริเวณวิกฤตเราก็ต้องยอมรับนะครับยอมรับนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะแสดงสมมุติว่าเราจะทดสอบสมมติฐานว่ามิวเนี่ยน้อยกว่า45มั้ยเราก็อยู่ทางซ้ายนะครับน้อยกว่า45ก็เป็นค่าวิกฤตต่อเปิดอัลฟามาอันนี้เป็นพื้นที่บริเวณวิกฤตนะครับเปิดจากตารางนะขอบเขตทางซ้ายไปก็ถ้าตกบริเวณนี้เราก็เรียกว่าปฏิเสธสมมติฐานนะแต่ถ้าตกในบริเวณที่ไม่ใช่เป็นบริเวณวิกฤตมาทางขวาก็ยอมรับสมมติฐานว่างนั้นนะครับอันนี้คือทางซ้ายอันนี้ก็เป็นทางขวานะครับอันนี้คือ2ทางทั้งซ้ายขวาก็ใช้อัลฟาส่วน2นะครับในการทดสอบกรณีของการทดสอบสมมติฐานเนี่ยโดยทั่วไปมันมีกรณีใดบ้างครับอาจารย์ครับการทดสอบสมมติฐานนะครับมีกรณีทั่วไปอะไรบ้างครับ
0: ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของพารามิเตอร์ที่เราจะทดสอบนะฮะที่อย่างที่เรียนว่ามันก็มีค่าเฉลี่ยกับค่าสัดส่วนแล้วก็ในเรื่องของจำนวนกลุ่มหรือจำนวนประชากรที่เราจะทดสอบจะทดสอบกลุ่มเดียวหรือว่าความแตกต่างระหว่างกลุ่ม2กลุ่มหรือ3กลุ่มนะครับหรืออาจจะทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง
1: ๆ
0: นะอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับ
1: งั้นในหน่วยนี้ก็จะพูดเป็น4กรณีทั่วไปก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรเดียวค่าเฉลี่ยความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากร2กลุ่มแล้วก็ค่าสัดส่วนประชากรเดียวแล้วค่าความแตกต่างระหว่างค่าสัดส่วนของประชากร2กลุ่มนะครับส่วนเรื่องอื่นๆอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าอาจจะมีค่าเฉลี่ยของประชากรที่จับเป็นคู่อันนี้แพทเทสนี่ก็จะอยู่ในหน่วยถัดไปหน่วยที่6นะครับหรือว่ากรณีที่มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่าประชากร2กลุ่มอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ความแปรปรวนอโนวาซึ่งจะอยู่ในหน่วยที่6เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีทดสอบความสัมพันธ์อย่างที่อาจารย์พูดถึงระหว่างข้อมูลในประชากรอันนี้ก็จะศึกษาอยู่ในหน่วยที่7นะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของโรงงานผลิตเสื้อนะครับอันนี้จากตัวอย่างในเอกสารการสอนชีววิชาตอนที่ 5.3 โน้ตตัวอย่างที่ 5.3 นะครับ

0: สมมติว่าโรงงานเนี่ยเขามีความเชื่อว่าเครื่องจักรสามารถผลิตเสื้อได้มากกว่าชั่วโมงละ94ตัวนี่เพื่อจะยืนยันความเชื่อที่จะพิสูจน์ว่าเอ๊ะเครื่องจักรเขาเนี่ยสามารถผลิตเสื้อได้มากกว่า94ตัวจริงไหมโรงงานก็เลยไปเลือกเครื่องจักรมา10เครื่องนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยของเสื้อต่อชั่วโมงว่าชั่วโมงนึงได้เท่าไหร่ได้ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง10เครื่องมาได้86ตัวแล้วก็มีค่าส่วน BB มาตรฐาน8ตัวให้เราทดสอบสมมติฐานที่เมื่อณระดับระยะสำคัญ 0.05 นะครับขั้นตอนก็จะมี5ขั้นนะครับอาจารย์ลองช่วยอธิบาย5ขั้นมีอะไรบ้างนะครับอาจารย
1: ์ครับอย่างอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราตั้งสมมติฐานของการทดสอบเนี่ยมันก็จะต้องมีสมมติฐานว่างกับสมมติฐานทางเลือกความเชื่อของเราเนี่ยเราคิดว่ามันมีมากกว่าสามารถผิดได้มากกว่า94ตัวนะเพราะนั้นก็มาตั้งเป็นสมมติฐานทางเลือกนะฮะก็คือมิวไอ้ในนี้เป็นเรื่องของการทดสอบค่าเฉลี่ย
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราบอกว่าความเชื่อของเราเป็นว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า94ตัว
0: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นเนี่ยสมมติฐานทางเลือกก็คือมิวมากกว่า94
0: ครับ
1: ทีนี้พอสมมติฐานทางเลือกเป็นมิวมากกว่า94สมมติฐานว่างก็ต้องเป็นสมมติฐานที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: แย้งนะฮะกับไอ้มากกว่า94ก็มีน้อยกว่าหรือเท่ากับ94
0: ครับ
1: นะครับ
0: อัน
1: นี้ก็เป็นการทดสอบแบบด้านเดียวทางขวาอันนี้ก็ดูที่สมมุติฐานทางเลือกก็คือมากกว่า94
0: ครับ
1: คือเราจะปฏิเสธถ้าผมมันมากเกินไป
0: ครับ
1: นะฮะแต่ถ้าผมมันน้อยเกินไปนี่ก็ยอมรับครับ
0: มีตัวสถิติก็คือใช้ค่าทีให้เป็นค่าเฉลี่ยนะสูตรนะเป็นตัวสถิติค่าสูตร x บาร์ลบมิวหารด้วย s ส่วนรูท n นะครับแล้วก็ระดับในสำคัญอัลฟาคือ 0.05 เราก็เก็บข้อมูลมาเมื่อกี้เราเก็บมาแล้วนะครับว่าค่ามิวของเราเนี่ยเรามีความเชื่อที่94นะครับแล้วก็ x bar ที่เราไปเก็บมาคือ86 n 10 s 8เราก็แทนค่าลงไปในสูตรหาค่า g ได้ติดลบ 3.16 นะครับจากนั้นเราก็ไปหาค่าวิกฤตเปิดตารางค่า g นะที่ เรา 0.95 นะdegree of freedom n ลบ1ก็10ลบ1ก็ 1.8331 นะครับแล้วก็เขียนภาพนะเขียนกราฟออกมานะครับตรงนี้ก็เป็นค่าวิกฤต 1.8331 ของเรานี่เราอยู่ติดลบ 3.16 ก็น้อยกว่าก็เราก็ต้องยอมรับอย่างนี้ก็คือยอมรับว่าจริงๆที่เรามีความเชื่อก็เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกนะครับอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เมื่อเราปฏิเสธไม่ได้เราก็ต้องยอมรับ H0 นะครับปฏิเสธ H1 ไม่ได้ก็ยอมรับ H0
1: ผมเสริมนิดนึงในเรื่องของการกำหนดระดับนัยสำคัญเนี่ยนะฮะ
0: ที่แอลฟา 0.05
1: ว่าทำไมต้องไปกำหนดที่ .05 เนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ือที่ใช้กันโดยทั่วไปก็มี .10 .05 .01
0: สามระดับ
1: แต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าระดับนัยสำคัญเนี่ยมันคือโอกาสที่เราจะสรุปสมมติฐานเนี่ยถูกหรือผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งค่าอัลฟาให้มันสูงไว้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะปฏิเสธเยอะกว่า
0: ใช
1: ่ที่จะกำหนดค่าต่ำนะแต่ว่าการกำหนดค่าต่ำเนี่ยการยอมรับสมมติฐานมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเนื่องจากว่าไอ้ความเชื่อกับไอ้ข้อมูลที่เราเก็บมาเปรียบเทียบมายืนยันเนี่ยมันต่างกันตั้งเยอะแยะเราก็ยังบอกว่ามันต่างกันยังไม่มีนัยยะสำคัญ
0: ค
1: นะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรในการที่จะเพียงแต่ว่าตอบสนองต่อความต้องการของผู้ทดสอบว่าเอ้ยฉันเก่งฉันถูกแต่ว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับ
0: ครับส่วนกรณีอื่นๆนะครับที่เราพูดไปแล้วเป็นค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียวถ้าเป็นความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มนักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวอย่างที่ 5.5 และ 5.6 นะครับถ้าเป็นค่าสัดส่วนประชากรเดียวก็ตัวอย่างที่ 5.7 5.8 นะครับถ้าเป็นความแตกต่างระหว่างประชากรค่าสัดส่วนของประชากรสองกลุ่มก็ตัวอย่างที่ 5.9 กับ 5.10 นะในเอกสารการสอนชุดวิชานะครับ
2: ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่6การทดสอบค่าเฉลี่ย
0: ต่อไปก็จะพูดถึงในหน่วยที่6นะครับเรื่องการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากรนะครับที่ไม่เป็นอิสระต่อกันนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับในหน่วยที่6ก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะครับเรื่องแรกก็จะ

0: การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรที่ไม่เป็นอิสระต่อกันนะครับกับการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะในตอนที่ 6.2 นะครับในเรื่องของการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรที่ไม่เป็นอิสระต่อกันก็คืออันนี้อาจจะเป็นอาจจะมีการทบทวนนิดหนึ่งนะครับเรื่องการทดสอบสมมติฐานกับการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ไม่เป็นอิสระต่อกันนะครับอันนี้ก็ทบทวนของหน่วยที่5ไปแล้วนะครับว่าหลักในการอ้างอิงทางสติเราก็จะมีตัวค่าแอลฟาหรือระดับนี้สำคัญนะโอกาสความคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ confidence interval ก็คือระดับความเชื่อมั่นนะครับหรือช่วงความเชื่อมั่นนะครับซึ่งค่าแอลฟานี่ก็มี3ระดับอย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับส่วนการตั้งสมมติฐานเราก็มีทั้งสมมติฐานแล้วก็สมมติฐานทางเลือกนะครับซึ่งสมมติฐานทางเลือกก็คือสมมติฐานที่แย้งกับสมมติฐานว่างแล้วก็สมมติฐานทางเลือกนี้ก็จะเป็นความเชื่อของผู้ทดสอบนะครับส่วนอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับในการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประชากรที่ไม่เป็นสลักกันก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับบางทีเราเรียกว่าการทดสอบสมมติฐานแบบจับคู่ก็อยากเรียนถามอาจารย์นะครับว่าการทดสอบสมมติฐานแบบจับคู่เนี่ยครับ pair test เนี่ยมันมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับ
1: ครับคือโดยทั่วไปเนี่ยการทดสอบสมมติฐานที่เราพูดกันไปแล้วเนี่ยมันเป็นการทดสอบที่เราเรียกว่าเป็นการทดสอบแบบรวมกลุ่ม
0: ฮะไม่ได้แยก
1: คือตัวอย่างที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกมาจากประชากรที่เราต้องการที่จะเปรียบเทียบ
0: ครับ
1: ประชากรที่1ก็เลือกตัวอย่างมาจากประชากรที่1
0: ครับ
1: ประชากรที่2ก็เลือกตัวอย่างมาจากประชากรที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างที่เลือกมามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันระหว่าง2ประชากรเลยฮะก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นอิสระต่อกันนะครับแต่ว่าวิธีการทดสอบอีกอย่างนึงก็คือว่าเราใช้ประชากรเดียวเนี่ยนะครับเลือกตัวอย่างมาแต่ว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากตัวอย่างเนี่ยก็จะใช้เพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังนะฮะอย่างเช่นรับพนักงานเข้ามาทำงาน
0: ครับ
1: นะฮะผลการปฏิบัติงานเพิ่งรับมาใหม่ๆเนี่ยเป็นยังไงหลังจากทำงานไปแล้วปีหนึ่งหรือ2ปีนะฮะหรือในอยู่ในช่วงทดลองงานเนี่ยเข้าไปประเมินอีกครั้งหนึ่งก็เก็บข้อมูลจากคนเดิมนั่นแหละแต่ว่าหลังจากที่ทำงานมาแล้ว5เดือน6เดือนแล้วก็ไปดูซิว่าผลงานเปรียบเทียบกันก่อนกับหลังนี่เป็นยังไงนะฮะหรือว่าอย่างพนักงานขายเนี่ยนะฮะเราก็ก่อนอบรมวิธีการขายนะเขาขายได้ยังไงหลังวิธีการอบรมแล้วเนี่ยเขาขายได้ยังไงนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทดสอบแบบจับคู
0: ่ครับ
1: ก็คือตัวอย่างของพนักงานขายเนี่ยคือคนคนเดียวกัน
0: ครับ
1: แต่ข้อมูลเก็บ
0: ก่อนและหลัง
1: ก่อนและหลังฮะเปรียบเทียบกัน
0: ครับอาจารย์การทดสอบแบบนี้บางทีเขาเรียกว่าใช้เป็นค่าเฉลี่ยก็ใช้ T dependent นะครับมันก็มีสูตรนะครับสูตรก็เป็นการคำนวณนะตามภาพที่เห็นนะ summation D ก็คือความแตกต่างระหว่างข้อมูลแต่ละคู่ที่เราเก็บมานะเป็นคู่ๆนะครับแล้วก็ตัว degree of freedom ก็ n-1 นะครับ n ก็คือจำนวนคู่ก็แทนค่าลงไปในสูตรก็จะได้ค่า T ของ n มาแล้วก็ไปเปิดตารางนะครับนี้ตัวอย่างที่ยกมาก็จะเป็นตัวอย่างที่ 6.7 นะฮะว่าค่าเฉลี่ยก่อนกับเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของหลังนะฮะของแต่ละคู่เป็นยังไงนะครับแล้วก็ยอมรับหรือปฏิเสธในส่วนของตอนที่ 6.2 นะครับเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับก็จะมีอยู่3เรื่องนะแนวคิดการจำแนกความแปรปรวนแบบทางเดียวจำแนกแบบ2ทางนะครับการวิเคราะห์ความแปรปรวนนี่ analysis ofvariance หรือ ANOVA เนี่ยนะครับก็อยากจะทราบความหมายของ ANOVA เนี่ยมันเป็นยังไงครับอาจารย์มันมีลักษณะยังไงครับการวิเคราะห์ความแปรปรวนเนี่ยครับ
1: คือในการทดสอบเพื่อจะเปรียบเทียบกันระหว่างประชากร2ประชากรเนี่ยนะฮะแล้วก็อาจจะใช้วิธีการทดสอบแบบที่เรียกว่าเป็นแบบT-test นะฮะได้นะครับ
0: ก็คือมิว1มิว2ที่เราไปเปรียบเทียบผลต่างตรงนั้นเรียกว่าทีเทสธรรมดานะในหน่วยที่ที่แล้วมานะครับ
1: เช่นเราต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในการผลิตสินค้าของเครื่องจักร2ยี่ห
0: ้
1: อแต่ถ้าเผื่อมันเกิดมีมากกว่า2ยี่ห้อล่ะเราต้องการจะเลือกซื้อยี่ห้อไหนก็ต้อง

0: มันเป็นคู่ๆก็ซึ่งจะเสียเวลาใช่ไหมครับ
1: มันเสียเวลาแล้วก็มีปัญหาในเชิงทฤษฎีด้วยในเรื่องของไอ้ระดับนัยสำคัญที่เราจะใช้ในการทดสอบนะว่าตกลงแล้วเราจะแบ่งยังไงนะฮะคู่ไหนจะเอาไปเท่าไหร่คู่ไหนไปเท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแต่การวิเคราะห์ความแปรปรวนเนี่ยการทดสอบระหว่าง2ประชากรก็ทำได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงการวิเคราะห์ความแปรปรวนเนี่ยมันหมายถึงเป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากรตั้งแต่2ขึ้นไปไม่ใช่ตั้งแต่3ขึ้นไป
0: ตั้งแต่
1: 2ก็ได
0: ้2ได้
1: นะแต่ว่าถ้าผู้ว่า3เนี่ยเราไปใช้การทดสอบแบบ T test ไม่ได้แล้ว
0: ครับ
1: ก็ต้องใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
0: ก็เรียกว่า F test
1: ฮะไอตัวสถิติที่จะใช้ในการเปรียบเทียบเนี่ยมีการแจกแจงแบบ
0: F
1: ไม่ใช่การแจกแจงแบบ T หรือแบบปกติมาตรฐาน Z แล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นแบบ F แล้ว
0: F test
1: ครับ
0: แล้วก็มีความแตกต่างของประชากรแบ่งเป็น2ประเภทคือระหว่างกลุ่ม between group แล้วก็ภายในกลุ่ม within group นะ between ก็ใช้ตัวย่อตัว B นะฮะ within ก็ใช้ตัว W นะครับ
1: คือแนวคิดในเรื่องของการจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานจากการใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนเนี่ยเราก็จะใช้วิธีเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มกับความแตกต่างภายในกลุ่มถ้าความแตกต่างระหว่างกลุ่มเนี่ยมีเยอะมากเลยเมื่อเทียบกับภายในกลุ่มเนี่ยเราก็ต้องสรุปว่า2กลุ่มเนี่ยมันต่างกันหรือ2ประชากรมันต่างกันแต่ถ้าความแตกต่างระหว่างกลุ่มกับความแตกต่างภายในกลุ่มหรือภายในประชากรเดียวกันเนี่ยมันใกล้เคียงกันอย่างนี้เราไม่สามารถจะไปสรุปได้ว่าประชากรทั้ง2ประชากรมันแตกต่างก
0: ันครับก็มีสูตรในการคำนวณนะค่าตัวสถิติ F ว่าใช้ mean square between หารด้วย mean square within นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าใช้ degree of freedom ก็จะมี2ค่านะ df1 กับ df2 นะครับเนื่องจากว่าการจัดแกงของ f นะครับก็จะมีการจัดแกงคล้ายกับไคสแควร์คือเบ้ขวานะครับมันจะมีข้อตกลงเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับ ANOVA หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับอยากให้อาจารย์อธิบายข้อตกลงเบื้องต้นอย่างย่อๆทีนึงนะครับว่าก่อนที่จะใช้เนี่ยเรามีข้อตกลงเบื้องต้นยังไงบ้างนะครับ
1: คือที่สำคัญก็คือว่าประชากรที่เรานำมาทดสอบเนี่ยจะต้องมีการแจกแกงเป็นแบบปกติน
0: ะครับ
1: นะแล้วก็ความแปรปรวนของประชากรของที่เรานำมาใช้ทดสอบเปรียบเทียบเนี่ยก็จะต้องไม่แตกต่างกัน
0: ครับ
1: นะอันนี้เป็นอันที่สำคัญเป็นเงื่อนไขสำคัญ
0: ครับขอบคุณครับนี่ขั้นตอนของ ANOVA นะครับก็จะมีอยู่5ขั้นตอนทดสอบสมมติฐานก็จะเหมือนกับที่เราได้ศึกษาไปแล้วนะครับนะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นการทดสอบANOVAแบบ one way คือทางเดียวนะครับก็จะมีตารางนะครับเพื่อให้ง่ายนะในการจะเก็บข้อมูลแล้วก็ทำเป็นตารางมาเปรียบเทียบนะครับอันนี้ก็จะวิเคราะห์สาเหตุของความแหล่งของความแปรปรวนเป็นระหว่างกลุ่ม between group หรือว่าภายในกลุ่ม within group นะครับแล้วก็หา degree of freedom นะฮะ sum square นะฮะ sum square ก็คือผลรวมกำลัง2หรือผลบวกกำลัง2แล้วก็ mean square ms นะฮะ mean square between ก็เอา sum square between หารด้วย degree of freedom นะครับนะครับ k ลบ1นะ k คือจำนวนกลุ่มนะครับแล้วก็พักเอาไว้นะครับแล้วก็ภายในกลุ่มก็ within ก็จะมี sum square within หารด้วย degree of freedom ของ sum square within ก็คือ n ลบ k นะครับก็ไปหารก็จะเป็น mean square within จากนั้นเอาMSB หารด้วย MSW นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวค่า F แล้วก็ไปเปิดตารางค่าวิกฤตอันนี้ก็เป็นแบบ one way นะครับสูตรก็ในการคำนวณหาเนี่ยก็จะมีสูตรในการคำนวณนะครับก็ค่อนข้างยุ่งยากทีเดียวนะครับลองดูตัวอย่างนะครับที่ 6.8 นะครับอันนี้เราจะทดสอบสมมติฐานสมมติว่ามีประชากร3กลุ่มมี1มี2มี3ว่ามันจะแตกต่างกันไหมอย่างน้อย1คู่นะครับที่รับประชากร 0.05 แล้วก็ใช้การทดสอบตัว F นะครับแล้วก็จะไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็สรุปได้ดังตารางนะเราก็คำนวณหาค่า F ได้ 0.97 นะครับจากนั้นเราก็ไปเปรียบเทียบกับ F วิกฤตนะซึ่งไปเปิดตารางค่า F นะที่อัลฟาที่ 0.01 นะครับแล้วก็ degree of freedom ก็คือ2นะเรามีประชากร DF1 คือ2ก็คือ 3N-1 ก็คือ3 K-1 คือ

0: ลบ1เป็น2แล้วก็ n ลบ k ก็คือ27ได้ 5.49 แล้วก็เขียนภาพแล้วก็สรุปได้นะครับว่าจะยอมรับ s 0นะครับอันนั้นเป็นจำแนกแบบ one way อาจารย์ถ้าเป็นจำแนกแบบ two way มันจะต่างจาก one way ยังไงครับ
1: ก็คือประชากรที่เราสนใจศึกษาเนี่ยมีมากกว่า1ประชากรแทนที่เราจะต้องไปทำ2ครั้งแล้วก็ทำรวมอยู่ในครั้งเดียวกันเลย
0: ครั้งเดียวกันได้คือทำ2ครั้งเป็นแถวครั้งแรกตัวแปร2
1: ครั้ง
0: เป็นวันเวย์2ครั้งวันเวย์ตัวแรกเราก็เป็นตัวไอสัตว์ตัวที่1ก็อาจจะเป็นแถวเป็นโรแล้ววันเวย์ตัวที่2ก็จะเป็นแบบโรคอลัมน์ไปนะตารางก็จะต่างจากตารางเดิมนิดนึงคือแทนที่จะเป็นbetween เราก็จะมีโรกับคอลัมน์ส่วนวิทอินก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วก็สูตรก็จะคล้ายๆกันนะ
1: สาเหตุของความแปรปรวนมันก็เป็นเนื่องจากประชากรที่1
0: ครับ
1: กับประชากรที่2
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นความแปรปรวนภายในประชากรที่1และประชากรที่2
0: รวมกัน
1: รวมกันเลยครับ
0: ครับอันนี้ก็ขั้นตอนก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับในการทดสอบงั้นสรุปแล้วการทดสอบแบบ2 way ว่าก็เป็นการทดสอบแบบ1 way 2ครั้งนั่นเองรายละเอียดดูได้จากตัวอย่างที่ 6.10 นะครับทั้งหมดที่พูดที่สอนเราคุยกันไปในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบสมมติฐานนะครับในหน่วยที่6นะครับเริ่มตั้งแต่สถิติเบื้องต้นในหน่วยที่3นะครับแล้วก็ในหน่วยที่4นะครับการประมาณค่านะการประมาณค่าหน่วยที่5เรื่องการทดสอบสมมติฐานและหน่วยที่6นะครับเรื่องการสมมติการทดสอบค่าเฉลี่ยที่ของประชากรที่ไม่อิสระต่อกันและการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับในวันนี้ก็เนื้อหาสาระรายละเอียดต่างๆนักศึกษาเพิ่มเติมได้นะจากเอกสารการสอนชุดวิชานะครับวันนี้นะครับผมขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์นะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับก็หวังว่านักศึกษาคงจะได้อ่านรายละเอียดในเอกสารการสอนชุดวิชาแล้วก็ลองทำแบบฝึกปฏิบัติก่อนเรียนหลังเรียนนะครับจะช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจในการเกี่ยวกับเรื่องสถิติธุรกิจได้มากขึ้นครับสวัสดีครับ
2: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่6ในการสอนเสริมครั้งที่2นี้ของชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจหวังว่าคงช่วยให้นักศึกษาได้รับความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับโอกาสนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สรชัยพิสารบุตรและรองศาสตราจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้พบกับรายการสอนเสริมชุดวิชา30212คณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจครั้งที่3หน่วยที่7ถึงหน่วยที่10ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้

0: ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
2: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
3: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
4: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
2: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
4: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
5: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ค่ะ2504-7711-2ค่ะ
6: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการเมืองกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
7: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
8: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.ts
9: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
10: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
9: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
2: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
1: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
2: แล้วเจอกันนะครับ
0: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
12: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
13: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
14: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
15: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
16: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
17: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
15: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
11: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สุพมาศดิถีวานมหาสมัยมงคลชัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเลิศขัตติยาทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระศกไทยพระมหากรุณาธิคุณยอดยิ่งแล้วทรงผ่องแผ้วดังศูนย์ส่องรังสีสวัยพระมหาบารมีแผ่อุ่นไอน้ำพระทัยคุ้มครองราชสุขชีวีถวายบังคมบรมนาถแทบบาทแก้วจิตแน่แน่วเชิญไตรรัตน์สวัสดีศรีถวายพระพรชัยมงคลพระจักรีทรงเปรมปรีพระยิ่งหทัยสรานขอทรงเป็นนครินทร์ปิ่นประเทศทรงเรืองเดชเกลือกไกรมหาศาลโลกแท้สองถวายชัยนิรันดร์การพระปีชาญาณทศมาราชทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจรับฟังทั่วๆไปวันนี้มาพบกับอาจารย์ในหน่วยที่4นะครับเรื่องการบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรมนะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับจะบรรจุอยู่ที่ชุดวิชาสัมมนาบัญชีการเงินและสัมมนาบัญชีเพื่อการจัดการนะครับก็จะเป็นตัวที่เอาในเรื่องของต้นทุนในชุดวิชา32311นะครับเอามาเค้าเรียกว่าเอามาบูรณาการใหม่นะประกอบกับด้วยที่ว่าจะมีcase study กรณีศึกษาให้นักศึกษาเอามาวิเคราะห์นะครับก่อนอื่นเรามาดูที่เรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรมนะครับกิจการอุตสาหกรรมคือกิจการที่มีกระบวนการ

นะครับในการแปรรูปวัตถุดิบใช้ให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปอย่างเป็นระบบก่อนการจำหน่ายนะครับตามโรงงานอุตสาหกรรมนะครับนักบัญชีจะต้องเข้าไปประธานในกิจการอุตสาหกรรมนะครับนอกจากนักบัญชีต้องมีความรู้ในการจัดทำบัญชีการเงินนะครับทั้งรายรับรายจ่ายนะครับทั้งบัญชีเรื่องของต้นทุนภาษีแล้วเนี่ยควรต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับเช่นเรื่องของลักษณะของอุตสาหกรรมว่าอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นอุตสาหกรรมเรื่องของการผลิตตัวผลิตพลาสติกนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมเรื่องของการผลิตน้ำตาลนะครับต้องมีความรู้เรื่องของอุตสาหกรรมทั่วไปด้วย2คือกระบวนการและขั้นตอนในการผลิตสินค้านะครับเช่นถ้านักศึกษาไปทำงานเรื่องของไปเป็นนักบัญชีต้นทุนของกิจการที่ผลิตพลาสติกนะผลิตเม็ดพลาสติกก็ต้องรู้ว่าต้องมีกระบวนการเรื่องของการมีแผนกโมลนะครับแผนกอินเจคชั่นแผนกฉีดตัววัตถุดิบพอฉีดมาเสร็จปุ๊บก็ต้องทำไมครับไปที่แผนก assembly แผนกประกอบเพื่อประกอบเป็นชิ้นส่วนนะครับถัดมาตัวที่3นะครับเรื่องของการบริหารการผลิตนะครับว่ามีการบริหารการผลิตอะไรบ้างตัวที่4คือการบริหารการผลิตสมัยใหม่นะครับถัดมานะครับเรามาดูลักษณะของอุตสาหกรรมนะครับ45กลุ่มอันนี้คือมีที่มาจากสภาอุตสาหกรรมนะครับปี2561นะครับเขาแบ่งประเภทเอาไว้เป็นหลายกลุ่มนะครับแต่อาจารย์ขอยกมาประมาณ 4-5 กลุ่มนะครับเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษนะครับ4กลุ่มอุตสาหกรรมแกรนิตและก็หินอ่อน5กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจกนะครับเรามาดูนะครับกระบวนการและขั้นตอนในการผลิตสินค้านะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือการผลิตตามคำสั่งหรือว่า job order นะครับคือกรณีที่กิจการรับผลิตสินค้านะครับมาชนิดหนึ่งนะปริมาณน้อยหรือผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้านะครับตัวที่สองคือการผลิตแบบต่อเนื่องคือการผลิตสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันเป็นมาตรฐานอย่างเดียวกันเป็นปริมาณมากนะครับต่อเนื่องกันโดยทั่วๆไปนะเช่นการผลิตน้ำอัดลมสำหรับการผลิตสองแบบนี้นะครับอาจารย์จะให้นักศึกษาเนี่ยลองนึกถึงการที่นักศึกษาเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปสั่งอาหารตามสั่งใช่ไหมครับการสั่งอาหารตามสั่งตามร้านค้าทั่วๆไปเนี่ยถ้านักศึกษาเขาเรียกว่านักศึกษาสามารถสั่งแม่ค้าได้หรือว่าพ่อค้าได้ว่าต้องการข้าวผัดกะเพรานะครับผัดกะเพราราดข้าวนะครับใส่พริก1เม็ด2เม็ดถ้าเป็นแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นการผลิตตามคำสั่งคือเป็นปริมาณน้อยๆนะครับคือผลิตแค่1จานของเราคนเดียวนะครับ2การผลิตแบบต่อเนื่องเนี่ยนักศึกษาก็ลองนึกถึงเขาเรียกว่าข้าวราดแกงใช่ไหมกะเพราเหมือนกันนะครับแต่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาทำเอาไว้แล้วเขาทำใส่ถาดเอาไว้เราไปถึงแล้วก็สั่งให้เขาเนี่ยราดข้าวมาให้เราอย่างนี้คือเป็นการผลิตแบบต่อเนื่องคือให้นึกถึงสภาพที่ว่านักศึกษาเนี่ยไม่สามารถที่จะสั่งได้คือเขาจะทำเอาไว้เป็นปริมาณเยอะๆแล้วนะครับถัดมาเรามาดูถัดไปครับก็คือการผลิตสินค้าโดยทั่วๆไปจะประกอบด้วย4ขั้นตอนนะครับ1คือการวางแผนการผลิตนะว่าเราจะผลิตสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับแล้วทางโปรดักชันเนี่ยมีกำลังการผลิตเพียงพอหรือเปล่านะครับก็จะอาจจะเป็นในส่วนของตัว planning นะครับเป็นผู้วางแผนการผลิตนะครับถัดมาเรามาดูเรื่องของการดำเนินการผลิตนะครับ production ก็อาจจะต้องทำการผลิตตามที่ planning นะครับเขาได้มีการวางแผนมา3ก็คือการควบคุมการผลิตนะครับให้ไม่มีของ NG มากจนเกินไปนะครับแล้วก็ให้ควบคุมการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการนะครับถัดมาตัวที่4คือการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาการผลิตนะครับถ้ามีปัญหานะครับก็ต้องมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหานะเพื่อให้มันเรียกให้มันโกออนไปได้นะครับถัดมาเรามาดูเครื่องมือที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการผลิตนะครับที่สำคัญนะครับ1ก็คือเรื่องของการผลิตแบบทันเวลานะครับคือ just in time ก็คือ2นะครับการบริหารต้นทุนคุณภาพนะหรือว่า total quality management หรือว่า TQM นะครับ3การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินงานนะครับ process re-engineering นะครับสำหรับเครื่องมือนะครับก็อาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่อาจารย์ขอนำเสนอแค่3ตัวนะครับเรามาดูเรื่องของการบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรมนะครับก็คือองค์ประกอบของต้นทุนซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็ทราบมาบ้างแล้วนะครับสำหรับนักศึกษาที่โรงเรียนในรายวิชา32311ก็คือการบัญชีต้นทุนนะครับว่าต้นทุนเนี่ยต้องมีองค์ประกอบนะครับ3ตัวนะครับก็คือ1

ค่าวัตถุดิบนะครับ2ค่าแรงงานนะครับ3ค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับวัตถุดิบก็เหมือนกันอย่างเช่นที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องของตัวเม็ดพลาสติกที่เอามาผลิตนะครับตลับแป้งหรือว่าเอามาผลิตตัวพลาสติกที่เอาไว้ประกอบเรื่องของเครื่องคิดเลขนะครับค่าแรง

นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3ตัวนี้เราก็รวมเรียกกันว่าเป็นต้นทุนในกระบวนการผลิตสินค้านะครับถัดมาเรามาดูรายงานทางการเงินนะครับของกิจการอุตสาหกรรมนะครับหลักๆก็จะคล้ายๆกับของกิจการซื้อมาขายไปนะครับเช่น1งบแสดงฐานะทางการเงินนะครับหรือว่างบดุลนะครับ2งบกำไรขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับทั้ง2ตัวนี้อย่างตัวที่1นะครับงบแสดงฐานทางการเงินเนี่ยก็จะมี2แบบนะครับคือแบบบัญชีแล้วก็แบบรายงาน2งบกำไรขาดทุนก็เหมือนกันนะครับก็มี2แบบ3งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับ4งบกระแสเงินสดนะหรือว่า cash flow แล้วก็ดูว่ากิจการของเราเนี่ยมี movement ของเงินมีการเคลื่อนมีเงินไหลเข้าไหลออกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วถึงเวลาสิ้นเดือนแล้วเนี่ยมีเงินพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายตัวอื่นไหมนะถ้าไม่มีถ้ามีไม่พอเนี่ยผู้บริหารก็ต้องมีการจัดสรรมีการบริหารเงินอาจจะไปกู้ธนาคารมานะครับ4หมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับก็คือจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่างบของเราเนี่ยจัดทำด้วยวิธีอะไรนะข้อมูลทั่วไปของงบของบริษัทนะว่าบริษัทสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ใช้เกณฑ์อะไรในการจะทำงบการเงินนะครับแล้วก็เป็นการสะท้อนว่าคือบางครั้งเนี่ยในงบการเงินอย่างเช่นในงบแสดงทางการเงินเนี่ยคือจะเป็นการกรุ๊ปปิ้งตัวเลขใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่อ่านงบการเงินเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าตัวเลขเนี่ยเงินสดเนี่ย5ล้านหรือ10ล้านเนี่ยมาจากไหนนะครับมันเป็นการกรุ๊ปรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินสดนะครับเงินฝากธนาคารมีกี่ธนาคารเขาก็กรุ๊ปรวมกันเอาไว้เราก็ต้องไปดูที่หมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการอุตสาหกรรมนะครับก็คือจะไม่มีความแตกต่างกับงบของกิจการประเภทอื่นนะยกเว้นเรื่องสินค้าคงเหลือนะครับเพราะว่าเพราะว่ากิจการอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีสินค้าคงเหลือในเรื่องของวิปด้วยคืองานระหว่างผลิตด้วยนะครับหรือว่างานระหว่างทำแล้วก็มีพวกตัวสแปร์พาร์ตตัวอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด5ตัวนะครับที่จะแตกต่างจากกิจการซื้อมาขายไปนะครับคือ1มีฟินิชกู๊ดสินค้าสำเร็จรูปนะครับ2มีวิปก็คืองานระหว่างทำนะครับมีวัตถุดิบก็คือ raw material ก็คืออย่างที่วัตถุดิบใช่ไหมครับที่เราผลิตตัวเม็ดพลาสติกที่เราผลิตตัวเครื่องคิดเลขเครื่องนี้นะครับสมมตินะครับตัว raw material ก็คือจะเป็นพลาสติกนะครับอาจจะเป็นพวก PP นะครับ poly propylene หรือว่าตัว PA นะ polyamide นะครับเป็น raw material 4วัสดุใช้สิ้นเปลืองนะครับ5แล้วก็ภาชนะบรรจุแล้วก็วัสดุหีบห่อนะครับบางทีเราผลิตสินค้าเสร็จแล้วแล้วก็ต้องทำไมต้องใส่แพ็กเกจให้กับลูกค้านะครับตรงนี้ก็จะรวมเอาไว้เป็นตัวสินค้าคงเหลือสำหรับกิจการอุตสาหกรรมนะครับถัดมาเรามาดูประเด็นที่นักบัญชีควรรู้นะครับเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรมคือ1เนี่ยเวลาที่นักศึกษาไปทำงานบริษัทนะครับนอกเหนือจากการที่นักศึกษามีความรู้เรื่องของบัญชีการเงินแล้วนะครับบัญชีต้นทุนแล้วหรือว่าบัญชีภาษีอากรแล้วนักศึกษาควรมีความรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วยนะจริงๆแล้วอาจจะมีหลายเรื่องนะครับนักศึกษาแต่อาจารย์เนี่ยคือยกมาแค่3กรณีนะครับ1เรื่องของกิจการที่รับการส่งเสริมการลงทุนนะครับหรือว่า BOI Board of Investment นะครับ2กิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้นะครับ3อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตนะครับอาจจะเป็นพวกน้ำอัดลมน้ำแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับในเรื่องของสุราหรือว่าไวน์นะครับเรามาดูการบัญชีต้นทุนสำหรับกิจการอุตสาหกรรมนะครับก็จะแบ่งออกเป็นเรื่องของต้นทุนงานสั่งทำแล้วก็ต้นทุนช่วงที่อาจารย์บอกไปตอนช่วงต้นรายการนะครับมาดูข้อพิจารณาระบบต้นทุนงานอุตสาหกรรมนะครับ1คือเอกสารที่ใช้ในการเก็บรวบรวมต้นทุนงานสั่งทำนะครับเรื่องของการบันทึกบัญชีต้นทุนงานสั่งทำนะครับสังเกตว่าตัววัตถุดิบเนี่ยจะมีการโอนเข้างานระหว่างทำนะครับค่าแรงก็โอนเข้างานระหว่างทำค่าใช้จ่ายการผลิตก็ปันส่วนตามชั่วโมงแรงงานทางตรงนะครับตามจำนวนค่าแรงทางตรงหรือว่าชั่วโมงเดินเครื่องจักรหรือหน่วยผลิตนะครับขึ้นอยู่ลักษณะของค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับซึ่งหัวใจสำคัญของต้นทุนงานสั่งทำเนี่ยก็คือจะเป็นตัวคอสต์ชีทนะครับถัดมานะครับเมื่อผลิตสินค้าเสร็จก็จะสรุปข้อมูลต้นทุนทั้งหมดไว้ในบัตรต้นทุนงานก็คือคอสต์ชีทนะครับแล้วก็คำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยนะครับพร้อมทั้งโอนต้นทุนการผลิตนะครับของงานนั้นๆออกจากงานระหว่างทำไปเข้าบัญชีสินค้าสำเร็จรูปแล้วก็เมื่อขายก็โอนต้นทุนนะครับของสินค้าที่ขายไปขาย

เข้าสินค้าขายนะครับสองเรามาดูระบบต้นทุนช่วงนะครับระบบต้นทุนช่วงก็คือใช้สำหรับกิจการที่มีการผลิตสินค้านะครับหรือบริการที่เหมือนกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ผลิตต่อเนื่องตลอดเวลาเช่นโรงกลั่นน้ำมันนะครับโรงงานทอผ้าโรงงานผลิตเครื่องดื่มเป็นต้นนะครับระบบนี้เป็นการรวบรวมต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตนะครับคือพูดง่ายๆคืออาจจะมีเขาเรียกว่ามีหลายแผนกนะแผนกหนึ่งส่งข้อมูลมาแผนกที่สองแผนกที่สองก็ส่งข้อมูลมาแผนกที่สามนะครับอย่างที่อาจารย์อธิบายไปตอนต้นรายการว่าคือแผนกฉีดใช่ไหมแผนกอินเจคชันก็ส่งข้อมูลมาที่แผนกแอสเซมบลีนะครับเอกสารที่สำคัญนะครับเหมือนกันก็คือสำหรับตัว process cost นะครับเอกสารที่สำคัญก็คือในเรื่องของรายงานต้นทุนการผลิตนะครับซึ่งจะเป็นการรวบรวมข้อมูลต้นทุนไว้ตามแผนกผลิตแล้วก็จะโอนให้โอนไปพร้อมกับตัวจำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จในงวดนั้นแล้วก็ส่งต่อให้แผนกถัดไปนะครับต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเสร็จก็คือต้นทุนของทุกแผนกที่สินค้านั้นผ่านกระบวนการมาทั้งหมดเลยนะครับต้นทุนของสินค้าต่อหน่วยก็ได้แก่ต้นทุนการผลิตรวมสำหรับรอบระยะเวลานะครับหารด้วยจำนวนหน่วยที่ผลิตเสร็จในรอบระยะเวลานั้นๆนะครับการคำนวณหาต้นทุนการผลิตต่อหน่วยนะครับจะใช้รายงานการผลิตประจำแผนกซึ่งจะมีวิธีการคำนวณได้2วิธีนะครับก็คือวิธี1ก็คือ FIFO เข้าก่อนออกก่อน2วิธีถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะครับทั้ง2วิธีครับแตกต่างกันในการหาตัว EU นะครับก็คือหน่วยเทียบสำเร็จรูปวิธี FIFO เนี่ยจะแยกหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกเป็น2ส่วนนะครับคือส่วนของงานระหว่างทำต้นงวดที่นำมาผลิตต่อจนเสร็จในงวดนี้กับหน่วยที่เริ่มผลิตแล้วก็เสร็จในงวดนี้การคำนวณต้นทุนรวมเพื่อนำมาหาต้นทุนต่อหน่วยจะไม่นำต้นทุนของงานระหว่างทำต้นงวดมารวมคำนวณแต่จะนับเฉพาะต้นทุนที่ทำต่อจนแล้วเสร็จในงวดนี้นะครับส่วนวิธีถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจะไม่แยกหน่วยที่ผลิตเสร็จแล้วโอนออกนะครับว่าเป็นส่วนที่เริ่มงานนะครับมาจากงวดก่อนหรือเริ่มงานในงวดนี้นะครับโดยสมมุติว่าเป็นหน่วยที่เริ่มในงวดนี้แล้วก็เสร็จในงวดนี้ทั้งหมดนะครับเรามาดูนะครับกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำนะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ก็คือเอามาจากในเอกสารประกอบการสอนนะครับเช่นบริษัทวิสาจำกัดนะครับใช้ระบบต้นทุนงานสั่งทำในระหว่างเดือนมิถุนายนเนี่ยมีงานระหว่างทำทั้งหมด3งานคืองานเลขที่101 102แล้วก็103นะครับโดยงาน101กับ102เนี่ยผลิตเสร็จในเดือนนี้นะขณะที่103ยังตกค้างอยู่นะครับและงานเลขที่101กับ102ก็สามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าต้นทุนการผลิต 60% นะครับโดยลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงินงานเลขที่100นะครับซึ่งผลิตเสร็จในเดือนพฤษภาคมมีต้นทุน 9,000 บาทนะครับสามารถขายได้ในเดือนมิถุนายนในราคา 17,000 บาทแล้วก็ได้รับเงินสดมาทันทีนะครับคือเราได้เขาเรียกว่าเราได้แง่คิดอะไรบ้างจากการที่จากเคสสตัดดี้นี้นะครับก็คือ1บริษัทเนี่ยบริษัทวิสานะครับก็คือเป็นต้นทุนงานสั่งทำนะครับก็คือใช้ระบบเขาเรียกว่าอาจจะรับออเดอร์มาจากลูกค้านะครับซึ่งอาจสมมุติว่าเป็นหมวกนะครับหมวกก็อาจจะปกติบริษัทวิสาก็อาจจะผลิตหมวกอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีลูกค้าเนี่ยเขาอะไรทำไมให้สั่งทำหมวกขึ้นมานะครับแล้วอาจจะติดโลโก้นะครับก็อาจจะมีทั้งหมด3งานนะครับแล้วก็ดูที่ว่าเวลาที่มีการเบิกวัตถุดิบนะไปผลิตนะมีการเบิกวัตถุดิบมีการบันทึกค่าแรงหรือยังแล้วค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยก็คืออาจจะยังหาไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าต้องรอทามมิ่งอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าของวิสาเนี่ยเขามีค่าน้ำค่าไฟเนี่ยสำหรับจ็อบเลขที่101กับ102เนี่ยมีเท่าไหร่เราต้องมีการประมาณตัวเลขขึ้นมานะครับแล้วพอเวลาที่ถึงเกิดขึ้นจริงก็มีการตั้งนะครับค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานเนี่ยสูงไปหรือว่าต่ำไปแล้วก็มีการปรับกับต้นทุนขายนะครับถัดมาเรามาดูกรณีศึกษาที่2นะครับเรื่องของต้นทุนช่วงนะครับบริษัทมิ่งกนัยนะครับมีการทำการผลิตน้ำผลไม้เข้มข้นซึ่งผ่านกระบวนการผลิต3แผนกนะคือแผนกผสมแผนกปั่นแล้วก็แผนกบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับแผนกปั่นสำหรับไตรมาสที่2ของปี X2 ก็คือได้รับโอนมาจากแผนกผสม 20,000 ลิตรนะครับราคาประมาณ 9,600 บาท
แล้วในแผนกปั่นก็ได้เติมวัตถุทางตรงคือส่วนผสมแล้วนะประมาณ20นาทีแล้วก็ส่งต่อไปให้แผนกบรรจุบริษัทใช้ต้นทุนถั่วเฉลี่ยทวงน้ำหนักในการคิดนะครับอย่างที่บอกก็คือการศึกษาเรื่องนี้ก็คือเหมือนกับว่ามิ่งกันใดเนี่ยเขามีการผลิตน้ำผลไม้นะครับก็คือวิธีการคิดตัว EU หรือว่าคิดต้นทุนเนี่ยคือมี2วิธีที่กล่าวไปก็คือเรื่องของ FIFO แล้วก็ตัว Weighted นะครับแต่เคสเนี่ยเขาใช้ตัว Weighted ในการคำนวณหานะครับซึ่งก็อาจจะต้องมีเขาเรียกมีต้องมีการโอนงานระหว่างทำจากแผนกที่1มาแผนกที่2นะครับซึ่งใครที่นักศึกษาไปทำงานก็จะต้องดูกรณีศึกษานี้ให้ดีๆนะว่าเราบริษัทเราเนี่ยคือเหมาะกับ FIFO หรือว่าตัว Weighted งานบันทึกต้นทุนที่เขาเรียกว่าให้สะท้อนที่สะท้อนข้อมูลต้นทุนใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดนะครับถัดมาเรามาดูเคสที่3นะครับแน่นอนว่าบางทีถ้าเกิดนักศึกษาเนี่ยต้องทำบัญชีนะครับแล้วก็ต้องมีการนำเสนอรายงานข้อมูลต้นทุนนะครับต้องคือผู้บริหารเนี่ยควรจะต้องมีการเรียกตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลทางการบัญชีนะครับโดยเฉพาะข้อมูลต้นทุนที่นำมาใช้ในการสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารในการวางแผนได้นะครับอย่างเคสเนี่ยก็คือเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงนะครับคือการเป็นการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรก็คือเป็นการใช้ความรู้ข้อมูลเรื่องของการบริหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้เขาใช้เครื่องมือหรือว่าเทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหานะครับคือหนึ่งเลยก็คือใช้แผนภูมิพาราโต้นะครับในการวิเคราะห์ปัญหามีการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมนะครับสองคือวิเคราะห์จุดสำคัญของปัญหา3คือการวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วก็ผลกระทบโดยใช้อาจจะใช้ผังก้างปลาหรือว่า fish bone diagram เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคืออาจารย์ขอเล่ากรณีศึกษาก่อนก็คือเคสเนี่ยคือเหมือนก็ไปเป็นการเก็บข้อมูลมาของบริษัทหนึ่งนะครับคือบริษัทนี้นะครับเขาเป็นก็เรียกเป็นสายเป็นบริษัทที่อุตสาหกรรมการผลิตนะครับเขาผลิตสินค้าสำเร็จรูปก็คือเหมือนกับว่ามีทั้งหมดมีฝ่ายตู้เย็นแล้วก็มีเครื่องทำความเย็นเคลื่อนที่นะครับมีฝ่ายเตาอบนะครับมีฝ่ายพัดลมเครื่องฟอกอากาศมีฝ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งอาจจะมีบางทีมีพวกมีของ NG แล้วบางทีทำให้สินค้าเขามีตำหนินะครับซึ่งปัญหานะมีเยอะแล้วของก็ NG มีการตีกลับมาเยอะนะครับแล้วก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนนะพวกเศษผงเศษขี้เหล็กต่างๆนะครับทีนี้ปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือว่ามันมีของเสียในเยอะนะฝ่ายโลหะมีของเสียเยอะเพราะของเสียเยอะก็ทำเกิดอะไรขึ้นคือเกิดปัญหาก็คือต้นทุนของบริษัทเนี่ยคือเพิ่มสูงขึ้นนะครับถ้านักศึกษาเป็นผู้บริหารเนี่ยคือต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างก็คือต้องมีการลดข้อมูลต้นทุนให้มันทำไมมันน้อยลงไม่อย่างนั้นแล้วก็คือนักศึกษาจะไปไม่สามารถจะไปแข่งกับบริษัทคู่แข่งได้นะครับทีนี้คือในเอกสารประกอบการสอนนะคืออาจารย์จะมีเรื่องของมีกราฟมีตารางเปรียบเทียบเอาไว้นะครับทีนี้เสร็จปุ๊บคือเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดนะครับก็คืออาจารย์ขอยกมาเป็นบางกรณีนะครับเช่นนะหลังจากที่เราได้มีการวิเคราะห์นะแผนภูมิก้างปลาแล้วนะครับคือ1ปัญหานะมีทั้งหมด4สาเหตุใหญ่ๆนะ1คือเรื่องของวิธีการวิธีการมีปัญหาอะไรบ้างนะคือ1เนี่ยไม่มีการตรวจเช็คขั้นตอนในการตั้งค่าเครื่องจักรทั้งหมดก่อนการปฏิบัติงานนะถ้านักศึกษาไปทำงานนะในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเครื่องจักรต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องมีให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาทำไมมีการเช็คให้เรียบร้อยก่อนการปฏิบัติงานนะครับบางอย่างเนี่ยต้องมีการใช้ผ้าขาวในการทำไมเช็ดทำความสะอาดนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการไม่เช็ดให้เรียบร้อยเนี่ยอาจจะมีคราบจระบีหรือว่าคราบฝุ่นขี้ใครคราบโลหะนะเศษโลหะผงต่างๆนะคือเกาะตามชิ้นงานก็ไม่สามารถใช้งานได้นะเพราะฉะนั้นปัญหาคือไม่มีการตรวจเช็คขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องจักรทั้งหมดก่อนทำให้มีของเสียเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะแนวทางแก้ไขนะคือกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนแล้วก็เข้มงวดในการปฏิบัติงานโดยออกเป็นเอกสารนะที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้หัวหน้าเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงานตรวจสอบทุกวันก่อนการปฏิบัติงานคือในบางครั้งเราไม่รู้ไงว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของใครใช่ไหมเราก็อาจจะเป็นคือเป็นเลเบอร์เป็นคนที่ทำงานนะครับถ้าบางทีเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันคือปัญหาเพราะวิธีการแก้คือต้องมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับให้ชัดเจนแล้วก็ให้หัวหน้านี่คือสั่งงานไปนะครับแต่ละกลุ่มงานก่อนการทำงานถัดมาเรามาดูเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่าไม่มีการทำความสะอาดขี้โลหะคือมีการผลิตแล้วปรากฏว่ามีขี้โลหะติดตามเครื่องจักรนะครับทำให้เครื่องจักรเนี่ยสกปรกนะครับพอสกปรก
พอเวลาที่

0: เราทำการผลิตเครื่องจักรทำงานแล้วเนี่ยไม่สะดวกทำให้ชิ้นส่วนที่ผลิตออกมาเนี่ยไม่มีคุณภาพอย่างที่บอกคือขี้โลหะเนี่ยมันติดกับตามชิ้นส่วนใช่ไหมพอเวลาที่ QC เขาเห็นเนี่ยเขาก็ให้ไม่ผ่านให้เกิด NG ทำให้ NG ของบริษัทเนี่ยสูงมากขึ้นนะมากกว่า NG ที่เขาประมาณการเอาไว้สมมติว่าเขาประมาณการเอาไว้ 5% อาจจะขึ้นมาเป็น 10% นะครับทีนี้แนวทางแก้ไขปัญหายังไงดีบ้างก็คือต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยให้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าหัวหน้างานเนี่ยควบคุมงานตรวจเช็คงานทุกวันก่อนการปฏิบัติงานเช่นสมมุตินักศึกษาก่อนที่จะเริ่มงาน8โมงเนี่ยก็อาจจะให้หัวหน้างานนะครับหัวหน้าผู้ควบคุมงานคือมีการเช็คงานก่อนว่าเรียบร้อยไหมนะครับก่อนการที่จะทำงานจริงๆนะครับ3ในเรื่องของสุดท้ายนะก็คือนักบัญชีกับการควบคุมต้นทุนการผลิตนะครับเราก็สามารถช่วยบริษัทนะควบคุมการผลิตช่วยควบคุมการลดข้อมูลต้นทุนได้นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของกระบวนการขอซื้อนะครับการจัดซื้อการรับของการเบิกวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับในเรื่องของการจัดซื้อนะครับคืออาจจะมีการใช่ไหมครับมีการเปรียบเทียบกันสัก 2-3 เจ้าก่อนการจัดซื้อนะครับเราก็เทียบเคียงปริมาณคุณสมบัติที่มันใกล้เคียงกันการรับของก็เหมือนกันก็อาจจะต้องดูที่ใบ PO ว่าเขามาส่งของถูกสินค้าหรือเปล่าถูก raw material หรือเปล่านะครับคือบางครั้งถ้าเราไม่มีใบรับของไม่มีใบโทษไม่มีใบจัดซื้อเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าของที่เขามาส่งถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของการเบิกวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับคือบางครั้งเนี่ยคืออาจจะมีการเบิกวัตถุดิบที่ทำไมไม่ถูกต้องเข้าสู่กระบวนการผลิตก็อาจทำให้การผลิตนั้นผิดพลาดนะครับปัญหาเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบนะครับก็คืออาจจะจัดซื้อวัตถุดิบที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับซื้อวัตถุดิบราคาที่สูงเกินไปกิจการมีวัตถุดิบคงเหลือมากเกินไปนะครับไม่มีการวางแผนการผลิตที่ผิดพลาดนะครับมีการผิดพลาดในกระบวนการผลิตนะวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพนะครับแนวทางในการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบก็อาจจะมีการเจรจาต่อรองกับผู้ขายนะครับกรณีที่เรามีการซื้อสินค้าจำนวนมากนะครับหรืออาจจะใช้ระบบการประมูลผ่านการจัดซื้อผ่านทาง e-auction นะครับแล้วก็การซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตใกล้โรงงานเพื่อเลี่ยงค่าขนส่งนะครับคือบางครั้งเราตั้งอยู่ที่แหลมฉบังใช่ไหมแต่เราไปซื้อตัว raw mat นะครับแถวตามต่างจังหวัดสมุทรสาครหรือว่าตามที่มันห่างไกลเนี่ยก็ทำให้เสียค่าขนส่งที่เปลืองค่าขนส่งที่มันสูงขึ้นนะครับห้าคือการควบคุมโทษการควบรวมกับกิจการผู้ขายวัตถุดิบนะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกิจการนะครับถัดมาก็มาดูเรื่องของการนักบัญชีกับการควบคุมต้นทุนค่าแรงนะครับก็คือต้องดำเนินมาตรการหลายด้านพร้อมกันนะครับเพื่อลดต้นทุนค่าแรงเช่นการควบคุมอัตราการเพิ่มเงินเดือนอย่างเหมาะสมนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพนักงานนะครับการควบคุม OT นะครับเป็นต้นถัดมาเรามาดูการนักบัญชีการควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับเพื่อให้การควบคุมค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับกิจการต้องดำเนินการหลายด้านพร้อมกันนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับ1การทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างถูกต้องนะครับตามที่ระบุเอาไว้ในเครื่องมือการใช้งานปลูกฝังพนักงานให้มีความรับผิดชอบในการใช้เครื่องจักรนะครับเสมือนหนึ่งว่าเครื่องจักรเนี่ยเป็นสินทรัพย์ของพนักงานให้รักษาเท่าชีวิตนะครับพิจารณาควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอะไหล่บางอย่างให้เหมาะสมนะไม่มีการจัดเก็บมากเกินไปนะครับมีการควบคุมแล้วก็ไม่ปล่อยให้อะไหล่ขาดนะครับแล้วก็แนวทางบำรุงรักษาในเชิงการป้องกันนะมาใช้แนวทางเชิงแก้ไขนะครับก็นะครับสำหรับอาจารย์ก็หวังว่านะครับเทปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับนักศึกษาไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับนักศึกษาที่มีความสงสัยก็สามารถติดต่ออาจารย์มาได้นะครับที่สาขาวิชานะครับเบอร์โทร025048181แล้วพบกันในชุดวิชาถัดไปครับผม
1: ค่ะในหน่วยที่5นี้ก็จะมีการบัญชีการเงินใน3ธุรกิจด้วยกันนะคะมีธุรกิจแฟรนไชส์ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ธุรกิจนำเข้าและส่งออกนะคะทีนี้เราจะเริ่มจากธุรกิจแฟรนไชส์ก่อนนะคะในธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยก็จะมีแฟรนไชส์เนี่ยก็คือเป็นเจ้าของสิทธิ์นะคะมีการที่เจ้าของสิทธิ์นี้จะ เรียกว่าแฟรนไชส์ซอนตกลงอนุญาตให้ผู้รับสิทธิ์ที่เรียกว่าแฟรนไชส์ซีเนี่ยดำเนินธุรกิจ

ภายใต้ชื่อการค้าการบริหารแล้วก็ระบบธุรกิจของเจ้าของสิทธิ์นะคะโดยตัวแฟรนไชซีเนี่ยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าเราเรียกว่าค่าสิทธิ์แล้วก็ยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายงวดที่เราเรียกว่าค่าโรยัลตี้ให้กับแฟรนไชซอร์ด้วยนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยยังไม่มีนะคะก็จะมีกฎหมายที่สำคัญต่างๆเหล่านี้นะคะเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าเรื่องเครื่องหมายการค้าเรื่องความลับทางการค้าเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็เรื่องการแข่งขันทางการค้ารวมถึงเรื่องภาษีอากรนะคะทีนี้จะดูในเรื่องของการบัญชีเนี่ยในด้านของแฟรนไชส์จะต้องรับรู้รายได้ค่าสิทธิ์แล้วก็ค่าโรยัลตี้เมื่อภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จนะภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จตามสัญญาที่ทำไว้กับแฟรนไชส์ส่วนในด้านของแฟรนไชส์นั้นก็จะต้องบันทึกค่าสิทธิ์นั้นเนี่ยเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้วก็ต้องจัดตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดตามอายุของสัญญานะคะนี้หลักสำคัญในการรับรู้รายได้เนี่ยก็จะยึดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่15เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าซึ่งมี5ขั้นตอนหลักๆนะคะ5ขั้นตอนนั้นคืออะไรขั้นตอนแรกก็คือระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้าขั้นตอนที่2ก็คือระบุภาระที่กิจการต้องปฏิบัติตามสัญญาขั้นตอนที่3ก็คือกำหนดราคาของรายการขั้นตอนที่4ก็ต้องปันส่วนราคาของรายการให้กับแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วก็ขั้นตอนที่5คือรับรู้รายได้เมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จนะคะนี้ในรายละเอียดเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงว่าตรงสัญญาขั้นที่1เนี่ยระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้าเนี่ยก็จะมีเงื่อนไข5ข้อนะคะต้องเป็นไปตาม5ข้อก็คือข้อแรกเนี่ยคู่สัญญาได้รับมีการอนุมัติสัญญาแล้วนะคะซึ่งการซื้อขายเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรอาจจะวาจาหรือการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ค่ะข้อที่2ก็คือจะต้องระบุสิทธิของคู่สัญญาในแต่ละฝ่ายนะคะแล้วก็ข้อที่3ระบุเงื่อนไขของการชำระสิ่งตอบแทนสำหรับสินค้าหรือบริการที่จะส่งมอบได้แล้วก็ข้อที่4สัญญาต้องมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์อันนี้สำคัญนะคะแต่ถ้าเป็นการโอนกันระหว่างกิจการใหญ่บริษัทใหญ่กับบริษัทย่อยนั้นถือจะไม่ถือว่ามีเนื้อหาเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็เงื่อนไขข้อที่5ต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะเรียกเก็บสิ่งตอบแทนที่กิจการมีสิทธิ์จะได้รับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการที่กิจการจะส่งมอบให้แก่ลูกค้านะคะทีนี้ถ้าหากสัญญาเป็นไปตามครบ5ข้อเนี่ยแต่มีลักษณะหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะเช่นเหตุการณ์ที่1กิจการไม่มีภาระผูกพันคงค้างที่จะต้องส่งมอบสินค้าบริการให้ลูกค้าแล้วกิจการนั้นก็ได้รับสิ่งตอบแทนจากลูกค้าแล้วอาจจะทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดก็ตามเนี่ยและลูกค้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนสิ่งตอบแทนที่กิจการได้รับอันนี้ก็สามารถรับรู้รายได้นะคะหรือเหตุการณ์ที่2บอกว่าสัญญานั้นได้ยุติลงแล้วก็ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถจะเรียกคืนสิ่งตอบแทนที่กิจการได้รับมาแล้วอันนี้ก็สามารถที่จะรับรู้รายได้นะคะทีนี้ในการที่จะรับรู้รายได้เนี่ยก่อนรับรู้ตอนที่รับเงินมาหรือที่เรียกว่าสิ่งตอบแทนที่กิจการได้รับมาจากลูกค้าเนี่ยนะคะขอตามมาตรฐานก็จะบอกว่าให้ต้องรับรู้เนี่ยเป็นหนี้สินไว้ก่อนนะคะเพราะนั้นขั้นตอนละที่ได้เงินสดมาเนี่ยต้องรับรู้เป็นหนี้สินเนื่องจากว่าหนี้สินก็คือภาระผูกพันที่จะส่งมอบสินค้าบริการในอนาคตนะคะหรือว่าภาระผูกพันที่จะคืนสิ่งตอบแทนที่เคยได้รับมาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ว่ามันจะเป็นการส่งมอบในอนาคตหรือต้องคืนนะคะอันนี้ก็มาตรฐานจึงให้รับรู้เป็นหนี้สินไว้ก่อนตอนเริ่มต้นนะคะโดยเมื่อรับรู้แล้วถามว่าวัดมูลค่ายังไงการวัดมูลค่าเนี่ยให้วัดด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากลูกค้านั่นเองนะคะขั้นตอนที่2ก็คือระบุภาระที่กิจการต้องปฏิบัติตามสัญญานะคะภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยก็จะมีถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการบันทึกในการรับรู้รายได้ของมาตรฐานนี้นะคะนี้ภาระที่จะต้องปฏิบัติเนี่ยในบางสัญญาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการโอนสินค้าบริการให้ลูกค้าซึ่งอาจจะเป็นชุดสินค้าหรืออาจจะมีภาระหลายๆ

ละในสัญญาเดียวกันเนี่ยนะการรับรู้รายได้ก็ต้องพิจารณาว่ามีภาระอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในบางสัญญาเนี่ยอาจจะเอาหลายๆภาระรวมกันเพื่อรับรู้ในรายได้ครั้งเดียวนะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถจะแยกภาระแต่ละอย่างเนี่ยออกจากกันได้ขั้นที่3ก็ต้องกำหนดราคาของรายการนะคะว่ารายการที่มีการโอนสินค้าบริการเป็นเท่าไหร่คำว่าราคาของรายการเนี่ยก็คือจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนซึ่งกิจการคาดว่าจะมีสิทธิ์ได้รับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการโอนสินค้าหรือบริการตามที่ตกลงกันนั้นให้แก่ลูกค้านะคะแต่ว่าการที่เรียกเก็บเงินเนี่ยเราจะไม่รวมเงินที่เรียกเก็บแทนบุคคลที่3อย่างเช่นการเรียกเก็บภาษีขายแล้วกิจการจะต้องนำส่งให้กับกรมสรรพากรนะคะตัวนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกิจการนะคะแล้วสิ่งตอบแทนที่ได้รับนั้นเนี่ยอาจจะมีจำนวนที่แน่นอนหรืออาจจะเป็นจำนวนที่ผันแปรเช่นเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายหรืออาจจะเป็นทั้งสองแบบก็ได้นะคะก็ต้องปันส่วนราคาของแต่ละรายการเนี่ยมีการปันส่วนราคาให้กับแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาถ้ามีหลายภาระนะคะต้องมีการปันส่วนทีนี้หลักในการปันส่วนเนี่ยก็จะต้องมาดูว่ากิจการมีการขายสินค้านั้นเนี่ยเป็นเอกเทศไหมถ้ามีเราก็จะต้องปันส่วนโดยใช้ราคาขายที่เป็นเอกเทศนั้นเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการปันส่วนเขาเรียกว่า stand alone selling price นะคะแล้วก็มาตรฐานก็บอกว่าการปันส่วนเนี่ยอาจจะใช้วิธีการสำรวจจากราคาตลาดก็ได้แต่กรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดได้นั้นเนี่ยก็ให้ใช้วิธีต้นทุนที่คาดไว้บวกด้วยอัตรากำไรจะใช้วิธีส่วนของราคาที่เหลือนะคะเป็นเกณฑ์ในการปันส่วนแล้วขั้นที่5ก็รับรู้รายได้เมื่อภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นสำเร็จแต่ว่าก็จะต้องมาพิจารณาว่ามี2 อย่างนะคะว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นเสร็จในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเขาเรียกว่าโอเวอร์ไทม์นะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือว่าเสร็จณจุดเวลาใดเวลาหนึ่งนะพอยต์อินไทม์นะแล้วก็ต้องรับรู้ไปตามรูปแบบของความสำเร็จนะคะตรงนั้นตรงนี้ต้องสำคัญว่าดูว่าเป็นช่วงเวลาหรือณจุดเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะคราวนี้มาดูตัวอย่างของบริษัทนนทบุรีจำกัดเนี่ยก็เป็นแฟรนไชส์ซอนะเขาก็ขายแฟรนไชส์ด้านการศึกษาหลักสูตรคณิตคิดเร็วเนี่ยให้กับแฟรนไชส์ซีนี้แฟรนไชส์ซีเนี่ยก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเนี่ยนะคะนั้นข้อตกลงก็คือเขาจะเรียกค่าสิทธิ์ค่าสิทธิ์เนี่ยแสนบาทโดยจ่ายครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ให้สัญญาเนี่ย5 ปีในการใช้สิทธิ์เปิดสอนแล้วก็ให้ใช้เครื่องหมายการค้านะคะนี่ในวันทำสัญญาเนี่ยบริษัทนนทบุรีก็จะให้เอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆให้อุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งสำนักงานนะคะรวมถึงประกาศนียบัตรที่จะให้กับนักเรียนที่เรียนจบแล้วก็คู่มือต่างๆในการบริหารงานคู่มือครูแล้วก็แบบโปรแกรมของระบบงานแล้วก็ยังสัญญาว่าจะอบรมให้กับบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องในตลอด5 ปีนะคะทีนี้ในด้านการดำเนินงานเนี่ยห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทอีกนะจำนวนหนึ่งโดยให้เป็นเขาตกลงที่อัตรา5%ของรายได้ค่าลงทะเบียนเมื่อมีนักเรียนมาลงทะเบียนเรียนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมรายงวดหรือค่าบริหารจัดการระหว่างดำเนินการนะคะหรือเรียกว่าค่า royalty นะตรงนี้ก็สมมุติว่าตกลงว่าให้จ่ายเนี่ยทุกสิ้นไตรมาสนะคะสมมติว่าตอนนี้สัญญาเนี่ยคือตุลาคม1 ตุลานะคะแล้วก็ไปสิ้นสุด31 ธันวาก็สมมติว่ามีรายได้ค่าลงทะเบียนเรียนเนี่ยอยู่ที่ 30,000 บาทกิจการก็ปิดบัญชีทุกวันที่31ธันวาคมนะคะคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าการลงบัญชีจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าในสัญญาเนี่ยก็จะต้องมีการตกลงกันว่าฝ่ายที่เป็นแฟรนไชส์ซอเนี่ยก็ต้องตกลงกับแฟรนไชส์ซีว่าให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันด้วยนะคะแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบบัญชีได้นะคะเพราะว่ามีการคิดค่า royalty เนี่ย 5% ของค่าลงทะเบียนนะคะมันนั้นต้องมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็มีการตรวจสอบบัญชีกันทีนี้ทางฝ่ายบริษัทนนทบุรีเองก็จะต้องมีการจัดทำทะเบียนลูกค้าที่เป็นแฟรนไชส์ซีไว้นะคะเพื่อจะได้ติดตามราย

ได้ต่างๆตนเองแล้วก็ดูว่าจะต้องให้ความช่วยเหลือกับแฟรนไชส์ซียังไงบ้างนะคะทีนี้ในด้านบัญชีเนี่ยเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า5ขั้นตอนนะคะก็มาดูขั้นตอนที่1เนี่ยการระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้าก็ครบไหมนะคะอันนี้พิจารณาแล้วเนี่ยก็ครบนะโดยมีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย5ประการฮะประการแรกก็คือได้มีการอนุมัติสัญญากันนะคู่สัญญาประการที่2เนี่ยมีการสามารถที่จะระบุสิทธิของแฟรนไชส์ซีที่จะได้รับนั่นก็คือเขาจะได้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้วก็ใช้หลักสูตรในการสอนคู่มือครูเนี่ยก็จะเป็นแล้วมีหลักสูตรที่จะได้รับนะพร้อมเอกสารต่างๆในข้อที่3ก็สามารถที่จะระบุเงื่อนไขการชำระสิ่งตอบแทนได้ว่าเขามีการชำระใน2ส่วนคือชำระครั้งแรกกับชำระเป็นรายงวดไตรมาสข้อที่4ก็คือแน่นอนสัญญาเนี้ยมีเนื้อหาในเชิงพาณิชย์แล้วก็ถ้าก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่เลยที่บริษัทนนทบุรีเนี่ยจะได้รับเงินค่าตอบแทนนะขั้นที่2ก็มาดูว่าภาระที่บริษัทนนทบุรีต้องปฏิบัติเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือภาระที่จะต้องให้หลักสูตรแล้วก็ให้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้วก็ส่งมอบเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็มีการฝึกอบรมเนี่ยเป็นเวลา5ปีจะเห็นว่าสัญญาเนี้ยมีภาระหลายภาระที่ต้องปฏิบัตินะคะเพราะนั้นลูกค้าเนี่ยได้รับประโยชน์จากสัญญานี้หรือว่าจะใช้ควบคู่กับทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่แล้วก็ข้อตกลงที่ลงในสัญญาเนี้ยแยกจากข้อตกลงในสัญญาอื่นนะคะทีนี้ต่อมาขั้นที่3เนี่ยก็ต้องมากำหนดราคาของรายการนี้ก็มาดูว่า1เงิน 100,000 นั้นเนี่ยค่าสิทธิ์นะที่ตกลงกันแล้วก็ค่าธรรมเนียมรายงวดร้อยละ5ของรายได้ค่าลงทะเบียนอันนี้ก็คือเป็นราคาของรายการ2ส่วนนะคะทีนี้ต้องมาดูขั้นที่4ว่าจะต้องมีการปันส่วนราคาของรายการมั้ยอย่างในเรื่องของ 100,000 บาทนั้นเนี่ยจะต้องปันส่วนให้กับหลักสูตรกับเครื่องหมายการค้าหรือเอกสารหรือระบบโปรแกรมทางบัญชีอะไรต่างๆไหมนะคะตรงนี้คำตอบก็คือว่า 100,000 บาทเนี้ยเราไม่ต้องปันส่วนนะคะเพราะว่าบริษัทนนทบุรีเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะไม่ได้มีการขายโปรแกรมระบบบัญชีเดียวๆหรือ stand alone นะคะเพราะนั้นทั้งหมดที่แสนหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายได้ในส่วนของภาระที่ต้องปฏิบัติทั้งหมดนี้นะคะค่ะในขั้นที่5ก็จะมาดูว่าทีนี้มาขั้นของการรับรู้รายได้เนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาว่าจะรับรู้ตลอดช่วงเวลา5ปีหรือจะรับรู้ณเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะก็ไปดูว่ามันอยู่ในเรื่องของสิทธิในการเข้าถึงนะ right to access กับสิทธิในการใช้งานนะ right to useคำว่าสิทธิในการเข้าถึงนะก็คือต้องรับรู้รายได้โดยวิธีปันส่วนเป็นระบบตลอดอายุสัญญาที่มีการให้สิทธิ์คือลูกค้าเนี่ยได้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้วก็หลักสูตรเนี่ยตลอด5ปีนะคะก็คือเข้าถึงได้ตลอดช่วงเพราะนั้นต้องทยอยรับรู้เป็นในระยะเวลา5ปีนะคะส่วนในเงื่อนไขของสิทธิการใช้งานเนี่ยก็คือถ้าสมมุติขายเสร็จแล้วก็จบเลยทันทีนั้นน่ะรับรู้ทันทีก็เหมือนกับการขายสินค้าส่งมอบกันจบก็ไม่ต้องทยอยคือรับรู้ทันทีนะคะก็คือรับรู้ณเวลาใดเวลาหนึ่งดังนั้นเนี่ยบริษัทนนทบุรีก็เลยต้องบันทึกนะคะซึ่งมาตรฐานบอกว่าให้เป็นหนี้สินตอนรับเงินวันที่1ตุลาเนี่ยก็เดบิตเงินสดแล้วก็เครดิตหนี้สินจากสัญญาแฟรนไชส์นะคะส่วนแฟรนไชส์ซีเนี่ยก็ต้องบันทึกสินทรัพย์คือสิทธิจากสัญญาแฟรนไชส์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 100,000 แล้วก็เครดิตเงินสดเนี่ย 100,000 นะคะเมื่อจ่ายค่าสิทธิ์ไปนะคะหลังจากนั้นวันที่31ธันวาคมนะซึ่งเป็นวันปิดบัญชีเนี่ยแฟรนไชส์ก็จะต้องมาบันทึกนะคะขอดูตารางนี้ก่อนเนาะก็คือจะต้องรับรู้รายได้ค่าสิทธิ์นะก็คือปรับปรุงจากหนี้สินมาเป็นรายได้ระยะเวลาก็คือเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม3เดือนเนี้ยก็เอา 100,000 หาร5แล้วคูณได้3หารด้วย12นะคะก็จะได้เป็นตัวรายได้ที่รับรู้ในงวดเนี้ย 5,000 บาทให้เดบิตหนี้สินจากสัญญาแฟรนไชส์ออกไป 5,000 บาทแล้วก็เครดิตรายได้ค่าสิทธิ์

0: 5,000 บาทนะคะส่วนทางด้านแฟรนไชส์เนี่ยเขาก็ต้องตัดจำหน่ายสินทรัพย์ตัวตนออกไป 5,000 บาทเช่นเดียวกันก็เดบิตค่าตัดจำหน่ายสิทธิจากสัญญาแฟรนไชส์ 5,000 บาทแล้วก็เครดิตสิทธิจากสัญญาแฟรนไชส์เนี่ย 5,000 บาทไปนะคะเพราะว่าเท่ากับว่าเขาได้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว3เดือนนะ 5,000 บาทอีกส่วนหนึ่งก็คือข้อตกลงที่ว่าจ่ายค่าโรยัลตี้ 1,500 บาทนั้นเนี่ย5% ของค่าลงทะเบียนก็ปรากฏว่าในไตรมาสนี้3เดือนก็คือตุลาถึงธันวาเนี่ยนะคะมีนักศึกษาลงทะเบียนมานะมีนักศึกษาลงทะเบียนมา 30,000 บาทเพราะฉะนั้นรายได้ค่าโรยัลตี้ 5% ตรงนี้ก็ 1,500 บาทแฟรนไชส์ซอร์ก็ต้องบันทึกเงินสดนะรับเดบิตเงินสด 1,500 บาทแล้วก็เครดิตรายได้ค่าโรยัลตี้เนี่ย 1,500 บาทส่วนทางด้านแฟรนไชส์ซีเนี่ยก็ต้องบันทึกค่าใช้จ่ายคือค่าโรยัลตี้ 1,500 บาทแล้วก็เครดิตเงินสดเมื่อจ่ายค่าโรยัลตี้นะให้กับบริษัทนนทบุรีนะคะก็จะเห็นว่าหลักของธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยเราจะต้องดูสัญญาของแฟรนไชส์ซอกับแฟรนไชส์ซีเนี่ยเป็นสำคัญนะคะแล้วก็การรับรู้รายได้ก็ให้ยึดใน5ขั้นตอนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่15นะคะพิจารณาตาม5ขั้นตอนทีนี้ในกรณีของตัวอย่างอื่นๆก็อาจจะแตกต่างไปอย่างจากนี้ได้นะคะถ้าหากว่าข้อสัญญาหรือว่าลักษณะธุรกิจหรือเหตุการณ์ของธุรกิจนั้นๆเนี่ยไม่ได้เหมือนกันเป๊ะอย่างในตัวอย่างของบริษัทนนทบุรีเนี่ยก็ต้องพิจารณานะคะว่าภาระที่ต้องปฏิบัติเหล่านั้นเนี่ยภาระที่ต้องปฏิบัติมันแยกได้ไหมถ้าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นแยกได้เป็นหลายภาระแล้วก็แต่ละภาระนั้นเนี่ยสามารถที่คือเขาสามารถที่จะขายโดยเดียวหรือเป็นเอกเทศได้กรณีนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการปันส่วนราคาของรายการให้กับรายการที่แยกเป็นเอกเทศนั้นนะคะส่วนในตัวอย่างของบริษัทนนทบุรีเนี่ยไม่ได้มีการปันส่วน 100,000 บาทเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้ขายโปรแกรมระบบหรือไม่ได้จัดเป็นบริการฝึกอบรมกับพนักงานเป็นบริการที่คิดราคาต่างหากนะคะได้รวมไปนะดังนั้นตัวอย่างนี้ก็เลยไม่ได้มีการปันส่วน 100,000 บาทนะคะค่ะโดยสรุปก็คือว่าการรับรู้รายได้จะต้องยึดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่15เรื่องรายได้ที่ทำสัญญากับลูกค้านะคะโดยมี5ขั้นตอนนั้นเป็นสำคัญค่ะสำหรับการบัญชีการเงินของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็มีหลายหน่วยงานได้ให้ความหมายไว้นะคะอย่างเช่น OECD หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารแห่งประเทศไทยกรมส่งออกและกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์กรมสรรพากรนะคะก็มีความหมายที่คล้ายคลึงกันก็คือว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือให้บริการมีรวมถึงการโฆษณาด้วยนะคะโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะรวมถึงระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงการให้บริการทางการเงินด้วยนะคะแล้วก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่สำคัญก็จะมีเรื่องพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีเรื่องของการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องของระบบการชำระเงินแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัศดากรที่กระทบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีเรื่องของเครื่องหมายรับรองของกระทรวงพาณิชย์นะคะอย่างเช่นกฎหมายธุรกรรมเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของการที่แม้ว่าจะไม่เห็นเป็นเอกสารเพราะมันอยู่อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าไม่เห็นเอกสารก็ให้ถือว่าการทำธุรกรรมตรงนี้เป็นเอกสารแล้วนะคะซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้แล้วก็จะพูดถึงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ให้ถือว่าเป็นสิ่งที่รับรองความเป็นตัวตนเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของลายมืออิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยได้แล้วก็ใช้เป็นหลักฐานได้นะคะส่วนในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเขาก็จะบอกว่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องไปจดทะเบียนเขาก็จะให้เครื่องหมาย DBD แล้วก็รีจิสเตอร์ตรงนี้ถ้ามีเครื่องหมายนี้ขึ้นที่หน้าเว็บไซต์ก็แปลว่าเขาได้รับ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือก็คือตัว Verify เนี่ยนะคะถ้า Silver เนี่ยก็คือดีนะแล้วก็ Good ดีมาก Platinum เนี่ยก็คือดีเด่นนะคะนี้ก็ยังมีกฎหมายที่เพิ่งออกมาเมื่อเดือนมีนาคมปี2562เนี่ยนะคะต้นปีเนี้ยก็คือว่าเขากำหนดให้สถาบันการเงินเนี่ยต้องส่งข้อมูลให้สัมปกรณ์นะคะถ้ามีธุรกรรมการทางด้านการเงินเนี่ยโอนเงินทุกบัญชีตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไปนะใน1ปีเนี่ย 3,000 ครั้งโดยไม่ดูมูลค่าว่ามากน้อยเท่าไหร่นะหรือมีการฝากหรือรับโอนทุกบัญชีรวมกันเนี่ยตั้งแต่400ครั้งแล้วก็มียอดรวมกันตั้งแต่2ล้านบาทนะคะ2ข้อนี้นะคะต้อง400ครั้งแล้วก็2ล้านบาทต่อปีขึ้นไปอันนี้สถาบันการเงินหรือว่าผู้ที่ให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะต้องส่งข้อมูลนั้นให้กับกรมสรรพากรด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีค่ะคราวนี้มาดูในเรื่องการบันทึกรายได้นะคะอันนี้ก็การบันทึกรายได้เนี่ยก็จะยึดมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่15เหมือนกันนะคะอย่างตัวอย่างเนี้ยบริษัทซีซั่นขายสินค้าโดยมีหน้าร้านทางกายภาพแล้วก็ขายผ่านออนไลน์โดยเว็บไซต์ด้วยนะคะลูกค้าเนี่ยซื้อออนไลน์สามารถรับสินค้าได้ที่ร้านหรือจะให้บริษัทเนี่ยติดต่อผู้จัดส่งฮะส่งไปให้ก็ได้นะคะโดยการคิดค่าขนส่งกันแยกต่างหากนะลูกค้าสามารถจะใช้บริการแบบด่วนหรือแบบมาตรฐานก็ได้นะบริษัทคิดค่าขนส่งเนี่ยเท่ากับค่าขนส่งที่บริษัทผู้รับจ้างขนส่งคิดเลยแต่ก็จะให้แท็กนัมเบอร์ไปในการติดตามของนะคะแล้วก็บริษัทเนี่ยโอนการควบคุมสินค้าไปให้ลูกค้าเมื่อสินค้านั้นออกจากคลังสินค้าของบริษัทนะบริษัทสรุปว่าการขนส่งนั้นน่ะเป็นคำมั่นสัญญานะคะเรียกว่าพรอมิสในสัญญาเนี่ยที่จะทำกับลูกค้าเป็นบริการที่แยกต่างหากจากการขายนะคะเพราะนั้นประเด็นพิจารณาก็คือว่าบริษัทเนี่ยคนรับรู้รายได้ค่าขนส่งที่กับคิดกับลูกค้าหรือไม่นะคะคำตอบก็คือไม่ควรคิดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าขนส่งเนี่ยถือว่าบริษัทเป็นเพียงตัวแทนหรือเอเจนต์นะของบริษัทรับจ้างขนส่งเนื่องจากเป็นเพียงการจัดการให้มีการขนส่งเนาะแล้วก็ไม่มีความรับผิดในการขนส่งสินค้านั้นบริษัทไม่มีความเสี่ยงเรื่องของการขนส่งแล้วก็บริษัทไม่มีอิสระในการกำหนดราคาค่าขนส่งนะคะอันนี้ก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องของการเป็นตัวแทนนะไม่ต้องรับรู้รายได้ค่าขนส่งอีกประเด็นนึงในบริษัทมีนานะคะบริษัทมีนาเนี่ยเขาก็จัดตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาขายหนังสือแล้วเขาก็ทำสัญญากับร้านขายหนังสือเนี่ยเพื่อจะขายหนังสือให้กับร้านโดยในระบบออนไลน์เว็บไซต์เนี่ยก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายร้านหนังสือเนี่ยจะเป็นคนกำหนดราคาโดยตรงกับลูกค้านะแต่ลูกค้าเนี่ยก็สามารถนำมาคืนได้ถ้าไม่พอใจนะคะตรงนี้บริษัทจะรับรู้รายได้ยังไงนะคะก็คือต้องรับรู้เป็นค่าในหน้านะคะจะไม่รับรู้เป็นรายได้จากการขายตรงนี้ก็ถือว่าบริษัทเนี่ยเป็นตัวแทนเล่นของร้านขายหนังสือเหมือนกันนะคะก็คือว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้ควบคุมสินค้านั้นเป็นสินค้าคงคลังเนาะแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบในการขายหรือส่งสินค้าต่างๆแล้วก็ไม่มีอิสระในการกำหนดราคาขายเพราะนั้นตรงนี้บริษัทไม่ต้องรับรู้รายได้ในการขายสินค้าแต่ให้รับรู้รายได้เป็นค่าในหน้าที่จะได้จากร้านขายหนังสือนะคะนักศึกษาคะที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นการบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์กับการบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะในช่วงนี้ก็คือจะสังเกตว่าทั้ง2อย่างเนี่ยเราก็จะยึดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่15นะคะเรื่องรายได้ที่จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าเป็นหลักนะคะแล้วก็ส่วนธุรกิจนำเข้าและส่งออกเนี่ยก็จะขอกล่าวต่อไปในช่วงหลังนะคะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง
2: Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
4: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
5: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
6: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
7: Hello
8: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
7: งานนี้ผมขอแล้วกัน
8: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
7: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
9: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
10: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้ว ฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
11: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
12: น้องก็พูดถูกครับ
13: ไม่โกงด้วยหรอ
14: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
15: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีค่ะมาพบกับหน่วยที่6นะคะหน่วยที่6ชื่อหน่วยก็คือการบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยและธุรกิจธนาคารพาณิชย์ค่ะเนื้อหาในหน่วยที่6ก็จะแบ่งตอนนะคะตอนที่ 6.1 คือการบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยและตอนที่2คือการบัญชีสำหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ค่ะเรามาเริ่มต้นที่การบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยก่อนนะคะลักษณะของการประกันภัยอย่างที่นักศึกษาพอจะทราบกันแล้วก็คือเป็นการที่ผู้รับประกันภัยตกลงที่จะชดใช้เงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ชีวิตหรือทรัพย์สินตามเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญาประกันภัยซึ่งแสดงในกรมธรรม์ประกันภัยนะคะจากรูปเราก็จะเห็นว่าเมื่อผู้รับประกันภัยหรือธุรกิจประกันภัยส่งมอบประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยผู้เอาประกันภัยก็จะจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยนะคะดังนั้นเมื่อเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ชีวิตผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยก็จะได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนั้นนะคะการประกันภัยแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะก็คือการประกันชีวิตกับการประกันวินาศภัยนะคะการประกันชีวิตก็คือการที่บริษัทประกันชีวิตตกลงจะชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้รับประโยชน์หรือจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีผู้เอาประกันชีวิตมีอายุยืนยาวจนถึงเวลาที่ตกลงกันในสัญญาโดยผู้เอาประกันชีวิตยินยอมจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิตนะคะดังนั้นการประกันชีวิตก็จะมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง3ฝ่ายก็คือบริษัทประกันชีวิตผู้เอาประกันชีวิตและผู้รับประโยชน์หรือทายาทตัวอย่างที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นบริษัท AIA นะคะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตแล้วก็อาริอันอยุธยาค่ะส่วนการประกันภัยประเภทที่2ก็คือการประกันวินาศภัยนะคะก็หมายถึงการประกันภัยอื่นๆที่ไม่ใช่การประกันชีวิตและแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันก็คือการประกันอัคคีภัยการประกันทางทะเลและขนส่งการประกันภัยรถยนต์และการประกันภัยเบ็ดตะเล็ดก็อย่างเช่นการประกันภัยโจรกรรมการประกันภัยความซื่อสัตย์ของพนักงานหรือลูกจ้างการประกันภัยกระจกการประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกนะคะก็อย่างเช่นบริษัททิพยประกันภัยบริษัทกรุงเทพประกันภัย2บริษัทนี้ก็จะเป็นบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยนะคะเช่นไฟไหม้ฟ้าผ่าหรือว่าแก๊สระเบิดเป็นต้นส่วนถ้าเป็นบริษัทวิทยาประกันภัยกับสินมั่นคงก็จะเป็นประกันรถยนต์นะคะการประกันภัยต่อหรือรีอินซูรันนะคะก็หมายถึงการที่บริษัทประกันภัยรายหนึ่งได้โอนภาระเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดที่ตนได้รับมาไปให้กับอีกบริษัทหนึ่งเนื่องจากเห็นว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยของลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันแล้วสูงเกินกว่าที่ตนจะรับเสี่ยงภัยทั้งหมดเองได้บริษัทประกันภัยที่นำภัยบางส่วนไปประกันภัยต่อนั้นก็จะเรียกว่าผู้เอาประกันภัยต่อส่วนบริษัทที่ตกลงรับประกันภัยต่อก็จะเรียกว่าผู้รับประกันภัยต่อนะคะต่อไปมาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจประกันภัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบัญชีและใช้บังคับเฉพาะธุรกิจประกันภัยก็จะแบ่งเป็นกฎหมายด้านการประกันชีวิตและกฎหมายด้านการประกันวินาศภัยโดยมีหน่วยงานที่กำกับดูแลก็คือคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือเรียกว่าคปภ.ค่ะอย่างที่บอกไปว่าจะแบ่งเป็นกฎหมาย2ตัวด้วยกันตัวแรกก็เป็นกฎหมายด้านการประกันชีวิตก็คือประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตพุทธศักราช2559ค่ะส่วนกฎหมายอีกตัวนึงก็คือกฎหมายด้านการประกันวินาศภัยก็คือการประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสัตว์ประกันวินาศภัยพุทธศักราช2559ค่ะส่วนการบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจประกันภัยนะคะเราก็จะเริ่มมาจากการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าการรับรู้รายการและการวัดมูลค่ารายการในงบการเงินจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่1เรื่องการนำเสนองบการเงินและมาตรฐานการบัญชีฉบับที่8เรื่องนโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดรวมทั้งต้องถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่4เรื่องสัญญาประกันภัยนะคะซึ่งแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และวัดมูลค่ารายการก็จะมีดังนี้
ข้อหนึ่งก็คือเราจะไม่รับรู้หนี้สินจากการประกันจากการประมาณการหนี้สินใดๆสำหรับค่าสินใหม่ทดแทนในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นหากค่าสินใหม่ทดแทนภายใต้สัญญาประกันภัยเหล่านั้นไม่มีอยู่จริงณวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานนะคะข้อ2เราต้องทดสอบความเพียงพอของหนี้สินหากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าหนี้สินบันทึกไม่เพียงพอแล้วส่วนที่ไม่เพียงพอนั้นก็ต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและต้องตัดรายการหนี้สินจากสัญญาประกันภัยออกจากงบแสดงฐานะการเงินต่อเมื่อหนี้สินจากสัญญาประกันภัยนั้นหมดไปหรือลดลงนะคะข้อ3จะไม่หักกลบสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อกับหนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อรวมทั้งต้องไม่หักกลบรายได้จากสัญญาประกันภัยต่อกับค่าใช้จ่ายจากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้องค่ะข้อ4พิจารณาการด้อยค่าโดยพิจารณาว่าสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อเกิดการด้อยค่าหรือไม่การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยนะคะก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือการรับประกันภัยส่วนที่2การบันทึกบัญชีการเอาประกันภัยต่อและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าสินใหม่ทดแทนค่ะเราก็มาดูการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับประกันภัยก่อนนะคะเมื่อบริษัททำสัญญาประกันภัยกับผู้เอาประกันภัยนะคะการรับประกันภัยในแต่ละกรมธรรม์จะทำให้บริษัทต้องมีภาระด้านภาษีก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรสแตมป์ดังนั้นจำนวนเบี้ยประกันที่เรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยก็จะรวมภาษีดังกล่าวด้วยการบันทึกบัญชีก็จะเดบิตลูกหนี้แต่บางกรณีถ้าทำสัญญาประกันภัยผ่านตัวแทนหรือในหน้าประกันภัยนะคะลูกหนี้ก็จะรวมถึงตัวแทนนั้นด้วยการบันทึกบัญชีก็จะเป็นดังนี้แล้วก็จะเดบิตลูกหนี้รวมทั้งผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนหรือนายหน้านะคะก็เครดิตภาษีธุรกิจเฉพาะครั้งจ่ายค่าอากรสแตมป์และเบี้ยประกันภัยรับค่ะซึ่งถือว่าเป็นรายได้ของธุรกิจนะคะเมื่อมีภาระผูกพันสำหรับค่านายหน้าจากการรับประกันภัยก็จะบันทึกบัญชีดังนี้ค่ะเดบิตค่านายหน้าจ่ายเครดิตเจ้าหนี้ซึ่งก็คือตัวแทนหรือนายหน้านั่นเองเมื่อบริษัทประกันภัยได้รับชำระค่าเบี้ยประกันภัยการบันทึกบัญชีก็จะเดบิตเงินสดและเครดิตลูกหนี้ออกค่ะการบันทึกบัญชีในเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเอาประกันภัยต่อก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นการนำเอาเบี้ยประกันไปประกันภัยต่อกับบริษัทอื่นเพื่อโอนความเสี่ยงบางส่วนนะคะเริ่มจากเมื่อทำสัญญาประกันภัยต่อการบันทึกบัญชีก็จะเป็นดังนี้เดบิตเบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อเครดิตรายได้ค่าบำเหน็จหรือส่วนลดรับจากการเอาประกันภัยต่อและเครดิตเจ้าหนี้ซึ่งก็คือบริษัทรับประกันภัยต่อเมื่อชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยต่อการบันทึกบัญชีก็จะเป็นดังนี้ก็คือเดบิตเจ้าหนี้เครดิตเงินสดค่ะการบันทึกบัญชีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องค่าสินใหม่ทดแทนเกิดความสูญเสียความเสียหายตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยถ้าเราทราบจำนวนที่ต้องใช้แน่นอนเราจะประมาณค่าสินใหม่ทดแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายพร้อมรับรู้หนี้สินดังนี้ค่ะเราจะเดบิตค่าสินใหม่ทดแทนจ่ายในระหว่างงวดถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายและเครดิตเงินสำรองค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งถือว่าเป็นหนี้สินนะคะต่อมาเมื่อมีการชดใช้การบันทึกบัญชีก็จะเป็นดังนี้

เดบิตเงินสำรองค่าสินใหม่ทดแทนที่เราเคยตั้งเป็นหนี้สินไว้แล้วก็เครดิตเงินสดกับค่าสินใหม่ทดแทนกรณีเกิดผลต่างส่วนข้อขอไขก็คือเป็นกรณีที่ทราบจำนวนเงินที่ต้องชดใช้แน่นอนการบันทึกบัญชีก็จะเดบิตค่าสินใหม่ทดแทนจ่ายในระหว่างงวดเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็เครดิตค่าสินใหม่ทดแทนครั้งจ่ายเป็นหนี้สินนะคะเมื่อความ

สินใหม่ทดแทนให้กับผู้รับประโยชน์ก็จะบันทึกบัญชีโดยเดบิตค่าสินใหม่ทดแทนครั้งจ่ายที่เคยตั้งเป็นหนี้สินไว้แล้วก็เครดิตเงินสดค่ะตอนที่2ก็จะเป็นการบัญชีสำหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ซึ่งตอนนี้นะคะก็จะมีความซับซ้อนกว่าตอนแรกขึ้นมาโดยความหมายของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ก็คือการประกอบธุรกิจรับฝากหรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาอันกำหนดไว้และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใดค่ะซึ่งการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ก็มีหลายประเภทซึ่งนักศึกษาและท่านผู้ชมอาจจะคุ้นเคยบ้างไม่มากก็น้อยอย่างเช่นการรับฝากเงินการให้สินเชื่อการลงทุนในหลักทรัพย์การโอนเงินการเรียกเก็บเงินตามตราสารเพื่อลูกค้าการรับอาวันตั๋วเงินการรับรองตั๋วเงินการค้ำประกันธุรกิจต่างประเทศธุรกิจวิเทศธนกิจและธุรกิจอื่นภายใต้ขอบเขตที่พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินพุทธศักราช2551กำหนดค่ะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ก็จะมีความคล้ายคลึงกับธุรกิจทั่วๆไปก็คือต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2543นอกจากนี้ก็ยังต้องปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงินลงวันที่13ธันวาคม2561รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการสำรองหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนของสถาบันการเงินซึ่งถือเป็นกฎหมายที่บังคับเป็นการเฉพาะสำหรับธุรกิจธนาคารซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ค่ะการกำหนดหน่วยวัดมูลค่าเงินตราและหลักของจำนวนหน่วยในการจัดทำงบการเงินการจัดทำงบการเงินของธนาคารกำหนดหน่วยในสกุลเงินบาทโดยที่การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดนั้นกฎหมายบังคับให้แสดงเป็นหน่วยหลักพันบาทโดยไม่ต้องมีทศนิยมเช่นเงินสด 4,231,000 บาทรายได้ดอกเบี้ย 15,320,000 บาทเป็นต้นส่วนการจัดทำหมายเหตุงบประกอบการเงินนะคะก็คือให้เลือกแสดงจำนวนหลักของหน่วยในสกุลเงินบาทตามที่ต้องการได้อาจจะเป็นล้านบาทหรือจะเป็นพันแต่ต้องแสดงให้ชัดเจนว่าใช้หน่วยใดสาระสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการประกาศงบการเงินนะคะถ้าเป็นธนาคารพาณิชย์ยกเว้นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศงวดบัญชีก็คือ6เดือนแรกของปีบัญชีวิธีการประกาศจะประกาศในเว็บไซต์และสำนักงานใหญ่รวมทั้งสาขาด้วยโดยต้องประกาศภายใน3เดือนนับจากวันสิ้นงวดสำหรับธนาคารพาณิชย์ยกเว้นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่มีงวดประจำปีบัญชีจะประกาศในเว็บไซต์และสำนักงานใหญ่และสาขาภายใน21วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินแล้วแต่ต้องไม่เกิน4เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชีค่ะประเภทของงบการเงินประเภทต่อไปก็เป็นงบการเงินของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศโดยที่เป็นสำนักงานใหญ่งวดบัญชีก็เป็นงบประจำปีวิธีการประกาศก็คือสำนักงานสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนั่นเองค่ะโดยประกาศภายใน21วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินแล้วแต่ต้องไม่เกิน4เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชีค่ะส่วนงบการเงินของสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนั้นถ้าเป็นงบประจำปีเราก็จะประกาศในเว็บไซต์และสำนักงานสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศภายใน4เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชีค่ะต่อไปเราจะมาดูการบันทึกบัญชีของธุรกิจธนาคารพาณิชย์นะคะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินรับฝากและเงินกู้ยืมเราจะมาดูการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าก่อนเงินรับฝากและเงินกู้ยืมถือเป็นหนี้สินทางการเงินโดยจะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหนี้สินทางการเงินนั้นและภายหลังก็จะวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายค่ะการบัญชีเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและเงินลงทุนในหลักทรัพย์การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าก็จะตรงข้ามกับ
เงินกู้ยืมก็คือเงินให้สินเชื่อและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ก็จะเป็นสินทรัพย์ทางการเงินโดยจะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้สิน

0: ินเชื่อหรือการลงทุนนั้นและในภายหลังก็จะวัดมูลค่าด้วยวิธีหลายๆวิธีดังต่อไปนี้นะคะวิธีแรกเงินให้สินเชื่อและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตั้งใจถือไว้เพื่อรับดอกเบี้ยจะวัดค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายข้อ2เงินให้สินเชื่อและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตั้งใจถือไว้เพื่อหากำไรจากส่วนต่างของราคาซื้อขายจะวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนข้อ3ก็คือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตั้งใจถือไว้เพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความสัมพันธ์ทางการค้าจะวัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นค่ะต่อไปเป็นการบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์นะคะอนุพันธ์ก็คือตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาหรือข้อตกลงที่จะซื้อหรือขายสินค้าในราคาปริมาณและเงื่อนไขอื่นที่ตกลงกันไว้โดยจะทำการส่งมอบสินค้ากันในอนาคตทั้งนี้มูลค่าของอนุพันธ์ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้าที่ตกลงซื้อขายหากมูลค่าของสินค้านั้นเปลี่ยนแปลงไปอนุพันธ์ก็จะมีมูลค่าเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยประเภทของอนุพันธ์นะคะที่เราได้ยินกันบ่อยๆเลยก็คืออันแรก forward contract หรือสัญญา forward ก็เป็นสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่จะซื้อจะขายสินค้าอ้างอิงโดยตกลงราคากันในวันนี้เพื่อส่งมอบสินค้าและชำระเงินกันในอนาคตการตกลงซื้อขายสัญญาเกิดขึ้นได้โดยไม่จำกัดสถานที่หรือเรียกว่าซื้อขายแบบนอกตลาดหรือ over the counter เรียกสั้นๆว่า OTC นะคะและมีการกำหนดรายละเอียดของสัญญาตามความต้องการระหว่างผู้ซื้อหรือผู้ขายคือฟิวเจอร์คอนแทคหรือสัญญาฟิวเจอร์เป็นสัญญาฟอร์เวิร์ดประเภทหนึ่งก็คือเป็นสัญญาที่จะซื้อจะขายสินค้าอ้างอิงโดยตกลงราคากันในวันนี้เพื่อส่งมอบสินค้าและชำระเงินในอนาคตเช่นเดียวกับสัญญาฟอร์เวิร์ดแต่ที่แตกต่างกันก็คือฟิวเจอร์จะเป็นสัญญาที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายอนุพันธ์ลักษณะของสัญญาจึงเป็นแบบมาตรฐานเก่าคือศูนย์ซื้อขายอนุพันธ์จะกำหนดรายละเอียดของสัญญาไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนค่ะประเภทที่3ก็คือออปชันเป็นสัญญาระหว่างบุคคล2ฝ่ายคือผู้ซื้อและผู้ขายโดยผู้ขายให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อที่จะซื้อสินค้าอ้างอิงตามจำนวนราคาและภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญาผู้ซื้อต้องจ่ายเงินค่าซื้อสัญญาสิทธิ์ดังกล่าวที่เรียกว่าค่าพรีเมียมให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับการได้สิทธิ์นั้นผู้ซื้อจะใช้สิทธิ์หรือไม่ก็ได้แต่ผู้ขายมีภาระต้องปฏิบัติตามสัญญาคือขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาค่ะส่วนประเภทสุดท้ายก็คือสัญญาสวอปนะคะเป็นข้อตกลงระหว่างบุคคล2ฝ่ายที่จะทำการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคตเช่นบริษัทกซึ่งมีภาระดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราลอยตัวต้องการแลกเปลี่ยนเป็นภาระดอกเบี้ยในอัตราคงที่กับธนาคารขอข้อตกลงเช่นนี้จะเรียกว่า interest rate swap ก็คือมันมีการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกันต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการที่บริษัทคซึ่งมีเงินกู้เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาทกับธนาคารงอข้อตกลงเช่นนี้ก็เรียกว่า currency swap ค่ะการบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์นั้นก็จะเริ่มจากการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเหมือนเช่นเคยนะคะธุรกรรมอนุพันธ์ส่วนใหญ่ธนาคารมีไว้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในการบริหารความเสี่ยงโดยปกติธนาคารก็จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางดังนั้นธนาคารจะได้กำไรจากส่วนต่างของราคาเสนอซื้อขายซึ่งการทำธุรกรรมอนุพันธ์ในกลุ่มนี้ธนาคารถือว่าเป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อค้านอกจากนี้ธนาคารอาจจะทำธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงของตัวเองด้วยค่ะถ้าตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าจะถูกบันทึกบัญชีเมื่อวันเริ่มแรกและภายหลังวันเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์เราจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนค่ะส่วนถ้าเป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีลักษณะของดอกเบี้ยจะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาส่วนรายการที่มีลักษณะของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะบันทึกบัญชีโดยแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนณวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานค่ะ ส่วนกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและทยอยรับรู้ผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับอัตราแลกเปลี่ยนณวันทำสัญญาเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญานั้นๆค่ะในส่วนของเนื้อหาเราก็จบไปแล้วนะคะเราจะไปดูตัวอย่างการบันทึกบัญชีซึ่งมีความสำคัญกับนักศึกษาในการทำข้อสอบในหน่วยนี้นะคะตัวอย่างแรกเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตั้งใจถือไว้เพื่อหากำไรจากส่วนต่างของราคาซื้อขายค่ะตัวอย่างบอกว่าวันที่5มกราคม 2525X2 นะคะธนาคารซื้อพันธบัตรรัฐบาลราคาทุนรวมค่าใช้จ่ายในการซื้อจำนวน 1,030 บาทโดยตั้งใจถือไว้เพื่อหากำไรจากส่วนต่างของราคาณวันที่31มกราคม 2500X2 ราคาตลาดของพันธบัตรมีมูลค่า 129 บาทและราคาขายพันธบัตรดังกล่าวเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ 25X2 ในราคา 1,035 บาทดังนั้นมูลค่าเริ่มแรกของเงินลงทุนในตราสารหนี้ก็คือ 1,030 บาทและมูลค่าเมื่อสิ้นเดือนมกราคม 25X2 คือ 1,029 บาทตามโจทย์เลยนะคะผลแตกต่างของราคาให้บันทึกเป็นผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้าจำนวน1บาทในงบกำไรขาดทุนทันทีและเมื่อได้มีการซื้อขายพันธบัตรในวันที่5กุมภาพันธ์ 25X2ก็ให้บันทึกกำไรจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้าจำนวน5บาทในงบกำไรขาดทุนก็คือเกิดจากการขาย 1,035 บาททุน 1,030 บาทก็คือเกิดกำไร5บาทและกับรายการผลขาดทุนที่เราเคยบันทึกไว้ซึ่งเป็นผลกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง1บาทเมื่อสิ้นเดือนมกราคม 25X2 ค่ะการบันทึกบัญชีนะคะวันที่5มกราคม 25X2 วันที่เราซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเราก็จึงเดบิตเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้านะคะแล้วก็เครดิตเงินสด 1,030 บาทตามโจทย์วันที่2ก็คือวันที่31มกราคม 25X2 เป็นวันสิ้นเดือนนะคะเราจะบันทึกกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้าตามโจทย์เขาบอกว่า31มกราคม 25X2มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเป็น 1,029 บาทเพราะฉะนั้นเราขาดทุนแต่เป็นขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง1บาทก็จะเดบิตขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า1บาทและเครดิตเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าออก1บาทนะคะวันที่5กุมภาพันธ์ 25X2 ซึ่งเป็นวันที่เราจะขายหลักทรัพย์เพื่อค้าเราก็จะเดบิตเงินสดด้วยยอด 1,035 บาทตามโจทย์เครดิตขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้าก็คือเรากลับรายการของวันที่31มกราคมออก1บาทและบันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าอันนี้คือเป็นกำไรจริงๆที่เกิดขึ้น5บาทแล้วก็เครดิตเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 1,029 บาทนะคะตัวอย่างถัดไปนะคะก็คือธนาคารกู้ยืมเงินโดยการออกหุ้นกู้อายุ5ปีจำนวน 1,000 บาทจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีโดยมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้จำนวน10บาทสมมุติว่าธนาคารจะจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อสิ้นปีที่5ดังนั้นมูลค่าเริ่มแรกของเงินกู้คือ990บาทเกิดจากเรารับมา 1,000 บาทจ่าย10บาทก็เหลือ990นะคะและมูลค่าเมื่อสิ้นปีที่1ตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายก็คือ 1,042 บาทประกอบด้วยเงินต้น 1,000 บาทและดอกเบี้ยค้างจ่าย50บาทหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เราตัดบัญชี8บาทเกิดจากเราจ่ายทั้งหมด10บาทแต่ตัดเป็นของปีนี้2บาทก็เหลือ8บาทเพราะฉะนั้น 1,000 บวก50ลบ8ก็เหลือ 1,042 ก็คือราคาทุนตัดจำหน่ายของปีที่1นะคะต่อไปเรามาดูการบันทึกบัญชีนะคะก็ให้นักศึกษาค่อยๆทำความเข้าใจไปนะคะเพราะมันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงก็คือปีที่1เราจะเดบิตเงินสดเครดิตหุ้นกู้ด้วยจำนวนเงินที่เราซื้อจริงๆเลยคือ 1,000 บาทต่อไปเราจะบันทึกบัญชีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ก็เดบิตค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เราตัดบัญชี10บาทและเครดิตเงินสด10บาท ต่อไปบันทึกบัญชีดอกเบี้ยครั้งจ่ายปีที่1ก็เอามูลค่าของหุ้นกู้ 1,000 บาทคูณกับ 5% ได้อยู่50บาทโดยเดบิตดอกเบี้ยจ่ายและเครดิตดอกเบี้ยครั้งจ่าย50บาทค่ะอีกอันนึงที่ต้องบันทึกก็คือบันทึกบัญชีตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ของปีที่1แล้วก็เอา10บาทหาร5ปีก็จะเดบิตดอกเบี้ยจ่ายเครดิตค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เราตัดบัญชีนะคะส่วนปีที่2ถึงปีที่5เราจะเดบิตดอกเบี้ยจ่ายและเครดิตดอกเบี้ยครั้งจ่ายก็คือเอา 1,000 คูณกับ 5% ได้50บาทแล้วก็บันทึกบัญชีตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ปีที่2ถึง5ก็คือเดบิตดอกเบี้ยจ่ายเครดิตค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เราตัดบัญชี2บาทก็คือทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือปีที่2ถึงปีที่5ส่วนปีที่5อีกตัวนึงที่ต้องบันทึกก็คือบันทึกบัญชีการจ่ายคืนหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยก็จะเดบิตหุ้นกู้ 1,000 บาทเครดิตดอกเบี้ยครั้งจ่ายตลอด5ปีก็คือ250บาทและเครดิตเงินสด 1,250 บาทค่ะค่ะก็จบเนื้อหาสำหรับหน่วยที่6นะคะการบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยแล้วก็ธุรกิจธนาคารพาณิชย์นะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษาเอกสารประกอบชุดวิชา32483เพิ่มเติมนะคะเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับสวัสดีครับเรามาพบกับตัวอย่างคำถามของหน่วยที่4นะครับเรื่องของการบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรมนะครับก็อาจจะให้เอาไว้เป็นไกด์ไลน์นะครับเผื่อนักศึกษาบางคนเนี่ยคืออาจจะยังไม่เห็นเขาเรียกยังไม่เห็นแนวข้อสอบหรือว่าแนวคำถามของอาจารย์ว่าเฮ้ยอาจารย์ถ้าหนูจะไปสอบเนี่ยหนูกังวลมากเลยว่าลักษณะของหน่วยของอาจารย์เนี่ยจะถามประมาณแบบไหนนะครับก็อาจารย์มีให้มาประมาณ 2-3 ข้อนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางที่นักศึกษาเนี่ยไปเค้าเรียกว่าไปดูเอาไว้ไปสอบตอนมิดเทอมหรือว่าตอนไฟนอลนะครับเรามาดูที่ข้อที่1นะครับข้อที่1ก็คือถ้าอาจารย์ถามเนี่ยอาจารย์อยากรู้นักศึกษาเรื่องอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องของ1ก็คือต้นทุนแปลงสภาพของสินค้าคงเหลือเนี่ยคือข้อใดนะครับต้นทุนแปลงสภาพถ้านักศึกษาลองได้อ่านเนื้อหาของอาจารย์มาบ้างแล้วนะครับหรือว่าอาจจะใช้ความรู้เดิมในชุดวิชา32311เนี่ยมาบ้างแล้วนะครับก็อาจจะตอบคำถามข้อนี้ได้นะครับถ้านักศึกษาลองนึกภาพคือ1ต้นทุนของสินค้าเนี่ยนะครับก็จะมี3ตัวใช่ไหมก็คือ1วัตถุดิบนะครับ2ค่าแรงงาน3ค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับแต่อาจารย์ถามว่าแปลงสภาพนะครับต้นทุนแปลงสภาพของสินค้านะครับมีอะไรบ้างกอไก่วัตถุดิบค่าใช้จ่ายการผลิตตัวนี้ก็ใช่ไหมถ้าใช่ก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับข้อ2ค่าแรงงานค่าเสื่อมราคานะครับค่าแรงงานค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาเนี่ยถ้านักศึกษาลองวิเคราะห์ดีๆมันก็จะมี2ส่วนนะส่วนของสำนักงานกับส่วนของโรงงานใช่ไหมครับเกี่ยวข้องไหมครับข้อที่3ค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับกับค่าใช้จ่ายประจำงวดค่าใช้จ่ายประจำงวดอาจจะเป็นพวกค่าอาจจะเป็นเงินเดือนของสำนักงานในเรื่องของค่าโฆษณานะครับใช่ไหมกับค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับข้องงูก็คือค่าแรงงานนะครับกับค่าใช้จ่ายประจำงวดใช่ไหมข้องงูนะครับจอจานค่าวัตถุดิบนะครับค่าแรงงานค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับข้อสอบคือจะมีทั้งหมด5ตัวเลือกนะครับนักศึกษาถ้าในข้อสอบอาจจะเป็นกอไก่จะเป็นเลข1นะครับกอไข่จะเป็นเลข2นะครับแน่นอนว่าถ้านักศึกษาลองนึกถึงต้นทุนของสินค้ามี3ตัวนะครับต้นทุนก็จะเป็นต้นทุนขั้นต้นนะครับกับต้นทุนแปลงสภาพแต่ข้อนี้อาจารย์ถามต้นทุนแปลงสภาพว่ามีอะไรบ้างนะครับลองให้เวลา5วินาทีนะครับลองคิดดูว่าน่าจะตอบข้อไหนนะครับหมดเวลานะเรามาดูเฉลยว่าตอบข้อไหนนะครับก็คือข้ององูนะครับคือค่าแรงงานกับค่าใช้จ่ายการผลิตนะอย่างที่บอกว่าต้นทุนเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวนะนักศึกษาคือ1มีตัววัตถุดิบมีค่าแรงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายการผลิตถ้าเป็นต้นทุนขั้นต้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยวัตถุดิบแล้วก็ค่าแรงงานนะครับถ้าเป็นต้นทุนแปลงสภาพก็จะประกอบไปด้วยค่าแรงงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับ2ตัวมีใครพอจะตอบได้บ้างนะของอาจารย์จะไม่ยากนะก็คือจะมีอาจจะมีทฤษฎีด้วยแล้วก็มีคำนวณด้วยนะครับถ้าสมมติว่าข้อสอบอาจจะเป็นถามว่าต้นทุนแปลงสภาพของบริษัทสุโขทัยเนี่ยมีเท่าไหร่อาจจะให้มาเป็นตัวเลขด้วยเหมือนกันนะแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับ คืออาจจะไม่ถามความจำคือถามความเข้าใจคือให้เป็นตัวเลขมามีวัตถุดิบ100ค่าแรง200ค่าจากการผลิต300แล้วก็ให้นักศึกษาบวกเลขมานะครับข้อสอบก็จะเป็นการเขาเรียกตัวเลขง่ายๆนักศึกษาสามารถบวกด้วยมือได้นะครับถัดมาเรามาดูข้อที่2นะข้อที่2อันนี้เป็นตัวเลขนะนิดหนึ่ง

ข้อ2เขาบอกว่าถ้าบริษัทอ่อนนุชจำกัดนะครับมียอดขาย 100,000 บาทนะครับมีต้นทุนแปลงสภาพรวมอยู่ที่ 44,000 บาทนะครับมีต้นทุนคงที่รวมนะครับอยู่ที่ 27,000 บาทถามว่าอัตรากำไรส่วนเกินต่อยอดขายของบริษัทคือข้อใดนะครับอันนี้คือข้อใดคือบางอย่างนักศึกษาคือเนื่องจากว่าชุดวิชาประสบการณ์นะชุดวิชาสัมมนาบัญชีการเงินแล้วก็สัมมนาบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยมันเป็นตัวต่อยอดมาจากคือเหมือนกับว่าเอาทุกวิชาเนี่ยมารวมกันนะครับแล้วหน่วยที่4เนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่เรียกว่าเอา3 2 3 1 1เนี่ยเอามาบูรณาการใหม่อีกรอบนึงโดยใช้กรณีศึกษาเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยอาจารย์ทำไมหน่วยที่4อาจารย์ไม่เห็นสอนเรื่องของการคำนวณหาอัตรากำไรส่วนเกินเลยนะครับคือเรื่องเนี้ยจะอยู่ที่ชุดวิชา32311นะครับในการคำนวณหาอัตรากำไรส่วนเกินต่อยอดขายนะครับเรามาดูกอไก่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 27% ขอไข่ 29% นะครับคอไฟ 44% งองูคือ 56% จอจานคือ 100%นะครับข้อนี้นักศึกษาลองนึกภาพออกไหมครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์คำตอบ1คือยอดลองดูยอดขายคือ 100,000 บาทนะครับมีต้นทุนผันแปรรวมอยู่ที่ 44,000 บาทนะครับมีต้นทุนคงที่รวมอยู่ที่ 27,000 บาทนะครับอัตรากำไรส่วนเกินต่อยอดขายคือข้อใดครับถ้านักศึกษาลองจำนะครับลองจำดูดิว่าขายนะครับหักต้นทุนขายใช่ไหมจะเป็นกำไรขั้นต้นแต่นี่เขาถามกำไรส่วนเกินเพราะฉะนั้นต้องทำไมขายหักด้วยต้นทุนผันแปรไหมครับจะเป็นกำไรส่วนเกินต่อยอดขายนะครับถ้าใครมีเครื่องคิดเลขเราเอาเครื่องเลขมากดนะครับเดี๋ยวฉันขอกดด้วยว่าใช่ไหมนะครับเอา 100,000 นะครับเป็นตัวตั้งคือยอดขายใช่ไหมครับลบด้วย

ได้ไหมครับคำตอบคือ 56% นะครับก็คือวิธีการคือนักศึกษาเอายอดขายนะครับหักยอดขายคือ100,000นะครับยอดขายคือ100,000แล้วก็ลบด้วยต้นทุนผันแปรรวมนะก็คือ 44,000 เท่ากับ 56,000 บาทแล้วก็หารด้วยทำไมครับหารด้วยยอดขายนะก็คือ 100,000 เท่ากับ 0.56 ทีนี้ตัวเลือกเข้าให้มาเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็คูณด้วย100นะก็เท่ากับ5เซนนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกคือจะเป็นตัวเลขง่ายๆนะครับคำถามอาจารย์แล้วอาจารย์ให้ต้นทุนคงที่มาทำไม 27,000 หนูก็เลยตอบผิดอันนี้คือเวลาเนื่องจากคือข้อสอบอาจจะมีการให้ตัวเลขที่ทำไมให้ตัวเลขมันเกินมานะครับนักศึกษาก็สำหรับอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างคำถามประมาณ2ข้อนะครับแล้วก็อยากจะฝากนักศึกษาเอาไว้นะครับถ้านักศึกษาที่ยังไม่รู้ว่าจะอ่านเรื่องไหนนะครับก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยคือเน้นเรื่องของการคำนวณต้นทุนการสั่งทำนะครับว่าเขาคำนวณยังไงบ้างมีวิธีการบันทึกบัญชียังไงบ้างแล้วหลังจากที่เรามีการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการคิดเข้างานสูงไปต่ำไปเนี่ยถ้ามันสูงหรือมันต่ำไปเนี่ยเราจะต้องไปปันส่วนเข้าที่ไหนนะครับสำหรับเรื่องของ job order เสร็จปุ๊บเรื่องของ process cost นะครับก็คือดูว่าวิธีการคิด EU นะครับหน่วยเทียบสำเร็จรูปว่ามีวิธีการคิดยังไงบ้างแล้วก็วิธีการที่ตัวที่3คือการศึกษาเรื่องของตัวFishbone Diagram ตัวผังกั้งปลาหรือว่าตัว TQM นะว่าเราจะต้องมีการลดต้นทุนต้องทำยังไงบ้างนะครับคือ3กรณีศึกษานี้ก็คืออยากให้เข้าใจเรื่องของการนำไปใช้ด้วยแล้วก็เอาไว้ไปสอบด้วยนะครับแล้วถ้าเรื่องของความรู้ทั่วไปคือแนวคิดทั่วไปเนี่ยว่าต้นทุนเนี่ยคือมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงบ้างนะครับเรื่องของ BOI ถ้านักศึกษาจบไปแล้วไปทำงานเป็นพนักงานบัญชีเกิดอนาคตเนี่ยคือต้องการอยากที่จะก้าวหน้าในสายงานเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องของ BOI นะครับการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขามีขั้นตอนยังไงบ้างถ้าบริษัทเกิดเราอยากจะมีเขาเรียกว่าอยากจะต้องการ make money อยากจะมีเงินเดือนเยอะๆนักศึกษาคุณต้องทำงานในบริษัทที่เขาทำไมได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้วบริษัทเนี่ยเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างเช่นสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับให้ภาษีสูงสุดอยู่ที่ 8% ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีความรู้เรื่องของการบันทึกบัญชีนะเรื่องของภาษีนะครับก็สำหรับอาจารย์ก็หวังไม่อย่างยิ่งนะว่าเทปที่อาจารย์เขาเรียกว่าเนื้อหาที่อาจารย์ให้ไปก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับนักศึกษา

0: เอาไว้ไปสอบมิดเทอมหรือว่าไฟนอลนะครับแล้วก็หวังว่าจะเจอกันในเทปถัดไปนะขอบคุณครับ
1: สำหรับการบัญชีการเงินของธุรกิจนำเข้าและส่งออกนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการรับรู้รายได้เนี่ยเป็นสำคัญทีนี้ในเรื่องของการรับรู้รายได้เขาจะให้ใช้เงื่อนไขของการส่งมอบซึ่งเป็นภาระที่ต้องปฏิบัตินะคะอันนี้ก็จะใช้เงื่อนไขที่สำคัญที่นิยมก็คือ EXW แล้วก็ FOB แล้วก็ CIF นะคะเรามาดูว่าแต่ละเงื่อนไขในการส่งมอบเนี่ยจะรับรู้รายได้อย่างไรเงื่อนไข EXW เนี่ยผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบเมื่อผู้ขายได้เตรียมสินค้าไว้พร้อมสำหรับการส่งมอบให้ลูกค้าณสถานที่ของผู้ขายเองนะคะโดยผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆในการขนส่งไปเองนะคะเพราะนั้นการรับรู้รายได้เนี่ยก็จะรับรู้ณวันที่ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อณสถานที่ของผู้ขายสถานที่ของผู้ขายนะคะส่วนเงื่อนไข FOB เนี่ยผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้าณท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้นะคะโดยที่ผู้ขายเนี่ยก็จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการทำพิธีการส่งออกตามที่กฎหมายศุลกากรนะคะแล้วก็ส่วนในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมถึงค่าประกันภัยในระหว่างการขนส่งนั้นเนี่ยให้เป็นภาระของผู้ซื้อในทันทีที่สินค้านั้นได้ผ่านกาบระวางเรือไปแล้วนะคะเพราะนั้นการรับรู้รายได้ในเงื่อนไขการส่งมอบ FOB เนี่ยจะรับรู้ณวันที่ส่งมอบสินค้าณท่าเรือต้นทางนะคะอีกเงื่อนไขนึงที่นิยมใช้กันก็คือ CIFนะ C มาจากคอสคือต้นทุน I ก็อินชัวรันประกันภัยแล้ว F ก็คือเฟสค่าขนส่งนะผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเนี่ยเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกับเรือขึ้นไปบนเรือสินค้าโดยภาระที่ผู้ขายเนี่ยรับผิดชอบก็คือการทำพิธีการส่งออกแล้วก็มีการจ่ายค่าระวางเรือจ่ายค่าประกันภัยเพื่อซื้อความคุ้มครองความเสี่ยงภัยในการขนส่งจนถึงมือลูกค้าหาลูกค้าหรือผู้ซื้อนั่นเองคราวนี้การรับรู้รายได้ตามเงื่อนไข CIF ก็คือว่ารับรู้เมื่อความเสี่ยงภัยในตัวสินค้านั้นเนี่ยได้โอนไปยังผู้ซื้อทันทีที่สินค้าพ้นกับเรือก็คือสินค้าไปถึงท่าเรือปลายทางนะสินค้าเนี่ยได้โอนความเสี่ยงภัยต่างๆไปถึงผู้ซื้อแล้วนะคะทีนี้ในกิจการของการส่งออกและนำเข้าเนี่ยก็จะมีสิ่งที่สำคัญคือในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยในกรณีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันใช่ไหมคะก็จะเกิดทำให้เกิดกำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ในการบันทึกบัญชีเนี่ยเราก็จะมีวิธีการหลักในการบันทึกบัญชี3วันใหญ่ๆนะคะก็คือวันที่เกิดรายการนะคะแล้วก็ณวันสิ้นงวดนะคะแล้วก็ณวันที่ณวันสิ้นงวดแล้วก็อีกอันก็คือณวันที่มีการจ่ายชำระกันจริงๆนะคะอย่างตัวอย่างเนี่ยบริษัทก็มีการขายสินค้าไปต่างประเทศนะคะถ้าจะดูจากตัวอย่างในเอกสารการสอนนะคะก็จะมีตัวอย่างประกอบไว้ให้แล้วนะคะอย่างเช่นบริษัทเนี่ยส่งสินค้าไปต่างประเทศโดยเงื่อนไข FOB นะคะแล้วก็ผู้ขายส่งมอบสินค้าณท่าเรือต้นทางนะโดยที่วันที่31ตุลาคมเนี่ยราคาของสินค้านั้นเนี่ยอยู่ที่$10,000นะคะ$10,000อัตราแลกเปลี่ยนทันทีก็คืออยู่ที่$1เนี่ยเท่ากับ34 บาทเพราะฉะนั้นในวันที่31ตุลาคมเนี่ยก็ให้บันทึกโดยเดบิตบัญชีซื้อแล้วก็เครดิตเจ้าหนี้การค้าโดยเอา10,000เนี่ยคูณที่อัตราแลกเปลี่ยนทันที34ก็คือเป็น340,000 บาทนะคะทีนี้เงื่อนไขของการชำระเงินเนี่ยเขาจะไปชำระกันในวันที่10มกราคมปีหน้านะคะทีนี้พอจากวันที่ซื้อ31ตุลาเนี่ยมันก็จะมาสิ้นปีคือ31ธันวาก็ปิดบัญชีนะคะการปิดบัญชีเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่31ธันวาเป็นเท่าไหร่ปรากฏว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ย1 US ดอลลาร์เนี่ยเป็น

0: 35 บาทดังนั้นณวันสิ้นปีก็ต้องรับรู้ขาดทุนนะกำไรเดบิตบัญชีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ย10,000 บาทแล้วก็เครดิตเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นอีก10,000 บาทนะคะเพราะอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจาก34 บาทเป็น35 บาทนะต่อมาเนี่ยพอถึงปีหน้าวันที่10 มกราคมเป็นวันที่ชำระเงินกันละนะอัตราแลกเปลี่ยนณวันนั้นเนี่ยกลายเป็น32 1 US ดอลลาร์เนี่ยเป็น32นะคะก็เลยต้องบันทึกล้างบัญชีเจ้าหนี้ออกนะก็คือเดบิตเจ้าหนี้350,000ใช่ไหมคะจากเมื่อกี้340,000เนี่ยบวกเพิ่มอีก10,000เป็น350,000แล้วก็เครดิตเงินสดให้ไปแค่320,000เพราะอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่ชำระจริงอยู่ที่32นะคะแล้วก็เครดิตกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ย30,000 บาทอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่จะต้องมีการบันทึกบัญชีเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงก็ว่าได้นะคะเพราะนั้นประเด็นสำคัญก็คือณวันเกิดรายการนะแล้วก็ณวันสิ้นงวดแล้วก็ณวันที่ชำระเงินเนี่ยมันก็ต้องมาพิจารณาว่ามีกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าจะต้องไปดูว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่จะใช้เนี่ยเป็นอัตราอะไรนะคะก็ไปดูตามที่กฎหมายกำหนดนะจะใช้เป็นอัตราที่กำหนดเนี่ยก็คือใช้อัตราซื้อของธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ประกาศไว้ในการคำนวณเงินตราต่างประเทศนะคะแล้วหรือว่าอาจจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงหรืออัตราซื้อถัวเฉลี่ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ก็ได้นะคะโดยสรุปในเนื้อหาของหน่วยที่5เนี่ยก็จะมีการบัญชีการเงินนะคะเป็นการบัญชีการเงินของ3ธุรกิจหลักใหญ่ๆก็คือธุรกิจแฟรนไชส์ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ธุรกิจนำเข้าและส่งออกโดยหลักๆเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่ไปในทำนองเดียวกันคือจะต้องมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจนั้นนะคะประเด็นแรกประเด็นที่2ก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายที่ออกมาโดยตรงกับธุรกิจนั้นหรือว่าเป็นกฎหมายที่ยังไม่มีกฎหมายโดยตรงก็อาจจะต้องใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอามาอ้างอิงนะคะแล้วส่วนสำคัญก็คือในเรื่องของการบันทึกบัญชีซึ่งการบันทึกบัญชีเนี่ยจะมีในทางบัญชีมีทางปฏิบัติหลายอย่างมากมายแต่ว่าในเนื้อหาโดยสรุปของหน่วยที่5เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการรับรู้รายได้ของแต่ละธุรกิจนะคะโดยณปัจจุบันนี้เราใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่15ในเรื่องรายได้จากการทำสัญญารายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าซึ่งมี5ขั้นตอนหลักตามที่กล่าวไว้ในส่วนแรกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถยึดหลักแล้วก็จับหลัก5ขั้นตอนนั้นได้เนี่ยเราสามารถจะรับรู้รายได้ของแต่ละกิจการเนี่ยได้ถูกต้องนะคะได้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะคะแต่ส่วนสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออกนั้นก็จะมีความสำคัญมีความที่ต้องดูอีกนิดนึงว่าเงื่อนไขของการส่งมอบเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นแบบ FOB หรือเป็นแบบ CIF นะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องลักษณะธุรกิจของเฉพาะของการนำเข้าและส่งออกค่ะแล้วก็มีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะต้องมาพิจารณาด้วยนะคะสุดท้ายนี้เนี่ยครูก็หวังว่าให้นักศึกษาทุกคนได้ทบทวนเอกสารการสอนแล้วก็ทำแบบประเมินผลตนเองนะคะทั้งก่อนเรียนหลังเรียนแล้วก็กิจกรรมท้ายเรื่องทุกเรื่องนะคะเพื่อความเข้าใจแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนสอบผ่านในวิชานี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะต่อไปนะคะอาจารย์ก็จะมาสรุปเนื้อหาของหน่วยที่6แล้วก็เน้นย้ำประเด็นที่สำคัญของหน่วยที่6นะคะตอนแรกเลยแล้วก็มาคุยกันที่แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และการวัดมูลค่ารายการก็อย่างที่บอกไปนะคะเราต้องจำไว้เสมอว่าข้อแรกคือจะไม่รับรู้หนี้สินจากการประมาณการหนี้สินใดๆถ้าหนี้สินนั้นไม่เกิดขึ้นจริงขอไปเร็วๆเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนาะก็ข้อ2ก็คือเป็นการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินเราต้องทดสอบความเพียงพออยู่เสมอถ้าคิดว่าหนี้สินบันทึกไม่เพียงพอส่วนที่ไม่เพียงพอก็ไปที่รับรู้ในงบกำไรหรือขาดทุนข้อ3ก็คือเราจะไม่หักกบสินทรัพย์และหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจะไม่หักกบรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะข้อ4ก็จะมีพิจารณาการด้อยค่า โดยพิจารณาว่าสินทรัพย์

เนี่ยด้อยค่าหรือไม่การบันทึกบัญชีก็เน้นย้ำอีกรอบว่ามี3ส่วนก็คือการละภัยการบันทึกบัญชีกับการเอาประกันภัยไปประกันต่อแล้วก็การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนนะคะก็พวกนี้เราก็คุยกันไปแล้วเนาะที่จะเน้นย้ำก็คือการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเรานักศึกษาต้องตระหนักไว้ว่ามันจะมีอยู่2กรณีกรณีแรกก็คือไม่ทราบจำนวนที่ต้องชดใช้แน่นอนส่วนกรณีที่2ก็คือจะชดใช้แน่ชดใช้รู้จำนวนที่แน่นอนการบันทึกบัญชีก็จะแตกต่างกันอันไหนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายอันไหนบันทึกเป็นหนี้สินก็ให้ลองไปทำแบบฝึกหัดหรือว่าตัวอย่างบ่อยๆนะคะส่วนธุรกิจธนาคารพาณิชย์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะของธุรกิจธนาคารพาณิชย์เนื่องจากมีลักษณะการดำเนินงานที่ไม่เหมือนกับธุรกิจทั่วไปนักศึกษาก็ต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการบันทึกบัญชีของธุรกิจธนาคารพาณิชย์นะคะอย่างแรกที่จะเน้นย้ำเลยก็คือการกำหนดหน่วยวัดมูลค่าเงินตราและหลักของจำนวนหน่วยในการจัดทำงบการเงินไม่ว่าจะเป็นงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดให้นักศึกษาจำไว้เลยว่าต้องแสดงเป็นหลักพันบาทและไม่มีทศนิยมนะคะเช่นที่บอกเงินสด 4,231 พันบาทส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยเขาไม่กำหนดว่าต้องแสดงเป็นพันบาทล้านบาทเหมือนกับงบแสดงฐานะการเงินงบอะไรขาดทุนเพราะฉะนั้นก็จะแสดงเป็นอะไรก็ได้แต่ต้องระบุให้ชัดเจนเลยว่าเราใช้หน่วยอะไรการบันทึกบัญชีของธุรกิจธนาคารพาณิชย์อันนี้ก็สำคัญมากอีกประการหนึ่งก็คือเราต้องรู้ว่าถ้าเป็นการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินรับฝากและเงินกู้ยืมซึ่งถือเป็นหนี้สินทางการเงินของเราเนี่ยเราจะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องนะคะมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องและในภายหลังจะวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายอันนี้ต้องจำเลยค่ะแต่ถ้าเป็นการบัญชีเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและเงินลงทุนในหลักทรัพย์มันก็จะตรงข้ามกับเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้คือหนี้สินทางการเงินส่วนตัวนี้คือสินทรัพย์ทางการเงินเพราะฉะนั้นการรับรู้รายการเนี่ยก็จะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมเช่นเดียวกันเมื่อกี้บวกแต่นี้เราหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้สินเชื่อหรือการลงทุนนั้นและภายหลังเนี่ยจะวัดมูลค่าอยู่หลายวิธีไม่เหมือนกับหนี้สินทางการเงินวิธีแรกก็คือเงินถ้าเป็นเงินให้สินเชื่อและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตั้งใจถือไว้เพื่อรับดอกเบี้ยก็จะวัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายส่วนเป็นการให้เงินให้สินเชื่อและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตั้งใจถือไว้เพื่อหากำไรจากส่วนต่างก็คือเหมือนการเก็งกำไรนั่นแหละค่ะเราก็จะวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนอันแรกจะเป็นทุนตัดจำหน่ายอันที่2คือยุติธรรมผ่านมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนส่วนตัวที่3เนี่ยจะเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตั้งใจถือไว้เพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือเพื่อความสัมพันธ์ทางการค้าก็จะวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอนุพันธ์ก็อย่างที่บอกก็คือตราสารทางการเงินที่เป็นการตกลงจำนวนเงินในวันนี้เพื่อเราจะแลกเปลี่ยนซื้อขายกันในอนาคตก็จะมีอยู่4ประเภทก็มี forward future option แล้วก็ swap ก็พูดไปแล้วว่าแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรและการบันทึกบัญชีของแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันก็ให้ศึกษาในแต่ละประเภทโดยละเอียดนะคะอย่างการบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์เนี่ยการรับรู้รายการและการรับมูลค่าเนี่ยเขาก็จะรับรู้แบบ2ประเภทถ้าเป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าก็จะรับรู้โดยบัญชีเมื่อเริ่มแรกและภายหลังมาเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเนี่ยก็จะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนแต่ถ้าเป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีลักษณะของดอกเบี้ยจะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาส่วนถ้าเป็นการแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนก็จะใช้ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง2วันก็คือวันที่เราแปลงค่ากับวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เน้นย้ำหลักๆเลยก็คือการบันทึกบัญชีนั่นเองค่ะเพราะว่าวิชานี้หน่วยนี้ก็คือเน้นการบันทึกบัญชีส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ให้ศึกษาแบบ
โดยคร่าวๆก็ได้แต่บันทึกบัญชีต้องลงลึกแล้วก็ละเอียดนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้นักศึกษาไปอ่านเอกสารประกอบการสอนชุดวิชานี้ทั้งในส่วนของเนื้อหากิจกรรมก่อนเรียนท้ายเรียนท้ายหน่วยอะไรเงี้ยค่ะให้ครบถ้วนสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้นักศึกษานะคะทำสอบวิชานี้ให้ผ่านตามที่นักศึกษาคาดหวังไว้นะคะแล้วก็สำเร็จการศึกษาในเร็ววันค่ะขอบคุณค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์025048181-6โทรศัพท์025033612
3: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา

0: พื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel
1: สุภมาศดิถีวานมหาสมัยมงคลชัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเลิศขัตติยาทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระศกไทยพระมหากรุณาธิคุณยอดยิ่งแล้วทรงผ่องแผ้วดังศูนย์ส่องรังสีสวยพระมหาบารมีแผ่อุ่นไอน้ำพระทัยคุ้มครองราชสุขชีวีถวายบังคมบรมนาถแทบบาทแก้วจิตแน่แน่วเชิญไตรรัตน์สวัสดิ์ศรีถวายพระพรชัยมงคลพระจักรีทรงเปรมปิพลายิ่งหทัยสรานขอทรงเป็นนครินทร์ปิ่นประเทศทรงเรืองเดชเกลิกไกลมหาศาลโลกแซ่สองถวายชัยนิรันดร์การพระปีชาญาณทศมราชทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดีครับในเนื้อหาหน่วยนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยที่11เราจะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องปัญหาการกระจายอำนาจกับการเมืองการปกครองไทยครับซึ่งเนื้อหาในหน่วยนี้ก็จะมีการแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับในตอนที่1นั้นก็จะเป็นเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจในการเมืองการปกครองไทยตอนที่2นั้นก็จะเป็นเรื่องพัฒนาการของการกระจายอำนาจในการเมืองการปกครองไทยและในตอนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องปัญหาทิศทางและแนวโน้มของการกระจายอำนาจในการเมืองการปกครองไทยครับในตอนที่1นะครับที่เราจะดูกันก่อนนั้นก็เป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจในการเมืองการปกครองไทยนะครับซึ่งการกระจายอำนาจนั้นเป็นสิ่งที่เรามักจะได้ยินคำนี้นะครับอยู่กันเสมอๆนะครับและมีการพูดถึงในการเมืองไทยกันอยู่โดยตลอดเวลาครับคำว่าการกระจายอำนาจนั้นเนี่ยโดยแนวคิดแล้วก็คือการถ่ายโอนอำนาจและถ่ายโอนความรับผิดชอบนะครับจากส่วนกลางไปสู่ส่วนต่างๆด้วยกันซึ่งการกระจายอำนาจนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายประเภทนะครับเช่นการกระจายอำนาจทางการบริหารก็เป็นการกระจายอำนาจโดยที่จะยึดในเรื่องของหลักพื้นที่ครับก็แบ่งเป็นส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นหรือการกระจายอำนาจในเรื่องของการจัดทำบริการสาธารณะก็เป็นการกระจายอำนาจไปสู่เรื่องของบรรดาองค์กรต่างๆครับเช่นเรื่องการกระจายอำนาจไปสู่รัฐวิสาหกิจหรือกิจการของรัฐที่มีลักษณะของความเป็นกึ่งเอกชนนะครับเพราะนั้นการกระจายอำนาจนั้นจึงมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบด้วยกันครับในประเทศไทยนั้นพอพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจนั้นเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงนะครับเพียงแค่การกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่หน่วยงานระดับท้องถิ่นเท่านั้นนะครับซึ่งก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะมีได้แก่เทศบาลอบต.หรือองค์การบริหารส่วนตำบลอบจ.หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษอย่างเช่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังมีการกระจายอำนาจในรูปแบบอื่นอีกนะครับเช่นการกระจายอำนาจในทางการบริหารเรื่องของการกระจายอำนาจในลักษณะของการที่จะให้ประชาชนนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมและสร้างความยืดหยุ่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้เราจึงเห็นได้ครับว่าการกระจายอำนาจนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องครับกับเรื่องของหลักการในการกำกับดูแลนะครับและการกำกับดูแลนั้นเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าหลักการธรรมาภิบาลก็เป็นส่วนที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับในการกระจายอำนาจเพราะเราก็จะเห็นได้นะครับว่าการกระจายอำนาจนั้นเนี่ยก็มีองค์ประกอบที่สำคัญในหลายๆประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างความยืดหยุ่นในเรื่องนโยบายที่มีความ

เหมาะสมเรื่องของการกระจายอำนาจในเรื่องของเศรษฐกิจและนวัตกรรมนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้การกระจายอำนาจนั้นสำเร็จผลได้หรือไม่รวมไปถึงการกระจายอำนาจนั้นก็จะเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลด้วยนะครับเพราะว่าในกระบวนการของการตัดสินใจนั้นเราจะเห็นได้นะครับว่าการตัดสินใจในระบบราชการหรือว่าในโครงสร้างของความเป็นรัฐราชการแบบนั้นก็มีคนกล่าวเปรียบเทียบนะครับว่ามีลักษณะรวมศูนย์แต่แตกเป็นเสียงรวมศูนย์แต่แตกเป็นเสียงก็คือการตัดสินใจต่างๆนั้นรวมอยู่กับคนไม่กี่คนหรือว่าคนไม่กี่กลุ่มที่อยู่ที่ส่วนกลางนะครับแต่ในขณะเดียวกันแต่ละหน่วยนั้นก็ยึดถือนะครับเอาบรรดาเรื่องของกฎระเบียบอำนาจหน้าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับไว้กับตัวเองแล้วก็มีลักษณะของการต่างคนต่างทำหรือที่เราเรียกว่าแตกเป็นเสียงเพราะนั้นในพีระมิดของโครงสร้างการบริหารราชการประเทศไทยที่รวมศูนย์แต่แตกเป็นเสียงเหล่านี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคที่สำคัญประการหนึ่งครับที่ทำให้การกระจายอำนาจนั้นไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนะครับแล้ววันนี้พอเราพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจนั้นจำนวนไม่น้อยนะครับเราก็ไปให้ความสำคัญกับเรื่องการกระจายอำนาจทางการเงินนะและการกระจายอำนาจทางการคลังนะครับซึ่งตรงนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายๆมิติของการกระจายอำนาจเท่านั้นนะครับดังนั้นในแง่ความสำคัญของการกระจายอำนาจเราก็อาจจะสรุปได้นะครับว่ามีความสำคัญหลากหลายประการนะครับเช่นประการแรกก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความรวดเร็วครับเพราะว่าการกระจายอำนาจนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารนะครับและการทำงานต่างๆที่มีความรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็การที่จะทำให้เกิดการลดขั้นตอนนะครับหรือกฎระเบียบในการตัดสินใจที่ให้ลดน้อยลงนะครับรวมไปถึงการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าก็มีคำกล่าวนะครับที่บอกว่าในท้องถิ่นนั้นไม่มีใครที่จะรู้ปัญหาได้ดีเท่ากับคนในท้องถิ่นครับเพราะนั้นการกระจายอำนาจก็จะเป็นการทำให้การปกครองท้องถิ่นนั้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นก็จะได้รับการขยายหรือว่าเปิดพื้นที่นะครับในการมีส่วนร่วมได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าการที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมก็จะมีความง่ายแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเชิงนโยบายหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบนะครับติดตามการทำงานต่างๆของหน่วยงานภาครัฐด้วยเช่นเดียวกันครับและยังเป็นการเสริมอำนาจนะครับและความพึงพอใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับเพราะว่าผู้ปฏิบัติงานเองก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีอิสระมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับและนอกจากนี้ประการสุดท้ายก็คือว่าการกระจายอำนาจนั้นก็จะเป็นการสร้างนวัตกรรมนะครับและทำให้เกิดการปรับตัวของท้องถิ่นได้ดีขึ้นครับและในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งอยู่ในภาวะของความผันผวนหรือที่เราเรียกว่าภาวะของการ disrupt เนี่ยนะครับก็ยิ่งทำให้เรื่องของกระบวนการในการที่จะมีเรื่องของการปกครองที่ตอบสนองนะครับต่อความเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายเหล่านี้โดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับให้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็จะเป็นอีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการกระจายอำนาจนะครับดังนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องตัวแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้นะครับว่าในประเทศไทยนั้นโดยเฉพาะโครงสร้างของรัฐไทยอาจจะยังไม่ได้ตอบสนองนะครับต่อการกระจายอำนาจได้ดีมากนักนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้อาจต้องย้อนกลับไปครับเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วนะครับตั้งแต่การปฏิรูประบบราชการครับในปี2435หรือตอนนั้นเราก็เรียกคำว่าปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนะครับซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับเรายังไม่เคยมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของโครงสร้างต่างๆที่มีความเด่นชัดเลยนะครับสำหรับโครงสร้างการบริหารรัฐของประเทศไทยนะครับในปี2435ระบบราชการไทยนั้นเป็นระบบราชการที่ถูกนำเข้านะครับมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากชาติตะวันตกนะครับในขณะเดียวกันระบบการปกครองยังคงเป็นระบบเก่าอยู่เพราะฉะนั้นในปี2435เราจึงอยู่ในภาวะที่เรียกว่ากลไกรัฐใหม่ในระบอบการเมืองเก่านะเพราะว่าระบอบการเมืองยังคงเป็นระบอบการเมืองแบบเดิมแต่ในขณะเดียวกันกลไกรัฐหรือระบบราชการนั้นถูกนำเข้านะครับมาจากความคิดในโลกสมัยใหม่แบบตะวันตกนะครับพอต่อมาอีก40ปีครับเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475นำประเทศไทยเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับในปี2475เป็นต้นมานะครับการเมืองก็เข้าสู่ระบอบการใหม่แต่กลไกรัฐที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น40ปีนะครับก็ยังคงเป็นกลไกรัฐในระบอบเก่าอยู่นะครับเพราะนั้นในปี2475ก็เลยเกิดภาวะที่กลับด้านกันจากเดิมที่เรียกว่ากลไกรัฐใหม่ในระบอบการเมืองเก่านะครับก็มาสู่สิ่งที่เรียกว่ากลไกรัฐเก่าในระบอบการเมืองใหม่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความไม่ลงตัวพอดีกันนะครับระหว่างระบบการเมืองกับตัวระบบราชการนะครับดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าหลายเรื่องหลายประเด็นก็ยังคงเป็นปัญหาในระบบราชการไทยเช่นเรื่องภาวะรัฐรวมศูนย์นะครับ
ภาวะที่ส่วนกลางคงมีอำนาจในการตัดสินใจนะครับและภาวะรัฐรวมศูนย์ตรงนี้ก็ทำให้การกระจายอำนาจไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงในประเทศไทยนะครับแม้ว่าหลังพ.ศ. 2475นั้นจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นหลายรูปแบบก็ตามนะครับเช่นเทศบาลเช่นเรื่องของส

ประเทศไทยดังนั้นนะครับเมื่อเราพิจารณาถึงแนวคิดในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของรัฐไทยแล้วเราจะเห็นได้นะครับว่ากระบวนการต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องในเชิงพัฒนาการของการกระจายอำนาจในประเทศไทยนั้นเนี่ยจะยังคงมีปัญหาสำคัญนะครับอันเนื่องมาจากปัจจัยทางประวัติศาสตร์ที่มีบทบาทนะครับในการที่จะกำหนดโครงสร้างรัฐหรือว่าตัวระบบราชการและเรื่องของการกระจายอำนาจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับดังนั้นในส่วนนี้นะครับเราจึงเห็นได้นะครับว่ากระบวนการในการที่จะกระจายอำนาจนะครับหรือว่าการที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระหรือแม้ทั้งการลดอำนาจที่ส่วนกลางนะครับหรือว่าการที่จะเพิ่มอำนาจต่างๆนะครับในการบริหารราชการนั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาอุปสรรคใหญ่นะครับดังนั้นในแง่ของแนวคิดหลักการของการกระจายอำนาจหรือแม้กระทั่งเรื่องของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในการกระจายอำนาจในประเทศไทยนั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นโลกาภิวัตน์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่ประชาชนต้องการที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้นและรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจซึ่งจะต้องถูกใช้เพื่อให้เป็นแบบฝึกหัดในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนครับซึ่งนั่นก็จะเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญนะครับที่จะทำให้เกิดเรื่องของประชาธิปไตยที่เข้มแข็งตั้งแต่ระดับฐานรากนะครับมาจนสู่ระดับชาติและก็จะทำให้เรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินนั้นสามารถจะเป็นระบบราชการของประชาชนได้อย่างแท้จริงนะดังนั้นตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจถึงเรื่องของตัวโครงสร้างรัฐและระบบราชการรวมไปถึงแนวคิดและหลักการสำคัญของการกระจายอำนาจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและตรงนี้ก็จะเป็นพื้นฐานครับที่จะต่อยอดไปให้เราเห็นภาพครับว่าในเรื่องของการมีพัฒนาการในการกระจายอำนาจนั้นของประเทศไทยมีความเป็นมาอย่างไรครับในตอนที่2นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของพัฒนาการของการกระจายอำนาจในการเมืองการปกครองไทยครับซึ่งปกติแล้วนะครับในการกระจายอำนาจในการเมืองการปกครองไทยเราอาจจะแบ่งนะครับได้เป็น3ช่วงใหญ่ๆด้วยกันครับช่วงที่1นั้นก็คือการกระจายอำนาจก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับซึ่งนั่นก็คือการกระจายอำนาจตั้งแต่ในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับมาจนถึงในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ครับและในช่วงที่2นะครับก็คือการกระจายอำนาจในช่วงหลังการแปลงการปกครองพ.ศ. 2475มาถึงในช่วงก่อนมีรัฐธรรมนูญปี2540ครับและในช่วงที่3นั้นก็คือหลังจากมีรัฐธรรมนูญปี2540นะครับมาจนถึงในสมัยปัจจุบันนะครับก็คือภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560นั่นเองนะครับเรามาดูกันในช่วงแรกครับในช่วงแรกนั้นเนี่ยเป็นช่วงของพัฒนาการในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับจนถึงในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ครับในเวลานั้นจะเห็นได้นะครับว่าประเทศไทยนั้นมีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่สำคัญครับที่เกิดขึ้นในพ.ศ. 2435นะครับซึ่งการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่เกิดขึ้นในเวลานั้นก็เนื่องด้วยเหตุสำคัญ2ประการครับประการแรกก็คือเรื่องของการล่าอาณานิคมจากชาติตะวันตกนะครับซึ่งในขณะนั้นนะครับก็เป็นยุคสมัยที่มีการล่าอาณานิคมจากชาติตะวันตกนะครับเข้ามาสู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศไทยเราก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับซึ่งในเวลานั้นเรายังใช้ชื่อว่าสยามเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกนะครับดังนั้นบรรดาการปกครองที่ยังไม่มีเรื่องของการจัดรูปแบบรัฐที่ชัดเจนแบบรัฐสมัยใหม่นะครับก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่สำคัญเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็จะส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐในภาพรวมนะครับและเรื่องของการปกครองในสมัยนั้นนะครับก็เห็นได้ว่ายังเป็นบ้านแคว้นนะครับยังเป็นลักษณะของการปกครองที่ยังไม่มีการจัดระบบระเบียบต่างๆนะครับที่เป็นรูปเป็นร่างนะครับจนกระทั่งเรื่องการท้าทายจากปัจจัยการล่าอาณานิคมนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้จะต้องมีการทบทวนหรือว่าการจัดรูปแบบโครงสร้างต่างๆนะครับในขณะเดียวกันปัจจัยประการหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของการท้าทายอำนาจของกลุ่มขุนนางนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่จะต้องมีการจัดรูปแบบระบอบการปกครองนะครับตามอย่างรัฐสมัยใหม่นะครับดังนั้นนะครับประเทศไทยเราก็ได้รับอิทธิพลความคิดนะครับจากเรื่องของรัฐสมัยใหม่จากชาติตะวันตกนะครับหลังการเสด็จประพาสยุโรปนะครับก็มีการนำเอาระบบราชการนะครับ

แบบใหม่เข้ามาเพื่อที่จะมาจัดโครงสร้างการปกครองของสยามในเวลานั้นนะครับซึ่งการจัดโครงสร้างการปกครองนั้นก็จะมีการจัดโครงสร้างเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครับในส่วนกลางก็จะประกอบไปด้วยบรรดากระทรวงนะครับในเวลานั้นก็คือ12กระทรวงและมีเสนาบดีประจำกระทรวงซึ่งถ้าเทียบสมัยปัจจุบันก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยนะครับใน12กระทรวงนะครับซึ่งดูแลราชการบริหารในส่วนกลางในขณะเดียวกันครับก็มีเรื่องของการจัดการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคครับออกเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลครับการจัดมณฑลเทศาภิบาลที่เกิดขึ้นในราชการส่วนภูมิภาคนั้นก็เป็นอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะครับในการที่จะทำให้ส่วนภูมิภาคนั้นเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับกับส่วนกลางก็คือในการบริหารราชการต่างๆก็ยังคงมีอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลางนี่แหละครับในส่วนภูมิภาคก็มีการจัดแบ่งออกเป็นพื้นที่ต่างๆที่เราเรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลและในมณฑลเทศาภิบาล นั้นก็จะมีเรื่องของการบริหารนะครับโดยข้าหลวงมณฑลเทศาภิบาล นะครับที่เป็นคนซึ่งส่วนกลางนั้นได้แต่งตั้งลงไปนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของกระบวนการนะครับในการที่จะไปปฏิรูปกฎหมายและการศาลการยุติธรรมต่างๆควบคู่กันไปด้วยครับดังนั้นเราจึงเห็นได้นะครับว่ากลไกโครงสร้างรัฐนะครับในเวลานั้นก็ยังคงเป็นลักษณะของรัฐที่รวมศูนย์อำนาจอยู่นะและเมื่อมีกระบวนการในการรวมศูนย์อำนาจแล้วนะครับรัฐที่รวมศูนย์อำนาจในเวลานั้นนะครับก็จะมีเรื่องการจัดแบ่งอำนาจออกไปสู่ส่วนภูมิภาคในขณะเดียวกันนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าในส่วนภูมิภาคเองก็ยังคงจะต้องเป็นตัวแทนของส่วนกลางนะครับดังนั้นการกระจายอำนาจเราอาจจะไม่เห็นความเด่นชัดนะครับแม้ว่าจะมีการทดลองนะครับในเรื่องของการจัดตุขาภิบาลเกิดขึ้นนะครับในสมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งสุขาภิบาลแห่งแรกก็คือสุขาภิบาลกรุงเทพนะครับและในขณะเดียวกันก็มีสุขาภิบาลที่อยู่ในภูมิภาคแห่งแรกคือสุขาภิบาลท่าฉลอมนะครับที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้มีความอิสระอะไรต่างๆมากนักนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วสุขาภิบาลกรุงเทพก็ดีหรือว่าสุขาภิบาลท่าฉลอมก็ดีก็ยังคงทำหน้าที่ในการที่จะดูแลเพียงแค่เรื่องของการจัดทำบริการสาธารณะเล็กๆน้อยๆครับเช่นเรื่องความสะอาดเรื่องไฟส่องสว่างอะไรต่างๆเหล่านี้ครับแต่ว่าสุดท้ายการตัดสินใจต่างๆก็ยังคงอยู่ที่ส่วนกลางนะดังนั้นเมื่อการตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลางนะครับก็จะทำให้เรื่องของการกระจายอำนาจก็ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระจายอำนาจที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะครับต่อมาครับหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับก็มีรูปแบบนะครับของเรื่องของการปกครองท้องถิ่นนะครับหรือการกระจายอำนาจในรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นช่วงที่2แล้วครับก็คือหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ต้นมาครับก็เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเทศบาลนะครับเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับที่เกิดขึ้นแล้วต่อมาก็เกิดเรื่องของสภาตำบลนะครับและเกิดเรื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิดขึ้นนะครับซึ่งการเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคแรกๆนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีลักษณะของการจะกระจายอำนาจได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ยังคงมีบทบาทนะครับของระบบราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกลไกรัฐในส่วนภูมิภาคที่จะเข้าไปสามารถแทรกแซงหรือว่ามีอิทธิพลในการบริหารได้อยู่ครับโดยเฉพาะบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหรือว่าบทบาทของนายอำเภอนะครับที่สามารถจะเข้าไปมีบทบาทในฐานะของการเป็นประธานนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานสภาตำบลประธานสุขาภิบาลต่างๆเหล่านี้เป็นต้นครับเพราะนั้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับแม้ว่าจะมีเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นก็ตามแต่สุดท้ายนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นก็ยังไม่สามารถจะดำเนินการต่างๆได้อย่างมีอิสระอย่างแท้จริงแล้วก็ในบางยุคบางสมัยนะครับเราก็เห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็อาจจะถูกกำกับนะครับโดยส่วนกลางผ่านกลไกของระบบราชการในส่วนภูมิภาคก็คือจังหวัดและอำเภอนะครับและยังมีสิ่งที่ตกทอดสืบเนื่องนะครับมาจากตั้งแต่ในช่วงปี2457นะครับนั่นก็คือกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ครับที่ทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เป็นกลไกหลักสำคัญนะครับของกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทหรืออิทธิพลนะครับต่อเรื่องของกระบวนการในการที่จะตัดสินใจต่างๆหรือว่าเป็นผู้นำตามธรรมชาติในการที่จะกำกับนะครับต่างๆในเรื่องของโครงสร้างการปกครองหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ได้นั่นเองครับดังนั้นตรงนี้จึงเป็นอุปสรรคที่สำคัญนะแต่อย่างไรก็ดีนะครับในทศวรรษที่2530เป็นต้นมาครับ

ก็เกิดเรื่องของการเรียกร้องนะครับให้มีการกระจายอำนาจนะครับเช่นการเรียกร้องให้มีการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงนะครับการเรียกร้องให้มีเรื่องของการแก้ไขกฎหมายนะครับที่เกี่ยวกับท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเทศบาลกฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการเรียกร้องนะครับให้มีการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะซึ่งนั่นก็จะเป็นผลครับที่สืบเนื่องมาในช่วงที่3ครับก็คือตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญปี2540นะครับมาจนถึงในสมัยที่เป็นปัจจุบันก็คือรัฐธรรมนูญปี2560นั่นเองดังนั้นเราจึงเห็นได้นะครับว่ากระบวนการในการที่จะเรียกร้องเหล่านี้นะครับก็ปรากฏออกมานะครับอย่างเด่นชัดที่อยู่ในรัฐธรรมนูญปี2540ครับที่มีหมวดอยู่หมวดนึงเลยที่ว่าด้วยเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นและในหมวดนี้ก็ได้กำหนดครับในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับที่จะต้องให้มีการเลือกนายกปกครองส่วนท้องถิ่นหรือฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับกับในส่วนของสภาท้องถิ่นนะครับที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและมีวาระ4ปีครับดังนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดกรอบใหญ่ไว้แบบนี้นะครับบรรดากฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จำเป็นที่จะต้องไปมีการแก้ไขนะครับแล้วก็ทำให้วาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเช่นเทศบาลจากอดีตมีวาระ5ปีนะครับก็จะต้องมาสู่การมีวาระเพียงแค่4ปีหรือแม้กระทั่งการไปมีส่วนในการที่จะทำให้เกิดเรื่องของการแก้ไขกฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับโดยมีพรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเกิดขึ้นฉบับใหม่นะครับและนั่นก็เป็นที่มาที่ทำให้เกิดการเลือกนายกอบจ.ครับหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นนะฮะเดียวกันก็มีฝ่ายสภานะครับซึ่งในอดีตเรียกว่าสภาจังหวัดนะแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราเรียกว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งเกิดขึ้นเป็นสภาท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งทั้งสองส่วนก็ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเช่นเดียวกับในส่วนของสภาเทศบาลครับที่จะต้องมีนายกเทศมนตรีและมีสภาเทศบาลนะครับและในองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งจะต้องมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกอบต.นะครับกับในส่วนของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครับและด้วยผลของรัฐธรรมนูญปี40นะครับก็ได้ทำให้ทั้งฝ่ายบริหารในท้องถิ่นและฝ่ายสภาท้องถิ่นนั้นต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับทั้งสองฝ่ายและทั้งสองฝ่ายนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล นะครับในสภาท้องถิ่นมาจนถึงในปัจจุบันครับซึ่งเราก็จะได้พิจารณาต่อไปนะครับว่าแนวโน้มและปัญหาอุปสรรคจะเป็นอย่างไรครับในตอนที่3นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของปัญหาทิศทางและแนวโน้มของการกระจายอำนาจในการเมืองการปกครองไทยครับซึ่งปัญหาทิศทางและแนวโน้มของการกระจายอำนาจนั้นเราก็จะเห็นได้ว่ามีความสืบเนื่องนะครับมาจากเรื่องของพัฒนาการในการเมืองการปกครองไทยไม่น้อยนะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นภาพที่สะท้อนให้เราเห็นนะครับถึงปัญหาความเชื่อมโยงระหว่างการเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่นครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคที่น่าสนใจในการที่จะต้องศึกษาและติดตามนะครับเราดูในประเด็นแรกกันก่อนครับในเรื่องการกระจายอำนาจนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับปัญหาการกระจายอำนาจในประเทศไทยนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนนะครับและความตึงเครียดนะครับระหว่างการปกครองส่วนกลางและท้องถิ่นซึ่งมีรากฐานนะครับมาจากตั้งแต่สมัยของการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินปี2435นะครับและหลังจากการมีรัฐธรรมนูญปี2540ครับอย่างที่เราได้ศึกษากันในตอนที่แล้วนะครับว่าหลังการมีรัฐธรรมนูญปี2540นั้นได้ส่งผลนะครับต่อการที่จะทำให้การกระจายอำนาจนั้นจะต้องมีการเลือกตั้งนะครับในส่วนของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในส่วนของสภาท้องถิ่นครับซึ่งการเลือกตั้งในส่วนของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในส่วนของสภาท้องถิ่นนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบรูปโฉมนะครับของการปกครองท้องถิ่นไม่น้อยเลยทีเดียวการปกครองท้องถิ่นในอดีตนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ส่วนกลางสามารถยังกำกับนะครับได้อยู่ไม่น้อยนะครับแต่หลังจากมีรัฐธรรมนูญปี2540การพูดถึงเรื่องของความเป็นอิสระภาวะหรือออโตโนมีนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการพูดถึงเรื่องของการกระจายอำนาจที่ครบถ้วนสมบูรณ์การเรียกร้องนะครับในเรื่องของจังหวัดจัดการตนเองนะครับหรือแม้ทั้งการเรียกร้องในมิติของการกระจายอำนาจในรูปแบบอื่นๆเช่นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆก็ขยายตัวมากขึ้นแต่อะไรก็ดีครับบทบัญญัติในลักษณะที่เป็นการกระจายอำนาจในรัฐธรรมนูญปี2540นั้นเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการกระจายอำนาจเพียงแค่ในหลักของกฎหมายมหาชนเท่านั้นเพราะนั้นการกระจายอำนาจในแนวทางของกฎหมายมหาชนก็คือเ
เป็นการเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้ทุกพื้นที่ในประเทศนั้นเนี่ยใช้หลักการเดียวกันหมดนะครับหรือแม้กระทั่งการไปเขียนรับรองเอาไว้ในกระบวนการทางงบประมาณนั้นจะต้องมีการถ่ายโอนงบประมาณไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ35นะครับและต้องมีเรื่องของกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจนะครับปี2542ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการกระจายอำนาจนะสิ่งเหล่านี้มีขึ้นจริงๆแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับก็ไม่สามารถจะทำให้เกิดเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับในการกระจายอำนาจได้เพราะว่าสุดท้ายนะครับอย่างเช่นเรื่องของงบประมาณก็ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมีการมาแก้ไขนะครับบทบัญญัติในส่วนนี้ในรัฐธรรมนูญปี2550ในเวลาต่อมานะครับและในเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับเราก็จะเห็นได้นะครับว่าคณะกรรมการกระจายอำนาจก็ดีหรือว่ากฎหมายในเรื่องของการกระจายอำนาจต่างๆก็ไม่สามารถที่ทำให้การถ่ายโอนภารกิจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเกิดขึ้นหรือว่าสำเร็จผลได้จริงๆนะครับเพราะที่สุดแล้วก็จะทำให้เรื่องของกลไกรัฐยังคงมีบทบาทสำคัญต่อเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่ากระบวนการเหล่านี้นะครับจึงทำให้รัฐธรรมนูญในปี2550ก็ดูเหมือนว่าไปลดทอนนะครับหรือว่าตัดทอนในเรื่องของบทบาทนะครับต่างๆในการกระจายอำนาจให้น้อยลงนะครับและจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั้นก็คือในการรัฐประหารปี2557ครับเพราะว่าเมื่อมีการรัฐประหารปี2557แล้วก็ได้มีการประกาศนะครับในการที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งนั้นหยุดการเลือกตั้งทั้งหมดเอาไว้ก่อนครับซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับก็ได้ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีลักษณะของการรักษาการที่ยาวนานนะครับของบรรดาผู้บริหารท้องถิ่นนะครับและต่อมาก็เกิดการปฏิรูปกฎหมายท้องถิ่นนะครับครั้งสำคัญนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่นก็คือเรื่องของการมีกฎหมายท้องถิ่น6ฉบับนะครับกฎหมายท้องถิ่น6ฉบับนั้นก็ประกอบไปด้วยกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นปี2562นะครับและอีก5ฉบับนั้นก็คือกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอบจนะครับกฎหมายอบตกฎหมายเทศบาลนะครับกฎหมายกรุงเทพมหานครและกฎหมายเมืองพัทยาครับแต่หลายส่วนนะครับก็ได้รับข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเรื่องของกับดักในการกระจายอำนาจนะครับเพราะยังเปิดช่องให้มีการแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่นที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้และนอกจากนี้นะครับในเรื่องของกระบวนการท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับก็อาจจะมีลักษณะของการแช่แข็งการกระจายอำนาจครับอย่างเช่นในกรณีกรุงเทพมหานครนะครับเราจะเห็นได้ว่าสมาชิกสภาเขตหรือสข.นั้นในปัจจุบันไม่มีการเลือกตั้งเลยครับจนกว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายนะครับกรุงเทพมหานครในเรื่องกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้เรียบร้อยนะครับก่อนโดยคณะกรรมการปฏิรูปแล้วจึงจะมีการดำเนินการเลือกสข.หรือสมาชิกสภาเขตได้ครับเพราะตรงนี้ก็คืออุปสรรคที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับในการกระจายอำนาจอันเนื่องมาจากการเมืองระดับชาติครับที่เป็นปัญหานะครับโดยเฉพาะหลังการรัฐประหารปี2557ครับได้ส่งผลต่อกฎเกณฑ์กติกานะครับและกระบวนการต่างๆในการกระจายอำนาจอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวครับดังนั้นในแง่ของทิศทางนะครับของการกระจายอำนาจนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันเราก็จะเห็นได้นะครับว่าการกระจายอำนาจในประเทศไทยนั้นซึ่งมีรากฐานในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับก็ทำให้การกระจายอำนาจนั้นอาจจะเพิ่มให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในท้องถิ่นนะครับได้มากขึ้นก็จริงนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับสิ่งที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารความท้าทายทางด้านการคลังการงบประมาณท้องถิ่นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องความอิสระต่างๆหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงในทางเทคโนโลยีนะครับที่เข้ามาสู่ท้องถิ่นก็เป็นกุญแจที่สำคัญครับที่จะทำอย่างไรให้เราสร้างความสมดุลระหว่างการเมืองการปกครองท้องถิ่นกับการเมืองการปกครองในระดับชาติและจะเป็นฐานสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในสังคมไทยด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราจึงเห็นได้ว่ากลไกหรือความลักลั่นต่างๆนะครับและโดยเฉพาะตัวระบบราชการซึ่งยังคงมีลักษณะของการรวมศูนย์แต่แตกเป็นเสี่ยงอยู่ก็ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญครับที่ทำให้เราไม่สามารถจะทำให้การกระจายอำนาจนั้นเกิดการคลี่คลายตัวได้นะครับและณวันนี้นะครับเราจึงเห็นได้ว่าการกระจายอำนาจนั้นก็ถูกท้าทายจากความคิดมากมายนะครับเช่นการเสนอแนวทางนะครับหรือแนวคิดในการที่จะเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงนะซึ่งแม้ว่าจะมีข้อถกเถียงนะครับว่าตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นตำแหน่งในราชการส่วนภูมิภาคไม่สามารถที่จะเลือกตั้งได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับเราก็เห็นได้ว่าตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเนี่ย
ก็อาจจะสามารถเลือกตั้งได้นะครับโดยอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือรูปโฉมนะครับไปในรูปแบบอื่นๆเช่นอาจจะเป็นในรูปแบบของนายกเทศมนตรีนะครับ

0: หรือว่าในรูปแบบของการเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะแต่อย่างไรก็ดีครับตรงนี้ก็ยังคงเป็นข้อถกเถียงนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วนะครับในหลายพื้นที่พี่น้องประชาชนเองนะครับก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่างๆด้วยตัวเองครับนะในรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็นจังหวัดจัดการตนเองนะเพราะสุดท้ายแล้วจังหวัดจัดการตนเองนั้นเนี่ยก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะครับซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับและแนวคิดในเรื่องจังหวัดจัดการตนเองนั้นหลายพื้นที่นะครับผู้คนเขาก็เดินหน้านะครับหรือลุกขึ้นมาในการที่จะขับเคลื่อนต่างๆนะครับด้วยตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นกระบวนการในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับต่างๆโดยส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคก็อาจจะเป็นสิ่งที่จะต้องมีการปรับตัวนะครับกับกระแสท้าทายเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าเราพิจารณาถึงประเด็นสุดท้ายในเรื่องของแนวโน้มในการกระจายอำนาจในประเทศไทยนั้นก็ต้องบอกว่าเราก็ยังคงมีความมุ่งหวังได้นะครับในการที่จะทำให้เกิดการกระจายอำนาจที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในสังคมไทยนะครับและการกระจายอำนาจเหล่านั้นนะก็อาจจะต้องมีการก้าวข้ามนะครับในเรื่องของการที่จะบัญญัติเอาไว้เพียงแค่ในรัฐธรรมนูญครับเพราะนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540รัฐธรรมนูญปี2550หรือแม้ทั้งรัฐธรรมนูญในปี2560นั้นเนี่ยเราก็มักจะมองว่ารัฐธรรมนูญนั้นเป็นกล่องความฝันของสังคมนะครับและโดยเฉพาะเรื่องการกระจายอำนาจก็ถูกบัญญัติเอาไว้เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าเพียงแค่เรื่องตัวกฎหมายนั้นเนี่ยก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนและการมีส่วนร่วมดังกล่าวนะครับก็จะเป็นรากฐานหรือเป็นกุญแจสำคัญครับที่จะทำให้แนวโน้มของการกระจายอำนาจนั้นเป็นไปในทิศทางเชิงบวกมากขึ้นและบทบาทภารกิจของกองปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะได้รับการตอบสนองต่อประชาชนมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047718

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมที่เคารพรักปัญหาของประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่สืบเนื่องสะสมต่อเนื่องกันมายาวนานก็คือปัญหาที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการคอร์รัปชันทางการเมืองก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาในการเมืองไทยแทบทุกยุคทุกสมัยนะครับก่อนอื่นก็ต้องมาทำความเข้าใจในความหมายของคำว่าการคอร์รัปชันกันก่อนนะครับการคอร์รัปชันมีความหมายในศัพท์จากภาษาลาตินนี้นะครับที่แปลว่าการแตกออกเป็นเสี่ยงๆนะครับซึ่งนักวิชาการหลายท่านนี่นะครับที่ได้เขียนผลงานที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันก็อาจจะให้ความหมายไว้คล้ายๆกันนะครับท่านแรกแม็กมูเลนเนี่ยนะครับเขียนไว้ในหนังสือชื่อว่า A Theory of Corruption ประมาณปีคศ1961นี่นะครับแม็กมูเลนบอกว่าถ้าข้าราชการคนใดรับเงินหรือสิ่งของที่มีค่าเป็นเงินเพื่อทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งตนมีหน้าที่อยู่แล้วหรือให้ทำในสิ่งที่ตนไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือเลือกกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยเหตุผลที่ไม่สมควรก็ถือว่าข้าราชการผู้นั้นช่อราษฎร์บังหลวงหรือการคอร์รัปชันนั่นเองนะครับอีกท่านหนึ่งกุณนามีดาวนะครับกุณนามีดาวให้ความหมายของคำว่าการคอร์รัปชันไว้ค่อนข้างจะมีความหมายที่กว้างขวางครับคือหมายถึงการกระทำทุกอย่างที่เป็นไปโดยมิชอบเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวครับโดยการใช้อำนาจและอิทธิพลที่ตนเองมีอยู่ในตำแหน่งหน้าที่หรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่พิเศษนี่นะครับที่ตนมีอยู่ในกิจการสาธารณะนี่นะครับไปดำเนินการดังกล่าวซึ่งยังรวมไปถึงการกินสินบาทค่าสินบนด้วยนะครับเอ็ดเวิร์ดแวนลอยอีกท่านหนึ่งก็พูดว่าคอร์รัปชันคือการใช้อำนาจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรความชอบพอหรืออภิสิทธิ์หรือเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มหรือชนชั้นซึ่งออกมาในรูปของการกระทำที่ละเมิดกฎหมายหรือละเมิดมาตรฐานความประพฤติทางศีลธรรมจรรยาที่ยอมรับกันนะครับเดวิดเบเล่นี่นะครับคนนี้ก็ให้ความหมายไว้ว่า

การคอร์รัปชันในส่วนที่เกี่ยวกับการรับสินบนนั้นเป็นถ้อยคำที่มีความหมายอย่างกว้างขวางคือครอบคลุมไปถึงการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดอันเกิดจากการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งซึ่งก็ไม่จำเป็นเสมอไปนะครับว่าผลประโยชน์นั้นจะเป็นเงินตราเสมอนะครับอาจจะเป็นรูปของทรัพย์สินอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับอาจจะกล่าวโดยสรุปนะครับว่าการคอร์รัปชันนี่นะครับมันเป็นเรื่องที่หลายๆสังคมเห็นว่ามันเป็นอันตรายแต่อย่างไรก็ตามในแต่ละสังคมอาจจะมองการคอร์รัปชันที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าการคอร์รัปชันนั้นเป็นความรู้สึกที่เราเรียกกันว่าอัตวิสัยครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระบบคุณค่าซึ่งยากที่จะกำหนดลักษณะตายตัวนะครับเพราะว่าการที่จะบอกว่าอะไรคือการคอร์รัปชันหรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับจุดอ้างอิงกับหรือการจะใช้มาตรฐานของสังคมหนึ่งไปวัดพฤติกรรมของคนอีกสังคมหนึ่งนะครับว่าเป็นการคอร์รัปชันหรือไม่นั้นเนี่ยต้องทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งทีเดียวครับเพราะไม่มีแนวความคิดเกี่ยวกับการคอร์รัปชันที่จะสมบูรณ์แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับการคอร์รัปชันมันมีลักษณะที่มีความเขาเรียกว่าเป็นลักษณะสภาพพลวัตหรือไดนามิกครับในตัวของมันเองครับเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าการคอร์รัปชันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอนะครับสุดแต่ว่าประทัดสถานของสังคมแต่ละสังคมในขณะนั้นอาจจะเป็นเกณฑ์ในการวัดครับคราวนี้พอเราเติมคำว่าทางการเมืองเข้าไปในคำว่าการคอร์รัปชันนะครับหรือว่าเป็นการคอร์รัปชันทางการเมืองเนี่ยก็สามารถจะพิจารณาได้เป็น2ลักษณะด้วยกันหรือ2มิติด้วยกันนะครับมิติที่1นั้นก็คือการได้อำนาจรัฐหรืออำนาจทางการเมืองมาโดยมิชอบครับเช่นการกระทำการรัฐประหารโดยคณะทหารนะครับหรือว่ามีตำแหน่งหน้าที่ในทางการเมืองแล้วก็มีการทุจริตมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งจะโดยพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่เข้ามาแข่งขันในสนามเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นทั้งระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นก็ตามเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในมิติแรกเนี่ยมองถึงการได้มาซึ่งอำนาจรัฐที่มิชอบครับเช่นใช้กำลังเพื่อให้ได้อำนาจรัฐอันนี้ก็มักจะปรากฏในรูปของการรัฐประหารหรือว่าการได้มาซึ่งอำนาจรัฐโดยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับการทุจริตในการเลือกตั้งแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนมิติที่2ก็เป็นการใช้อำนาจรัฐในทางที่มิชอบหรือขัดต่อกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเพราะฉะนั้นเราเห็นถึงความแตกต่างของ2มิตินี้นะครับโดยสรุปก็คือมิติแรกเป็นการทุจริตการได้มาซึ่งอำนาจรัฐส่วนมิติที่2เป็นการทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจรัฐในทางที่มิชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับOEG จอห์นสันนี่นะครับก็เป็นนักวิชาการท่านหนึ่งครับที่ให้คำจำกัดความของคำว่าการคอร์รัปชันทางการเมืองเนี่ยที่มีความเป็นพิเศษหน่อยก็คือว่าจอห์นสันบอกว่าการคอร์รัปชันทางการเมืองเนี่ยนะครับเป็นการคอร์รัปชันของรัฐบาลนั่นเองหรือของฝ่ายบริหารและมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการไหลเวียนของรายรับของรัฐบาลเนี่ยหรือรายได้ประชาชาติไปในทิศทางที่ไปเพิ่มความมั่งคั่งส่วนบุคคลให้กับสมาชิกของรัฐบาลชุดนั้นๆนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับส่วนสกอตก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่บอกว่าการคอร์รัปชันทางการเมืองเป็นการคอร์รัปชันที่หยั่งรากลึกลงไปในระบบการเมืองครับและเอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่บุคคลบางกลุ่มโดยไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมต่อประชาชนส่วนใหญ่นะครับซึ่งอาจจะเข้าข่าย เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับหรือการคอร์รัปชันเชิงนโยบายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปนี่นะครับการคอร์รัปชันทางการเมืองก็หมายถึงการคอร์รัปชันของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลนั่นเองครับที่อาจจะเกิดจากลักษณะที่ว่ารายรับของรัฐบาลกับรายได้ประชาชาตินี่นะครับมันไปในทิศทางที่เป็นการเพิ่มความมั่งคั่งให้กับส่วนบุคคลหรือของสมาชิกของรัฐบาลชุดนั้นๆแล้วก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับหรือว่าไปเอื้ออำนวยให้กับชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือการปกครองที่ไม่ก่อให้เกิดความยุติธรรมสำหรับคนทุกกลุ่มคือไปเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อคนบางกลุ่มเช่นคนชั้นสูงนักธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มชนบางกลุ่มหรือบางภูมิภาคแล้วก็ไปลดทอนประโยชน์ของ

ป็นกลุ่มอื่นๆที่ควรจะนะครับสำหรับมูลเหตุของการคอร์รัปชันทางการเมืองก็ดีนะครับรูปแบบและประเภทของการคอร์รัปชันทางการเมืองผมก็จะนำเสนอประเด็นแรกเลยนะครับก็คือมูลเหตุของการคอร์รัปชันทางการเมืองนั้นมันเกิดขึ้น2ประการด้วยกันนะครับประการแรกเป็นมูลเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายในของผู้กระทำการหรือตัวนักการเมืองนะครับมูลเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายในนี้นะครับเช่นโอกาสที่จะกระทำความผิดนะครับเมื่อเกิดโอกาสขึ้นเนี่ยนะครับหรือว่ามีตำแหน่งหน้าที่นะครับมีฐานะเป็นรัฐมนตรีนะครับหรือเป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งต่างๆนะครับรวมไปถึงสิ่งจูงใจที่จะกระทำความผิดนะครับเช่นจำนวนผลประโยชน์ที่จะได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปของเงินตราก็ดีหรือทรัพย์สินอย่างอื่นก็ดีนะครับรวมถึงการใช้ชื่อเสียงนี่นะครับพอมีชื่อเสียงกิตติยศแล้วก็มักจะกระทำการที่ไม่ชอบนะครับเป็นการช่อฉนต่างๆรวมไปถึงการขาดอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วก็การมีวิสัยทัศน์ที่คับแคบนะครับทั้ง6ประการนี้นะครับเป็นมูลเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายในของผู้กระทำการหรือนักการเมืองนะครับส่วนประการที่2เป็นมูลเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกครับหรือสภาพแวดล้อมของผู้กระทำการหรือนักการเมืองก็จะมี4ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยภายนอกประการแรกนั้นก็คือวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับถ้าสังคมใดมีวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับที่ไปเอื้ออำนวยให้กับคนที่มีอำนาจนะครับสังคมไปยกยอปอปั้นผู้มีอำนาจมันก็จะทำให้สังคมนั้นนี่นะครับเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีก็มีส่วนในการที่ทำให้สังคมนั้นแข่งขันกันเพื่อจะนำไปสู่การได้ความมั่งคั่งมาโดยไม่สนใจถึงวิธีการว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับประชาชนเองนะครับปัจจัยของประชาชนเองก็คือความไม่สนใจไม่ใส่ใจของประชาชนนะครับว่าใครจะคดจะโกงจะคอร์รัปชันประการใดไม่สนใจครับถ้าให้ตัวเองได้รับประโยชน์ก็ถือว่ายอมรับได้ทำนองนี้นะครับแล้วก็ประการที่4นั้นสังคมไทยเป็นสังคมที่ระบบอุปถัมภ์นั้นมีอิทธิพลสูงนะครับทั้ง4ประการไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตัวประชาชนเองแล้วก็สังคมระบบอุปถัมภ์นี่นะครับก็เป็นตัวที่เอื้อหรือเป็นปัจจัยภายนอกที่เอื้ออำนวยให้การคอร์รัปชันในสังคมสามารถจะระบาดหรือเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วนะครับส่วนประเด็นที่2คือรูปแบบและประเภทของการคอร์รัปชันทางการเมืองนี่นะครับก็จะมี3รูปแบบที่สำคัญนะครับรูปแบบที่1ก็คือการคอร์รัปชันเชิงผลประโยชน์ทับซ้อนรูปแบบที่2เรียกว่าการคอร์รัปชันเชิงนโยบายนะครับแล้วก็รูปแบบที่3คือการคอร์รัปชันจากงบประมาณของรัฐนะครับเอารูปแบบแรกก่อนนะครับการคอร์รัปชันเชิงผลประโยชน์ทับซ้อนนี่นะครับหรืออาจจะเรียกว่าผลประโยชน์ขัดกันนะครับหรือว่าความขัดแย้งในผลประโยชน์ก็ตามเนี่ยก็มีความหมายเหมือนกันนะครับซึ่งเคนเนตเคอร์เนแฮนเนี่ยอธิบายไว้ว่าหมายถึงสถานการณ์ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามหน้าที่และความรับผิดชอบทางสาธารณะไปเอื้อต่อผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นนะครับซันดาวินเลียมก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ให้ความหมายไว้ว่าการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการประจำเนี่ยเปิดโอกาสให้เงินหรือผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องมีต่อสาธารณะนะครับแพทริกบอเยอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญจากแคนาดาครับผมเคยพบบอเยอร์ที่เมืองไทยนี่นะครับได้ให้ความหมายของผลประโยชน์ขัดกันของผู้ดำรงตำแหน่งทางสาธารณะว่าหมายถึงในสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐมีผลประโยชน์ส่วนตัวครับและได้ใช้อิทธิพลหรือจะใช้อิทธิพลของตำแหน่งหน้าที่ไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นนะครับจอห์นแลงฟอร์ดและเคนเนตเคอร์เนแฮนเนี่ยได้แบ่งประเภทต่างๆของลักษณะปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับเป็น7ประเภทด้วยกัน
ประเภทที่1เรียกว่าการรับผลประโยชน์ต่างๆนะครับเช่นตนเองมีตำแหน่งหน้าที่ในทางการเมืองนะครับมีคนเอาของขวัญมาให้ปีใหม่ก็มาให้ตรุษจีนก็มาให้วันเกิดก็มาให้นะครับสงกรานต์ก็มาให้อีกมาให้จนเกิดความเคยชินเกิดความรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณนะครับก็เลยต้องไปตอบแทนบุญคุณเขานะครับประการที่2เป็นการทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญานะครับก็คือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี่นะครับก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะครับตนเองมีธุรกิจเช่นเป็นผู้รับเหมาอย่างนี้นะครับพอตนเองได้รับตำแหน่งทางการเมืองก็ไปเปิดช่องให้ธุรกิจส่วนตัวของตนเองนะครับได้รับผลประโยชน์นะครับเช่นสมมติว่าเป็นนายกอบจอย่างนี้นะครับมีโครงการจะตัดถนนในจังหวัดอะไรต่างๆก็ไปให้บริษัทของตัวเองเนี่ยบริษัทผู้รับเหมาของตัวเองมารับสัมปทานเป็นผู้สร้างถนนอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดนะครับประการที่3การทำงานหลังออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณอันนี้ก็ต้องไม่ให้เกิดเอื้อประโยชน์กับตำแหน่งตอนที่ตนเองยังดำรงตำแหน่งอยู่นะครับเช่นตอนที่ดำรงตำแหน่งสาธารณะอยู่นะครับเช่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสมมุตินะครับพอหลังเกษียณแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะไปอยู่ธนาคารเอกชนไม่ได้นะครับภายใน2ปีนะครับต้องพ้นจาก2ปีไปแล้วถึงจะมาอยู่ได้ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเอาข้อมูลก็ดีประโยชน์อื่นๆก็ดีในระหว่างที่ตนเองดำรงตำแหน่งสาธารณะนั้นไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของเอกชนนะครับประการที่4การทำงานพิเศษต่างๆต้องไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการทำหน้าที่สาธารณะนะครับประการที่5การรู้ข้อมูลภายในอันนี้ก็สำคัญมากทีเดียวนะครับในปัจจุบันข้อมูลเป็นประโยชน์มหาศาลได้ครับอาจจะนำข้อมูลนั้นมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองนะครับประการที่6การใช้สมบัติราชการเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัวนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปรากฏมักจะปรากฏอยู่เสมอๆนะครับแล้วก็ประการที่7การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมืองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น7ประเภทนะครับที่คาร์นาแฮนได้แบ่งให้เห็นภาพที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับส่วนวิธีการป้องกันปัญหาการคอร์รัปชันเชิงผลประโยชน์ทับซ้อนนี่นะครับก็มีหลายประการด้วยกันเช่นอาจจะมีการกำหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้ามของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งทางสาธารณะนะครับประการที่2การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหนี้สินธุรกิจในครอบครัวให้สาธารณชนได้รับทราบนะครับประการที่3มี Code of Conduct ครับคือการกำหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมแล้วก็ประการที่4มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานหลังพ้นตำแหน่งในหน้าที่ทางราชการเป็นต้นนะครับส่วนประการที่2นี่นะครับที่เรียกว่าการคอร์รัปชันเชิงนโยบายเนี่ยหรือ Policy Corruption นั้นนะครับก็หมายถึงสภาพของการอาศัยกฎหมายนโยบายแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบครับอาศัยช่องทางทางกฎหมายระเบียบข้อบังคับเพื่อไปละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวหรือนำมาซึ่งการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเอื้อประโยชน์โดยมิชอบแก่พวกพ้องนะครับหรือมีการแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองรวมถึงการหลบเลี่ยงภาษีนะครับหรือการหลบเลี่ยงการเสียภาษีอย่างถูกต้องเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการทุจริตเชิงนโยบายนี้นะครับก็มีลักษณะเฉพาะของมันซึ่งแตกต่างจากการทุจริตในกรณีทั่วไปเนี่ยนะครับอยู่3ประการครับประการที่1นั้นเป็นการกระทำทางนโยบายหรือการกระทำใดๆซึ่งเป็นการใช้อำนาจของรัฐบาลหรือของตัวรัฐมนตรีนะครับประการที่2เป็นการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการตามนโยบายมีลักษณะเป็นการแสวงประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลอันมีลักษณะเป็นการของผลประโยชน์นะครับแล้วก็ประการที่3ฝ่ายบริหารหรือญาติพี่น้องหรือพรรคพวกของฝ่ายบริหารได้ประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งประเภทสุดท้ายนี่นะครับก็คือการคอร์รัปชันจากงบประมาณของรัฐก็ถือว่าเป็นการคอร์รัปชันทางการเมืองอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งการคอร์รัปชันจากงบประมาณของรัฐนั้นจะปรากฏค่อนข้างมากทีเดียวนะครับในแทบทุกสังคมนะครับเช่นการประมูลจัดซื้อจัดจ้างมีการให้ค่าคอมมิชชั่นให้เงินใต้โต๊ะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับก็คือประเภทต่างๆของการคอร์รัปชันการเมือง

ในประเด็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันทางการเมืองนี้นะครับผมจะกล่าวโดยสรุปถึงแนวทางของประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญประเทศแรกกรณีของสหรัฐอเมริกานี้นะครับก็เป็นประเทศที่มีการปกครองในระบบสหพันธรัฐนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยนะครับก็จะไม่มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางเพียงหนึ่งเดียวครับหรืออาจจะกล่าวได้ว่าสหรัฐอเมริกาไม่มียุทธศาสตร์การปราบปรามการคอร์รัปชันเพียงหนึ่งเดียวแต่มีองค์กรหลายองค์กรครับที่รับผิดชอบในการต่อต้านการคอร์รัปชันเช่นมีหน่วยปราบปรามการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐของ FBI ก็ดีหรือสำนักงานตำรวจพิเศษที่ทำหน้าที่ด้านการสอบสวนนะครับมีหน่วยงานด้านความซื่อสัตย์ของรัฐในกระทรวงยุติธรรมนะครับหรือสำนักงานบัญชีแผ่นดินทำหน้าที่ศึกษาปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูปนะครับสำนักงานตรวจสอบบัญชีและการเงินของแผ่นดินรวมถึงสำนักงานจริยธรรมของรัฐแล้วก็ยังมีคณะกรรมการชุดต่างๆของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรและองค์กรอื่นๆนี่นะครับที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับประเทศในยุโรปที่น่าศึกษาเป็นกรณีพิเศษนี่นะครับผมจะยกตัวอย่างประเทศฟินแลนด์นะครับเพราะว่าประเทศฟินแลนด์นั้นเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติให้เป็นประเทศที่มีคะแนนความโปร่งใสสูงสุดหรือมีการทุจริตคอร์รัปชันน้อยที่สุดในโลกครับเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันนะครับแล้วก็รวมถึงการจัดอันดับของ The World Economic Forum นี่นะครับให้เป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันลำดับต้นๆอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นของกรณีของประเทศฟินแลนด์นั้นนี่นะครับก็มีการสร้างค่านิยมให้ประชาชนอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางไม่สุดโต่งเกินไปรู้จักควบคุมความต้องการของตนเองคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะครับประเทศฟินแลนด์มีระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็มีระบบนิติรัฐที่เข้มแข็งให้ความสำคัญกับสตรีนะครับประเทศฟินแลนด์นั้นให้ความสำคัญทางเพศคือให้ความสำคัญต่อบทบาทของสตรีในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองในระดับสูงนะครับและที่สำคัญก็คือฟินแลนด์ไม่มีความเหลื่อมล้ำในด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมนะครับส่วนในกรณีประเทศในเอเชียนี่นะครับผมจะยกตัวอย่างสิงคโปร์ครับสิงคโปร์นั้นนี่มีแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันที่น่าสนใจเช่นการพัฒนาทางด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพของประชากรนะครับสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันมีความพยายามในการปฏิรูประบบการบริหารราชการการพัฒนาระบบกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆกันนะครับรวมทั้งมีกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันแล้วก็มีการบังคับใช้ที่เข้มแข็ง องค์กรสืบสวนสอบสวนการกระทำคอร์รัปชันของสิงคโปร์ก็มีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วก็รวมทั้งการที่สิงคโปร์มีผู้นำทางการเมืองที่มีเจตนารมณ์หรือความตั้งใจจริงนะครับในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันโดยเฉพาะนายรีกุนยูอดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้นะครับก็คือความสำเร็จของสิงคโปร์นะครับส่วนในด้านขององค์การระหว่างประเทศผมจะยกกรณีของสหประชาชาตินะครับซึ่งก็ตระหนักถึงปัญหาการคอร์รัปชันว่าเป็นปัญหาที่มีความสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสหประชาชาติจึงต้องการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานี้มีการจัดประชุมเพื่อร่างอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชันนะครับแล้วก็สามารถลงนามประกาศใช้ได้เมื่อปีคริสตศักราช2003นะครับรวมทั้งข้อเสนอของธนาคารโลกก็ดีนะครับคือการให้ความสำคัญกับการบริหารประเทศอย่างโปร่งใสมีหลักธรรมาภิบาลมีการบริหารจัดการที่ดี

0: ีนะครับรวมถึงศูนย์เพื่อธุรกิจเอกชนนานาชาติก็เช่นเดียวกันนะครับที่เน้นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรภาคเอกชนนะครับสำหรับประเทศไทยนี่นะครับโอ้ก็มีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยสูงมากทีเดียวนะครับซึ่งจะต้องแก้ไขโดยหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่จะต้องร่วมมือกันนะครับคือมีการป้องกันและแก้ไขทางการเมืองและกฎหมายเช่นการวางระบบให้มีการควบคุมตรวจสอบถุงดุลอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการได้มาซึ่งนักการเมืองที่มีคุณภาพคุณธรรมการใช้อำนาจทางการเมืองของนักการเมืองที่จะต้องมีการควบคุมตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพสูงนะครับแนวทางในด้านการเมืองแนวทางในด้านเศรษฐกิจและสังคมก็เช่นมีการเน้นการบริหารจัดการที่ดีในภาคธุรกิจเอกชนนะครับการดำเนินการของภาคธุรกิจเอกชนซึ่งมีความจำเป็นต้องระมัดระวังมิให้เกิดช่องว่างทางสังคมมากจนเกินไปจนขาดความสมดุลของระบบทางเศรษฐกิจสังคมระหว่างมวลหมู่ประชาชนนะครับความพยายามสร้างสังคมที่มีความสุขและเป็นธรรมนะครับแล้วก็ต้องแสวงหาแนวทางในการลดความสำคัญของค่านิยมแบบวัตถุนิยมและความเห็นแก่ตัวลงไปนะครับนโยบายและมาตรการทางด้านการป้องกันผมเห็นว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยแล้วก็การปฏิรูปองค์กรและกระบวนการยุติธรรมของฝ่ายต่างๆสร้างระบบคุณค่ามาตรฐานในการดำรงชีวิตหรือหลักคุณธรรมรวมทั้งมีการปฏิรูปด้านกฎหมายมาตรการควบคุมตรวจสอบภายในนะครับมีการสร้างแบบอย่างที่ดีของผู้นำในการบริหารรวมทั้งการปลูกฝังรณรงค์เรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของข้าราชการมาตรการปฏิรูประบบราชการในด้านต่างๆอุดช่องรั่วไหลของเงินรายได้ของรัฐบาลนะครับและรวมอาจจะรวมถึงการนิรโทษกรรมผู้กระทำความผิดเพื่อให้กลับตัวใหม่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อปัญหาการคอร์รัปชันทางการเมืองที่ผมคิดว่าทุกๆฝ่ายทุกๆองค์กรในสังคมไทยต้องให้ความสนใจตระหนักถึงความสำคัญและร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังต่อไป
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: เสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ใหญ่โต2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบรอคิว
5: สามทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้จะเป็นการบรรยายในหัวข้อวัฒนธรรมทางการเมืองกับการเมืองการปกครองไทยนะครับ

สำหรับเนื้อหาและประเด็นการบรรยายจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1จะกล่าวถึงพัฒนาการที่มาของแนวคิดความหมายขอบเขตและความสำคัญของแนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองกับการศึกษาทางรัฐศาสตร์และการวิเคราะห์ปัญหาประชาธิปไตยในกระแสวิชาการสากลนะครับสำหรับส่วนที่สองจะเป็นการอธิบายให้เห็นถึงแนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่นำมาใช้การในการอธิบายทำความเข้าใจการเมืองการปกครองไทยว่ามีจุดเน้นของการวิเคราะห์การศึกษาอย่างไรบ้างมีข้อค้นพบอย่างไรบ้างในแง่ของการทำความเข้าใจปัญหาการเมืองการปกครองไทยและการทำความเข้าใจปัญหาการสร้างและจันโลงประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทยสำหรับในส่วนที่3นะเป็นการอภิปรายถกเถียงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาในการใช้แนวคิดว่าทำทางการเมืองในการวิเคราะห์หรือศึกษาการเมืองการปกครองของไทยนะครับรวมถึงปัญหาที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจการสร้างและจันโลงประชาธิปไตยนะครับว่าแนวคิดนี้เนี่ยครับมีจุดอ่อนจุดแข็งและข้อถกเถียงอย่างไรบ้างเราควรจะต้องมีความระมัดระวังในแง่ของการใช้แนวคิดว่าทำทางการเมืองในการศึกษาการเมืองการปกครองไทยอย่างไรบ้างวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นแนวคิดที่ก่อตัวขึ้นในวงการรัฐศาสตร์สากลราวทศวรรษที่1950นะครับซึ่งทศวรรษดังกล่าวนี้อยู่ในบริบทภายใต้การเกิดขึ้นของประเทศประชาธิปไตยใหม่ๆนะครับประเทศต่างๆเหล่านี้ได้นำระบอบประชาธิปไตยตะวันตกมาใช้นะครับแต่ประเทศเหล่านี้ก็ประสบปัญหาก็คือเกิดความล้มลุกคุกคลานนะครับของระบอบประชาธิปไตยซึ่งหยิบยืมตะวันตกมาใช้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองมีการรัฐประหารนะครับกลายเป็นระบอบเผด็จการอำนาจนิยมนะครับหรือเกิดสิ่งที่นักรัฐศาสตร์เรียกว่าวงจรอุบาทก็คือมีรัฐบาลพลเรือนสักพักหนึ่งนะครับมีรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะครับแต่ผ่านไประยะหนึ่งก็เกิดความวุ่นวายทางการเมืองและนำมาสู่การยึดอำนาจโดยทหารนะครับแล้วก็เกิดระบอบเผด็จการนะครับก็เป็นวงจรอุบาทนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆเหล่านี้รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับหรือปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยก็จึงทำให้นักรัฐศาสตร์พยายามหาคำตอบหรือคำอธิบายว่าอะไรกันแน่คือสาเหตุของปัญหาการสร้างและจันโลงประชาธิปไตยในประเทศประชาธิปไตยที่เกิดใหม่เหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศในโลกที่3นะครับดังนั้นในแง่นี้เนี่ยนะครับหัวใจสำคัญของแนวการศึกษาว่าทำทางการเมืองเนี่ยก็คือพยายามชี้ให้เห็นว่าการมีรูปแบบหรือโครงสร้างสถาบันทางการเมืองแบบระบอบประชาธิปไตยที่หยิบยืมมาจากตะวันตกนะครับที่มีรัฐสภามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองมีกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะทำให้ประเทศหนึ่งๆเนี่ยนะมีความเป็นประชาธิปไตยครับเพราะนั้นสิ่งที่เป็นจุดเน้นของการวิเคราะห์ก็คือพยายามจะหาว่าอะไรมันคือเหตุที่นำมาสู่ผลก็คือความไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับถ้าเปรียบเปรยให้นักศึกษาเข้าใจง่ายๆนะครับนักศึกษาลองจินตนาการว่าประชาธิปไตยเนี่ยเปรียบเสมือนเรือที่กำลังแล่นอยู่ในมหาสมุทรนะฮะเรือลำนี้เนี่ยมีโครงสร้างสถาบันทางการเมืองมีระบบรัฐสภามีกระบวนการเลือกตั้งแต่ว่าเรือนี้เนี่ยจะแล่นไปสู่ฝั่งของความเป็นประชาธิปไตยในระดับที่สูงหรือไม่หรือจะไปในทิศทางที่เป็นระบอบเผด็จการอำนาจนิยมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคลื่นลมในมหาสมุทรนั่นเองทีนี้คลื่นลมในมหาสมุทรเนี่ยก็เปรียบดังวัฒนธรรมทางการเมืองที่ได้กล่าวถึงนั่นเองนะครับนี้ถามว่าวัฒนธรรมทางการเมืองนะความหมายคืออะไรนะครับนักรัฐศาสตร์ที่ศึกษาบุกเบิกเรื่องนี้คืออัลมอนด์และเวอร์บ้านะครับได้ให้ความหมายว่าทำทางการเมืองว่าก็แบบแผนของทัศนคติความเชื่อความรู้สึก
และความโน้มเอียงซึ่งบุคคลในฐานะสมาชิกของระบบการเมืองที่มีต่อการเมืองและเป็นกรอบของพฤติกรรมทางการเมืองในระบบการเมืองนั้นๆ นะครับเพราะนั้นในแง่นี้นะครับการแบ่งวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับ หรือการพูดถึงวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยนะครับของนักรัฐศาสตร์อัลมอนด์และวอร์บ้าเนี่ยก็คือเป็นการพูดถึงวัฒนธรรมทางการเมืองเพื่อให้เห็นว่ามันมีปัจจัยเหตุหรือเป็นคลื่นลมใน มหาสมุทรนะฮะที่จะพาประชาธิปไตยไปในทิศทางไหนของสังคมการเมืองนะครับในงานของวอร์บ้าและอัลมอนด์นะครับได้กล่าวถึงวัฒนธรรมทางการเมืองไว้3ตัวแบบด้วยกันก็คือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบแบบไพร่ฟ้าและแบบมีส่วนร่วมครับการแบ่งแบบนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าอะไรคือเหตุนะเหตุที่ว่าเนี่ยคือว่าทำทางการเมืองแบบใดที่จะเป็นเงื่อนไขที่นำมาสู่ผลก็คือการสร้างระดับความเป็นประชาธิปไตยนะครับถ้ายกตัวอย่างให้เห็นนะครับก็คือถ้าประเทศใดก็ตามนะครับถ้ามีว่าทำทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมประชาชนมีความโน้มเอียงหรือมีความรับรู้ทางการเมืองให้คุณค่าของระบบการเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองหรือในด้านนโยบายสาธารณะนะครับประเทศนั้นเนี่ยก็จะมีระดับวัฒนธรรมทางการเมืองที่ไปเกื้อหนุนหรือไปส่งผลต่อการสร้างระดับความเป็นประชาธิปไตยในทางตรงข้ามนะครับถ้าประเทศนั้นเนี่ยมีวัฒนธรรมทางการเมืองในลักษณะของวัฒนธรรมแบบคับแคบแบบไพร่ฟ้านะครับก็จะนำไปสู่ประชาธิปไตยในระดับต่ำนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับในงานศึกษาสำคัญของอัลมอนด์และวอร์บ้านะครับเรื่องวัฒนธรรมแบบพลเมืองเนี่ยครับอัลมอนด์และวอร์บ้าเองเนี่ยก็พยายามชี้เห็นว่าวัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมการเมืองเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะเป็นตัวแบบบริสุทธิ์นะครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะแบบผสมนะครับข้อเสนอของเขาก็คือชี้ให้เห็นว่าระบอบประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพนะครับและมีโอกาสที่จะเกิดประชาธิปไตยในระดับสูงนะครับก็คือสังคมการเมืองที่มีตัวแบบว่าทำทางการเมืองที่มีลักษณะว่าทำทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมเป็นหลักนะเป็นองค์ประกอบที่มากนะครับในส่วนของแบบไพ่ฟ้าแบบคับแคบมีอาจจะมีอยู่ด้วยแต่ว่ามีอยู่น้อยนะซึ่งเขาเรียกสิ่งนั้นว่าทำแบบพลเมืองนะครับนี่ในส่วนงานศึกษาของอัลมอนด์และวอร์บ้าเนี่ยนะครับในเรื่อง Civic Culture เนี่ยเขาก็ได้ศึกษาตั้งแต่ยุคบุกเบิกนะครับ1950-60เนี่ยนะครับก็นักรัฐศาสตร์ทั้งสองเนี่ยได้ทำงานวิจัยศึกษาว่าทำทางการเมืองในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอิตาลีเยอรมันสหรัฐอเมริกาอังกฤษเม็กซิโกอะไรต่างๆเนี่ยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับบางประเทศมีระดับประชาธิปไตยสูงและต่ำมีความแตกต่างในด้านของตัวแบบว่าทำทางการเมืองในประเทศนั้นอย่างไรบ้างนะข้อค้นพบเช่นในสหรัฐอเมริกาพบว่ามีวัฒนธรรมทางการเมืองในลักษณะที่เรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมสูงก็จะเห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับมีระดับความเป็นประชาธิปไตยสูงส่วนประเทศที่มีระดับความเป็นประชาธิปไตยต่ำเช่นอิตาลีเม็กซิโกนะครับก็จะมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ผู้คนมีความผูกพันกับระบบการเมืองต่ำนะครับหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยนะครับมีความผูกพันหรือให้คุณค่ากับระบบการเมืองต่ำก็เป็นปัจจัยที่ทำให้

ับนักศึกษาในหัวข้อถัดไปนะครับจะมาพิจารณาแนวการศึกษาว่าทำทางการเมืองในการเมืองการปกครองไทยนะครับนักศึกษาเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าบริบทของสังคมการเมืองไทยนะครับเราก็เผชิญปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยปัญหาการเมืองการปกครองไทยซึ่งไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศในโลกที่3อื่นๆแต่อย่างใดนะครับดังที่เราได้พิจารณาในส่วนต้นนะครับกล่าวคือเรานำระบอบประชาธิปไตยมาจากตะวันตกนะครับมาใช้ในสังคมไทยนะครับแต่ว่าเราก็อยู่ในวงจรอุบาททางการเมืองมาโดยตลอดนับตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จึงนำมาสู่คำถามเดียวกันที่สำคัญนะครับว่าอะไรคือเหตุที่นำมาสู่ปัญหาความไม่เป็นประชาธิปไตยของไทยทำไมประชาธิปไตยของไทยจึงล้มลุกคุกคานนะครับอยู่ในวงจรอุบาทนะไม่ได้ต่างจากประเทศโลกที่3นะครับในแง่นี้นะครับนักรัฐศาสตร์ไทยนะครับก็พยายามที่จะตอบคำถามดังกล่าวนี้นะครับนักรัฐศาสตร์กลุ่มหนึ่งนะครับก็อาศัยแนวคิดการศึกษาว่าทำทางการเมืองนะครับซึ่งนำมาจากแนวคิดของอัลมอนด์และวัวบ้านะครับมาเป็นกรอบวิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจถึงปัญหาประชาธิปไตยของไทยนะครับการวิเคราะห์ของอัลมอนด์และวัวบ้าก็คือแนวคิดเรื่องว่าทำแบบพลเมืองนะครับมาเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อหาคำตอบว่าอะไรคือเหตุของความไม่เป็นประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทยนะครับนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ในสังคมไทยในยุคบุกเบิกนะครับก็พยายามศึกษานะครับโดยใช้กรอบว่าทำทางการเมืองนะครับข้อค้นพบที่สำคัญก็คือรัฐศาสตร์นะท่านเหล่านี้นะครับเช่นอาจารย์กระมวลสมวิเชียนนะและท่านอื่นๆนะครับซึ่งเป็นนักศึกษายุคบุกเบิกนะครับก็เสนอว่าปัญหาประชาธิปไตยของไทยก็คือปัญหาที่สังคมการเมืองของไทยเนี่ยประกอบไปด้วยนะคนซึ่งมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ตกอยู่ภายใต้วัฒนธรรมที่เรียกว่าระบบอุปถัมภ์ลูกน้องหรือมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่คับแคบนะหรือแบบไพ่ฟ้านะครับดังนั้นเนี่ยปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นปัจจัยทางมิติทางสังคมว่าธรรมเนี่ยนะครับมันได้กำหนดพฤติกรรมทางการเมืองผู้คนส่วนใหญ่จึงทำให้ต้นไม้ประชาธิปไตยที่เราไปเอามาจากตะวันตกเนี่ยนะครับมันไม่สามารถเติบโตได้ในเนื้อดินที่สังคมว่าธรรมทางการเมืองเนี่ยไม่เอื้อต่อการเติบโตของต้นไม้ประชาธิปไตยดังกล่าวเนี่ยนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับนักรัฐศาสตร์ที่อาศัยแนวคิดว่าทำทางการเมืองมาศึกษาปัญหาการเมืองการปกครองไทยเนี่ยก็พบว่าว่าทำทางการเมืองนี่แหละนะครับเป็นเหตุสำคัญนะครับว่าทางการเมืองแบบระบบอุปถัมภ์ลูกน้องนะครับว่าทำทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าแบบคับแคบนะครับขออภัยนะครับเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยของไทยไม่พัฒนานะครับผมให้นักศึกษาลองดูโค้ดนะครับที่สำคัญของงานชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งก็คืองานของอาจารย์อเนกเราธรรมทัศน์เป็นงานที่มีชื่อเสียงนะครับเรื่องสองนักราประชาธิปไตยนะครับในงานชิ้นนี้นะครับได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าประชาชนไทยส่วนใหญ่ปฏิบัติตนเยี่ยงราษฎรยิ่งประชาชนคนชั้นล่างนะครับโดยเฉพาะที่เป็นเกษตรกรที่ยากจนยิ่งมองตนเองเป็นผู้น้อยคอยรับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่หรือพูดอีกในหนึ่งพวกเขาคิดและปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ดุจรังที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นไพร่นะคิดหรือปฏิบัติต่อมูลนายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดานักการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่ชนบทก็เปรียบเสมือนมูลนายสมัยใหม่นะครับ

งานเขียนของอาจารย์อเนกนะครับดังกล่าวนี้นะฮะก็สะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีนะครับเป็นตัวอย่างอย่างดีว่างานศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยนะครับมองปัญหาสังคมการเมืองไทยอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็การมองปัญหาสังคมการเมืองไทยแบบนี้เนี่ยนะครับก็นำมาสู่ปฏิบัติการหรือการแก้ไขปัญหานะฮะดังที่นักศึกษาก็คงเห็นนะครับว่าเวลาเกิดรัฐประหารนะครับก็พอมีรัฐบาลทหารเนี่ยก็จะมักจะมีโครงการอบรมประชาธิปไตยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนนะครับโดยคิดว่าเมื่อมีการอบรมสร้างความรู้ให้กับประชาชนนะครับแล้วเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนมีความรู้มีความเข้าใจประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นก็จะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยหรือว่าทำทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมนะครับนั้นในแง่นี้นะครับกล่าวโดยสรุปก็คือนักรัฐศาสตร์ไทยที่หยิบยืมเอาแนวคิดว่าทำทางการเมืองเนี่ยครับมาศึกษาการเมืองไทยหรือปัญหาประชาธิปไตยของไทยเนี่ยก็มองว่าปัญหาประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ผู้คนในสังคมมีค่านิยมที่ขัดขวางประชาธิปไตยนะครับในแง่ของการเสนอทางออกหรือการแก้ไขปัญหาประชาธิปไตยก็จะต้องสร้างด้วยกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองแก่พลเมืองหรือประชาชนที่ยังมีค่านิยมความเชื่อทางการเมืองแบบคับแคบอยู่ในระบบอุปถัมภ์ลูกน้องเพื่อให้ผู้คนต่างๆเหล่านี้นะครับมีสำนึกประชาธิปไตยนะมีความรู้และความเข้าใจประชาธิปไตยเมื่อเหตุตรงนี้ได้รับการแก้ไขก็จะนำมาสู่ผลหรือระดับความเป็นประชาธิปไตยก็จะพัฒนาสูงมากขึ้นหรือเกิดประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขึ้นนะดังประเทศตะวันตกนะครับที่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ครับครับนักศึกษาครับอย่างไรก็ดีในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเราดูแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับก็จะเห็นได้ว่าภายใต้บริบทที่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็ผลจากการปฏิรูปการเมืองรวมถึงกระแสโลกาภิวัตน์ต่างๆเนี่ยนะครับก็ทำให้ข้อสรุปของนักวิชาการนักรัฐศาสตร์รุ่นบุกเบิกที่ได้ข้อสรุปว่าสังคมไทยมีลักษณะว่าทำทางการเมืองแบบอุปถัมภ์ลูกน้องนะครับหรือแบบคับแคบจากพวกนี้นะครับและเป็นอุปสรรคต่อปัญหาประชาธิปไตยก็จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยก็มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับแล้วมีนักวิชาการและนักรัฐศาสตร์รุ่นหลังๆนะครับก็เสนอแนวการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจการเมืองของคนชนบทคนจนนะด้วยกรอบการวิเคราะห์ใหม่ๆแล้วก็ได้มีข้อค้นพบใหม่ๆนะครับซึ่งผมจะกล่าวต่อไปในส่วนท้ายนะครับนักศึกษาในส่วนที่3ส่วนสุดท้ายนะครับผู้บรรยายอยากจะชวนกันถกเถียงและอภิปรายนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภายใต้แนวคิดว่าทำทางการเมืองนะครับทั้งในกระแสสากลและในการศึกษาสังคมการเมืองไทยนะครับซึ่งมีประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงสำคัญสำคัญอยู่หลายประการด้วยกันนะครับซึ่งจะหยิบยกมาให้นักศึกษาได้เห็นว่ามันมีข้อถกเถียงอะไรบ้างที่สำคัญสำคัญนะครับประการแรกนะครับว่าทำทางการเมืองเนี่ยนะมักจะมีข้อสรุปว่าประชาธิปไตยเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็เฉพาะในสังคมเมืองหรือสังคมอุตสาหกรรมซึ่งมีผู้คนที่มีการศึกษาดีมีคนชั้นกลางนะจำนวนสัดส่วนที่มากนะหรือประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นในเฉพาะประเทศตะวันตกที่มีประชาธิปไตยลงหลักปักฐานได้เท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีในประเด็นนี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าในประเทศตะวันตกเองเนี่ยครับก็มีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ขัดแย้งกับความไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับที่มีปรากฏการณ์ให้เราเห็นในหลายๆเรื่องด้วยกันเช่นหลายสังคม

0: ในตะวันตกที่มีประชาธิปไตยสูงแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการใช้ความรุนแรงนะในหมู่ชนชั้นกลางคนในเมืองนะตัวอย่างเช่นมีกลุ่มผู้นิยมลัทธินาซีใหม่นะครับลัทธิฟาสซิสต์หรือการกลับมาของอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมใหม่ขวาใหม่ที่ปัจจุบันนะครับก็จะเห็นว่าประชาธิปไตยก็ตกต่ำถดถอยลงไปอย่างมากที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศตะวันตกในขณะนี้นะครับ อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับประเด็นว่าประชาธิปไตยเกิดขึ้นเฉพาะในสังคมเมืองแต่ว่าไม่สามารถเกิดขึ้นในสังคมคนจนได้นะครับถ้าเราไปพิจารณากรณีประเทศอินเดียเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าประเทศอินเดียก็เป็นประเทศยากจนมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนี้นะแต่สังคมการเมืองของอินเดียก็มีระดับความเป็นประชาธิปไตยที่สูงนะครับมีการศึกษาประชาธิปไตยในอินเดียในหลายแง่มุมด้วยกันนะตัวอย่างนึงที่มีคนศึกษาเฉพาะลงไปนะครับที่รัฐเกเรรานะครับศึกษาประชาธิปไตยทางตรงที่ เกิดขึ้นในรัฐเนี้ยซึ่งมีชื่อเสียงในกรณีศึกษานี้อย่างมากนะครับก็จะพบได้ว่าในรัฐเนี้ยมีคนจนมากที่สุดนะฮะรัฐหนึ่งแต่ว่าประชาธิปไตยทางตรงก็สามารถเกิดขึ้นได้นะเมื่อในรัฐเนี่ยนะครับมีการกระจายอำนาจมีการถ่ายโอนการจัดการชีวิตสาธารณะให้ประชาชนซึ่งเป็นคนจนเนี่ยนะครับได้ใช้งบประมาณโดยตรงนะครับสิ่งที่เขาพบก็คือคนจนนี่แหละนะสามารถที่จะบริหารจัดการได้ดีกว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งหรือระบบราชการนะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยนะครับมันจึงสะท้อนให้เห็นว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความยากจนนะครับไม่ได้เป็นปัจจัยที่สำคัญแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถที่จะสร้างพื้นที่กลไกให้ผู้คนกลับมาจัดการชีวิตสาธารณะได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้คงเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับข้อถกเถียงอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือในงานของโรเบิร์ตพัตแนมนะครับที่ศึกษาประชาธิปไตยในเมืองหนึ่งนะครับในประเทศอิตาลีนะครับสิ่งซึ่งโรเบิร์ตพัตแนมนะครับได้เสนอไว้ในงานของเขาเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากทีเดียวนะครับเพราะว่ามันได้ตั้งคำถามว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยว่าทำทางการเมืองเนี่ยมันเป็นปัจจัยเหตุหรือเป็นปัจจัยผลกันแน่นะครับขยายความก็คืองานที่เขาศึกษาเนี่ยเขาพบว่าในสังคมที่ศึกษาเนี่ยเป็นสังคมดั้งเดิมนะครับที่มีสิ่งซึ่งเขาเรียกว่าทุนทางสังคมก็คือมีเครือข่ายปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะครับมีบรรทัดฐานบางอย่างร่วมกันของผู้คนในสังคมมีความไว้เนื้อเชื่อใจความวางใจต่อกันนะครับและสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้กระตุ้นนะทำให้ผู้คนมาร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการชีวิตสาธารณะร่วมกันครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้นะครับพัดแนมพยายามชี้เห็นว่าทุนสังคมในสังคมดั้งเดิมนี้ต่างหากนะครับที่มันนำมาสู่การหนุนเสริมให้มีประชาธิปไตยระดับสูงได้ในสังคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยถ้ากลับมาที่สังคมไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีข้อค้นพบข้อถกเถียงที่คล้ายๆกันก็คือในงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยชุมชนนะฮะหรือกระแสการศึกษาที่เราเรียกว่ากระแสว่าทำชุมชนซึ่งมองว่าสภาวะดั้งเดิมของสังคมเดิมที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์ในชุมชนมีองค์กรทางชุมชนที่เข้มแข็งมีองค์กรแบบธรรมชาตินะเช่นกลุ่มเหมืองฝายหรืออื่นๆนะครับเหล่านี้แหละครับคือทุนทางสังคมที่สำคัญที่เกื้อหนุนให้เกิดประชาธิปไตยในระดับชุมชน มีปฏิบัติการประชาธิปไตยที่เข้มแข็งนะครับและนี่ก็คือสิ่งซึ่งนำมาสู่ข้อถกเถียงที่สำคัญนะครับว่าทำทางการเมืองเนี่ยเราอาจจะมองได้ว่ามันเป็นผลที่มาจากเหตุก็คือสังคมนั้นต้องมีพื้นที่กลไกที่มันเป็นประชาธิปไตยเสียก่อนครับที่จริงในงานของอัลมอนด์และเวอร์บ้านะครับในฉบับที่เขาเขียนใหม่นะครับในปีราวปี1982-83นะครั้งแรกเขียนเป็นบทความครั้งที่2เขียนออกมาเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับก็ได้นำเสนอให้เห็นชัดนะครับว่าอัลมอนด์และเวอร์บ้าเองก็ยอมรับว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยเป็นได้ทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตามหรือเป็นได้ทั้งเหตุและผลนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปที่สำคัญประการหนึ่งนะครับของการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองทีนี้มีตัวอย่างในงานศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมการเมืองไทยนะครับที่มีข้อค้นพบใหม่ๆดังที่ผมได้ทิ้งไว้ในตอนที่2นะครับในส่วนที่2ที่เราพิจารณากันก็คือมันมีงานวิจัยหลายชิ้นนะครับเช่นงานของแอนดรูว์วอเกอร์นะครับเรื่องรัฐธรรมนูญชาวบ้านนะซึ่งต่อมาได้พิมพ์เป็นหนังสือเรื่องชาวนาการเมืองนะงานของอาจารย์อภิชาติสถิตนิรมัยและคณะนะเรื่องภูมิทัศน์ใหม่การเมืองไทยงานศึกษาต่างๆเหล่านี้เนี่ยพยายามชี้เห็นว่าคนชนบทเนี่ยได้เปลี่ยนไปอย่างมากนะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับสูงนะครับเช่นคนเสื้อแดงที่ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเข้มข้นในทศวรรษ2550นะครับและต่างเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้นะครับงานเหล่านี้นะครับก็ยืนยันข้อค้นพบที่โรเบิร์ตพัดแนมนะครับได้เริ่มต้นไว้ก็คือการมองว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยมันจะอาจจะเป็นตัวแปรตามหรือเป็นผลนะครับที่ เกิดจากการมีพื้นที่กลไกที่เป็นประชาธิปไตยให้ผู้คนมีปฏิบัติการได้นะครับนั้นส่วนตรงนี้สำคัญอย่างไรบ้างครับเพราะว่ามันจะนำไปสู่ข้อสรุปหรือข้อถกเถียงที่สำคัญว่าถ้าเรามองว่าปัญหาว่าทำการเมืองนะครับเป็นเหตุที่นำมาสู่ประชาธิปไตยเราก็จะมุ่งไปสู่เรื่องของการสร้างกระบวนการอบรมกล่อมเกลาหรือการสร้างการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านมีสำนึกที่เป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็จะนำมาสู่ระดับการพัฒนาประชาธิปไตยที่สูงแต่ว่าถ้าเรามองว่าทำทางการเมืองเนี่ยมันเป็นผลนะครับข้อเสนอหรือปฏิบัติการในแง่ของการสร้างและจะลงประชาธิปไตยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนั่นหมายความว่าเราจำเป็นจะต้องสร้างเงื่อนไขกลไกหรือพื้นที่นะที่มันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยให้ผู้คนในสังคมในชุมชนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยสามารถปฏิบัติการประชาธิปไตยในวิถีชีวิตนะครับการมีพื้นที่กลไกต่างๆเหล่านี้เช่นกระจายอำนาจในเรื่องของการจัดการเรื่องของทรัพยากรนะฮะการบริหารจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนเองเนี่ยมันจะนำมาสู่ผลก็คือเรื่องของการเกิดว่าทำทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมหรือว่าทำทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อสรุปที่สำคัญนะสำหรับที่จะนำไปสู่การพิจารณาสำหรับการสร้างและจันลงประชาธิปไตยสำหรับผู้คนในสังคมนะแล้วก็เป็นข้อที่นำมาสู่การอภิปรายถกเถียงอย่างสำคัญการคิดเรื่องของการศึกษาว่าทำทางการเมืองที่นักรัฐศาสตร์ไทยได้บุกเบิกไว้ในทศวรรษราว1980-90เนี่ยนะครับครับผมคิดว่านี่เป็นประเด็นที่คงไม่ได้เป็นข้อสรุปที่ตายตัวนะครับแต่ก็น่าจะเป็นข้อคิดที่ฝากไว้ให้นักศึกษาได้ลองอภิปรายถกเถียงต่อไปนะครับ
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่ สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร

0: 020-2503-3575หรือ020-4-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: สวัสดีครับสำหรับในประเด็นการเมืองระหว่างประเทศกับปัญหาการเมืองไทยในชุดวิชา80111หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทยนี้นะครับสำหรับหน่วยนี้ผู้เขียนคืออาจารย์ดร.ศิวพลชมพูพันธ์นะฮะและผมผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวีมีสุขจะทำหน้าที่รับบรรยายในส่วนเนื้อหาหน่วยนี้ในการทำความเข้าใจการเมืองไทยนะครับเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าการเมืองระหว่างประเทศด้วยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศย่อมส่งผลต่อตัวนโยบายการต่างประเทศของไทยเองรวมไปถึงการดำเนินนโยบายภายในประเทศของเรานะครับโดยเราจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ตอนนะครับคือสมัยก่อนสงครามเย็นสมัยสงครามเย็นและสมัยหลังสงครามเย็นการเมืองระหว่างประเทศนั้นเนี่ยมีนักวิชาการการเมืองระหว่างประเทศบางท่านนะครับได้ชี้ให้เห็นว่าการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลมาจากปัจจัยภายในที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างทางการเมืองภายในประเทศเองดังที่ท่านปีเตอร์กูเรวิชได้นำเสนอไว้นะครับเช่นเดียวกันนะครับอิทธิพลของการเมืองระหว่างประเทศนะครับจากโลกภายนอกก็ถือว่าเป็นพลังและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อตัวการเมืองไทยนะครับทั้งในด้านประโยชน์และด้านการก่อให้เกิดปัญหาด้วยเช่นกันนะครับซึ่งผลของจากการเมืองระหว่างประเทศนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระบบระหว่างประเทศการขยายตัวของสังคมระหว่างประเทศและก็พลังขับเคลื่อนของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเป็นผู้ชี้นำและมีอิทธิพลที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยเราด้วยในการเมืองระหว่างประเทศกับปัญหาการเมืองไทยก่อนสมัยสงครามเย็นนั้นเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองต่างประเทศได้นะครับเราพบว่าระบบการเมืองระหว่างประเทศนะครับของเรานะครับส่งผลต่อการเมืองไทยนะครับนับตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่19นะครับนับตั้งแต่ที่ระบบดุลอำนาจของยุโรปนะครับและการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจภายในยุโรปนั้นเนี่ยได้เกิดขึ้นนะครับอย่างรุนแรงนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยได้เกิดเหตุการณ์ก็คือสงครามของนโปเลียนนะครับของฝรั่งเศสนะครับและการเกิดเหตุการณ์ประชุมใหญ่แห่งเวียนนาหรือ The Congress of Vienna จนนำมาสู่หลักการสมรรถฉันท์แห่งยุโรปหรือก็คือ The Concert of Europeนะครับเพื่อสร้างระบบดุลอำนาจเพื่อถ่วงดุลระหว่างประเทศมหาอำนาจภายในกลุ่มยุโรปด้วยกันเองนะครับขณะเดียวกันเราจะพบว่าประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ก็เริ่มได้ขยายตัวนะครับและอิทธิพลของตนเองนะครับเข้ามายังในพื้นที่เอเชียรวมไปถึงพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยในช่วงศตวรรษที่19นะครับตัวอย่างที่จะเห็นได้ชัดก็คือการทำสงครามระหว่างพม่ากับอังกฤษนะครับและการทำสงครามฝิ่นระหว่างอังกฤษกับจีนนะฮะซึ่งถ้าสองสงครามนี้นำไปสู่ชัยชนะของอังกฤษเหนือพม่าและเหนือจีนนะครับในกรณีของพม่านั้นเนี่ยพม่าก็ถูกกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับแล้วจีนก็ตกอยู่ในสภาวะเสียเปรียบกับตัวอังกฤษและชาติมหาอำนาจทางยุโรปนะฮะในฝั่งเมืองไทยก็เช่นเดียวกันนะครับมีการทำสนธิสัญญาบาวริงซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ทำขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เป็นสนธิสัญญาที่สะท้อนถึงความไม่เสมอภาคและความไม่เจริญนะครับทำให้ไทยนะครับสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและทำให้ไทยนะครับเกิดปัญหาในหลายๆเรื่องตามมานะครับเพราะเรายังขาดประสบการณ์ทั้งทางด้านการทูตทางด้านภาษาต่างประเทศรวมถึงทักษะการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศด้วยนะครับแต่ว่าผลของการทำสนธิสัญญาทำให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทำให้สยามเข้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการค้าเสรีของอังกฤษนะครับอันนี้คือภาพของการประชุมใหญ่แห่งเวียนนาหรือ The Congress of Vienna นะครับอันนี้คือภาพสงครามฝิ่นนะครับซึ่งจีนได้รับพ่ายแพ้นะครับได้รับความพ่ายแพ้จากอังกฤษนะฮะอันนี้คือภาพเซอร์จอห์นบาวริงนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของอังกฤษในการเข้ามาทำสนธิสัญญาบาวริงในสมัยรัชกาลที่4นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งของภาพนะครับก็คือเป็นภาพของตราของสัญญานะครับซึ่งมีตราประทับของสยามอยู่ด้วยนะครับต่อมานะครับการเมืองระหว่างประเทศของเรานะครับหลังสนธิสัญญาบาวริงก็ส่งผลอย่างมากนะครับเราจะพบว่า การเมืองระหว่างประเทศของเรานะครับสยามของเรามีปัญหาเรื่องการจัดการอำนาจอธิปไตยอยู่โดยตลอดนะครับจากการท้าทายของโลกตะวันตกนะครับทั้งฝั่งฝรั่งเศสเองและฝั่งอังกฤษเองที่ได้เข้ามายึดครองอาณานิคมในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับเช่นฝรั่งเศสในการยึดครองเวียดนามนะครับและอังกฤษในการยึดครองฝั่งพม่านะครับทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสกับเราเนี่ยได้มีการทำสนธิสัญญาหลายฉบับนะครับและนอกจากนี้เราก็มีวิกฤตการณ์ความขัดแย้งระหว่างโลกตะวันตกด้วยวิกฤตการณ์สำคัญอันหนึ่งคือวิกฤตการณ์ปากน้ำหรือวิกฤตการณ์รศ .112 นะครับที่ทำให้เราต้องสละอำนาจในการปกครองเหนือดินแดนด้านตะวันตกก็คือพื้นที่ทางด้านลาวและกัมพูชาให้กับฝรั่งเศสนะครับผลสุดท้ายแล้วนะครับในการความขัดแย้งระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษรวมถึงสยามนะครับซึ่งสยามอยู่ตรงกลางนี้เนี่ยทำให้ก่อให้เกิดการทำปฏิญญาระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสขึ้นมาในปีพ.ศ. 2439โดยข้อตกลงนี้จะตกลงให้สยามมีสถานะเป็นรัฐกันชนเพื่อไม่ให้ดินแดนของฝั่งอังกฤษและฝรั่งเศสนั้นเนี่ยมากระทบกระทั่งกันนะครับเราเปรียบเสมือนเป็นแซนด์วิชนะครับเป็นไส้แซนด์วิชโดยมีขนมปัง2แผ่นขนาบข้างกันก็คือฝรั่งเศสกับตัวอังกฤษนั่นเองนะครับอันนี้คือภาพสะท้อนถึงวิกฤตการณ์รศ .112 นะครับที่เขาเปรียบเสมือนว่าฝรั่งเศสนั้นเนี่ยเป็นหมาป่าที่ล่าอาณานิคมสยามซึ่งเปรียบเสมือนเป็นลูกแกะนะครับกับอีกด้านหนึ่งนะครับคือภาพของรัชกาลที่5นะครับทรงฉายภาพร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2หลังจากที่ท่านได้เสด็จเยือนรัสเซียในขณะนั้นนะครับเพื่อเจรจาต่อรองทางด้านสนธิสัญญาต่างๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับในสมัยการที่6นะครับก็เกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1ขึ้นมาซึ่งส่งผลกระทบต่อการเมืองภายในสยามนะครับในสมัยการที่6นี้นะครับในการเมืองภายในสยามนี้เนี่ยรัชกาลที่6นะครับก็เกิดประเด็นท้าทายอยู่หลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องการขยายตัวของระบบราชการสมัยใหม่นะครับที่เข้มแข็งมากขึ้นนะครับการที่บทบาทของตระกูลเจ้านะครับฝั่งของราชวงศ์จักรีมีบทบาทสูงในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับขณะที่ตระกูลขุนนางมีอำนาจลดลงนะครับการต่อต้านท้าทายจากข้าราชการนะครับที่ไปสู่ความพยายามในการยึดอำนาจในปีพ.ศ. 2454หรือกลุ่มกบฏรศ.130นะครับโดยคณะทหารนะครับและรวมไปถึงทำให้ตัวรัชกาลที่6เองต้องการสร้างฐานอำนาจแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับราชบัลลังก์โดยท่านได้พยายามนำเสนอแนวคิดเรื่องชาติไทยและความเป็นไทยนะครับโดยยึดหลักการยึดโยงสถาบันชาติเข้ากับตัวความสัมพันธ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันนะครับสงครามโลกครั้งที่1ก็เป็นบริบทการเมืองระหว่างประเทศภายนอกที่ส่งผลต่อตัวการเมืองไทยสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นจากเหตุการณ์การลอบปรงพระชนอาร์คยุคเฟอร์ดินานด์นะครับมกุฎราชกุมารแห่งจักรวรรดิออสเตรียฮังการีและพระชายาจนก่อให้เกิดสงครามความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆในยุโรปโดยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรหรือ The Allies นะครับกับฝ่ายมหาอำนาจการหรือ The Central Powers นะครับในช่วงแรกประเทศไทยประกาศสถานะเป็นกลางในสงครามนี้นะครับแต่ต่อมารัชกาลที่6ได้เปลี่ยนใจตัดสินใจเข้าร่วมสงครามนี้ในปี2460นะครับโดยเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับโดยฝ่ายสัมพันธมิตรนี้ก็ได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่1นะครับและทำให้สยามกลายเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะในสงครามนี้ชัยชนะในสงครามนี้ได้กลายเป็นเครื่องยกพระราชสถานะของตัวรัชกาลที่6เองนะครับในแง่ของการเป็นพระมหากษัตริย์ที่นำไทยเข้าสู่สงครามและชนะสงครามนะครับโดยเฉพาะสงครามในทางยุโรปขณะเดียวกันก็เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้สยามสามารถนำเงื่อนไขการเป็นประเทศฝ่ายพันธมิตรที่ชนะสงครามนี้นำไปสู่การแก้ไขสนธิสัญญาที่เสียเปรียบที่ประเทศไทยได้เซ็นไว้ตั้งแต่ในช่วงสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5เป็นต้นมานะครับอันนี้เป็นภาพนะครับของการเข้าร่วมสงครามของสยามในสงครามโลกครั้งที่1นะครับอันด้านซ้ายมือนะครับเป็นภาพการประกาศสงครามนะครับระหว่างเยอรมนีกับออสเตรียฮังการีนะครับก็คือสยามเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรและได้ตัดสินใจประกาศสงครามต่อฝ่ายมหาอำนาจกลางซึ่งนำโดยประเทศเยอรมันแล้วก็จักรวรรดิออสเตรียฮังการีอีกด้านหนึ่งนะครับคือภาพของทหารสยามนะครับที่เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1นะครับเป็นภาพทหารสยามที่ได้ขึ้นบกนะครับอยู่ที่เมืองมาเซย์ของประเทศฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าภาพดังกล่าวก็แสดงถึงเกียรติภูมิของสยามที่พยายามเสริมสร้างขึ้นมานะครับในสมัยการที่6นะครับต่อระบบการเมืองระหว่างประเทศครับ อีกประเด็นหนึ่งนอกเหนือจากสงครามโลกครั้งที่1นะครับก็คือสงครามโลกครั้งที่2ก็ส่งผลกระทบต่อการเมืองภายในของไทยเช่นเดียวกันนะฮะโดยในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันเกิดขึ้นภายหลังจากการปฏิวัติสยามในปี2475ที่ทำให้เกิดรัฐบาลพลเรือนและทหารโดยรัฐธรรมนูญขึ้นมาอีกครั้งและเป็นการเมืองที่นำโดยคณะราษฎรนะครับในบริบทตอนนั้นเนี่ยประเทศสยามในช่วงนั้นนะครับก็มีความพยายามในการแก้ไขสนธิสัญญาที่เสียเปรียบนะครับกับโลกตะวันตกนะครับได้แก้ไขประสบความสำเร็จในปี2481และในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยสงครามโลกครั้งที่2ก็เกิดขึ้นในยุโรปช่วง2482นะครับในช่วงแรกประเทศไทยก็ประกาศสถานะสงครามนะครับก็คือประกาศสถานะความเป็นกลางของตนนะครับแต่ขณะเดียวกันประเทศไทยก็ได้ดำเนินนโยบายการเมืองแบบชาตินิยมนะครับในการเรียกร้องดินแดนที่ถูกมองว่าเสียไปนะครับให้กับประเทศอาณานิคมเดิมโดยเฉพาะดินแดนอินโดจีนที่ถูกเสียไปให้กับประเทศฝรั่งเศสนะครับไทยได้เรียกร้องให้มีการปรับปรุงเขตแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและมีการประกาศสงครามระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในปี2584ซึ่งญี่ปุ่นมีบทบาทในการเจรจาไกล่เกลี่ยและทำให้ไทยได้รับดินแดนบางส่วนของอินโดจีนคืนจากฝรั่งเศสนะครับโดยที่ทางฝั่งฝรั่งเศสในขณะนั้นก็อยู่ในสภาวะเสียเปรียบเนื่องจากยังอยู่ในช่วงการทำสงครามโลกครั้งที่2นะครับต่อมานะครับเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับในปี2484นะครับและทำให้ญี่ปุ่นนะครับได้เข้ามามีบทบาทนำนะครับในสงครามเอเชียบูรพาแห่งนี้ญี่ปุ่นได้เปิดฉากลุกลามประเทศต่างๆนะครับในเอเชียซึ่งเป็นพื้นที่อาณานิคมเดิมของตะวันตกนะครับของโลกตะวันตกนะฮะและญี่ปุ่นก็ได้ญาตรานะครับก้าวเท้าเข้ามายังดินแดนในประเทศไทยด้วยโดยไทยได้ตัดสินใจตกลงทำสนธิสัญญาเป็นพันธมิตรกับทางญี่ปุ่นนะครับแต่ในการทำสงครามนะครับแม้ฝั่งรัฐบาลจะเป็นพันธมิตรกับทางญี่ปุ่นก็จริงแต่ได้กระบวนการเกิดขบวนการเคลื่อนไหวเสรีไทยนะครับหรือขบวนการเสรีไทยเพื่อต่อต้านการทำสงครามกับญี่ปุ่นและต่อต้านกับการที่สยามเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นนะครับทีนี้ต่อมานะครับสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้สิ้นสุดลงในปี2488โดยการยอมจำนนของทางญี่ปุ่นเองนะครับแม้ว่าประเทศไทยนะครับจะรอดพ้นจากสภาวะการเป็นผู้แพ้สงครามในการทำสงครามโลกครั้งที่2นะครับแม้เราจะอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่นนะครับแต่ภายหลังจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่2นี้ก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจใหม่นะครับในการเมืองภายในของไทยหลังสงครามโลกด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือภาพที่ไทยและญี่ปุ่นนะฮะเข้าร่วมการทำสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็จะมีการ์ตูนที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อชวนเชื่อให้เห็นความสำคัญระหว่างความเป็นพันธมิตรกันระหว่างสยามกับญี่ปุ่นนะครับกับอีกภาพหนึ่งนะครับคือภาพตราสัญลักษณ์เสรีไทยนะครับของขบวนการเสรีไทยที่เรียกร้องและต่อต้านขึ้นต่อต้านนะครับการเข้ามาของญี่ปุ่นในประเทศไทยนั่นเองสำหรับการเมืองระหว่างประเทศกับปัญหาการเมืองไทยในสมัยหลังสงครามเย็นนะครับเราจะพบว่าการเกิดขึ้นของสงครามเย็นนะครับซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศขั้วโลกเสรีประชาธิปไตยที่นำโดยสหรัฐอเมริกากับประเทศขั้วค่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับที่นำโดยสหภาพโซเวียตได้เป็นบริบทสำคัญของการเมืองระดับโลกในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับนับตั้งแต่ปี1945จนถึงปี1989นะครับประเทศไทยนะฮะโดยชนชั้นนำไทยได้ตัดสินใจดำเนินนโยบายที่ใกล้ชิดกับฝั่งสหรัฐอเมริกาและโลกเสรีเป็นหลักนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับการเมืองไทยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นในช่วงทศวรรษที่2490นะครับเป็นยุคการเมืองที่เป็นความขัดแย้งสามเศร้านะครับระหว่างฝั่งของจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในทศวรรษนี้นะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มซอยราชครูที่นับโดยจอมพลผินชุนหวันและพลเอกเผ่าศรียานนท์และกลุ่มที่3คือกลุ่มสีเสาเทเวศที่นำโดยจอมพลสฤษฎิ์ธนารัตน์ที่ได้กลายเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับทั้ง3ฝ่ายนะครับเป็นนายทหารคนสำคัญที่มีบทบาททางการเมืองในช่วงทศวรรษที่2490แต่ก็มีงานวิจัยบางงานที่ได้ชี้ให้เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวการกลับเข้ามาของกลุ่มนิยมกระเจ้าหรือรอยัลลิสต์ได้กลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งในทางการเมืองไทยหลังจากที่บทบาทของพวกเขาถูกลดทอนหายไปในช่วงปี2475ถึง2490นะครับต่อมานะครับสหรัฐอเมริกาก็ได้ดำเนินนโยบายนะครับในการต่อต้านสงครามกับตัวสหภาพโซเวียตนะครับและรวมไปถึงการต่อต้านการขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้นมาในเอเชียนะครับตามทฤษฎีโนบิโน่นะครับโดยแนวคิดทฤษฎีนี้เชื่อว่าหากเกิดการเปลี่ยนผ่านระบอบการเมืองจากประเทศหนึ่งสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ นะครับในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอีกประเทศหนึ่งมันจะก่อให้เกิดโดมิโนเอฟเฟคก็คือการเปลี่ยนของประเทศหนึ่งคอมมิวนิสต์อีกของประเทศหนึ่งจะทำให้ประเทศอื่นๆเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์ตามไปด้วยนะครับ

รวมไปถึงการที่อเมริกาได้ส่งเสริมแผนการด้านจิตวิทยานะครับเพื่อส่งเสริมการรับรู้ของคนไทยตามเขตชนบทนะครับเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าภัยคอมมิวนิสต์เป็นภัยคุกคามและสนับสนุนแนวคิดการมีอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับต่อมาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยในปี2500เนี่ยที่จอมพลป.พิบูลสงครามถูกโค่นล้มอำนาจโดยสฤษฎิ์ธนรัตน์นะครับก็เป็นการปิดฉากการปกครองแบบประชาธิปไตยและทำให้ประเทศไทยสู่การปกครองแบบอำนาจนิยมตามภาพนี้นะครับก็เป็นภาพที่ฝ่ายอำนาจ3ฝ่ายนะครับในช่วง2490ก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามทางซ้ายมือจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์และจอมพลผินชูหวันต่อมานะครับเราจะพบว่าหลังจากที่สฤษฎิ์ธนรัตน์ได้เข้าสู่อำนาจและเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2501นะฮะจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์ได้ปกครองประเทศโดยใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทยปี2502โดยใช้มาตรา17ที่รวบอำนาจด้านนิติบัญญัติบริหารตุลาการให้เป็นความรับผิดชอบของตัวนายกรัฐมนตรีนะครับจอมพลสฤษฎิ์ได้ดำเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับการต่อต้านคอมมิวนิสต์ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือทางด้านวิชาการทางด้านการทหารและทางด้านเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกานะครับโดยข้อตกลงสำคัญอันนึงในยุคนี้ก็คือแถลงการร่วมถนัดรัฐนะครับโดยเป็นข้อตกลงระหว่างฝั่งของสหรัฐอเมริกาที่นำโดยนายดีนรัสแล้วก็พันเอกพิเศษถนัดคอมันซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคนี้อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นคำกล่าวที่เรียกว่าน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทำบำรุงความสะอาดนะครับแน่นอนนะครับว่าในช่วงนี้ทำให้ระบบเศรษฐกิจของไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะฮะเช่นเดียวกันนะครับก็พร้อมกับอิทธิพลทางการทหารของสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับทั้งการตั้งฐานทัพต่างๆในประเทศไทยและการตั้งฐานทัพเหล่านี้ก็ส่งผลทำให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานสำคัญในการทำสงครามในภูมิภาคอินโดจีนโดยเฉพาะสงครามเวียดนามแต่ก็มีข้อสังเกตว่าความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาแม้เป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยแต่กลับกลายเป็นปัจจัยในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบอำนาจนิยมทางการทหารในช่วงปี2500จนถึง2516สงครามเย็นกับประเทศไทยนะครับในสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรนะครับหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ถึงแก่กรรมในปี2506จอมพลถนอมได้เป็นนายกถึง10ปีนะครับคือ2506ถึงจนถึง2516นะครับในยุคนั้นการดำเนินนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์เป็นไปอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันอเมริกาก็มีการขยายแนวรบในสงครามเวียดนามตามสิ่งที่เรียกว่าประกาศมติอ่าวทังเกียนะครับและอีกอย่างนึงนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงในขั้วอำนาจระหว่างประเทศขึ้นมานะครับเกิดการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจจนกลายเป็นระบบ3ขั้วอำนาจก็คือขั้วสหรัฐอเมริกาที่เป็นฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยนะครับกับขั้วสหภาพโซเวียตและขั้วสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับซึ่งเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งคู่นะครับในการเมืองไทยในขณะนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็คือจอมพลถนอมได้ประกาศการใช้รัฐธรรมนูญปี2511และประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับแต่การเลือกตั้งนั้นและบรรยากาศของการแข่งขันทางการเมืองแบบประชาธิปไตยก็ถูกกำกับควบคุมอย่างเข้มข้นโดยระบบราชการทหารนะครับและสุดท้ายก็นำไปสู่การยึดอำนาจตนเองของตัวจอมพลถนอมนะครับในปี2514นะครับซึ่งการยึดอำนาจรอบนี้ก็นำไปสู่ความไม่พอใจในวงกว้างของประชาชนนะครับจนนำมาซึ่งเหตุการณ์การประท้วงของนิสิตนักศึกษาในวันที่14ตุลาคม2516ถัดมานะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์14ตุลานั้นนะครับทำให้ถนอมกิตติขจรนะครับทำให้ถนอมกิตติขจรหลุดจากอำนาจนะครับและลี้ภัยไปต่างประเทศนะครับทำให้ในช่วงปี2516ถึง2519เป็นช่วงที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบเบ่งบานนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ต่างๆของอินโดจีนนะครับเกิดชัยชนะในการยึดครองประเทศต่างๆทั้งในลาวกัมพูชาและเวียดนามพร้อมกันในปี2018นะครับถ้าเราจำทฤษฎีโนมิโนเอฟเฟกต์อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นก็คือถ้าเกิดลาวกัมพูชาเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์แล้วคำถามคือประเทศไทยจะเป็นคอมมิวนิสต์ตามนั้นได้หรือเปล่านะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้ก็นำไปสู่การหวาดกลัวภัยคอมมิวนิสต์ในหมู่ชนชั้นนำและประชาชนนะครับมีการจัดตั้งองค์กรฝ่ายขวานะครับมีการปลุกระดมกระแสเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อต้านขบวนการนักศึกษารวมถึงองค์กรชาวนาและกรรมกรต่างเหตุการณ์ความขัดแย้งในช่วง3ปีนี้นำไปสู่เหตุการณ์6ตุลาคม2519นะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยการสังหารหมู่ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นนะครับและการเข้ามาของรัฐบาลของนายธารินทร์ไกรวิเชียรซึ่งดำเนินนโยบายขวาจัดนะครับจนทำให้ตัวนายธารินทร์เองก็ถูกรัฐประหารอีกเช่นกันในปี2520การเมืองในทศวรรษ2020นะครับเป็นการเมืองที่กินระยะเวลานะครับ10ปีนะครับประมาณ10ปีโดยในรัฐบาล

พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันและรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะฮะในยุคนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนะฮะเป็นยุคที่ระบบราชการยังมีบทบาทศูนย์ในการกำหนดนโยบายแต่ก็มีการดำเนินแผนปฏิรูปทางการเมืองและการปล่อยให้มีระบบการเมืองแบบรัฐสภาขึ้นมานะครับขึ้นมาในระบบราชการและระบบการเมืองของเรานะฮะในการเมืองระหว่างประเทศในยุคนี้นะครับก็เกิดเหตุการณ์วิกฤตการณ์กัมพูชาขึ้นมาในปี2021ที่เวียดนามได้ประกาศยึดครองกัมพูชานะครับเพื่อโค่นล้มรัฐบาลเขมรแดงนะครับซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ก่อให้เกิดความกังวลว่าเขมรแดงเนี่ยที่สิ้นสุดอำนาจไปแล้วเวียดนามนั้นเนี่ยจะเข้ามารุกรานไทยหรือไม่นะครับขณะเดียวกันประเทศไทยก็ดำเนินนโยบายคำสั่งนายกรัฐมนตรี66/2023และการเมืองนำการทหารนะครับเพื่อต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์นะครับจนทำให้เกิดปรากฏการณ์ป่าแตกก็คือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยประสบความพ่ายแพ้ในการทำสงครามและการต่อต้านรัฐบาลไทยในขณะนั้นนะครับการเมืองในช่วงทศวรรษ2530ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นช่วงที่พลตรีชาติชัยคุณธวัลขึ้นเป็นนายรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับตัดสินใจไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรีต่อนะครับเป็นยุคที่นายกรัฐบาลของเรานั้นเนี่ยได้ดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและบูรณาการในภูมิภาคนะครับเพื่อเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าหลังจากมีความขัดแย้งทางความคิดและความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศเป็นเวลานานนะครับและเป็นยุคสำคัญที่เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจนกลายเป็นยุคทองนะครับแต่ว่ารัฐบาลของพลเอกชาติชายก็มีความขัดแย้งกับข้าราชการและกองทัพจนนำไปสู่การรัฐประหารในปี2534ในเวลาต่อมาอันนี้คือภาพของพลเอกชาติชายชุนหวันนะครับกับสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุและสมเด็จฮุนเซนนะครับในการเจรจาสันติภาพในกัมพูชาในช่วงทศวรรษที่2530และพยายามปรับเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามค้านั่นเองสวัสดีครับสำหรับการเมืองระหว่างประเทศและปัญหาการเมืองไทยหลังสงครามเย็นนะฮะเราจะพบว่าภายหลังจากการสิ้นสุดสงครามเย็นโดยการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี2034นะฮะทำให้โลกเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคหลังสงครามเย็นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทเป็นประเทศมหาอำนาจสำคัญนะครับในระบบเศรษฐกิจและการเมืองโลกนะฮะขณะเดียวกันเราจะพบว่ามีมหาอำนาจรายใหม่ก้าวขึ้นมามีบทบาทในการเมืองโลกเช่นเดียวกันเช่นจีนญี่ปุ่นอินเดียรวมถึงบทบาทของสหภาพยุโรปหรือ EU นั่นเองเราจะพบว่าสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นมหาอำนาจในช่วงเวลานั้นนะครับเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวในระบบระหว่างประเทศก็ได้มีความพยายามในการส่งเสริมค่านิยมแบบอเมริกันขึ้นมาทั้งการส่งเสริมคุณค่าแบบการปกครองประชาธิปไตยการส่งเสริมหลักการเสรีนิยมและหลักสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไปในแนวทางเสรีขณะเดียวกันในช่วงเวลานั้นนะครับการเมืองไทยกลับเป็นไปในทางตรงกันข้ามก็คือเกิดรัฐประหารในปี2534นะครับโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วก็การเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินในการต่อต้านการเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดาคราประยูรนะครับจนเกิดการประท้วงและก็มีผู้เสียชีวิตในช่วงปี2535นะครับและหลังจากเหตุการณ์พฤษภาธมินนั้นเนี่ยทำให้ประเทศไทยมีการพยายามที่จะปฏิรูปการเมืองและเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับให้สู่ความเป็นประชาธิปไตยขึ้นและแก้ไขระบบการเมืองที่เป็นอยู่นะครับจนได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญในปี2540แต่พอถึงปี2540นะครับเราจะพบว่าไทยเนี่ยได้มีความพยายามในการปรับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนะฮะที่ห่างเหินกันไปในสมัยสงครามเย็นหลังจากที่ทำสงครามกันมายาวนานนะครับเป็นความขัดแย้งระหว่างโลกเสรีกับฝ่ายคอมมิวนิสต์อย่างยาวนานนะฮะก็ได้มีความพยายามที่จะปรับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านนะครับโดยพยายามอาศัยอาเซียนเป็นกลไกสำคัญนะครับในการปรับความสำคัญนี้รวมไปถึงการทำให้อาเซียนนั้นนี้มีสมาชิกครบทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมไปถึงประเทศที่เคยเป็นประเทศการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์เดิมทั้งลาวกัมพูชาเวียดนามอีกด้วยนะฮะเช่นเดียวกันนะครับประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งด้านเขตชายแดนปัญหาชนกลุ่มน้อยแล้วก็ปัญหาแนวชายแดนต่างๆที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งฝั่งพม่าลาวและกัมพูชานะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นหลังสงครามเย็นนะฮะทีนี้ในฝั่งของไทยเรานะครับก็ได้รับปัญหาอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราประเทศเราเกิดสภาวะอย่างหนึ่งก็คือวิกฤตการทางเศรษฐกิจหรือวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540และทำให้ระบบเศรษฐกิจของเรานั้นเนี่ยพังทลายและประเทศไทยต้องตัดสินใจขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF การเข้ามาของ IMF ในระบ

เศรษฐกิจของเรานั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพสะท้อนหนึ่งที่องค์การระหว่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทในการผลักดันและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศที่จะต้องเป็นไปตามข้อตกลงทางด้านการเงินที่รับจาก IMF ต่อมานะครับประเทศไทยนะครับก็มีประเด็นปัญหาทางด้านการเมืองระดับระหว่างประเทศที่เป็นความท้าทายใหม่ๆขึ้นมาในช่วงคริสตศตวรรษที่21เช่นกันนะครับประเด็นหนึ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการต่อต้านการก่อการร้ายกับการเมืองภายในประเทศของไทยนะครับในเหตุการณ์11กันยายนปี2544ที่เป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายได้จี้เครื่องบินและขับเครื่องบินชนตึก World Trade Center ที่สหรัฐอเมริการวมไปถึงการขับเครื่องบินชนอาคารเป็นเพนทากอนซึ่งเป็นที่ตั้งของกระทรวงสารกลาโหมของสหรัฐก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เปิดฉากความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มก่อการร้ายนะครับกับประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเขาเชื่อกันว่าในการก่อวินาศกรรมครั้งนั้นนะครับเป็นการนำโดยกลุ่มอัลกออิดะนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้สหรัฐอเมริกาตัดสินใจประกาศสงครามต่อต้านการก่อการร้ายและก็มีปฏิบัติการทางการทหารขึ้นในประเทศอัฟกานิสถานนะครับและก็ประเทศอิรักนะครับประเทศไทยก็ต้องอยู่ในสภาวะนะครับในการวางจุดยืนของตัวเองของประเทศในการจัดการปัญหาด้านก่อการร้ายเช่นเดียวกันนะครับทั้งการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศรวมไปถึงการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในเขต4จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราอีกด้วยนะครับสหรัฐอเมริกาได้ความสร้างความพยายามในการแสวงหาพันธมิตรร่วมกันกับประเทศต่างๆที่เคยเป็นพันธมิตรเดิมนะฮะเพื่อทำสงครามการต่อต้านการก่อการร้ายในช่วงนั้นนะครับประเทศไทยกับอเมริกาได้เป็นมิตรและภาคีสนธิสัญญาอันยาวนานนะครับไทยจึงได้ออกนโยบายการต่อต้านการก่อการร้ายและมีข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานั้นนะครับและประเทศไทยในขณะนั้นได้ถูกกำหนดเป็นพันธมิตรหลักนอก NATO หรือ Major Non-NATO Ally นะครับให้แก่ไทยในปี2546อันนี้คือภาพข่าวนะครับของหนังสือพิมพ์ The New York Times ถึงเหตุการณ์การก่อการร้ายในวันที่11กันยายนในปี2544หรือเหตุการณ์ที่เรียกว่านายวันนั่นเองนะครับที่ได้มีการจี้เครื่องบินนะครับโดยกลุ่มก่อการร้ายและพุ่งชนตึก World Trade Center 2ตึกนี้นะครับดังภาพที่เห็นในรูปทีนี้เราจะพบว่าเหตุการณ์ทางการเมืองของเรานะครับแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศของเราก็เปลี่ยนแปลงไปหลังจากยุคการทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายนะครับประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงยุคปัจจุบันก็คือการทำความสัมพันธ์กันนะครับการพัฒนาความสัมพันธ์กันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับรวมถึงการเมืองไทยในสมัยหลังรัฐประหารนะครับประเทศไทยมีการรัฐประหาร2ครั้งในปี2549และ2557นะฮะทำให้สถานะของประเทศเราถูกเรียกว่าเป็นคนป่วยแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการมีรัฐประหารอยู่2ครั้งและความไม่สงบในทางการเมืองซึ่งส่งผลต่อกระทบต่อความมั่นคงทางการเมืองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจอีกด้วยนะครับแต่เหตุการณ์การรัฐประหารนั้นเนี่ยทำให้ผู้นำทหารของรัฐบาลนะครับได้เคลื่อนตัวออกห่างจากการเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นจากสหรัฐอเมริกาซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปสู่การเคลื่อนเข้าหาจีนนะครับซึ่งไม่ได้มองว่าประเด็นการปกครองแบบไม่เป็นประชาธิปไตยของเรานั้นเป็นปัญหานะครับขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ประสบปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจนะครับหรือที่เรียกว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และวิกฤตซัพพลายรวมไปถึงการเข้ามาดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับทั้งสมัยหนึ่งนะครับถูกขั้นไปและการเข้ามาอีกครั้งในสมัยที่สองและการดำเนินกิจการภายในประเทศตามนโยบายอเมริกาเฟิร์สนะครับโดยให้ความสำคัญกับนโยบายภายในมากกว่านะครับแล้วก็พยายามที่จะลดความช่วยเหลือต่างๆจากลดความช่วยเหลือที่สหรัฐอเมริกามีให้กับต่างประเทศนะครับขั้นเดียวกันจีนก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยสูงมากขึ้นทั้งผ่านนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมโดยเรียกว่าโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ One Belt One Road Initiative นะฮะดังนั้นเราจะพบว่าความสำคัญกันของสหรัฐอเมริกาจีนและการเมืองไทยในยุคนี้ได้เปลี่ยนผ่านความแนบแน่นของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อไทยนะครับดังที่เราจะเห็นว่าเรามีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมานับตั้งแต่การเริ่มต้นของสงครามเย็นได้เคลื่อนหันออกไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับฝั่งรัฐบาลจีนมากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญว่าบทบาททางการเมืองนะครับระหว่างประเทศของเรานะครับความแนบแน่นของเรากับประเทศต่างๆนั้นเนี่ยการเมืองระหว่างประเทศก็ย่อมส่งผลต่อการเมืองไทยขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในการเมืองไทยก็ส่งผลต่อการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของเราด้วยเช่นกันครับ

0: แลสุขภาพให้ดีในวันนี้ก่อนไม่มีสุขภาพที่ดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะฮะไปรู้จักเรื่องราวของโรคภัยใกล้ตัวครับและการดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคภัยเหล่านี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของภาวะผิดปกติของฮอร์โมนของคุณผู้หญิงครับจนก่อซิสในรังไข่แล้วก็ช็อกแลตซิสแต่การเหล่านี้จะเป็นอย่างไรครับแล้วมีวิธีรักษาอย่างไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกคนมีคำถามอยู่เต็มไปหมดเลยคนที่จะมาเฉลยคำตอบกับเราก็คือนายแพทย์อมรินทร์สุวรรณครับอาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์นาลีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความรู้และการดูแลตนเองกับเรากันครับไปติดตามกันเลยครับครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของปัญหาสุขภาพของท่านผู้หญิงครับที่เป็นกันมากเลยในเรื่องของความผิดปกติของฮอร์โมนซิสที่เกิดขึ้นในรังไข่แล้วก็ช็อกแลตซิสครับและวันนี้ผมยังคงอยู่กับวิทยากรคนเดิมเช่นเคยครับคุณหมอโน้ตครับที่มาให้ความรู้กับเราครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับอาจารย์กันครับ
0: คุณหมอครับปัจจุบันผู้หญิงอ่ะเป็นกันเยอะเลยนะที่เขาบอกว่าเขาเป็นซีสในรังไข่สิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรครับแล้วเป็นแล้วมีผลกระทบอย่างไรบ้างกับชีวิตเขาอะไรเงี้ย
1: ครับอาจารย์จริงๆคำว่าซีสเนี่ยแปลเป็นไทยได้ว่าถุงน้ำ
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวซีสเองก็มีชนิดแยกย่อยไปอีกหลายชนิดเลยครับอาจารย์
0: ครับผม
1: ซีสที่ว่านี่อาจจะเป็นซีสที่เป็นเนื้องอกก็ได้อาจจะเป็นซีสที่เป็นซีสจากฮอร์โมนก็ได้ครับอาจารย์หรือเป็นซีสที่เราอาจจะเคยได้คำว่าช็อกโกแลตซีสที่เจอบ่อยๆนะครับเพราะนั้นคำว่าซีสเองเป็นชื่อรวมเวลาเราไปหาคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าเป็นซีสเนี่ยต้องดูว่าเป็นซีสอะไรด้วยเพราะว่าการรักษาพยากรณ์โรคก็จะต่างกันครับอาจารย์ครับ
0: แล้วกรณีไหนที่เราเรียกว่าเป็นซีสนะครับ
1: ครับขนาดของถุงน้ำเนี่ยนะครับก่อนตกไข่ของมนุษย์เราเนี่ยอาจจะไม่เกินประมาณสัก2เซนโดยประมาณนะครับมันถ้าเกิดว่าอาจารย์ไปอัลตราซาวด์นะครับผู้หญิงคนนึงนะครับแล้วเราเจอว่ามีถุงน้ำขนาดที่มันเกิน2เซนอาจจะต้องสงสัยว่านั่นอาจจะเป็นซิสที่รังไข่แล้วนะครับแต่ก็มีโรคบางอย่างครับที่เป็นข้อยกเว้น
0: ครับผม
1: มีถุงน้ำเล็กๆต่ำกว่าขนาดเซนนึงหลายๆอันเราก็เรียกซิสเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าซิสเนี่ยคำจำกัดความก็อาจจะไม่ได้แน่นอนว่าต้องใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าต้องดูบริบทของโรคนั้นๆร่วมด้วยครับอาจารย์ครับ
0: แล้วคุณผู้หญิงเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาเนี่ยเป็นซิสแล้วครับมันมีอาการสังเกตเบื้องต้นยังไงบ้างครับ
1: ครับเนื่องจากซิสเนี่ยมีมาจากหลายโรคใช่ไหมครับเราก็ต้องดูว่าซิสที่เกิดในโรคนั้นๆเนี่ยมาด้วยอาการอะไรนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างชื่อโรคชื่อ PCOS นะครับ PCOS เนี่ยมาจากคำว่า Polycystic Ovary Syndrome คือในรังไข่จะมีถุงน้ำเล็กๆเล็กกว่า1เซนนะครับอาจารย์เยอะไปหมดเลยเพราะว่าเกิดจากการที่ไข่เนี่ยไม่โตจนสามารถตกไข่ได้ไข่ก็จะค้างอยู่ที่ระยะเล็กๆเล็กๆนะครับตรงนี้จะมีการสร้างฮอร์โมนเพศชายเยอะนะครับอาจารย์จะเห็นว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยมีหนวดผู้หญิงบางคนคิ้วเข้มผู้หญิงบางคนมีรูขุมขนที่ค่อนข้างกว้างคล้ายๆผู้ชายนะครับบางคนก็จะมีประจำเดือนขาดกลุ่มนี้อาจจะเป็นอาการที่เป็นอาการของโรค PCOS ได้เหมือนกันงั้นครับอาจารย์อาจจะมีถุงน้ำที่รังไข่แต่ไปพรีเซนต์ด้วยอาการที่ขาดประจำเดือนมีสิวผิวมันขนดกนะครับงั้นอาการของซิสเนี่ยหลากหลายตามพยาธิสภาพของซิสชนิดนั้นๆครับอาจารย์ครับ
0: แล้วสาเหตุของซิสเนี่ยครับอย่าง PCOS ที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยมันมาจากอะไรครับนอกจากแค่ฮอร์โมนเพศชายสูงแล้วเนี่ย
1: ครับทุกวันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าสาเหตุจริงๆของ PCOS คืออะไรนะครับแต่คำว่า PCOS เนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่มีหลายๆอาการอยู่ในภาวะนี้นะครับเช่นประจำเดือนผิดปกติ PCOS เนี่ยเป็นโรคที่เจอบ่อยมากนะครับ

0: ประมาณ 10% ของผู้หญิงงั้นถ้าในที่ทำงานเราที่เรียนเรามี10คนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะมี1คนที่เป็น PCOS นะครับอาการของเขาเนี่ยมีหลากหลายครับหลักๆคือ1เรื่องประจำเดือนที่เพี้ยนครับบางคนจะมาในเรื่องของการขาดประจำเดือนหรือมาไม่สม่ำเสมอนะครับผู้หญิงเนี่ยโดยทั่วไปประจำเดือนในวันเริ่มกับวันเริ่มควรจะห่างกันไม่เกิน35วันนะครับถ้าคนไหนวันเริ่มกับวันเริ่มห่างกว่านั้นเนี่ยแปลว่าการตกไข่อาจจะไม่ดีเขาอาจจะเป็น PCO ก็ได้นะครับหรือบางคนปีนึงเมนมา2รอบ3รอบอย่างเงี้ยครับน่าสงสัยมากนะครับทางตรงข้ามบางคนเนี่ย PCO ก็มาด้วยเรื่องของเลือดออกเยอะผิดปกติได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะประจำเดือนขาดหรือออกมากเกินเนี่ยควรมาตรวจดูว่าจริงๆแล้ว PCOS หรือเปล่านะครับนี่คืออาการอันแรกนะครับเรื่องประจำเดือนอันที่2ของ PCOS คืออาการที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะนะครับสิวผิวมันขนดกแต่ผมร่วงนะครับหนังศีรษะเราได้มีความประหลาดครับมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายต่างกับคนที่อื่นเวลาฮอร์โมนเพศชายเยอะจะเห็นว่าขนขึ้นเยอะแต่ผมจะร่วงอาจารย์สังเกตดูว่าผู้ชายจะมีขนเยอะกว่าผู้หญิงแต่ว่าศีรษะล้านใช่ไหมครับงั้นถ้าเกิดว่ามีสิวผิวมันขนดกผมร่วงเนี่ยควรมาตรวจดูนะครับส่วนอาการอันถัดไปนะครับเรื่องของ PCOS เนี่ยอาจจะต้องใช้อัลตราซาวด์ช่วยนะครับถ้าอัลตราซาวด์เราเจอว่ามีถุงน้ำเล็กๆเนี่ยให้สงสัยภาวะนี้นี่คืออาการที่เจอบ่อยๆของ PCOS ครับอาจารย์ครับแต่ระยะยาวนี่ต้องระวังครับอาจารย์ PCOS เองเนี่ยจากการที่เมนไม่ค่อยมาใช่ไหมครับอาจารย์เวลาที่ประจำเดือนไม่ลอกออกมาเนี่ยผนังมดลูกจะหนาขึ้นหนาขึ้นตรงนี้ความเสี่ยงต่อมะเร็งโพรงมดลูกจะสูงขึ้นนั่นแปลว่าแค่เมนไม่มาเนี่ยบางคนเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งโพรงมดลูกทีเดียวครับอาจารย
1: ์เรียกว่าอันตรายเหมือนกันนะครับอันนี้อาการวินิจฉัยเบื้องต้นก็คือดูของประจำเดือนมาผิดปกติ
0: ประจำเดือนเรื่องของ
1: เพศชายสูงขึ้น
0: แล้วก็อัลตราซาวด์
1: แล้วก็ต้องเอาอัลตราซาวด์แล้วพอพบแล้วเรามีวิธีการรักษาอย่างไรบ้าง
0: ครับอาจารย์ถ้าเราวินิจฉัยว่าเป็น PCOS จริงๆเนี่ยนะครับอาจารย์สิ่งที่ต้องถามผู้ป่วยเสมอคือตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการมีบุตรหรือเปล่าเนื่องจากไข่ไม่ตกเนี่ยนอกจากเมนเพี้ยนทำให้ไม่ชายเยอะปัญหาคือจะไม่ท้องด้วยนะครับถ้าเขาต้องการจะมีลูกเนี่ยนะครับเราอาจจะมียาบางตัวที่ทำให้ไข่โตแล้วก็ตกได้ครับอาจารย์นะครับมันต้องให้ยาอีกกลุ่มนึงนะครับส่วนคนที่ยังไม่ต้องการมีลูกเนี่ยงั้นไข่ไม่ตกไม่เป็นไรครับเราไม่ซีเรียสแต่ว่าเราต้องการให้ประจำเดือนลอกมาครับเพราะว่าเหมือนที่ผมเรียนถ้าประจำเดือนไม่ลอกผนังจะหนาขึ้นโอกาสเสี่ยงต่อมะเร็งมดลูกจะสูงขึ้นงั้นเราอาจจะต้องให้ฮอร์โมนเพื่อทำให้ประจำเดือนลอกออกมานะครับอีกอย่างนึงเนี่ยโรคกลุ่มนี้นะครับ PCOS เนี่ยสัมพันธ์กับเรื่องของโรคที่เขาเรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิต
1: ครับ
0: ไขมันในเลือดนะครับภาวะเกี่ยวกับเรื่องของใกล้เคียงกับเบาหวานเลยเบาหวานในบางรายเพราะฉะนั้นต้องรักษาเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็การลดน้ำหนักเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ป่วย PCOS ที่น้ำหนักเยอะนะครับคนจะถามเยอะครับว่าทำไมต้องให้ไปลดน้ำหนัก PCOS เนี่ยภาวะต้นเรื่องเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เราเชื่อว่าเกิดจากภาวะที่ดื้อต่อฮอร์โมนชื่ออินซูลินครับอาจารย
1: ์
0: ฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยจะเกิดในคนที่มี visceral fat ก็คือว่าไขมันที่อยู่ในส่วนลึกในช่องท้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักนะครับจะเป็นการลด visceral fatลดไขมันในช่องท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะดื้ออินซูลินจะดีขึ้นทำให้ภาวะฮอร์โมนเพศชายสูงจะต่ำลงครับอาจารย์แล้วก็กลับมาตกไข่บางคนถึงขนาดตั้งครรภ์ได้เลยแค่ลดน้ำหนักครับอาจารย
1: ์โอ้แค่ลดน้ำหนักครับแล้วพอคุณหมอพูดถึงเรื่องลดน้ำหนักแล้วมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงในขณะที่เรารักษา PCOS อยู่ด้วย
0: ครับเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยหลักๆก็เป็นเรื่องอาหารออกกำลังกายใช่ไหมครับอาจารย์ PCOS เนี่ยที่สำคัญคือเนื่องจากมันเสี่ยงต่อมะเร็งที่ผมเรียนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าประจำเดือนขาดผมอยากจะเน้นย้ำว่าไม่ควรรอนะครับหลายคนมองว่าโอเคประจำเดือนขาดนะครับไม่เป็นไรไม่เปลืองผ้าอนามัยนะครับซึ่งเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับบางคนเมนขาดเป็น PCO ก็ได้แต่บางคนแย่กว่านั้นก็มีครับเป็นรังไข่อยู่ทำงานก่อนวัยเหมือนที่เราคุยกันในคลิปที่แล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องประจำเดือนเนี่ยเหมือนสัญญาณชีพครับอาจารย์ถ้ามันเยอะเกินมันน้อยเกินมันขาดเนี่ยอย่ารอต้องรีบมาตรวจก่อนนะครับอย่าทิ้งไว้นะครับอาจารย์ครับ
1: โอ้โหเรียกว่าก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับ PCOS นี้เยอะพอสมควรเลยครับตอนสุดท้ายของเรื่องประเด็นนี้ผมอยากให้คุณหมอก่อนที่เราจะไปเรื่องช็อกโกแลตซีสอยากให้คุณหมอฝากหน่อยครับว่าสมมุติถ้าเกิดมีอาการแบบนี้แล้วการดูแลตัวเองเบื้องต้นควรจะต้องทำยังไงแล้วที่สำคัญคือหรือว่าใครที่ยังไม่เป็นเนี่ยจะลดความเสี่ยงในการที่จะเป็น PCOS ได้อย่างไรบ้าง
0: ครับPCOS เนี่ยส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับเรื่องพันธุกรรมนะครับผมคิดว่าการป้องกันเนี่ยยังไม่มีการที่วิธีที่จะได้ผลชัดเจนครับแต่เมื่อเราวินิจฉัยแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทำเหมือนที่ผมเน้นย้ำคือการดูแลเรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานไขมันความดันนะครับงั้นเรื่องอาหารต้องมาแล้วนะครับออกกำลังกายนอกจากเรื่องอาหารไขมันความดันแล้วเนี่ยออกกำลังกายยังทำให้ลดภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็ทำให้ประจำเดือนมาลดความเสี่ยงต่อมะเร็งได้ด้วยในระยะยาวเพราะนั้นเนี่ยเรื่องอาหารออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ถ้าคุณหมอให้ใช้ฮอร์โมนนะครับอยู่ในการดูแลของแพทย์ผมว่าไม่ต้องกลัวบางคนจะเป็นกลัวฮอร์โมนมากนะครับอาจารย์พอบอกให้ใช้ฮอร์โมนปุ๊บไม่เอานะครับเขาจะกังวลมากกลัวเรื่องมะเร็ง

0: เต้านมนะครับกลัวเรื่องมะเร็งนู่นมะเร็งนี่อาจจะเคยได้ยินจากสื่อบางอย่างนะครับไปทําให้คนเนี่ยไม่กล้าใช้ยาผมคิดว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับแพทย์จะเป็นคนประเมินอยู่แล้วว่าประโยชน์กับโทษเนี่ยอะไรเยอะกว่ากันนะครับเราจะให้คําแนะนําแล้วก็สามารถตัดสินใจร่วมกับคนไข้ได้อยู่แล้วนะครับ
1: ที่สําคัญคือการรักษาไม่ได้ก่อเกิดอันตรายหรอกครับเรียกว่าช่วยในการดูแลและประคับ

0: ช็อกโกแลตซีสเนี่ยชื่อทางการแพทย์เราเรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที
1: ่
0: นะครับชื่อก็บอกเราแล้วว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยมันเจริญออกไปผิดที่คือความหมายที่เขาจะอยู่ในโพรงมดลูกนะครับเขาขยับตัวออกไปอยู่ข้างนอกนะครับที่ที่เขาไปเนี่ยหลากหลายครับอาจารย์แต่ว่าที่ที่ใกล้สุดก็คือในเชิงกรานนะครับที่ที่เขาชอบไปคือที่รังไข่นะครับเนื่องจากเขาเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับเขาจะทำตัวเหมือนกับตัวที่เป็นคล้ายๆประจำเดือนครับอาจารย์นะครับก็เหมือนกับมีประจำเดือนเนี่ยไปฝังอยู่ที่รังไข่นะครับพอนานเข้าเนี่ยก็จะเป็นเลือดเก่าๆนะครับสีมันจะเข้มขึ้นนะครับคนก็เลยมองว่าเอ๊ะสีคล้ายช็อกโกแลตนะครับเป็นมองว่านี่น่าจะเรียกว่าช็อกโกแลตซิสนั่นเป็นชื่อเล่นที่เราเรียกกันติดมาตลอดเลยครับจริงๆก็คือโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แล้วถ้าไปอยู่ที่รังไข่เราเรียกช็อกโกแลตซิสครับอาจารย์
1: แล้วสาเหตุของมันคืออะไรครับ
0: สาเหตุจริงๆเนี่ยนะครับเรายังไม่ทราบชัดเจนแต่ว่ามีหลายทฤษฎีครับที่อธิบายนะครับทฤษฎีที่คนเชื่อเยอะที่สุดก็คือทฤษฎีการไหลย้อนกลับของประจำเดือนนะครับประจำเดือนในปกติอยู่ในโพรงมดลูกจะต้องไหลออกมาผ่านช่องคลอดนะครับแต่เราเชื่อว่าประจำเดือนบางส่วนเนี่ยนะครับมีการไหลย้อนกลับเข้าไปผ่านท่อนำไข่แล้วไปอยู่ในช่องท้องของผู้หญิงนะครับการที่ไหลกลับย้อนกลับเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะไปฝังตัวตามตำแหน่งต่างๆเช่นที่รังไข่เป็นต้นเพราะนั้นก็เราเชื่อว่าทฤษฎีตรงนี้อธิบายได้ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมีอะไรที่ไม่เสมอไปครับอย่างเช่นเราเจอว่าคนไข้กลุ่มนี้มีรอยโรคแบบนี้ครับที่เยื่อหุ้มปอดนะครับที่สะดือนะครับที่แผลผ่าตัดนั่นจะเห็นว่าที่ทฤษฎีนี้อธิบายได้แค่ส่วนใหญ่ของคนไข้แต่ว่ายังมีส่วนน้อยที่เราเชื่อว่ามีทฤษฎีอื่นเช่นไปตามกระแสเลือดไปตามเรื่องของน้ำเหลืองนะครับเป็นคำอธิบายที่พยายามอธิบายว่าโรคนี้เกิดจากอะไรครับอาจารย์ครับ
1: แล้วเรามีสัญญาณเตือนไหมครับว่านี่เรามีอาการเป็นโอกาสเป็นช็อกโกแลตซิสแล้ว
0: ครับช็อกโกแลตซิสเนี่ยอาการที่เจอบ่อยสุดจะมี2อันครับอาจารย์อันแรกคือเรื่องของการอาการปวดนะครับคนไข้จะบอกว่าปวดประจำเดือนนะครับโดยเฉพาะปวดประจำเดือนเนี่ยถ้าปวดแบบชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและเพิ่งมาเป็นนะครับอาจารย์หรือคนที่ปวดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือคนที่ไม่ได้เป็นแค่วัน2วันแรกของการเมนต้องเริ่มระวังแล้วว่าอาจจะปวดแบบมีของแถ
1: ม
0: นะครับและคนไหนปวดประจำเดือนแต่บอกว่าปวดตั้งแต่แรกๆเป็นเมนอายุ12 13ก็ปวดแบบเนี้ยปวดแค่วันที่1วันที่2เนี่ยแล้วก็ไม่ได้หนักขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นปวดประจำเดือนปกติของเขาก็ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีปวดแบบไม่เคยปวดปวดหนักขึ้นเรื่อยๆไม่ได้เป็นวันแรกๆเนี่ยผมว่าต้องเข้าพบแพทย์แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีของแถมหรือเปล่านะครับเป็นเรื่องของปวดนะครับ อันที่2คือเรื่องของกลุ่มอาการมีบุตรยากนะครับเรื่องพอมีบุตรยากเนี่ยเจอบ่อยในคนไข้ที่มีเรื่องของเยื่อบุเจริญผิดที่หรือช็อกโกแลตซิสอยู่พอสมควรส่วนอาการอื่นๆนะครับที่เจอน้อยกว่าแต่ซีเรียสก็อย่างเช่นช็อกโกแลตซิสแตกนะครับตรงนี้อาจจะต้องมีการผ่าตัดฉุกเฉินนะครับหรือบางคนเนี่ยช็อกโกแลตซิสเองเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งรังไข่สูงขึ้นนะครับสูงมากไหมนะครับข้อมูลทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะบอกว่าประมาณ 0.9 ถึง 1% ครับอาจารย์งั้นก็อาจจะดูไม่ได้เยอะนักแต่ต้องเข้าใจว่าความเสี่ยงต่อมะเร็งรังไข่บางชนิดเท่านั้นนะครับจะสูงขึ้นในคนไข้ที่เป็นช็อกโกแลตซิสครับ
1: เมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าช็อกโกแลตซิสแตกได
0: ้ครับอาจารย
1: ์อาการไหนที่หมอบอกว่าช็อกโกแลตซิสแตก
0: ครับถ้าแตกเนี่ยมักจะต้องมาโรงพยาบาลเลยครับอาจารย์เพราะว่าเวลาช็อกโกแลตซิสแตกหรือรั่วเนี่ยมันจะมีคอนเทนต์เลือดเก่าๆก็จะไหลช่องท้องเพราะนั้นจะไประคายเคืองแล้วทำให้เกิดการอักเสบในช่องท้องคนไข้มักจะมีอาการปวดครับอาจารย์ปวดมีไข้ขึ้นพวกนี้จะค่อนข้างชัดครับงั้นถ้าตอนที่แตกแล้วเนี่ยมักจะมาโรงพยาบาลเพราะคนไข้จะทนไม่ค่อยไหวอยู่แล้วครับอาจารย์ครับ
1: แล้วอะไรที่เป็นอันตรายของช็อกโกแลตซิสครับ
0: ครับที่ผมเรียนเมื่อกี้คือสิ่งที่เรากลัวคือเรื่องของแตกเรื่องของมะเร็งนะครับแล้วก็เรื่องมีบุตรยากนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอาการปวดของช็อกโกแลตซิสบางคนไม่ธรรมดาครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ปวดรุนแรงจนต้องหยุดงานไปเรียนไม่ได้นะครับต้องลางานประจำงั้นผมว่าถ้าคนไหนปวดประจำเดือนเยอะอย่ารอครับอาจารย์มาตรวจก่อนว่ามีหรือเปล่าถ้ามีแล้วข้อกระบวนการรักษาเนี่ยผมว่าทุกโรคมารักษาได้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่หายขาด 100% แต่รับรองว่าคุณภาพชีวิตน่าจะดีขึ้นครับ
1: แล้วเรามีแนวทางในการรักษาช็อกโกแลตซิสอย่างไรบ้างครับ
0: ครับการรักษาช็อกโกแลตซิสมีการรักษาด้วยการใช้ยาการผ่าตัดแล้วก็การใช้ทั้ง2วิธีร่วมกันนะครับเราจะดูคนไข้เป็นรายๆไปครับอาจารย์ผู้นี้เราเรียกว่าเป็นเทเลเมดนะ
1: คร
0: ับคือแต่ละรายเนี่ยก็ต้องการการรักษาที่ต่างกันเช่นผู้หญิงคนนึงนะครับเป็นนักศึกษานะครับอายุ20บอกว่าปวดประจำเดือนมากมีซิสต์2เซนนะครับอย่างนี้เราอาจจะยังไม่อยากผ่าอาจารย์อย่างนี้อาจจะให้ยาฮอร์โมนเพื่อทำให้อาการปวดดีขึ้นเขาสามารถกลับไปเรียนได้เขาสามารถเรียนจบได้นี่คือจบในเคสนี้นะครับแต่อีกคนนึงอายุ35อยากมีลูกแล้วนะครับมีซิสต์5เซนอย่างนี้การรักษาอาจจะเหมาะกับการผ่าตัดมากกว่าครับอาจารย์เพราะฉะนั้นแต่ละรายเนี่ยจะมีการรักษาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นกับประวัติอายุนะครับอาการของโรคแล้วก็ภาวะที่ต้องการมีลูกหรือเปล่ามันต้องดูไปรายๆไปครับอาจารย
1: ์และในกรณีที่เป็นช็อกโกแลตซิสแล้วเราก็ได้รับการรักษาบ้างแล้วเขาจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ
0: ครับคนจะถามเยอะครับอาจารย์

0: ว่าอาหารการพักผ่อนออกกําลังกายเกี่ยวไหมผมต้องเรียนตรงว่าสําหรับช็อกโกแลตซิสเองเนี่ยเกี่ยวน้อยครับเกี่ยวน้อยเราเชื่อว่าฮอร์โมนเนี่ยเป็นปัจจัยหลักนะครับนั้นจะเห็นว่าช็อกโกแลตซิสเป็นโรคของวัยเจริญพันธุ์ซะส่วนใหญ่เราจะไม่เจอโรคช็อกโกแลตซิสในวัยทองนะครับจริงๆเจอได้แต่น้อยมากครับหรือเราจะไม่ค่อยเจอช็อกโกแลตซิสในกลุ่มที่ยังไม่เข้าสู่วัยสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยช็อกโกแลตซิสเป็นโรคของวัยเจริญพันธุ์นั่นแปลว่าเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศเนี่ยกระตุ้นเขาอยู่ครับอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเอสโตรเจนเนี่ยเราสามารถทำให้มันหายไปได้ไหมมันทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาหารออกกำลังกายนะครับอาจจะไม่ได้ช่วยโดยตรงนะผมคิดว่าตรงเนี้ยการใช้ยารักษาหรือการเข้าพบแพทย์หรือการผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญมากกว่าสำหรับโรคนี้นะครับ
1: ครับแล้วในเมื่อเราก็ไม่สามารถแค่ออกกำลังกายหรือว่าแค่อาหารได้แล้วมีวิธีป้องกันตัวไหมครับว่าไม่ให้ก้าวไปถึงจุดนั้นได้
0: ครับเราคงจะป้องกันช็อกโกแลตซิสยากครับอาจารย์แต่ว่าการวินิจฉัยให้เร็วแล้วการให้การรักษาแต่เนิ่นๆเนี่ยอาจจะป้องกันพอซิสซอนระยะยาวนะครับช็อกโกแลตซิสบางคนจะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังเป็นพังผืดครับอาจารย์พอเป็นพังผืดเนี่ยมันจะไปทำให้ท่อนำไข่บิดเบี้ยวผิดรูปไปนะครับทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังบางคนเนี่ยมาในเรื่องมีลูกไม่ได้มาในเรื่องปวดท้องในเรื้อรังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสงสัยนะครับควรรีบมาตรวจคราวนี้คนไหนที่สงสัยนะครับคนที่มีประวัติครอบครัวครับอาจารย์
1: ครับ
0: ถ้าเรามีญาติสายตรงเป็นโรคช็อกโกแลตซิสหรือเยื่อบุเจริญผิดที่เนี่ยเราเจอว่าโอกาสเป็นเนี่ยอาจจะสูงคนทั่วไป 6-9 เท่าทีเดียวนะครับเพราะพันธุกรรมเนี่ยเราเชื่อว่ามีผลนะครับหรือบางคนเนี่ยที่มีอาการปวดประจําเดือนแบบไม่เคยปวดมาก่อนนะครับบางคนที่มีปัญหาเรื่องของช่องคลอดหรือมดลูกผิดปกติไปเช่นมีการอุดกั้นทําให้ประจําเดือนออกไม่ได้ก็จะมีการไหลย้อนมากขึ้นนะครับพวกเนี้ยนะครับผมคิดว่าควรเข้ามาตรวจนะครับงั้นเราป้องกันการเกิดไม่ได้ก็จริงแต่เราสามารถวินิจฉัยให้เร็วได้แล้วการให้การรักษาแต่เนิ่นเนี่ยจะลดภาวะแทรกซ้อนระยะยาวได้ครับอาจารย์ครับ
1: อันนี้ผมถามนิดนึงแทนคุณผู้ชายอ่ะคร
0: ับ
1: ในเมื่อสมมุติถ้าเราเจอเนื่องจากเป็นวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นกันเยอะมากเมื่อผู้หญิงมีอาการอย่างนี้เนี่ย
0: ครับ
1: ควรจะบอกคุณผู้ชายหรือว่าต้องงดการมีเพศสัมพันธ์หรืออะไรไหมอะไร
0: ครับผลเพศสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยนะครับอาจารย์ในเมื่อถ้าแบบอยากมีลูกหรือว่าเรื่องของชีวิตครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการที่ควรทําก็คือเข้าสู่กระบวนการรักษาครับอาจารย์ถ้าเราสามารถใช้ฮอร์โมนนะครับหรือผ่าตัดแก้ไขได้เนี่ยเรื่องอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์นี้ก็จะทุเลาลงหายเลยครับอาจารย์บางคนก็กลับมีชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไปเลยนะครับงั้นผมว่ารีบเข้ามาตรวจนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ
1: แต่ที่สําคัญที่ผมสังเกตก็คือเวลาเรามีโรคหรือภาวะเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเราที่ประสบปัญหานะก็คือคนที่รักเราหรือใกล้ตัวเราเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจด้วยใช่ไหมครับเพราะบางอย่างเนี่ยต้องก้าวผ่านไปด้วยกันท้ายสุดนี้ครับอยากให้คุณหมอฝากเคล็ดลับหน่อยหรือว่าเรื่องราวในการดูแลตัวเองให้ห่างไกลเกี่ยวกับโรคหรือภาวะเกี่ยวกับฮอร์โมนให้ผู้ชมได้ฟังหน่อยครับ
0: ครับผมเรื่องของซิสที่รังไข่นะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับซิสมีหลายชนิดอาการของซิสแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับผมขออนุญาตพูดถึงซิสที่เจอบ่อยๆแล้วกันนะครับเรื่องของช็อกโกแลตซิสนะครับทุกคนคงเคยได้ยินใช่ไหมครับเราเจอช็อกโกแลตซิสบ่อยมากครับบางรายงานพูดว่าประมาณสัก 5-7% ของผู้หญิงทั่วไปในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยมีช็อกโกแลตซิสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการดังนี้นะครับอันที่1คือปวดประจําเดือนนะครับโดยเฉพาะปวดชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนปวดหนักกว่าเดิมนะครับปวดนานวันขึ้นนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยอาการปวดเนี่ยรุนแรงกินยาไม่หายเนี่ยนะครับอันนี้คืออาการแรกๆของเรื่องของโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือช็อกโกแลตซิสนะครับต้องรีบมาดูก่อนนะครับส่วนหนึ่งคนที่มีลูกยากเนี่ยเราตรวจไปก็จะเจอเรื่องของช็อกโกแลตซิสหรือเรื่องของเยื่อบุเจริญผิดที่เยอะเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามีลูกยากหรือมีอาการปวดอย่ารอนะครับอย่ารอให้ซิสใหญ่ๆแล้วแตกแล้วต้องมารักษาอันนั้นอาจจะทำให้เกิดพอแทรกซ้อนที่สูงขึ้นกว่าเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยควรมาตรวจได้เลยนะครับไม่ต้องอายนะครับการตรวจภายในการอัลตราซาวด์ปัจจุบันเนี่ยทำได้รวดเร็วแล้วก็มีคุณหมอผู้หญิงนะครับมีคุณหมอใจดีที่พร้อมจะให้ข้อมูลเยอะแยะผมคิดว่าถ้าเราป้องกันการเกิดไม่ได้แต่เราวินิจฉัยให้เร็วแล้วก็รักษาก่อนเนี่ยภาวะแทรกซ้อนก็จะต่ำลงนะครับ
1: ท้ายสุดนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณหมอมากครับที่ให้ความรู้กับเราครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีค่ะวันนี้มีชุดท่าสำหรับการฝึกโยคะลดอาการปวดประจำเดือนนะคะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับคนที่ปวดเมื่อยแล้วก็ตึงทั่วตัวในช่วงที่มีประจำเดือนค่ะพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะคะท่าแรกค่ะชื่อท่าศีรษะจะหลดหน้าแข้งค่ะยัดเท้าทั้งสองข้างออกมาทางด้านหน้านะคะเสร็จแล้วยื่นเท้าซ้ายออกมาทางด้านหน้าค่ะแล้วให้เท้าขวาถีบอยู่ทางด้านในของต้นขาซ้ายนะคะ

0: ขยับให้กระดูกรองก้นทางด้านหลังทั้งสองข้างกดลงที่พื้นนะคะแล้วกระดกข้อเท้าซ้ายมือทั้งสองข้างวางข้างลำตัวพร้อมแล้วค่ะหายใจเข้าค่ะลึกๆยกแขนทั้งสองข้างขึ้นไปทางด้านบนนะคะคแมวหน้าท้องยืดจากเอวนะคะยืดกระดูกสันหลังให้ยาวหายใจออกค่ะค่อยๆโน้มลำตัวมาทางด้านหน้ามือจับที่เท้าข้อเท้าหน้าแข้งหรืออะไรก็ได้ค่ะที่เราถึงหายใจเข้าอีกทีนึงค่ะคแมวหน้าท้องแล้วยืดหลังหายใจออกค่อยๆกดศอกลงที่พื้นค่ะหายใจเข้าลึกๆยาวๆนะคะใครไหวนะคะวางหน้าผากลงที่หน้าแข้งได้เลยค่ะค้างไว้5ถึง8ลมหายใจหรือว่าค้างไว้จนเรารู้สึกผ่อนคลายครบแล้วยกแขนทั้งสองข้างขึ้นทางด้านบนค่ะพร้อมได้ลมหายใจเข้าค่ะลึกๆหายใจออกแล้วค่อยๆลดแขนทั้งสองข้างลงสลับข้างค่ะเท้าขวาเหยียดออกมาทางด้านหน้านะแล้วก็เท้าซ้ายค่ะถีบด้านในของต้นขาขวาอย่าลืมกระดกข้อเท้าขวาพร้อมนะคะแขนสองข้างวางข้างลำตัวหายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นค่ะยืดหายใจออกค่ะโลลำตัวมาทางด้านหน้ามือจับข้อเท้าก้มศีรษะลงมาหาหน้าแข้งนะเหมือนเดิมค่ะค้างไว้5ถึง8ลมหายใจหายใจเข้าค่อยๆยกแขนสองข้างขึ้นค่ะยืดหายใจออกแล้วลดแขนลงท่าที่2นะคะเป็นท่าผีเสื้อค่ะท่านี้นะคะช่วยให้เลือดนะคะมาเลี้ยงบริเวณช่องท้องอุ้งเชิงกรานแล้วก็บริเวณรอบๆสะโพกได้ดีค่ะเท้าทั้งสองข้างประกบกันนะคะนิ้วมือทั้ง10ค่ะประสานกันแล้ววางไว้ที่ใต้เท้านะคะสำหรับคนที่ตึงใต้ขาด้านในหรือว่ารอบๆสะโพกมากขาหรือหัวเข่าจะยกขึ้นมาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะฝึกตามความสามารถของร่างกายเราแต่ถ้าใครไหวให้ดันหัวเข่าลงที่พื้นกระดูกรองก้นด้านหลังทั้งสองข้างยังกดติดพื้นนะคะยืดหลังขึ้นมายาวๆหายใจเข้าค่ะลึกๆหายใจออกแล้วค่อยๆโน้มลำตัวลงไปทางด้านหน้าค่ะวางหน้าผากลงไปที่พื้นนะคะท่านี้นะคะเราจะไม่เน้นให้หน้าผากมาถึงที่เท้านะคะยืดหลังออกไปยาวๆแล้วดึงหัวไหล่ให้ห่างจากหูค้างไว้แบบนี้นะคะ5ถึง10ลมหายใจครบแล้วหายใจเข้าค่ะค่อยๆ ยกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกค่ะผ่อนคลายท่าที่3ค่ะเป็นท่าธนูนะคะท่านี้นะคะ เหมาะสำหรับช่วยให้บริเวณกล้ามเนื้อทางด้านหลังนะคะแข็งแรงแล้วก็กระตุ้นอวัยวะภายในช่องท้องให้ทำงานได้ดีขึ้นแต่ท่านี้นะคะไม่เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังแล้วก็ช่วงมีรอบเดือนไม่ควรฝึกท่านี้นะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเริ่มจากนอนคว่ำบนเสื่อนะคะเอาคางวางลงที่พื้นชันเข่าทั้งสองข้างค่ะมือจับที่ข้อเท้าทางด้านหลังนะพร้อมแล้วค่ะหายใจเข้าลึกๆค่ะเตะเท้าใส่มือแล้วก็มือดึงข้อเท้าขึ้นไปทางด้านบนหายใจออกค่ะยกหน้าอกยกคางขึ้นมาจากพื้นค่ะหายใจเข้าลึกๆยาวๆแล้วก็ผ่อนคลายช่วงที่เราค้างท่าไม่กลั้นลมหายใจนะ5ลมหายใจค่ะครบแล้วลดลงค่ะลดขาลงท่าสุดท้ายค่ะเป็นท่าเด็กหมอบนะคะท่านี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่เป็นรอบเดือนแล้วรู้สึกว่าตึงมากบริเวณหลังปวดเมื่อยบริเวณรอบเอวค่ะท่านี้ยังช่วยให้จิตใจผ่อนคลายด้วยนะคะเริ่มเลยค่ะนั่งทับส้นเท้านะคะให้ปลายเท้าชี้ไปทางด้านหลังค่ะกดก้นแน่นๆติดกับส้นเท้าหายใจเข้าค่ะลึกๆยกแขนสองข้างค่ะยืดขึ้นทางด้านบนค่ะขมิบหน้าท้องหลังยาวๆนะหายใจออกค่ะค่อยๆเดินมือทั้งสองข้างไปดังด้านหน้าเอาหน้าอกหน้าท้องวางลงบนต้นขาหน้าผากค่อยๆวางลงที่พื้นยืดหลังให้ยาวๆหัวไหล่ทั้งสองข้างผ่อนคลายค่ะค้างไว้5ถึง8ลมหายใจนะครบแล้วหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกแขนทั้งสองข้างขึ้นทางด้านบนหายใจออกแล้วลดลงแล้วนี่ก็เป็นชุดถ้าฝึกโยคะลดอาการปวดท้องง่ายๆนะคะการฝึกโยคะนะคะไม่เห็นผลในครั้งเดียวควรฝึกเรื่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วก็ฝึกตามความสามารถของร่างกายเราไม่ฝืนฝึกจนมากไปหรือน้อยไปนะคะ
1: เป็นไงบ้างครับเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยเป็นภาวะใกล้ตัวนะครับเราละเลยไปไม่ได้เลยทีเดียวครับที่สำคัญคือต้องคอยสังเกตตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามในรายการ Ad Healthy สถานีสุขภาพอีกมากมายเลยทีเดียวครับไว้ติดตามกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวเน่
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สุพมาศดิถีวานมหาสมัยมงคลชัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเลิศขัตติยาทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระศกไทยพระมหากรุณาธิคุณยอดยิ่งแล้วทรงผ่องแผ้วดังศูนย์ส่องรังสีสวัยพระมหาบารมีแผ่อุ่นไอน้ำพระทัยคุ้มครองราชสุขชีวีถวายบังคมบรมนาถแทบบาทแก้วจิตแน่แน่วเชิญไตรรัตน์สวัสดีศรีถวายพระพรชัยมงคลพระจักรีทรงเปรมปรีพละยิ่งหทัยสรานขอทรงเป็นนครินทร์ปิ่นประเทศทรงเรืองเดชเกลือไกลหาสารโลกแท้สองถวายชัยนิรันดร์การพระปีชาญาณทศมาราชทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับ EP พิเศษนะครับของวิชา32333นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตลาดในยุคดิจิทัลนะครับโดยที่เราเนี่ยเราจะประยุกต์ใช้ Gen AI อย่างไรนะครับเราน่าจะได้ฟังจาก EP ที่แล้วนะครับซึ่งผมนะครับอาจารย์ยอดนะครับหรืออาจารย์พี่ยอดนะครับแล้วก็เรามีอาจารย์น้องๆ นะครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์น้องๆค่ะ
0: เราก็จะเป็นคู่ดูโอเนาะนะครับในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Gen AI นะครับในการตลาดยุคดิจิทัลนะครับเราฟังไปแล้วที่EP แรกนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเห็นภาพรวมนะอาจารย์น้องเนาะเห็นว่าสีสันว่า Gen AI เนี่ยเราจะเลือกใช้อย่างไรเราจะดู IQ เขาอย่างไรนะครับคนไหนเก่งไม่เก่งหรือเก่งเรื่องอะไรนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนไม่ได้เก่งทุกเรื่องถูกไหมเหมือนตัวเราเองก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องถูกไหมอาจารย์น้องน้องเขาก็จะมีความสามารถพิเศษเฉพาะเนอะซึ่งวันนี้เราจะมาลงลึกขึ้นนะครับว่าแล้วเราจะประยุกต์ใช้เขาเนี่ยกับการตลาดยุคดิจิทัลอย่างไรนะครับ
1: สนใจมากเลยค่ะ
0: ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างนะวันนี้อาจารย์น้องเนี่ยเตรียมตัวอย่างดีๆมาให้เราเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งในการประยุกต์ใช้นะครับเขาทำอะไรได้เก่งมากนะครับสิ่งที่นะเราเล่าตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็คือว่าเขามีความสามารถเนาะในการสร้างเนื้อหาครับสร้างคอนเทนต์นะเขาชื่อเขาบอกอยู่แล้วที่อาจารย์น้องบอกคือเขาคือ generative AI ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสร้างสิ่งใหม
0: ่ใช่
1: ที่ดีกว่า
0: จริงหน้าที่เขาคือเจนเนาะโดยเขาเจนจากอะไรจากข้อมูลขนาดใหญ่ใช่ไหมอาจารย์น้อง
1: ใช่ค่ะ LLM ที่ตอนที่แล้วที่เราพูดถึงไป Large Language Model ค่ะ
0: เขามีนะครับฐานข้อมูลนะครับภาษาขนาดใหญ่เนาะลาร์จแบบน่าจะลาร์จมากๆเลยทีเดียวเนาะใช่ไหมครับก็สามารถที่จะดึงสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็สร้างเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาเนาะแต่ความน่าสนใจก็คือว่าอะไรครับเขาสามารถสร้างคอนเทนต์ที่หลากหลายครับอาจารย์น้องหลากหลายแล้วก็จริงๆในเชิงการตลาดเนาะกลุ่มเป้าหมายหรือเพอร์โซนาเนาะใช่ไหมที่อาจารย์น้องเล่าครั้งที่แล้วเนา
1: ะ
0: ว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันเนาะเราก็อยากได้การพูดคุยพูดภาษาที่แตกต่างกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เช่นสมมุติว่าเราอยากจะขายคนภาคอีสานอาจารย์น้องก็เป็นตัวแทนของคนภาคอีสานใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เราต้องพูดภาษาอะไรอาจารย์น้อง
1: ก็อีสานค่ะ
0: ต้องพูดอีสานถ้าเราไปคุยกับคนใต้ต้องพูดภาษาอะไร
1: ภาษาใต้สิคะ
0: ใช่แล้วฉะนั้นเนี่ยน้องก็มีความสามารถในการสร้างเนื้อหาเนาะที่สามารถเข้ากับคนทุกกลุ่มได้เลยอันนี้แค่สำหรับประเทศไทยนะวันดีคืนดีนักศึกษาอยากจะไปขายคนในต่างประเทศใช่ไหมเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันไปไกลทั่วโลกเนาะเราก็ต้องใช้ภาษาต่างชาติเนาะไม่มีปัญหาอีกต่อไปวันดีคืนดีอาจารย์น้องอยากจะไปขายของให้คนเวียดนามน้อง Gen AI สร้างคอนเทนต์ภาษาเวียดนามได้ไหม
1: ได้เลย
0: ได้
1: เขาเก่งภาษามากเลยนะคะ
0: ใช่
1: เราสามารถพูดได้ทุกภาษาเลยตอนนี้
0: ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องพูดเองได้ทุกภาษาเนอะแต่น้องช่วยเราได้นะครับแล้วก็คอนเทนต์เขานะทำได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นช็อตฟอร์มพวกโซเชียลมีเดียใช่ไหม TikTok TikTok อาจจะน้องเป็นดาว TikTok ไหม
1: ไม่ค่ะไม่เลยค่ะพ
0: ี่ยอดนะครับมี TikTok หรือว่าอาจจะเป็นลองฟอร์มเป็นเรื่องของบล็อกนะบทความต่างๆโฆษณาคำโฆษณาถามว่าคิดยากไหมอาจารย์น้อง
1: ตอนที่แล้วที่อาจารย์พี่ยอดแบบแนะนำเรื่องอิโมติคอนนะคะ ในการโพสต์โซเชียลใช่ไหมคะข้อความ PR ประทับใจอยู่เลยค
0: ่
1: ะ
0: ครับผม
1: โอ้โหเขาทำได้ดีมาก
0: ใช่เขาทำได้ดีมากนะครับฉะนั้นเนี่ยการสร้างเนื้อหาแบบอัตโนมัติเนี่ยถือว่าเยี่ยมเนา
1: ะ
0: และจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์น้องสอนเลยว่าถ้าเราใส่เพอร์โซนาของเราเนาะเป๊ะเขาจะรู้ว่าเราทำอาชีพอะไรเนาะเราเน้นเรื่องอะไรเราเป็นอาจารย์สายเทคโนโลยีเนาะสายการศึกษาหรือว่าสายการตลาดนะครับสองก็คือเรื่องของการปรับแต่งประสบการณ์ลูกค้าครับอันนี้ดูลึกขึ้นนิดนึงเนาะในเชิงการตลาดครับเพราะอะไรครับเขามีความสามารถในการอะไรครับวิเคราะห์ข้อมูลครับประสบการณ์ลูกค้านะง่ายๆเลยครับสมมุติว่าเราไปทานอาหารที่ไหนเราไปใช้บริการสายการบินใช่ไหมครับเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ไหนเนี่ยหลายๆครั้งเขาจะขออะไรครับช่วยตอบแบบประเมินความพึงพอใจปกติตอบไหมจ๊ะน้อง
1: ตอบค่ะ
0: ตอบใช่ไหม
1: เราเป็นลูกค้าที่ดีค่ะช่วยตอบ
0: เหมือนนักศึกษาเราเนอะเวลานักศึกษามาเข้าอะไรประสบการณ์วิชาชีพเนอะเราก็ให้นักศึกษาตอบใช่ไหมหรือว่ามาเรียนสอนเสริมก้อนหนึ่งก้อนสองก้อนสามเห็นไหมอันนี้ขออนุญาตขายของนะครับใครยังไม่ได้ลงก็ลงก2ก3ได้นะครับเราก็มีแบบประเมินความพึงพอใจเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับน้องสามารถที่จะอะไรครับเอามาวิเคราะห์ได้ครับแล้ววิเคราะห์เสร็จไม่จบน้องจำสิ่งตัวเองวิเคราะห์ได้เนี่ยแล้วสามารถสร้างประสบการณ์ต่างๆหรือแนะนำได้เนี่ยว่าเราควรจะปรับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไรให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของเราเนอะจริงๆนักศึกษามสท.เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเนาะนักศึกษาเราหลากหลายไหมอาจารย์น้อง
1: หลากหลายมากหลากหลายทั้งช่วงวัยหลากหลายทั้งอายุหลากหลายทั้งประสบการณ์อาชีพต่างๆค่ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยมันก็อะไรครับมันก็เป็นสิ่งที่ AI สามารถช่วยเราได้นะครับในการออกแบบการเรียนการสอนเนาะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าในธุรกิจมหาวิทยาลัยเนาะนะครับประสบการณ์ลูกค้าเราคืออะไรคือนักศึกษาถูกไหมเราสามารถนำมาใช้ออกแบบการเรียนการสอนได้ใช่ไหมครับแล้วก็นำเสนอเรื่องของสินค้าหรือบริการนะครับให้กับกลุ่มเป้าหมายเราได้เนาะอันนี้คือประเด็นที่2เนาะน่าสนใจแล้ว3ยิ่งไปกว่านั้นเนาะทุกคนจะพูดอะไรเยอะมากเลยกลยุทธ์การตลาดครับกลยุทธ์ฟังดูยากไหม
1: ยากค่ะ
0: ดูยิ่งใหญ่เนาะไม่ใช่คนธรรมดาจะคิดได้นะกลยุทธ์การตลาดครับน้อง Gen AI ก็ทำได้เหมือนกันครับสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็สร้างกลยุทธ์การตลาดเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ 4P เนาะ 4P product price place promotion 4P ไม่พอครับถ้าเราเป็นการตลาดบริการเรามี 7P
1: ลึกไปอีก
0: ใช่เพราะว่าการตลาดบริการเราจะมี people นะมีบุคลากรมี process มีกระบวนการแล้วก็มีphysical evidence ครับคือสถานที่ให้บริการครับหรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพเนาะเห็นไหมครับ3อย่างนี้ก็เกาะกินหัวใจการตลาดไปเยอะมากแล้วจ้ะน้อง
1: น่าสนใจมากเลยพอฟังอาจารย์พี่ยอดพูดปุ๊บเนี่ยอยากจะไปเรียนการตลาดเลยค่ะ
0: ใช่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่ด้วยกันซึ่งนะครับถามว่ามันมีตัวอย่างของแบรนด์นะครับที่เขาเอามาใช้เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างแบรนด์แบรนด์นึงเนาะอันนี้ขออนุญาตแบรนด์ด้วยนะครับแต่อันเนี้ยก็มาจากเว็บไซต์นะครับของ Marketing Oops ครับเขาเล่าถึงการใช้ ChatGPT เนาะเป็นน้อง Gen AI นะครับมาช่วยหาคำตอบไก่ทอดที่อร่อยและสมบูรณ์แบบที่สุดความเก๋คืออะไรครับเราเคยรู้ไหมว่าไก่ทอดที่สมบูรณ์แบบที่สุดเป็นอย่างไร
1: แต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะคะ
0: ใช่อาจารย์น้องชอบไก่ทอดแบบไหน
1: ชอบแบบกรอบๆค่ะ
0: กรอบๆใช่ไหมต้องการแบบรสชาติแบบไหน
1: กรอบนี่แบบนุ่มนวลแล้วก็ชอบแบบเผ็ดจัดจ้าน
0: มีความจัดจ้านด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องมีหลายเท็กเจอร์เนาะใช่ไหมกรอบนอกข้างในเนื้อมีความฉ่ำใช่ไหมแล้วอาจจะมีรสเผ็ดเล็กๆน้อยๆให้เข้ากับคนไทยนะครับเขาก็เลยบอกว่าไก่ทอดสมบูรณ์แบบเนาะเขาบอกว่าไปถามแล้วอะทีมงานเขาบอกว่าอยากรู้ว่าน้อง AI Chatbot จะตอบได้ไหมว่าไก่ทอดสมบูรณ์แบบเป็นอย่างไรเขาจะได้อะไรครับเขาจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เนาะเขาเลยค้นพบว่าไก่ทอดที่อร่อยสมบูรณ์แบบคือไก่ทอดที่กรอบนอกอย่างที่อาจารย์น้องบอกเลยเนื้อชุ่มฉ่ำด้านในเนา
1: ะ
0: บางทีเราเคยกินไก่ทอดเนาะที่ทอดแล้วเนื้อข้างในแห้งเนาะก็จะรู้สึกแบบนิดนึงเสียดายเพราะว่าจริงๆอ่ะคนชอบอะไรที่ข้างในเนื้อมีความจุยซี่นะนะพอพี่เป็นสายรับประทานก็จะชอบกินนะรู้จักขนาดตัวได้นะครับขอยิงตัวเองนิดนึงแล้วก็มีรสชาติใช่ไหมเข้าในเนื้อถ้าเราต้องการมีรสเผ็ดอ่อนๆเผ็ดนิดๆเนาะก็ต้องอยู่ในเนื้อเลยนะครับฟังแล้วทุกคนหิวแน่นอนเขาก็เลยมีการจัดงานเนื้อทาให้ลองครับไก่ทอดที่สมบูรณ์แบบในสไตล์ของ AI แล้วเขาเชิญเหล่าอินฟลูเอนเซอร์มาชิมนะบล็อกเกอร์มาชิมนะครับทาให้ลองเลยนะครับเพราะจริงๆอ่ะโจทย์ของแม็กเนี่ยจริงๆอ่ะแม็กเนี่ยในเชิงการตลาดเขาดังมาจากแฮมเบอร์เกอร์เนาะแต่จริงๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เขาอ่ะเขาไม่ได้ทำเฉพาะแฮมเบอร์เกอร์เนาะเขามีไก่ทอดด้วยเขาก็เลยอยากที่จะพัฒนาไก่ทอดที่อร่อยสมบูรณ์แบบที่สุดเห็นไหมครับว่าน้อง AI ช่วยคิดสูตรพัฒนาประสบการณ์ของไก่ทอดให้เขาได้
1: สนใจมากเป็นข้อมูลเชิงลึกเลยนะคะเนี่ยแบบนอกจากจะไปสอบถามเรื่องของไก่ทอดที่สมบูรณ์แบบเป็นยังไงแล้วก็มาทำแคมเปญต่างๆด้วย
0: ใช่อันนี้ก็พี่ก็เลยว่าน่าสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของเนาะนักการตลาดวันนี้คืนดีเราอยากจะผลิตอะไรดีครับคิดง่ายๆเลยอันนี้เราบันทึกรายการช่วงเช้าเนา
1: ะ
0: เราอยากได้กาแฟที่อร่อยที่สุดอาจารย์น้องเป็นสายดื่มกาแฟไหม
1: ดื่มค่ะ
0: เรารู้ไหมว่ากาแฟที่สมบูรณ์แบบที่สุดเป็นอย่างไรเราอาจจะไม่ค่อยแน่ใจเนาะ
1: ไม่แน่ใจเลยค่ะ
0: น่าลองนะครับลองให้นะครับผู้ชมนะอาจจะลองไปคีย์ก็ได้นะถามว่ากาแฟที่สมบูรณ์แบบที่สุดเนาะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาโน่ลาเต้นะครับเมนูโปรดอาจารย์น้องคือเมนูไหน
1: อเมริกาโน่ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะเป็นสายอะไรสายเข้ม
1: สายเข้มค่ะไม่เน้นนมค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เน้นนมไม่หวานด้วยใช่ไหมต้องการรสกาแฟเข้มๆหอมหอมไหม
1: หอมค่ะ
0: เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าเขาก็ใช้ChatGPT ในเรื่องของการสร้างประสบการณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับใครจะคิดครับ

0: ว่าน้อง ChatGPT ช่วยให้ไอเดียเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้เน
1: อ
0: าะ
1: ือ
0: ันนี้เป็นหนึ่งเคสเนาะ
1: โอ
0: น
1: เ
0: ะ
1: ค
0: ครับอยากจะนำเคสเข้ามาสร้างแรงบันดาลใจนะครับก็ขอบคุณ Marketing Oops นะครับแล้วก็ McDonald's นะครั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: อีกกรณีหนึ่ง
1: โอ้
0: อัน
1: โช
0: นี้
1: ค
0: อา
1: ดี
0: จารย
1: น
0: ์
1: ่
0: น
1: า
0: ้อง
1: สน
0: เก
1: ใจ
0: ิดทันไหมอ่ะ
1: ช
0: ใคร
1: อบ
0: ห
1: ม
0: ัว
1: า
0: เร
1: ก
0: าะ
1: โอ้เกิดทันค่ะ
0: เกิดทันใช่ไหม
1: โอ้
0: โอ้โห
1: อ
0: ด
1: ั
0: ี
1: นนี
0: ใ
1: ้
0: จ
1: เคส
0: ม
1: นี้
0: า
1: น่
0: ก
1: าสนใจค่ะ
0: ใช่เขาบอกว่าเวลาทำให้คนหัวเราะยากไหม
1: ยาก
0: ยากใช่ไหม
1: ยากช่วงยิ่งช่วงนี้แบบโอ้โหวิกฤตต่างๆเยอะแยะนะ
0: ใช่
1: คนก็จะแบบมูดดี้เยอะ
0: ใช
1: ขึ้น
0: ่
1: ใช่ไหมคะ
0: เขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับเขาทำขายหัวเราะฉบับ AI
1: อ๋อ
0: ความแปลกคือปกติเนี่ยบางทีเราอยากให้ตลกบางทีมุกแป๊กเป็นไหมเซ็งไหมเซ็ง
1: เซ็ง
0: อยากให้เพื่อหัวเราะแต่อ้าวเพื่อไม่หัวเราะเอ๊ะเอายังไงดีวะ
1: มุก
0: เอ
1: ไม่
0: อ
1: ผ่
0: จ
1: า
0: ะ
1: น
0: ไป
1: มุ
0: ย
1: ก
0: ัง
1: ไ
0: ไ
1: ม
0: ง
1: ่ผ่
0: ต
1: า
0: ่อ
1: น
0: ใช่ไหมเออ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคือเขาให้น้อง AI ช่วยคิดภาพคิดมุกให้
1: โอ้
0: เอ
1: น่า
0: อ
1: สนใจมาก
0: เออ
1: แล้
0: ถ
1: ว
0: ื
1: เป็
0: อ
1: น
0: ว่
1: ยั
0: าง
1: ไงคะ
0: เขาบอกว่าประสบความสำเร็จมากเลยเขาบอกเป็นมิติใหม่นะครับ
1: ค่ะ
0: ครั้งแรกในวงการการ์ตูนไทย
1: โอ้
0: ใช้ AI ในการคิดภาพคิดมุกคิดเรื่องราวครับ
1: ทั้งหมดนี่คือของขายหัวเราะนี่คือเขาเป็นแคมเปญของ AI ทั้งหมดเ
0: ใ
1: ล
0: ช
1: ยใช
0: ่
1: ่ไหมค
0: ทั้
1: ะ
0: งเล่มเลยเอดิชันพิเศษ
1: ค่ะ
0: สุดยอดไหม
1: ทั้งมุกทั้งการคิดคอนเทนต
0: ใช
1: ์
0: ่
1: มุกต่างๆภาพต่างๆที่ประกอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็คือเป็นเอดิชันพิเศษเลยก็ถือว่าสุดยอดนะครับเพราะกลายเป็นว่าจริงๆอ่ะน้องเขามีความสามารถในการสร้างเรื่องราวใช่ไหมเนื้อหานะครับทำสตอรี่เทลลิ่ง
1: โอ้
0: เพราะเดี๋ยวนี้ยุคนี้ใครจะพูดเรื่องนี้ก็ไม่รู้ก็จะไม่ทันสมัยเนาะ
1: ใช่
0: ไหมเรื่องของการเล่าเรื่องราวการสร้างสตอรี่เทลลิ่งนะครับทำอย่างไรให้แฟนๆที่คุ้นเคยเนี่ยเขาขำเนาะสิ่งที่ตลกคือมันต้องขำถูกไหมมาเรื่องตลกแล้วไม่ขำก็จะไม่สนุกนะครับแล้วก็ทำเป็นเรื่องสั้นเพราะจุดเด่นขายหัวเราะเขาก็จะเป็นการ์ตูนสั้นๆใช่ไหมมีไดอะล็อกนิดๆหน่อยๆเนอะแต่อ่านแล้วก็ขำแล้วก็เขามักจะเกาะกระแสเนอะเกาะกระแสที่เป็นเทรนด์ในช่วงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยด้วยน้องอ่ะรู้เรื่องของ large language model ใช่ไหมเขาก็จะไปสืบค้นข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็หาอะไรที่อยู่ในเทรนด์อยู่ในกระแสนะครับก็เป็นอารมณ์ขันของ AI ถ้าใครสนใจก็อันนี้ก็เป็นออปชันหนึ่งเนาะลองป้อนให้น้องทำได้นะครับเขาบอกว่าผู้พร้อมอารมณ์ขันก็คือบอกว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ขันเรื่องของการ์ตูนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำอย่างไรเนาะให้ AI สามารถคิดมุกให้คนมนุษย์อย่างเราเนี่ยขำได้อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขายหัวเราะแล้วก็ Marketing Oops ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะ
1: เดี๋ยวตามไปรับชมน้องขายหัวเราะค่ะว่าแบบมุกเขาจะผ่านไหมสำหรับเรา
0: ใช่อยากให้ทุกคนลองไปดูนะครับเห็นไหมครับว่า2ตัวอย่างแล้วเนาะก็เป็นอันแรกเป็นแบรนด์ระดับโลกเนา
1: ะ
0: แต่ก็มาทำในประเทศไทยอันที่2ก็เป็นแบรนด์ของไทยเลยเราแบบเราไม่ทิ้งแบรนด์ไทยนะแบรนด์ที่เราโตมากับขายหัวเราะนะฉะนั้นก็เราก็ลองไปดูนะว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะครับนอกจากนี้เนาะก็เลยอยากจะมาคุยในเชิงลึกอาจารย์น้องได้ถามอาจารย์น้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะเรื่องของ Gen AI นะครับว่าทำอย่างไรล่ะที่เราจะทำงานกับน้องได้เนาะเพราะหลายๆคนจะพูดว่า Gen AI เนี่ยเหมือนว่าเราก็ให้เขามาเป็นผู้ช่วยเราถูกไหมอาจารย์น้องเราจะคุยกับผู้ช่วยเราอย่างไรเนาะเราจะสอนเขายังไงเนาะว่าเราก็ต้องสอนถูกไหมเราไม่สอนเขาก็ทำไม่ได้เนา
1: ะ
0: ถ้าเราสอนเก่งเขาก็จะอะไรเก่ง
1: เก่งด้วย
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วเราก็จะได้ผลงานด้วยใช่ไหมอาจารย์น้องมาช่วยไขความลับหน่อยว่าเราจะสอนน้องยังไงดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้น้องเก่งเวลาเราคุยกับน้องเนี่ยเราก็จะใช้คำว่าพร้อม
1: ใช่ไหมใช่ใช
0: ่คำนี้มันคืออะไรนะอาจารย์น้อง
1: ถ้าน้องแนะนำนะคะเวลาคุยกับน้อง AI แชทบอทนะคะแต่ละตัวเลยแต่ละค่ายเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนอะค่ะเราควรคุยแบบมีโครงสร้างค
0: ่
1: ะเพราะว่าถ้าเราคุยไปสเปะสปะคุยก็อาจจะไม่ได้คำตอบที่ตรงตามผลลัพธ์ที่เราต้องการ
0: ครับผม
1: ใช่ไหมคะหรือบางท่านที่แบบว่าใช้แบบโมเดลที่เป็นแบบโมเดลสแตนดา
0: ร์
1: ดโมเดลฟรีอย่างเงี้ยคุยแป๊บอ้าวหมดต้องไปคุยต่อหมดโควต้าต
0: ้
1: องไปค
0: ุ
1: ยต่อพรุ่งนี้เราก็แบบไม่ได้คำตอบอยู่ดีดังนั้นเวลาเราอยากจะคุยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีอะค่ะควรมีแพทเทิร์นนะคะหรือมีโครงสร้างการคุยที่ดีด้วยนะคะ
0: วันนี้อาจารย์น้องจะมาไขเคล็ดลับใช่ไหมเคล็ดลับการคุยกับน้อง
1: คือทั่วไปเลยสเต็ปทั่วไปที่เขาอยากจะบอกว่าเอ้ยเวลาคุยอะเราควรจะมี5โครง5องค์ประกอบตัวนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือต้องบอกบทบาทก่อนนะคะอยากให้เขาเป็นใครน้อง AI เนี่ยเขาต้องเป็นอวยยศให้เขาก่อนนิดนึงว่าในฐานะที่คุณเป็นนักการตลาดอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกบทบาทเขาก่อนอย่างเช่นอาจารย์น้องใช้บ่อยก็คือเนี่ยในฐานะที่คุณเป็นนักวิจัยด้านนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยด้านนี้
0: เขาจะได้ปรับสมองทันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เขาจะได้
0: แบบวันนี้เขาทำงานในบทบาทไหนเหมือนใส่ในเชิงภาษาเอชาเรียกว่าใส่ job description นี้บทบาทเอ๊ะวันนี้มาแสดงบทบาทไหน

0: อ่ะ
1: โอ
0: คุณเป
1: ็
0: น proof leader นะเป็นค
1: ุ
0: ณเป็นนักอ่านพวกเราของเรานะตรวจสอบคำผิดอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้
1: เขาจะได้รวบความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นมาทั้งหมด
0: ใช่ค่ะ
1: สุดยอด
0: อย่างของพี่ยอดนี่ก็คือด้านการตลาด
1: ใช่ด้านการตลาด
0: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
1: หรือว่า
0: ด้านไหนเลยก็ได้
1: หรืออาจจะบอกว่าเขาเป็นเอเจนซี่โฆษณาระดับต้นๆของประเทศไทย
0: ประมาณนั้นได้
1: หรือว่าเป็นเจ้าของกิจการเนาะแล้วก็ดึงเข้ามาได้หลายอย่างหรือพี่เคยทำให้เขาทำสตอรี่บอร์ดเน
0: า
1: ะก็บอกเขาว่าถ้าเราเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นผู้คิดโฆษณา
0: ผู้เชี่ยวชาญ
1: นักโฆษณาเป็นครีเอทีฟอะไรเราก็บอกให้ตรงบทบาทนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเลยหรือจริงๆแล้วเราอยากมาวางแผนการสอนเป็นอะไรไหมเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้
0: เป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนเป็นนักออกแบบการเรียนการสอนอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นไอดีเนาะ instructional design โอ้สรุปเป็นน้องเป็นได้ทุกอย่าง
0: เป็นทุกอย่างน้องบอกน้องเลยว่าบทบาทน้องจะทำตรงนี
1: ้
0: แล้วหลังจากนั้นเรามาบอกเป้าหมายค
1: ่
0: ะอยากจะทำอะไรเป้าหมายก็คือว่าอยากจะสร้างแคมเปญการตลาดอย่างเงี้ยค่ะอย่างเมื่อกี้ตอนแรกที่เราบอกว่าให้ช่วยสร้างโพสใช่ไหมคะสร
1: ้
0: างโพสเพื่อที่จะเอาไปเผยแพร่ช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องบอกเป้าหมายผลลัพธ์ที่เราต้องการก่อนแล้วมาลงดีเทลค่ะลงมาดีเทลก็คือระบุรายละเอียดเข้าไปอย่างเช่นเมื่อกี้นี้บอกว่าสร้างโพสโพสเพื่ออะไรโพสเพื่อเอาไปลงเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยก็คือรายละเอียดแล้วฟอร์แมตก็คือรูปแบบอยากจะได้แบบไหน
1: ครับผม
0: อย่างพี่ยอดบอกว่าต้องการอีโมติคอนด้วยอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ยค่ะเราก็บอกไปเลยนะคะเนี่ยคือองค์ประกอบนะคะส่วนนึงก็คือขอบเขต
1: ข
0: อบเขตอย่างเช่นแบบว่าขอบเขตประมาณไหนอย่างเช่นอะอย่างน้องใช้บ่อยก็คือสร้างอะไรนะแผนการสอน5สัปดาห์5อะไรอย่างเงี้ยก็ระบุไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าระบุได้ละเอียดทั้ง5องค์ประกอบนี้ก็จะครบถ้วน
1: ซึ่งจริงๆดีนะเพราะพี่รู้สึกว่าเหมือนเราสั่งงานคนใช่ไหมครับเวลาเราสั่งงานทีมงานของเราเนอะหรือลูกน้องเราหรือเพื่อนร่วมงานเราเนอะถ้าเรายิ่งบรีฟละเอียดเนี่ยเรายิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีเนาะเพราะบางทีอะเราสั่งคร่าวๆเช่นไปทำแผนการสอนมาเขาก็จะถามเรากลับเนอะเหมือนน้องแชทก็จะถามเรากลับแล้วกี่วันกี่สัปดาห์สอนใครบ้างเนาะจริงๆอะจริงๆน้องแชทเขาก็เหมือนคนแหละนะครับเพราะว่าถ้าข้อมูลไม่ละเอียดเนาะการทำงานเขาก็อาจจะสเปซสปะเนอะเราก็ไม่ได้ผลลัพธ์เราก็จะเสียเวลาฉะนั้นเนี่ยถ้าจำโครงสร้างอาจารย์น้องได้ไม่ว่าจะเป็นบทบาทเป้าหมายรายละเอียดอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันจะช่วยเนาะช่วยให้เราสามารถจะคุยกับเขาได้รู้เรื่องแล้วก็ไม่เสียเวลา
0: ใช่
1: ไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่าย
0: ใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยการที่คุยที่จะประสบความสำเร็จที่ดีนะคะอันนี้เอามาจากพร้อมไกด์ของค่ายเจมินายนะคะแล้วชอบโคดดิ้งเขาอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: โคดดิ้งเขาจะอยู่หน้าคำนำค่ะ
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าเวลาคุยน่ะอย่าคุยเกินน้อยกว่า9คำนะต้องคุยมากกว่า21คำค่ะพี่ยอดก็เหมือนเมื่อกี้เลยโครงสร้าง5องค์ประกอบที่เราพูดถึง
1: นะ
0: ถ้าระบุได้ละเอียดครบขนาดนี้นะคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแน่นอน
1: ใช่ครับเหมือนเราแบบสั่งงานเดี๋ยวแค่สั่งสั้นๆเช่นบอกว่าอ่ะไปคิดหนังโฆษณามาจบปุ๊บทุกคนงงฮะหนังอะไรผลิตภัณฑ์อะไรวัตถุประสงค์เพื่ออะไรต
0: ้
1: องการจะจูงใจอะไรคีย์แมสเสจคืออะไรอย่างเงี้ยเนา
0: ะ
1: คือถ้าเราคุยสั้นมากอย่างเงี้ยคนทำงานต่อไม่ได้เนาะเช่นเดียวกันเราคิดว่าน้องก็เหมือนเป็นผู้ช่วยเราคนหนึ่งใช่ไหมถ้าเราให้รายละเอียดเรามีบรีฟที่ชัดเจนเนา
0: ะ
1: และจริงๆอ่ะการให้รายละเอียดมันช่วยยังไงรู้ไหมอันนี้ในเชิงการตลาดเนาะพี่ก็สอนเรื่องของการเขียน advertising brief เนา
0: ะ
1: เราคนผมว่าเวลาเราบรีฟละเอียดหมายถึงว่าเราทบทวนตัวเองด้วยว่าเราจะสั่งอะไรเขาเนาะทุกอย่างมันเป็นกระบวนการเสร็จแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีสุดยอดมากครับ
0: ใช่ค่ะชอบอีกโคดหนึ่งของเขาด้วยก็คือว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์อยู่ที่ตัวคุณเองนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือพอถามไปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ย้อนกลับไปเรื่องของจริยธรรมแล้วก
1: ็
0: การใช้อย่างมีความตระหนักใช้
1: แต่ชอบบอกว่า the final output is yours ก็คือหมายความว่าโปรดจงจำไว้นะคะว่า output เนี่ยเป็นความรับผิดชอบของเรานะครับอย่าไปโทษน้องเนอะอันนี้พี่ก็เจอหลายๆกรณีนะบางทีนักศึกษาก็ใช้น้องช่วยในบางกรณีนะซึ่งในการศึกษาเราก็เปิดกว้างใช่ไหมแต่บางทีพอถึงเวลาปั๊บนักศึกษาจะพูดว่าอ๋อน้อง AI ทำให้ก็ต้องโอ้ยไม่ได้นะจู่ๆอย่างเราอย่าพูดแบบนั้นนะครับหน้าที่เราก็คือต้องตรวจสอบน้องเหมือนอาจารย์น้องมีลูกน้องเงี้ยลูกน้องอาจารย์น้องทำผิดอาจารย์น้องโทษลูกน้องดีไหม
0: ไม
1: ่ควรจริงๆมันคือเราผิดชอบของเราครึ่งหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นความน่าสนใจ
0: ใช่ค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างพร้อมกันดูไหมคะ
1: ดีมากเพราะว่าเราอยากลอง
0: รู้อยู่แล้วว่าเราจะแบบใช้ในส่วนไหนใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็เลยอยากลองใช้พร้อมด้วยนะครับก็มีตัวอย่างพร้อมเนาะมาคำๆเนอะให้ทุกคนลองนะครับก็จริงๆเนี่ยการสร้างพร้อมเนอะเราอาจจะสร้างพร้อมด้วย เขียนเองเนอะหรือบางครั้งเนี่ยให้เขาเนอะน้องแชทเขาก็ฉลาดเนอะช่วยสร้างตัวอย่างพร้อมให้หน่อยอันนี้ก็ช่วยเราเนอะแต่เพียงแต่ว่าเขาก็จะมีเหมือน brackets เนอะมีวงเล็บว่าเราก็ต้องใส่รายละเอียดเช่นสมมุติว่าเราอยากสร้างแนวคิดแคมเปญการตลาดดิจิตอลสำหรับจุดๆๆๆเนอะที่เน้นจุดเด่นและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน อย่างสมมุติอันนี้เราอาจจะยกตัวอย่างเป็นแคมเปญการตลาดของมหาวิทยาลัยก็ได้
0: ดีไหมคะ
1: ดีไหม
0: ลองดูว่า
1: เดี๋ยว
0: ผลลัพธ์จะได้ยังไงเพราะว่าพร้อมที่พี่ยอดตั้งต้นมานี่น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็เป็นพร้อมที่ค่อนข้างที่จะแบบละเอียดระดับนึงแต่เราต้องมาระบุจ
1: ุ
0: ดนิดนึง
1: ใช่ระบุจุดเพิ่มนิดนึงเนาะแต่อันเนี้ยเราก็ยกตัวอย่างเป็นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเลยดีกว่าเนาะเราก็จะเห็นซิเผื่อเราจะไปช่วยเนาะช่วยมหาวิทยาลัยทำเนาะเราก็ให้น้องแชทเนาะมาช่วยนะครับแล้วก็อันนี้เราก็จะทำให้น้องเขารู้บทบาทนะครับว่าเขาเป็นอะไรอยู่นะครับทำหน้าที่อะไรอยู่เนาะอันนี้ก็อย่าลืมเนาะใส่บทบาทเนาะแล้วก็เป้าหมายเขาทำอะไรใส่รายละเอียดก็คือผลิตภัณฑ์อะไรเนาะสำหรับนะสำหรับแล้วก็ใส่เป็นมหาวิทยาลัยไหมมสทได้ไหมน้องจะรู้จักมสทไหม
0: อันนี้เราต้องมาลองลุ้นดูนะคะ
1: อันนี้ก็จะแบบแต่เดี๋ยวนี้น้องค่อนข้างอัปเดตเยอะเนา
0: ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: น
1: แล้วก็สำหรับกลุ่มเป้าหมายของเราเราอาจจะบอกว่าเราเน้นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนดีเนาะเราอยากได้อะไรดีเราอยากได้ผู้สูงอายุ
0: ดีค่ะ
1: เพราะว่าตอนนี้เรากำลังเน้นเรื่องของอะไรครับการพัฒนาในผู้สูงอายุเพราะเราก้าวเข้าสู่ aging society แล้วใช่ไหมที่เป็นผู้สูงอายุเขาจะได้ up skill re skill นะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้กับผู้สูงอายุนะหลายๆท่านเขาอยากมาเติมความรู้เราลองเลยนะสร้างแคมเปญการตลาดใช่ไหม
0: ค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่เมื่อกี้เราบอกว่าเราจะลองใช้พร้อมนี้ดูนะคะเน้นจุดเด่นและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุพร้อมง่ายๆก่อนนิดนึงนะคะแล้วลองไปดูว่าน้อง GPT เขาจะตอบเรายังไง
1: ใช่แล้ว
0: อันนี้เราต้องการแคมเปญการตลาดโดยเฉพาะ
1: ใช่ใช่โอ้เขามี
0: โอ้นี่เห็นไหม
1: เขามีเป้าหมายแคมเปญด้วยนะเรียนรู้ไม่มีวันสาย
0: เขาบอกแนวคิดแคมเปญตัวนี้โอ้โหไม่ธรรมดานะคะ
1: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอันแรกก็คือเขาเน้นเรื่องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต lifelong learning เขาเกาะกระแสนะกระตุ้นให้ผู้สูงอายุสมัครเรียนหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความสนใจความต้องการในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุครับเรียนรู้ไม่มีวันสายก็จริงนะ
0: ง
1: ไม่มีวันสายจริงๆ
0: แต่แผนแรกเรียนรู้ไม่มีวันสาย
1: ไม่มีวันสายนะชื่อแคมเปญกระตุ้นแรงบันดาลใจเขาก็จะมีการอธิบายตัวเองด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ว่าทำไมเขาตั้งชื่อนี้แต่อันนี
0: ้มีคอนเซปต์อะไร
1: ใช่จริงจริงสำหรับเราเนอะอันนี้พี่ก็เคยลองมาทีเรายังไม่ได้ชอบพอ 100% เนอ
0: ะ
1: เราก็บอกขอทางเลือกก็ได้เขาก็จะมีทางเลือกให้แบบ 2-3 ทางเลือกก็ลงมาเรื่องกลยุทธ์ก็เน้นเรื่องของการสื่อสารจุดเด่นเรียนที่ไหนก็ได้ทุกเวลาเรามี
0: ถูกนะถูกนะตรงกับคอนเซปต์ของมหาวิทยาลัยเรานะคะ
1: หลักสูตรเฉพาะผู้สูงอายุการดูแลสุขภาพแล้วก็มีการจัดการการเงินในวัยเกษียณเจี๊ยพื้นฐานนะคะแล้วมีคนช่วยเหลือมีที่ปรึกษามีการสอนแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมเขาแนะนำอะไร
0: มีบอกกิจกรรมด้วย
1: แรงบันดาลใจจากรุ่นใหญ
0: ่ค่ะ
1: เราก็จะสร้างคอนเทนต์ได้เนาะแบบว่าเราก็มีนักศึกษารุ่นใหญ่เยอะ
0: ใช่
1: พี่เจอแบบเยอะมากเลยหลายท่านที่แบบเกษียณแบบคือนับถือในความตั้งใจมากสัมมนาออนไลน์ครับ
0: มีจัดมาด้วยนอกจากให้ดูซีรีส์วิดีโอแล้วก็คือมาจัดสัมมนานิดนึง
1: ใช่ครับมีการแพลตฟอร์ม
0: ใช้แพลตฟอร์มควบคู่ด้วย
1: คุยกันรู้ใจดูแบบว่าสั้นๆเข้าใจง่ายเนาะ
0: น่าสนใจ
1: การเข้าถึงก็ใช้โซเชียลมีเดียเนาะนะคะ Facebook กับ
0: ใช่มั้ยคะ
1: กับ LINE เพราะจริงๆอ่ะเมืองไทยเองผู้สูงอายุท่านก็ใช้ LINE ค่อนข้างเยอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้มาแล้วก็ Facebook ค่อนข้างเยอะนะครับการตลาดออฟไลน์ครับก็มีพวก QR จัดบูธผู้สูงอายุนะครับหรือว่าลูกหลานชวนเรียนสุดยอด
0: อันนี้คือแบบว่าเหมือนเรานักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเราก็อาจจะ PR บอกให้เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่หรือลุงป้าน้าอามานะมาเรียนอันนี้ดีนะคะ
1: ดีเนาะแคมเปญดีเลย
0: แคมเปญนี้แล้วก็เราคิดไม่ถึงเหมือนกันนะเนี่ย
1: มีแมสเสจบอกว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่การเรียนรู้ก็เริ่มต้นได้เสมอว้า สุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมเป็นเพื่อนคุณในทุกเส้นทางการเรียนรู้เรียนรู้ไปด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตแล้วไม่จบนะครับการตลาดสิ่งที่สำคัญคือเราต้องวัดผลความสำเร็จเขาบอกว่าดู

0: จำนวนผู้สูงอายุนะครับอายุเกิน60ที่มาเรียนเนาะ
1: อ่
0: เพ
1: า
0: ราะเกณฑ์ของของผู้สูงอายุหลักๆเขาจะใช้วัดที่อายุ60ปีขึ้นไปนะ
1: ค่ะ
0: engagement บนโซเชียลมีเดียไลค์แชร์ความคิดเห็นเนาะหรือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมน
1: ะ
0: สัมมนาหรือลงทะเบียนหลักสูตรแล้วก็ฟีดแบคเชิงบวกจากผู้สูงอายุครับทรัพยากรเรามีอะไรที่ต้องใช้บ้างละเอียดไหม
1: ละเอียดมาก
0: ละเอียดมากถ้าเราทำเองใช้เวลานานไหม
1: นานก็จะคิดถึงข้อนี้ได้นะคะ
0: ใช่ครับก็มีทีมงานสร้างวิดีโอทำโพสโซเชียลมีเดียซึ่งในปัจจุบันเองเราสามารถที่จะมีพวกแพลตฟอร์มที่ช่วยเราได้ใช่ไหมสร้างวิดีโอเนาะ
1: ใช่ค่ะพวก AI ก็สร้างได้นะสวยด้วย
0: สวยด้วยแล้วก็ทีมงานสนับสนุนการเรียนรู้นะครับที่ปรึกษาแล้วก็พาร์ทเนอร์กับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีหน่วยงานองค์กรต่างๆเนาะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะบอกนะครับแล้วว่าประทับใจอย่างนึงน้อง AI เขาก็จะพูดตอนจบนะว่าเราสามารถที่จะปรับแก้ไขได้
1: อันนี้สำคัญนะคะทั้งหมดนี้คือเราแค่เป็นไอเดียตั้งต้นใช่ไหมแล้วเราก็มาเติมแต่งสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารออกไปอีกที
0: ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่ให้ดูเรามาลองอีกสักตัวอย่างไหมจ๊ะน้อง
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้ก็เห็นถึงศักยภาพเขาเนอะแต่อันนี้ก็ต้องบอกแล้วว่าอันนี้เป็นออปชันแบบเสียตังค์นะเสียตังค
1: ์ใช่ไหมคะ
0: อันนี้เราจะให้เขาเขียนโพสต์โซเชียลมีเดีย5โพสต์เลยเราไม่ธรรมดาเราจะให้เขียนโพสต์ให้กับของมหาวิทยาลัยละกันแล้วพร้อมแนะนำแฮชแท็กที่เหมาะสม
1: ขออนุญาตก๊อปไปเลย
0: ได้ก๊อปไปเลยครับอันนี้เราก็จะอยากดูที่เขียน5โพสต์ได้ไหมอันนี้เราไม่ต้องบอกบทบาทเขาแล้วเนอะใช่ไหม
1: ใช่ไม่ต้องเราคุยครั้งแรกปุ๊บเหมือนเขาเก่งแล้วเขารู้แล้วเพราะเรา
0: โปรโมทไอ้นี่แล้วกันเนอะโปรโมท
1: มหาวิทยาลัย
0: มหาวิทยาลัย
1: แคมเปญไหมแคมเปญแคมเปญนี้แคมเปญ
0: แคมเปญผู้สูงอายุเราเอาไปก๊อปชื่อแคมเปญเราเลยใช่ต่อยอดต่อยอดแคมเปญเรียนรู้ไม่มีวันสายครับนี้เราก็พูดกับน้องต่อไปเรื่อยๆนะเพราะบางทีแบบเราทำงานต่อไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับ
1: เ
0: รียนรู้ไม่มีวันสายของ
1: ของมหาวิทยาลัยของเรา
0: ฮะใช่ไหม
1: อันนี้ดีค่ะ
0: ดีไหมดีไหมอันนี้แหละก็เลยแบบว่าคือจริงๆแล้วว่าบางที conversation อ่ะมันไปต่อไปเรื่อยๆเนาะตัวเราเองก็สนุกตัวน้องก็สนุกแล้วก็มันเหมือนเราก็ฝึกให้น้องคิดเป็นระบบด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: อันนี้นะคะเอาต่อเนื่องเลยเมื่อกี้โพสต์สำหรับโซเชียลมีเดีย5โพสต์เพื่อโปรโมทแคมเปญนี้นะคะของมหาวิทยาลัยพร้อมแนะนำแฮชแท็กที่เหมาะสม
0: ใช่
1: ลองดูผลลัพธ์กันค่ะ
0: เรามาดูกันเลยโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นทุกครั้งที่น้องเจนอะไรให้จะตื่นเต้นตลอด
1: ไหนคะ
0: โพสต์แรกเพราะชีวิตคือการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดเพราะชีวิตคือการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดอันนี้จะมีชีวิตของคุณลุงสมชายใช่ไหมคุณลุงสมชายไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองสมัครเรียนได้ที่จะบอกว่าน้องเขาดีคือเขามี call to action ตลอดเขาจะมีลิงก์มีเว็บไซต์ให้ตลอดไม่มีวันสายสุโขทัยธรรมาธิราช lifelong learning เรียนรู้ทุกวัยใช่ไหมใส่ใจทุกคนโอ้ย
1: วันที่1เราได้โพสต์แล้ว
0: อันที่2อ่ะวันที่2นะจ๊ะน้อง
1: เพราะเราเข้าใจคุณนี่ไม่ธรรมดานะคะเคยรู้สึกหรือเปล่าคุณเคยรู้สึกอยากเรียนรู้แต่กังวลว่าอายุจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่า
0: ใช่
1: โอ้ขึ้นเปิดเรื่องก็น่าสนใจแล้วนะคะโอ้โหอ
0: ายุไม่ใช่ข้อจำกัดของการเรียนรู
1: ้โอ้
0: ยนี่ดีนะ
1: ดีค่ะ
0: มันดูปลดล็อกเนาะใช่ไหมเหมือนชื่อตอนของเราเลยนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เราก็มีหลักสูตรออกแบบมาเพื่อคุณ
1: นี่ไม่ธรรมดา
0: บทที่3
1: ค่ะ
0: เป็นอะไรอาจารย์น้อง
1: เป็นเวิร์กช็อปค่ะโพสต์กิจกรรมเวิร์กช็อปให้สัมมนาฟรีสำหรับรุ่นใหญ
0: ่สุดยอด
1: เหมิดกับกิจกรรมขึ้นข้างบนนะคะแคมเปญเมื่อไหร่เนี่ยเรียนรู้เทคโนโลยีง่ายสนุกและใช้ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ระบุวันเวลานะคะ
0: ใช่ครับมีลิงก์ลงทะเบียนให้ด้วยนะไม่ธรรมดาน
1: ะคะโพสต์ที่4เสียงจากผู้เรียนเป็นยังไงคือถ้าได้กลับมาเรียนอีกครั้งจะทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้เติมเต็มโอ้แล้วระบุตัวละครให้ด้วยนะถ้าคุณป้าดวงใจเนี่ยมาเรียนปุ๊บเนี่ยเขาจะพูดถึงอะไร
0: แล้วก็โพสต์สุดท้ายของเราเนี่ยเขาบอกว่าลูกหลานชวนเรียนนะครับพ่อรักคือการมอบโอกาสเรารักคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเลยให้โอกาสท่านมาเรียนนะครับสมัครเรียนวันนี้รับคำปรึกษาฟรีครับโอ้โหสุดยอดมากๆจ้ะน้อง
1: ใช่นี่แค่ตัวอย่างไม่กี่ตัวอย่าง
0: แค่ตัวอย่างจริงๆแล้วมีแฮชแท็กแนะนำเป็นลิสต์เลยครับเราเลือกได้เลยนะแต่อย่าลืมสิ่งหน้าที่ของเราคืออะไรครับเราก็ต้องมีเรื่องของความรู้เท่าทันเนาะแล้วก็มีการวิเคราะห์พิจารณานิดนึงนะแล้วเราก็จะได้สิ่งที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็น่าจะเห็นเนาะในเชิงลึกเนาะในการเขียนพร้อมในการใช้ AI เพื่อการตลาดยุคดิจิทัลนะครับยังไงก็มาติดตามตอนต่อไปของเรารับรองว่าสนุกมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ